และใช้ชีวิตอยู่ใกล้ชิดธรรมชาติมากขึ้นก็สามารถที่จะนำความรู้และวิธีการและขั้นตอนต่างๆที่เราจะนำเสนอนี้ไปประยุกต์ใช้ในการสร้างที่พักอาศัยได้จริงในปัจจุบันครับและไปติดตามกันครับว่าจะมีวิธีการและขั้นตอนอย่างไรบ้าง

ีมงานไวเซอร์ไวเวลได้คัดเลือกสถานที่ถ่ายทำที่เป็นป่าทึบและมีต้นไม้เนื้อแข็งที่เราสามารถนำมาใช้ในการสร้างที่พักได้อย่างแข็งแรงโดยการเลือกใช้ทำเลที่เหมาะสมนั้นต้องเป็นพื้นที่ราบและสูงพอประมาณพื้นดินนั่นหนาไม่ใช่ทางน้ำผ่านและที่สำคัญต้องใกล้แหล่งน้ำและไม่ห่างจากแหล่งอาหารมากจนเกินไป

0: เดี๋ยวเราจะใช้พื้นที่ตรงนี้นะครับเป็นจุดที่เราจะสร้างที่พักนะครับโดยเห็นว่าด้านบนของผมเนี่ยไม่มีต้นไม้ใหญ่ที่มีกิ่งก้านที่มีโอกาสจะร่วงลงมาในช่วงมรสุมนะครับแล้วก็เป็นพื้นที่ราบครับแต่อยู่สูงครับดังนั้นโอกาสที่จะเกิดน้ําท่วมนั้นมีน้อยมากเลยนะครับจุดที่ดีอีกอย่างนึงก็คือลมครับตรงบริเวณนี้มีลมพัดตลอดเวลานะครับดังนั้นนะครับพวกเราจะเคลียร์พื้นที่ตรงนี้ทั้งหมดนะครับเพื่อที่จะทําการสร้างที่พักอาศัยให้ท่านผู้ชมได้เห็นกันเราไปติดตามกันทีละขั้นตอนครับ
1: คุณแบงค์ภาคินได้ทําการคัดเลือกพื้นที่และจะเริ่มให้ทีมงานเข้ามาช่วยกันปรับหน้าดินให้พร้อมสําหรับการสร้างที่พักอาศัยเพื่อความรวดเร็วในการถ่ายทํานั่นเองครับทีมงานได้เริ่มขึ้นโครงอย่างง่ายๆด้วยไม้กระถินนรงซึ่งเป็นไม้เนื้อแข็งปานกลางถือว่าใช้งานได
0: ้แล้วเราก็ได้เตรียมไม้คานนะครับที่จะขึ้นเป็นโครงบ้านครับโดยที่ไม้ท่อนนี้เนี่ยจะต้องทำการขุดหลุมเพื่อที่จะไปตั้งวางให้ได้ฉากก่อนแล้วก็ขึ้นเป็นโครงพอเราขึ้นเป็นโครงเสร็จแล้วนะครับเราต้องจัดวางจุดวางคานให้มีการรับน้ำหนักให้ได้มั่นคงที่สุดก่อนนะครับแล้วก็จะทำขั้นตอนต่อไปครับตอนนี้นะครับเราเนี่ยจะไปหาไม้นะครับมาเพิ่มเพื่อที่จะเป็นคานในการที่จะทําให้โครงสร้างที่พักของเราเนี่ยนะครับมีความแข็งแรงมากขึ้นและสามารถที่จะยังต่อทําหลังคาด้านบนได้ด้วยครับเดี๋ยวเรามาทําโครงสร้างของที่พักกันนะครับตอนนี้นะครับไม้ที่อยู่ในมือผมนะครับคือไม้ที่เราเลือกมาใช้ทําเสาหลักของที่พักนั่นเองครับซึ่งมีขนาดที่ขนาดใหญ่แล้วก็แข็งแรงและก็มั่นคงครับคิดว่าแข็งแรงมากพอที่จะรับน้ำหนักทั้งโครงสร้างไหวครับแต่วิธีสำคัญนะครับในขั้นตอนต่อไปนี้ก็คือการเข้าไม้นั่นเองครับการเข้าไม้นะครับจะช่วยทำให้โครงสร้างของเรามีความแข็งแรงมากขึ้นจะมีวิธีทำอย่างไรมาดูกันครับผมจะใช้ขวานนะครับสับลงไปโดยให้กินเนื้อไม้1/4เท่านั้นครับ
1: การเข้าไม้และการผูกเชือกนั้นสำคัญมากถ้าการเข้าไม้ไม่ดีอาจจะทำให้ที่พักเราถล่มได้เมื่อโครงสร้างรับน้ำหนักไม่ไหวในขั้นตอนนี้สำคัญที่สุดเราไปดูคุณแบงค์ภาคินอธิบายทีละขั้นตอนพร้อมๆกันเลยครับ
0: เราจะใช้เชือกนะครับพันไว้แบบนี้นะครับทิ้งความยาวประมาณ1 ฟุตนะครับแล้วก็พันเชือกรอบๆแบบนี้ที่ด้านหนึ่งนะครับและทิ้งปลายไว้นิดนึงนะครับเพื่อมัดแล้วมาดูตรงนี้ครับจุดตรงนี้คือจุดสำคัญนะครับ

ก็คือถ้าเป็นภาษาชาวบ้านเนี่ยที่รู้จักกันเป็นส่วนใหญ่ก็คือเรียกว่าเงื่อนหักคอไก่พอเราดึงเชือกให้ตึงแล้วนะครับเราก็จะพันเป็นกากบาทนะครับประมาณ 3-4 รอบนะครับพยายามดึงให้ตึงไว้พอเราได้ข้างละ4รอบแล้วนะครับเป็นกากบาทแบบนี้นะครับเราก็จะทำให้ไม้มันแน่นขึ้นด้วยวิธีแบบนี้ครับดึงให้แน่นเลยนะครับและสุดท้ายนะครับเพื่อให้เชือกมีความแข็งแรงที่สุดนะครับเราจะใช้เงื่อนตะกรุดเบ็ดนะครับในการเก็บเชือกครับ

็คือเงื่อนนะครับที่เรานำมาใช้ก็คือเงื่อนผูกซุงครับที่จะทำให้การรับน้ำหนักของคานนั้นมีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะครับโดยเราจะใช้วิธีในการผูกพันรอบแบบนี้ประมาณ 3-4 รอบเป็นกากบาทนะครับและอย่างนั้นก็จะทำให้การประกบของไม้เนี่ยแน่นมากยิ่งขึ้นโดยการพันรอบตรงบริเวณนี้คล้ายๆเลข8ครับตรงบริเวณด้านหน้าอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ดึงให้แน่นนะครับแล้วก็ปิดด้วยเงื่อนตะกุดเบ็ดนะครับเพื่อเก็บเชือกเพื่อไม่ให้เชือกนั้นรูดนะครับนี่ก็คือเป็นวิธีการมัดหรือการเข้าไม้อย่างถูกวิธีนะครับที่จะทำให้โครงสร้างของเรานั้นมีความแข็งแรงครับ

จะเห็นไหมครับว่าเราได้มีการทำไม้ไผ่ไว้ค่อนข้างถี่เลยนะครับและยังนำไม้ไผ่ที่ผ่าครึ่งซีกนะครับมาวางเป็นแนวขวางไว้แบบนี้ด้วยนะครับซึ่งการทำแบบนี้เนี่ยจะช่วยให้การรับน้ำหนักนั้นดีมากยิ่งขึ้นครับและเรายังมีคานที่แข็งแรงนะครับมากพอที่จะช่วยรับน้ำหนักไม่ให้หลังคาถล่มลงไปเป็นอันตรายกับเราได้ครับ

เมื่อโครงสร้างเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาเริ่มที่จะทำผนังของที่พักอาศัยของเราครับด้านหน้าของผมตรงนี้นะครับก็คือระแนงไม้นะครับที่สร้างจากไม้ไผ่เราได้ขึ้นระแนงไม้นะครับมีความห่างประมาณ1ฝ่ามือสาเหตุในการทำแบบนี้นั่นเป็นเพราะว่าเราจะนำดินที่ได้มานะครับก่อเป็นผนังขึ้นทีละชั้นโดยใช้ฟางเพื่อที่จะช่วยในการยึดเกาะให้ดีมากขึ้นและระแนงไม้เหล่านี้ครับจะช่วยรับน้ำหนักทำให้โครงสร้างของผนังเรานั้นแข็งแรงครับวิธีการทำก็คือเราจะนำไม้มาผูกแบบนี้ด้วยเชือกครับตามเงื่อนผูกซุงที่เราได้สอนเอาไว้แล้วนะครับวิธีนี้อาจจะเสียเวลานิดนึงนะครับแต่ถือว่าเป็นวิธีที่สามารถที่จะช่วยให้เรานั้นสามารถขึ้นผนังได้ครับ

ดินจอมปลวกนั้นนะครับถือว่าเป็นดินที่นำไปใช้เป็นดินเหนียวได้อย่างมีประสิทธิภาพมากๆเลยนะครับเพราะว่าดินบริเวณด้านล่างหรือที่เราเห็นนี้นะครับเกิดจากการกัดเซาะหรือพยายามที่จะทำหน้าที่ของปลวกนะครับที่จะสร้างรังของตัวเองเนี่ยทำให้ดินทั้งหมดบริเวณนี้มีความร่วนซุยดีมากๆโดยที่เราเนี่ยนะครับสามารถที่จะลดแรงในการที่จะไปร่อนดินนะครับเพื่อให้มีความละเอียดเพื่อนำไปใช้ในการก่อสร้างแต่ถ้าเกิดว่ามาเจอดินจอมปลวกแบบนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่คนที่ดำรงชีพอยู่ในป่านะครับนิยมใช้แต่ถ้าเกิดว่าเรามีการเลือกจอมปลวกที่ร้างแล้วนะครับนำมาใช้ในการก่อสร้างได้เช่นเดียวกันในอดีตนะครับคนโบราณนะครับก็นำดินจอมปลวกนะครับมาใช้ในการที่จะสร้างอุปกรณ์นะครับหรือถ้วยชามต่างๆด้วยนะครับ

0: และนี่คือลักษณะของดินจอมปลวกที่อยู่ด้านในนะครับการทำงานของปลวกเนี่ยที่สร้างรังของตัวเองจะทำเส้นทางเดินซับซ้อนมากเลยนะครับแต่การทำงานของปลวกนั้นทำให้ดินบริเวณนี้เนี่ยมีความร่วนซุยแล้วก็มีเนื้อที่ละเอียดอย่างมากเลยนะครับพอเรานำไปผสมน้ำนะครับในอัตราส่วนที่เหมาะสมเราก็จะได้ดินเหนียวที่มีคุณภาพสูงเลยครับและเวลานำไปก่อสร้างเนี่ยนะครับก็จะทำให้เกิดรอยร้าวนะครับน้อยมากเลยครับเพราะว่าถ้าเราได้ดินที่ละเอียดเนี่ยจะทำให้ผนังของเราเนี่ยมีความแข็งแรงแล้วก็มีการยึดเกาะกันได้ดีมากยิ่งขึ้นครับแล้วก็มาถึงขั้นตอนที่สำคัญที่สุดของเราในตอนนี้นะครับนั่นก็คือการเตรียมดินเพื่อที่จะสร้างเป็นที่พักอาศัยของเรานะครับการเตรียมดินนะครับทีมงานเราได้มีการขุดบ่อด้านหลังเอาไว้เพื่อที่จะใช้เป็นพื้นที่ผสมดินเหนียวที่จะขึ้นมาเป็นผนังแล้วก็เป็นหลังคานะครับโดยดินที่เราเตรียมไว้นะครับจะต้องเป็นดินที่มีประสิทธิภาพมากพอที่จะนำมาทำเป็นบ้านดินได้และส่วนประกอบอื่นนั่นก็คือแกลบนะครับที่จะช่วยทำให้ดินนั้นมีความเหนียวรวมไปถึงฟางนะครับฟางนั้นจะช่วยทำให้ดินนั้นมีแรงยึดเกาะครับและเราจะใช้น้ำนะครับซึ่งมีอัตราส่วนสำคัญนะครับที่จะช่วยทำให้ดินของเรานั้นมีประสิทธิภาพที่จะนำไปฉาบหรือนำไปใช้ในการที่จะกรอบในผนังและดินที่เราผสมได้ดีนะครับก็จะทำให้มีการยึดเกาะได้ดีและไม่เกิดการแตกร้าวครับไปดูวิธีและขั้นตอนการทำกันเลยครับ
1: ส่วนผสมของดินเหนียวที่นำมาใช้นั้นใช้ดิน 40% แกรบ 20% ฟาง 10% น้ำ 30% ให้ปรับอัตราส่วนตามความเหมาะสม
0: ดินที่เรามาใช้นะครับก็คือดินประเภทดินเหนียวดินเหนียวเนี่ยจะมีดินประเภทใต้บ่อนะครับหรือก้นบ่อหรือบริเวณหน้าบ่อเพราะว่าดินบริเวณตรงนั้นเนี่ยมีการอุ้มน้ำมาเป็นระยะเวลานานอยู่แล้วนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราคัดมาใช้เนี่ยก็สามารถที่จะทำดินเหนียวได้เลยแล้วก็มีความเหนียวแน่นนะครับแล้วก็มีประสิทธิภาพเท้าเปล่าครับค่อยๆเหยียบแบบนี้นะครับต้องบอกก่อนว่าการที่จะทำคนเดียวนะครับมันใช้เวลานานมากครับเดี๋ยวพวกเราทีมงานนะครับจะลงมาช่วยกันทำดินตรงนี้นะครับเพื่อให้ใช้งานได้เพื่อให้เร็วขึ้นนะครับอาจจะต้องพึ่งพาทีมงานแล้วครับ
1: การใช้เท้าย่ำดินไปเรื่อยๆอาจจะใช้หลายคนช่วยกันเพื่อให้ดินนั้นผสมกันเร็วขึ้นโดยในขั้นตอนนี้ถ้าทำเพียงลำพังอาจจะใช้เวลาเป็นวันแต่ถ้ามีหลายคนช่วยกันอาจจะเหลือแค่ 1-2 ชั่วโมง
0: ระหว่างที่เราทำการผสมดินนะครับใช้น้ำนะครับในอัตราส่วนที่กำลังพอดีเมื่อดินกำลังเริ่มที่จะเป็นดินเหนียวแล้วนะครับเราจะใช้แกลบนะครับค่อยๆโปรยลงไปเพื่อที่จะทำให้ดินนะครับมีการยึดเกาะที่ดีขึ้นนะครับทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับและก็ฟางด้วยเช่นกันครับเส้นใยของฟางนะครับค่อยๆใส่ทีละน้อยๆนะครับแล้วก็พอเมื่อย่ำโคนแล้วนะครับก็จะใส่อีกครั้งหนึ่งนะครับทำอย่างนี้เรื่อยๆจนกว่าดินเนี่ยจะมีเนื้อฟางกับเนื้อแกลบนะครับผสมอยู่เป็นเนื้อเดียวกันจึงจะนำไปพอกที่จะขึ้นเป็นผนังบ้านได้ครับ
1: เมื่อได้ดินที่เหมาะสมแล้วต้องไม่เหลวและแข็งเกินไปหากจะให้ดีต้องนำไปใส่บล็อกสี่เหลี่ยมแล้วตากแดดก่อนสัก 1-2 สัปดาห์และนำมากรอบเป็นผนังและโบกด้วยดินอีกครั้งก็ได้ถ้าคุณมีเวลามากพอเพราะจะทำให้ดินแข็งแรงมากแต่ในตอนนี้เราจะทำการสร้างให้ชมแบบพื้นฐานกันเลยครับ
0: เมื่อเราได้ดินที่ดีแล้วนะครับผมก็จะลองเอามาปั้นเป็นกลมๆแบบนี้ครับถ้าเห็นว่าสามารถเป็นก้อนได้นะครับดินน่าจะใช้ได้แล้วครับน่าจะมีความเหนียวที่มากพอที่จะก่อเป็นกำแพงได้แล้วในส่วนของระแนงไม้นะครับที่เราได้ทำเอาไว้ฟางนะครับจะมีส่วนที่จะช่วยทำให้ดินนั้นเกาะกับระแนงไม้แบบนี้แล้วก็ค่อยๆก่อขึ้นไปได้ครับ
1: เ
0: ครับที่เราได้ผสมมามันสามารถที่จะยึดเกาะกันได้ดีแล้วฮะค่อยๆทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับทั้งสองด้านแล้วเดี๋ยวพอเราได้ผนังแล้วนะครับเราก็จะค่อยๆใช้มือลูบนะครับหรือค่อยๆใช้น้ำนะครับผสมแล้วก็อาจจะใช้เกลียงก็ได้นะครับถ้าประยุกต์ในยุคปัจจุบันนี้ทำให้ผิวของผนังนั้นมีความเรียบได้

เมื่อคุณก่อผนังดินกับไม้ไผ่ที่เราทำเป็นซี่ไว้เพื่อรองรับน้ำหนักของดินได้ดีแล้วเมื่อเราทำจนได้ผนังครบทุกด้านเราก็นำดินผสมน้ำเล็กน้อยค่อยๆปาดผิวของผนังให้เรียบและดูสวยงามขึ้นได้แต่ทีมงานเราอยากให้ความสำคัญกับความแข็งแรงมากกว่าครับ

อาศัยในตอนนี้เราใช้วัสดุจากธรรมชาติ 100% โดยมีดินไม้และหินในการสร้างถือว่าเป็นการดำรงชีพได้จริงหากคุณต้องติดอยู่ในป่าเป็นเวลานานเพราะบ้านดินนั้นมีความแข็งแรงป้องกันสัตว์ร้ายได้และช่วยควบคุมอุณหภูมิได้ดีป้องกันพายุฝนได้และมั่นคงเป็นเวลาได้นานหลายปีและการใช้วิธีนี้ได้นำไปประยุกต์ใช้ในการสร้างที่พักของชนเผ่าทั่วโลกมาจบจนปัจจุบัน

มนุษย์เราได้เรียนรู้การใช้วัสดุจากธรรมชาติมาสร้างสิ่งยึดเกาะนะครับการที่เราใช้ดินนะครับมาสร้างเป็นที่พักอาศัยจะช่วยรักษาอุณหภูมิภายในให้คงที่และดีมากยิ่งขึ้นด้วยครับแม้ว่าบ้านดินนั้นนะครับที่จะถูกนำไปปรับใช้ได้อย่างหลากหลายไม่ว่าจะเป็นเตาไฟหรือสิ่งอื่นๆที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตท่านผู้ชมสามารถที่จะนำความรู้นี้นะครับไปประยุกต์ใช้ได้ในปัจจุบันและยังสามารถที่จะนำไปเรียนรู้เพิ่มเติมได้อีกด้วยครับเพราะว่าสิ่งที่เรานำมาเสนอในวันนี้นั้นแม้ว่าจะมีเวลาน้อยนะครับแต่ก็มีวิธีอื่นๆที่เราได้อธิบายแล้วก็แนะนำไปที่จะช่วยทำให้บ้านดินของเรานั้นมีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นครับและพบกับผมแบงค์ภาคินสุขีได้ใหม่ในตอนหน้ากับสารคดี Why Survival เรียนรู้เข้าใจง่ายเรื่องการเอาตัวรอดกับไทย PBS ครับสวัสดีครับ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

สมาร์ทฟาร์มนวัตกรรมการเกษตรและพลังงานทดแทนคุณเคยได้ยินเรื่องสมาร์ทฟาร์มกันบ้างไหมครับสมาร์ทฟาร์มเป็นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีสมัยใหม่และงานด้านเกษตรเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับเกษตรกรโดยกลยุทธ์การทำสมาร์ทฟาร์มนอกจากจะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วยังช่วยให้เกษตรกรสามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของตนส่งเสริมการดูแลสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรน่าสนใจมากเลยใช่ไหมครับเราลองมาดูวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในสมาร์ทฟาร์มสามารถทำด้วยกันได้3วิธีครับ 1. การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานคือการนำเครื่องจักรอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและเทคโนโลยีต่างๆมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานเช่นการใช้อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงรวมถึงระบบควบคุมอัตโนมัติต่างๆเช่นระบบจ่ายน้ำอัตโนมัติเพื่อลดภาระการทำงานของเครื่องจักรอุปกรณ์และเป็นการใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์เท่าที่จำเป็นทำให้เราสามารถลดการใช้พลังงานลงในขณะที่ยังคงคุณภาพการผลิตไว้ได้ด้วยครับ 2. การใช้พลังงานทดแทนคือการนำพลังงานทดแทนรูปแบบต่างๆเช่นใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์โดยการใช้โซลาร์เซลล์เป็นแหล่งพลังงานผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าภายในฟาร์มได้นอกจากนี้ยังสามารถใช้เทคโนโลยีผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์

และเศษอาหารมาหมักจนเกิดก๊าซที่เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนเพื่อใช้สำหรับการหุงต้มภายในครัวเรือนเพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้อีกด้วยครับ 3. ระบบบริหารจัดการอัตโนมัติและเทคโนโลยีสมัยใหม่คือการนำระบบ Internet of Things IoT ในการเก็บข้อมูลการใช้พลังงานรวมภายในฟาร์มและข้อมูลการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์เพื่อให้สามารถติดตามตรวจสอบดูแลและวิเคราะห์การใช้พลังงานในภาพรวมอีกทั้งการนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพภายในฟาร์มยกตัวอย่างเช่นการใช้เซ็นเซอร์วัดค่าความชื้นและปริมาณน้ำในดินเพื่อใช้ในการคำนวณปริมาณและเวลาในการรดน้ำได้อีกส่วนสำคัญของการทำสมาร์ทฟาร์มคือการรวบรวมข้อมูลอย่างถูกต้องและแม่นยำเพื่อใช้ตัดสินใจในการบริหารจัดการทรัพยากรและพลังงานภายในฟาร์มและสั่งงานมาที่ฟาร์มได้เช่นสั่งงานมาที่ระบบปั๊มน้ำให้รดน้ำแปลงเกษตรหรือสั่งงานให้โดรนบินสำรวจรอบพื้นที่การเกษตรทำให้ทราบการเปลี่ยนแปลงของพืชและฉีดพ่นปุ๋ยตรงจุดเฉพาะได้ครับด้วยการรวมแนวทางด้านนวัตกรรมการเกษตรและพลังงานทดแทนฟาร์มอัจฉริยะในประเทศไทยกำลังได้รับความนิยมและพัฒนาขึ้นเรื่อยๆจะสามารถขับเคลื่อนภาคเกษตรกรรมไปสู่อนาคตส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมและยังส่งผลต่อผลผลิตโดยรวมของอุตสาหกรรมการเกษตรอีกด้วยครับ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่58นามรูปตอนที่1
1: เขาด้วยเหรอเนี่ย
2: ท่านเจ้าเมืองนามารูป
3: รูปนาม
2: นามารูป
4: เยอะแล้วเจ้านาย
5: เย้ยตกใจหมดมีเรื่องอะไรอีกเจ้าหุ่นตาม
4: ีวัตถุต้องสงสัยเจ้านายมาที่กำแพงเมืองที่ใต้ด่วน
6: มีกลิ่นแปลกๆลอยมาทางทิศเหนือด้วยเจ้านายได้มาที่กำแพงเมืองที่เหนือด้วย
7: ข้าก็ได้ยินเสียงฝีเท้าคนจากทางทิศตะวันตกเจ้านายรีบมาด้วย
8: งานยุ่งตลอดเลยจริงๆ
5: ท่านนามารูปดูสิงานข้าเยอะขนาดไหนปีนี้ท่านต้องเพิ่มเงินเดือนให้ข้าแล้วล่ะ
8: ต้องขอบคุณท่านอายตนะท่านผัสสะที่ทำงานขยันขันแข็งคอยดูแลกำแพงเมืองให้พวกเราอยู่ตลอดเวลาพวกเจ้าอยู่คุยกับท่านนามารูปไปก่อนนะพวกเราต้องไปทำงานก่อนแล้วไปเร็วครับ
1: เจ้าค่ะ
8: นักเดินทางทั้งสี่คงเหนื่อยกันมามากเด็กๆเอาผลไม้มาเสิร์ฟหน่อย
4: ผลไม้น่ากินจัง
1: ข้าเอาลูกเดียวก็พอแล้วล่ะพอแล้ว
2: กินป่ะป่ะ
3: กินป่ะ
2: กินป่ะ
9: เมื่อไหร่จะถึงคิวข้าสักทีข้าหิวอ่ะถ้าเปลี่ยนผลไม้เป็นซาลาเปาเยอะๆคงอร่อยน่าดูเลย
10: เจ้าปันเมื่อถึงซาลาเปาอีกแล้วเ
9: อาก็ของชอบของข้านี่กินแล้วหล่อหุ่นดีทำไมจะไม่ชอบล่ะ
1: บอกว่าพอแล้วก็ไม่ฟังอ่ะข้ารับไว้ก็ได้ขอบใจนะ
2: กลาปะกลาปะกลาปะกลาปะกลาปะกลาปะ
10: เอ๊ะขอบคุณมากนะ
9: แล้วไหนผลไม้ของข้าล่ะอยู่ไหน
2: กลาปะกลาปะกลาปะ
9: หมดแล้วงั้นหรอข้าอดกินหรอไม่จริง
8: ใครบอกล่ะสำหรับเจ้าต้องพิเศษกว่าใครข้าเตรียมอาหารไว้ให้เจ้าโดยเฉพาะแล้ว
11: ดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึง
9: เลยหรอท่านนามารูป
8: ถูกต้องแล้วเพราะข้ารู้ว่าเจ้าชอบกินสิ่งนี้ที่สุดยังไงล่ะ
9: ใช่แล้วข้าชอบกินซาลาเปามากที่สุดในโลกเลยนี่ศิลาเดี๋ยวข้าแบ่งให้เจ้ากินลูกนึงก็ได้เห็นแก่ความเป็นเพื่อนนะเนี่ย
8: เข้ามาเอาสิเจ้าปัน
9: งั้นไม่เกรงใจแล้วนะขอรับ
10: จะปันโมโหหิวจนแว่นกระเด็นไปแล้ว
9: ปล่อยค่ะปล่อยค
8: ่
9: ะ
8: ใจเย็นๆเจ้าได้กินแน่แต่ต้องตอบคำถามข้าก่อนว่าเจ้าปันกินซาลาเปาหรือซาลาเปากินเจ้าปัน
1: เอ๋
10: แย่ละสินี่คงเป็นปริศนาของด่านนี้ที่จะทดสอบพวกเราเจ้าปันไม่มีแว่นแบบนี้จะตอบคำถามได้หรอ
9: เจ้าปันกินซาลาเปาหรือซาลาเปากินเจ้าปันคำถามอะไรเนี่ยข้าไม่รู้ข้าหิวข้านึกอะไรไม่ออก
10: ไม่ได้การละแบบนี้ต้องใช้แว่นสัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายา
1: จ้าจะใส่เองทำไมเล่าเอาไปให้เจ้าปันใส่สิโถย
10: อ้าวจริงด้วยจริงด้วยเจ้าปันรับแว่นไปใส่เร็วฮึบ
4: สามารถที่ถี่นี่สุดยอดไปเลย
1: เจ้าปันตั้งสติให้ดีๆเจ้าไขปริศนาคำถามได้แน่ๆ
9: ใช่ตั้งสติตั้งสติข้าต้องตั้งสติ
8: ว่ายังไงล่ะข้ารอคำตอบอยู่นะเจ้าปันกินซาลาเปาหรือซาลาเปากินเจ้าปัน
9: สิ่งนั้นน่ะหรอที่เรียกกันว่าซาลาเปาซาลาเปาแล้วยังไงต่อล่ะแบบนี้ต้องไปดมกลิ่นดูก่อนหืมกลิ่นนี้หืมหอมจังเริ่มคุ้นๆแล้วไหนชิมสักคำสิอ้ามโอ้โหมากใช่เลยข้าจำได้แล้วนี่คือซาลาเปาอาหารสุดโปรดของข้าเองโอ้มีความสุขที่สุดถ้าได้กินแบบนี้ไปชั่วชีวิตข้าจะไม่ขออะไรอีกแล้ว
8: ขันห้าของเจ้าทำงานแล้วสินะครบหมดทั้งนามทั้งรูป
9: อะจริงด้วยสินี้เกิดขันห้าให้ข้าเห็นอย่างชัดเจนเลย
8: เจ้าเห็นอะไรบ้างล่ะ
9: เริ่มจากตาเห็นรูปคือซาลาเปาพวกนั้นข้ารู้แค่ว่าเขาเรียกมันว่าซาลาเปามีชื่อเรียกว่าอย่างนี
8: ้ใช่แล้วนั่นคือตากระทบกับรูปที่มีชื่อเรียกว่าซาลาเปา
9: ใช่ขอรับแต่ข้าก็ยังนึกอะไรไม่ออกว่ามันเป็นยังไงเลยไปดมและชิมดูถึงได้นึกออกจำได้ขึ้นมาว่านี่คือซาลาเปาของโปรดที่สุดในชีวิตของข้าน
8: ั่นเพราะจิตของเจ้าออกไปรับอารมณ์ที่มากระทบทางตาจมูกลิ้นและทางใจการที่เจ้ารับรู้รูปทางตารู้กลิ่นทางจมูกรู้รสทางลิ้นรู้เรื่องที่คิดทางใจเพราะว่ามีวิญญาณเกิดขึ้นจึงทำให้เกิดเวทนาสัญญาสังขารขึ้นมา
9: ใช่ขอรับเมื่อได้เห็นได้ดมได้ชิมแล้วก็เกิดการประมวลผลเป็นเวทนารู้สึกมีความสุขมากที่ได้กินของอร่อยสัญญาจำได้ขึ้นมาว่านี่คือของโปรดของข้าสังขารปรุงแต่งเรื่องในความคิดไปว่าอยากกินแบบนี้ไปตลอดชีวิตส่วนวิญญาณก็คือการรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจซึ่งทั้งหมดนี้เป็นเพียงรูปกับน้ำที่ไม่ได้มีอะไรเป็นตัวตนจริงๆเลย
8: ตัวเจ้าก็คือรูปซาลาเปาเองก็คือรูปที่มองเห็นจับต้องได้ทำไมเจ้าคิดว่าไม่มีตัวตนจริงๆล่ะ
9: ท่านอาจารย์อโมหะเคยสอนว่ารูปคือร่างกายประกอบไปด้วยธาตุทั้ง4คือธาตุดินน้ำไฟลมร่างกายข้าก็ประกอบด้วยธาตุดินน้ำไฟลมซาลาเปาพวกนั้นก็ประกอบด้วยธาตุดินน้ำไฟลมเหมือนกันกับข้า
8: ถูกต้องในส่วนของรูปแล้วนามล่ะ
9: ข้ามีรูปและนามคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่ซาลาเปาไม่มีนามขอรับถ้าซาลาเปามีนามล่ะก็คงรู้สึกอยากกินข้าเหมือนกันแง่ๆ
8: เข้าใจเปรียบเทียบนะ
9: ในเมื่อทั้งตัวข้าและซาลาเปามีรูปที่ประกอบไปด้วยธาตุทั้ง4เหมือนกันแล้วก็ถ้าธาตุทั้ง4นี้แตกสลายไปทั้งตัวข้าและซาลาเปาก็คงอยู่ไม่ได้เหมือนกัน
8: แปลว่าเจ้าจะตอบคำถามของข้าแล้วใช่หรือไม
9: ่ขอรับท่านนามรูปข้ารู้คำตอบแล้ว
3: เจ้าปันจะตอบคำถามของนามรูปได้ถูกต้องหรือไม่ติดตามได้ในตอนต่อไป

0: ็นศิลปะจากธรรมชาติหรือศิลปะจากวัสดุที่สามารถหาได้รอบๆตัวเราดอกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 14:00 นค่ะสามารถติดตามได้ทาง Facebook Fanpage ด้านล่างได้เลยพบกับมันเดย์และ
1: ลูกนี่ค่ะวันนี้นะคะเราก็มีกิจกรรมน่ารักน่ารักซึ่งเป็นกิจกรรมที่สามารถทำได้ภายในครอบครัวโรงเรียนแล้วก็ทำกับเพื่อนๆได้หมดเลยนะคะ

0: ในร่างกายของเราในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะค่ะและสามารถนำผลงานศิลปะนั้นนำไปตกแต่งสีสันผนังบ้านได้อีกด้วยนะคะเอาเลยว่าในร่างกายที่เราจะนำมาใช้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะวันนี้ก็คือนิ้วมือนั่นเองค่ะ
1: อุปกรณ์ในการสร้างงานศิลปะของเราวันนี้นะคะก็จะมีสีไม้ค่ะหรือจะใช้สีเมจิกหรือสีเทียนก็ได้นะคะถัดมาจะเป็นสีโปสเตอร์สีน้ำค่ะดอกไม้สีต่างๆนะคะแล้วก็กระดาษสีนะคะแล้วก็จานสีค่ะจานสีและคู่กันค่ะท้ายค่ะก็จะเป็นป๊อปหรือสากขนาดเล็กนะคะสุดท้ายจริงๆแล้วก็คือบับเบิ้ลค่ะไปดูขั้นตอนการทำได้เลยนะคะ
0: ภาพแรกนะคะเรามาเริ่มวาดกันที่ต้นไม้สีเขียวสดชื่นเริ่มจากการร่างลำต้นของต้นไม้ตามจินตนาการหรือสามารถค้นหาผ่านทางอินเทอร์เน็ตโดยใช้คำว่าลำต้นเปลือยแล้วปริ้นจากนั้นลงสีบริเวณลำต้นให้สวยงาม

เสร็จไปแล้วนะคะกับ1ชิ้นงานแรกไม่รอช้าเราไปต่อกันเลยชิ้นงานที่2ค่ะน้ำผึ้งแสนอร่อยขั้นตอนแรกนะคะร่างลำต้นของต้นไม้ตามใจชอบและลงสีให้ทั่วลำต้นเลยค่ะจากนั้นใช้นิ้วมือที่ถนัดนำลงไปแปะสีในจานสีโดยสามารถเลือกสีและออกแบบได้ตามต้องการเลยค่ะ

ร่างเป็นรูปวงกลมหรือวงรีหรือถ้าใครไม่ต้องการร่างด้วยดินสอก็สามารถตัดบัฟเฟิลให้เป็นรูปวงกลมเพื่อสร้างรังน้ำหวานของเจ้าผึ้งน้อยจากนั้นนะคะระบายสีลงบนบัฟเฟิลและใช้นิ้วที่ถนัดมาทำเป็นลำตัวของผึ้งและปีกค่ะ

ขั้นตอนสุดท้ายคือการเติมลวดลายเพื่อให้สมจริงยิ่งขึ้นค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับผลงานรังผึ้งและผึ้งน้อยต่อไปเราไปดูผลงานชิ้นถัดไปกันเลยค่ะสำหรับผลงานชิ้นนี้นะคะเป็นชิ้นพิเศษที่เราภูมิใจนำเสนอนะคะการใช้สีจากธรรมชาติค่ะวันนี้เราจะใช้สีจากดอกอัญชันขมิ้นใบลาวและดอกพยัคฆ์หมอกค่ะโดยการนำมาตำให้ละเอียดและผสมน้ำเล็กน้อยค่ะจากนั้นใช้นิ้วมือที่ถนัดนำลงไปแตะสีในจานสีโดยสามารถเลือกสีและออกแบบได้ตามต้องการเลยค่ะ

สุดท้ายนะคะแม่ไก่กระตากกระตากเริ่มโดยการใช้สีเหลืองนะคะมาระบายให้ทั่วฝ่ามือค่ะจากนั้นก็วางฝ่ามือลงบนกระดาษที่เตรียมไว้ค่ะขั้นตอนสุดท้ายคือการเติมลวดลายเพื่อให้สุด

0: ปิ้นง่ายๆนะคะท่านใดที่ได้ลงมือทำแล้วสามารถมาอวดผลงานได้ที่ใต้คอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ
1: หากใครสนใจกิจกรรม Eco Eco สบายแบบนี้สามารถติดตามกันได้นะคะว่าสัปดาห์หน้าเราจะมีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจมาให้ทำกันอีกสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะบ๊ายบาย
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
3: ์อาคาร70ปีพพกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานมาร่วมสำรวจอาคาร70ปี Net Zero Energy Building อาคารต้นแบบสาธิตการใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์ที่ตั้งอยู่ใจกลางกรุงเทพมหานครณกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานโดยมีการออกแบบตามมาตรฐานอาคารเขียวภาครัฐหรือ G-Goods ขั้นสูงของกรมโยธาธิการและผังเมืองและเข้ารับการประเมินการรับรองมาตรฐานอาคารเขียว3จากสถาบันอาคารเขียวไทยระดับแพลตินัมอาคารหลังนี้เป็นอาคารตัวอย่างที่มีการออกแบบให้มีการใช้พลังงานภายในอาคารใกล้เคียงศูนย์โดยอาศัยหลักการด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมร่วมกับการใช้พลังงานทดแทนเพื่อให้มีการใช้พลังงานสุทธิของอาคารทั้งปีมีค่าเท่ากับศูนย์และเป็นอาคารสำนักงาน6ชั้นมีพื้นที่ 2,650 ตารางเมตรโดยยึดหลักการออกแบบตามแนวคิดลดพลังงานยกระดับคุณภาพชีวิตได้แก่การออกแบบด้วยหลัก Passive Design คือการออกแบบให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมโดยคำนึงถึงรังสีอาทิตย์ตกกระทบองศาของทิศทางลมเพื่อลดผลกระทบจากความร้อนของรังสีดวงอาทิตย์ในเวลากลางวันซึ่งจะช่วยลดภาระการปรับอากาศภายในอาคารและแสงธรรมชาติสามารถส่องเข้ามาภายในตัวอาคารอย่างทั่วถึงรวมถึงการใช้กระจก Low E ซึ่งมีคุณสมบัติช่วยลดปริมาณความร้อนผ่านเข้าสู่อาคารควบคู่กับวงกบหน้าต่างที่มีคุณสมบัติกันน้ำเสียงลดการรั่วซึมของอากาศการออกแบบด้วยหลัก Active Design หรือการใช้อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและเทคโนโลยีต่างๆเพื่อลดการใช้พลังงานในอาคารการออกแบบระบบไฟฟ้าแสงสว่างใช้หลอด LED ประสิทธิภาพสูงติดตั้งระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับปริมาณแสงสว่างและจำนวนผู้ใช้อาคารและปรับปริมาณแสงสว่างให้เพียงพอต่อการใช้งานและควบคุมโดยการตั้งเวลาผ่าน BAS ได้ใช้ระบบปรับอากาศประเภท Variable Refrigerant Flow โดยทำงานร่วมกับ CO2 Sensor เพื่อเติมอากาศบริสุทธิ์ในปริมาณที่เหมาะสมช่วยลดภาระด้านพลังงานในการปรับอากาศนอกจาก Active และ Passive Design แล้วอาคารแห่งนี้ยังมีการติดตั้งพลังงานหมุนเวียนทั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคากว่า100กิโลวัตต์และแบตเตอรี่ลิเธียมเพื่อกักเก็บพลังงานมาใช้ในอาคารในส่วนของการออกแบบภายในอาคารคำนึงถึงความสะดวกสบายต่อการทำงานเช่นการออกแบบแสงสว่างเพื่อให้เกิดความรู้สึกสบายในการใช้สายตาผ่านการใช้เพดานสีอ่อนหรือการใช้แสงภายนอกให้สอดคล้องต่อนาฬิกาชีวภาพคุณภาพเสียงภายในอาคารใช้วัสดุลดเสียงสะท้อนในพื้นที่ทำงานและมีห้องเฉพาะสำหรับการโทรศัพท์เพื่อไม่ให้รบกวนผู้อื่นจัดผังที่นั่งการทำงานเพื่อไม่ให้อุณหภูมิร้อนหรือหนาวจนเกินไปให้ผู้ใช้งานเกิดความรู้สึกอยู่สบายอาคารต้นแบบสาธิตการใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์แห่งนี้ไม่เพียงแต่นำเสนอแนวคิดเรื่อง Zero Energy Building เท่านั้นแต่ยังทำหน้าที่เป็นต้นแบบและแรงบันดาลใจสำหรับโครงการก่อสร้างในอนาคตของภาครัฐและเอกชนและนำไปสู่การก่อสร้างอาคาร Zero Energy Buildingอย่างแพร่หลายในประเทศไทยต่อไป
4: น้ำจะท่วม
5: เครื่องใช้ไฟฟ้าวางบนที่สูงปลอดภัยอย่าลืมสับสวิตช์เบรกเกอร์ลงด้วยนะครับ
6: เซฟตี้โฟร์โอ้ตั้งบนปลอดภัยไม่จำกัด
7: PEA
8: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปหลัง จากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิต

0: 24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ไฟเป็นอะไรอ่ะ
2: อย่าจับหลอดไฟขณะร่างกายเปียกนะ
3: แต่ตีโป้โอ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA

0: เด็กๆมาดูนี่สิ
1: ค่ะอะไรหรอครับคุณปู่
0: ขบวนพระยุหยาตราทางชลมาร
1: คอะไรนะครับ
2: ขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคที่แปลว่าขบวนเสด็จของพระมหากษัตริย์ที่ไปทางเรือยังไงล่ะนี่นายไม่รู้จักหรือไง
1: ก็คุ้นๆอยู
0: ่มาดูของจริงนี่สิลูกเป็นการบันทึกประวัติศาสตร์ในหลวงรัชกาลที่10พระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเป็นภาพที่หาดูได้ยากมากเลยนะเป็นบุญตาของพวกเราที่ได้เห็นอีกครั้ง
2: เรือสุพรรณหงส์สวยจังเลยค่ะ
1: ทำไมพระองค์ไม่เสด็จทางรถยนต์ล่ะครับแล้วก็เมื่อยด้วยชีวิตจริงมันก็ไม่ได้พายเรือกันแบบนี้สักหน่อย
0: เมื่อก่อนเรายังไม่มีรถยนต์น้ำเมฆเดินทางไปไหนมาไหนก็ต้องพายเรือกันไปเพราะสมัยนั้นถนนหนทางก็ยังไม่ดีเหมือนปัจจุบันและการที่ท่านให้มีกระบวนเรือก็เป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามนี่ถือว่าเป็นการรื้อฟื้นโบราณราชประเพณีที่สำคัญและเป็นการจารึกประวัติศาสตร์บทสำคัญบทหนึ่งทั้งประวัติศาสตร์สถาบันพระมหากษัตริย์ประวัติศาสตร์ของทหารเรือประวัติศาสตร์ศิลปะและประวัติศาสตร์ในชีวิตคนไทยทุกคนเป็นพิธีที่หาดูหาทำยากพระมหากษัตริย์ท่านทรงฟื้นฟูกลับขึ้นมาเพื่อให้ศิลปะภูมิปัญญาของคนโบราณยังคงอยู่ยังไงล่ะเพื่อเด็กๆอย่างตะวันกับเมฆจะได้ดูและก็ศึกษา
2: คุณปู่คะขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเนี่ยมีมาตั้งแต่เมื่อไหร่ล่ะคะ
0: ก็นานโขตั้งแต่สมัยอยุธยาแล้วล่ะเป็นขบวนแห่พระราชสารพระเจ้าหลุยที่14มายังกรุงศรีอยุธยาเดลาลูแบร์ราชทูตชาวฝรั่งเศสที่เดินทางเข้ามาเจริญพระราชไมตรีได้บันทึกถึงความยิ่งใหญ่ของขบวนเรือพิธีและพระราชประเพณีเอาไว
2: ้แม่ดูพี่ฝรั่งคนนั้นสิกำลังวาดรูปใหญ่เลยเราเข้าไปดูกันไหม
1: แต่เราพูดภาษาฝรั่งเศสไม่เป็นจะรู้เรื่องหรอ
2: แค่ดูเฉยๆไม่เป็นไรหรอกนะ
1: เอ้ย
2: บังชู
3: บังชู
1: บิวตี้ฟูล
2: เอ๊ะไม่ใช่เรือสุพรรณหงส์เหมือนปัจจุบันเหรอ
1: เธอรู้ได้ไงว่าเป็นเรืออะไรในแม่น้ำมีเรือลำอื่นตั้งหลายลำ
2: แม่เข็นไหมล่ะเรือลำนั้นน่ะใหญ่ที่สุดเลยและตรงกลางนั้นที่แห่พระราชสารจากพระเจ้าหลุยที่14ส่วนลำนั้นเป็นเรือของราชทูตจากฝรั่งเศสนั่งมาม
1: ินน่าชาวบ้านถึงได้ยกมือไหว้กันใหญ่
4: เจ้าหนูดูเรือท่านสิงามเพลิดเพลิงซะเหลือเกินลอยเลื่อนมาตามลำน้ำราวกับอยู่บนสวรรค์ชั้นวิมานเที่ยว
1: พี่เขาพูดว่าอะไรอ่ะ
2: เขาบอกว่าเรือสวยมากเหมือนกับอยู่บนสวรรค์เลย
1: จริงด้วย
0: กระบวนเรือพยุหยาตราทางชลมารคและเรือที่ใช้ในกระบวนเรือแสดงถึงบุญญาบารมีของพระมหากษัตริย์ที่มีตกทอดมาและยังแสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองถึงขีดสุดของงานศิลปะและงานพระราชประเพณีของสังคมไทยที่โดดเด่นเจริญรุ่งเรืองไม่น้อยหน้าชาติใดในโลกฝีมือใช้ได้เหมือนกันนี่เรา
2: ไหนขอดูบ้างสิ
1: ไม่เอาไม่ให้ดูอ่ะ
2: ขอดูหน่อยนะนิดเดียวเองเอ๊ะมีเข็มอะไรเอาไว้ด้วยนี่นาเต็มเลย
1: ยุ่งน่ะนี่มันของส่วนตัวนะเธอต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของก่อนสิ
2: อ่าน

0: ฆคงจะเขินน่ะถ้าตะวันอยากอ่านจริงๆลองขอเมฆดีๆตอนที่เขาอารมณ์ดีกันแล้วกันนะ
1: ฮ่า
2: เกือบไปแล้วมิล่ะผมดีใจที่ได้เห็นพระราชพิธีที่ยิ่งใหญ่สวยงามขนาดนี้เป็นหนึ่งเดียวในโลกขณะฝรั่งเห็นยังยกนิ้วให้เราคนไทยก็ควรจะภูมิใจช่วยกันรักษาของดีๆเอาไว้เพราะสถาบันพระมหากษัตริย์ทำให้ประเทศไทยมีประเพณีวัฒนธรรมอันยิ่งใหญ่เป็นเกียรติยศของชาติทั่วโลกจึงนิยมนับถือความเจริญรุ่งเรืองของชาติเราในคิดว่าฉันเขียนดีเหรอใจฉันให้ตะวันกับคุณปูอ่านเหรอไม่เอาอ่ะฉันเขินเอาไว้วันหลังละกัน

0: เด็กๆรู้ไหมว่าเทศกาลตรุษจีนหรือการเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ของชาวจีนน่ะในประเทศไทยเนี่ยนะมีมายาวนานเลยนะ
1: อย่ายิงผม
2: อ้าวมาน
1: ี่ทองหยดนี่นะอร่อย
2: เป็นเด็กมาจากต่างถิ่นหรือ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ฏิบัติทางธรรมชาติตอนน้ำป่าคือภัยน้ำใจคือดวงตา
1: พอจะออกเดินทางแล้วนะทุกคน
2: ทุกคนพร้อมแล้วค่ะ
3: เดี๋ยวผมต่อบลูทูธแผนที่เข้าจอวิทยุรถของพ่อนะครับ
1: เชื่อมต่อได้เลยพี่อ้น
4: พี่พิมพ์เองก็หาข้อมูลเกี่ยวกับสภาพอากาศก่อนที่เราจะเดินทางมาเหมือนกันนะกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าอาจจะมีฝนตกได้แต่พื้นที่ในป่าฝนตกต่อเนื่องมาหลายวันแล้วค่ะ
1: เราจะใช้เวลาเดินทางไปเขาใหญ่ประมาณ3ชั่วโมงใครง่วงก็พักสายตาได้เลยนะ
3: งั้นระหว่างทางให้พี่เล่าเรื่องตอนที่พี่กับพี่บาสลงพื้นที่ช่วยผู้ประสบภัยน้ำป่าไหลหลากที่เขาใหญ่ให้ฟังเอาไหม
5: เอาค่ะเล่าเลยเล่าเลย
3: น่าจะเกือบ2ปีได้แล้วล่ะตอนนั้นพี่กับพี่บาสทำงานร่วมกับอาสาสมัครกู้ภัยได้ไปช่วยคุณลุงที่เขาสายตาเลือนรางมองเห็นไม่ค่อยชัดออกจากพื้นที่ที่ประสบภัยมาอยู่ที่ศูนย์อพยพได้อย่างปลอดภัย
2: ตื่นเต้นจังเลย
4: พิมพ์จำได้แล้วพี่อ้นเคยเล่าเรื่องนี้ให้ฟังว่าได้ยินเสียงนกหวีดที่คุณลุงเป่าขอความช่วยเหลือด้วยใช่ไหมคะ
3: ใช่แล้วจ้ะพิมพ์ก็อย่างอุปกรณ์พวกนกหวีดสายรัดข้อมือหรือหมอนที่มีระบบสั่นสะเทือนและโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมสัญญาณกับระบบสัญญาณเตือนภัยก็จำเป็นมากนะพอถึงเวลานั้นเจ้าหน้าที่เขาก็จะส่งสัญญาณเตือนภัยไปยังอุปกรณ์เหล่านั้นเพื่อเตือนภัยนะนอกจากนี้เจ้าหน้าที่เขาก็จะใช้สัญญาณเสียงสัญญาณไฟแจ้งเตือนภัยทันทีผู้ประสบภัยในพื้นที่ก็จะได้เตรียมตัวอพยพได้ทันนะ
0: แล้วตอนนั้นพี่อ้นกับพี่บาสต้องทำยังไงบ้างเหรอครับ
3: ตอนนั้นพี่ก็ต้องมีสติคอยบอกให้พี่บาสให้เอาคุณลุงขี่หลังแล้วรีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดไปยังพื้นที่สูงให้พ้นทางน้ำพี่เองก็จะอธิบายเหตุการณ์ตรงหน้าให้คุณลุงเข้าใจสถานการณ์ในตอนนั้นที่สำคัญเราไม่ควรจับที่แขนของคนตาบอดเด็ดขาดแต่ต้องให้คนตาบอดจับที่แขนหรือบริเวณแขนเหนือข้อศอกของผู้ที่นำทางแล้วถ้าในช่วงอพยพมีคนตาบอดหรือสายตาเลือนรางหลายคนก็ให้จับไหล่ต่อๆกันแล้วมีพี่เลี้ยงอีกคนปิดท้ายแถวด้วยและด้วยสถานที่ตรงนั้นเกิดน้ำป่าไหลหลากไฟฟ้าดับก็หลายครั้งทางชุมชนเขาก็มีการเตรียมการและจัดเตรียมอุปกรณ์เตือนภัยต่างๆในชุมชนในกรณีที่ไม่สามารถใช้ไฟฟ้าได้อย่างไซเรนมือหมุนโทรโข่งป้ายสัญลักษณ์หนีภัยป้ายทางออกฉุกเฉินป้ายบอกทางป้ายจุดรวมพลที่มีภาพหรือตัวหนังสือที่ใหญ่มองเห็นได้ชัดเจนแต่ไกลอ๋อและที่สำคัญที่สุดอีกอย่างคือที่ชุมชนนี้เขามีทางลาดตามจุดต่างๆจึงง่ายต่อการอพยพคนทุกกลุ่มทุกเพศทุกวัยครั้งนั้นเลยไม่มีผู้เสียชีวิตน่ะ
1: ค่อยโล่งอกหน่อย
0: งั้นก็แสดงว่าน้ำป่าไหลหลากครั้งนั้นคงจะเกิดภายใน6ชั่วโมงหลังจากที่ฝนตกหนักพื้นที่ตรงนั้นก็น่าจะเป็นพื้นที่เสี่ยงเพราะเป็นที่ราบต่ำหรือที่ราบลุ่มบริเวณใกล้ภูเขาต้นน้ำหรือบริเวณใกล้ภูเขาหรือที่ลาดเชิงเขาที่มีแหล่งน้ำหรือมีแหล่งต้นน้ำพอฝนตกหนักและต่อเนื่องเป็นเวลานานดินหรือตะกอนรวมถึงรากของต้นไม้ดูดซับน้ำไว้ไม่ไหวทำให้น้ำไหลลงสู่ที่ราบต่ำอย่างรวดเร็วและน้ำป่าจะพัดเอาต้นไม้กิ่งไม้ทรายหินและอาจนำดินโคลนถล่มลงมากับสายน้ำด้วยใช่ไหมครับ
3: เป๊ะมากพูดเหมือนตาเห็นแล้วนะเนี่ย DLTV
4: แมงมุมลายตัวนั้นฉันเห็นมันสมซาเหลือทน
1: พิมพ์ร้องเพลงเพราะนะเนี่ย
2: พี่พิมพ์ร้องเพลงเพราะจังเลย
0: เพราะมากเลยครับแต่ดูนู่นสิท้องฟ้าเมฆครึ้มมาเชียวแค่ฝนตกคงไม่เท่าไรแต่ขออย่าเป็นน้ำป่าไหลหลากเหมือนที่พี่อ้นเล่าให้ฟังบนรถเลย
1: นั่นน่ะสิแต่ถ้าเป็นแบบนั้นขึ้นมาเราคงต้องมีสตินะทุกคน
5: ครับ
4: พี่อ้นพี่อ้นได้ยินไหมคะ
3: ได้ยินอะไรเหรอพิมพี่ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยนะ
4: เอาเป็นว่าตอนนี้พิมพ์ว่าเราเตือนทุกคนให้อพยพดีกว่าค่ะพี่อ้น
3: ได้ทุกคนครับผมคิดว่าเราย้ายที่ทำกิจกรรมสัมมนาไปที่อาคารบนเนินเขาด้านบนกันดีกว่าเพราะเดี๋ยวถ้าฝนตกหนักเราจะย้ายกันลำบากนะ
2: พ่อคะพี่อ้นขอให้ทุกคนย้ายไปที่อาคารนู้นแล้วค่ะ
1: ไปงั้นเราไปช่วยพี่ๆเขาขนข้าวขนของกันดีกว่า
2: ครับพ่อ
3: พอดีพิมพ์เขาได้ยินเสียงสัญญาณเตือนภัยจากธรรมชาตินะครับ
1: พิมพ์ได้ยินเสียงอะไรเหรอ
4: พิมพ์ได้ยินเสียงอื้ออึงแปลกๆแล้วก็เสียงกิ่งไม้หักเสียงน้ำไหลด้วยนะคะ
0: ช่เลยครับเพราะถ้าเห็นว่ามีฝนตกบนยอดเขาหรือฝนตกหนักเป็นเวลานานปริมาณน้ำในแหล่งน้ำตามธรรมชาติเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดลักษณะของน้ำขุ่นให้ถือเป็นสัญญาณเตือนภัยน้ำป่าไหลหลากจากธรรมชาติได้เลยครับ
3: พอพิมพ์บอกพี่ก็เลยเสนอให้ทุกคนย้ายมาที่อาคารนี้จะดีกว่าเพราะอาจจะมีน้ำป่าไหลหลากและอาจจะมีฝนตกเพิ่มขึ้นอีกอย่างน้อยถ้าเกิดน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาจริงๆอาคารนี้ก็คือจุดรวมพลที่ปลอดภัยแน่นอนเพราะทางชุมชนเขามีการนัดหมายและซักซ้อมการอพยพกันเป็นประจำอยู่แล้วครับ
4: แล้วในงานนี้ก็มีคนพิการบกพร่องทางการมองเห็นเหมือนพิมพ์อีก 3-4 คนมีทั้งตาบอดสายตาเลือนรางพิมพ์ก็เลยคิดว่าปลอดภัยไว้ก่อนน่าจะดีกว่าค่ะ
3: อย่างน้อยเราก็เบาใจขึ้นได้บ้างเพราะหลังจาก2ปีที่แล้วทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็เข้ามาติดตั้งสัญญาณเตือนภัยและเครื่องวัดระดับน้ำเรียบร้อยแล้วล่ะ
0: พลังแห่งความคิดนี่ไงครับข้อมูลศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติแจ้งมาแล้วว่าเกิดน้ำป่าไหลหลากที่ตำบลใกล้เคียงนี่เอง
3: ตอนนี้เราก็ต้องเตรียมพร้อมรับมือกับน้ำป่าไหลหลากกันให้ดีถึงแม้ว่าเราจะอยู่ในพื้นที่สูงที่ปลอดภัยก็ตาม
0: เรื่องรับมือขอให้เป็นหน้าที่ของ DLTV เองนะครับยิ่งเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยเรายิ่งต้องตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาตลอดเวลาต้องยกของมีค่าขึ้นที่สูงไว้ล่วงหน้าเตรียมสิ่งของจำเป็นอย่างข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคไฟฉายถ่านเอกสารสำคัญให้ครบเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วยนะครับ
4: อย่างของพี่เนี่ยถ้าพี่ต้องเจอกับภัยน้ำป่าไหลหลากนะสิ่งที่พี่คิดว่าต้องเตรียมเผื่อไว้ให้พวกพี่เลยก็คือการฝึกซ้อมอพยพเป็นประจำสม่ำเสมอเพื่อให้เกิดความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมเราจะได้เคลื่อนย้ายตามเส้นทางอพยพและไปสู่จุดรวมพลที่มีการนัดหมายซักซ้อมได้อย่างปลอดภัยในชุมชนเองก็ควรปรับปรุงให้มีทางลาดเพื่อสะดวกในการอพยพเคลื่อนย้ายของคนทุกกลุ่มนอกจากนี้จุดตามทางเดินต่างๆระหว่างขั้นบันไดระหว่างช่องทางก็ควรติดแถบสีที่ตัดกันเพื่อให้เห็นขั้นบันไดและเส้นทางที่ชัดเจนแสงสว่างตามทางเดินก็สำคัญนะควรติดไฟฉุกเฉินตามจุดต่างๆมีการจัดทำขอบเขตโดยใช้เชือกขึงเพื่อกำหนดให้ชัดเจนว่าเป็นพื้นที่อันตรายห้ามเข้าใกล้และไม่ออกจากพื้นที่ที่กำหนดไว้เพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุระหว่างการอพยพนะสำคัญมากเลยนะพี่ว่า
3: การใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายการมีหนังสือเสียงการใช้สัญญาณเสียงสัญญาณไฟป้ายชี้แจงและแนะนำเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินด้วยอักษรเบลและตัวหนังสือขนาดใหญ่วัสดุสั่นสะเทือนที่ช่วยเตือนภัยก็ถือเป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นไม่แพ้กันส่วนเรื่องเสียงสัญญาณเตือนภัยก็ควรที่จะตกลงและทำความเข้าใจกันให้ดีว่าถ้ามีภัยจะใช้เสียงเตือนรูปแบบไหนให้ทุกคนอพยพและหนีออกจากสถานการณ์อันตรายทันทีและควรจัดระบบจับคู่เพื่อนช่วยเพื่อนระหว่างคนตาบอดกับคนสายตาเลือนรางหรือระบบจับคู่ระหว่างพี่เลี้ยงกับคนตาบอดจะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยล่ะใช่ไหมพิมพ
4: ์พิมพ์กดไลค์ให้เลยค่ะพี่อ้น
2: วันนี้ก็เป็นอีกวันที่ระทึกตื่นเต้นเหมือนกันนะคะเนี่ย
1: ดีนะที่เราไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่เกิดน้ำป่าไหลหลาก
3: นี่ไงครับในกลุ่มไลน์อาสาสมัครของพวกเราเขาก็แจ้งอัปเดตข้อมูลเหตุการณ์อยู่ตอนนี
0: ้ดีจังเลยครับ
3: ใช่แล้วมันรวดเร็วทันเหตุการณ์ดีมากเลยล่ะเพราะพวกเราก็จะใช้โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันในการสื่อสารให้ความรู้และเตือนภัยซึ่งถือว่าเป็นช่องทางการสื่อสารที่มีประโยชน์และรวดเร็วมากเลยนะเพราะถ้าหากเกิดภัยน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาจริงๆเราต้องมีสติคิดหาทางแก้ไขหาทางออกเพื่อความปลอดภัยของเราและคนรอบข้างน่ะยังเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากเมื่อ2ปีที่แล้วก็จะมีนักจิตวิทยาเข้ามาพูดคุยรับฟังปลอบและให้กำลังใจเพื่อช่วยเยียวยาจิตใจและมีหน่วยงานเข้ามาดูแลเรื่องการซ่อมแซมบ้านเรือนและมอบเงินชดเชยแก่ผู้ได้รับความเสียหายหลวงพ่อเองก็ให้ชาวบ้านเข้าพักชั่วคราวในวัดระหว่างที่กำลังซ่อมแซมบ้านด้วยละ
4: ส่วนในศูนย์อพยพเองก็ต้องใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายมีอักษรเบรลมีหนังสือเสียงเพื่อการสื่อสารมีการใช้เชือกจัดทำขอบเขตและใช้ป้ายจัดทำสัญลักษณ์บอกเขตอันตรายว่าเป็นแหล่งน้ำบ่อน้ำท่อน้ำเพื่อป้องกันอุบัติเหตุในศูนย์อพยพด้วยนะ
1: พ่อคิดว่าในช่วงหน้าฝนเราก็ไม่ควรจะไปเที่ยวตามน้ำตกหรือแหล่งน้ำตามธรรมชาติหรือถ้าต้องไปจริงๆก็ควรระมัดระวังเป็นพิเศษใช่ไหมพี่อ้น
3: ใช่แล้วครับพ่อเราหลีกเลี่ยงจะดีกว่าเพื่อความปลอดภัยมีใครจำเหตุการณ์ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนที่จังหวัดเชียงรายได้ไหมเหตุการณ์ประวัติศาสตร์กับปฏิบัติการกู้ภัยครั้งสำคัญในการช่วยชีวิต13หมูป่า ที่ติดอยู่ในถ้ำนานกว่า17วันจากการที่น้ำท่วมในถ้ำเพราะฝนด้านนอกที่ตกหนักต่อเนื่องยาวนานเหตุการณ์ในครั้งนั้นในหลวงของเราทรงห่วงใยและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยงานจิตอาสาเข้าไปช่วยเหลือพร้อมทั้งจัดตั้งโรงครัวพระราชทานรวมถึงพระราชทานคำแนะนำให้จัดระเบียบพื้นที่หน้าถ้ำและพระราชทานสิ่งของที่ขาดแคลนในการปฏิบัติงานเช่นชุดดำน้ำถังออกซิเจนไฟฉายพร้อมหมวกเสื้อกันฝนชุดหมีพร้อมรองเท้าและผ้าห่มจากการร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนในประเทศและต่างประเทศทำให้ภารกิจครั้งนั้นสำเร็จลุล่วงเป็นข่าวโด่งดังไปทั่วโลกเลยล่ะทรงพระเจริญ
6: ทรงพระเจริญ
0: ทรงพระเจริญเอาเป็นว่าข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ DLTV จะรวบรวมไว้ให้ที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลยนะครับ
2: โอ้โหมาเป็นชุดเลยนะ DLTV
3: เดี๋ยวก่อนนะครับทุกคนผมว่าสถานการณ์ข้างหน้าเราคงหนีไม่พ้นน้ำป่าไหลหลากแน่เลยครับ
1: นั่นสิเพราะต่อแถวข้ามสะพานยาวเลย
0: แต่มีเจ้าหน้าที่เข้ามาดูแลแล้วคงไม่น่าห่วงเท่าไหร่นะครับ
2: นี่ทุกคนดูน้ำสิมันไหลแรงมากเลยนะแถมมีสีน้ำตาลด้วยและยังมีท่อนไม้กิ่งไม้ไหลมากับน้ำอีก
4: คุณพ่อขับระวังระวังนะคะ
1: ได้เลยจ้าพิมพ์ไม่ต้องห่วงนะ
7: หยุดหยุดก่อนครับอย่าเพิ่งขับลงสะพานพอดีเจ้าหน้าที่ตรงคอสะพานส่งสัญญาณมาให้หยุดรถก่อนคงน่าจะมีเหตุการณ์ไม่น่าไว้ใจนะครับยังไงรอสัญญาณจากผมก่อนนะครับแล้วค่อยขับลงสะพาน
1: ครับขอบคุณมากครับ
4: พ่อคะพิมพ์ได้ยินเสียงอะไรไม่รู้ดังแปลกๆพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานนะคะ
1: ได้ขออย่าให้มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะ
2: พี่พิมพ์เขาเตือนเราเหมือนตอนที่งานสัมมนาเลย
8: นั่นนะสิผมว่าเชื่อพี่เจ้าหน้าที่กับพิมพ์ดีกว่าครับพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานเลยครับ
7: รอสักครู่นะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบอยู่ครับ
8: พี่เจ้าหน้าที่ครับพอดีว่าน้องพิมพ์เขาได้ยินเสียงเหมือนอะไรแตกหักนะครับผมว่าพี่บอกเจ้าหน้าที่และรถบนสะพานให้ถอยห่างจากสะพานก่อนดีกว่าครับเผื่อเกิดอันตรายขึ้นทุกคนจะได้ปลอดภัย
2: น่ากลัวจังเลย
7: อ๋อแล้วครับได้ครับถอยไปถอยก่อนครับ
2: น่ากลัวจังเลย
7: ถอยห่างจากสะพานเดี๋ยวนี้
2: ช่วยชีวิตพวกเราไว้อีกแล้ว
3: ช่วยชีวิตพวกเราอีกแล้วเราคงต้องหาเส้นทางใหม่แล้วล่ะ
0: โอ้โหพี่บาสเจ๋งสุดๆไปเลยพี่บาสกำลังแจ้งข้อมูลสถานการณ์ลงในไลน์กลุ่มแล้วครับ
3: ขอบใจมากนะบาส
0: กลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการมองเห็นคือคนที่ไม่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนเรียกว่าคนสายตาเลือนหรือบางคนไม่สามารถมองเห็นได้เลยเรียกว่าคนตาบอดซึ่งไม่สามารถเรียนรู้สื่อสารด้วยการมองเห็นได้หากเกิดภัยพิบัติน้ำป่าไหลหลากเราต้องมีสติแล้วรีบเข้าไปช่วยเหลือพาอพยพออกจากที่เกิดเหตุอย่างระมัดระวังและเร็วที่สุดหนีให้พ้นจากทางน้ำระหว่างนั้นก็คอยอธิบายเหตุการณ์ตรงหน้าไปด้วยควรให้คนตาบอดจับที่แขนหรือบริเวณแขนเหนือข้อศอกของผู้ที่นำทางหรือจับไหล่ต่อๆกันโดยมีพี่เลี้ยงอีกคนปิดท้ายแถวป้ายข้อมูลสำคัญนกหวีดสายรัดข้อมือหรือหมอนที่มีระบบสั่นสะเทือนและโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมสัญญาณกับระบบสัญญาณเตือนภัยถือเป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญมาก
9: ช่วงนี้มาอัปเดตสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งที่ได้สร้างความเสียหายให้กับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตามแนวริมแม่น้ำเจ้าพระยาโดยเฉพาะที่เกาะเกร็ด

0: บการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.thสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่อง

รายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: ของชูการ์ไกลเดอร์นะคะชูการ์แปลว่าน้ำตาลเพราะฉะนั้นชูการ์จะชอบอาหารที่มีรสหวานอาหารหลักของเขาได้แก่ผลไม้ตามฤดูกาลทุกชนิดสิ่งที่เสริมเข้ามาและเขามีความจำเป็นที่จะต้องได้รับก็คือโปรตีนจากแมลงที่เขาจะสามารถทานได้แก่หนอนจิ้งหรีดหรือแมลงเล็กๆอื่นๆที่อยู่ตามบริเวณต้นไม้หากไม่สามารถที่เขาจะทานแมลงได้หรือเราไม่สามารถที่จะหาแมลงให้เขาทานได้โปรตีนอย่างอื่นที่เราจะเสริมได้แก่กลุ่มของโปรตีนจากไข่โปรตีนจากเนื้อไก่บ้างเล็กๆน้อยๆนะคะหรืออาจจะเป็นลักษณะของโปรตีนจากเต้าหู้ก็สามารถให้เขาทานได้เช่นกันค่ะการกินของชูการ์ไกเดอร์แต่ละตัวจะขึ้นอยู่กับนิสัยของสัตว์เลี้ยงของเราเป็นหลักแต่มีความจำเป็นที่จะต้องหาให้เพียงพอกับความต้องการของเขาหากเจ้าของคนไหนที่ไม่สามารถที่จะหากลุ่มของแมลงได้คือเรากลัวแมลงสิ่งที่เราจะสามารถนำมาเสริมแทนได้ก็คืออาหารเม็ดสำหรับสัตว์กินแมลงเข้ามาเสริมทดแทนโปรตีนให้คู่กันไปกับผลไม้หากไม่สามารถหาอาหารเม็ดสำหรับสัตว์กินแมลงได้ที่เราจะสามารถหาได้ก็คืออาหารเม็ดของสุนัขและแมวทีนี้ในกรณีการใช้อาหารเม็ดของสุนัขและแมวข้อจำกัดก็คือในชูการ์ไกเดอร์ที่อายุไม่เกิน1ปีเราสามารถให้อาหารสุนัขและอาหารแมวได้นะคะเราจะสามารถให้เพียงวันละ1เม็ดต่อตัวเท่านั้นชูการ์ไกเดอร์ที่อายุมากกว่า1ปีเราจะให้เพียงแค่ 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์นะคะโดยให้แค่ครั้งละ1เม็ดหากอาหารของสุนัขและแมวมากเกินไปจะทำให้ชูการ์ไกเดอร์มีปัญหาในเรื่องของตับและไตตามมาได้ในอนาคตค่ะ

0: การคุณถึงสวนผลไม้ของคุณปู่แล้วมีผลไม้เต็มไปหมดเลย
1: สวัสดีน้ำหนึ่ง
0: สวัสดี Red Green Yellow
2: วันนี้เรามาทำอะไรที่สวนของคุณปู่หรอ
0: มาช่วยคุณปู่เก็บผลไม้ไปขายจ้ะเชิญเพื่อนๆเข้าไปด้วยดีกว่าสวัสดีทุกคนไปเก็บผลไม้ด้วยกันไหม
3: ถ้าอย่างนั้นเรามาช่วยกันปรบมือนับเลข1 2 3แล้วชูมือขึ้นให้สุดแขนพร้อมพูดคำว่า Let's go พร้อมกันนะทุกคนพร้อมไหม
4: ถ้าพร้อมแล้วมาปรบมือกัน
1: 1 2 3 Let's go

0: องกองละ3ผลก็คือนำเลข3มาบวกกัน5ครั้งได้ผลลัพธ์เท่ากับ15ผลส่วนมะม่วงมี3กองกองละ5ผลก็คือนำเลข5มาบวกกัน3ครั้งได้ผลลัพธ์เท่ากับ15ผลส้มกับมะม่วงมีจำนวน15ผลเท่ากันเลย
1: น้ำหนึ่งสังเกตเห็นอะไรไหมแต่ละกองมีจำนวนของผลไม้เท่าๆกันเรามีวิธีในการคำนวณที่ง่ายกว่าโดยไม่ต้องนำจำนวนที่เท่ากันหลายๆจำนวนมาบวกกันนั่นก็คือการคูณใช้เครื่องหมายนี้เป็นสัญลักษณ์แทนการคูณโดยการนำจำนวนกลุ่มคูณกับจำนวนของสิ่งของที่อยู่ในกลุ่มและจำนวนผลลัพธ์ที่ได้เรียกว่าผลคูณจากข้อมูลของส้มเราสามารถนำมาเขียนประโยคสัญลักษณ์การคูณได้ว่า5คูณ3เท่ากับ15โดยเราจะเรียก5ว่าจำนวนกลุ่มเรียก3ว่าจำนวนสิ่งของที่อยู่ในกลุ่มและเรียก15ว่าผลคูณแล้วจำนวนมะม่วงทั้งหมดเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์การคูณได้อย่างไรเพื่อนๆช่วยนับหนึ่งคิดด้วยนะ
0: ประโยคสัญลักษณ์คือ3คูณ5เท่ากับ15
1: ถูกต้องเพื่อนๆตอบถูกไหมเก่งมากทุกคน
2: นับหนึ่งกับเพื่อนๆดูตรงนั้นสิจ๊ะมีฝรั่ง12กองกองละ4ผลมีฝรั่งรวมทั้งหมดกี่ผลกันนะ
0: แต่ละกองมีจำนวนเท่ากันการบวกจำนวนเท่าๆกันหลายจำนวนเราสามารถนำมาคูณได้เพื่อนๆทุกคนช่วยนับหนึ่งคิดด้วยนะสองคูณสี่เท่ากับ48มีฝรั่งทั้งหมด48ผล
2: ถูกต้องเก่งมากทุกคนเราไปช่วยคุณปู่แพ็คผลไม้เตรียมขายกันดีกว่า
0: คำถามชวนคิดแพ็คผลไม้เสร็จแล้วไปช่วยคุณปู่ขายผลไม้กัน
3: ก่อนจะไปช่วยคุณปู่ขายผลไม้เพื่อนๆมาช่วยนับหนึ่งหาผลลัพธ์ของแต่ละสมการทั้งแนวตั้งและแนวนอนกันเถอะมีเวลาให้ทุกคนคิด15วินาทีถ้าทุกคนพร้อมแล้วมาสนุกกับคณิตศาสตร์กันเลย

ทำกันได้ไหมทุกคนจากคำตอบของโจทย์คำถามข้างต้นเพื่อนๆจะเห็นได้ว่า0คูณกับจำนวนใดๆจะมีค่าเท่ากับ0เสมอเช่น2คูณ0เท่ากับ0 1คูณกับจำนวนใดๆจะมีค่าเท่ากับตัวที่มาคูณเช่น4คูณ1เท่ากับ4และการคูณมีสมบัติการสลับที่เช่น7คูณ6มีค่าเท่ากับ6คูณ7เพื่อนๆทุกคนสุดยอดไปเลย

0: สามารถตอบคำถามไปพร้อมกับนับหนึ่งได้เข็มกลัดรูปต้นส้มหนึ่งอันสำหรับคนเก่งทุกคนเลย
1: วันนี้สนุกมากๆเลยได้มาช่วยคุณปู่เก็บผลไม้เพื่อนำไปขายและได้เรียนรู้คณิตศาสตร์ไปด้วยเพื่อนๆทุกคนสนุกไหมไว้มาสนุกด้วยกันใหม่นะเพราะคณิตศาสตร์อยู่ทุกที่รอบๆตัวเราเย้

0: และทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีครับนักเรียนสวัสดีคุณครูปลายทางแล้วก็เด็กๆที่ห้องเรียนปลายทางรวมทั้งห้องเรียนต้นทางด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่4อีกเช่นเคยครับวันนี้ก็กลับมาพบกับคุณครูธีรพลแก้วคำจันทร์นะครับซึ่งที่แล้วนะครับคุณครูก็ได้นัดหมายเด็กๆว่าให้เตรียมหนังสือเรียนวรรณคดีลำนำมาใช่ไหมลูกเตรียมมาหรือยังเตรียมมาแล้ววันนี้ปลายทางก็เตรียมมาเช่นกันใช่ไหมครับเนื้อหาของเราในชั่วโมงนี้เด็กๆครับเราจะเรียนเรื่องอะไรเอ่ยหนึ่งด้วยใช่ไหมน้ำผึ้งหยดเดียวเวลาเราอ่านหนังสือนะลูกนะเด็กๆเห็นเลขหนึ่งไหมนั่นแปลว่าวันนี้เราจะเรียนน้ำผึ้งหยดเดียวเป็นชั่วโมงที่หนึ่งแสดงว่าต้องมีชั่วโมงที่สองที่สามต่อไปเรื่อยๆเดี๋ยวรอติดตามกันนะครับน้ำผึ้งหยดเดียววันนี้เป็นเรื่องราวที่อยู่ในหนังสือเรียนวรรณคดีลำนำซึ่งวันนี้เราจะมาร่วมกันอ่านจับใจความแล้วก็ลองค้นหาคำตอบจากการอ่านกันนะครับแต่ก่อนอื่นเลยกิจกรรมแรกที่เราจะต้องปฏิบัติกันทุกเช้าคืออะไร
1: คำไทยใช
2: ้ให้ถูกอยากจะเห็นหรือยังว่าวันนี้คุณครูจะเสนอคำว่าอะไรพร้อมไหมเอ่ย
1: พร
2: ้
1: อมแล้ว
2: พร้อมนะพร้อมหรือเปล่าไม่ได้ยินเสียงเลย
1: พร้อมแล้ว
2: ถ้าพร้อมแล้วชูอุปกรณ์ขึ้นมาเลยครับสีแดงกับสีเขียวนะวันนี้แผ่นป้ายของเราปลายทางคุณครูจะนับให้สัญญาณพร้อมเพื่อนๆ นะครับคำนี้คือคำว่าอะไรลูก
1: ต
2: ักบาตรเขียนถูกไหมตักบาตรถูกนะแน่ใจนะอ่ะเดี๋ยวนับให้สัญญาณนะ1 2 3คำตอบคือสีอะไรเอ่ยแน่ใจนะแน่ใจหรือเปล่าคำตอบคือสีแดงไหนใครถูกยกมือให้ดูหน่อยสุดยอดเก่งมากๆซึ่งจะแตกต่างกับคำว่าบิณฑบาตใช่ไหมในชั่วโมงที่ผ่านมาคำว่าบิณฑบาตมีรอเรือไหมลูก
1: ไม
2: ่มีดังนั้นคำว่าตักบาตจะมีตอเต่าและรอเรือควบกันอยู่นะเป็นพยัญชนะควบนะครับพยัญชนะควบสามารถเป็นตัวสะกดก็ได้อ่ะทีนี้มาดูความหมายกันตักบาตแปลว่าอะไรตักบาต
1: เอา
2: ของใส่บาตรพระใช่ไหมลูกของที่ใส่บาตรพระคืออะไรบ้าง
1: อาหาร
2: อาหารใช่ไหมดอกไม้อย่างเงี้ยหรือว่าปัจจัยก็ได้นะครับเวลาเราใส่ของลงไปในบาตรพระเนี่ยพระท่านก็จะให้พรเราเนาะอันนี้เรียกว่าการตักบาตรเห็นไหมนี่คือ

0: ือรูปภาพเป็นการแสดงตัวอย่างว่านี่คือกำลังตักบาตรเป็นกริยาที่ว่าเอาของใส่บาตรพระนั่นเองนะจดจำคำที่ถูกต้องแล้วนำไปใช้ด้วยนะครับทีนี้เรามาทบทวนความรู้เดิมเกี่ยวกับเรื่องที่เราจะเรียนกันในชั่วโมงนี้นะครับซึ่งเนื้อหาของเราอยู่บทที่เท่าไหร่ลูกบอกเพื่อนๆไปทางหน่อยบทที่เท่าไหร่นะบทที่สองเรื่องน้ำผึ้งหยดเดียววันนี้คุณครูมีประเด็นเล็กๆน้อยๆมาชวนนักเรียนคิดนิดหนึ่งในใครดูที่รูปภาพแล้วนี่เห็นอะไรบ้างในรูปภาพมีน้ำผึ้งและมีอะไรอีกลูกมีตัวผึ้งเคยรับประทานน้ำผึ้งไหมในใครเคยตักกินแบบสดๆเลยแบบว่าออกมาจากขวดหรือมาจากรังผึ้งเลยมีไหมอ่ะยกมือให้ดูหน่อยเป็นยังไงรสชาติเป็นไงลูกน้ำผึ้งหวานมากไหมอร่อยไหมน้ำผึ้งอร่อยไหมอร่อยอ่ะชอบกินหรือเปล่าน้ำผึ้ง
1: ชอบ
0: ไม่ชอบบางคนบอกว่าชอบจริงๆน้ำผึ้งเนี่ยเอาไปทำได้หลายอย่างเนาะอ่ะมีน้ำผึ้งในนี้ทีนี้เด็กๆบอกคุณสมบัติของน้ำผึ้งให้คุณครูฟังได้ไหมลูกว่ามันเป็นยังไงปลายทางด้วยนะเป็นไงลูกคุณสมบัติมันเป็นยังไงรสชาติเป็นยังไง
1: หว
0: าน
1: อร
0: ่อยใช่ไหมทำได้หลายอย่างเช่นอะไร
1: อาหาร
0: อาหารคาวก็ได้อาหารหวานก็ได้ใช่หรือเปล่าเนาะอะไรอีกบ้างนะทำเครื่องดื่มดีมากทำอะไรได้อีกมีหลากหลายอะไรนะลูกน้ำยาเป็นเหมือนว่ายารักษาโรคอย่างนี้หรอใช่ไหมได้เหมือนกันเพราะว่าน้ำผึ้งก็จะมีเป็นยาใส่ในเค้กอ่ะทำอะไรได้อีกลูกน้ำผึ้งทำเครื่องดื่มได้หลากหลายมากเลยใช่ไหมอันนี้ก็เป็นคุณสมบัติของน้ำผึ้งเรามักจะเห็นว่าจะมีการเอาน้ำผึ้งเนี่ยไปใส่ในส่วนประกอบต่างๆของอาหารเนาะอ้าวทีนี้มีสัตว์ชนิดใดบ้างชอบน้ำผึ้งผึ้งเขาชอบน้ำผึ้งเหรอเขากินอะไรนะเออใช่หมีชอบกินน้ำผึ้งอ่ะมีอะไรอีก
1: มด
0: อะไรอีกลูกแมลงกินน้ำผึ้งไหม
1: ก
0: ินใช่ไหมเนี่ยพวกแมลงต่างๆแมลงวันมดอะไรก็แล้วแต่เพราะว่าน้ำผึ้งเขาจะมีรสหวานใช่ไหมลูกอ่ะเด็กๆก็จะเห็นว่าเพียงแค่น้ำผึ้งลองดูซิว่านักเรียนคิดว่าน้ำผึ้งแค่นี้หยดเดียวเนี่ยมันจะสามารถทำให้เกิดเรื่องราวที่ใหญ่โตได้ไหม
1: ได
0: ้เพราะอะไรลูกคือนอกเหนือจากทำอาหารแล้วที่เรารู้จักใช่ไหมว่ามีสัตว์ชอบกินทำอาหารได้แปรรูปได้อย่างหลากหลายแต่จริงๆแล้วสิ่งที่คุณครูอยากจะสอนเด็กๆวันนี้นะเราจะมาอ่านนิทานอยู่เรื่องนึงที่เกี่ยวกับน้ำผึ้งเขาบอกว่าน้ำผึ้งหยดเดียวก่อเหตุแปลว่าอะไรน้ำผึ้งหยดเดียวก่อเหตุแค่หยดเดียวเล็กๆเนี่ยก่อเหตุแสดงว่าเหตุการณ์ที่ก่อขึ้นมาเกิดขึ้นมาเนี่ยต้องเป็นเหตุการณ์เป็นยังไงใหญ่โตหรือเล็กน้อย
1: ใหญ
0: ่โตใช่ไหมลูกใครจะไปคิดใช่ไหมว่าน้ำผึ้งเพียงแค่หนึ่งหยดเท่านั้นจะสร้างความอะไรทะเลาะวิวาทหรือก่อเหตุการณ์ที่มันใหญ่โตที่มันเหนือการควบคุมได้นะเดี๋ยวเราจะมาเรียนเนื้อหาเรื่องราวนิทานเกี่ยวกับน้ำผึ้งกันนะครับวันนี้คุณครูมีบทร้อยกรองมาให้นักเรียนลองอ่านได้ไหมบทร้อยกรองอันนี้อ่านได้ไหมเป็นลองดูเดี๋ยวคุณครูจะแบ่งวรรคให้นะครับเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางอ่านพร้อมกันนะลูกอ่ะ1 2 3นี่หรือนี
1: ้
0: เอาใหม่เอาพร้อมกัน
1: น้

0: แสดงว่าน้ำผึ้งเพียงกี่หยดลูก1หยดก่อให้เกิดอะไรเหตุการณ์ใช่ไหมที่มันเป็นเรื่องใหญ่มากเลยลุกลามไปอย่างเร็ววัยซึ่งอันนี้มีคนแต่งนิทานเกี่ยวกับน้ำผึ้งเอาไว้นะในใครเลาะใครอ่านมาล่วงหน้าแล้วมีหรือเปล่าห้องนี้มีไหมลูกไม่มีเลยเหรอคนที่อ่านมาล่วงหน้ามีไหมไม่มีโอเคไม่เป็นไรแต่ว่าวันนี้ต้องอ่านให้เข้าใจนะถ้าไม่ได้อ่านมาเดี๋ยวครูจะเช็คทีละคนเดี๋ยวจะสุ่มเลขที่นะครับอ่ะทีนี้ลองอ่านอันนี้ดูน้ำผึ้งหยดเดียวก่อเหตุลองดูซิว่าพระยาสีหราชฤทธิไกรเนี่ยท่านได้แต่งเป็นโครงเอาไว้เดี๋ยวอ่านตามครูนะครับน้ำผึ้งถึงแม้สักหยดเดียว
1: น้ำผึ้งถึงแม้สักหยดเดียว
0: อาจเป็นเหตุเกลียวไต่เต้าฟังไม่สับฉุกเฉียวไม่ตรึกตรองนาต่างก็หาญก็เห่าต่อสู้บ่รู้ความไปยังไงพูดถึงอะไรลูกในเรื่องนี้พูดถึงอะไรน้ำผึ้งเหมือนกันใช่ไหมเขาบอกว่าน้ำผึ้งเนี่ยถึงแม้สักหยดเดียวมีกี่หยด1หยดเท่านั้นแต่ว่าเป็นยังไงอาจเป็นเหตุเกลียวไต่เต้าแสดงว่าเป็นเหตุยังไงทำให้เกิดอะไรขึ้นเหตุที่มันยิ่งใหญ่ขึ้นนะไต่เต้าก็คือเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะถึงแม้ว่าเนี่ยฟังไม่สับฉุกเฉียวไม่ตรึกตรองนะถ้าเราไม่มีการเขาเรียกว่าอะไรนะฟังความก่อนที่จะเกิดที่จะทำอะไรบางอย่างเนี่ยมีแต่แบบใส่ไม่ยับยั้งมีแต่เข้ามาต่อสู้หรืออะไรพวกนี้มันก็จะเกิดให้เรื่องเกิดขึ้นเกิดเรื่องราวที่เราคาดไม่ถึงขึ้นนะต่างก็หาญก็เฮาก็แปลว่าต่างคนต่างแบบมุทะลุเข้ามาโดยที่แบบว่าด้วยความกล้าหาญอย่างเงี้ยโดยที่ไม่มีใครฟังใครเลยเนี่ยมันจะทำให้เกิดชุลมุนวุ่นวายใช่ไหมก็เหมือนกับพวกเราถ้าสมมติว่าไม่มีใครฟังใครเลยในแต่ละกลุ่มในแต่ละคนเนี่ยเกิดอะไรขึ้นลูกดีไหมแบบนั้นไม่ดีเพราะฉะนั้นเรียนแล้วลองเอาไปปรับใช้กับชีวิตของเรานะครับอ้าวทีนี้ลองมาดูคำศัพท์ที่น่าสนใจสักนิดนึงว่าในโครงบทนี้มีคำศัพท์อะไรบ้างคำแรกคือคำว่าเหตุเกลียวเหตุเกลียวแปลว่าอะไรเอาอ่านพร้อมกันดูสิ
1: เหต
0: ุ

0: สรุปว่าเหตุเกรียวเป็นเหตุของการเสียงดังนะมาจากการต่อสู้กันนะคำว่าฉุกเฉียวหมายถึงโกรธทันทีทันควันนะครับคำนี้ไม่ใช่ฉุนเฉียวนะฉุกเฉียวคุณครูนำมาจากในโครงที่ได้แต่งเอาไว้เลยนะครับหมายถึงโกรธทันทีทันควันอ้าวต่อมาคำว่าห้าวก็คือมาจากคำว่าห้าวซึ่งหมายถึงกล้าอย่างมุทะลุรู้จักคำว่ามุทะลุหรือเปล่ามุทะลุแปลว่ามุ่งตรงเข้าไปด้วยความไม่กลัวอะไรทั้งนั้นประมาณนั้นนะแล้วก็อีกหนึ่งคำคือต่อสู้บ่รู้ความหมายถึงต่อสู้กันโดยที่ไม่รู้ว่าสาเหตุอะไรใช่ไหมปกติแล้วคนเราเนี่ยถ้าเราจะไปสู้รบปบมือกับใครเราต้องเห็นต้นสายปลายเหตุก่อนใช่ไหมลูกเราถึงจะไปสู้อย่างเช่นเด็กๆ เดินผ่านคนกำลังทะเลาะกันเราไม่รู้ว่าเขาทะเลาะกันเรื่องอะไรแล้วเราไปช่วยอีกคนนึงอย่างเงี้ยแล้วก็ไปร่วมตะลุมบอลกับเขาอย่างนั้นนะถูกต้องไหม
1: ไม
0: ่นี่แหละเรื่องราวที่เรากำลังจะเรียนจะเป็นแบบนั้นนะครับอ้าวทีนี้มาดูที่สิ่งที่คุณครูจะเชิญชวนเด็กๆได้เรียนกันวันนี้ก็คือจะให้อ่านนิทานเทียบสุภาษิตเรื่องน้ำผึ้งหยดเดียวก่อเหตุนะในหนังสือเรียนวรรณคดีลำนำนะครับก็เป็นบทที่สองนั่นเองตอนนี้เราใช้หนังสือเรียนวรรณคดีลำนำมาถึงบทที่สองแล้วเนาะทีนี้มาดูที่จุดประสงค์นะครับวันนี้อ่านแล้วคุณครูจะถามเด็กๆแล้วให้ตอบคำถามโดยเป็นการคาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องนะจะถามไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็บอกความหมายของคำสำนวนที่เราพบเจอในเรื่องจับใจความแล้วก็นำมาตอบคำถามได้นะครับรวมทั้งมีมารยาทในการอ่านนะวันนี้กิจกรรมการอ่านวันนี้คุณครูจะสังเกตมารยาทและก็ประเมินมารยาทในการอ่านด้วยนะครับทีนี้มาเริ่มต้นการอ่านนะก่อนที่จะอ่านเราต้องเข้าใจที่มาของเรื่องก่อนนะในหนังสือวรรณคดีลำนำอ่านเปิดไปบทที่2พร้อมกันนะลูกนะทั้งต้นทางและปลายทางนะครับดูที่มาของเรื่องก่อนคนที่แต่งเรื่องนี้อ้าวเด็กๆดูที่รูปภาพสิรู้จักไหมคนนี้เป็นใครรู้จักหรือเปล่ารู้จักไหมลูกไหนใครรู้จักใครเคยเห็นมีคนเคยเห็นไหมไม่มีอ้าวคนนี้ชื่ออะไรอ้าวลองดูสิ

0: พระยาอะไรนะลูกเลขที่15ยืนถือไมค์เลยเลขที่15 16ยืนเชิญเลขที่16ชูมือขึ้นมาแล้วถือไมค์นะครับลองอ่านชื่อของคนนี้ดูสิว่าท่านเป็นใครบนหน้าจอลูกบนหน้าจออ่ะคนที่แต่งเรื่องนี้ลูกคือใครพระยาอะไร
1: พระยาศรี
0: พระยาอะไรนะศรีอะไรลองสะกดสิพระยาศรี
1: ฮาราช
0: ฮาราชพระยาอะไรนะอ่านพร้อมกันได้ไหม1 2 3พระยาศรีหาราชศรีหาราชอะไรศรีหาราชฤทธิไกรเอาใหม่เอาใหม่1 2 3
2: พระยาศรีหาราชใช้ใจ
0: พระยาศรีหาราชฤทธิไกรชื่อเดิมของท่านคืออะไรทองคำสีหะอุไรนั่งลงที่หลังตั้งใจฟังนะรับราชการในสมัยรัชกาลที่5นะครับก็คือเป็นคนที่เขียนเรื่องนี้เอาไว้นะซึ่งเป็นรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวอันนี้ก็คือรูปร่างหน้าตาของท่านนะครับอันนี้ก็ไปสืบค้นมาก็จะพบว่าท่านเนี่ยเป็นคนที่เขียนนิทานเทียบสุภาษิตเอาไว้แต่งเอาไว้ซึ่งหนึ่งในนั้นก็จะมีเรื่องน้ำผึ้งหยดเดียวก่อเหตุนั่นเองทีนี้ลักษณะของเรื่องราวน้ำผึ้งหยดเดียวก่อเหตุเนี่ยนิทานอันนี้ก็จะประกอบไปด้วยตัวละครที่ซับซ้อนมีหลายตัวถ้ามองมาที่กระดานก็จะเห็นว่าคุณครูติดบัตรภาพเอาไว้นี่คือตัวละครในเรื่องทั้งหมดเยอะไหมเยอะแล้วเป็นตัวละครที่มีความสัมพันธ์กันผูกเรื่องราวกันไปเรื่อยๆมีลักษณะเหมือนลูกโซ่นะครับแล้วก็มีเหตุการณ์ที่มันซับซ้อนนะอันนี้เดี๋ยวจะอ่านกันแล้วก็จะรู้ว่ามันเป็นยังไงทีนี้ต่อมาวันนี้เด็กๆจะได้อ่านเสร็จแล้วจะต้องหาคำตอบจากเรื่องที่อ่านให้คุณครูด้วยนะครับโดยคำตอบวันนี้นะจะมอบหมายให้กลุ่มละ2คำถามยากเยอะไปไหม2คำถามไม่เยอะปลายทางก็เหมือนกันนะลูกครูมีคำถามทั้งหมด10คำถามโดยจะแบ่งกลุ่มให้กลุ่มละ2คำถามเดี๋ยวจะขึ้นคำถามให้ที่กระดานแล้วก็ในระหว่างที่อ่านให้ทำอะไรลูกเวลาอ่านให้หาคำตอบไปด้วยแล้วก็จะให้ออกมานำเสนอให้เพื่อนฟังหน้าห้องเรียนปลายทางก็ปฏิบัติเช่นเดียวกันลองมาดูคำถามก่อนคำถามชุดที่1ถามหาตัวละครที่เป็นต้นเหตุของเรื่องถามมาเหตุการณ์ที่1มีสัตว์ใดมากินน้ำผึ้งบ้างอย่างเงี้ยง่ายๆนะใครเป็นผู้ห้ามปรามเหตุการณ์พวกเจ้าของหมามีบาดเจ็บกี่คนพวกเจ้าของแมวมีบาดเจ็บกี่คนแล้วก็คนที่ให้ปากคำกับนายอำเภอได้คือใครอันนี้คือตัวอย่างคำถามชุดที่4บอกว่าใครเป็นคนสื่อสารกับนายอำเภอแทนเด็กแล้วก็นายอำเภอเนี่ยควักเงินให้เด็กที่ให้ปากคำกี่บาทนะครับชุดสุดท้ายชุดที่5คำสอนที่ได้จากนิทานเรื่องนี้คืออะไรแล้วก็จุดจบของเรื่องเป็นอย่างไรให้อธิบายนะซึ่งใน5ชุดนี้จะไม่มีการเรียงตามลำดับกลุ่มครูจะให้ตัวแทนออกมาเลือกมาจับสลากเลือกนะเพื่อความเท่าเทียมนะครับก็ไม่รู้ว่าใครจะได้อะไรไปส่วนปลายทางจะขึ้นสไลด์ให้แล้วก็เด็กๆก็จดคำถามแล้วก็นำไปปฏิบัติกิจกรรมได้เลยนะครับอันนี้เข้าใจจุดมุ่งหมายในการอ่านหรือยังเข้าใจแล้วนะปลายทางก็เหมือนกันนะลูกทีนี้ต่อมากิจกรรมที่เราจะต้องอ่านก็คือให้ทุกคนตั้งใจอ่านหนังสือแล้วก็เตรียมตอบคำถามจากครูครูจะสุ่มเลขที่ถามเข้าใจหรือเปล่านะตอบไม่ได้เดี๋ยวเราจะให้มายืนเรียงหน้าห้องแล้วก็ให้เพื่อนๆลองสั่งเขาว่าจะให้เขาทำอะไรดีอาจจะให้เต้นก็ได้เดี๋ยวเต้นโชว์ปลายทางไปเลยดีไหมโอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวให้เวลาอ่านสักประมาณ10นาทีนะครับเพราะว่าเรื่องนี้ไม่ยาวเพียงแต่ว่าเราต้องค่อยๆทำความเข้าใจนะเด็กๆปลายทางก็เหมือนกันนะครับเดี๋ยวคุณครูให้เวลาอ่านเสร็จแล้วเราจะมาสรุปเรื่องราวจากการอ่านกันอีกนิดนึงนะครับนักเรียนก่อนที่จะอ่านนะให้ตัวแทนกลุ่มออกมาเลือกคำถามคุณครูจะสุ่มเอาไว้1คนลูกกลุ่มละ1คนแล้วอ่านเสร็จแล้วเนี่ยนักเรียนสามารถเขียนคำตอบลงในกระดาษอันนี้ได้เลยนะซึ่งก็จะตรงกับในสไลด์ที่ครูจะขึ้นให้เด็กๆปลายทางนะครับเชิญเลยมากลุ่มละ1คนกลุ่มไหนมาก่อนได้เลือกก่อนหยิบเลยเอาไปที่กลุ่มตัวเองนะครับ เชิญเลยหาคำตอบให้เจอแล้วก็ออกมานำเสนอหน้าห้องเรียนเชิญได้เลยครับ

0: ะครับตอนนี้อ่านหนังสือกันเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมลูกหมดแล้วนะปลายทางก็เหมือนกันใช่ไหมครับอ่านเสร็จเรียบร้อยแล้วเข้าใจเรื่องราวหรือเปล่ากลุ่มที่1เข้าใจไหมลูกกลุ่มที่1เข้าใจกลุ่มที่2เป็นไงบ้างหาคำตอบได้ไหมได้แบบไม่มั่นใจอ่ะกลุ่มที่3เป็นยังไงได้ไหมได้เข้าใจดีนะกลุ่มที่4คุณครูเห็นเสร็จเร็วมากแสดงว่าเข้าใจใช่ไหมลูกกลุ่มที่5ขอเสียงกลุ่ม5หน่อยเป็นยังไงเอ่ยมะลิได้ครบทุกคำถามไหมครบไหมลูกครบแต่มั่นใจว่าถูกต้องไหมไม่ค่อยมั่นใจสายหน้าอ้าวปลายทางเป็นยังไงเอ่ย10คำถามตอบได้ครบหรือเปล่าถ้าได้ไม่ครบก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเรามาช่วยกันวิเคราะห์จากเหตุการณ์ที่เราจะช่วยกันอธิบายนะอ้าวตอนนี้ทุกคนเอามือจับหัวลายเอวหัวลายเอวอยากจะออกมาเต้นไก่ย่างหรือเปล่าถ้าไม่อยากต้องทำยังไงอยากหรือไม่อยากอยากใช่ไหมอ้าวเดี๋ยวได้เดี๋ยวเจอกันเลยโอเคอ่ะมาช่วยกันสรุปเรื่องราวนิดนึงนะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยอ่ะช่วยคุณครูเล่าเรื่องหน่อยลูกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกิดอะไรขึ้นในเรื่องนิทานเรื่องนี้บ้างเริ่มต้นมีใครมีใครนะมีเด็กผู้ชายคนหนึ่งใช่ไหมอ่ะทุกคนดูตามบัตรภาพที่ครูจะชี้นะเป็นลำดับขั้นตอนไปแบบนี้อ่ะมีเด็กผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยเขาทำอะไรอยู่ถือขวดน้ำผึ้งมาแล้วก็ตาเนี่ยมองขึ้นไปบนฟ้าใช่ไหมมัวมองดูอะไรบนฟ้ามองดูว้าวแล้วเกิดอะไรขึ้นกับเขากับเด็กคนนี้สะดุดล้มในขณะที่ตัวเองถืออะไรมาน้ำผึ้งแล้วเผอิญว่าน้ำผึ้งเป็นยังไงลูกหกและหยดลงพื้นถ้าเป็นหนูจะทำยังไงต่อเราจะเดินต่อหรือเราจะทำอะไรกินลงไปบางคนบอกว่ากินต้องเช็ดไหมหรือว่ายังไงควรจะเช็ดใช่ไหมลูกแต่เด็กคนนี้เขาเช็ดไหม
1: ไม่
0: ใครจะไปคิดว่าแค่น้ำผึ้งหยดเดียวเนี่ยมันจะเกิดเหตุการณ์ลุกลามตามมาใช่ไหมเด็กคนนี้เขาอาจจะคิดไม่ถึงด้วยความเป็นเด็กอ้าวทีนี้หลังจากนั้นพอน้ำผึ้งหกลงมามีอะไรมากินน้ำผึ้งมีมดหลังจากมีมดเสร็จแล้วก็มีอะไรแมลงวันอ่ะพอมีแมลงมาสัตว์อะไรที่ชอบกินแมลง
2: จ
0: ิ้
2: งจก
0: ชอบกินแมลงในบ้านใครมีจิ้งจกบ้างแสดงว่าบ้านนั้นไม่มีแมลงใช่ไหมจิ้งจกก็ตามมากินมดแล้วก็กินแมลงวันหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นต่อลูกหลังจากนั้นแมวมาตะครุบจิ้งจกใช่ไหมจริงไหมอันนี้คือเรื่องจริงแมวเป็นแบบนั้นใช่ไหมแมวบ้านใครชอบตะครุบจิ้งจกจริงหรือเปล่าครับมันกินเลยหรือเปล่าลูกหรือว่ายังไงอ๋อจับไปใช่ไหมหรือเอาไปทำอะไร
1: เอาไปเล
0: ่นแกล้งเล่นเหรออ๋ออ่ะโอเคแสดงว่าแมวเนี่ยก็จะมาตะครุบจิ้งจกทีนี้จากนั้นเกิดอะไรต่อเกิดอะไรต่อพอแมวมาหมามาทำอะไรลูกหมาก็มาแมวโดยปกติแล้วด้วยลักษณะเนาะหมากับแมวเนี่ยเป็นสัตว์ที่รักกันหรือเกลียดกันโดยส่วนใหญ่เรามักจะเห็นว่าหมากับแมวจะชอบกัดกันใช่ไหมทะเลาะกันก็ไม่รู้เป็นอะไรนี่ก็เหมือนกันหมาก็ตามมากัดแมวตอนแรกเนี่ยเป็นเรื่องของสัตว์ก่อนใช่ไหมเป็นเรื่องของสัตว์ก่อนเนี่ยก็มากันเป็นขบวนเลยเป็นลูกโซ่มาเรื่อยๆหลังจากนั้นมีพอหมาวิ่งมากัดแมวแล้วเนี่ยเกิดอะไรขึ้นลูกเกิดอะไรขึ้น
1: เด็ก

0: เด็กชายใช่ไหมซึ่งก็คือเด็กเจ้าของแมวนี่แหละไปทำอะไรลูกไปทำอะไรไปตีหมาใช่ไหมเพราะว่าหมาเนี่ยเพราะว่ามากัดแมวฉันทำไมใช่ไหมเด็กแล้วก็อ่ะวิ่งไปตีหมาหลังจากนั้นเกิดอะไรต่อพอไปตีหมาเสร็จแล้วหมาก็วิ่งไปหาเจ้าของใช่ไหมหมาก็วิ่งไปหาเด็กเจ้าของที่เป็นเจ้าของเขาเด็กของเจ้าของก็เห็นว่าอ้าวทำไมหมาฉันขาหักเกิดอะไรขึ้นต่อทีนี้เกิดอะไรขึ้นต่อลูกพอวิ่งไปหาเจ้าของแล้วอ่ะเกิดอะไรขึ้นต่อช่วยกันบอกหน่อยเร็วเจ้าของหมาก็ไปหยิบไม้มาทำอะไร
1: ตีแมว
0: นะทีนี้พอมันตีแมวเสร็จแล้วก็เป็นเหตุการณ์มันก็ลุกลามมาที่คนแล้วใช่ไหมเราก็จะเห็นว่าในเนื้อเรื่องเนี่ยพอเจ้าของหมากับเจ้าของแมวทะเลาะกันรุ่นเด็กก่อนหลังจากนั้นเป็นรุ่นของใครผู้ใหญ่ใช่ไหมผู้ใหญ่เนี่ยก็จะเป็นพี่ชายเป็นพ่อเป็นพี่น้องของพ่อของเด็กเจ้าของหมาและเด็กเจ้าของแมวเนี่ยก็ทั้งทะเลาะกันทั้งฟันกันทั้งใช้ไม้พลองใช้ดาบเกิดเหตุการณ์ชุลมุนวุ่นวายคือมันก็จะเชื่อมไปเรื่อยๆใช่ไหมลูกแต่ว่าในเหตุการณ์ที่นิทานเล่าเอาไว้เนี่ยคนเนี่ยรู้ไหมว่าเหตุเกิดจากน้ำผึ้งรู้ไหมไม่รู้รู้เพียงแต่ว่าลูกหลานตัวเองโดนอะไรทำร้ายมาใช่ไหมทำไมโดนตีทำไมโดนฟันทำไมโดนอะไรเงี้ยก็มาช่วยกันชุลมุนวุ่นวายเรื่อยไปเรื่อยๆนะจนสุดท้ายรุ่นผู้ใหญ่เนี่ยก็มาตะลุมบอลกันนักเรียนเข้าใจคำว่าตะลุมบอลไหมไหนใครรู้จักคำว่าตะลุมบอลแปลว่าอะไรลูกตะลุมบอลตะลุมบอลก็คือเป็นไงมาช่วยกันแบบเหมือนกับนักฟุตบอลน่ะมีฟุตบอลอยู่หนึ่งลูกแต่ว่าเป็นไงมาแย่งกันมาแย่งลูกฟุตบอลอันนี้ก็เหมือนกันมาตะลุมบอลก็คือหมายถึงว่ามาต่อสู้กันโดยที่ไม่รู้ต้นสายปลายเหตุว่าเกิดจากอะไรนะจนสุดท้ายทั้งสองฝั่งสองทีมคุณครูขอแบ่งเป็นทีมหมากับทีมแมวเนาะใช่ไหมเอาง่ายๆทีมหมากับทีมแมวเด็กๆคิดว่าทีมไหนคนเยอะกว่ากันทีมไหนคนเยอะกว่ากันลูกทีมหมามีคนเยอะกว่าใช่ไหมแล้วก็ทีมแมวมีคนน้อยนะแล้วก็จนสุดท้ายเนี่ยใครเป็นคนมายุติเรื่องราวทั้งหมดใครเป็นคนมาเจอลูกกำนันผู้ใหญ่บ้านใช่ไหมในอำเภอเนี่ยนี่แหละคนที่ปกครองชุมชนอยู่ตรงนั้นเขาก็มาเจอแล้วก็มาห้ามปรามเอาไว้จนสำเร็จจนเหตุการณ์มันสงบลงทั้งสองฝ่ายแล้วในอำเภอเนี่ยก็เลยเรียกไปสอบสวนนะก็สอบสวนไล่มาตั้งแต่ผู้ใหญ่มาเรื่อยถามคนนั้นถามคนนี้ถามไปถามมามีใครตอบได้ไหมว่าเหตุเกิดจากอะไร
1: ไม่
0: เพราะว่าอะไรลูกเพราะว่าเราเขาไม่ได้สนใจเลยว่าเหตุเกิดจากอะไรไม่มีการถามใช่ไหมทุกคนเนี่ยก็รู้เพียงแต่ว่าทีมตัวเองหรือฝั่งตัวเองอ่ะโดนทำร้ายมาแล้วก็จะช่วยฝั่งเราให้ได้มากที่สุดแต่ไม่ได้ถามหาต้นสายปลายเหตุว่าเกิดจากอะไรจนสุดท้ายไต่สวนกันไปเรื่อยๆนายอำเภอได้รับทราบความจริงไหมตอนแรกยังไม่ได้ความจริงจนสุดท้ายก็ไปเรียกเด็กมาเด็กเจ้าของหมากับเจ้าของแมวเนี่ยเรียกเด็กเจ้าของถามว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเพราะอะไรอย่างเงี้ยเด็กเจ้าของแมวเนี่ยก็กลัวร้องไห้เพราะว่ากลัวเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเพราะว่ามันมีทั้งเลือดทั้งอะไรแบบเต็มไปหมดเลยใช่ไหมฆ่าฟันกันแล้วทีนี้นายอำเภอเนี่ยทำไงลูกพอถามเด็กเจ้าของแมวแล้วตอบไม่ได้นายอำเภอก็เลยไปให้ไปเรียกแม่ของเด็กเจ้าของแมวมาเล่าให้ฟังหน่อยใช่ไหมนักเรียนดูนะในพอมาเล่าให้ฟังเนี่ยนักเรียนดูที่หน้า61มันตรงกันหรือเปล่าของครูกับของเด็กๆหน้าที่มีนายอำเภอนั่งอยู่ลูกนี่หน้านี้หน้านี้หน้านี้มองเห็นไหมเนี่ยลองดูซิเขาก็เรียกมาไต่สวนกันใช่ไหมแล้วก็จนสุดท้ายแม่ของเด็กเจ้าของแมวก็เลยเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้ฟังว่าเนี่ยมีเด็กผู้ชายคนหนึ่งเดินถือน้ำผึ้งมาแล้วหกล้มน้ำผึ้งก็หยดลงไปก็มีมดมีแมลงมากินแล้วก็มีแมวมากินมีแมวมีหมามาต่อแล้วคนก็มาช่วยกันตีกันตะลุมบอลกันเกิดเหตุการณ์เรื่องราวใหญ่โตแล้วก็บานปลายไปเรื่อยๆนะนายอำเภอก็เลยเป็นไงอ๋อก็เลยเข้าใจแล้วว่าเหตุการณ์มันเป็นแบบนี้นี่เองสุดท้ายก็เลยเป็นไงลูกสอนว่าอะไรคำสอนของนายอำเภอเนี่ยบอกว่าอะไรนายอำเภอบอกว่าอะไรไหนใครหาเจอนายอำเภอบอกว่าอะไรลูก ขาบอกว่ายังไงไม่ควรที่จะเป็นยังไงไม่ควรที่จะเป็นคนยังไงนะหุนหันพลันแล่นใช่ไหมหุนหันพลันแล่นแปลว่าอะไรก็คือไม่อยากให้เป็นคนที่ทำอะไรโดยพลการโดยที่ไม่รู้ต้นสายปลายเหตุต้องฟังก่อนต้องดูก่อนต้องพิจารณาไถ่ทีให้ทีท่วนก่อนใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันก็จะเกิดเหมือนกับเหตุการณ์ในนิทานนะทีนี้เขาก็บอกอีกว่าเนี่ยเป็นคนในชุมชนเดียวกันควรจะรักใคร่สามัคคีกันใช่ไหมลูกนะอ้าวทีนี้คุณครูขอถามนิดนึงว่าถ้านักเรียนเป็นเด็กผู้ชายคนนี้เราจะปล่อยให้น้ำผึ้งเนี่ยมันหยดอยู่ที่พื้นต่อไปหรือว่าเราจะจัดการกับน้ำผึ้งยังไงต้นเรื่องของอันนี้คืออะไรที่ไหน
2: น
0: ้ำผึ้งแสดงว่าเราต้องแก้ที่ปลายเหตุหรือแก้ที่ต้นเหตุลูก
2: ต
0: ้นเหตุเด็กๆจะจัดการน้ำผึ้งยังไง
2: เช
0: ็ดถ้ารู้ว่ามันหกลงพื้นต้องทำยังไงเอ่ย
2: เช
0: ็ดใช่ไหมอ้าวลองเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ของตัวเองดูซิเวลาไปรับประทานอาหารที่โรงอาหารไหนใครชอบดื่มน้ำหวานบ้างมีไหมเคยทำหกไหมลูกเคยแน่นอนครูมั่นใจดังนั้นเราต้องทำยังไงต่อเมื่อเราทำหกต้องทำอะไรลูกเพื่อไม่ให้มีมดมีแมลงตามมากลุ่มไหนเอ่ยออกมากลุ่มที่1ออกมาตัวแทนก็ได้2คนออกมาถือไมค์แล้วก็เดินมาเลยชุดที่2เชิญมาด้วยกันลูกชุดที่2ใครเอ่ยชุดที่2มาเร็วเดินออกมาเลยชุดที่3เชิญชุดที่4เชิญและชุดที่5เชิญนำเสนอคำตอบให้เพื่อนๆปลายทางได้ฟังออกมาแค่2คนนะลูกคนละ1ข้ออ้าวเชิญเลยกลุ่มที่2ไปตรงข้างๆเพื่อนเรียงตามลำดับเลยกลุ่มที่2อ่ะกลุ่มที่1พูดเสร็จแล้วเดี๋ยวช่วยกันสรุปคำตอบแล้วส่งไมค์ให้กลุ่มที่2นะครับอ่ะกลุ่มที่1อยู่ไหนยกมืออ้าวเชิญกลุ่มที่1ขอเสียงปรบมือให้กลุ่มที่1หน่อยครับ
3: ตัวละครที่เป็นต้นเหตุของเรื่องคือใครตอบว่าเป็นเด็กชายถือขวดน้ำผึ้งค่ะ
0: ถูกต้องไหมเอ่ยเพื่อนตอบถูกไหมถูกต้องสุดยอดอ่ะข้อที่2ครับข้อที่2
4: เหตุการณ์ที่มีสัตว์ตัวใดมากินน้ำผึ้งคำตอบคือมดและแมลงวันค่ะ
0: ถูกต้องไหมถูกต้องอ่ะปรบมือให้กลุ่มที่1หน่อยกลุ่มนี้ให้ไปกินข้าวได้แต่ว่ายังไม่ให้ไปตอนนี้นะอ้าวกลุ่มที่2เชิญคำถามชุดที่2นะคะ
5: ใครเป็นผู้ห้ามปรามเหตุการณ์ทั้งหมดตอบกำนันนายอำเภอผู้ใหญ่บ้านครับ
0: ถูกต้องไหมถูกต้องสุดยอด
6: พวกเจ้าของหมามีบาดเจ็บกี่
0: คน
6: ตอบ15คนค่ะ
0: 15คนเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะ15คนนะอ้าวทีนี้ต่อมาชุดที่3ชุดที่3
7: พวกเจ้าของแมวมีบาดเจ็บกี่คนตอบมีคนบาดเจ็บ9คน
0: 9คนถูกต้องครับอ้าวคนต่อไปเชิญข้อที่6ครับ
8: คนที่ให้ปากคำกับนายอำเภอได้คือใครตอบพี่ชายคนนั้น
0: ใครนะครับ
8: พี่ชายคนนั้น
0: พี่ชายคนนั้นคือใครลูกใครเอ่ยพี่ชายคนนั้นหมายถึงใครหมายถึงใครนั่นเองต้องตอบออกมาเป็นตัวละครคนที่กลุ่มที่อันนี้กลุ่มที่4ใช่ไหมฟังนะเหตุการณ์ทั้งหมดแล้วเนี่ยที่เรียกแต่ละคนมาสอบสวนใช่ไหมหรือมาไต่สวนเนี่ยมีใครให้คำตอบได้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นไม่ได้คนที่บอกได้ก็คือเด็กเจ้าของแมวแต่เพียงแต่ว่าเขาเนี่ยกลัวแล้วก็เป็นไงตกใจร้องไห้จนสุดท้ายนายอำเภอก็เลยบอกว่าให้ไปเรียกใครมา
2: แม
0: ่สรุปแล้วแม่เนี่ยก็เป็นคนมาพูดก็คือลูกเล่าให้ฟังแล้วแม่ก็อธิบายต่อสรุปแล้วคนที่ให้คำตอบกับนายอำเภอได้ก็คือใครนะ
2: แม่
0: ของเด็กเจ้าของแมวแล้วก็เด็กเจ้าของแมวนั่นแหละก็คือทั้งสองคนร่วมกันนะอ้าวต่อไปไม่เป็นไรหาคำตอบไม่เจอหาใหม่ก็ได้ลูกอ่ะคนต่อไปเชิญอ่ะกลับไปนั่งที่ได้เลยขยับไปตรงกลางนิดนึงขยับไปตรงกลางชุดที่4ชุดที่4
9: ใครเป็นคนสื่อสารกับนายอำเภอแทนเด็กตอบว่าคือแม่ของเด็กเจ้าของแมวค่ะ
0: แม่ของเด็กเจ้าของแมวถูกต้องอ่ะแล้วก็ข้อ8

0: นายอำเภอควักเงินให้เด็กที่ให้ปากคำกี่บาทตอบ4บาทค่ะ
1: 4บาทถูกต้องขอเสียงปรบมือให้กลุ่มที่5หน่อยสุดยอดสุดท้ายแล้วเป็นกำลังใจให้เพื่อนด้วยกลุ่มที่2กลุ่มที่2
2: คำสอนที่ได้จากนิทานเรื่องนี้คืออะไรต้องระมัดระวังค่ะ
1: ต้องระมัดระวังใช่ไหมลูกเห็นได้จากตรงไหนต้องระมัดระวังต้องเห็นได้จากตรงไหน
2: คนเด็กถือขวดน้ำผึ้งค
1: ่
2: ะ
1: ดีมากแสดงว่าถ้าเราไม่ระมัดระวังเนี่ยมันเกิดอุบัติเหตุมันก็จะเกิดผลที่เป็นผลเสียตามมาใช่ไหมอันนี้คือหนึ่งคำสอนนะจริงๆแล้วคำสอนมีอีกเยอะเลยเนาะมีจากพวกต่างๆพวกของม้าพวกของแมวอย่างเงี้ยเป็นคำสอนที่ได้จากนายอำเภออีกเยอะเลยนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวฝากให้เด็กๆไปอ่านแล้วก็ไปคิดมาเพิ่มเติมด้วยนะข้อที่10เชิญ
2: จุดจบของเรื่องราวเป็นอย่างไรอธิบาย
1: ครับ
2: คนอ่านนิทานก็เดินออกไปจากหมู่บ้านอื่นนักเล่านิทานคงยังเล่านิทานต่อไป
1: อันนี้นะจริงๆแล้วจุดมุ่งหมายของคำถามนี้คือต้องการถามว่าจุดจบของเรื่องเป็นอย่างไรแสดงว่าเป็นเรื่องในนิทานใช่ไหมลูกนายอำเภอก็เป็นไงนายอำเภอทำอะไรกับประชาชนของตัวเอง
3: สอน
1: ใช่ไหมสั่งสอนแล้วก็ฝากไว้ว่าอยากให้เป็นคนหุนหันพลันแล่นให้ลบทิฐิลงมาใช่ไหมให้สื่อสารกันให้พูดคุยกันว่าเกิดเหตุอะไรแล้วก็ให้ประคับประคองกันให้รักให้ปรองดองกันแค่นั้นเองนะขอเสียงปรบมือให้กลุ่มที่2หน่อยสุดยอดไม่เป็นไรนะทั้งเด็กๆต้นทางและปลายทางนะครับถ้าหาคำตอบไม่เจอลองฝึกอีกสักครั้งหนึ่งเราจะเป็นคนที่เก่งขึ้นนะอันนี้ก็เป็นอีกเทคนึงในการอ่านจับใจความเวลาเราอ่านเสร็จแล้วเราต้องร่วมกันหาคำตอบจากการอ่านให้เจอนะครับเราก็จะเข้าใจเนื้อเรื่องมากขึ้นนั่นเองสำหรับวันนี้เรื่องราวของการอ่านจับใจความนิทานน้ำผึ้งหยดเดียวนะวันนี้เด็กๆได้อ่านเป็นชั่วโมงแรกแต่เรายังไม่จบเพียงเท่านั้นนะครับก่อนที่จะจากกันคุณครูมีของฝากจากครูให้หนูคนเก่งวันนี้ฝากให้เป็นการบ้านสัก5ข้อได้ไหมลูกใบงานที่7นะวันนี้ใบงานที่7ชื่อว่าชวนคิดพินิจเรื่องราวเปิดเจอหรือยังอยู่หน้าไหน105นะเด็กๆต้นทางและปลายทางอันนี้วันนี้ครูฝากใบงานไว้เป็นการบ้านนะครับโดยให้นักเรียนเนี่ยไปตอบคำถามมามีทั้งหมดกี่ข้อลูกใบงานมีทั้งหมดกี่ข้อ5ข้อข้อแรกถามว่าเมื่อนายอำเภอไต่สวนเรื่องราวได้ฟังคำซัดทอดแล้วก็ต้องหัวรอกขึ้นเพราะอะไรไปอ่านอีกรอบนึงแล้วก็ตอบมาให้เจอโอเคนะข้อที่2ก็ง่ายๆนายอำเภอไต่สวนทวนความระหว่างคู่กรณีในเรื่องใครให้การกระจ่างชัดที่สุดก็คุ้นๆกับสิ่งที่เราทำกันไปแล้วใช่ไหมข้อที่3ก็เหมือนกันการที่ไม่ให้เรื่องเล็กๆกลายเป็นเรื่องใหญ่เราไม่ควรมีสิ่งใดเพราะอะไรแล้วก็นักเรียนพิจารณาดูว่าเหตุการณ์ตอนใดบ้างที่สามารถแก้ไขได้เลยก่อนที่จะเกิดปัญหาตามมาและควรแก้ไขด้วยวิธีใดเราก็สรุปกันไปแล้วแล้วก็มาตอบคำถามตรงนี้อีกรอบนึงนะครับแล้วก็ข้อที่5คือฝากให้ไปค้นหาสำนวนที่บอกว่า108,009ว่ามีความหมายว่าอย่างไรแล้วเดี๋ยวเราจะมาเฉลยคำตอบกันในชั่วโมงต่อไปนะครับเพราะว่าเรื่องน้ำผึ้งหยดเดียวก่อเหตุอันนี้ยังไม่จบเพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าเด็กๆจะต้องกลับมาเจอกันแล้วก็มาอ่านกันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็มาสรุปเรื่องราวสรุปข้อคิดที่ได้จากการอ่านกันนะครับสำหรับวันนี้นะสรุปบทเรียนคุณครูก็ขอฝากเรื่องราวของการอ่านจับใจความเอาไว้เพียงเท่านี้เพราะว่าคุณครูเข้าใจว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีตัวละครที่ซับซ้อนนะครับแล้วก็มีเหตุการณ์ที่มันต่อเนื่องกันคล้องกันไปเป็นลูกโซ่เพราะฉะนั้นอาจจะมีความงงมีความไม่เข้าใจในตัวละครเพราะว่าอันนี้มันแต่งขึ้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5เพราะฉะนั้นสำนวนภาษาก็อาจจะแปลกไปกับสมัยปัจจุบันอาจจะเข้าใจยากนิดนึงเพราะฉะนั้นถ้าเราตั้งใจอ่านอีกรอบนึงแล้วก็ไปทำความเข้าใจแล้วก็ทำใบงานมาก็จะสามารถเข้าใจเรื่องได้ดีขึ้นนะครับสำหรับวันนี้นะทั้งเด็กๆต้นทางและปลายทางคุณครูก็ขอฝากเอาไว้เพียงเท่านี้นะครับในชั่วโมงต่อไปฝากให้เด็กๆห้องเรียนปลายทางจัดเตรียมหนังสือเรียนวรรณคดีลำนำชั้นป.4เหมือนเดิมนะครับเรื่องเดิมแล้วก็ชุดกิจกรรมกราฟฟิตี้โมเดลนะครับ แล้วก็ใบงานที่8เรื่องสรุปข้อคิดรวมทั้งใบความรู้ที่5เรื่องงดงามสำนวนนะวันนี้คุณครูจะขอลาเด็กๆไว้เพียงเท่านี้แล้วก็กลับมาเจอกันในโอกาสต่อไปหวังว่าทุกคนจะเตรียมความพร้อมในการเรียนครั้งต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: การผจญภัยพร้อมกับทำดีเพิ่มพลังของ7มหัศจรรย์เพื่อจะไปยังดวงจันทร์ต้องมาถึงช่วงอันตรายเพราะมีคนใจร้ายตามมาจับตัวหวังจะเอาไปแสดงในคณะละครสัตว์แต่ก็รอดพ้นมาได้เพราะความช่วยเหลือของบรรดาเพื่อนสัตว์7มหัศจรรย์ลาจากเพื่อนสัตว์ที่แสนดีมาจนถึงชายฝั่ง
1: โอ้โหต้องลงน้ำอีกแล้วเหรอเนี่ย
2: ไม่ต้องกลัวหรอกนับสี
0: ่พวกเราจะว่ายไปพร้อมๆกันทั้งหมดนี่แหละ
1: ไปกันเลยนะไปกันเลย

0: นั่นดูนั่นสิพวกเรานั่นมันพายุ
1: ระวังตัวให้ดีนะพวกเราเกาะกลุ่มกันไว
2: ้โอ้ยแย่แล้ว
0: เจ็ดมหัศจรรย์เกาะกลุ่มลอยตัวไปตามแรงคลื่น
2: พวกเรารวมตัวกันเถอะฉันไม่ไหวแล้ว
0: ดีเหมือนกันแต่จะเป็นอะไรดีล่ะ
1: เรือเป็นเรือไงล่ะ

0: ย้อยเย
1: ้หัวแหลม
2: ฟ้าแฝดตองและตาม
3: หากและชาย
2: นับสี่
0: พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายา

ลังความดีมีได้ทุกที่แม้แดนอันห่างไกลนี้ที่นี่สัตว์ทั้งหลายแยกย้ายเดินทางกลับบ้านสำหรับเด็กชาย7มหัศจรรย์ก็คงต้องหาทางช่วยเหลือให้ได้พบกับครอบครัวอีกครั้งพระจันทร์ใกล้เต็มดวงแล้วแต่7มหัศจรรย์ยังสะสมพลังความดีได้ไม่เพียงพอพวกเขาจะสามารถไปดวงจันทร์ได้มั้ยนะติดตามลุ้นกับพวกเขาได้ในตอนต่อไป

0: เล็กไอ้เล็ก
1: ผมมาเล็กอายุ15อยู่กับพี่สาว2คนพี่แกเป็นคนที่ขี้บ่นมากในทุกๆเช้าผมจะโดนปลุกมาใช้งานตลอดมีอะไรพี่เล่นเกมอยู่
2: ขอให้พี่หน่อยดิพี่จะทำกับข้าวตอนเช้าอ่ะ
1: โอ้ยขอเล่นจบตานี้ก่อน
2: ว้าคุณไม่ใช้มือกอบน้ำก็บุญละ
1: โอ้ยแล้วก่อนให้อยู่ตลอดเนี่ยเวลาเล่นเกมเนี่ย
2: ใช้แค่นี้ถ้ามันหล่นไปได้วันๆเล่นแต่เกมเนาะไม่คิดจะทำอะไรเลยนี่ไง
3: เอ้าก็คนมาสบายใจนี
2: ่ เออนี่วันนี้ลืมไปทำบุญตักบาตรด้วยล่ะ
1: ทำไมอ่ะ
2: วันนี้มันเกิดมึงนี่ทำบุญบ้างเผื่อแม่แกจะได้สบายใจ
1: สบายใจอะไรพี่แกไปสบายแล้ว
4: ไปก็ได้วะอย่าลืมโอนตังค์นะพี
2: ่อย่าลืมทำบุญตักบาตรด้วยนะวันนี้วันเกิดมึงอะ
1: รู้แล้วนะพี่ทำตัวเป็นแม่ไปได้
2: แล้วจะไปใส่บาตรที่วัดไหน
1: ก็วัดที่แม่เคยพาไปอะแต่พวกฝรั่งเขาไม่เห็นจะใส่บาตรอะไรกันเลยตอนวันเกิดเนี่ย
2: มึงก็ใส่ไปเถอะสีเรื่องมาก
1: เอาจริงๆผมก็ไม่รู้ว่าเราทำไปทำไมแล้วมันเกี่ยวอะไรกับวันเกิดของผม
5: อามานิโจติราโซยะทาสปีติโยวิวัชยันตุสัพพโรโควินาศตุมาเตภวัตวันตรายโยทุกีทีคายุโกภวะอภิวาทนาสิ

0: มิตส
1: าธุเจริญพรวันนี้วันเกิดมาทำบุญวันเกิดคนเราเมื่อมีการเกิดก็ต้องมีการแก่การเจ็บและการตายเป็นของธรรมดา
2: ผมเพิ่งเข้าใจว่าการตักบาตรไม่ได้มีไว้เพียงเพื่อทำให้เรารู้สึกดีแต่มันคือการแบ่งปันส่วนบุญกุศลทั้งต่อคนที่ยังอยู่และคนที่ดับไปแล้วในทุกเช้าผู้คนต่างออกมาด้วยรอยยิ้มและการให้เพียงเล็กน้อยกับสร้างความหมายที่ยิ่งใหญ่เพราะมันเชื่อมโยงผู้คนเข้าด้วยกันด้วยหัวใจการให้นี่แหละเสน่ห์ไทยเสน่ห์ของความเรียบง่ายและความอบอุ่นที่ทำให้ทั้งโลกเห็นว่าความเป็นไทยงดงามเพียงใด

0: ัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกๆคนค่ะแล้วก็สวัสดีนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกๆคนเลยในชั่วโมงนี้พบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4กับคุณครูแพงเหมือนเดิมนะคะจากที่ผ่านมาไหนการบ้านของเราใครทําแล้วบ้างเอ่ยการบ้านของเรายากมั้ยคะการบ้านรอบนี้บางคนอาจจะทําได้บางคนอาจจะค่อนข้างยากจากเดิมเล็กน้อยนะคะเพราะว่าอะไรเอ่ยเพราะว่าการหารของเราตอนนี้ตัวตั้งของเรานะคะไม่ใช่จำนวนที่เป็น1หลักแล้วแต่เป็นจำนวนที่เป็นกี่หลักเอ่ย2หลักซึ่ง2หลักของการบ้านที่ผ่านมาเป็น2หลักแบบไหนเอ่ยคะเขาเรียก2หลักแบบจำนวนอะไรนะ
1: ภาคคูณของ10
0: เป็นภาคคูณของ10หรือเรียกว่าเป็นจำนวนเต็ม10ถูกต้องมั้ยคะดังนั้นจะเห็นได้ว่าการบ้านที่นักเรียนทําเนี่ยเป็นจำนวน2หลักก็จริงแต่เป็นจำนวนเต็ม10จำนวนเต็ม10คือในหลักหน่วยของเรายังคงเป็นเลข0แต่วันนี้เรื่องที่เราจะเรียนนะคะจะค่อนข้างยากขึ้นสักเล็กน้อยแล้วมาอ่านชื่อเรื่องพร้อมกันหน่อยค่ะ

0: จากการอ่านแล้ววันนี้แตกต่างจากเมื่อวานอย่างไรคะแตกต่างจากชั่วโมงที่แล้วอย่างไรเอ่ยไม่เป็นจำนวนเต็ม10จากคาบที่ผ่านมาเราเรียนการหารที่มีตัวหาร2หลักก็จริงแต่เป็นจำนวนเต็ม10วันนี้ไม่ใช่เป็นจำนวนเต็ม10แล้วแปลว่าอาจจะมีอะไรแตกต่างขอให้นักเรียนตั้งใจฟังและติดตามได้ไหมคะสำหรับวันนี้นะคะอยากให้นักเรียนหาผลหารและแสดงวิธีทำโจทย์การหารที่ตัวหารมี2หลักโดยตัวหารไม่เป็นจำนวนเต็ม10พร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของการหารด้วยการตรวจสอบของการหารยังจำได้ไหมไหนการตรวจสอบของการหารเราทำอย่างไรเอ่ย
1: ผลหารคูณตัวหารบวก
0: ผลหารคูณตัวหารอย่างเดียวจะเป็นของการหารรวมตัวแต่ถ้าทุกข้อที่ใช้ได้เลยจะเป็นการนำในวงเล็บผลหารคูณตัวหารบวกเศษจะเท่ากับตัวตั้งนะคะอ่ะก่อนที่เราจะไปเริ่มเรียนกันกิจกรรมแรกนั่นก็คือ
1: หนูน้อยห
0: ารหนูน้อยหารเก่งของเรานะคะวันนี้จะให้ทำ6ข้อเหมือนเดิมเพียงใน1นาทีขอให้นักเรียนทุกคนลองตั้งใจทำนะคะสำหรับนักเรียนต้นทางเตรียมแบบฝึกหัดหนูน้อยหารเก่งขึ้นมาสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะเตรียมสมุดวิชาคณิตศาสตร์ขึ้นมาอ้าวไหนถ้าใครพร้อมแล้วนั่งตัวตรงพร้อมแล้วตบมือ1ครั้งพร้อมแล้วตบมือ2ครั้งตั้งใจทำให้ถูกต้องนะคะอ้าวทุกคนเริ่มทำได้

0: วางดินสอไหนวันนี้ใครทำทันบ้างเก่งมากเลยนะคะจะเห็นไหมว่านักเรียนเริ่มหันเก่งหันคล่องกันขึ้นแล้วใช่ไหมคะมาเฉลยพร้อมกันอ่านตามโจทย์ของคุณครูแพรข้อที่หนึ่งไหนอ่านพร้อมกันค่ะสามสิบหกหารด้วยหกหมายถึงหกคูณอะไรได้สามสิบหกมีไม่มีมีคือหกดังนั้นข้อนี้ต้องเขียนว่าอะไรเท่ากับหกดังนั้นเขียนเท่ากับหกเอาข้อที่สองง่ายมากอ่านพร้อมกันข้อที่สองอ่านพร้อมกันสี่หารด้วยสามนักเรียนตอบอะไรมาต้องใช้คำว่าได้1เศษ1นะคะดังนั้นข้อนี้ง่ายมากเลยอ้าวข้อที่3อ่านโจทย์ครูแพรพร้อมกัน12หารด้วย3ตอบอะไรมาเอ่ย4นะคะข้อนี้นะคะเห็นว่าไม่ได้เป็นการหารแบบมีเศษเราใช้เครื่องหมายเท่ากับได้เลยนะคะอ้าวข้อที่4อ่านพร้อมกันอ้าว6หารด้วย5หมายถึง5คูณอะไรได้6อะไรเอ่ย5 1 5แปลว่ามีเศษไหมมีดังนั้นได้อะไรเอ่ยคะ
1: ได
0: ้1เศษ1อ้าวข้อที่5อ่านพร้อมกัน12หารด้วย2ได้อะไรมาเอ่ยทุกคนได้6ไม่มีเศษดังนั้นเท่ากับ6อ้าวข้อสุดท้ายข้อที่6อ่านพร้อมกัน
1: 12หารด้วย5
0: 12หารด้วย5หมายถึง5คูณอะไรได้12หรือใกล้เคียง12 5คูณอะไรเอ่ย5คูณ2มีเศษไหมข้อนี้มีดังนั้นตอบอะไรกันมาคะได้2เศษ2อ่ะ6ข้อไหนใครถูกต้องหมดเลยบ้างเก่งมากๆเลยใครถูกต้องหมดเลยรวมสมุดสะสมสแตมป์ไว้กลางโต๊ะได้เลยเดี๋ยวคุณครูแพลวจะแจกสแตมป์ให้นะคะหลังจากเรียนจบในชั่วโมงนี้นักเรียนปลายทางนะคะวันนี้ทำได้ครบหรือไม่นะคะจะเห็นได้ว่าเราทำมาหลายชั่วโมงเราจะคล่องมากขึ้นอ่ะวันนี้จะเห็นได้ว่ามีทั้งการหารแบบลงตัวและการหารแบบไม่ลงตัวถูกต้องไหมเพราะเราได้ทั้งแบบมีเศษและแบบไม่มีเศษทุกคนเก็บหนูน้อยหารเก่งลงใต้โต๊ะได้เลยค่ะทุกคนเก็บหนูน้อยหารเก่งลงใต้โต๊ะได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยววันนี้เรามาเรียนต่อจากเดิมทุกคนอ่านสถานการณ์พร้อมกันจากการอ่านวันนี้สถานการณ์ของครูแพลวมีอยู่ว่าครูมีขนมอยู่728ชิ้นแบ่งให้นักเรียน28คนคนละเท่ากันนักเรียนจะได้ขนมคนละกี่ชิ้นจากการอ่านแล้วเห็นไหมคุณครูแพลวเน้นคำอะไรมาให้บ้างมีคำว่าแบ่ง
2: คนละเท่าก
0: ันอีกเจอแบบนี้นักเรียนคิดว่าได้เป็นอะไรเอ่ยการหารถูกต้องไหมคะดังนั้นถ้าเราเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ไหนบอกหน่อยประโยคสัญลักษณ์ที่เราจะได้คืออะไรคะ
2: 728
0: หารด้วย28ถูกต้องไหมคะดังนั้นคุณครูแพรก็จะได้มาจากประโยคสัญลักษณ์ไหนดูพร้อมกันหน่อยอะไรเป็นตัวตั้งคะ728เป็นตัวตั้งอะไรเป็นตัวหารคะ28เป็นตัวหารนะคะดังนั้นนักเรียนแยกได้แบบนี้เราก็จะมาแสดงวิธีทำวันนี้เราจะแสดงวิธีทำโจทย์ไม่ได้บอกเหมือนเดิมเลยว่าเป็นการหารสั้นหรือการหารยาวนักเรียนคิดว่าข้อนี้เราควรใช้การหารแบบไหนดีคะทำไมถึงเราควรใช้การหารยาวคะ
2: เพราะครูแพรเคยแนะนำแล้วท่านนักเรียนจะใช้การหารสั้นท่านนักเรียนต้นทางและปลายทางเลยนักเรียนควรท่องสุขุนแม่นั้นได้ถูกต้องไหมคะแต่วันนี้ตัวหารเป็น28เราท่องสุขุนแม่28ได้ไหมไม่ได้ครูแพรก็ท่องไม่ได้เหมือนกันดังนั้นขอใช้เป็นการหารยาวมาดูกันต่อเลยวิธีทำเครื่องหมายหารยาวเขียนอย่างไรนะเริ่มที่วงเล็บปิดหลังจากนั้นทำอย่างไรเอ่ยขีดเส้นข้างบนขึ้นมานะคะเราจะได้เครื่องหมายหารยาวแบบนี้ทำไมถึงครูแพลวแนะนำว่าขอให้เขียนบรรทัดล่างวิธีทำเพราะผลลัพธ์ของเราจะได้อยู่ในบรรทัดเดียวกับวิธีทำข้างในต้องอะไรคะทุกคนข้างในใส่อะไรเอ่ย728ข้างหน้าล่ะคะ
1: 28
2: เก่งมากๆเลยนะคะข้างหน้าเราจะใส่เป็น28เริ่มหารอย่างไรนะ28หาร7คือการนำ28หารจำนวนที่อยู่ทางซ้ายสุดของเราดังนั้นได้28หาร7 28หาร7ได้ไหมคะ
1: ไม
2: ่
1: ได
2: ้ไม่ได้เพราะว่าอะไรเอ่ย
1: เพราะว่า
2: 7
1: น้อยกว่
2: าเพราะว่า7ที่เป็นตัวตั้งในหลักอะไรตอนนี้ในหลักร้อยน้อยกว่าตัวหารของเราดังนั้นไม่ได้ทำอย่างไรดีกระจาย7ของเราในหลักร้อยไปให้หลัก10ดังนั้นเมื่อกระจายแล้วเราจะได้ตัวตั้งมาเป็นอะไรคะ
1: 72
2: เราจะได้ตัวตั้งมาเป็นอะไรคะ72นักเรียนก็สังเกตตรงนี้เราได้ตัวตั้งในหลัก10เป็น72 10มาทำอย่างไรต่อดีนำ28หาร72 28หาร72หมายถึงอะไรคะยี่สิบแปดคูณอะไรได้72คราวนี้เราท่องสุขุนแม่28คล่องไหมยังท่องไม่ได้สิ่งสำคัญที่ช่วยเราคือกระดาษทดตอนนี้นักเรียนทุกคนสามารถนำสมุดวิชาคณิตศาสตร์ด้านหลังเป็นกระดาษทดเพื่อช่วยเหลือคุณครูแพลวได้สำหรับคุณครูแพลวเองนะคะก็จะนำกระดาษทดขึ้นมาอะนักเรียนมาช่วยกันวิเคราะห์หน่อยเราต้องมาดูแล้วว่า28คูณอะไรดีได้72หรือใกล้เคียงถ้า28คูณ1ได้อะไรคะ28คูณ1ได้อะไรคะ28นะคะอ่ะ28คูณ1ได้28แต่ถ้า28คูณ2ล่ะ
1: 56
2: บางคนบอกได้56ใช่ไหมเพราะหนูอาจจะบวกเพิ่มแต่พอเป็น28คูณ3หนูอาจจะไม่คล่องแล้วคุณครูแพลวบอกเดี๋ยวเรามาใช้กระดาษทดพร้อมกันอ่ะขออันดับแรกก่อนเอา28คูณ2ก่อนเมื่อกี้อ่ะทุกคนคูณของตัวเองนะคะเดี๋ยวคุณครูแพลวคูณเหมือนกันนะคะ28คูณ2อ่ะไปเขียนในกระดาษทดของตัวเองไหนตอบพร้อมกันเริ่มจากการนำ2คูณอะไรคะ2คูณ8 2คูณ8ได้16ใส่6ทด1ต่อไปนำ2คูณอะไรคะทุกคน2คูณ2 2คูณ2ได้4ทดอีก1เป็น5ดังนั้นผลคูณที่เราได้มาคืออะไรเอ่ย56คราวนี้ครูแพลวบอกว่าครูแพลวยังไม่มั่นใจเพราะดูแล้ว56ห่างกับ72มั้ยคะยังห่างอยู่เราจึงขอเพิ่มอีกหน่อยจาก28คูณ2ขอเพิ่มเป็นอะไรดีคะ28คูณ3มาพร้อมกันเลยคุณครูแพลวก็จะนำ28คูณ3ทุกคนลองตั้งคูณของตัวเองไปพร้อมๆกันด้วยไหนบอกหน่อยเริ่มจากการนำคูณอะไรคูณกันคะนำอะไรคูณกัน3คูณ8 3คูณ8ได้24ใส่4ทด2นะคะใส่4ทด2ต่อไปนำ3คูณอะไรต่อดี3คูณ2 3คูณ2ได
1: ้
2: 6แต่มีทดอีก2จึงรวมเป็น8ดังนั้นผลคูณที่ได้คืออะไรคะ84คราวนี้นักเรียนสังเกตผลคูณที่ได้เราต้องการว่า28คูณอะไรได้ไม่เกิน72 28คูณ2ได้เท่าไหร่ทุกคนดูสิ56แต่ถ้า28คูณ3ได้เท่าไหร่คะ84 84เกินไม่เกินเกินดังนั้นใช้3ได้ไหมไม่ได้ต้องกลับไปเหลือแค่2คุณครูแพลวจึงนำไปเขียนข้างบนผล

หารที่อยู่ในหลัก10เพราะเรากำลังหารในหลัก10กันผลคูณได้อะไรเอ่ย28คูณอะไรคะคูณ2ได้56 56เราเรียกว่าผลคูณดังนั้นใส่ผลคูณด้านล่างให้ตรงกับหลัก10ของเรานะคะเมื่อได้ผลคูณแล้วอย่าลืมขีดเส้นใต้1เส้นแบบนี้ทำอย่างไรดีได้ผลคูณมาแล้วลบกันเริ่มลบทีละหลักไหนนำอะไรลบกันเอ่ยลบทีละหลัก2ลบ6เหลือ4มั่นใจไหม2ลบ6ได้ไม่ได้ไม่ได้ทำอย่างไรดีไปกระจายจาก7จาก7จึงเหลือ6จาก2จึงกลายเป็น12ดังนั้นตอนนี้12ลบ6เหลือ6ได้แล้วคุณครูเอาใส่ก่อนต่อไปยังลบไม่หมดเราไปลบหลักถัดไปนำอะไรลบกันคะ6ลบ5 6ลบ5เหลือ1เราได้มา16เราเรียกว่าเศษแต่เศษอยู่ในหลักอะไรคะตอนนี้หลัก10ถูกต้องไหมเมื่อกี้เราหาในหลัก10 16เราเรียกว่าเศษในหลัก10ซึ่งน้อยกว่า28ถือว่าเราทำถูกต้องไหมถูกต้องแต่ใช่คำตอบยังทำไมถึงยังไม่ใช่คำตอบคะเรายังไม่ได้หารในหลักหน่วยเพราะตัวตั้งเรายังเหลือในหลักหน่วยดังนั้นทำอย่างไรดีทุกคนนำหลักหน่วยลงมาเนี่ยนะคะหรือง่ายๆเราเรียกว่าการกระจายเศษในหลักสิบไปรวมกับหลักหน่วยไหนบอกหน่อยตอนนี้หลักหน่วยของเราตัวตั้งกลายเป็นอะไรคะนี่ไงทั้งหมดเลยคือ168คราวนี้เรากำลังจะนำ28หาร168หมายถึงอะไรเอ่ย28คูณอะไรได้168คราวนี้นักเรียนคิดว่ายากไม่ยากยากใช่ไหมคะเห็นไหมทุกคนต้องตั้งใจฟังเห็นไหมวันนี้ยากขึ้นเล็กน้อยครูแพลวมีวิธีแนะนำวิธีแนะนำคือนักเรียนลองดูเวลาเราใส่ผลหารของเราผลหารของเราใส่ได้แค่เลขอะไรบ้าง0ถึงอะไร0ถึง9ดังนั้นเราต้องมาช่วยกันคาดเดาคำตอบว่าผลหารอะไรเอ่ยที่คูณ8แล้วใส่ให้ตรงในหลักหน่วยถูกต้องไหมแต่เลขโดดตัวเดิมเลยคูณ2แล้วต้องได้16หรือใกล้เคียง16อะไรเอ่ยคิดว่า8ถูกต้องไหมคะแต่คราวนี้ครูแพลวแนะนำว่าเวลาเรานำ8มาคูณ8 88ได้เท่าไหร่เอ่ย88 64เราจะใส่4และทด6เราเห็นไหมคะมีทดเกิดขึ้นมากไหมคะมากดังนั้นถ้าเราใช้8อาจจะมีผลที่เกินเรามาทดลองดูทุกคนไปที่กระดาษทดให้หน่อยนำ28คูณ8สิมาเริ่มพร้อมกันนำ28คูณ8ลองดูก่อนเป็นการคาดเดาคำตอบไหนเริ่มหน่อยเริ่มจากการนำ8คูณอะไรคะ8คูณ8 88 64ใส่4ทด6ต่อไปนำ8คูณอะไรคะ8คูณ2 8คูณ2ได้16แต่มีทดอีกเท่าไหร่อีก6รวมเป็นเท่าไหร่ล่ะรวมเป็นเท่าไหร่22นะคะอ่านผลคูณหน่อยผลคูณของเราคืออะไร224โอ้ผลคูณเราได้มา224แต่ตัวตั้งของเราเป็นแค่168ได้ไม่ได้ไม่ได้ดังนั้นเราต้องลดลงมาจาก8ลดลงเหลือเท่าไหร่ดี7แต่นักเรียนสังเกตก่อนเวลาการลดเนี่ยนักเรียนลองดูสิคะว่า8ของเราเนี่ยเพื่อไปคูณแล้วมันได้ตั้ง224ซึ่งห่างจาก168เยอะไม่เยอะเยอะถ้าลดลงมาแค่1อาจจะยังคำตอบไม่ใกล้เคียงลองลดลงเพิ่มจากลด7แล้วขอลดเพิ่มอีก1ซิเป็น6คุณครูแพลวขอต่อเลยนำ28คูณ6ทุกคนช่วยกันสามารถทำลงในสมุดด้านหลังของตนเองได้เหมือนกันนะคะไหนบอกหน่อยเริ่มจากการนำ6คูณอะไรคะ6คูณ8 6 848ใส่8ทด4ต่อไป6 2 12ทดอีก4 16ผลคูณที่ได้คืออะไรเอ่ย168ซึ่งตัวตั้งที่เรากำลังไปหารคืออะไรคะ168ได้ไม่ได้ได้แบบพอดีเป๊ะๆเลยดังนั้นผลหารของเราที่เราควรใช้นักเรียนมาดูพร้อมกันอีกหนึ่งรอบนะคะว่า28คูณอะไรแล้วได้168นะ6ดังนั้นผลหารเราได้เป็น6ผลคูณคือ160

0: 168ตัวตั้งเป็น168ผลคูณเป็น168ขีดเส้นใต้เสร็จแล้วนำมาทำอะไรกันลบกันลบกันเหลือ0การลบกันเหลือ0เราเรียกว่าอะไรนะเศษอ่ะเศษของเราเป็นคำตอบแล้วหรือยังมีตัวตั้งอีกไหมไม่มีแล้วเราหาในหลักหน่วยแล้วนะคะดังนั้นขีดเส้นใต้เศษ2เส้นข้อนี้นักเรียนได้คำตอบอะไรเอ่ย
1: 26
0: นักเรียนจะได้คำตอบ26ส่วนเศษที่เป็นศูนย์เราเรียกว่าการหารแบบลงตัวอ่ะคราวนี้เห็นไหมวันนี้สิ่งที่นักเรียนยากคือนักเรียนต้องประมาณคำตอบแล้วไปคูณในกระดาษทดถ้าผลคูณนักเรียนที่ประมาณมาแล้วยังเกินหรือมากกว่าให้นักเรียนลดผลหารหรือผลคูณนั้นลงไปทีละหนึ่งทีละหนึ่งจนได้ผลคูณที่ใกล้เคียงกับตัวตั้งของเรามากที่สุดนะคะอ่ะดังนั้นจากโจทย์ของเรา728หาร28จะได้เท่ากับ26อ่ะไหนช่วยกันตรวจคำตอบหน่อยการตรวจคำตอบของการหารแบบลงตัวจำได้ไหมการหารลงตัวมีเศษไหมไม่มีไหนบอกหน่อยตรวจคำตอบตรวจอย่างไรคะดังนั้นครูแพรบอกเลยผลหารคูณตัวหารต้องเท่ากับตัวตั้งเอ้าไหนนำอะไรคูณกันผลหารก่อนผลหารคือ20ผลหารคือผลหารคือ26คูณกับ28อ่ะคราวนี้เวลาคูณเนี่ยเราก็ต้องไปตั้งคูณอีกนะคะเวลาขั้นตอนตรวจสอบครูแพรอนุญาตให้ใช้เครื่องคิดเลขได้สำหรับนักเรียนต้นทางคนใดที่มีเครื่องคิดเลขอยู่นักเรียนหยิบเครื่องคิดเลขมาเลยสำหรับนักเรียนปลายทางเช่นเดียวกันนะคะนักเรียนปลายทางถ้าถึงขั้นตอนในการตรวจสอบคุณครูแพรอนุญาตให้นักเรียนนะคะนำเครื่องคิดเลขขึ้นมากดผลคูณได้นะคะอ่ะไหนช่วยกันกดหน่อย26คูณ28ใครมีเครื่องคิดเลขกดให้หน่อย26คูณ28ได้เท่าไหร่เอ่ย728ซึ่งทำไมคะซึ่งตรงกับอะไรเอ่ยตรงกับตัวตั้งของเราดังนั้นคำตอบข้อนี้ของเราถูกต้องไหมถูกต้องอันนี้ก็เป็นวิธีการตรวจสอบโดยการใช้เครื่องคิดเลขแต่ถ้าเวลานักเรียนกลับบ้านไปแล้วไม่มีเครื่องคิดเลขนักเรียนสามารถไปตั้งคูณได้ครูแพรขอคูณแบบรวดเร็วให้ดูเลยทุกคนเงยหน้าดูพร้อมกันก่อนตอนนี้คุณครูแพรจะตั้งคูณเริ่มแรกนำ6ไปคูณกับ28 6คูณ28นักเรียนคูณทีละหลักนักเรียนเคยเรียนมาแล้วคุณครูแพรขอรวบรัดขึ้นนะคะได้ผลคูณมาเป็น168นี่คือการนำ6ไปคูณต่อไปเราต้องนำ2ในหลักอะไรเอ่ย2ในหลักอะไรคะ2ในหลักอะไรเอ่ยในหลัก10ไปคูณคุณครูแพรคูณมาให้ที่เรียบร้อยแล้วนักเรียนเคยเรียนการคูณมาแล้วนักเรียนลองกลับไปปฏิบัติได้เมื่อเราคูณ2บรรทัดนี้มาแล้วต้องนำมาทำอะไรกันบวกกันคุณครูแพรลองบวกให้ปุ๊บได้เป็นเท่าไหร่เอ่ย728อันนี้เป็นตัวอย่างนักเรียนคนใดที่กลับบ้านไปแล้วอาจจะไม่มีเครื่องคิดเลขนักเรียนสามารถตั้งคูณแบบนี้แล้วดูคำตอบได้โอเคไหมคะแต่ถ้าใครมีเครื่องคิดเลขอนุญาตให้ใช้เครื่องคิดเลขแค่ตอนไหนเอ่ยตอนตรวจคำตอบอย่างเดียวของเรานะคะมาขอสรุปพร้อมกันอีกหนึ่งรอบสรุปแล้วนักเรียนจะได้ขนมคนละกี่ชิ้นคะ26ชิ้นได้ไหมเอ่ยได้ไหมคะวันนี้โจทย์ของเราจะค่อนข้างยากขึ้นเพราะตัวหารของเราเป็นจำนวน2หลักและไม่เป็นจำนวนเต็ม10ด้วยนะคะเราต้องมีการคาดคะเนคำตอบอ่ะเดี๋ยวคุณครูแพรนะคะบอกว่าอีกหนึ่งวิธีคือการคาดคะเนคำตอบเดี๋ยวคุณครูแพรแนะนำให้เผื่อนักเรียนคนใดได้นำไปใช้จากโจทย์ของเราในอ่านพร้อมกันอีกหนึ่งรอบค่ะเจ็ดร้อยยี่สิบแปดหารด้วย28คุณครูแพรบอกว่าถ้านักเรียนมีวิธีการคาดคะเนคำตอบจะช่วยนักเรียนได้ด้วยว่านักเรียนตรวจคำตอบได้ถูกต้องหรือไม่หรือหาผลหารถูกต้องหรือไม่อ่ะคุณครูแพรบอกว่าถ้าเรามีการหารเราสามารถเขียนการหารให้อยู่ในรูปการคูณได้โดยการนำผลหารคูณกับตัวหารจะเท่ากับตัวตั้งคราวนี้ผลหารเราทราบยังผลหารเราทราบยังถ้าเรายังไม่ได้ไปแสดงวิธีทำเราทราบยังคะยังไม่ทราบครูแพรลองประมาณลองทีละ10คุณครูแพรก็จะนำ10ที่เป็นผลหารคูณกับ28หน่อยที่เป็นตัวหารดังนั้นคุณครูแพรเดานะคะอันนี้เป็นการคาดคะเนคือการนำ10มาคูณกับ28 10คูณ28ได้เท่าไหร่เอ่ยเท่าไหร่เอ่ย280ดังนั้น280ใกล้เคียงกับตัวตั้งเรายังคะใกล้เคียงยังยังคุณครูแพรขอเพิ่มอีกทีละ10เพื่อง่ายขอเพิ่มเป็น20คูณกับ2820คูณกับ28ได้เท่าไหร่เอ่ยคิดว่าเท่าไหร่500เท่าไหร่

560คุณครูแพรบอกอ่ะ560เริ่มใกล้เคียงมากขึ้นยังใกล้เคียงแล้วเอาขอเพิ่มอีกหน่อยจาก20เป็น30 30คูณกับ28 30คูณกับ28ได้เท่าไหร่เอ่ย840

0: งของเราคืออะไรคะ728คุณแพงถามหน่อย728อยู่ระหว่างตรงไหนบ้าง
1: 20-30
0: อยู่ระหว่าง560กับ840ก่อนถูกต้องไหมเพราะว่าเราตัวตั้งเป็น728ดังนั้นจะอยู่ระหว่าง560กับ840ดังนั้นคำตอบนักเรียนหรือผลหารของนักเรียนควรอยู่ระหว่าง20กับ30ซึ่งหมายถึงผลหารนักเรียนจะมากกว่า20แต่ต้องไม่เกินอะไรแน่นอน30อันนี้เป็นการคาดคะเนเพื่ออย่างน้อยนักเรียนนำไปหาคำตอบได้นะคะอันนี้ฝากไว้สำหรับนักเรียนคนใดที่สามารถปฏิบัติได้สามารถทำวิธีนี้ได้เหมือนกันนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มนะคะดังนั้นดูพร้อมกันผลหารเราเป็น26 26อยู่ระหว่าง20กับ30จริงไม่จริง
1: จริ
0: งไม่จริงจริงเห็นไหมช่วยในการตรวจสอบของเราได้อ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันแสดงวิธีทำข้อแรกเหมือนเดิมช่วยกันตอบก่อนเดี๋ยวข้อที่2ให้นักเรียนปฏิบัติเองได้ไหมคะดังนั้นช่วยกันตอบเสียงดังได้ไม่ได้ทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะอ่านโจทย์ข้อที่1พร้อมกัน

8,321หารด้วย39อันดับแรกก่อนนักเรียนดูตัวของเราคืออะไรคะตัวตั้งของเราคือไหนเมื่อกี้ให้คำสัญญากันแล้วว่าเราจะช่วยกันตอบดังนั้นทุกคนต้องช่วยกันตอบเอาใหม่ตัวตั้งของเราคืออะไรคะ8,321หารอะไรเอ่ยหารด้วย39อ่ะใช้การหารอะไรดีหารยาวอย่างแน่นอนอ่ะคุณครูแพลวก็เริ่มที่วิธีการหารยาวเลยนะคะข้างในใส่จำนวนที่เป็นตัวตั้งที่เราวิเคราะห์เมื่อกี้แล้วคือ8,321ข้างหน้าใส่อะไรคะ39อ่ะทุกคนมาเริ่มพร้อมกันนำ39ไปหารอะไรเอ่ย39หาร8ได้ไม่ได้ไม่ได้ดังนั้นกระจาย8ในหลักพันไปรวมกับหลักร้อยดังนั้นหลักร้อยของเราจึงรวมเป็นอะไรคะ83เรามานำ39หาร83เราก็ทำเหมือนเดิมเลยคุณครูบอกว่าวันเนี้ย39คุณครูท่องสุขคูณไม่ได้เราต้องมีอะไรเอ่ยกระดาษทดขึ้นมาช่วยนะคะดังนั้นเดี๋ยวเราจะมีกระดาษทดขึ้นมาช่วยนักเรียนลองดูสิคิดว่าจำนวนอะไรเอ่ยคูณ39แล้วน่าจะใกล้เคียง83ถ้า39คูณ1ได้39เดี๋ยวเราลองเพิ่มหน่อยเป็น39คูณ2อ่ะทุกคนที่กระดาษทดของตนเองเลยนะคะ39คูณ239คูณ2ช่วยกันคูณไหนเริ่มแรกนำอะไรคูณกัน2คูณ9 2918ใส่8ทด1ต่อไป2คูณ3ได้6ทดอีก1เป็น7ดังนั้นผลคูณที่ได้คืออะไรคะ78คิดว่า78ใกล้เคียง83เรายังใกล้เคียงแล้วถ้าเพิ่มล่ะจาก39คูณ2เป็น39คูณ3นักเรียนคิดว่าจะเกินหรือว่าจะใกล้เคียงจะเกินอย่างแน่นอนนะคะดังนั้นเราได้แล้วว่า39คูณอะไรแล้วไม่เกิน83คะ2อ่ะนำ2ไปใส่ข้างบนอ่ะ39คูณ2ได้78นำ78ผลคูณใส่ข้างล่างและขีดเส้นใต้1เส้นเมื่อได้ผลคูณแล้วนำตัวตั้งกับผลคูณมาทำอะไรกันลบกันไหนบอกหน่อยนำอะไรลบกันคะนำอะไรลบกันเอ่ย3-8เหลือลบไม่ได้ไปทำอย่างไรดีไปกระจายจาก8เหลือ7จาก3จึงกลายเป็น13อ้าวทำอย่างไรต่อ13-8เหลือ5ได้มาแล้วนะคะเหลือ5ต่อไปนำ7-7เหลือ0ดังนั้นเศษตรงนี้เป็นเศษ5ในหลักอะไรด้วยหลักอะไรเอ่ยหลักร้อยถูกต้องไหมคะดังนั้น5ในหลักร้อยที่เป็นเศษถือว่ามาและใกล้เคียงเริ่มถูกต้องทำอย่างไรดีนำ2ลงมาเขียนดังนั้นนำ2มาเขียนหรือกระจายหลักร้อยไปให้หลัก10ในหลัก10จึงอ่านรวมกันเป็นอะไรคะ52ในหลักอะไรเอ่ย

0: ยในหลัก10นํา39หาร52หมายถึง39คูณอะไรได้52หรือใกล้เคียงถ้า39 1 39 39 2ล่ะ78ดังนั้นอะไรดี1เพราะถ้า2เกินไม่เกินคะที่เราคิดไว้เกินเห็นไหมกระดาษทบมีประโยชน์ต่อเราเรายังจะได้เห็นด้วยว่าเราคูณได้เท่าไหร่นะคะดังนั้นได้เป็น1อ่ะคุณครูแพรวก็จะใส่1ก่อน39คูณได้39ใส่39ด้านล่างขีดเส้นใต้อ้าวเมื่อใส่ผลคูณแล้วนำมาทำอะไรกันนำมาทำอะไรกันลบกันอ้าวไหนเมื่อกี้สัญญาแล้วนะว่าจะช่วยกันตอบดังนั้นทุกคนต้องเงยหน้าแล้วช่วยกันตอบทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเลยอ้าวไหนลบกันนำอะไรลบกันคะ2ลบ9 2ลบ9เหลือลบไม่ได้ไปกระจายต่อจาก5จาก5จึงเหลือ4จาก2จึงกลายเป็น12นํา12ลบ9สิคะ3 12ลบ9เหลือ3คุณแควใส่3ต่อไปข้างหน้าล่ะ4ลบ3เหลือ1ตอนนี้เศษที่ได้คืออะไรเอ่ย13แต่ยังอยู่ในหลัก10 13น้อยกว่า39ถือว่าเรามาถูกต้องแล้วทำอย่างไรต่อดีนำ1ในหลักหน่วยลงมานะคะหรือกระจายเศษในหลัก10ไปรวมกับหลักหน่วยดังนั้นในหลักหน่วยของเราจึงกลายเป็นอะไรทั้งหมด131เราก็จะนำ39มาหา131หมายถึง39คูณอะไรได้131คราวนี้เป็นการประมาณคำตอบอ่ะคุณครูแพลวเคยแนะนำไปว่าเราต้องดูว่าเลขโดดอะไรที่มาใส่ในหลักหน่วยที่เป็นผลหารแล้วคูณ9มาใส่ในหลักหน่วยถูกต้องไหมคะแต่เลขโดดตัวเดิมเมื่อนำไปคูณ3แล้วควรที่จะใกล้เคียงกับอะไรคะ13ถูกต้องไหมดังนั้น3คูณอะไรแล้วใกล้เคียงกับ13คะ3คูณอะไรเอ่ยแล้วใกล้เคียงกับ13 4อ่ะคุณครูแพรบอกเดี๋ยวเราจะลองคูณอ่ะทุกคนช่วยหน่อยเขียนที่กระดาษทดของตนเองเลย39คูณ4ค่ะอ่ะ39คูณ4ไหนเริ่มที่อะไรเอ่ยนำ4คูณ9 49 36ใส่6ทด3ต่อไป4คูณ3 12ทดอีก3 15ผลคูณที่ได้คืออะไรคะ156แล้วตัวตั้งของเราเป็น131ใช้ได้ไหมไม่ได้ดังนั้นจาก4จึงลดลงเหลือ3อ่ะไปต่อนํา39คูณ3ไหนเริ่มพร้อมกันนำ3คูณอะไรเอ่ย3คูณ9 3คูณ9ได้27ใส่7ทด2นำ3คูณอะไรต่อ3คูณ3 3คูณ3ได้9ทดอีก2รวมเป็น11ผลคูณที่ได้ไหนอ่านพร้อมกัน117ซึ่งตัวตั้งของเราเป็นอะไรนะตัวตั้งของเรา131ดังนั้นบอกหน่อย39คูณอะไรแล้วใกล้เคียงแบบไม่เกิน131 3คูณ3ผลหารของเราเป็น3ดังนั้นใส่3นะคะแล้วก็นำผลคูณที่ได้มาใส่เป็น117ขีดเส้นใต้ทำอย่างไรกันต่อคะลบกันไหนลบกันหน่อย1ลบ7ได้ไม่ได้ไม่ได้ไปกระจายจาก3เหลือ2จาก1กลายเป็น11 11ลบ7เหลือ4นะคะใส่4ต่อมา2ลบ1เหลือ1 1ลบ1เหลือ0ดังนั้น14เราเรียกว่าอะไรนะเศษมีตัวตั้งอีกไหมทุกคนไม่มีดังนั้นตอนนี้เศษของเราเป็น14ขีดเส้นใต้ข้อนี้ตอบอะไร213เศษ14อย่าลืมต้องตอบเศษด้วยนะคะดังนั้นเรานำมาตอบได้แล้วตรวจคำตอบการตรวจคำตอบแบบมีเศษไหนช่วยกันหน่อยการตรวจคำตอบแบบมีเศษหาอย่างไรในวงเล็บผลหารคูณ
1: ตัวหารบวกเ
0: ในวงเล็บผลหารคูณตัวหารบวกเศษเท่ากับตัวตั้งไหนช่วยกันหน่อยผลหารคืออะไรผลหารคือ213คูณตัวหารคือคูณ39แล้วบวกอะไรคะบวก14อ่ะคราวนี้ถึงขั้นตอนการตรวจคำตอบครูแพรบอกแล้วให้ใช้อะไรได้นะเมื่อกี้วันนี้เครื่องคิดเลขนะคะวันนี้อนุญาตให้ใช้เครื่องคิดเลขได้เพราะจำนวนของเราค่อนข้างมากอ่ะสลับกันสำหรับนักเรียนต้นทางนะคะสำหรับนักเรียนปลายทางเช่นเดียวกันหากมีเครื่องคิดเลขนำเครื่องคิดเลขขึ้นมาตรวจสอบไปพร้อมๆกันได้อ่ะใครมีเครื่องคิดเลขกดให้หน่อย213คูณ39อ่ะเอาแค่213คูณ39ก่อนนะอ้าวช่วยกดเครื่องคิดเลขให้หน่อย213คูณ39ได้คำตอบคือ
1: 8321
0: คุณครูแพลวให้กดแค่213คูณ39นะ
1: 8321
0: ได้มาเป็น8307ทำเราทำทีละขั้นตอนลูกแล้วทำอย่างไรต่อบวก14อ้าวลองกดเพิ่มต่อสิบวก14จึงได้เป็นเท่าไหร่เอ่ย
1: 8,321
0: นะคะก็จะได้เป็นคำตอบของเราเห็นไหมอ่ะคราวนี้ถึงเวลานักเรียนทุกคนปฏิบัติทุกคนหยิบสมุดขึ้นมานะคะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเลยคุณครูแพลวอยากให้นักเรียนได้ลองปฏิบัติก่อนที่จะได้กลับไปทำแบบฝึกหัดของตนเองนะคะอ่ะทุกคนเปิดแล้วอ่ะอีกนิดนึงลืมข้อนี้ลืมเขียนตอบเป็นตัวเลขไทยอย่าลืมนะทุกข้อเราเขียนตอบเป็นตัวเลขไทยด้วยอ่ะมาเขียนโจทย์ข้อที่2ลงในสมุดของตนเองได้เลยค่ะอ่ะสำหรับข้อที่2อ่านโจทย์ข้อที่2พร้อมกันค่ะเดี๋ยวให้เวลานักเรียนจดสักครู่หนึ่งใครจดแล้วเขียนบรรทัดวิธีทำได้เลยนะคะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางจดสักครู่หนึ่งเดี๋ยวเราทำไปพร้อมกันนะคะนักเรียนเขียนโจทย์เสร็จแล้วมาขึ้นคำว่าวิธีทำพร้อมกันนะคะใครเขียนโจทย์เสร็จแล้วขึ้นวิธีทำได้เลยรอแป๊บหนึ่งใครเขียนวิธีทำแล้วใส่เครื่องหมายหารยาวได้เลยค่ะจะสังเกตว่าพอเป็นตัวหารที่มีหลายหลักเราจะใช้เป็นการหารยาวสักส่วนใหญ่นะคะในข้อนี้ไหนบอกหน่อยอะไรเป็นตัวตั้งคะอะไรเอ่ยเป็นตัวตั้ง 15,665 อะไรเป็นตัวหาร13มาบรรทัดวิธีทำใส่เครื่องหมายหารยาวใส่จำนวนข้างในครูแพลวแนะนำนะคะเราจะเขียนห่างกันโดยไม่ใส่เครื่องหมายจุลภาคข้างหน้าใส่13ได้แล้วเขียนแบบนี้ต่อเลยใครเขียนถึงขั้นตอนนี้ให้ทุกคนนั่งตัวตรงคุณครูแพลวจะได้ทราบว่านักเรียนปฏิบัติตามคุณครูแพลวได้ถูกต้องนะคะเมื่อเขียนเสร็จแล้วไหนบอกพร้อมกันหน่อยนำ13ไปหารอะไรก่อนคะ13หาร1จะเห็นว่าสุขคุณแม่13เราไม่คล่องแต่เราคล่องสุขคุณแม่12มากกว่าถูกต้องไหมแบบนี้ไม่เป็นไรเราก็เริ่มที่13หาร1ในหลักหมื่น13หาร1ได้ไม่ได้ไม่ได้ทำอย่างไรดีกระจายจากหลักหมื่นไปรวมกับหลักพันดังนั้นในหลักพันจึงอ่านรวมกันเป็นอะไรคะ15 13หาร15หมายถึง13คูณอะไรได้15หรือใกล้เคียง
2: ไม่
0: เอาใกล้เคียง
2: 13
0: 13 1 13ทุกคนรู้อยู่แล้วใช่ไหมคะเพราะว่ามันใกล้เคียงกับ13อยู่แล้วดังนั้นผลหารของครูแพรเป็น1ใส่13ให้ตรงกับตัวตั้งในหลักพันที่เรากำลังจะหารใส่ผลคูณให้ตรงกับตัวตั้งในหลักพันที่เรากำลังจะหารนะคะแล้วทำอย่างไรต่อดี
1: ล
0: บกันอ่ะ5ลบ3เหลือ2 1ลบ1เหลือ0แบบนี้0เราจะไม่ใส่ก็ได้2เราเรียกว่าอะไรนะคะทุกคน2เราเรียกว่าอะไรนะเศษแต่เป็นเศษในหลักพันเรายังต้องทำอย่างไรต่อนำ6ในหลักร้อยลงมาถูกต้องไหมคะหรือง่ายๆคือการกระจายหลักพันอ่ะอ่านรวมกันเป็นอะไรคะทุกคน
1: 26
0: ดังนั้นเราจะต้องทำอย่างไรดีนำ13มาหาร

0: 16หมายถึง13คูณอะไรได้26หรือใกล้เคียง
1: 13 2
0: มั่นใจไหม
1: ม
0: ั่
1: นใจ
0: ถ้ามั่นใจถ้าใครไม่มั่นใจนักเรียนสามารถนำกระดาษทดขึ้นมาได้แต่คุณครูแพลวก็มั่นใจเหมือนนักเรียนเลย13คูณ2หรือ13บวก13เนี่ยได้26จริงๆดังนั้นเราได้เป็น2อ่ะใส่ผลคูณด้านล่างนำมาทำอะไรกันคะลบกันไหนดูหน่อย26ลบ26เหลือ0ถ้าเศษเป็น0แบบนี้เราอาจจะเขียนหรือไม่เขียนก็ได้สำหรับของคุณครูแพรคุณครูแพรจะไม่เขียนถ้าเศษของเราเป็น0เราก็จะไปทำอย่างไรเลยนำหลักถัดไปทำไมมาทันทีเลยนำหลักถัดไปลงมาทันทีเลยนะคะดังนั้นคุณครูแพรนะคะจะนำ6ลงมานะคะคือ6ในหลัก10ลงมาแต่ถ้าใครกลัวสับสนนักเรียนสามารถใส่เศษ0ได้มั้ยได้ไม่ผิดนะคะอ่ะตอนนี้ตัวตั้งในหลัก10ของเราเป็นอะไรทุกคน6นำ13หาร6หมายถึง
1: 13
0: คูณอะไรได้6
1: ไม่ม
0: ีไม่มีดังนั้นทำอย่างไรก่อนใส่0ก่อนที่ผลหารนะคะถ้าเมื่อไหร่ใส่0แล้วนักเรียนอาจจะลบกันอีก1รอบก็ได้หรือถ้าเมื่อไหร่เราใส่ผลหารที่เป็น0ที่หารไม่ได้แล้วเราก็จะกระจายเศษในหลัก10ไปรวมกับหลักหน่วยหรือการนำหลักหน่วยลงมาเขียนดังนั้นนักเรียนเวลาเขียนให้ตรงหลักกับที่เป็นตัวตั้งข้างบนด้วยนะคะคุณครูแพรขอเน้นย้ำเลยอ่ะตอนนี้ในหลักหน่วยตัวตั้งกลายเป็นอะไรแล้วทุกคน56หรือ65อ่านให้ถูกต้องนะคะไม่งั้นคำตอบของเราจะผิด65เราก็ต้องนำ13มาหาร65หมายถึง
1: 13
0: คูณอะไรได้65หรือใกล้เคียงนักเรียนช่วยกันดูจำนวนอะไรไม่รู้คูณ3แล้วใส่ในหลักหน่วยจำนวนอะไรไม่รู้คูณ1แล้วต้องได้6หรือใกล้เคียง6แล้วถ้า6อ่ะ
1: 6 78
0: มีบางคนคิดได้แล้วถ้าเป็น6มันจะได้78เกินทุกคนขอที่กระดาษทดก่อนเมื่อกี้คิดว่าอะไรนะคะ5ใช่ไม่ใช่นำ13คูณ5พร้อมกันนำ13คูณ5พร้อมกันโดยการนำอะไรคะนำอะไรเอ่ยนำ5คูณ3 5คูณ3 15ใส่5ทด1 5ทด1ต่อไปนำ5คูณอะไรคะทุกคน5คูณ1 5คูณ1ได้5ทดอีก1เป็น6ดังนั้นใส่6อ่ะขีดเส้นใต้2เส้นผลคูณเป็นอะไรพอดีเลยผลคูณเป็น65ซึ่งตรงกับอะไรพอดีเลยคะตรงกับอะไรของเราตรงกับตัวตั้งที่เป็น65พอดีเลยดังนั้นถูกต้องไหมถูกต้องผลหารตกลงเป็นอะไรนะทุกคน5ดังนั้นผลหารเป็น5ผลคูณเป็น65นำมาทำอะไรกันลบกันเหลือ0มีตัวตั้งอีกไหมไม่มีแล้วทำอย่างไรดีขีดเส้นใต้2เส้นแล้วตอบไหนข้อนี้ตอบอะไรคะนู่นใครตอบ0เมื่อกี้เวลาตอบถ้าใครอยู่ๆตอบ0มาทันทีทำไมเลยเอาไปเลย0คะแนนจริงๆเลยเพราะว่าผิดไหนข้อนี้ตอบอะไรคะทุกคนอุตสาหารมาได้ขนาดนี้แล้วเวลาตอบให้ถูกต้องด้วยนะคะผลหารจะอยู่ข้างบนเครื่องหมายหารยาวดังนั้น15,665 หารด้วย13เท่ากับ1,205ตรวจคำตอบหน่อยไหนบอกหน่อยตรวจคำตอบนำอะไรมาคูณกันคะข้อนี้มีเศษไหมนะไม่มีเศษดังนั้นนำอะไรมาคูณกันทุกคนนำผลหารคูณตัวหารนำเลขอะไรมาคูณกันนำจำนวนอะไรมาคูณกันคะนำ 1,205 คูณ13กดเครื่องคิดเลขให้หน่อยเลยตอนนี้ทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางกดเครื่องคิดเลขให้หน่อยค่ะกดเครื่องคิดเลขให้หน่อยสลับกันกดนะคะกดเครื่องคิดเลขให้หน่อย 1,205 คูณ13ไหนใครกดได้แล้วเดี๋ยวรอก่อนคนอื่นช่วยกันกดด้วยค่ะคุณครูมีเครื่องคิดเลขให้นักเรียนช่วยกดเครื่องคิดเลขให้หน่อยไหนกดได้เป็นอะไรคะ
1: หนึ่งห้าพันหกร้อย
0: เราก็จะได้คำตอบเป็น 15,665 แล้วก็อย่าลืมนะคะมาเขียนตอบเป็นตัวเลขไทยอ่ะเดี๋ยวให้เวลานักเรียนจดและตรวจสอบสักครู่หนึ่งนะคะตอนนี้แต่ละคนตรวจสอบแล้วก็จดของตนเองให้เรียบร้อยค่ะ

0: ไหนใครจดเสร็จแล้วใช่ไหมคะใครเสร็จแล้วขีดเส้นใต้ได้เลยนะคะจะสังเกตว่าวันนี้ตัวหารของเราเป็นอย่างไรนะวันนี้ตัวหารของเราเป็นอย่างไรนะเป็นตัวหารที่มากกว่า2หลักแล้วเป็นจำนวนเต็ม10มั้ยคะนักเรียนไม่เป็นสำหรับชั่วโมงนี้กับชั่วโมงที่แล้วอันไหนยากกว่ากันนักเรียนคิดว่าชั่วโมงนี้จะเห็นว่านักเรียนต้องมีการคาดคะเนผลหารของเราใช่มั้ยคะแล้วก็ไปที่กระดาษทดนะคะเวลาหารนักเรียนคิดว่าวันนี้การมานของนักเรียนนักเรียนจะใช้การหารสั้นหรือการหารยาวการหารยาวอย่างแน่นอนแล้วอย่าลืมนะคะเวลาหารเราจะเริ่มหารจากหลักที่อยู่ทางซ้ายสุดให้นักเรียนตรวจคำตอบในแต่ละข้อด้วยวันนี้การหารของเราเป็นจำนวน2หลักแต่ไม่เป็นจำนวนเต็ม10นักเรียนต้องมีการคาดคะเนคำตอบแล้วนำไปคูณที่กระดาษทดก่อนถ้านักเรียนคูณแล้วผลหารของนักเรียนนะคะผลคูณของนักเรียนเนี่ยไม่เกินนักเรียนสามารถมานำมาเป็นผลหารของตัวเองได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูแพลวอยากให้นักเรียนช่วยกันสรุปบทเรียนสักเล็กน้อยแล้วเดี๋ยวจะฝากแบบฝึกหัดเป็นการบ้านดีกว่านะคะเนื่องจากเวลาของเราเหลือน้อยแล้วนะคะจากการหารของเรามีการหารสั้นและการหารยาวซึ่งการหารสั้นการหารยาวขึ้นอยู่กับความถนัดของนักเรียนแล้วก็ขึ้นอยู่กับโจทย์แต่เมื่อหารมาแล้วผลหารของเรานะคะจะเห็นได้ว่าจะมี2แบบคือการหารแบบลงตัวกับการหารแบบไม่ลงตัวการหารแบบลงตัวเป็นแบบไหนนะคะนักเรียน
1: ไม
0: ่มีเศษหรือเศษของเราเป็นอะไรเป็นศูนย์นะคะการหารลงตัวของเราเป็นการหารที่ไม่มีเศษมีเศษเป็นศูนย์ซึ่งการหารลงตัวเราจะพบว่าถ้านักเรียนนำผลหารคูณกับตัวหารจะมีค่าเท่ากับตัวตั้งหรือวิธีการตรวจสอบที่เราเคยถามอ้าวไหนอ่านพร้อมกันได้ไม่ได้แต่ถ้าเป็นการหารแบบไม่ลงตัวล่ะการหารแบบไม่ลงตัวหมายถึงอะไรก่อนการหารมีเศษซึ่งเศษของเราต้องไม่ใช่อะไรต้องไม่ใช่ศูนย์เป็นเศษอื่นๆแต่เศษของเรายังต้องน้อยกว่าตัวหารของเรานะคะจะพบว่าถ้านักเรียนนำผลหารคูณกับตัวหารและบวกกับเศษจะได้เท่ากับตัวตั้งหรือตามที่เราเคยบอกกันคือการนำในวงเล็บผลหารคูณกับตัวหารบวกเศษจะเท่ากับตัวตั้งดังนั้นเวลาปฏิบัติฝากให้นักเรียนตรวจคำตอบด้วยได้ไหมคะได้ไม่ได้ได้นะคะนักเรียนต้องมีการตรวจคำตอบจากวันนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูแพลวจะฝากแบบฝึกหัดที่ 1.36 วันนี้ให้ทำข้อที่2กับข้อที่3แต่ถ้าใครมีเวลาเหลืออาจจะปฏิบัติข้อ1หรือข้ออื่นที่คุณครูไม่ได้สั่งด้วยก็ได้การบ้านของเราวันนี้เป็นข้อไหนเอ่ยทุกคนข้อ2และข้อ3นะคะเป็นแบบฝึกหัด 1.36 นะคะสำหรับคุณครูปลายทางฝากคุณครูปลายทางนะคะเตรียมแบบฝึกหัดให้กับนักเรียนปลายทางด้วยพร้อมกับฝากคุณครูปลายทางช่วยตรวจการหารของนักเรียนด้วยนะคะว่านักเรียนทำถูกต้องหรือไม่เพราะจะเห็นได้ว่าการหารของเราวันนี้ค่อนข้างที่จะยากขึ้นสักเล็กน้อยนะคะดังนั้นฝากคุณครูปลายทางตรวจสอบความถูกต้องของนักเรียนปลายทางด้วยสำหรับแบบฝึกหัดของเราวันนี้อย่าลืมนะข้อที่2กับข้อที่3ฝากเป็นการบ้านให้นักเรียนด้วยนะคะนักเรียนทุกคนอย่าลืมกลับไปทำมาดูดีกว่าบทเรียนครั้งต่อไปไหนอ่านพร้อมกันค่ะ

0: การหารจำนวนนับที่มีตัวหาร3หลักคิดว่าเป็นอย่างไรคราวนี
1: ้
0: ยากกว่าเดิมอีกดังนั้นนักเรียนต้องกลับไปทบทวนการหารของวันนี้ให้ได้เพื่อเตรียมความพร้อมมาเรียนในชั่วโมงถัดไปกับคุณครูแพรนะคะทุกคนต้องกลับไปฝึกเลยนะคะไม่งั้นเดี๋ยวชั่วโมงถัดไปเนี่ยของเราจะเริ่มยากขึ้นแล้วนะคะสำหรับคุณครูปลายทางฝากคุณครูปลายทางเตรียมแบบฝึกหัดที่ 1.37 ให้กับนักเรียนปลายทางด้วยนะคะเพื่อเตรียมความพร้อมมาเรียนในชั่วโมงถัดไปสำหรับนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางทุกคนเลยคุณครูแพลวขอฝากให้นักเรียนกลับไปทบทวนแล้วก็ทำแบบฝึกหัดนะคะเพื่อมีความรู้เดิมนะคะที่แน่นแล้วเรียนเตรียมเรียนในชั่วโมงถัดไปนะคะได้ไม่ได้ได้ไหมคะและอย่าลืมเรายังมีการท่องสุขคูณกันอยู่นะคะนักเรียนต้นทางคนไหนที่ยังไม่มาท่องสุขคูณกับคุณครูแพลวมาท่องสุขคูณด้วยนักเรียนปลายทางเช่นเดียวกันเลยสามารถฝึกท่องสุขคูณกับคุณครูปลายทางด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: 7มหัศจรรย์ที่มีภาระหนักอึ้งคือต้องทำความดีเพิ่มพลังขณะเดียวกันก็ต้องเดินทางไปให้ทันพระจันทร์เต็มดวงและมีคนร้ายที่จ้องจับตัวตอนนี้7มหัศจรรย์เดินทางมาถึงชายหาดอีกที่หนึ่งแล้วพระจันทร์ก็ใกล้จะเต็มดวงมากขึ้นทุกทีเร็วเข้ามีตัวอะไรนอนอยู่ที่นั่นแน่โอ้ตัวอะไรใครรู้จักบ้างมันคือแมวน้ำที่อยู่แถบเกาะกรีนแลนด์นั่นเองแมวน้ำไม่ใช่แมวไม่ใช่ปลาเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมหายใจบนบกแต่อยู่ในน้ำได้นานพวกเขาช่างน่ารักดูสิไม่มีมือไม่มีเท้าแต่ใช้ครีบคล่องแคล่วยามอยู่บนบกและครีบนี้ช่วยให้ว่ายน้ำรวดเร็วด้วย
1: คลื่นที่เกิดจากพายุเมื่อคืนคงจะซัดมาที่นี
0: ่แต่ที่เนี่ยอากาศร้อนเกินไปสำหรับมันเราต้องช่วยพามันกลับบ้านนะแล้วจะช่วยมันยังไงล่ะบ้านเจ้านี่ก็อยู่ตั้งไกลใช่เกือบถึงขั้วโลกเหนือโน่นงั้นถ้าเราพาเจ้านี่ไปส่งถึงบ้านฉันกลัวว่าพวกเราอ่ะจะไปไม่ทันพระจันทร์เต็มดวงเลยสิ
2: จริงด้วยแล้วพลังงานที่มีอยู่จะเหลือพอไปดวงจันทร์หรอ
0: ยุ่งละสิเกิดข้อขัดแย้งกันเองซะแล้วแต่ฉากฉายก็ยังยืนยันที่จะพาแมวน้ำน้อยกลับบ้านให้ได
1: ้แต่ถ้าเราปล่อยทิ้งไว้เจ้าแมวน้ำน้อยต้องแห้งตายอยู่ตรงนี้แน่
0: ๆถ้าพวกเราพาไปส่งให้เร็วที่สุดก็อาจจะไปทันก็ได้นะ
3: แต่เราไม่ควรเสี่ยงภารกิจที่เราอุตส่าห์ทุ่มเทกันมาทั้งหมดอ่ะจะล้มเหลวนะ
4: แต่เจ้าแมวน้อมันน่าสงสารเนาะ
3: ไม่รู้ละฉันไปก่อนแล้วเราไปกันเถอะ
1: แต่การช่วยเหลือผู้อื่นก็เป็นภารกิจของเราเหมือนกัน
0: ดังนั้นเราต้องช่วยเจ้าตัวนี้ก่อน
2: จะเอายังไงกันดี
4: โพมาทะเลาะกันซะอย่างนี
5: ้แต่ถ้าเราแยกกันเราก็จะทำอะไรไม่ได้เลยตองตามอย่าใจร้อนนะเราควรจะฟังฉากับฉายนะ
3: ก็ได้แต่ถ้าไปดวงจันทร์ไม่สำเร็จก็อย่าหาว่าเราไม่เตือนก็แล้วกัน
5: งั้นอย่ามัวรอช้าอยู่เลยพวกเรามาร่วมพลังกันเถอะ
0: แปลงกายแยกย้ายกัน

0: ตอนที่หนูหลงทางอยู่ตัวเดียวคิดถึงเพื่อนๆมากยิ่งเห็นพวกท่านอยู่ด้วยกันแบบนี้ก็ยิ่งคิดถึงเพื่อน
1: นั่นสิการได้อยู่กับเพื่อนๆมันดีกว่าแยกกันจริงๆนะ
2: ฉันก็ว่าอย่างนั้นล่ะ
0: มหัศจรรย์พาแมวน้ำน้อยไปส่งบ้านได้แล้วทำให้พลังความดีเพิ่มขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งแต่ว่าเดินทางออกนอกเส้นทางมาไกลขนาดนี้พวกเขาจะไปทันเวลาหรือเปล่านะติดตามได้ในตอนต่อไปนะคะ

0: ดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีครูที่อยู่ปลายทางนักเรียนที่อยู่ต้นทางและนักเรียนที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกคนทุกโรงเรียนเลยนะครับสำหรับวันนี้กลับมาพบกันในรายวิชาการงานอาชีพระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4นะครับโดยพบกับครูวิทยาปัญญายืนนะครับและวันนี้นักเรียนที่อยู่ต้นทางปลายทางจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องมารยาทในการใช้ห้องเรียนนะครับอย่าลืมนะครับว่าเด็กๆจะต้องหยิบเอาสมุดวิชาการงานอาชีพขึ้นมาครับพร้อมกับเขียนวันที่แล้วก็ชื่อเรื่องให้เรียบร้อยนะครับระหว่างนี้นะครับครูวิขอแจ้งถึงจุดประสงค์ของการเรียนรู้ครับจุดประสงค์ของการเรียนรู้ในวันนี้มีทั้งหมดอยู่3ข้อนะครับประกอบไปด้วยข้อที่1เลยนะครับข้อที่1นะครับนักเรียนสามารถอธิบายมารยาทในการใช้ห้องเรียนได้นะครับข้อที่2นะครับนักเรียนสามารถฝึกมารยาทในการใช้ห้องเรียนได้อย่างถูกต้องและข้อที่3นะครับนักเรียนเห็นคุณค่าของการมีมารยาทในสังคมที่ดีนะครับจุดประสงค์ของครูในวันนี้ง่ายมากเลยนะครับเชื่อได้ว่าทั้งต้นทางปลายทางสามารถทําได้อย่างแน่นอนเลยนะครับแต่ก่อนที่จะไปดูในเนื้อหาในวันนี้นะครับครูวินะครับจะมีบทบาทสมมุตินะครับแสดงโดยนักเรียนที่อยู่ต้นทางนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับว่านักเรียนที่อยู่ต้นทางนั้นจะแสดงบทบาทสมมุติอะไรให้กับนักเรียนที่อยู่ปลายทางชมครับ

0: นักเรียนได้รับชมไปแล้วใช่ไหมครับเป็นอย่างไรบ้างครับรู้สึกอย่างไรเอ่ยแล้วนักเรียนที่อยู่ต้นทางครับได้เห็นเพื่อนๆแสดงไปนะครับรู้สึกอย่างไรครับอยากให้บรรยากาศในชั้นเรียนของเราเป็นแบบนี้ไหมครับ
1: ไม
0: ่เลยใช่ไหมครับเพราะอะไรครับอะไรเอ่ยน่ารำคาญน่าเบื่อมากเลยใช่ไหมครับมีคนตั้งใจเรียนอยู่ใช่ครับเห็นว่ามีนักเรียน2คนกำลังตั้งใจทำการบ้านและอ่านหนังสืออยู่แต่ก็ยังมีสภาพแวดล้อมนั่นก็คือเพื่อนใช่ไหมครับบางคนก็หยิบขนมขึ้นมาทานและบางคนก็แกล้งเพื่อนเล่นหรือเคราะห์เสียงดังบรรยากาศแบบนี้ถือว่าเป็นบุคคลที่ไม่มีมารยาทนะครับเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีนะครับจึงเป็นที่มาของเราที่จะต้องมาเรียนมารยาทที่ดีในห้องเรียนของเราในวัน

0: นี้ครับเอาละครับมาย้อนคำถามชวนคิดกันหนึ่งคำถามนะครับตอนนี้ขอให้นักเรียนทั้งต้นทางปลายทางยืดตัวให้ตรงครับย้อนคิดกันสักนิดนะครับครูวิมีคำถามว่านักเรียนไม่ชอบให้เพื่อนปฏิบัติตนอย่างไรในห้องเรียนทบทวนคำถามอีกหนึ่งครั้งนะครับนักเรียนไม่ชอบให้เพื่อนปฏิบัติตนอย่างไรในห้องเรียนนะครับตอนนี้ถ้านักเรียนที่อยู่ปลายทางได้คำตอบแล้วนะครับกฎกติกาเช่นเดิมยกมือนะครับแล้วก็ตอบคำตอบนั้นกับครูปลายทางตามลำดับที่ยกมือเลยนะครับตอนนี้นักเรียนที่อยู่ต้นทางเขาได้คำตอบแล้วบ้างครับตอนนี้นักเรียนหลายคนได้คำตอบแล้วนะครับขอเชิญตัวแทนกลุ่มที่หนึ่งเลยครับ
1: ลอกการบ้านผู้อื่นหรือลอกงานของผู้อื่นเป็นการไม่ให้เกียรติคนที่ตั้งใจทำงานอย่างหนักค่ะ
0: เก่งมากเลยครับคนต่อไปล่ะครับ
2: พูดคุยเสียงดังหรือรบกวนเพื่อนๆขณะตั้งใจเรียนค่ะ
0: ถูกต้องแล้วครับมีใครอีกครับกลุ่มที่สองครับเชิญครับ
3: ขัดจังหวะครูและเพื่อนค่ะ
0: เก่งมากเลยครับใครอยากตอบอีกบ้างครับขอตัวแทนกลุ่มที่3นะครับ
4: เล่นโทรศัพท์ทำให้ผู้อื่นเสียสมาธิค่ะ
0: เก่งมากเลยครับขอตัวแทนกลุ่มที่5ครับ
5: แกล้งเพื่อนแล้วไม่เคารพเพื่อนค่ะสร้างความวุ่นวายให้กับเพื่อนค่ะ
0: เก่งมากเลยครับมีใครตอบอีกครับเชิญเลยครับ
6: ไม่ช่วยเหลือเพื่อนทำงานกลุ่มทำให้รับภาระหนักขึ้นค่ะ
0: เก่งมากเลยครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับสุดยอดเลยนะครับสำหรับมารยาทในการใช้ห้องเรียนนั้นนะครับอย่าลืมนะครับว่าเด็กๆนั้นจะต้องจดบันทึกไว้ด้วยนะครับไม่ฟังอย่างเดียวนะครับหมายถึงห้องเรียนนะครับเป็นสถานที่ให้ความรู้และทำกิจกรรมของนักเรียนและครูนะครับการอยู่ร่วมกันในห้องเรียนนั้นก็ควรที่จะมีมารยาทที่จะต้องปฏิบัติที่ดีต่อกันดังนี้เลยนะครับเริ่มจากข้อที่1นะครับเราจะต้องเข้าเรียนให้ตรงเวลาที่กำหนดไว้นะครับเพราะการเข้าเรียนตรงเวลานั้นนะครับจะทำให้นักเรียนนั้นฝึกระเบียบวินัยฝึกความมีความรับผิดชอบนะครับทั้งตนเองแล้วก็ผู้อื่นนะครับอีกอย่างนั้นจะทำให้ไม่พลาดโอกาสในการเรียนเนื้อหาต่างๆได้อีกด้วยนะครับกรณีถ้าใครไม่ค่อยตรงต่อเวลาเลยนะครับครูวิขอแนะนำนะครับให้นักเรียนนะครับสวมนาฬิกาครับแล้วก็คอยดูนาฬิกาบ่อยๆนะครับเพื่อที่จะได้เตรียมตัวในการทำกิจกรรมได้ถูกต้องครับนี่ก็คือการเข้าเรียนให้ตรงเวลานะครับต่อไปในข้อที่2นะครับเมื่อต้องการถามครูนะครับควรยกมือขึ้นก่อนและไม่ควรพูดแทรกขณะที่ครูกำลังสอนนะครับเพราะจะทำให้รบกวนสมาธิเพื่อนๆที่กำลังเรียนอยู่นะครับเป็นสิ่งสำคัญเลยนะครับยกมือก่อนหลังจากนั้นก็รอจังหวะนะครับเมื่อคุณครูให้จังหวะนั้นนะครับก็จึงถามคำถามนั้นกับคุณครูได้นะครับเราไม่ควรที่จะพูดแทรกนะครับต่อไปในข้อที่3นั้นนะครับไม่รบกวนสมาธิของครูและเพื่อนขณะเรียนนะครับยกตัวอย่างเช่นไม่เล่นหรือหยอกล้อกันนะครับจนทำให้เกิดการเสียงดังเป็นการรบกวนสมาธินะครับทั้งเพื่อนๆที่นั่งข้างเราหรืออาจจะทำให้รบกวนสมาธิคุณครูที่กำลังสอนอยู่หน้าชั้นเรียนนะครับฉะนั้นไม่ควรที่จะรบกวนสมาธิของครูและเพื่อนขณะเรียนนะครับต่อไปข้อที่4นะครับไม่รับประทานอาหารและเครื่องดื่มในห้องเรียนนะครับเป็นสิ่งสำคัญเลยการรับประทานอาหารในห้องเรียนนั้นจะทำให้ห้องเรียนของเรานั้นมีกลิ่นใช่ไหมครับยกตัวอย่างเช่นถ้านักเรียนนำทุเรียนมาทานในห้องเรียนจะเป็นอย่างไรครับมีกลิ่นเหม็นแน่นอนเลยนะครับทำให้พื้นห้องเรียนของเรานั้นสกปรกเลอะเทอะนะครับแต่ถ้านักเรียนหิวจริงๆนะครับนักเรียนก็ควรที่จะ ออกไปรับประทานอาหารที่เหมาะสมเช่นโรงอาหารเป็นต้นนะครับ

สำหรับในข้อที่5นั้นนะครับไม่ทำงานของวิชาอื่นขณะเรียนอีก1วิชาอยู่นะครับจะส่งผลให้นักเรียนนั้นนะครับขาดสมาธิและความตั้งใจเรียนลดลงนะครับอีกทั้งยังไม่ให้เกียรติครูผู้สอนที่กำลังสอนอยู่ด้วยนะครับและนักเรียนก็จะไม่เข้าใจเนื้อหาในรายวิชานั้นๆ นะครับวิธีการแก้ปัญหาง่ายเลยครับนักเรียนนักเรียนควรที่จะหาเวลาว่างนะครับไปทำงานที่ค้างนะครับหรืออาจจะทำเป็นการบ้านนะครับไม่ควรทำงานวิชาอื่นในขณะเรียนอีกวิชาหนึ่งเป็นต้นนะครับสำหรับในข้อที่6เลยนะครับหลายคนเลยที่ชอบศิลปะนะครับก็ไม่ควรที่จะคิดเขียนวาดรูปนะครับลงบนโต๊ะเก้าอี้ผนังห้องประตูหน้าต่างหรือพื้นห้องเรียนนะครับจะส่งผลให้โต๊ะเก้าอี้ของเรานั้นเป็นอย่างไรครับนักเรียนมีรอยใช่ไหมครับแล้วก็มีคราบสกปรกอีกอย่างโต๊ะเก้าอี้ก็ไม่ได้เป็นของนักเรียนเป็นพื้นที่ที่เราจะต้องใช้ด้วยกันทั้งหมดนะครับรุ่นน้องก็จะมาเรียนต่อฉะนั้นเราก็ไม่ควรที่จะไปขีดเขียนนะครับทำให้โต๊ะหรือหน้าต่างเก้าอี้เสื่อมสภาพเสียหายนะครับเป็นการทำลายทรัพย์สินส่วนรวมได้นะครับสำหรับในข้อที่7นั้นนะครับไม่ควรลากโต๊ะหรือเก้าอี้เสียงดังนะครับถ้าต้องการเคลื่อนย้ายก็ควรที่จะยกไปถ้านักเรียนยกหรือเคลื่อนก็จะทำให้เสียงเบาแต่ถ้านักเรียนลากปุ๊บเสียงก็จะไปกระแทกกับพื้นทำให้เสียงดังขาดสมาธิในการเรียนได้นะครับอีกทั้งยังอาจจะเกิดอุบัติเหตุในการลื่นล้มนะครับหรือชนได้อีกด้วยครับตอนนี้เด็กๆตั้งใจจดกันด้วยนะครับอย่าลืมนะครับไม่ฟังอย่างเดียวนะครับสำหรับในข้อที่8นั้นนะครับมีน้ำใจต่อเพื่อนในห้องเรียนนะครับเช่นช่วยกันทำงานกลุ่มด้วยความเต็มใจนะครับเป็นการแสดงถึงความมีน้ำใจแล้วสร้างความประทับใจในหมู่คณะนะครับสร้างความสามัคคีเป็นการฝึกทักษะการใช้สังคมร่วมกันนะครับอย่าลืมนะครับเวลาที่เรามีความรู้เราสามารถที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนข้างๆหรือภายในกลุ่มนะครับนี่ก็จะแสดงถึงการมีน้ำใจของเราได้อีกด้วยนะครับต่อไปนะครับข้อที่9เมื่อต้องการออกนอกห้องเรียนขณะที่ครูกำลังสอนต้องขออนุญาตก่อนทุกครั้งนะครับเวลาที่นักเรียนจะขออนุญาตนั้นง่ายๆเลยนะครับยกมือขึ้นมาก่อนแล้วก็พูดขึ้นว่าครูครับขออนุญาตครับผมขออนุญาตไปเข้าห้องน้ำได้ไหมครับหลังจากที่คุณครูอนุญาตแล้วนักเรียนก็ค่อยๆเดินออกไปนะครับซึ่งเวลาเปิดปิดประตูนั้นก็ควรที่จะเปิดเบาๆกระแทกเสียงดังได้ไหมครับไม่ได้เพราะจะทำให้รบกวนสมาธิของครูแล้วก็เพื่อนๆในชั้นเรียนนะครับหลังจากที่นักเรียนทำธุระของนักเรียนเสร็จแล้วนักเรียนก็ค่อยๆเปิดประตูนะครับแล้วก็ปิดประตูเบาๆนะครับพร้อมกับขออนุญาตคุณครูเข้ามานั่งที่นะครับที่ประจำของตนเองนะครับไม่เดินเพ่นพ่านไปมาในห้องเรียนครับสำหรับในข้อที่10นั้นนะครับเชื่อฟังคำอบรมสั่งสอนของครูนะครับเพราะการเชื่อฟังคำอบรมสั่งสอนของครูนั้นนะครับจะทำให้นักเรียนปฏิบัติตามกฎตามระเบียบของโรงเรียนได้นะครับและจะทำให้นักเรียนนั้นอยู่ในสังคมร่วมกับผู้อื่นได้นะครับนี่ก็คือเป็นมารยาทเบื้องต้นนะครับในการใช้ห้องเรียนอย่างถูกต้องนะครับและยังมีอีกหลายข้อเลยนะครับที่นักเรียนจะต้องปฏิบัตินะครับซึ่งมารยาทนั้นก็เป็นการแสดงออกจากตัวตนของเรานะครับทั้งกริยาท่าทางวาจาคำพูดนะครับที่สุภาพอ่อนน้อมถ่อมตนนั่นเองนะครับตอนนี้นักเรียนทั้งต้นทางปลายทางจดบันทึกเสร็จหรือยังครับหลายคนจดเสร็จแล้วใช่ไหมครับเมื่อจดบันทึกเสร็จแล้วยืดตัวให้ตรงครับเดี๋ยวเรามาฟังคำถามชวนคิดกันอีกหนึ่งคำถามครับสำหรับคำถามชวนคิดที่ครูวินำมาฝากนักเรียนนั้นนะครับนักเรียนจะมีวิธีการอย่างไรนะครับให้ห้องเรียนของเราน่าอยู่นะครับทบทวนคำถามอีกหนึ่งครั้งนะครับนักเรียนจะมีวิธีการอย่างไรให้ห้องเรียนของเรานั้นน่าอยู่นะครับกฎกติกาก็เช่นเดิมเลยนะครับนักเรียนที่อยู่ปลายทางถ้าได้คำตอบแล้วก็ยกมือนะครับตอบคำตอบนั้นกับครูปลายทางได้เลยนะครับตอนนี้เดี๋ยวเรามาฟัง

0: คำตอบจากนักเรียนที่อยู่ต้นทางกันบ้างนะครับนักเรียนคิดได้กันหรือยังครับหลายคนได้คำตอบแล้วใช่ไหมครับใครได้แล้วยกมือขึ้นครับโอ้โหทุกกลุ่มเลยนะครับเราขอตัวแทนกลุ่มที่หนึ่งก่อนนะครับเชิญเลยครับ
1: พูดสุภาพกับเพื่อนๆและคุณครูค่ะ
0: เก่งมากเลยครับต่อไปขอตัวแทนกลุ่มที่สามครับ
1: แสดงความคิดอย่างสุภาพและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นครับ
0: เก่งมากเลยนะครับต่อไปขอตัวแทนกลุ่มที่4ครับเชิญครับ
2: ทำงานในกลุ่มเป็นทีมและแบ่งปันช่วยเหลือกันในกลุ่มครับ
0: เก่งมากเลยครับขอตัวแทนกลุ่มที่4ยังไม่หมดใช่ไหมครับเชิญครับ
3: สร้างบรรยากาศที่ดีสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพื่อนครับ
0: เก่งมากเลยนะครับขอตัวแทนกลุ่มที่3ครับ
4: เข้าร่วมและมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆของห้องเรียนอย่างเต็มที่ค่ะ
0: เก่งมากเลยนะครับเดี๋ยวเราไปฟังคำตอบของกลุ่มที่2กันบ้างครับเชิญเลยครับ
5: มีน้ำใจช่วยเหลือสนับสนุนเพื่อนเมื่อเพื่อนมีปัญหาหรือคำถามครับ
0: เก่งมากเลยครับขออีกหนึ่งคนครับกลุ่มที่สองครับ
6: มีความรับผิดชอบทำการบ้านและงานที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จตรงเวลาครับ
0: เก่งมากเลยครับขอตัวแทนกลุ่มที่5ครับ
7: เคารพคุณครูให้เกียรติเพื่อนๆค่ะ
0: เก่งมากเลยครับขออีกสักหนึ่งคนได้ไหมครับกลุ่มที่5
8: ทำความสะอาดในห้องเรียนค่ะ
0: เก่งมากเลยครับปรบมือให้เพื่อนๆหน่อยครับสุดยอดเลยนะครับนี่ก็คือคำตอบของนักเรียนที่อยู่ต้นทางนะครับเชื่อได้ว่านักเรียนที่อยู่ปลายทางก็สามารถตอบได้เช่นเดียวกันนะครับเอาละครับมาถึงช่วงของการทำกิจกรรมของเราในวันนี้แล้วนะครับสำหรับกิจกรรมในวันนี้นะครับบทบาทของครูที่อยู่ปลายทางนะครับครูวิขอความอนุเคราะห์ครูที่อยู่ปลายทางนะครับช่วยแจกใบงานที่3เรื่องมารยาทในการใช้ห้องเรียนนะครับให้กับนักเรียนนะครับหลังจากนั้นเมื่อนักเรียนทำเสร็จแล้วนะครับคุณครูสุ่มให้นักเรียนออกมานำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียนนะครับสำหรับบทบาทของนักเรียนทั้งต้นทางปลายทางนั้นนะครับหลังจากที่ได้รับใบงานแล้วนะครับให้นักเรียนเขียนชื่อชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยนะครับและเมื่อทำเสร็จแล้วนะครับให้นักเรียนเตรียมตัวแทนนักเรียนออกมานำเสนอผลงานนะครับนี่ก็คือจะเป็นรูปร่างหน้าตาของใบงานในวันนี้นะครับอย่าลืมนะครับว่าเด็กๆ เขียนชื่อชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยพร้อมกับอ่านคำชี้แจงนะครับหลังจากนั้นก็ลงมือทำกิจกรรมได้เลยครับนี่ก็คือเป็นใบงานที่3มารยาทในการใช้ห้องเรียนนะครับถ้าเด็กๆพร้อมแล้วก็สามารถลงมือทำกิจกรรมได้เลยครับ

0: ตอนนี้นะครับหมดเวลาของการทำกิจกรรมแล้วนะครับครูวิขอสุ่มตัวแทนนักเรียนออกมานำเสนองานนะครับขอสุ่มตัวแทนกลุ่มที่1สัก1คนครับเชิญครับเชิญเลยครับ
1: สถานที่ในภาพคือห้องเรียนวิชาการงานอาชีพบุคคลในภาพมีใครบ้างนักเรียนชั้นป.4จำนวน3คนพฤติกรรมที่ควรปฏิบัติกับบุคคลในภาพมีอะไรบ้างเข้าเรียนตรงเวลาถ้าไม่ปฏิบัติจะส่งผลต่อห้องเรียนอย่างไรบ้างไม่เข้าใจเนื้อหาหรือขาดโอกาสการเรียนรู้ครับ
0: เก่งมากเลยครับต่อไปขอตัวแทนกลุ่มที่2ครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับ
2: สถานที่ในภาพคือห้องเรียนบุคคลในภาพมีใครบ้างนักเรียนพฤติกรรมที่ควรปฏิบัติกับบุค

0: ุณในภาพเมื่อต้องการถามครูควรยกมือขึ้นก่อนถ้าไม่ปฏิบัติจะส่งผลต่อห้องเรียนอย่างไรบ้างขัดจังหวะครูและเพื่อนร่วมชั้นเรียนส่งผลต่อการเรียนรู้ค่ะ
1: เก่งมากเลยนะครับต่อไปขอตัวแทนกลุ่มที่3สัก1คนครับเชิญเลยครับ
2: สถานที่ในภาพคือในห้องเรียนครับบุคคลในภาพมีใครบ้างเพื่อนในห้องพฤติกรรมที่ควรปฏิบัติบุคคล
1: กับบุคคลในภาพ
2: กับบุคคลในภาพใน
1: มีอะไรบ้าง
2: มีอะไรบ้างห้ามเพื่อนไม่ให้ขีดผนังครับถ้าไม่ปฏิบัติจะส่งผลต่อห้องเรียนอย่างไรบ้างห้องเรียนจะสะอาดขึ้นครับ
1: เก่งมากเลยนะครับต่อไปขอตัวแทนกลุ่มที่4ครับเชิญครับเชิญเลยครับ
3: สถานที่ในภาพคือห้องเรียนบุคคลในภาพมีใครบ้างเพื่อนๆในห้องเรียนพฤติกรรมที่ควรปฏิบัติกับบุคคลภาพมีอะไรบ้างช่วยกันทำเวรประจำวันถ้าไม่ปฏิบัติจะส่งผลต่อห้องเรียนอย่างไรบ้างห้องเรียนจะสกปรกค่ะ
1: เก่งมากเลยครับขอตัวแทนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่5ครับเชิญครับ
4: สถานที่ในภาพคือที่ใดห้องเรียนบุคคลในภาพมีใครบ้างมีนักเรียนพฤติกรรมที่ควรปฏิบัติกับบุคคลในภาพมีอะไรบ้างนักเรียนช่วยกันทำความสะอาดถ้าไม่ปฏิบัติจะส่งผลต่อห้องเรียนอย่างไรอาจจะทำให้สกปรกและไม่น่าอยู่ได้ค่ะ
1: เก่งมากเลยครับปรบมือให้เพื่อนๆหน่อยครับเอาละครับตอนนี้นะครับก็ถึงเวลาของเราที่เราจะต้องมาสรุปบทเรียนกันแล้วนะครับสำหรับสรุปบทเรียนในวันนี้นะครับครูวิสรุปได้ว่าห้องเรียนเป็นสถานที่ให้ความรู้และทำกิจกรรมกับเพื่อนเราจึงควรปฏิบัติตนอย่างมีมารยาทต่อกันนะครับเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนะครับสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนั้นนะครับนักเรียนที่อยู่ปลายทางต้นทางจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องมารยาทในการใช้ห้องน้ำและห้องส้วมนะครับสำหรับสิ่งที่จะต้องเตรียมนะครับก็คือใบงานที่4เรื่องมารยาทในการใช้ห้องน้ำและห้องส้วมนะครับพร้อมกับแบบประเมินตนเองนะครับสำหรับแบบประเมินตนเองใบความรู้และใบงานนั้นนะครับคุณครูที่อยู่ปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นะครับสำหรับวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วไว้พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

7มหัศจรรย์จากดาวเรขาคณิตพลัดตกลงสู่โลกและต้องสะสมพลังความดีใหม่ด้วยการช่วยเหลือผู้อื่นเพื่อเดินทางต่อไปยังดวงจันทร์หลังจากพบเด็กน้อยผู้สนใจเรื่องดวงจันทร์เหมือนกันแล้ว7มหัศจรรย์ตกลงใจเดินทางต่อไปยังฐานดินสู่ดวงจันทร์ที่อยู่ทางทิศตะวันตก

0: วกเรารีบเดินทางต่อกันเถอะ
1: นั่นสิคืนชักช้าเดี๋ยวไปไม่ทันพระจันทร์เต็มดวงพลังงานที่สะสมไว้ก็คงไม่มีประโยชน์อะไรเลย
2: งั้นไปกันเลยไปเลยไปเลย
1: ทั้งหมดรีบเร่งเดินทางไปทางทิศตะวันตกจนกระทั่งฮะมาถึงชายหาดกันแล้วสินี่จะเดินทางต่อไปยังไงกันล่ะทีเนี้ยทำยังไงดีล่ะไม่มีทางให้ไปแล้วนี่
3: นึกออกแล้วพวกเราก็ดำลงไปในน้ำกันเลยสิ
4: โอ้ยน้ำเหรอ
1: ถ้าจะไปทางทิศตะวันตกก็ต้องข้ามท้องทะเลไปเท่านั้นอับซีเคยลงน้ำแล้วสำลักแทบแย่ทำยังไงกันดีละทีเนี้ย
4: ไม่เป็นไรฉันจะพยายามเพื่อทุกคน

0: เพื่อนๆช่วยกันคิดอย่างรวดเร็วต้องรีบผนึกกำลังกันทั้ง7มหัศจรรย์ก่อนที่นับ4จะนับถึง4แล้วตัวละลายเหลว
1: 3
2: โยเย
3: หัวแหลม
2: ฟ้าแฝดตองและตาม
4: ฉากและฉาย
5: นับ4
2: 7มหัศจรรย์พลิกผลันแปลงกายแยกย้ายกายาเป็นปลาแหวกว่ายในทะเลพอรวมตัวกันได้ครบนับ4ก็ปลอดภัย
5: ขอบคุณนะเพื่อนๆที่ช่วยฉัน
2: ก็นับ4ยังพยายามเพื่อเพื่อนพวกเราก็ต้องช่วยเหลือนับ4อยู่แล้วเพราะว่าเราเป็นเพื่อนกันนี่นาแม้ครั้งนี้จะไม่ได้พลังเพิ่มเพราะช่วยเหลือเพื่อนในกลุ่มกันเองแต่ทั้ง7ก็โล่งใจที่แก้ปัญหาของนับ4ได้สำเร็จต้องติดตามกันต่อไปว่าการเดินทางในน้ำของทั้งหมดจะราบรื่นไปถึงจุดหมายปลายทางหรือไม
6: ่ห้องพลัง7มหัศจรรย์พลังเพื่อทุกๆคน
7: บนผืนแผ่นดินหนึ่งเดียวที่ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์และผู้คนมีชีวิตหลากหลายประเทศไทยคือดินแดนที่ภูมิประเทศภูมิศาสตร์และวัฒนธรรมผูกพันกันอย่างลึกซึ้งก่อร่างเป็นเอกลักษณ์ที่งดงามเกินคำบรรยายเสน่ห์ที่ทั้งโลกต่างหลงรักจากยอดดอยสูงชันของล้านนาสู่ที่ราบสูงอีสานที่กว้างใหญ่จากทุ่งนาสีเขียวขจีในลุ่มเจ้าพระยาไปจนถึงคาบสมุทรที่โอบล้อมด้วยสองฝั่งทะเลความหลากหลายของภูมิประเทศทำให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีระบบนิเวศอุดมสมบูรณ์ที่สุดในเอเชียเป็นแหล่งกำเนิดป่าต้นน้ำแหล่งเพาะปลูกและอัญมณีใต้ท้องทะเลทรัพยากรธรรมชาติได้หล่อเลี้ยงวิถีชีวิตผู้คนทุกภูมิภาคป่าดิบชื้นและแม่น้ำสร้างอาชีพเกษตรกรรมทะเลกว้างใหญ่ก่อให้เกิดภูมิปัญญาประมงส่วนที่ราบสูงอีสานให้ดินและพืชพันธุ์ที่สร้างอาหารท้องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ธรรมชาติไม่เพียงหล่อเลี้ยงชีวิตหากยังหล่อเลี้ยงวัฒนธรรมธรรมชาติคือครูผู้ยิ่งใหญ่ของสังคมไทยประเทศไทยมีประชากรหลัก60กลุ่มชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาอาหารเครื่องแต่งกายและพิธีกรรมที่ต่างออกไปเสียงฟ้อนเล็บอ่อนช้อยของล้านนาจังหวะหมอลำที่ขับขานความสนุกของอีสานท่วงทํานองโนราและหนังตะลุงแห่งปากใต้รวมถึงความงดงามของผ้าสิ้นผ้าบาติกผ้าขาวม้าต่างสะท้อนตัวตนของคนไทยในแต่ละพื้นที่ได้อย่างลึกซึ้งอาหารไทยคือภาพสะท้อนของภูมิประเทศภาคเหนือรสอ่อนใช้ผักป่าและวัตถุดิบภูเขาภาคอีสานใช้อาหารหมักปลาร้าข้าวเหนียวภาคใต้จัดจ้านด้วยสมุนไพรและอาหารทะเลภาคกลางสมดุลรสชาติอย่างประณีตอาหารทุกคำคือเรื่องราวของทรัพยากรท้องถิ่นและภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเมื่อความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติล้อมรวมกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมจึงเกิดเป็นเสน่ห์ของสังคมไทยที่ไม่เหมือนใครบนโลกใบนี้เสน่ห์ที่ทำให้ศิลปะอาหารเทศกาลและวิถีชีวิตของไทยก้าวไปสู่ระดับสากลภูมิสังคมวัฒนธรรมไทยคือเรื่องราวของดินแดนที่งดงามและผู้คนที่สร้างความหมายให้กับแผ่นดินนี้ประเทศไทยร่ำรวยด้วยธรรมชาติอบอวลด้วยวัฒนธรรมและสง่างามบนเวทีโลก
8: สิ่งที่เกิดขึ้นทางธรรมชาติบนโลกเรากับสิ่งที่มนุษย์เราเปลี่ยนแปลงให้โลกเรามีมิติที่หลากหลายแล้วก็มีความสวยงามทีนี้พอเราเอาเรื่องของความเป็นวัฒนธรรมของมนุษย์เรามาเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นธรรมชาติ มนุษย์เราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติเพื่อให้มันสอดคล้องกับวิถีชีวิตแล้วก็วัฒนธรรมของพื้นที่นั้นๆคือถ้าพูดถึงแลนด์สเคปที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เราจะพูดถึงภูมิทัศน์วัฒนธรรมเราจะเรียกว่าเป็น cultural landscape นะคะสมมุติว่าถ้าเรามองว่ามันมีการเรียกว่ามีอิทธิพลซึ่งกันและกันระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์เป็นตัวแปรที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอาจจะไปส่งผลให้เห็นเราอาจจะปรากฏในสายตาเราในแง่ของรูปแบบการแต่งตัวเครื่องแต่งกายอาหารอย่างเงี้ยค่ะในแต่ละพื้นที่เราจะเห็นว่าอาหารก็อาจจะไม่เหมือนกันเนาะเครื่องแต่งกายต่างกันประเพณีวัฒนธรรมเรามีประเพณีต่างๆมากมายเนาะที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมนะคะแล้วก็มาปั้นแต่งรวมกันอะแล้วก็อาจจะมีในหลายๆมิติที่เราอาจจะมองว่าการคมนาคมก็ใช่อย่างเงี้ยค่ะหรือจะให้เรียกอีกอย่างนึงในอีกคำนึงที่เราใช้กันนอกเหนือจากภูมิทัศน์วัฒนธรรมนะคะก็จะเป็นเรื่องของภูมิสังคมที่มีการเกี่ยวข้องร้อยเรียงในเรื่องของภูมิศาสตร์กับความเป็นอยู่ของมนุษย์เป็นเรื่องของเพราะว่ามนุษย์ต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มนะคะเป็นสังคมก็เป็นวิถีของสังคมด้วยนะคะภูมิทัศน์ไทยเสด็จที่ทั้งโลกต้องหลงรัก
7: ความหลากหลายทางภูมิประเทศนี้ไม่เพียงแต่สร้างวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันแต่เป็นอัตลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังของไทยเสน่ห์ไทยๆดึงดูดใจคนทั่วโลก

0: อิงฟ้า
1: เป็นยังไงบ้าง
2: อ้าวเด็กๆมาเยี่ยมอิงฟ้าเหรอ
3: ครับ
4: สวัสดีครับพ่อ
2: สวัสดีสวัสดีมาๆๆขึ้นมาก่อน
5: เป็นไงบ้างอิงฟ้า
6: ก็เป็นไข้หวัดนี่แหละเพราะไปโดนฝนตอนที่ไปดูงานกับพ่อเมื่อวันหยุดนี่เองน่ะ
2: แม่เขาเตรียมยาให้เราสองพ่อลูกเรียบร้อยแล้วล่ะ
6: ที่ที่ฉันไปกับพ่อน่ะมีแผ่นดินถล่มด้วยนะ
0: แผ่นดินถล่ม
1: จริงเหรอครับพ่ออ
2: ืมใช่แล้วบริษัทพ่อเขาให้ไปสำรวจพื้นที่จะสร้างหมู่บ้านพอไปตรวจประเมินดูก็เข้าข่ายพื้นที่เสี่ยงเกิดแผ่นดินถล่มเพราะว่าพื้นที่ตรงนั้นอยู่ติดภูเขาใกล้ลำห้วยมีร่องรอยดินไหลและเลื่อนบนภูเขามีรอยแยกของพื้นดินบนภูเขามีกองหินเนินทรายปนโคลนอีกอย่างพอสอบถามคนในพื้นที่ถึงได้รู้ว่าบริเวณแถวนี้เคยเกิดดินถล่มน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันบ่อยๆด้วย
1: อ้าวอย่างนี้ก็สร้างหมู่บ้านไม่ได้นะสิครับ
6: ก็ใช่นะสิพ่อกับทีมงานเริ่มสำรวจและได้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงก็รีบออกจากพื้นที่เลยล่ะ
1: ทำไมต้องรีบออกจากพื้นที่ด้วยล่ะครับ
2: ก็ก่อนที่พ่อกับทีมงานจะไปถึงก็ได้เช็คข่าวสภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาว่าในพื้นที่ที่จะไปสำรวจน่ะมีฝนตกหนักมาหลายวันแล้วแต่วันที่ไปถึงก็มีฝนตกปรอยไม่หนักมากพอสำรวจได้บ้างแต่พ่อกับทีมงานก็เตรียมตัวก่อนไปกันนะทั้งศึกษาวิธีเอาตัวรอดจากแผ่นดินถล่มเตรียมของใช้อุปกรณ์ที่จำเป็นเพื่อพร้อมอพยพเตรียมเบอร์ติดต่อกรณีฉุกเฉิน
6: หน่วยงานในพื้นที่เขาก็เตรียมตัวรับมือกันดีมากเลยนะอิงฟ้าเห็นเขาจัดเวรยามเฝ้าระวังสถานการณ์เตรียมเส้นทางหนีภัยไปยังพื้นที่ปลอดภัยที่อยู่ห่างจากแนวการไหลของดินที่นั่นเขาปลูกหญ้าแฝกป้องกันดินถล่มกันเยอะมากเลยแล้วตอนเย็นๆเขาก็ฝึกซ้อมการอพยพหนีภัยกันด้วยนะ
1: รู้ลึกรู้จริงขนาดนี้ไม่สงสัยแล้วว่าทำไมเธอถึงไม่ค่อยสบายนี่แสดงว่าเธอติดตามพ่อไปทุกสถานการณ์เลยละสิ
6: แหมก็มันสนุกนี่นาเปียกฝนแป๊บเดียวเดี๋ยวก็หาย
1: แต่ก็ถือว่าโชคดีที่รอดปลอดภัยจากแผ่นดินถล่มมาได้นะอิงฟ้า
6: อันอื่นน่าสนุกแต่อันนี้สิน่ากลัวเชียวล่ะขนาดอยู่ไกลแล้วนะยังได้ยินเสียงดังเชียว
2: ชาวบ้านที่นั่นเขาก็พอจะรู้ล่วงหน้าเหมือนกันนะว่าจะเกิดแผ่นดินถล่มเพราะเขาสังเกตจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องระดับน้ำในแม่น้ำลำห้วยสูงขึ้นเร็วผิดปกติน้ำก็มีสีขุ่นเป็นสีดินภูเขาแล้วก็มีเสียงดังผิดปกติทั้งเสียงหักของต้นไม้เสียงแตกของหินเสียงการไหลของโคลนที่สำคัญเลยชาวบ้านเขาเห็นว่ามีน้ำไหลซึมขึ้นมาจากใต้ดินเพราะดินอิ่มน้ำมันเป็นสัญญาณเตือนว่าอาจจะเกิดแผ่นดินถล่มได้นะ
7: พ่อครับแล้วตอนที่เกิดแผ่นดินถล่มพ่อกับอิงฟ้าอยู่ที่ไหนกันเหรอครับ
2: ตอนนั้นพ่อกับทีมงานมาอยู่ที่ศาลากลางจังหวัดที่นี่ก็มาติดตามข่าวและประกาศเตือนภัยจากทางการตลอดเวลาเพราะว่าที่นั่นเป็นศูนย์อพยพที่จัดเตรียมเอาไว้แล้วพ่อเองก็ได้คุยกับเจ้าหน้าที่ของกรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่เขาเล่าว่าเขาต้องรีบอพยพคนในพื้นที่เสี่ยงให้พ้นแนวการไหลของดินถล่มหรือมีกระแสน้ำไหลเชี่ยวเพื่อป้องกันกระแสน้ำพัดจมน้ำได้โดยวิธีที่เขาแนะนำคือต้องวิ่งออกด้านข้างจะช่วยให้ปลอดภัยจากทิศทางของแผ่นดินถล่มวิ่งขึ้นไปยังที่สูงและต้องอยู่ห่างจากหน้าผาหรือที่ดินลาดชันบางส่วนก็พามาที่ศาลากลางได้ทันน่ะ
6: แล้วตอนนี้สถานการณ์ที่นั่นเป็นยังไงบ้างล่ะครับ
2: ก่อนที่จะเดินทางกลับก็เห็นเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าจะมีการประกาศเตือนประชาชนว่าอาจจะมีน้ำท่วมและอาจเกิดดินถล่มซ้ำได้อีกให้รอฟังข่าวและติดตามสถานการณ์จนกว่าเหตุการณ์จะยุติลงและให้ตรวจสอบความเสียหายของตัวบ้านก่อนที่จะกลับเข้าไปในบ้านทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาในบ้านถ้าพบอะไรผิดปกติก็ให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทันทีเลย
1: คุยเรื่องแผ่นดินถล่มกันมาตั้งนานยังไม่รู้เลยว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไง
7: เรื่องแค่นี้ขอให้เป็นหน้าที่ของ DLTV นะแผ่นดินถล่มเป็นธรณีพิบัติภัยที่เกิดขึ้นแบบฉับพลันจากการเคลื่อนตัวของดินหรือหินลงมาตามที่ลาดเชิงเขาบริเวณภูเขาหน้าผาที่เป็นหินผุพังหรือบริเวณที่ลุ่มที่ติดอยู่กับภูเขาสูงที่มีการพังทลายของดินสูงมีการตัดไม้ทำลายป่ามากและมักมีน้ำเป็นตัวเร่งให้สถานการณ์รุนแรงมากขึ้น
2: เอาจริงๆตามที่พ่อพอจะมีความรู้เกี่ยวกับสาเหตุการเกิดแผ่นดินถล่มจากธรรมชาติก็จะเป็น

0: เรื่องของการเกิดฝนตกหนักเป็นเวลานานการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำอย่างรวดเร็วจากกระแสน้ำขึ้นน้ำลงการลดระดับของน้ำในแม่น้ำและอ่างเก็บน้ำหรือจากการกัดเซาะของดินจากกระแสน้ำในแม่น้ำจากคลื่นซัดฝั่งจากการผุพังของมวลดินและหินทำให้ความหนาแน่นของมวลดินลดลงดินจึงเลื่อนไหลและถล่มลงมาพวกภัยธรรมชาติอย่างแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดอุทกภัยก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้เกิดแผ่นดินถล่มได้เหมือนกัน
1: ส่วนอีกสาเหตุที่ทำให้เกิดแผ่นดินถล่มได้เหมือนกันก็มาจากฝีมือมนุษย์เราเนี่ยแหละทั้งการตัดไม้ทำลายป่าการกำจัดพืชที่ปกคลุมดินทำให้ไม่มีรากไม้ยึดเกาะหน้าดินการสูบน้ำใต้ดินการทำเหมืองแร่การระเบิดหินการสร้างอ่างเก็บน้ำการก่อสร้างในบริเวณเชิงเขาที่ลาดชันอย่างการสร้างถนนก็ทำให้ดินมีความลาดชันมากขึ้นส่วนการทำการเกษตรในพื้นที่ลาดชันก็ต้องทำการกำจัดพืชที่ปกคลุมดินหรือปรับพื้นที่ให้มีลักษณะเป็นขั้นบันไดซึ่งวิธีแบบนี้ทำให้ดินขาดความสมดุลจึงเกิดการถล่มลงมาได้ง่ายแต่ถ้าพวกนายสนใจข้อมูลอื่นๆเกี่ยวกับแผ่นดินถล่มก็เข้าไปค้นหาเพิ่มเติมกันได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือเว็บไซต์ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้เลย
2: รับทราบ
3: พ่อคะอย่างในจุดที่เป็นพื้นที่เสี่ยงเกิดแผ่นดินถล่มบ่อยๆเขาคงเดือดร้อนกันมากๆเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ลูกเดือดร้อนทั้งทรัพย์สินทั้งชีวิตความเป็นอยู่เลยล่ะพ่อมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9มาเล่าให้ฟังนะมีชื่อว่าโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาการแก้ไขปัญหาดินถล่มบนที่สูงชันตามแนวพระราชดำริอย่างที่อำเภอกาญจนดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีที่นั่นชาวบ้านในชุมชนเข้าร่วมศึกษาและเรียนรู้ผ่านการอบรมทั้งภาคทฤษฎีภาคปฏิบัติและการทำงานร่วมกับนักวิชาการในเรื่องการป้องกันและลดความเสี่ยงภัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเทคนิคการเรียงกระสอบการตัดขั้นบันไดระบายน้ำการปลูกหญ้าแฝกเพื่อช่วยเสริมสร้างเสถียรภาพของดินและชุมชนยังได้รับความรู้เรื่องความแตกต่างของรากไม้ทั้งแนวนอนและแนวดิ่งที่สามารถช่วยป้องกันดินถล่มรวมถึงการได้เรียนรู้การลดปัจจัยที่กระตุ้นการเกิดแผ่นดินถล่มโดยเฉพาะในพื้นที่สูงชันโครงการนี้ถือเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงให้รู้จักปรับตัวและเตรียมรับมือเมื่อต้องเจอกับแผ่นดินถล่มยังไงล่ะและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอษาธิราชสยามกุฎราชกุมารและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมราษฎรที่จังหวัดยโสธรเมื่อปี2543โดยได้พระราชทานพระราชดำริให้พัฒนาและปรับปรุงพื้นที่ขุดลอกหนองอึ่งเพื่อกักเก็บน้ำและบรรเทาน้ำท่วมพัฒนาปรับปรุงดินด้วยการปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการชะล้างและพังทลายของดินพัฒนาป่าไม้และป่าชุมชนเพื่อให้คนกับป่าอยู่อย่างเกื้อกูลกันบริเวณพื้นที่หนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งประสบผลสำเร็จและเป็นแบบอย่างแนวทางการแก้ปัญหาที่ยั่งยืน
4: พวกเราโชคดีจริงๆเลยนะครับที่มีในหลวงที่ทรงรักและเป็นห่วงคนไทยมากขนาดนี้อิงฟ้าเธอก็พักผ่อนเยอะๆกินยาที่แม่เตรียมไว้ให้ครบล่ะจะได้หายไวๆใช่ๆจะได้รีบกลับไปเรียนสักที
5: แม่ฉันว่านายน่ะกลัวไม่มีคนให้หลอกกันบ้านละสิอะตอมนายเนี่ยรู้ทันต้นกล้าไปซะทุกเรื่องเลยนะ แผ่นดินถล่มเป็นธรณีพิบัติภัยที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันและมักมีน้ำเป็นตัวเร่งให้สถานการณ์รุนแรงมากขึ้นโดยเกิดจากการเคลื่อนตัวของดินหรือหินลงมาตามที่ลาดเชิงเขาบริเวณภูเขาที่มีการพังทลายของดินสูงมีการตัดไม้ทำลายป่ามากควรศึกษาเส้นทางอพยพการเอาตัวรอดเบื้องต้นและติดตามข่าวคำเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
4: โอ้โหหลุมใหญ่มากอะโอ้เจ้าหน้าที่มาเต็มเลย
5: นายช่วยบอกพวกเราหน่อยสิว่าหลุมยุบเกิดขึ้นได้ยังไงได้เลย

0: Safety Kiss ตอนความปลอดภัยภายในบ้านเปลวไฟและของมีคม
1: อยู่นี่นี
2: ่พี่ใบบัวหนูเบื่อแล้วว่ามันไม่เหมือนของจริงเลย
1: ใช่พี่ก็เบื่อเหมือนกันเนี่ย
2: อ๋อหนูจำได้ตอนนั้นอ่ะพ่อหนูไปแคมปิ้งกับเพื่อนมาแล้วก็แบบมีของแบบแคมปิ้งเต็มเลยนะ
1: จริงเหรอ
2: พี่ใบครูไปเอากับหนูไอซี่อยู่ตรงหลังรถนู่นอ่ะ
1: โอเคได้ของจริงใช่ไหม
3: จริงมาก
1: โอเคสนุกแน่เลยไปๆเดี๋ยวพี่ช่วย
4: ว้าวนี่ไฟใช่ไหม
1: จริงอ
4: ่
1: ะ
4: เดี๋ยวกดดูดิ
1: ก่อนแม่เติมน้ำน้ำมีนู่นอ่ะพี่เอามาด้วยสนุกจังเลยนะของจริงเนี่ย
2: พูอยากรู้ว่าน้ำมันร้อนหรือยังอ่ะ
1: พี่ก็ไม่รู้อ่ะไม่รู้ว่าดูยังไงอ่ะอ๋อถูกใจลองเอามือไปแตะไหม
5: เรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปค่ะของพี่ใบภูล้างแผลเรียบร้อยแล้วมาแปะพลาสเตอร์เลยค่ะแล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะคะไหนเล่าให้แม่ฟังสิ
2: ตอนแรกอะค่ะหนูเล่นของเล่นแล้วไม่สนุกหนูก็เลยเอาของพวกนี้มาเล่น
5: ไม่ได้เลยค่ะลูกฟังแม่นะลูกฟังแม่ทั้งสองคนเลยนะคะข้อแรกเนี่ยหนูไม่ควรที่จะไปหยิบอุปกรณ์ของคุณพ่อหรือของคุณแม่เนี่ยออกมาเล่นโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าใจไหมคะเพราะบางอย่างเนี่ยมันอาจจะเป็นของที่อาจจะเกิดอันตรายกับหนูได้เพราะหนูเนี่ยยังเด็กยังไม่เหมาะที่จะใช้เข้าใจไหมคะ
1: ค่ะ
5: และอย่างที่สองหนูไม่ควรที่จะเล่นไฟไม่ว่าจะเป็นไฟแช็กเตาแก๊สปิกนิกเตาแก๊สในบ้านหรือไม่ขีดเอามาจุดเล่นไม่ได้เลยค่ะ
2: ค่ะแม่
5: เพราะว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าไฟเนี่ยมันลุกลามแล้วไหม้บ้านขึ้นมาเนี่ยหนูจะไปอยู่ที่ไหนล่ะคะและที่สำคัญเนี่ยชาวบ้านเขาอาจจะเดือดร้อนเพราะเราก็ได้นะคะ
2: เหรอคะแม่
5: ใช่ค่ะแล้วก็ข้อที่3นะคะลูกมีดเป็นของมีคมค่ะลูกหนูจะเอามาหั่นอย่างนี้ไม่ได้เข้าใจไหมคะเอามาใช้จริงแบบนี้อันตรายมากเลยค่ะถึงได้เกิดอุบัติเหตุมีดบาดมืออย่างนี้ล่ะค่ะจะว่าไปเนี่ยก็เป็นความผิดของคุณพ่อคุณแม่เองนี่แหละที่เก็บของเนี่ยไม่ระมัดระวังให้มากพอหนูถึงได้แบบไปลื้อออกมาเล่นได้เดี๋ยวแม่ต้องกำชับพ่อแล้วว่าให้เก็บของให้มิดชิดเนา
2: ะ
5: โอเคไหมคะ
1: แล้วเมื่อไหร่พวกหนูจะได้ใช้อะคะ
2: ใช่ค่ะ
5: เอาไว้ให้หนูเนี่ยโตกว่านี้ซะก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวคุณแม่เนี่ยจะสอนวิธีการใช้อุปกรณ์ในครัวเนี่ยให้ถูกต้องถูกวิธีจะได้ปลอดภัยหนูก็จะได้เป็นแม่บ้านแม่เรือนทำกับข้าวให้คุณพ่อคุณแม่กินได้นะคะ
2: ได้เลยค่ะแม่
5: อะแต่ก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวคุณแม่เก็บก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวเรามาเล่นทำครัวจากของเล่นกันก่อนดีกว่านี่คะ
1: ได้ค่ะ
5: ใช่ค่ะเดี๋ยวคุณแม่เล่นด้วยละกันปลอดภัยด้วย
2: เ
5: ย้มาแม่เก็บก่อนนะคะหนูไปจัดเตรียมของเล่นเลยค่ะลูก

อนที่12เพลงนิทานตัวสะกดไม่ตรงมาตรากกกดกบก้นเพลงยินดีที่ได้รู้จัก

มาถึงสวนสัตว์เจอยีราฟคอยาวๆเป็นเพื่อนกันไหมไปกัน

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆเพลงนิทานของพวกเราสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะว่าตัวสะกดไม่ตรงมาตราคืออะไรและคำไหนเป็นคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตราบ้างและเป็นคำที่มีตัวสะกดอยู่ในแม่อะไร
0: ได้เลยแทนไทยขอตอบมาตราตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราหรือไม่ตรงแม่คือมาตราที่มีพยัญชนะหลายตัวเป็นตัวสะกดซึ่งต่างก็ออกเสียงเหมือนตัวสะกดเดียวกันโดยมีอยู่4มาตราได้แก่แม่กบแม่กดแม่กลและแม่กบโดยในเนื้อเพลงมีคำว่าเมฆสุนัขความสุขมีคำที่สะกดด้วยแม่กกคำว่าสัตว์สมเสร็จมีคำที่สะกดด้วยแม่กดคำว่ายีราฟฮิปโปมีคำที่สะกดด้วยแม่กบคำว่าการและคำว่าวานมีคำที่สะกดด้วยแม่กล
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้ yeah! แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

คือนราธิวาสเสน่ห์ไทยที่ซ่อนอยู่ปลายด้ามขวานเมืองที่ชายแดนไม่ใช่เส้นแบ่งแต่คือสะพานเชื่อมผู้คนและวัฒนธรรมวิถีเรียบง่ายที่เต็มไปด้วยเสน่ห์รอยยิ้มน้ำใจและความงดงามของความหลากหลาย

ทุกจานคือเรื่องเล่าเสน่ห์รสชาติของนราธิวาสอบอวลไปด้วยความรักและความเป็นครอบครัวนี่คือเสน่ห์ของธรรมชาติงดงามอุดมสมบูรณ์และยังคงเติบโตเคียงคู่ผู้คนศรัทธาและมิตรภาพคือเสน่ห์ที่เชื่อมใจคนต่างวัฒนธรรมให้อยู่ร่วมกันอย่างงดงาม

นราธิวาสเสน่ห์ไทยที่ไม่ใช่แค่ภาพความทรงจำแต่คือความรู้สึกที่ตราตรึงในหัวใจของทุกคนที่ได้มาสัมผัส

0: Safety Kids ตอนความปลอดภัยทั้งน้ำ
1: เด็กๆมันอันตรายมากๆเลยแม่เคยบอกแล้วใช่ไหมคะว่าอย่ามาเล่นตรงที่มีแหล่งน้ำหรือใกล้แหล่งน้ำแบบนี้ถ้าตกน้ำตกท่าไปเราจะทำยังไงฮะมานี่มาเดี๋ยวแม่ช่วยค่ะมีหลังอย่ามาเล่นใกล้แหล่งน้ำนี้นะ
2: สวัสดีครับคุณนกเล็ก
1: สวัสดีครับเด็ก
2: ๆกำลังทำอะไรกันอยู่ครับเนี่ย
1: ก็เด็กๆอะสิคะมาเล่นตรงใกล้ๆแหล่งน้ำเนี้ยค่ะลูกบอลก็เลยตกลงไปในน้ำแล้วเด็กๆเนี่ยจะเขี่ยลูกบอลขึ้นมาค่ะเนี่ยคุณแม่เห็นว่าอันตรายมากๆเลยอะค่ะ
2: มันทำไม่ได้นะครับเด็กๆเราอาจจะพัดตกลงไปในน้ำได้เนาะทีนี้แหล่งน้ำนะครับที่เป็นอันตรายกับเด็กๆมีอะไรบ้างพอจะรู้ไหมเอ่ย
3: สระว่ายน้ำค่ะที่น้ำลึก
2: อ๋อที่น้ำลึกๆงั้นพี่อดัมจะสรุปให้ฟังเนาะทุกที่ที่มีแหล่งน้ำนะครับเป็นอันตรายกับเด็กๆหมดเลยเช่นบ่อน้ำบ่อปลาบ่อบัวบ่อที่เขาขุดเอาไว้เก็บน้ำเพื่อทำการเกษตรนะครับหรือแหล่งน้ำตามสวนสาธารณะตามธรรมชาติต่างๆหรือสถานที่ท่องเที่ยวเป็นอันตรายกับเด็กๆหมดเลยครับสรุปก็คือถ้าเราไม่รู้ความลึกของน้ำไม่รู้ความเร็วของน้ำสำคัญเลยไม่มีผู้ใหญ่ดูแลเด็กๆห้ามลงเล่นน้ำครับ

0: คำสั้นๆให้น้องๆจำไว้นะคะก็คือไม่ใกล้ไม่ก้มไม่เก็บนะครับ
1: ทำได้ไหมลูก
2: แต่พี่แอดัมคะถ้าหนูอยากไปเล่นทะเลหรือว่าน้ำตกจะไปเล่นได้ไหมคะ
0: ไปเล่นได้ครับแต่ข้อแม้อย่างที่พี่แอดัมบอกอย่างนึงเลยคือต้องมี
2: ผู้ใหญ่
0: มีผู้ใหญ่ดู

0: ไปพายเรือด้วยอะค่ะ
1: อ๋ออย่างนี้ก็สามารถไปได้นะลูกแต่ว่าเราก็ต้องมีอุปกรณ์หรือเปล่าคะพี่อาดัม
2: ก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมทางน้ำหรือขึ้นเรือทุกครั้งนะครับมันจะมีอุปกรณ์ความปลอดภัยทางน้ำก็คือเสื้อชูชีพครับเดี๋ยวพี่อาดัมจะไปแนะนำวิธีการสวมใส่เสื้อชูชีพแล้วก็ความสำคัญของเสื้อชูชีพว่ามันเป็นอย่างไรข้างบนนะครับ
1: ว้าวเรือแล้วก็เสื้อชูชีพค่ะเด็ก
2: ๆน่าใส่ไหมครับ
0: น่าใส่มากเลยค
2: ่
0: ะ
2: เดี๋ยวพี่อาดัมจะแนะนำก่อนแล้วกันเนาะว่าความสำคัญของเสื้อชูชีพมันคืออะไรนะครับเอาไว้ใช้ตอนที่เราเนี่ยจะขึ้นเรือหรือทำกิจกรรมทางน้ำทุกครั้งเลยนะครับจะจำเป็นจะต้องสวมเสื้อชูชีพไม่ว่าจะว่ายน้ำเป็นหรือไม่เป็นนะครับทุกคนก็ต้องใส่นะครับผมก็คือถ้าสมมติว่ามันเกิดเหตุเราพัดตกน้ำหรือว่ามีอุบัติเหตุทางเรือเนี่ยเวลาเราลอยคออยู่ในน้ำเสื้อชูชีพจะช่วยพยุงตัวเราให้ใบหน้าเราพ้นน้ำครับแล้วเราจะสามารถหายใจอยู่บนผิวน้ำได้แล้วรอการช่วยเหลือทีหลังนะครับ
1: โอ้พี่อาดามคะแต่คุณแม่เนี่ยเห็นว่าเนี่ยค่ะมีที่เป็นห่วงปลอกแขนแบบอย่างเงี้ยค่ะที่เขาจะเอาไว้ใส่สำหรับเด็กเล็กๆอย่างเงี้ยค่ะอย่างนี้ถือว่าเป็นอุปกรณ์ช่วยชูชีพด้วยไหมคะ
2: อันนี้เป็นของเล่นครับ
1: ไม่สามารถที่จะเป็นอุปกรณ์ช่วยชูชีพได้ใช่ไหมคะ
2: มันทดแทนกันไม่ได้ครับถ้าจะเอาพวกนี้ให้เด็กๆเล่นต้องดูแลตลอดเวลาอยู่ดีครับไม่ว่าจะเป็นห่วงยางปลอกแขนเรือยางหรือว่าคิกบอร์ดที่ไว้ฝึกว่ายน้ำนั่นก็คือของเล่นอุปกรณ์ที่จะช่วยในการฝึกว่ายน้ำเฉยๆอุปกรณ์ความปลอดภัยทางน้ำมีอย่างเดียวคือ
3: เสื้อชูชีพ
2: ใช่มันก็เช่นเดียวกันกับขึ้นรถมอเตอร์ไซค์นั่นแหละอุปกรณ์ความปลอดภัยบนรถมอเตอร์ไซค์ก็คือ
0: หมวกเน
2: า
0: ะ
2: เดี๋ยวเรามาสวมใส่ไปพร้อมๆกันเลยนะครับ
1: ดีเลยอ
2: ันดับแรกเลยครับเราต้องเลือกเสื้อชูชีพที่ขนาดพอดีกับตัวเราไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปครับเลือกเลยครับเด็กๆเลือกเลยครับ
1: อุ๊ยแม่ตัวเล็กนี่แม่ใส่แบบตัวเล็กๆอย่างนี้ได้ไหมคะเนี่ย
2: พอเราเลือกเสื้อชูชีพมาได้แล้วนะครับข้างในเสื้อชูชีพก็จะมีคำแนะนำครับว่ารับน้ำหนักได้กับคนที่มีน้ำหนักประมาณเท่าไหร่เนา
1: ะ
2: สวมไปแบบสวมเสื้อผ้าปกติธรรมดานี่แหละนะครับวิธีการนะครับก็คือติดตะเข็บทุก
1: อัน
2: นะครับติดให้หมดเลยเด็กๆเห็นหางตัวเองไหมครับอันนี้สำคัญมากเลยครับจำเป็นจะต้องใส่ติดทุกครั้งเนาะเพราะว่าเวลาเราตกน้ำไปน้ำจะดันเสื้อขึ้นมาเสื้ออาจจะหลุดออกไปจากตัวเราหรือว่าเสื้อมันจะมาล้างปิดที่หน้าใบหน้าเราเราก็จะจมน้ำเหมือนเดิมนะครับให้มันยึดกับลำตัวของเราไว้นะครับใบหน้าเราจะได้ลอยพ้นน้ำแล้วก็หายใจได้ยืน
1: เอ๊ะพี่อาดามคะอย่างนี้ถ้าเกิดว่าไม่ใส่แต่เราก็ใช้วิธีการแบบเกาะล้างไว้อย่างเงี้ยไม่ได้เหรอคะ
2: จริงๆได้ครับแต่ว่าถ้าแบบนี้มันมั่นคงกว่านกหวีดเนี่ยเอาไว้ใช้เมื่อเกิดเหตุเมื่อเราลอยคออยู่ในน้ำหรือเรือล่มไปแล้วเราลอยคออยู่ในน้ำอันนี้เอาไว้เป่าขอความช่วยเหลือครับผมไปเป่าเล่นได้ไหม
1: เป่าเล่น
2: ไม่ได้นะครับเดี๋ยวจะมีคนเข้าใจผิดนะครับอันนี้ก็เป็นการสวมใส่เสื้อชูชีพที่ถูกต้องที่สุดนะครับ
1: พร้อมแล้วค่ะเด็กๆพร้อมที่จะไปพายเรือกันหรือยังคะ
0: พร้อมแล้วค่ะ
1: โอ้โห
2: ไปกันเลยครับ
1: แต่พี่อดัมดูเรือสิคะมันเหี่ยวอย่างเงี้ยค่ะ
0: ก็ลงไม่ได้สิ
1: ทำยังไงดีคะเด็กๆใช่แล้วคุณลุงเล็กนี่ร่างกายก็บอบบางเหลือเกินเด็กๆก็แรงน้อยงั้นพี่อดัมก็ช่วยสูบเรือให้หน่อยละกันนะคะ
2: ต้องสูบคนเดียวเลยครับ
1: โอ้โหร่างกายกำยำขนาดพี่อดัมเนี่ยสบายอยู่แล้วใช่ไหมคะเด็ก
0: ๆใช่ค่ะ
1: งั้นเดี๋ยวเราก็มาให้กำลังใจพี่อดัมกันแล้วกันนะจะเป็นกำลังใจให้นะคะ
2: ครับผ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันพุธที่22กรกฎาคม2569ค่ะพบกับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปัทมาพรหาญชันชัยส่วนล่างประสามหมื่นนะคะวันนี้พบกับคุณชนันชิดาชีพเสรีค่ะ
0: เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569รัฐบาลเตรียมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติหลากหลายกิจกรรม

0: ทั้งพิธีทำบุญตักบาตรพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลรวมทั้งกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ขอเชิญชวนประชาชนทุกภาคส่วนครับร่วมแสดงความจงรักภักดีและร่วมกิจกรรมในโอกาสสำคัญนี้นางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตในนามรัฐบาลดำเนินการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569อาทิพิธีทางศาสนาได้แก่พิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเวลา 7:00 นในวันอังคารที่28กรกฎาคม2569โดยส่วนกลางจัดพิธีณท้องสนามหลวงพระสงฆ์จำนวน175รูปส่วนภูมิภาคทุกจังหวัดจัดศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมและในต่างประเทศสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลพิจารณาการจัดพิธีตามความเหมาะสมและสมควรพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินในวันอังคารที่28กรกฎาคม2569เวลา 8:00 นณท้องสนามหลวงพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางผ่านพุ่มในวันอังคารที่28กรกฎาคม2569เวลา 17:30 น.และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเวลา 19:29 น.ส่วนกลางจัดพิธีณท้องสนามหลวงส่วนภูมิภาคทุกจังหวัดจัดพิธีณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมและในต่างประเทศสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลพิจารณาจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมพิธีเชิญเครื่องราชสักการะและผ่านพุ่มของหน่วยงานที่ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางผ่านพุ่มณท้องสนามหลวงในวันพุธที่29กรกฎาคม2569เวลา 8:00 น.ณโรงละครอาคาร601สำนักพระราชวังสนามเสือป่ากิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติเชิญชวนภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนร่วมจัดกิจกรรมในเดือนกรกฎาคม2569ตามความเหมาะสมเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเครื่องราชสักการะจัดตกแต่งสถานที่ประดับพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประดับธงชาติไทยคู่กับธงอักษรพระปรมาภิไธยวปร.และประดับผ้าระบายสีขาวตามอาคารสถานที่กำหนดระหว่างวันที่1ถึง31กรกฎาคม2569รัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนทุกภาคส่วนร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและขอให้หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในโอกาสดังกล่าว
1: ส่วนการจัดงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาโดยจะมีกิจกรรมสำคัญก็คือพิธีทำบุญตักบาตรทางเรือ3เส้นทางสายน้ำสำคัญครั้งแรกในประวัติศาสตร์นับตั้งแต่สถาปนากรุงรัตนโกสินทร์อย่างเช้าวันนี้นะคะทางคณะผู้จัดงานได้จัดพิธีบวงสรวงและซักซ้อมขบวนเรือเพื่อกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยที่บริเวณป้อมมหาการในอัตพลเรือพิบูลประธานคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายเป็นประธานในพิธีบวงสรวงและขอขมาพระแม่คงคามีนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครผู้แทนส่วนราชการและกรมประชาสัมพันธ์เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงโดยมีนายชัดชัยปิ่นเงินหัวหน้าฝ่ายโหรพราหมณ์กองพระราชพิธีสำนักพระราชวังเป็นผู้ประกอบพิธีทั้งนี้นะคะเพื่อความเป็นสิริมงคลและความปลอดภัยในการจัดพิธีทำบุญตักบาตรทางเรือ3เส้นทางสายน้ำสำคัญที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคมนี้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมสำคัญในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์งานจัดขึ้นระหว่างวันที่24ถึง31กรกฎาคมนี้ที่จัดเพื่อสะท้อนคุณค่าของวิถีชีวิตทางน้ำและมรดกทางวัฒนธรรมของกรุงรัตนโกสินทร์
0: หลังเสร็จสิ้นพิธีบวงสรวงพระแม่คงคาแล้วคณะผู้จัดงานได้มีการซักซ้อมความพร้อมของขบวนเรือที่ใช้ในกิจกรรมทำบุญตักบาตรทางเรือ3เส้นทางสายน้ำโดยซักซ้อมการจัดรูปขบวนเรือการรับส่งพระสงฆ์ซึ่งใช้เรือ40ลำแยกออกใน3เส้นทางหลัก2เส้นทางย่อยเคลื่อนผ่านคลองสายประวัติศาสตร์ทั้งคลองบางลำพูคลององอ่างคลองแสนแสบคลองมหานาคคลองเปรมประชากรและคลองผดุงกรุงเกษมก่อนมาบรรจบพร้อมกันที่ป้อมมหาการ นอกจากซ้อมขบวนเรือแล้วยังเป็นการทดสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ทั้งด้านการเดินเรือการอำนวยความสะดวกการรักษาความปลอดภัยและการบริหารจัดการพื้นที่เพื่อให้ทุกขั้นตอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ
2: ตอนนี้ก็มีการพร้อมของทุกหน่วยงานนะครับพร้อมเพียงกันนะครับแล้วก็เราดูแล้วก็เน้นมากที่สุดก็คือในเรื่องของความปลอดภัยนะครับของทั้งพระภิกษุและก็พี่น้องประชาชนที่มาร่วมงานในวันนี้ครับก็อยากจะเชิญชวนนะครับพี่น้องประชาชนนะครับมาร่วมทำบุญตักบาตรกันในวันที่26กรกฎาคมในช่วงเช้านะครับก็ทางทีมงานก็ได้มีการเตรียมความพร้อมนะครับแล้วก็มีการซ้อมในวันนี้นะครับซึ่งก็อาจจะมีการซ้อมกันอีกในวันพรุ่งนี้ครับเพื่อให้มั่นใจจริงๆนะครับว่าในวันงานเนี่ยจะเป็นไปด้วยความราบรื่นและก็ปลอดภัยครับ
0: ทั้งนี้ครับในวันงานจริงคือวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคม2569จะมีพระสงฆ์225รูปเข้าร่วมพิธีตักบาตรโดยสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกทรงประทานน้ำพระพุทธมนต์นำมาแจกจ่ายแก่ประชาชนที่มาร่วมทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลกิจกรรมสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ระหว่างวันที่24ถึง31กรกฎาคม2569กำหนดจัดขึ้นที่บริเวณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครและถนนคนเดินคลององอ่างคลองพดุงกรุงเกษมคลองหลอดวัดราชนัดดาและคลองหลอดวัดราชบพิตรเพื่อเป็นการสืบสานพระราชปณิธานในการอนุรักษ์และฟื้นฟูคลองสายประวัติศาสตร์รอบกรุงรัตนโกสินทร์ควบคู่กับการพัฒนาภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชนริมคลอง
1: คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้วันที่12สิงหาคมของทุกปีนะคะเป็นวันสำคัญของชาติไทยและเป็นวันหยุดราชการประจำปีค่ะนางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยนะคะว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้วันที่12สิงหาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเป็นวันแม่แห่งชาติโดยให้เป็นวันหยุดราชการต่อไปอันเนื่องมาจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่24ตุลาคม2568ยังความเศร้าสลดอย่างยิ่งมาสู่ประสบกรณิกรชาวไทยและด้วยพระมหากรุณาธิคุณที่พระราชทานต่อประเทศชาติและประชาชนเสมอมาปวงชนชาวไทยทั้งปวงจึงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและตระหนักถึงวันที่12สิงหาคมซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดงานพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีจึงเห็นสมควรกำหนดให้วันดังกล่าวเป็นวันหยุดราชการประจำปี
0: และตลอดช่วงเช้าครับมีประชาชนจากหลายพื้นที่ทั่วประเทศเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานตตยาในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องเช้านี้มีคณะครูและนักเรียนโรงเรียนชลประทานวิทยาจากจังหวัดนนทบุรีเข้าสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาด้วยต่างบอกเล่าถึงความรู้สึกที่มีโอกาสได้เข้าถวายสักการะพระศพพร้อมน้อมสักการะกรุณาธิคุณและชื่นชมพระจริยศและพระอัจฉริยภาพรวมถึงพระกรณียกิจต่างๆที่ทรงอุทิศพระวรกายเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทย
3: ความรู้สึกที่มีต่อพระกรณียกิจของพระองค์ท่านนะคะก็คือพระองค์พาเนี่ยมีความปีชาทางด้านกฎหมายแล้วก็เก่งกาจทางด้านการทรงม้าเป็นอย่างยิ่งค่ะก็คือระบบรากฐานที่ท่านได้วางไว้ให้คนไทยเนี่ยก็คือดีมากคือเป็นแบบว่ารู้สึกแบบเป็นเกียรติแล้วก็รู้สึกดีมากๆค่ะที่ท่านได้วางไว้ให้แล้วซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณมากๆค่ะ
0: ั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาตั้งแต่เวลา8 นาฬิกาถึง 20 นาฬิกาของทุกวันโดยมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาคอยอำนวยความ

0: สะดวกและดูแลความเรียบร้อยตลอดทั้งเส้นทาง
1: มาดูเรื่องของการตรวจสอบการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นกันบ้างนะคะซึ่งทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยค่ะก็มีการออกหนังสือชี้แจงในกรณีการตรวจสอบคะแนนและจัดเรียงลำดับบัญชีสอบท้องถิ่นใหม่ด้วยความโปร่งใสเพื่อคืนความเป็นธรรมให้กับผู้สอบผ่านที่แท้จริงค่ะคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือว่ากสท.ในการประชุมครั้งที่9ทับ2569เมื่อวันที่17กรกฎาคมมีมติเห็นชอบให้ยกเลิกและประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568ใหม่ให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและกฎหมายประกอบไปด้วยแก้ไขความคาดเคลื่อนของคะแนนหลังพบว่าคะแนนผู้เข้าสอบบางคนไม่ตรงกับความเป็นจริงทำให้ลำดับบัญชีคลาดเคลื่อนจึงจำเป็นจะต้องยกเลิกประกาศเดิมและจัดเรียงลำดับคะแนนใหม่ให้ถูกต้องยึดมั่นตามเกณฑ์มาตรฐานทั่วไปผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์คะแนนขั้นต่ำภาคกและภาคขย่อมเป็นผู้ขาดคุณสมบัติและไม่มีสิทธิ์เป็นผู้สอบแข่งขันตั้งแต่ต้นการให้พ้นการขึ้นบัญชีผู้สอบได้จึงทำให้สถานะทางกฎหมายถูกต้องตรงตามข้อเท็จจริงคุ้มครองผู้สอบผ่านโดยสุจริตสำหรับผู้ที่สอบผ่านเกณฑ์ตามมาตรฐานทั่วไปก็จะได้รับการจัดเรียงลำดับบัญชีใหม่ตามคะแนนที่แท้จริงและได้รับการคุ้มครองสิทธิ์ให้ได้รับการบรรจุแต่งตั้งตามลำดับที่แท้จริงโดยไม่ต้องสอบใหม่ทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นค่ะอยู่ระหว่างการตรวจสอบคะแนนและจัดเรียงลำดับบัญชีใหม่เพื่อให้เกิดความรอบคอบถูกต้องและเป็นธรรมคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นมุ่งมั่นที่จะพิทักษ์ระบบคุณธรรมและคุ้มครองสิทธิ์ของผู้เข้าสอบที่ปฏิบัติตามกติกาโดยสุจริตทุกคนยึดถือหลักสำคัญว่าผู้ที่สมควรได้รับการบรรจุและแต่งตั้งคือผู้ที่ผ่านเกณฑ์ตามมาตรฐานทั่วไปและมีผลคะแนนตามลำดับที่ตรวจสอบได้ว่าถูกต้องเพื่อการบรรจุบุคคลเข้าเป็นข้าราชการหรือเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างโปร่งใสเป็นธรรมและได้รับความเชื่อมั่นจากสังคม
0: มีรายงานเพิ่มเติมนะครับว่านายบุญประสงค์นวลสายรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในฐานะเลขานุการก่อกลางก็มีการส่งหนังสือด่วนถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเรื่องการขอเลื่อนกำหนดการประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือว่าก่อกลางครั้งที่7ประจำปี2569ทั้งส่วนของจังหวัดส่วนเทศบาลและส่วนตำบลที่มีกำหนดนัดในวันที่พฤหัสบดีที่23กรกฎาคมเวลา 13:30 นออกไปก่อนโดยจะแจ้งกำหนดการประชุมให้ทราบอีกครั้งด้านนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงมหาดไทยก็กล่าวถึงกรณีดังกล่าวขณะนี้รอกระบวนการของกสท.ซึ่งอยู่ระหว่างการทำงานและขณะนี้ใกล้จะแล้วเสร็จแต่บังเอิญว่าในวันที่จะมีการประชุมก่อกลางจึงได้มีการขยับเวลาออกไปเพื่อรอให้กสท.นั้นดำเนินการทุกอย่างให้เสร็จสิ้นก่อนจะกำหนดวันประชุมอีกครั้ง
2: รอกระบวนการของกสท.ซึ่งกำลังทำงานอยู่ซึ่งตอนนี้ก็ใกล้จะเสร็จเรียบร้อยนะครับแต่บังเอิญว่ามันไม่ทันวันที่จะประชุมซึ่งจริงๆกำหนดการเดิมที่จะประชุมเนี่ยก็คือวันที่23ก็คือวันพฤหัสนี้นะครับพอไม่ทันก็เลยขยับเวลาออกไปเลื่อนกลับไปเท่านั้นเองก็รอให้ทางกสท.ทำทุกอย่างเสร็จสิ้นนะครับแล้วเดี๋ยวมากำหนดวันประชุมอีกครั้งนึงเพื่อที่จะส่งเรื่องเข้ากกลางเป็นแค่ระยะเวลาที่มันไม่ได้พอดีกันเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ไม่ได้เลื่อนออกไปไกลครับเดี๋ยวพอกสท.ทำเรื่องเสร็จเรียบร้อยก็นัดวันประชุมได้เลยไม่นานครับทีนี้ยืนยันได้ว่าไม่นานนะครับแล้วอีกอย่างนึงเนี่ยในเรื่องเชิงข้อเท็จจริงเนี่ยมันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วนะครับเพราะว่าการตรวจมันตรวจตามข้อเท็จจริงตัวเลขก็เห็นกันอยู่แล้วว่ามี 5,000 กว่านะครับทุกการตรวจสามารถพิสูจน์ได้ว่าใครที่มีความผิดปกติอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นก็แค่รอเวลาให้เสร็จแล้วก็นัดประชุมใหม่เท่านั้นเองครับ
1: แล้ววันนี้นะคะต้องจับตาการประชุมของตำรวจสอบสวนกลางค่ะเกี่ยวกับความคืบหน้าการสอบสวนคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะคะมีข่าวออกมาว่าทางพนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานพร้อมตรวจสอบหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์แล้วก็เส้นทางการเงินส่วนที่มีความเชื่อมโยงนะคะถึงทางมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก็ยังเป็นเพียงคำให้การของผู้ต้องหาเพราะฉะนั้นต้องรอพยานหลักฐานยืนยันก่อนจะขยายผลดำเนินคดี พลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์บุพผาสวรรค์ค่ะผู้บังคับการปราบปรามกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยนะคะว่าพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามอยู่ระหว่างเร่งรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็ประสานข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดตามกฎหมายส่วนกระแสข่าวที่เชื่อมโยงถึงมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในเบื้องต้นยังเป็นเพียงคำให้การซักทอดของผู้ต้องหาเจ้าหน้าที่จึงต้องสืบสวนแล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมโดยเฉพาะหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์รวมถึงตรวจสอบเส้นทางการเงินร่วมกับทางสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเพื่อนำมาประกอบสำนวนให้รัดกุมก่อนพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายต่อไปสำหรับกลุ่มผู้ต้องสงสัยหรือว่ากลุ่มนายหน้า11คนนะคะที่มีการกล่าวถึงก่อนหน้านี้ขณะนี้อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติก็กันบุคคลที่เกี่ยวข้องไว้เป็นพยานแล้วโดยพนักงานสอบสวนค่ะเตรียมขออนุมัติมติจากปปช.เพื่อที่จะเรียกตัวบุคคลดังกล่าวมารับทราบข้อกล่าวหาอย่างเป็นทางการส่วนกรณีผู้เข้าสอบที่มีรายงานว่าอาจจะเกี่ยวข้องมากกว่า1,000 คนนั้นยังต้องรอการประสานงานแล้วก็หนังสือขอความร่วมมือจากปปช.ก่อนดำเนินการในขั้นตอนต่อไป
0: ส่วนอีกหนึ่งประเด็นที่คนให้ความสนใจบ่ายนี้กับเรื่องของตำแหน่งผบ.ตร.คนใหม่นั้นนะครับการประชุมคณะกรรมการตำรวจแห่งชาติที่จะมีขึ้นในช่วงบ่ายวันนี้มีวาระในการคัดเลือกผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนที่16โดยมี4แคนดิเดตด้วยกันที่มีทั้งความอาวุโสผลงานและประสบการณ์ขณะที่นายกรัฐมนตรีก็ระบุนะครับว่าผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนใหม่ต้องยึดเจตนารมณ์กฎหมายและประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลักนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะประธานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจให้สัมภาษณ์ถึงการประชุมวาระการแต่งตั้งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนที่16ท่านพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่30กันยายนนี้ซึ่งนายกรัฐมนตรีก็มีกำหนดการที่จะเป็นประธานการประชุมในวันนี้โดยนายกรัฐมนตรีก็ระบุนะครับว่าการคัดเลือกทุกอย่างต้องใช้ทุกอย่างประกอบกันทั้งเรื่องของความอาวุธผลงานและประสบการณ์
3: ทุกอย่างประกอบกันครับตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย
4: ครับที่เป็นยาวอาจจะมันจะสูญเสียถ้าเป็นยาวจะทำให้คลองอำนาจยาวเกินไปหรือไม่กระจายลูกเรือทหาร
3: อยู่ที่เป็นช้าเป็นยาวเป็นทุกวันทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ทำเป็นสิ่งถ้าในกรณีของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านทำให้บ้านเมืองสงบได้หรือเปล่าถ้าท่านทำให้บ้านเมืองสงบไม่ได้ต่อให้เหลืออายุราชการปีหนึ่ง6เดือนผมก็ต้องพิจารณาแล้วครับ
1: ในปีนี้นะคะมีรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแล้วก็เจรตำรวจแห่งชาติเข้าชิงตำแหน่งถึง4นายด้วยกันค่ะมาดูอาวุโสลำดับที่1นะคะก็คือพลตำรวจเอกนิรันดรเหลื่อมศรีรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมีกำหนดเกษียณในปี2571นะคะมีความสามารถงานบริหารงานพัฒนาอย่างที่โดดเด่นก็คือเรื่องของการพัฒนาแอปพลิเคชัน Police Care แพลตฟอร์มที่มีการรวบรวมบริการข้อมูลข่าวสารเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้สะดวกยิ่งขึ้นเดินหน้าปราบปรามบุหรี่ไฟฟ้าขยายผลถึงฐานผลิตในไทยหลายแห่งในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออกค่ะส่วนอาวุโสลำดับที่2ก็คือพลตำรวจเอกทัชชัยปิตะเนียรบุตรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเหลืออายุราชการ1ปีมีผลงานโดดเด่นก็คือขับเคลื่อนงานป้องกันยาเสพติดแล้วก็ปราบปรามอาชญากรรมต่อต้านกระบวนการแก๊งคอลเซ็นเตอร์คดีกักตุนน้ำมันแล้วก็ล่าสุดมีการร่วมมือกับทางกทม.นะคะเพื่อที่จะยกระดับเกี่ยวกับเรื่องของสถานประกอบการหลังจากที่มีเหตุเพลิงไหม้ที่โรงเบียร์ณลาดพร้าวค่ะ
0: ขณะที่อาวุโสลำดับที่3นะครับก็คือพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติอายุราชการยังเหลือถึง7ปีหากรับการคัดเลือกก็จะกลายเป็นผบ.ตร.ที่อยู่ในตำแหน่งยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติผลงานโดดเด่นก็คือการปราบปรามกลุ่มอาชญากรข้ามชาติเช่นกลุ่มนอมินีคดีพ่อทิพย์ที่ชาวจีนว่าจ้างชายไทยจดทะเบียนรับรองบุตรเพื่อรับสิทธิ์และก็สวัสดิการขั้นพื้นฐานต่างๆในไทยโดยมิชอบและผู้เข้าชิงลำดับสุดท้ายก็คือพลตำรวจเอกอิทธิพลอัจฉริยะประดิษฐ์เจรตำรวจแห่งชาติที่จะเกษียณอายุราชการในปี2572มีผลการสืบสวนในระดับครูหลายคดีเช่นคดีระเบิดบ่อนกรุงเทพในช่วงปี2562คดีผอ.กอล์ฟชิงทองกลางห้างจังหวัดลพบุรีไปจนถึงการสืบสวนการไล่ล่าจับนายแป้งนาโนด
1: พัก กันสักครู่ค่ะช่วงหน้ามาติดตามความคืบหน้าเรื่องของการทบทวนสิทธิ์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันค่ะ

0: เด็กๆมาดูนี่สิ
1: ค่ะอะไรเหรอครับคุณปู่
0: ขบวนพระยุหยาตราทางชลมาร
1: คอะไรนะครับขบวนพระยุหยาตราทางชลมาร

0: ที่แปลว่าขบวนเสด็จของพระมหากษัตริย์ที่ไปทางเรือยังไงล่ะนี่นายไม่รู้จักหรือไง
1: ก็คุ้นๆอยู
2: ่มาดูของจริงนี่สิลูกเป็นการบันทึกประวัติศาสตร์ในหลวงรัชกาลที่10พระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเป็นภาพที่หาดูได้ยากมากเลยนะเป็นบุญตาของพวกเราที่ได้เห็นอีกครั้ง
0: เรือสุพรรณหงส์สวยจังเลยค่ะ
3: ทำไมพระองค์ไม่เสด็จทางรถยนต์ล่ะครับแล้วก็เมยด้วยชีวิตจริงมันก็ไม่ได้พายเรือกันแบบนี้สักกันหน่อย
2: เมื่อก่อนเรายังไม่มีรถยนต์น้ำเมฆเดินทางไปไหนมาไหนก็ต้องพายเรือกันไปเพราะสมัยนั้นถนนหนทางก็ยังไม่ดีเหมือนปัจจุบันและการที่ท่านให้มีกระบวนเรือก็เป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามนี่ถือว่าเป็นการรื้อฟื้นโบราณราชประเพณีที่สำคัญและเป็นการจารึกประวัติศาสตร์บทสำคัญบทหนึ่งทั้งประวัติศาสตร์สถาบันพระมหากษัตริย์ประวัติศาสตร์ของทหารเรือประวัติศาสตร์ศิลปะและประวัติศาสตร์ในชีวิตคนไทยทุกคนเป็นพิธีที่หาดูหาทำยากพระมหากษัตริย์ท่านทรงฟื้นฟูกลับขึ้นมาเพื่อให้ศิลปะภูมิปัญญาของคนโบราณยังคงอยู่ยังไงล่ะเพื่อเด็กๆอย่างตะวันกับเมฆจะได้ดูและก็ศึกษา
0: คุณปู่คะขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเนี่ยมีมาตั้งแต่เมื่อไหร่ล่ะคะ
2: ก็นานโขตั้งแต่สมัยอยุธยาแล้วล่ะเป็นขบวนแห่พระราชสารพระเจ้าหลุยส์ที่14มายังกรุงศรีอยุธยาเดลาลูแบร์ราชทูตชาวฝรั่งเศสที่เดินทางเข้ามาเจริญพระราชไมตรีได้บันทึกถึงความยิ่งใหญ่ของกระบวนเรือพิธีและพระราชประเพณีเอาไว
0: ้แม่ดูพี่ฝรั่งคนนั้นสิกำลังวาดรูปใหญ่เลยเราเข้าไปดูกันไหม
3: แต่เราพูดภาษาฝรั่งเศสไม่เป็นจะรู้เรื่องหรอ
0: แค่ดูเฉยๆไม่เป็นไรหรอกนะ
3: เอ้ย
0: บังชู
4: บังชู
3: บิวตี้ฟูล
0: เอ๊ะไม่ใช่เรือสุพรรณหงส์เหมือนปัจจุบันเหรอ
3: เธอรู้ได้ไงว่าเป็นเรืออะไรในแม่น้ำมีเรือลำอื่นตั้งหลายลำ
0: แม่เห็นไหมล่ะเรือลำนั้นน่ะใหญ่ที่สุดเลยแล้วตรงกลางนั้นที่แห่พระราชสารจากพระเจ้าหลุยที่14ส่วนลำนั้นเป็นเรือของราชทูตจากฝรั่งเศสนั่งมาม
3: ินน่าชาวบ้านถึงได้ยกมือไหว้กันใหญ่
5: เจ้าหนูดูเรือท่านสิงามเพลิดพลิ้งซะเหลือเกินลอยเลื่อนมาตามลำน้ำราวกับอยู่บนสวรรค์ชั้นวิมานเดียว
3: พี่เขาพูดว่าอะไรอ่ะ
0: เขาบอกว่าเรือสวยมากเหมือนกับอยู่บนสวรรค์เลย
3: จริงด้วย
2: กระบวนเรือพยุหยาตราทางชลมารคและเรือที่ใช้ในกระบวนเรือแสดงถึงบุญญาบารมีของพระมหากษัตริย์ที่มีตกทอดมาและยังแสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองถึงขีดสุดของงานศิลปะและงานพระราชประเพณีของสังคมไทยที่โดดเด่นเจริญรุ่งเรืองไม่น้อยหน้าชาติใดในโลกฝีมือใช้ได้เหมือนกันนี่เรา
0: ไหนขอดูบ้างสิ
3: ไม่เอาไม่ให้ดูอ่ะ
0: ขอดูหน่อยนะนิดเดียวเองเอ๊ะมีเขียนอะไรเอาไว้ด้วยนี่นาเต็มเลย
3: ยุ่งน่ะนี่มันของส่วนตัวนะเธอต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของก่อนสิถึงจะอ่านได
0: ้ขอโทษ
2: เมฆคงจะเขินน่ะถ้าตะวันอยากอ่านจริงๆลองขอเมฆดีๆตอนที่เขาอารมณ์ดีกันแล้วกันนะ
0: ฮ่า
3: เกือบไปแล้วมิล่ะผมดีใจที่ได้เห็นพระราชพิธีที่ยิ่งใหญ่สวยงามขนาดนี้เป็นหนึ่งเดียวในโลกขณะฝรั่งเห็นยังยกนิ้วให้เราคนไทยก็ควรจะภูมิใจช่วยกันรักษาของดีๆเอาไว้เพราะสถาบันพระมหากษัตริย์ทำให้ประเทศไทยมีประเพณีวัฒนธรรมอันยิ่งใหญ่เป็นเกียรติยศของชาติทั่วโลกจึงนิยมนับถือความเจริญรุ่งเรืองของชาติเราในคิดว่าฉันเขียนดีเหรอใจฉันให้ตะวันกับคุณปูอ่านเหรอไม่เอาอ่ะฉันเขินเอาไว้วันหลังละกันสัญญา

0: เด็กๆรู้ไหมว่าเทศกาลตรุษจีนหรือการเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ของชาวจีนน่ะในประเทศไทยเนี่ยนะมีมายาวนานเลยนะ
1: อย่ายิงผม
2: อ้าวมาน
1: ี่ทองหยอดนี่นะอร่อย
2: เป็นเด็กมาจากต่างถิ่นหรือ

0: ได้ทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะคุณครู
2: สวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางและสวัสดีนักเรียนต้นทางทุกคนครับวันนี้มาพบกับคุณครูแจ็คคุณครูกฤตพงษ์พงประสงค์นะครับในรายวิชาประวัติศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4ครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนกันเรื่องของกิจกรรมทบทวนบทเรียนกันนะครับซึ่งเป็นบทเรียนหน่วยที่อะไรครับหน่วยที่2นะครับก็คือยุคก่อนประวัติศาสตร์นั่นเองนักเรียนครับยุคก่อนประวัติศาสตร์มีกี่ยุคครับ
3: 2
2: ยุคใช่ไหมครับมียุคอะไรบ้างกับยุค
3: โลหะ
2: นะครับเก่งมากเดี๋ยวคุณครูจะมีวิดิทัศน์ให้นักเรียนชมนะครับเป็นวิดิทัศน์เกี่ยวกับยุคอะไรนั้นนะครับนักเรียนต้องตั้งใจดูนะครับหลังจบวิดิทัศน์เนี่ยคุณครูจะมีคำถามครับนักเรียนพร้อมไหมครับ
3: พร
2: ้
3: อมคร
2: ับพร้อมครับ

บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะทรงมีพระมหากรุณาธิคุณกับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียงทั้งทางตรงและทางอ้อมนะคะเนื่องจากว่าในปีที่มีการขุดค้นทางโบราณคดีนะคะก่อนหน้านั้นเนี่ยชาวบ้านของชาวบ้านเชียงนะคะก็มีการลักลอบขุดค้นแล้วก็ทำลายโบราณวัตถุไปเป็นจำนวนมากเมื่อทราบถึงพระการของพระองค์นะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรวมถึงสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนี่ยก็เสด็จพระราชดำเนินมาเยี่ยมชมแหล่งขุดค้นทางโบราณคดีนับเป็นครั้งแรกนะคะที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินมาเยี่ยมราษฎรด้วยการที่ราษฎรได้เห็นดังนั้นนะคะก็เกิดความตระหนักว่าพระเจ้าแผ่นดินนะคะยังอุตส่าห์มีพระราชหฤทัยนึกถึงสิ่งเหล่านี้นะคะก็เป็นสาเหตุให้หลังจากนั้นเนี่ยชาวบ้านเองหรือว่าคนรอบๆเลิกการลักลอบขุดค้นโบราณวัตถุทั้งหมดนะคะแล้วก็หันมาให้ความร่วมมือกับกรมศิลปากรในการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์สายชาติบ้านเชียงแห่งนี้ขึ้นค่ะพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติบ้านเชียงเป็นพิพิธภัณฑ์ประเภทก่อนประวัติศาสตร์และโบราณคดีจัดแสดงโบราณวัตถุเกี่ยวกับภาชนะดินเผาสมัยวัฒนธรรมทวารวดีค่ะพิพิธภัณฑ์แห่งนี้มีความสำคัญเนื่องจากว่าสร้างขึ้นนะคะเพื่อทำการเก็บโบราณวัตถุที่ได้จากการขุดค้นทางโบราณคดีจากแหล่งโบราณคดีบ้านเชียงเมื่อปีพุทธศักราช2510การขุดค้นนะคะดำเนินการโดยกรมศิลปากรร่วมกับมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียแห่งประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะจุดเด่นของการจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์สถานชาติบ้านเชียงนะคะก็คือภาชนะดินเผาค่ะภาชนะดินเผาที่นี่นะคะมีความพิเศษแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ก็คือภาชนะดินเผาเขียนลายสีแดงซึ่งลวดลายส่วนใหญ่นะคะก็จะเป็นลายก้นหอยหรือว่าลายมัดหวายซึ่งปรากฏอยู่ในลายนิ้วมือของทุกๆท่านนะคะแล้วก็ยังมีลวดลายที่ประเภทเป็นลายกราฟิกแล้วก็ลายรูปสัตว์ต่างซึ่งสัตว์ที่ปรากฏอยู่บนภาชนะดินเผามากที่สุดนะคะก็คือเป็นกลุ่มของวัวและควายนะคะสัตว์มีเขาสัตว์พวกนี้ค่ะเป็นสัตว์ที่สำหรับใช้แรงงานในการเพาะปลูกนะคะจากการพบภาชนะดินเผารูปควายนะคะแล้วเราก็ยังมีความพิเศษอีกอย่างนึงนั่นก็คือการพบภาชนะเขียนสีแล้วก็ยังพบร่องรอยของแกลบข้าวนะคะประทับอยู่บนเครื่องมือเหล็กเครื่องมือสำริดภายในแหล่งขุดค้นทางโบราณคดีบ้านเชียงนี้ด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะเราก็ยังพบเห็นว่ามีเศษของแกลบข้าวพวกนี้นะคะติดอยู่บนผ้านอกจากแสดงให้เห็นถึงการปลูกข้าวแล้วนะคะการเลี้ยงสัตว์แล้วก็ยังเห็นว่าคนบ้านเชียงมีการทอผ้าซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่ค่อนข้างสูงของคนสมัยก่อนประวัติศาสตร์ค่ะแหล่งมรดกโลกบ้านเชียงเป็นความทรงจำที่เตือนให้เราไม่ลืมรากเหง้าความเป็นชุมชน

0: เศรษฐกรรมของตนเอง
1: ขอบคุณวิริทัศน์จากกรมศิลป์อยากเล่านะครับกรมศิลปากรนะครับนักเรียนครับวิริทัศน์ที่นักเรียนเห็นมีอะไรบ้างครับที่นักเรียนเห็นเห็นอะไรบ้างในวิริทัศน์เครื่องปั้นดินเผาการทอผ้าอะไรอีกอะไรนะครับเห็นพระเจ้าอยู่หัวด้วยเห็นอะไรครับกระดูกที่นี่ที่ไหนครับนักเรียนที่คุณนำมาบ้านเชียงจังหวัดอะไรครับอุดรธานีใช่ไหมครับจากที่เราเคยเรียนมาเนี่ยจากวิดิทัศน์เนี่ยมีการพูดถึงเรื่องอะไรครับ
2: ย
1: ุคก่อนประวัติศาสตร์แน่นอนแล้วก็มีการปั้นเครื่องปั้นดินเผาใช่ไหมครับแล้วนอกจากเครื่องปั้นดินเผาแล้วมีอะไรอีกครับในวิดิทัศน์เขาทำอะไรอีกที่เขาพูดเราพบแกบข้าวครับแกบข้าวเรามาทำอะไรอะไรนะการเพาะปลูกใช่ไหมครับแล้วก็การอะไรอีกอย่างนึงเลี้ยงสัตว์เลี้ยงวัวเลี้ยงสัตว์ใช่ไหมครับเก่งมากไม่ว่าจะเป็นเครื่องปั้นดินเผาเนี่ยการเพาะปลูกแล้วก็การเลี้ยงสัตว์นักเรียนคิดว่าปรากฏอยู่ในยุคไหนครับยุคหินใหม่ใช่ไหมยุคหินใหม่นะครับแล้วบ้านเชียงเนี่ยเป็นยุคไหนครับปรากฏอยู่ในยุคไหนหินใหม่อย่างเดียวใช่ไหมถึงอะไรครับตั้งแต่ยุคหินใหม่ยุคสัมฤทธิ์ยุคเหล็กจนถึงอะไรครับถึงประวัติศาสตร์ก็คือถึงทวารวดีนั่นเองแสดงให้เห็นว่าบ้านเชียงเนี่ยมีความสำคัญไหมครับมีความสำคัญมีคนอาศัยอยู่ต่อเนื่องไหมต่อเนื่องใช่ไหมครับตั้งแต่ยุคหินเก่าเลยแล้วก็ยุคสัมฤทธิ์ยุคเหล็กแล้วก็ยุคทวารวดีเลยสืบเนื่องกันมาใช่ไหมครับแสดงว่ามองให้เห็นว่าชุมชนนี้มีความสำคัญมากๆใช่ไหมครับมีวิวัฒนาการของชุมชนขยับขยายใหญ่ขึ้นใช่ไหมครับตามลำดับนั่นเองนักเรียนพอเห็นภาพไหมครับเกี่ยวกับยุคก่อนประวัติศาสตร์ของบ้านเชียงนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยคุณครูจะพานักเรียนนะครับมาทบทวนบทเรียนกันนะครับซึ่งจุดประสงค์การเรียนรู้สำหรับวันนี้นะครับนักเรียนจะต้องสามารถอธิบายความสำคัญนะครับแล้วก็จำแนกลักษณะต่างๆของยุคหินและยุคโลหะได้นะครับรวมทั้งเห็นประโยชน์ของการศึกษายุคสมัยก่อนประวัติศาสตร์ครับเราจะมาทำกิจกรรมทบทวนบทเรียนกันนะครับซึ่งทบทวนครับยุคก่อนประวัติศาสตร์เนี่ยคุณครูแบ่งได้เป็นกี่ยุคครับที่สอนไว้ก่อนประวัติศาสตร์มีกี่ยุค
3: 2
1: ยุคมีอะไรบ้างครับ
3: ย
1: ุ
3: คห
1: ินกับยุคโลหะใช่ไหมครับเก่งมากแล้วยุคหินเนี่ยแบ่งได้เป็นกี่ยุคครับ
3: 3
1: ยุคมีอะไรบ้างหินเก่า
3: ห
1: ินกลางหินใหม่ใช่ไหมครับแล้วก็ยุคโลหะล่ะครับเริ่มที่สัมฤทธิ์แล้วก็จบที
3: ่
1: เหล็กนะครับเก่งมากเดี๋ยวคุณครูมาทวนคร่าวๆนะครับสำหรับยุคก่อนประวัติศาสตร์เนี่ยเราจะเริ่มที่ยุคหินเก่าใช่ไหมครับยุคหินเก่าลักษณะสำคัญของเขาคืออะไรครับไล่ล่าหาเก็บนั่นเองก็คือการอะไรครับไล่ล่าสัตว์ใช่ไหมครับหาเก็บของป่ามาดำรงชีวิตประจำวันแล้วก็อาศัยอยู่ที่ไหนครับอาศัยอยู่ในถ้ำยังไม่มีบ้านที่เป็นถาวรใช่ไหมครับต่อมายุคหินเก่ากับยุคหินกลางเนี่ยเป็นยุคที่เปลี่ยนผ่านคล้ายๆกันนะครับยุคหินกลางจึงไม่ค่อยมีอะไรเด่นมากนะต่อมาเวลาผ่านมาเรื่อยๆครับเราจะเข้าสู่ยุคหินใหม่ซึ่งยุคหินใหม่เนี่ยมนุษย์เริ่มทำอะไรครับ
3: เพาะปล
1: ูกเลี้ยงสัตว์นั่นเองเมื่อเพาะปลูกเลี้ยงสัตว์แสดงว่าเขาต้องออกจากอะไรครับเขาอาศัยอยู่ที่ไหนออกจากถ้ำเขาเลยต้องออกจากถ้ำมาทำอะไรครับสร้างบ้านเรือนนั่นเองต่อมาครับเมื่อมนุษย์เนี่ยพบแร่สำคัญอยู่2ตัวครับคือแร่ทองแดงกับแร่ดีบุกนำมาผสมกันแล้วเกิดอะไรครับเกิดสัมฤทธิ์นั่นเองจึงเกิดยุคสัมฤทธิ์ขึ้นนะครับได้นำเครื่องมือสัมฤทธิ์เนี่ยมาทำเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ใช่ไหมครับยกตัวอย่างได้ไหมครับว่าเครื่องมือเครื่องใช้มีอะไรบ้างครับของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์อาวุธอะไรอีก
2: เคร
1: ื่อง
2: ประด
1: ับ เครื่องประดับก็ได้อะไรครับเหรียญอะไรอีกเครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับเกษตรก็ได้ใช่ไหมครับต่อมาครับ ยุคสมฤทธิ์เนี่ยเป็นยุคที่

0: ชุมชนเริ่มหนาแน่นขึ้นใช่ไหมครับเริ่มเป็นเมืองแล้วแล้วก็วิวัฒนาการจนพบเหล็กใช่ไหมครับนำเหล็กมาทำอะไรเอามาหลอมก่อนใช่ไหมครับแล้วก็ขึ้นรูปเป็นอาวุธเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆใช่ไหมครับแล้วก็มีการเกิดเมืองเกิดอาณาจักรขึ้นในยุคเหล็กใช่ไหมครับเมื่อเกิดเมืองเกิดอาณาจักรขึ้นคนจะทำอะไรครับ
1: สงคราม
0: ไปแย่งดินแดนไปเกิดสงครามนั่นเองในอนาคตใช่ไหมครับเก่งมากเข้าสู่กิจกรรมวันนี้นักเรียนเราจะมาทบทวนบทเรียนกันที่เราได้เรียนไปตั้งแต่ยุคหินแล้วก็ยุคโลหะใช่ไหมครับในสองคาบที่แล้วซึ่งวันนี้คุณครูจะให้นักเรียนนะครับวิเคราะห์บัตรคำที่คุณครูให้นะครับของแต่ยุคสมัยนะครับแล้วก็ให้ในกลุ่มเนี่ยช่วยกันระดมสมองว่าบัตรคำที่นักเรียนได้เนี่ยมันปรากฏอยู่ในยุคไหนใช่ไหมครับแล้วก็คุณครูไปทางนะครับรบกวนกำกับดูแลนักเรียนนะครับแล้วก็ชี้แจงตามความเหมาะสมนะครับนักเรียนยกตัวอย่างนะครับนักเรียนคิดว่าเครื่องมือหินกระเทาะอยู่ที่ยุคไหนครับยุคหินอะไรขึ้นชื่อว่าเครื่องมือหินแสดงว่าอยู่ในยุคอะไรครับยุคหินใช่ไหมแล้วหินกระเทาะเนี่ยอยู่ในยุคไหนครับใครตอบยุคหินเก่ายกมือขึ้นสามสี่คนห้าคนยุคหินกลางยกมือขึ้นครับแล้วก็ยุคหินใหม่ยกมือขึ้นแสดงว่าเอ็นเอียงไปทางที่ยุคหินเก่ากับยุคหินกลางนะครับเฉลยคิดว่าคือยุคหินอะไรครับ
1: กลาง
0: จริงๆแล้วคือยุคหินเก่านะนักเรียนที่คุณครูบอกไปครับในยุคหินใช่ไหมครับว่าเครื่องมือหินกระท้อเนี่ยเป็นหินก้อนใหญ่ๆนั่นเองแล้วก็นำมาเป็นเครื่องมือเลยไม่ผ่านการอะไรครับตัดแต่งให้มันสวยงามใช่ไหมครับเข้าใจไหมครับประมาณนี้นะเดี๋ยวคุณจะให้ตัวแทนกลุ่มนะครับออกมารับบัตรคำที่คุณครูกลุ่มละ4ใบครับคุณครูขอตัวแทนกลุ่มละ1คนครับออกมารับเลยครับ

ตอนนี้ทุกกลุ่มจะได้บัตรคำคนละ4ใบ4คำนะครับเป็นดังนี้เลยนักเรียนคุณใช้นักเรียนในกลุ่มนะครับช่วยกันวิเคราะห์ว่าบัตรคำที่นักเรียนได้เนี่ยเป็นบัตรคำหรือเป็นคำที่ปรากฏอยู่ในยุคไหนนะครับนักเรียนสามารถตอบเป็น2ยุคก็ได้ยกตัวอย่างเช่นเครื่องมือหินกระท้อเนี่ยอาจจะอยู่ในช่วงยุคหินเก่ากับยุคหินกลางก็ได้เช่นกันใช่ไหมครับสามารถตอบได้2ยุคนะครับนักเรียนเข้าใจไหมครับเข้าใจนะคุณครูให้เวลาสักครู่นะครับแล้วก็จะให้ตัวแทนกลุ่มออกมาสรุปนะครับว่าบัตรคำที่นักเรียนได้เนี่ยเป็นบัตรคำในยุคไหนนะครับนักเรียนเริ่มปรึกษากันได้ครับ

0: ครับผมนักเรียนแต่ละกลุ่มวิเคราะห์เรียบร้อยไหมครับเรียบร้อยนะเดี๋ยวคุณครูจะให้ตัวแทนกลุ่มนะครับออกมาวิเคราะห์บัตรคําที่แต่ละกลุ่มได้นะครับว่าปรากฏอยู่ในยุคไหนนะครับเริ่มที่กลุ่มไหนก่อนเรียงเลยนะกลุ่ม1ครับนําไมค์ออกมาด้วยกลุ่ม1ได้ชื่ออะไรครับกลุ่มไหนครับ
1: มาจากผมมาจากพวกผมมาจากกลุ่ม1ครับชื่อเบลเล่ครับ
2: ผมชื่อแพงตันครับ
0: กลุ่ม1ได้บัตรคำอะไรบ้างครับโชว์เพื่อนๆเลย
1: ได้เครื่องมือหินขัดครับ
0: เครื่องมือหินขัดกลุ่ม1คิดว่าอยู่ในยุคไหนครับ
1: หินใหม่คร
0: ับยุคหินใหม่เครื่องมือหินขัดอยู่ในยุคหินใหม่ไหมครับนักเรียนใช่ไหมใครคิดว่าอยู่ยกมืออ้าวแค่คนเดียวเองเหรอใครคิดว่าไม่อยู่ยกมือขึ้นครับถ้าไม่อยู่แล้วหินขัดอยู่ในยุคไหนทราบไหมไม่ทราบใช่ไหมครับคิดว่าหินใหม่ใช่ไหม
3: ใช
0: ่เลยคือหินใหม่นะครับเครื่องมือหินขัดเนี่ยจะปรากฏอยู่ในยุคหินใหม่นะครับเก่งมากครับก็คือเป็นเครื่องมือหินนี่แหละที่มีการสกัดหรือมีการขุดนะครับให้มันมีความอะไรครับมีความคมมากขึ้นแล้วก็มีความประณีตมากขึ้นนั่นเองเก่งมากครับคำต่อไปครับ
1: รู้จักการเพาะปลูกครับ
0: การเพาะปลูกอยู่ในยุคไหนครับ
1: ยุคหินใหม่ครับ
0: ยุคหินใหม่ใช่ไหมการเพาะปลูกใครคิดว่าอยู่ในใครคิดว่าอยู่ในยุคหินใหม่ยกมือขึ้นครับยุคหินใหม่เฉลยคือยุคหินใหม่นะครับถูกต้องเก่งมากครับก็คือการเพาะปลูกเนี่ยนักเรียนมนุษย์เริ่มทําอะไรครับจากยุคหินเก่าก่อนเลี้ยงสัตว์เขาอาศัยอยู่ที่ไหนทำใช่ไหมครับจากนั้นเริ่มออกมาข้างนอกเริ่มออกมาใช้ชีวิตข้างนอกใช่ไหมครับเริ่มมีการทําเกษตรเริ่มมีการทําคุณครูไม่บอกนะเริ่มมีการทําเกษตรใช่ไหมครับปักถิ่นฐานนั่นเองอยู่ในยุคหินใหม่นะครับเก่งมากคําต่อไปครับ
1: ตั้งถิ่นฐานเป็นชุมชนถาวรครับ
0: การตั้งถิ่นฐานเป็นชุมชนถาวรนักเรียนคิดว่าตั้งถิ่นฐานเป็นชุมชนถาวรเนี่ยอยู่ในยุคไหนครับ
1: หินใหม่ครับ
0: ยุคหินใหม่นะครับใช่ไหมใช่ไหมครับได้เหมือนกันครับอยู่ในยุคหินใหม่คาบเกี่ยวกับยุคสำริดก็ได้ครับเก่งมากครับผมก็คือมนุษย์เนี่ยตอนแรกเนี่ยในยุคหินเก่าเนี่ยมนุษย์ได้อาศัยอยู่ในถ้ำใช่ไหมครับจากนั้นออกมาข้างนอกมาตั้งถิ่นฐานบริเวณริมแม่น้ําบริเวณที่ราบลุ่มก็ได้ครับแล้วก็อะไรครับแล้วก็มีการตั้งถิ่นฐานมีหลายครอบครัวเกิดขึ้นใช่ไหมครับจนเกิด

0: ชุมชนขึ้นนั่นเองเก่งมากครับเรียบร้อยไหมครับอีกหนึ่งคำคือ
1: เล่ร่อนย้ายถิ่นฐานครับ
0: การเล่ร่อนย้ายถิ่นฐานครับอยู่ในยุคไหนครับ
1: ยุคหินเก่าครับ
0: ทำไมเล่ร่อนย้ายถิ่นฐานถึงอยู่ในยุคหินเก่าครับรู้ไหมมนุษย์ในยุคนั้นทำไมเล่ร่อนครับ
1: เพราะแต่ก่อนเขาอยู่ในถ้ำ
0: เพราะแต่ก่อนเขาอยู่ในถ้ำนะครับไม่มีการทำเกษตรไม่มีการเลี้ยงสัตว์นั่นเองจึงต้องไปหาอาหารนะครับโดยการเล่ร่อนย้ายที่ไปเรื่อยๆนะครับเก่งมากครับผมขอบคุณครับกลุ่มต่อไปครับกลุ่มที่สองเชิญครับไม่มีไมค์โอเคครับกลุ่มที่สองครับได้บัตรคำคำไหนบ้างครับคำแรกคือ
1: เครื่องมือหินกระเทาะครับ
0: เครื่องมือหินกระเทาะครับคุณครูเฉลยไปแล้วอยู่ในยุคไหนครับ
1: เก่าครับ
0: ยุคหินเก่านั่นเองเป็นเครื่องมือหินใช่ไหมครับเป็นหินก้อนใหญ่ๆเลยแล้วก็นำไปเป็นเครื่องมือใช่ไหมครับยังไม่มีการตัดแต่งใดๆทั้งสิ้นนะครับต่อไปคำที่สองครับเอาคำแรกมาให้คุณครูก่อนคำที่สองคำว่า
1: ชุมชนมีขนาดใหญ่ครับ
0: ชุมชนมีขนาดใหญ่ใช่ไหมครับคิดว่าชุมชนมีขนาดใหญ่เนี่ยอยู่ในยุคไหนครับ
1: สัมฤทธิ์ครับ
0: ยุคสัมฤทธิ์ใช่ไหมใช่ไหมครับใช่นะครับผม เรามีการตั้งชุมชนในยุคหินใหม่ใช่ไหมจากนั้นเริ่มขยายขึ้นขยายขึ้นในยุคสัมฤทธิ์จึงมีขนาดชุมชนที่ใหญ่ขึ้นนะครับเก่งมากครับคำต่อไปครับ
1: รู้จักใช้ไฟครับ
0: การรู้จักใช้ไฟมนุษย์รู้จักใช้ไฟในยุคไหนครับ
1: สัมฤทธิ์ครับ
0: ใช่ไหมใช่ยุคสัมฤทธิ์ไหมครับการใช้ไฟนะเข้าใจไหมครับเอาหินมากระทบเข้าใจไหมทำให้เกิดไฟหรือเอาไม้มาขัดกันทำให้เกิดไฟคิดว่าอยู่ในยุคไหนคิดใหม่การทำอาหารให้สุกคิดว่าอยู่ในยุคไหนครับคุณครูใบให้อยู่ในยุคหิน
1: หินเก่า
0: ถูกต้องนะครับอยู่ในยุคหินเก่าเลยนะครับนักเรียนมนุษย์รู้จักการใช้ไฟตั้งแต่หินเก่าเลยก็คือมีการใช้ไฟในการประกอบอาหารนะครับเพื่อทำให้อาหารสุกนะครับคำต่อไปครับคำว่า
1: อยู่ตามท่านและอยู่ตามถ้ำและเพิงผาครับ
0: อยู่ตามถ้ำและเพิงผานักเรียนคิดว่าอยู่ในยุคไหนครับ
1: หินเก่าครับ
0: ยุคหินเก่าใช่ไหมครับใช่ครับผมเก่งมากก็คือมนุษย์เนี่ยเริ่มอะไรครับอาศัยอยู่ในถ้ำแล้วก็ใช้ชีวิตในถ้ำนะครับตั้งแต่ยุคหินเก่าเลยเก่งมากครับขอบคุณครับต่อไปครับกลุ่มต่อไปกลุ่มที่3ครับโอเคกลุ่มที่3ได้คำว่าอะไรบ้างครับคำแรกคือ
1: การจักสานค่ะ
0: การจักสานว่าการจักสานอยู่ในยุคไหนครับ
1: หินใหม่ค่ะ
0: ยุคหินใหม่ใช่ไหมครับเพราะอะไรครับทราบไหมไม่ทราบคนไหนทราบครับว่าทำไมการจักสานถึงอยู่ในยุคหินใหม่มนุษย์รู้จักอะไรครับการนำอะไรมาอะไรนะจักสานกระทอผ้าคนละแบบกันนะนักเรียนจักสานเข้าใจคำว่าจักสานไหมเข้าใจไหมครับการทำเสือก็ได้การทำตะกร้าแบบนั้นอ่ะใช้เส้นเข้าใจไหมครับอยู่ในยุคไหนนะ
1: ยุคหินใหม่ค่ะ
0: จริงๆแล้วการทอผ้าการจักสานเนี่ยจะปรากฏอยู่ในยุคหินใหม่นะครับมนุษย์เริ่มมีความคิดมากขึ้นแล้วก็มีการนําเส้นใยต่างๆนะครับมาจักสานหรือมีการทอต่างๆนะครับเก่งมากครับคําต่อไปครับคําว่าก
1: ลองมโหระทึกค่ะ
0: กลองมโหระทึกคิดว่าอยู่ในยุคไหนครับ
1: ยุคสัมฤทธิ์ค่ะ
0: ใช่ไหมเพื่อนๆกองมโหระทึกอยู่ในยุคสัมฤทธิ์นะครับเก่งมากเนื่องจากกองมโหระทึกเนี่ยเป็นกองที่ทำมาจากสัมฤทธิ์ใช่ไหมครับแล้วก็เราพบในยุคสัมฤทธิ์นั่นเองเขาใช้ทำอะไรครับกองมโหระทึกทราบไหมคิดว่าใช้ทำอะไรครับเอามาเล่น

เครื่องดนตรีปกติใช่ไหมครับกองจริงๆแล้วไม่ใช่นะนักเรียนเดี๋ยวคุณครูมีเฉลยนะกองมโหระทึกเป็นภาพนะครับซึ่งกองมโหระทึกเนี่ยจะเป็นกองที่เอาไว้ใช้พิธีกรรมนักเรียนเป็นพิธีกรรมอย่างเดียวเลยไม่ใช้ไว้ในการตีเล่นนะครับหรือตีเป็นเครื่องดนตรีโอเคไหมครับ

0: ใช้เหล็กค่ะ
1: การใช้เหล็กมาเป็นเครื่องมือเครื่องใช้นั่นเองเก่งมากครับคำต่อไปครับคำสุดท้ายคำว่าอะไรครับ
0: ทองแดงผสมดีบุกค่ะ
1: คำสำคัญเลยใช่ไหมครับการที่นำทองแดงมาผสมกับแร่ธาตุดีบุกเกิดอะไรครับอยู่ในยุคไหนอ่ะ
0: ยุคสำริดค่ะ
1: ยุคสำริดใช่ไหมครับทองแดงบวกดีบุกได้อะไรครับชื่อยุคเลย
0: ได้สำริด
1: ได้สำริดนั่นเองแร่ทองแดงกับแร่ดีบุกมาผสมกันนะครับจนเกิดแร่สำริดนะครับเก่งมากครับผมต่อไปครับขอบคุณครับต่อไปกลุ่มที่4ครับกลุ่มที่4ครับคำแรกที่นักเรียนได้คือคำว่าอะไรครับ
0: รู้จักการเลี้ยงสัตว์ค่ะ
1: รู้จักการเลี้ยงสัตว์นักเรียนคิดว่ารู้จักการเลี้ยงสัตว์เนี่ยปรากฏอยู่ในยุคไหน
0: หินใหม่ค่ะ
1: ยุคหินใหม่ใช่ไหมใช่ไหมครับ
2: ใช่
1: นะครับการเพาะปลูกกับการเลี้ยงสัตว์จะมาพร้อมในยุคหินใหม่นั่นเองเก่งมากครับคุณครูขอถามเพิ่มเติมเขาเลี้ยงอะไรครับคิดว่าเลี้ยงอะไรสมัยก่อน
0: เลี้ยงแกะ
1: แกะเลยเหรอ
2: วัว
1: แกะวัวอาจควายได้นะครับต่อไปครับ
0: หาของป่าค่ะ
1: การหาของป่าอยู่ในยุคไหนครับ
0: หินเก่าค่ะ
1: มันเข้าคีย์เวิร์ดคำไหนครับที่คุณครูเคยสอน3 4ตัวยุคหินเก่าเราอะไรสำคัญครับคำสำคัญคืออะไรไล่ล่าหาเก็บนั่นเองนะครับนักเรียนก็คือการเก็บของป่าใช่ไหมครับขอบคุณครับของป่ามีอะไรบ้างครับทราบไหมลองคิดดูว่าเราเป็นยุคหินเก่าคนยุคหินเก่าเราจะเก็บอะไรจากป่ามาเราจะเก็บอะไรจากป่าครับ
0: ผลไม้
1: แล้วเวลาเราจะทำกับข้าวล่ะเราใช้อะไรครับให้มันเกิดไฟโอ้เพื่อนๆช่วยรู้จักไหมครับรู้จักไม้ไหมฟืนแล้วก็สามารถเก็บในป่าได้เหมือนกันนะครับคำต่อไปครับคำว่าร
0: วมตัวเป็นกลุ่มสังคมแบบง่ายๆค่ะ
1: รวมตัวเป็นกลุ่มสังคมแบบง่ายๆนะครับก็คือมีการรวมตัวกันแบบง่ายๆไม่เป็นชุมชนขนาดใหญ่นะครับคิดว่าอยู่ในยุคไหนครับ
0: หินใหม
1: ่ยุคหินใหม่ก็ได้นะครับหรือยุคหินกลางก็ได้ผู้คนเนี่ยจะเริ่มออกจากถ้ำใช่ไหมครับแล้วก็มารวมตัวกันเริ่มเป็นครอบครัวหลายๆครอบครัวรวมกันใช่ไหมครับเก่งมากครับคำต่อไปครับ
0: ล่าสัตว์ค่ะ
1: ล่าสัตว์อยู่ในยุคไหนครับ
0: หินใหม่
1: ใช่ไหมล่าสัตว
0: ์หินกลาง
1: ยุคหินเก่านะครับไล่ล่าหาเก็บล่าสัตว์นั่นเองอยู่ในยุคหินเก่าครับเก่งมากครับผมต่อไปครับกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่5ครับกลุ่มที่5คำแรกคือคำว่าอะไรครับ
0: เมืองหรือรัฐรัฐโบราณค่ะ
1: เมืองหรือรัฐโบราณนะครับคิดว่าเมืองหรือรัฐโบราณเนี่ยปรากฏอยู่ในยุคไหน
0: เป็นยุคสำริดแล้วก็เป็นยุคหินใหม่ค่ะ
1: เอ๊ะหินใหม่ใช่ไหมเมือง
0: ยุคเหล็กกับสำริดอะค่ะ
1: เมืองคือยุคสำริดก็ได้หรือยุคเหล็กก็ได้ใช่ไหมครับก็คือเป็นรัฐโบราณนั่นเองนักเรียนเมื่อในยุคหินใหม่เนี่ยชุมชนเริ่มตั้งใช่ไหมครับจากชุมชนหลายชุมชนกลายเป็นอะไรครับเมืองในยุคสำริดนั่นเองแล้วก็สุดท้ายกลายเป็นเมืองขนาดใหญ่แล้วก็อาณาจักรนครรัฐต่างๆใช่ไหมครับเก่งมากต่อไปคำที่สองครับคำว่าอะไรครับ
0: การทอผ้าค่ะ
1: การทอผ้าคุณครูแอบเฉลยไปแล้วอยู่ในยุคไหนครับ
0: หินใหม่แล้วก็สำริดค่ะ
1: ยุคหินใหม่แล้วก็ยุคสำริดใช่ไหมครับเริ่มกันที่ยุคหินใหม่นั่นเองมีการทอผ้าแบบยังไม่มีความประณีตมากใช่ไหมครับแล้วพอมายุคสำริดเนี่ยมีการพัฒนามากยิ่งขึ้นใช่ไหมครับมีการทอผ้าที่มีความประณีตมีความละเอียดมากยิ่งขึ้นนั่นเองต่อไปครับคำว่าอะไรครับ
0: การทำเครื่องปั้นดินเผาค่ะ
1: การทำเครื่องปั้นดินเผาครับคิดว่าอยู่ในยุคไหนครับ
0: หินใหม่แล้วก็สำริดค่ะ
1: ยุคหินใหม่แล้วก็ยุคสำริดนะครับใช่ไหมครับนักเรียน
2: ใช
1: ่การทำเครื่องปั้นดินเผาใช่ไหม
2: ใช
1: ่ใช่นะครับคล้ายๆกับบ้านเชียงเลยนักเรียนก็คือมีการเริ่มปั้นดินเผาเนี่ยเมื่อยุคหินใหม่ใช่ไหมครับแล้วก็วิวัฒนาการไปเรื่อยๆพัฒนาไปเรื่อยในยุคสำริดเนี่ยมีการ

0: วาดลวดลายนะครับที่บ้านเชียงเลยใช่ไหมครับที่ปัจจุบันที่เราเห็นปรากฏในยุคสัมฤทธิ์นั่นเองเก่งมากครับคำต่อไปครับ
1: การวาดภาพและเขียนสีค่ะ
0: การวาดภาพเขียนสีการวาดภาพแล้วนะฮะ
1: การเขียนสีค่ะ
0: การวาดภาพเขียนสีบริเวณผนังถ้ำก็ได้ครับนักเรียนคิดว่าการวาดภาพเขียนสีเนี่ยอยู่ในยุคไหนครับ
1: ตั้งแต่ยุคหินกล่าวถึงยุคสัมฤทธิ์หรือเลดเนี่ยค่ะ
0: มีทุกยุคเลยใช่ไหมครับก็คือเริ่มตั้งแต่ยุคหินเก่าเลยเก่งมากครับมนุษย์เนี่ยอาศัยอยู่ในถ้ำใช่ไหมครับแล้วก็มีการวาดเขียนบริเวณผนังถ้ำนะครับเกี่ยวกับอะไรครับทราบไหม
1: เป็นพิธีกรรม
0: แ
1: ล้วก็มีไล่ล่าสัตว์ค
0: ่
1: ะ
0: ไล่ล่าเป็นกิจกรรมของมนุษย์ตอนนั้นใช่ไหมครับเก่งมากครับผมทุกคนครับตบมือให้เพื่อนๆแล้วก็ทุกคนหน่อยครับเก่งมากครับขอบคุณครับนักเรียนนี่ก็เป็นกิจกรรมบทเรียนนะครับที่เพื่อนๆนะครับช่วยกันวิเคราะห์บัตรคำนะครับเกี่ยวกับยุคก่อนประวัติศาสตร์ทั้งยุคหินแล้วก็ยุคโลหะเลยนะครับนักเรียนพอเข้าใจไหมครับเกี่ยวกับยุคก่อนประวัติศาสตร์เด็กๆเข้าใจไหม
2: เข้าใจ
0: เข้าใจนะครับเดี๋ยวคุณครูนะครับจะมีใบงานให้นักเรียนได้ทำนะครับซึ่งเป็นใบงานที่4นะครับเป็นใบงานเกี่ยวกับกิจกรรมทบทวนบทเรียนนะครับในหน่วยที่2นั่นเองหน้าที่97ครับโดยนักเรียนเนี่ยจะต้องศึกษาสื่อจาก PowerPoint นะครับแล้วก็ทำใบงานที่4นะครับแล้วก็รบกวนคุณครูปลายทางนะครับแจกใบงานให้กับนักเรียนนะครับแล้วก็ชี้แจงคำสั่งครับแล้วก็กำกับดูแลนักเรียนตามความเหมาะสมครับผมนักเรียนดูลักษณะของใบงานเนี่ยจะเป็นลักษณะกรอบทั้งหมด7กรอบนะครับในการคิดวิเคราะห์ยกตัวอย่างเช่นกรอบเครื่องมือเครื่องใช้แล้วก็ประดิษฐกรรมนักเรียนคิดว่าต้องตอบอย่างไรครับแนวทางนักเรียนจะต้องตอบว่ายุคหินเนี่ยเครื่องมือเครื่องใช้เป็นอย่างไรแล้วก็ยุคโลหะเครื่องมือเครื่องใช้เป็นอย่างไรยุคหินเครื่องมือเครื่องใช้เป็นอย่างไรครับมีการใช้หินกระเทาะหินขัดต่างๆใช่ไหมครับแล้วยุคโลหะล่ะครับมีการใช้อะไรครับสัมฤทธิ์แล้วก็เหล็กนั่นเองนักเรียนพอเข้าใจแนวการตอบไหมครับเข้าใจไหม
2: เข้าใจ
0: นะโอเคนักเรียนเริ่มทำได้ครับแล้วก็คำไหนข้อไหนมีปัญหานะครับสามารถถามคุณครูได้เลยเริ่มทำได้ครับ

0: เด็กๆพอทำได้ไหมครับพอทำได้นะเดี๋ยวคุณครูจะเฉลยเป็นแนวทางนะครับว่าทั้ง7กรอบเนี่ยตอบอย่างไรนะครับเรามาดูกันที่กรอบแรกนะครับคุณครูให้มาที่กรอบข้าวปลาอาหารนักเรียนนักเรียนเรามาเรียนรู้ร่วมกันครับว่าคิดว่าสมัยก่อนประวัติศาสตร์เนี่ยเขามีการทำกับข้าวหรือมีการหาอาหารอย่างไรบ้างครับใครจะเป็นคนพูดครับคิดว่ายังไงมีการเพาะปลูกในยุคไหนครับ
1: หิน
0: ใหม่ก่อนนั้นล่ะไล
2: ่
0: ล่าหาเก็บในยุคไหนครับ
2: ห
0: ินเก่านั่นเองนักเรียนคิดว่าสมัยก่อนเนี่ยมีคนมนุษย์เนี่ยเริ่มกินข้าวยังครับ
1: เ
0: ริ่มกินแล้วนะนักเรียนนี่เด็กๆเด็กๆครับสมัยก่อนเนี่ยยุคก่อนประวัติศาสตร์เนี่ยเราพบหลักฐานนะครับก็คือเมล็ดข้าวนะครับอยู่ในหลุมศพที่โครงกระดูกเลยแสดงว่าสมัยก่อนเนี่ยผู้คนเนี่ยเริ่มกินข้าวกันแล้วนะครับมีการเพาะปลูกในยุคอะไรครับหินใหม่นั่นเองเก่งมากครับแต่ก่อนยุคหินใหม่เนี่ยก็คือยุคหินเก่าใช่ไหมครับยุคหินกลางเนี่ยเรามีการไล่ล่าหาเก็บก็คือมีการเล่ร่อนเก็บของป่าไปเรื่อยๆมีการล่าสัตว์ไปเรื่อยๆนั่นเองต่อไปครับกรอบที่2ครับสำหรับกรอบที่2นะครับก็คือเครื่องมือเครื่องใช้ประดิษฐกรรมนะครับนักเรียนเราจะแบ่งเป็น2ยุคใช่ไหมยุคหินเก่ากับยุคหินใหม่ยุคหินเก่าเราใช้เครื่องมือแบบไหนครับเป็นเครื่องมือหินเลยเห็นไหมไม่ว่าจะเป็นหินกระเทาะสะเก็ดหินหรือหินขัดในยุคหินใหม่นั่นเองเป็นเครื่องมือหินใช่ไหมครับส่วนในยุคโลหะเนี่ยเราเริ่มใช้อะไรครับอะไรทองแดงบวกดีบุกเป็นอะไรครับเราเริ่มใช้สัมฤทธิ์กับเหล็กใช่ไหมครับก็คือเป็นเครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับสัมฤทธิ์เกี่ยวกับเหล็กนะครับในกรอบนี้ใครตอบถูกบ้างครับมีไหมกรอบเครื่องมือเครื่องใช้ยุคหินเก่าแล้วขอโทษครับยุคหินเนี่ยเราใช้หินใช่ไหมแล้วก็ยุคโลหะเนี่ยเราใช้สัมฤทธิ์กับใช้เหล็กนั่นเองต่อไปครับการเลี้ยงและการล่าสัตว์ครับกรอบที่3นักเรียนนักเรียนเห็นภาพที่คุณครูนำมาไหมครับนักเรียนเห็นอะไรบ้างมีสัตว์สัตว์อะไรครับคิดว่าคือตัวอะไร
1: ควาย
0: ควายใช่ไหมมองยังไงเป็นควายครับ
1: ม
0: ี
1: ขาม
0: ีหางใช่ไหมครับมีขานั่นเองแล้วเห็นแต่ควายอย่างเดียวไหมครับเห็นอะไรอีกไหนคนนี่คนโอเคเห็นอะไรอีกครับนักเรียนเห็นที่มันเป็นอย่างนี้ไหมคิดว่าคืออะไรครับนาข้าวนักเรียนมันคือข้าวนะครับใช่นี่คือภาพก่อนประวัติศาสตร์นะครับที่แสดงให้เห็นว่าสมัยก่อนเนี่ยเรามีการทําการเพาะปลูกก็คือนาข้าวมีการเลี้ยงสัตว์ก็คือนําสัตว์นะครับมาทําอะไรอาจจะมาไถนาก็ได้ใช่มั้ยครับแล้วก็มีมนุษย์นั่นเองตามภาพนะครับต่อมานี่อีกภาพหนึ่งที่คุณครูแสดงให้เห็นชัดเลยคือภาพอะไรครับนักเรียนคือภาพอะไรภาพนี้อันที่จริงคือนายพรานกับสุนัขนะครับเห็นไหมภาพนี้เราพบที่ประเทศไทยนะนักเรียนคือนายพรานก็คือออกไปล่าสัตว์ใช่ไหมครับแล้วก็สมัยก่อนเนี่ยเราเริ่มมีการเลี้ยงสุนัขแล้วเห็นไหมโอเคครับต่อไปกรอบที่4ครับจากเถื่อนถ้ำถึงบ้านเรือนและพาหนะนะครับนักเรียนสมัยก่อนเนี่ยในยุคหินเนี่ยเราอาศัยอยู่ในไหนถ้ำแล้วต่อมายุคหินกลางยุคหินใหม่หินใหม่เราเริ่มทำอะไรสร้างบ้านเรือนสร้างชุมชนใช่ไหมครับจากชุมชนในยุคสมฤทธิ์เราเป็นอะไรครับชุมชนหลายชุมชนเริ่มเป็นเมืองจากเมืองหลายๆเมืองเริ่มเป็นอะไรครับอาณาจักรหรือนครรัฐนะครับเก่งมากในยุคอะไรยุคเหล็กนะครับอันนี้คือบ้านเรือนถึงขอโทษนะครับจากเถื่อนถ้ำถึงบ้านเรือนนะครับแล้วนักเรียนคิดว่าพาหนะเนี่ยในสมัยก่อนประวัติศาสตร์นักเรียนคิดว่าคืออะไรครับอะไรนะสัตว์คิดว่าคืออะไรสมัยก่อนควายวัวมีม้าใช่ไหมม้าครับประมาณนี้นักเรียนก็คือเป็นสัตว์ที่เราใช้ไว้เป็นพาหนะนะครับ ต่อไปนี่คุณครูนำมาครับคือเครื่องดนตรีที่ไร้เสียงนะครับกรอบที่5ที่ไร้เสียงคืออะไรครับกองอะไร
1: กอง
0: มโหระทึกนั่นเองมีเสียงไหมอันที่จริง
1: ม
0: ีเสียงนักเรียนแต่ไม่ดังมากนะครับส่วนใหญ่เนี่ยเราจะใช้ทำอะไรครับตีแน่นอนตีเพื่ออะไรตีเพื่อประกอบพิธีกรรมนะครับเราไม่ใช่ตีเพื่อเป็นเครื่องดนตรีนะไม่ใช่เป็นเครื่องดนตรีปกตินะครับเพื่อเป็นการประกอบพิธีกรรมเฉยๆต่อไปครับศิลปะเพื่อชีวิตก่อนประวัติศาสตร์ครับศิลปะเพื่อชีวิตอันนี้คืออะไรครับมนุษย์เนี่ยเริ่มมีการวาดภาพวาดเขียนบนผนังถ้ำมาตั้งแต่ยุคอะไรครับ
1: ย
0: ุคหินเก่าแล้วใช่ไหมครับก็เขาวาดเกี่ยวกับอะไร
1: การล
0: ่
1: าส
0: ั
1: ตว์
0: ก็ได้
1: การด
0: ำ
1: รงชีวิต
0: การดำรงชีวิตของพวกเขาอะไรครับ
1: การ
0: ประกอบพิธีกรรมเก่งมากครับผมต่อมานักเรียนนี่อันนี้ที่ไหนครับที่ไหน
1: บ
0: ้านเชียงใช่ไหมครับมีการทำอะไรครับวาดลวดลายต่างๆที่สวยงามมากเลยใช่ไหมครับที่เป็นเอกลักษณ์ของบ้านเชียงนั่นเองนี่ก็ถือว่าเป็นศิลปะก่อนประวัติศาสตร์นะครับต่อไปครับหลุมโลงร่างพิธีกรรมความตายนักเรียนเห็นอะไรจากภาพครับเห็นโครงกระดูกใช่ไหมใช่ไหมครับ
1: ใช่คร
0: ับเห็นอะไรอีกนี่เหล็กใช่ไหม
1: ส
0: ร้อยคิดว่าทำจากอะไรครับจริงๆคือหอยนักเรียนหอยตัวเล็กๆเลยครับเอามาร้อยกันนะแล้วก็อันนี้คืออะไรครับเครื่องปั้นดินเผานะครับนักเรียนภาพนี้นะครับเป็นเจ้าแม่โคกพนมดีอยู่ที่จังหวัดชลบุรีนะครับนี่นักเรียนเป็นเจ้าแม่พอเป็นศพเพศหญิงนะครับเป็นเจ้าแม่แล้วก็มีความสำคัญอย่างไรนักเรียนทราบไหมทราบไหมครับพูดว่าเป็นเจ้าแม่แสดงว่ามีความสำคัญไหม
1: ม
0: ีความสำคัญมากนักเรียนความสำคัญของเขาคือเป็นหลุมศพเดียวนะครับที่เราพบหลักฐานทางประวัติศาสตร์เป็นแสนๆชิ้นเลยเยอะไหมครับ
1: เยอะ
0: เป็นแสนชิ้นเยอะไหม
1: เยอะ
0: เยอะมากเลยนะครับที่อยู่ในหลุมศพของเขาเราส่วนใหญ่ที่พบก็เป็นพวกโครงกระดูกสัตว์นะครับที่มาร้อยเป็นเครื่องประดับต่างๆยกตัวอย่างเช่นอันนี้นะครับที่เป็นเปลือกหอยเอามาร้อยเป็นเครื่องประดับเช่นกันแล้วก็เป็นเครื่องอุทิศนะครับเป็นเครื่องปั้นดินเผาแล้วก็อยู่ในหลุมศพเขาเช่นกันนะครับนักเรียนรู้จักเครื่องอุทิศไหมเครื่องอุทิศคือเครื่องไม่ว่าจะเป็นเครื่องประดับก็ได้หรือเครื่องภาชนะเครื่องใช้ต่างๆเนี่ยที่คนตายแล้วใช่มั้ยครับเราจะเอาทั้งเครื่องประดับหรือเครื่องมือเครื่องใช้เนี่ยไปฝังร่วมกับคนตายเข้าใจมั้ยครับฝังร่วมกันเลยนอกจากการฝังแล้วนักเรียนอันนี้คืออะไรครับโลงไม้โรงไม้ฝั่งไหมนักเรียนคิดว่า
1: ฝ
0: ั่งนะเข้าใจไหมครับโรงไม้เนี่ยไม่ฝั่งนะครับจริงๆแล้วอ่ะเราพบโรงไม้บริเวณตะวันตกของประเทศไทยเยอะมากเลยไม่ว่าจะเป็นแม่ฮ่องสอนกาญจนบุรีก็พบนะครับยกตัวอย่างที่แม่ฮ่องสอนเนี่ยเราพบโรงไม้ที่บรรจุศพเนี่ยบรรจุกระดูกใช่ไหมครับอยู่ในถ้ำเลยเข้าใจไหมครับไม่มีการฝังดินนะนักเรียนคืออยู่ในถ้ำมีการตั้งไว้เลยแล้วก็บริเวณที่จังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยก็มีการพบโรงไม้เช่นกันนะครับนี่เป็นลักษณะอย่างนี้เลยเป็นต้นไม้ทั้งต้นแล้วก็มีการขุดเนื้อข้างในออกแล้วก็มีการฝังศพลงไปในเนื้อไม้นั้นเลยในต้นไม้นั้นเลยนะครับเข้าใจไหมครับต่อไปครับนักเรียนตั้งแต่ที่เราเรียนตั้งแต่ต้นคาบเนี่ยคุณครูมีคำถามครับนักเรียนได้เรียนรู้สิ่งใดบ้างครับจากการเรียนในวันนี้ครับผมคุณครูขอตัวแทน2คนครับเชิญครับผม
2: ได้สรุปบทเรียนจากยุคหินสมัยก่อนแล้วก็เป็นยุคโลหะวิถีชีวิตของเขาก่อนประวัติศาสตร์ค่ะ
0: โอเคครับก็คือได้สรุปความรู้ทบทวนบทเรียนนะครับยุคก่อนประวัติศาสตร์นั่นเองไม่ว่าจะเป็นยุคหินแล้วก็ยุคโลหะใช่ไหมครับอีกหนึ่งคนใครดีครับอีกหนึ่งคนตอบผิดถูกไม่เป็นไรนักเรียนเดี๋ยวคุณครูช่วยได้ไหม ได้ไหมกลุ่ม2ลองพูดดูได้ปะกลุ่ม1ได้ไหมครับเราได้เรียนรู้อะไรถ้าอย่างนั้นคุณครูจะให้ตัวแทนกลุ่มละ1คนเลยนะเอาไหมนั้นคุณครูขออีก1คนครับจะพูดเสริมเหรออ่าได้ครับ
2: เป็นการประกอบอาชีพในสมัยก่อนก็มีการเพาะปลูกเลี้ยงสัตว์แล้วก็เป็นเครื่องมือในสมัยก่อนค่ะ
0: โอเคครับนักเรียนขอบคุณครับไม่เป็นไรครับนักเรียนเดี๋ยวคุณครูสรุปให้ฟังครับตั้งแต่ที่เราเรียนมานะครับก็คือยุคหินแล้วก็ยุคโลหะใช่ไหมครับที่เรียนมาก็เป็นเกี่ยวกับวิถีชีวิตของมนุษย์สมัยก่อนยุคก่อนประวัติศาสตร์ใช่ไหมครับมีการมองถึงพิธีกรรมวิถีชีวิตประเพณีต่างๆใช่ไหมครับเครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับเครื่องมืออ่านักเรียนเครื่องมือของยุคหินคืออะไรครับคืออะไร

0: เครื่องมือของยุคหินทำมาจากอะไรครับ
1: ห
0: ินเครื่องมือจากยุคโลหะทำมาจากอะไรครับ
1: โลหะ
0: โลหะในที่นี้คืออะไร
1: สัมฤทธิ
0: ์กับเหล็กนะครับเก่งมากนักเรียนพอเข้าใจเกี่ยวกับยุคหินแล้วก็ยุคโลหะไหมครับพอเข้าใจนะโอเคครับก่อนจะจากกันวันนี้นักเรียนคุณครูมีแบบประเมินตนเองให้นักเรียนได้ทำครับแบบประเมินตนเองหน่วยที่2นะครับหน้าที่98สำหรับนักเรียนต้นทางนะครับคุณครูจะให้นักเรียนนะครับประเมินตนเองว่าในหน่วยการเรียนรู้นี้นักเรียนสิ่งที่ตนเองทำได้ดีและภูมิใจคืออะไรครับสิ่งที่ฉันยังไม่เข้าใจแล้วก็ยังไม่ทำไม่ได้เนี่ยคืออะไรแล้วก็สิ่งที่ฉันตั้งใจจะทำให้ดีขึ้นในการเรียนหน่วยต่อไปเนี่ยคืออะไรนะครับนักเรียนทุกคนต้องทำนะครับเกี่ยวกับแบบประเมินตนเองแล้วก็ในครั้งถัดไปนะครับนักเรียนเราจะมาเรียนกันเรื่องของอารยธรรมโบราณยุคแรกนะครับซึ่งในครั้งถัดไปเนี่ยเราจะมาเริ่มต้นหน่วยที่3นะครับหน่วยการเรียนรู้ที่3คืออารยธรรมโบราณในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กันนะครับสำหรับคุณครูปลายทางนะครับสามารถศึกษาข้อมูลแล้วก็ดาวน์โหลดข้อมูลที่ www.dltv.ac.th นะครับสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับ

0: 7มหัศจรรย์เดินทางจากดาวเรขาคณิตเพื่อไปยังดวงจันทร์แต่ต้องผจญภัยบนโลกเพื่อสะสมพลังความดีด้วยการช่วยเหลือผู้อื่นขณะแปลงร่างเป็นปลาว่ายข้ามท้องทะเลเพื่อไปยังฐานบินสู่ดวงจันทร์ที่อยู่ทางทิศตะวันตกก็ได้พบกับฝูงปลาอพยพฝูงใหญ่นั่นพวกเขากำลังจะไปไหนกันน่ะไปคุยกับพวกเขาดีกว่าแปลกจังทำไมฝูงปลาจึงไม่ยอมคุยกับ7มหัศจรรย์นะหรือว่า7มหัศจรรย์หน้าตาไม่เหมือนพวกเขาหรืออาจกลัวว่า7มหัศจรรย์จะทำอันตราย
1: เอ๊ะนั่นอะไรน่ะ
0: อะไรนั่นปลาทั้งฝูงว่ายหนี7มหัศจรรย์จนไม่ได้ระวังเข้าไปติดอยู่ในอวนเสียแล้ว
1: เร็วเข้าพวกเราไปช่วยพวกเขากันเถอะ
2: เราต้องแปลงร่างกันใหม
0: ่แยกตัวออก
3: โอ้แยกกันเหรอ
0: เร็วเข้าจะต้องรีบแปลงร่างก่อนที่นับ4จะตัวนิ่มอีกครั้งเป็นอะไรดีนะที่มีใบพัดคมๆและหมุนได้
4: โยเย
1: หัวแหลม
5: ฟ้าแฝดตองและตาม
6: ฉากและฉาย
7: นับ4
0: 7มหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายามารวมกันเป็นกังหันมีฟันคม
5: ต้องตัดตัดตัดตัด
2: หมุนแรงแรงแล้วตัดอวนเป็นช่อง

0: 7มหัศจรรย์รู้สึกผ่อนคลายเมื่อปล่อยปลาออกจากอวนสำเร็จการกระทำนี้เพิ่มพลังแก่พวกเขาด้วย
1: เธอเป็นตัวอะไรกันเนี่ยปลาหรือว่าเครื่องหมุน
2: เป็นอะไรก็ช่างเธอช่วยชีวิตพวกเรา
3: ปลาทั้งหลายขอขอบคุณและ
2: มาเป็นเพื่อนกันนะ
3: เป็นเพื่อนกันในที่สุด7มหัศจรรย์ก็ได้เป็นเพื่อนกับฝูงปลาและได้เรียนรู้ว่านอกจากความดีจะให้พลังพวกเขาแล้วยังทำให้พวกเขามีเพื่อนมากขึ้นด้วย

จากกลาน้อยก่อร่างด้วย2มือฝีมือเยาวชนคือพลังแห่งการสืบสารแปรเศษวัสดุให้มีชีวิตและจิตวิญญาณเชิดชูเสน่ห์กรุงเทพเมืองฟ้าอมรเชิดรถมหานครแห่งรสชาติที่ไม่เคยหลับไหลตั้งแต่สตรีทฟู้ดสู่เมนูฟิวชั่นสุดสร้างสรรค์ทุกคำคือเรื่องเล่าวิถีชีวิตทุกรสชาติคือวัฒนธรรมที่หลากหลายที่เราอยากเสิร์ฟให้ลิ้มลองเชิดเรื่องทุกมุมของกรุงเทพคือฉากในฝันของคนทำหนังและคอนเทนต์ครีเอเตอร์จากทั่วโลกจากตรอกเก่าแก่สู่ตึกระฟ้าคือเรื่องเล่าที่ผ่านกาลเวลาซ่อนเสน่ห์ให้ชวนหลงไหลในทุกมุมกล้องเชิดเท่เมื่อผ้าไทยถูกแต่งแต้มด้วยดีไซน์ร่วมสมัยจากมรดกทางภูมิปัญญาสู่แฟชั่นระดับโลกมาสนุกกับการสวมใส่ผ้าไทยในสไตล์ที่ใช่และร่วมกันใส่ชุดไทยให้โลกเห็นเชิดกล้าไฟท์แบบมวยไทยที่ไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่ประสานความแข็งแกร่งกับการเคลื่อนไหวที่งดงามดึงดูดผู้คนมาให้สัมผัสเสน่ห์ของการไหว้ครูหมัดเท้าเข่าศอกบอกได้อย่างภาคภูมิใจว่ามวยไทยคือมรดกทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังเชิดศิลป์มหานครแห่งเฟสติวัลที่หลอมรวมศิลปะวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์จากรากเหง้าประเพณีดั้งเดิมสู่สีสันร่วมสมัยแห่งดนตรีศิลปะและแฟชั่นเมืองแห่งแรงบันดาลใจที่ไม่เคยหลับไหลทุกการเชิดคือการอนุรักษ์ทุกจังหวะคือการต่อยอดทุนวัฒนธรรมที่ไม่มีชาติใดเหมือนจากเสน่ห์ทั้ง5ของมหานครกรุงเทพพวกเราเยาวชนร่วมสืบสารด้วยใจไม่เสื่อมคลายวันนี้พวกเราขอเชิดหน้าอย่างภาคภูมิใจเชิดชูไทยให้ก้าวไกลสู่สายตาโลกเชิดเสน่ห์กรุงเทพ From Bangkok to the world

0: ได้ทั้งหมดทำความครบ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีครับนักเรียนสวัสดีคุณครูปลายทางแล้วก็เด็กๆที่อยู่ห้องเรียนปลายทางรวมทั้งห้องเรียนต้นทางด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่4อีกเช่นเคยครับวันนี้ก็กลับมาพบกับคุณครูธีรพลแก้วคำจันทร์นะครับซึ่งชั่วโมงที่แล้วนะครับคุณครูก็ได้นัดหมายเด็กๆว่าให้เตรียมหนังสือเรียนวรรณคดีลำนำมาใช่ไหมลูกเตรียมมาหรือยังเดี๋ยวมาแล้ววันนี้ปลายทางก็เตรียมมาเช่นกันใช่ไหมครับเนื้อหาของเราในชั่วโมงนี้เด็กๆครับเราจะเรียนเรื่องอะไรเอ่ยหนึ่งด้วยใช่ไหมน้ำผึ้งหยดเดียวเวลาเราอ่านหนังสือนะลูกนะเด็กๆเห็นเลขหนึ่งไหมนั่นแปลว่าวันนี้เราจะเรียนน้ำผึ้งหยดเดียวเป็นชั่วโมงที่1แสดงว่าต้องมีชั่วโมงที่2ที่3ต่อไปเรื่อยๆเดี๋ยวรอติดตามกันนะครับน้ำผึ้งหยดเดียววันนี้เป็นเรื่องราวที่อยู่ในหนังสือเรียนวรรณคดีลำนำซึ่งวันนี้เราจะมาร่วมกันอ่าน

0: จความแล้วก็ลองค้นหาคำตอบจากการอ่านกันนะครับแต่ก่อนอื่นเลยกิจกรรมแรกที่เราจะต้องปฏิบัติกันทุกเช้าคืออะไร
1: คำไทยใช
0: ้ให้ถูกคำไทยใช้ให้ถูกอยากจะเห็นหรือยังว่าวันนี้คุณครูจะเสนอคำว่าอะไรพร้อมไหมเอ่ย
1: พร
0: ้
1: อม
0: พร้อมนะพร้อมหรือเปล่าไม่ได้ยินเสียงเลยถ้าพร้อมแล้วชูอุปกรณ์ขึ้นมาเลยครับสีแดงกับสีเขียวนะวันนี้แผ่นป้ายของเราปลายทางคุณครูจะนับให้สัญญาณพร้อมเพื่อนๆ นะครับคำนี้คือคำว่าอะไรลูก
1: ต
0: ัก
1: บา
0: ตรเขียนถูกไหมตักบาตรถูกนะแน่ใจนะอ่ะเดี๋ยวนับให้สัญญาณนะ1 2 3คำตอบคือสีอะไรเอ่ยแน่ใจนะแน่ใจหรือเปล่าคำตอบคือสีแดงไหนใครถูกยกมือให้ดูหน่อยสุดยอดเก่งมากๆซึ่งจะแตกต่างกับคำว่าบิณฑบาตใช่ไหมในชั่วโมงที่ผ่านมาคำว่าบิณฑบาตมีรอเรือไหมลูก
1: ไม่มี
0: ดังนั้นคำว่าตักบาตจะมีตอเต่าและรอเรือควบกันอยู่นะเป็นพยัญชนะควบนะครับพยัญชนะควบสามารถเป็นตัวสะกดก็ได้อ่ะทีนี้มาดูความหมายกันตักบาตแปลว่าอะไรตักบาต
1: เอา
0: ของใส่บาตรพระใช่ไหมลูกของที่ใส่บาตรพระคืออะไรบ้าง
1: อาหาร
0: ใช่ไหมดอกไม้อย่างเงี้ยหรือว่าปัจจัยก็ได้นะครับเวลาเราใส่ของลงไปในบาตรพระเนี่ยพระท่านก็จะให้พรเราเนาะอันนี้เรียกว่าการตักบาตรเห็นไหมนี่คือรูปภาพเป็นการแสดงตัวอย่างว่านี่คือกำลังตักบาตรเป็นกริยาที่ว่าเอาของใส่บาตรพระนั่นเองนะจดจำคำที่ถูกต้องแล้วนำไปใช้ด้วยนะครับทีนี้เรามาทบทวนความรู้เดิมเกี่ยวกับเรื่องที่เราจะเรียนกันในชั่วโมงนี้นะครับซึ่งเนื้อหาของเราอยู่บทที่เท่าไหร่ลูกบอกเพื่อนๆไปทางหน่อยบทที่เท่าไหร่นะบทที่2เรื่องน้ำผึ้งหยดเดียววันนี้คุณครูมีประเด็นเล็กๆน้อยๆมาชวนนักเรียนคิดนิดหนึ่งในใครดูที่รูปภาพแล้วนี่เห็นอะไรบ้างในรูปภาพมีน้ำผึ้งและมีอะไรอีกลูกมีตัวผึ้งเคยรับประทานน้ำผึ้งไหม
1: เคย
0: ในใครเคยตักกินแบบสดๆเลยแบบว่าออกมาจากขวดหรือมาจากรังผึ้งเลยมีไหมอ่ะยกมือให้ดูหน่อยเป็นยังไงรสชาติเป็นยังไงลูกน้ำผึ้ง
1: หวานมาก
0: ไหมอร่อยไหมน้ำผึ้งอร่อยไหม
1: อร
0: ่อยชอบกินหรือเปล่าน้ำผึ้งไม่ชอบบางคนบอกว่าชอบจริงๆน้ำผึ้งเนี่ยเอาไปทำได้หลายอย่างเนาะมีน้ำผึ้งในนี้ทีนี้เด็กๆบอกคุณสมบัติของน้ำผึ้งให้คุณครูฟังได้ไหมลูกว่ามันเป็นยังไงปลายทางด้วยนะเป็นไงลูกคุณสมบัติมันเป็นยังไงรสชาติเป็นยังไง
1: หวาน
0: อร่อยใช่ไหมทำได้หลายอย่างเช่นอะไร
1: อาหาร
0: คาวก็ได้อาหารหวานก็ได้ใช่หรือเปล่าเนาะอะไรอีกบ้างนะทำเครื่องดื่มดีมากทำอะไรได้อีกมีหลากหลายอะไรนะลูกน้ำยาเป็นเหมือนว่ายารักษาโรคอย่างนี้หรอใช่ไหมได้เหมือนกันเพราะว่าน้ำผึ้งก็จะมีเป็นยาใส่ในเค้กอ่ะทำอะไรได้อีกลูกน้ำผึ้งทำเครื่องดื่มได้หลากหลายมากเลยใช่ไหมอันนี้ก็เป็นคุณสมบัติของน้ำผึ้งเรามักจะเห็นว่าจะมีการเอาน้ำผึ้งเนี่ยไปใส่ในส่วนประกอบต่างๆของอาหารเนาะทีนี้มีสัตว์ชนิดใดบ้างชอบน้ำผึ้งผึ้งเขาชอบน้ำผึ้งเหรอเขากินอะไรนะใช่หมีชอบกินน้ำผึ้งมีอะไรอีก
1: มด
0: อะไรอีกลูกแมลงกินน้ำผึ้งไหมกินใช่ไหมเนี่ยพวกแมลงต่างๆแมลงวันมดอะไรก็แล้วแต่เพราะว่าน้ำผึ้งเขาจะมีรสหวานใช่ไหมลูกเด็กๆก็จะเห็นว่าเพียงแค่น้ำผึ้งลองดูซิว่านักเรียนคิดว่าน้ำผึ้งแค่นี้หยดเดียวเนี่ยมันจะสามารถทำให้เกิดเรื่องราวที่ใหญ่โตได้ไหม
1: ได
0: ้ได้เพราะอะไรลูกคือนอกเหนือจากทำอาหารแล้วที่เรารู้จักใช่ไหมว่ามีสัตว์ชอบกินทำอาหารได้แปรรูปได้อย่างหลากหลายแต่จริงๆแล้วสิ่งที่คุณครูอยากจะสอนเด็กๆวันนี้นะเราจะมาอ่านนิทานอยู่เรื่องนึงที่เกี่ยวกับน้ำผึ้งเขาบอกว่าน้ำผึ้งหยดเดียวก่อเหตุแปลว่าอะไรน้ำผึ้งหยดเดียวก่อเหตุแค่หยดเดียวเล็กๆเนี่ยก่อเหตุแสดงว่าเหตุการณ์ที่ก่อขึ้นมา

0: เกิดขึ้นมาเนี่ยต้องเป็นเหตุการณ์เป็นยังไงใหญ่โตหรือเล็กน้อย
1: ใหญ
0: ่โตใช่ไหมลูกใครจะไปคิดใช่ไหมว่าน้ำผึ้งเพียงแค่หนึ่งหยดเท่านั้นจะสร้างความอะไรทะเลาะวิวาทหรือก่อเหตุการณ์ที่มันใหญ่โตที่มันเหนือการควบคุมได้นะเดี๋ยวเราจะมาเรียนเนื้อหาเรื่องราวนิทานเกี่ยวกับน้ำผึ้งกันนะครับวันนี้คุณครูมีบทร้อยกรองมาให้นักเรียนลองอ่านได้ไหมบทร้อยกรองอันนี้อ่านได้ไหมเป็นลองดูเดี๋ยวคุณครูจะแบ่งวรรคให้นะครับเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางอ่านพร้อมกันนะลูกอ่ะ1 2 3
1: น
0: ี่หรือนี
1: ้
0: เอาใหม่เอาพร้อมกัน

0: แสดงว่าน้ำผึ้งเพียงกี่หยดลูก1หยดก่อให้เกิดอะไรเหตุการณ์ใช่ไหมที่มันเป็นเรื่องใหญ่มากเลยลุกลามไปอย่างเร็วไวซึ่งอันนี้มีคนแต่งนิทานเกี่ยวกับน้ำผึ้งเอาไว้นะในใครละใครอ่านมาล่วงหน้าแล้วมีหรือเปล่าห้องนี้มีไหมลูกไม่มีเลยเหรอคนที่อ่านมาล่วงหน้ามีไหมไม่มีโอเคไม่เป็นไรแต่ว่าวันนี้ต้องอ่านให้เข้าใจนะถ้าไม่ได้อ่านมาเดี๋ยวครูจะเช็คทีละคนเดี๋ยวจะสุ่มเลขที่นะครับทีนี้ลองอ่านอันนี้ดูน้ำผึ้งหยดเดียวก่อเหตุลองดูสิว่าพระยาสีหราชฤทธิไกรเนี่ยท่านได้แต่งเป็นโครงเอาไว้เดี๋ยวอ่านตามครูนะครับน้ำผึ้งถึงแม้สักหยดเดียว
1: น้ำผึ้งถึงแม้สักหยดเดียว
0: อาจเป็นเหตุเกลียวไต่เต้าฟังไม่สับฉุนฟังไม่สับฉุกเฉียวไม่ตรึกตรองนา
1: ฟังไม่สับฉุกเฉียวไม่ตรึกตรองนา
0: ต่างก็หารก็เฮ้าตู้บ่รู้ความ
1: ต่างก็หารก็เฮ้าต่อสู้บ่รู้ความ
0: เป็นยังไงพูดถึงอะไรลูกในเรื่องนี้พูดถึงอะไรน้ำผึ้งเหมือนกันใช่ไหมเขาบอกว่าน้ำผึ้งเนี่ยถึงแม้สักหยดเดียวมีกี่หยด1หยดเท่านั้นแต่ว่าเป็นยังไงอาจเป็นเหตุเกลียวไต่เต้าแสดงว่าเป็นเหตุยังไงทำให้เกิดอะไรขึ้นเหตุที่มันยิ่งใหญ่ขึ้นนะไต่เต้าก็คือเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะถึงแม้ว่าเนี่ยฟังไม่สับฉุกเฉียวไม่ตรึกตรองนะถ้าเราไม่มีการเขาเรียกว่าอะไรนะฟังความก่อนที่จะเกิดที่จะทำอะไรบางอย่างเนี่ยมีแต่แบบใส่ไม่ยับยั้งมีแต่เข้ามาต่อสู้หรืออะไรพวกนี้มันก็จะเกิดให้เรื่องเกิดขึ้นเกิดเรื่องราวที่เราคาดไม่ถึงขึ้นนะต่างก็หารก็เฮ้าก็แปลว่าต่างคนต่างแบบมุทะลุเข้ามาโดยที่แบบว่าด้วยความกล้าหาญอย่างเงี้ยโดยที่ไม่มีใครฟังใครเลยเนี่ยมันจะทำให้เกิดชุลมุนวุ่นวายใช่ไหมก็เหมือนกับพวกเราถ้าสมมติว่าไม่มีใครฟังใครเลยในแต่ละกลุ่มในแต่ละคนเนี่ยเกิดอะไรขึ้นลูกดีไหมแบบนั้นไม่ดีเพราะฉะนั้นเรียนแล้วลองเอาไปปรับใช้กับชีวิตของเรานะครับทีนี้ลองมาดูคำศัพท์ที่น่าสนใจสักนิดนึงว่าในโครงบทนี้มีคำศัพท์อะไรบ้างคำแรกคือคำว่าเหตุเกลียวเหตุเกลียวแปลว่าอะไรอ่านพร้อมกันดูซิ
1: เหต
0: ุ

สรุปว่าเหตุเกลียวเป็นเหตุของการเสียงดังนะมาจากการต่อสู้กันนะคำว่าฉุกเฉียวหมายถึงโกรธทันทีทันควันนะครับคำนี้ไม่ใช่ฉุนเฉียวนะฉุกเฉียวคุณครูนำมาจากในโครงที่ได้แต่งเอาไว้เลยนะครับหมายถึงโกรธทันทีทันควันอ้าวต่อมาคำว่าเฮ้าก็คือมาจากคำว่าห้าวซึ่งหมายถึงกล้าอย่างมุทะลุรู้จักคำว่ามุทะลุหรือเปล่ามุทะลุแปลว่ามุ่งตรงเข้าไปด้วยความไม่กลัวอะไรทั้ง

0: นั้นประมาณนั้นนะแล้วก็อีกหนึ่งคำคือต่อสู้บ่รู้ความหมายถึงต่อสู้กันโดยที่ไม่รู้ว่าสาเหตุอะไรใช่ไหมปกติแล้วคนเราเนี่ยถ้าเราจะไปสู้รบปบมือกับใครเราต้องเห็นต้นสายปลายเหตุก่อนใช่ไหมลูกเราถึงจะไปสู้อย่างเช่นเด็กๆ เดินผ่านคนกำลังทะเลาะกันเราไม่รู้ว่าเขาทะเลาะกันเรื่องอะไรแล้วเราไปช่วยอีกคนนึงอย่างเงี้ยแล้วก็ไปร่วมตะลุมบอลกับเขาอย่างนั้นนะถูกต้องไหม
1: ไม
0: ่นี่แหละเรื่องราวที่เรากำลังจะเรียนจะเป็นแบบนั้นนะครับอ้าวทีนี้มาดูที่สิ่งที่คุณครูจะเชิญชวนเด็กๆได้เรียนกันวันนี้ก็คือจะให้อ่านนิทานเทียบสุภาษิตเรื่องน้ำผึ้งหยดเดียวก่อเหตุนะในหนังสือเรียนวรรณคดีลำนำนะครับก็เป็นบทที่2นั่นเองตอนนี้เราใช้หนังสือเรียนวรรณคดีลำนำมาถึงบทที่2แล้วเนาะทีนี้มาดูที่จุดประสงค์นะครับวันนี้อ่านแล้วคุณครูจะถามเด็กๆแล้วให้ตอบคำถามโดยเป็นการคาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องนะจะถามไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็บอกความหมายของคำสำนวนที่เราพบเจอในเรื่องจับใจความแล้วก็นำมาตอบคำถามได้นะครับรวมทั้งมีมารยาทในการอ่านนะวันนี้กิจกรรมการอ่านวันนี้คุณครูจะสังเกตมารยาทแล้วก็ประเมินมารยาทในการอ่านด้วยนะครับทีนี้มาเริ่มต้นการอ่านนะก่อนที่จะอ่านเราต้องเข้าใจที่มาของเรื่องก่อนนะในหนังสือวรรณคดีลำนำอ้าวทุกคนเปิดไปบทที่2พร้อมกันนะลูกนะทั้งต้นทางและปลายทางนะครับดูที่มาของเรื่องก่อนคนที่แต่งเรื่องนี้อ้าวเด็กๆ ดูที่รูปภาพสิรู้จักไหมคนนี้เป็นใครรู้จักหรือเปล่ารู้จักไหมลูกไหนใครรู้จักใครเคยเห็นมีคนเคยเห็นไหมไม่มีอ้าวคนนี้ชื่ออะไรอ้าวลองดูสิพระยาอะไรนะลูกเลขที่15ยืนถือไมค์เลยเลขที่15 16ยืนอ้าวเชิญเลขที่16ชูมือขึ้นมาแล้วถือไมค์นะครับลองอ่านชื่อของคนนี้ดูสิว่าท่านเป็นใครบนหน้าจอลูกบนหน้าจออ่ะคนที่แต่งเรื่องนี้ลูกคือใครพระยาอะไร
2: พระยาศรี
0: พระยาอะไรนะสีอะไรอ่ะลองสะกดสิพระยาสี
2: ฮาราช
0: ฮาราชพระยาอะไรนะอ่ะอ่านพร้อมกันได้ไหม1 2 3พระยาสีหาราชสีหาราชอะไรสีหาราชฤทธิไกรเอาใหม่เอาใหม่1 2 3
3: พระยาสีหาราช
0: พระยาสีหราชฤทธิไกรชื่อเดิมของท่านคืออะไรทองคำสีหะอุไรอ้าวนั่งลงทีหลังตั้งใจฟังนะรับราชการในสมัยรัชกาลที่5นะครับก็คือเป็นคนที่เขียนเรื่องนี้เอาไว้นะซึ่งเป็นรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวอันนี้ก็คือรูปร่างหน้าตาของท่านนะครับอันนี้ก็ไปสืบค้นมาก็จะพบว่าท่านเนี่ยเป็นคนที่เขียนนิทานเทียบสุภาษิตเอาไว้แต่งเอาไว้ซึ่งหนึ่งในนั้นก็จะมีเรื่องน้ำผึ้งหยดเดียวก่อเหตุนั่นเองทีนี้ลักษณะของเรื่องราวน้ำผึ้งหยดเดียวก่อเหตุเนี่ยนิทานอันนี้ก็จะประกอบไปด้วยตัวละครที่ซับซ้อนมีหลายตัวถ้ามองมาที่กระดานก็จะเห็นว่าคุณครูติดบัตรภาพเอาไว้นี่คือตัวละครในเรื่องทั้งหมดเยอะไหมเยอะแล้วเป็นตัวละครที่มีความสัมพันธ์กันผูกเรื่องราวกันไปเรื่อยๆมีลักษณะเหมือนลูกโซ่นะครับแล้วก็มีเหตุการณ์ที่มันซับซ้อนนะอันนี้เดี๋ยวจะอ่านกันแล้วก็จะรู้ว่าเออมันเป็นยังไงทีนี้ต่อมาวันนี้เด็กๆจะได้อ่านเสร็จแล้วจะต้องหาคำตอบจากเรื่องที่อ่านให้คุณครูด้วยนะครับโดยคำตอบวันนี้นะจะมอบหมายให้กลุ่มละ2คำถามยากเยอะไปไหม2คำถามไม่เยอะปลายทางก็เหมือนกันนะลูกครูมีคำถามทั้งหมด10คำถามโดยจะแบ่งกลุ่มให้กลุ่มละ2คำถามเดี๋ยวจะขึ้นคำถามให้ที่กระดานแล้วก็ในระหว่างที่อ่านให้ทำอะไรลูกเวลาอ่านให้หาคำตอบไปด้วยแล้วก็จะให้ออกมานำเสนอให้เพื่อนฟังหน้าห้องเรียนปลายทางก็ปฏิบัติเช่นเดียวกันลองมาดูคำถามก่อนคำถามชุดที่1ถามหาตัวละครที่เป็นต้นเหตุของเรื่องถามมาเหตุการณ์ที่1มีสัตว์ใดมากินน้ำผึ้งบ้างอย่างเงี้ยง่ายๆนะใครเป็นผู้ห้ามปรามเหตุการณ์พวกเจ้าของหมามีบาดเจ็บกี่คนพวกเจ้าของแมวมีบาดเจ็บกี่คนแล้วก็คนที่ให้ปากคำกับนายอำเภอได้คือใครอันนี้คือ

ตัวอย่างคำถามชุดที่4บอกว่าใครเป็นคนสื่อสารกับนายอำเภอแทนเด็กแล้วก็นายอำเภอเนี่ยควักเงินให้เด็กที่ให้ปากคำกี่บาทนะครับชุดสุดท้ายชุดที่5คำสอนที่ได้จากนิทานเรื่องนี้คืออะไรแล้วก็จุดจบของเรื่องเป็นอย่างไรให้อธิบายนะซึ่งใน5ชุดนี้จะไม่มีการเรียงตามลำดับกลุ่มครูจะให้ตัวแทนออกมาเลือกมาจับสลากเลือกนะเพื่อความเท่าเทียมนะครับก็ไม่รู้ว่าใครจะได้อะไรไปส่วนปลายทางเดี๋ยวจะขึ้นสไลด์ให้แล้วก็เด็กๆก็จดคำถามแล้วก็นำไปปฏิบัติกิจกรรมได้เลยนะครับอันนี้เข้าใจจุดมุ่งหมายในการอ่านดังเข้าใจแล้วนะปลายทางก็เหมือนกันนะลูกทีนี้ต่อมากิจกรรมที่เราจะต้องอ่านก็คือให้ทุกคนตั้งใจอ่านหนังสือแล้วก็เตรียมตอบคำถามจากครูครูจะสุ่มเลขที่ถามเข้าใจหรือเปล่านะตอบไม่ได้เดี๋ยวเราจะให้มายืนเรียงหน้าห้องแล้วก็ให้เพื่อนๆลองสั่งเขาว่าจะให้เขาทำอะไรดีอาจจะให้เต้นก็ได้เดี๋ยวเต้นโชว์ปลายทางไปเลยดีไหมโอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวให้เวลาอ่านสักประมาณ10นาทีนะครับเพราะว่าเรื่องนี้ไม่ยาวเพียงแต่ว่าเราต้องค่อยๆทำความเข้าใจนะเด็กๆปลายทางก็เหมือนกันนะครับเดี๋ยวครูให้เวลาอ่านเสร็จแล้วเราจะมาสรุปเรื่องราวจากการอ่านกันอีกนิดนึงนะครับนักเรียนก่อนที่จะอ่านนะให้ตัวแทนกลุ่มออกมาเลือกคำถามคุณครูจะสุ่มเอาไว้1คนลูกกลุ่มละ1คนแล้วอ่านเสร็จแล้วเนี่ยนักเรียนสามารถเขียนคำตอบลงในกระดาษอันนี้ได้เลยนะซึ่งก็จะตรงกับในสไลด์ที่ครูจะขึ้นให้เด็กๆปลายทางนะครับอ้าวเชิญเลยมากลุ่มละ1คนกลุ่มไหนมาก่อนได้เลือกก่อนหยิบเลยเอาไปที่กลุ่มตัวเองนะครับเชิญเลยหาคำตอบให้เจอแล้วก็ออกมานำเสนอหน้าห้องเรียนเชิญได้เลยครับ

0: ล่ะครับตอนนี้อ่านหนังสือกันเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมลูกหมดแล้วนะปลายทางก็เหมือนกันใช่ไหมครับอ่านเสร็จเรียบร้อยแล้วเข้าใจเรื่องราวหรือเปล่ากลุ่มที่1เข้าใจไหมลูกกลุ่มที่1เข้าใจกลุ่มที่2เป็นไงบ้างหาคําตอบได้ไหมได้แบบไม่มั่นใจอ่ะกลุ่มที่3เป็นยังไงได้ไหมได้เข้าใจดีนะกลุ่มที่4คุณครูเห็นเสร็จเร็วมากแสดงว่าเข้าใจใช่ไหมลูกกลุ่มที่5ขอเสียงกลุ่ม5หน่อยเป็นยังไงเอ่ยมะลิได้ครบทุกคําถามไหมครบไหมลูกครบแต่มั่นใจว่าถูกต้องไหมไม่ค่อยมั่นใจสายหน้าอ้าวปลายทางเป็นยังไงเอ่ย10คําถามตอบได้ครบหรือเปล่าถ้าได้ไม่ครบก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเรามาช่วยกันวิเคราะห์จากเหตุการณ์ที่เราจะช่วยกันอธิบายนะอ้าวตอนนี้ทุกคนเอามือจับหัวลายเอวหัวลายเอวอยากจะออกมาเต้นไก่ย่างหรือเปล่าถ้าไม่อยากต้องทำยังไงอยากหรือไม่อยากอยากใช่ไหมอ้าวเดี๋ยวได้เดี๋ยวเจอกันเลยโอเคอ่ะมาช่วยกันสรุปเรื่องราวนิดนึงนะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยอ่ะช่วยคุณครูเล่าเรื่องหน่อยลูกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกิดอะไรขึ้นในเรื่องนิทานเรื่องนี้บ้างเริ่มต้นมีใครมีใครนะมีเด็กผู้ชายคนหนึ่งใช่ไหมอ่ะทุกคนดูตามบัตรภาพที่ครูจะชี้นะเป็นลำดับขั้นตอนไปแบบนี้อ่ะมีเด็กผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยเขาทำอะไรอยู่ถือขวดน้ำผึ้งมาแล้วก็ตาเนี่ยมองขึ้นไปบนฟ้าใช่ไหมมัวมองดูอะไรบนฟ้ามองดูว่าวแล้วเกิดอะไรขึ้นกับเขากับเด็กคนนี้สะดุดล้มในขณะที่ตัวเองถืออะไรมาน้ำผึ้งแล้วเผอิญว่าน้ำผึ้งเป็นยังไงลูกหกและหยดลงพื้นถ้าเป็นหนูจะทำยังไงต่อเราจะเดินต่อหรือเราจะทำอะไรกินลงไปบางคนบอกว่ากินต้องเช็ดไหมหรือว่ายังไงควรจะเช็ดใช่ไหมลูกแต่เด็กคนนี้เขาเช็ดไหม
1: ไม่
0: ใครจะไปคิดว่าแค่น้ำผึ้งหยดเดียวเนี่ยมันจะเกิดเหตุการณ์ลุกลามตามมาใช่ไหมเด็กคนนี้เขาอาจจะคิดไม่ถึงด้วยความเป็นเด็กอ้าวทีนี้หลังจากนั้นพอน้ำผึ้งหกลงมามีอะไรมากินน้ำผึ้งมีมดหลังจากมีมด

0: เสร็จแล้วก็มีอะไรแมลงวันอ่ะพอมีแมลงมาสัตว์อะไรที่ชอบกินแมลง
1: จ
0: ิ้งจกชอบกินแมลงในบ้านใครมีจิ้งจกบ้างแสดงว่าบ้านนั้นไม่มีแมลงใช่ไหมจิ้งจกก็ตามมากินมดแล้วก็กินแมลงวันหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นต่อลูกหลังจากนั้นแมวมาตะครุบจิ้งจกใช่ไหมจริงไหมอันนี้คือเรื่องจริงแมวเป็นแบบนั้นใช่ไหมแมวบ้านใครชอบตะครุบจิ้งจกจริงหรือเปล่าครับมันกินเลยหรือเปล่าลูกหรือว่ายังไงอ๋อจับไปใช่ไหมหรือเอาไปทำอะไรเอาไปเล่นแกล้งเล่นเหรออ๋ออ่ะโอเคแสดงว่าแมวเนี่ยก็จะมาตะครุบจิ้งจกทีนี้จากนั้นเกิดอะไรต่อเกิดอะไรต่อพอแมวมาหมามาทำอะไรลูกหมาก็มากัดแมวโดยปกติแล้วด้วยลักษณะเนาะหมากับแมวเนี่ยเป็นสัตว์ที่รักกันหรือเกลียดกันโดยส่วนใหญ่เห็นว่าหมากับแมวจะชอบกัดกันใช่ไหมทะเลาะกันก็ไม่รู้เป็นอะไรนี่ก็เหมือนกันหมาก็ตามมากัดแมวตอนแรกเนี่ยเป็นเรื่องของสัตว์ก่อนใช่ไหมเป็นเรื่องของสัตว์ก่อนเนี่ยก็มากันเป็นขบวนเลยเป็นลูกโซ่มาเรื่อยๆหลังจากนั้นมีพอหมาวิ่งมากัดแมวแล้วเนี่ยเกิดอะไรขึ้นลูกเกิดอะไรขึ้น
1: เด
0: ็กชายใช่ไหมซึ่งก็คือเด็กเจ้าของแมวนี่แหละไปทำอะไรลูกไปทำอะไรไปตีหมาใช่ไหมเพราะว่ามากัดแมวฉันทำไมใช่ไหมเด็กแล้วก็อ่ะวิ่งไปตีหมาหลังจากนั้นเกิดอะไรต่อพอไปตีหมาเสร็จแล้วหมาก็วิ่งไปหาเจ้าของใช่ไหมหมาก็วิ่งไปหาเด็กเจ้าของที่เป็นเจ้าของเขาเด็กของเจ้าของก็เห็นว่าอ้าวทำไมหมาฉันขาหักเกิดอะไรขึ้นต่อทีนี้เกิดอะไรขึ้นต่อลูกพอวิ่งไปหาเจ้าของแล้วอ่ะเกิดอะไรขึ้นต่อช่วยกันบอกหน่อยเร็ว
1: เจ
0: ้าของหมาก็ไปหยิบไม้มาทำอะไร
1: ต
0: ี
1: แมว
0: ตีแมวนะทีนี้พอมันตีแมวเสร็จแล้วก็เป็นเหตุการณ์มันก็ลุกลามมาที่คนแล้วใช่ไหมเราก็จะเห็นว่าในเนื้อเรื่องเนี่ยพอเจ้าของหมากับเจ้าของแมวทะเลาะกันรุ่นเด็กก่อนหลังจากนั้นเป็นรุ่นของใครผู้ใหญ่ใช่ไหมผู้ใหญ่เนี่ยก็จะเป็นพี่ชายเป็นพ่อเป็นพี่น้องของพ่อของเด็กเจ้าของหมาและเด็กเจ้าของแมวเนี่ยก็ทั้งทะเลาะกันทั้งฟันกันทั้งใช้ไม้พลองใช้ดาบเกิดเหตุการณ์ชุลมุนวุ่นวายคือมันก็จะเชื่อมไปเรื่อยๆใช่ไหมลูกแต่ว่าในเหตุการณ์ที่นิทานเล่าเอาไว้เนี่ยคนเนี่ยรู้ไหมว่าเหตุเกิดจากน้ำผึ้งรู้ไหมไม่รู้รู้เพียงแต่ว่าลูกหลานตัวเองโดนอะไรทำร้ายมาใช่ไหมทำไมโดนตีทำไมโดนฟันทำไมโดนอะไรเงี้ยก็มาช่วยกันชุลมุนวุ่นวายเรื่อยไปเรื่อยๆนะจนสุดท้ายรุ่นผู้ใหญ่เนี่ยก็มาตะลุมบอลกันนักเรียนเข้าใจคำว่าตะลุมบอลไหมไหนใครรู้จักคำว่าตะลุมบอลแปลว่าอะไรลูกตะลุมบอลตะลุมบอลก็คือเป็นไงมาช่วยกันแบบเหมือนกับนักฟุตบอลน่ะมีฟุตบอลอยู่หนึ่งลูกแต่ว่าเป็นไงมาแย่งกันมาแย่งลูกฟุตบอลอันนี้ก็เหมือนกันมาตะลุมบอลก็คือหมายถึงว่ามาต่อสู้กันโดยที่ไม่รู้ต้นสายปลายเหตุว่าเกิดจากอะไรนะจนสุดท้ายทั้งสองฝั่งสองทีมคุณครูขอแบ่งเป็นทีมหมากับทีมแมวเนาะใช่ไหมเอาง่ายๆทีมหมากับทีมแมวเด็กๆคิดว่าทีมไหนคนเยอะกว่ากันทีมไหนคนเยอะกว่ากันลูกทีมหมามีคนเยอะกว่าใช่ไหมแล้วก็ทีมแมวมีคนน้อยนะแล้วก็จนสุดท้ายเนี่ยใครเป็นคนมายุติเรื่องราวทั้งหมดใครเป็นคนมาเจอลูกกำนันผู้ใหญ่บ้านใช่ไหมในอำเภอเนี่ยนี่แหละคนที่ปกครองชุมชนอยู่ตรงนั้นเขาก็มาเจอแล้วก็มาห้ามปรามเอาไว้จนสำเร็จจนเหตุการณ์มันสงบลงทั้งสองฝ่ายแล้วนายอำเภอเนี่ยก็เลยเรียกไปสอบสวนนะก็สอบสวนไล่มาตั้งแต่ผู้ใหญ่มาเรื่อยๆถามคนนั้นถามคนนี้ถามไปถามมามีใครตอบได้ไหมว่าเหตุเกิดจากอะไร
1: ไม่
0: เพราะว่าอะไรลูกเพราะว่าเราเขาไม่ได้สนใจเลยว่าเหตุเกิดจากอะไรไม่มีการถามใช่ไหมทุกคนเนี่ยก็รู้เพียงแต่ว่าทีมตัวเองหรือฝั่งตัวเองอ่ะโดนทำร้ายมาแล้วก็จะช่วยฝั่งเราให้ได้มากที่สุดแต่ไม่ได้ถามหาต้นสายปลายเหตุว่าเกิดจากอะไรจนสุดท้ายไต่สวนกันไปเรื่อยๆนายอำเภอได้รับทราบความจริงไหมตอนแรกยังไม่ได้ความจริงจนสุดท้ายก็ไปเรียกเด็กมาเด็กเจ้าของหมากับเจ้าของแมวเนี่ยเรียกเด็กเจ้าของแมวมาถามว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้น เพราะอะไรอย่างเงี้ยเด็กเจ้าของแมวเนี่ยก็กลัวใช่เพราะว่ากลัวเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเพราะว่ามันมีทั้งเลือดทั้งอะไรแบบเต็มไปหมดเลยใช่ไหมฆ่าฟันกันแล้วทีนี้นายอำเภอเนี่ยทำไงลูกพอถามเด็กเจ้าของแมวแล้วตอบไม่ได้นายอำเภอก็เลยไปให้ไปเรียกแม่ของเด็กเจ้าของแมวมาเล่าให้ฟังหน่อยใช่ไหมนักเรียนดูนะในพอมาเล่าให้ฟังเนี่ยนักเรียนดูที่หน้า61มันตรงกันหรือเปล่าของครูของเด็กๆหน้าที่มีนายอำเภอนั่งอยู่อ่ะลูกนี่หน้านี้หน้านี้หน้านี้มองเห็นไหมเนี่ยลองดูซิเขาก็เรียกมาไต่สวนกันใช่ไหมแล้วก็จนสุดท้ายแม่ของเด็กเจ้าของแมวก็เลยเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้ฟังว่าเนี่ยมีเด็กผู้ชายคนนึงเดินถือน้ำผึ้งมาแล้วหกล้มน้ำผึ้งก็หยดลงไปก็มีมดมีแมลงมากินแล้วก็มีแมวมากินมีแมวมามีหมามาต่อแล้วคนก็มาช่วยกันตีกันตะลุมบอลกันเกิดเหตุการณ์เรื่องราวใหญ่โตแล้วก็บานปลายไปเรื่อยๆนะนายอำเภอก็เลยเป็นไงอ๋อก็เลยเข้าใจแล้วว่าเหตุการณ์มันเป็นแบบนี้นี่เองสุดท้ายก็เลยเป็นไงลูกสอนว่าอะไรคำสอนของนายอำเภอเนี่ยบอกว่าอะไรนายอำเภอบอกว่าอะไรไหนใครหาเจอนายอำเภอบอกว่าอะไรลูกเขาบอกว่ายังไงไม่ควรที่จะเป็นยังไงไม่ควรที่จะเป็นคนยังไงนะหุนหันพลันแล่นใช่ไหมหุนหันพลันแล่นแปลว่าอะไรก็คือไม่อยากให้เป็นคนที่ทำอะไรโดยพลการโดยที่ไม่รู้ต้นสายปลายเหตุต้องฟังก่อนต้องดูก่อนต้องพิจารณาไถ่ทีให้ถี่ถ้วนก่อนใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันก็จะเกิดเหมือนกับเหตุการณ์ในนิทานนะทีนี้เขาก็บอกอีกว่าเนี่ยเป็นคนในชุมชนเดียวกันควรจะรักใคร่สามัคคีกันใช่ไหมลูกนะอ้าวทีนี้คุณครูขอถามนิดนึงว่าถ้านักเรียนเป็นเด็กผู้ชายคนนี้เราจะปล่อยให้น้ำผึ้งเนี่ยมันหยดอยู่ที่พื้นต่อไปหรือว่าเราจะจัดการกับน้ำผึ้งยังไงต้นเรื่องของอันนี้คืออะไรที่ไหน
1: น
0: ้ำผึ้งแสดงว่าเราต้องแก้ที่ปลายเหตุหรือแก้ที่ต้นเหตุลูก
1: ต
0: ้
1: นเหต
0: ุเด็กๆจะจัดการน้ำผึ้งยังไงเช็ดถ้ารู้ว่ามันหกลงพื้นต้องทำยังไงเอ่ยเช็ดใช่ไหมลองเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ของตัวเองดูสิเวลาไปรับประทานอาหารที่โรงอาหารไหนใครชอบดื่มน้ำหวานบ้างมีไหมเคยทำหกไหมลูกเคยแน่นอนครูมั่นใจดังนั้นเราต้องทำยังไงต่อเมื่อเราทำหกต้องทำอะไรลูกเพื่อไม่ให้มีมดมีแมลงตามมากลุ่มไหนเอ่ยออกมากลุ่มที่1ออกมาตัวแทนก็ได้2คนออกมาถือไมค์แล้วก็เดินมาเลยชุดที่2เชิญมาด้วยกันลูกชุดที่2ใครเอ่ยชุดที่2มาเร็วเดินออกมาเลยชุดที่3เชิญชุดที่4เชิญและชุดที่5เชิญนำเสนอคำตอบให้เพื่อนๆปลายทางได้ฟังออกมาแค่2คนนะลูกคนละ1ข้อเชิญเลยกลุ่มที่2ไปตรงข้างๆเพื่อนเรียงตามลำดับเลยกลุ่มที่2อ่ะกลุ่มที่1พูดเสร็จแล้วเดี๋ยวช่วยกันสรุปคำตอบแล้วส่งไมค์ให้กลุ่มที่2นะครับกลุ่มที่1อยู่ไหนยกมือเชิญกลุ่มที่1ขอเสียงปรบมือให้กลุ่มที่1หน่อยครับ
2: ตัวละครที่เป็นต้นเหตุของเรื่องคือใครตอบว่าเป็นเด็กชายถือขวดน้ำผึ้งค่ะ
0: ถูกต้องไหมเอ่ยเพื่อนตอบถูกไหมถูกต้องสุดยอดข้อที่2ครับข้อที่2
3: เหตุการณ์ที่มีสัตว์ตัวใดมากินน้ำผึ้งคำตอบคือแมลงวันค่ะ
0: ถูกต้องไหมถูกต้องปรบมือให้กลุ่มที่1หน่อยกลุ่มนี้ให้ไปกินข้าวได้แต่ว่ายังไม่ให้ไปตอนนี้นะกลุ่มที่2เชิญคำถามชุดที่2นะคร
4: ับ ใครเป็นผู้ห้ามปรามเหตุการณ์ทั้งหมดตอบกำนันนายอำเภอผู้ใหญ่บ้านครับ
0: ถูกต้องไหมถูกต้องสุดยอด
3: พวกเจ้าของหมามีบาดเจ็บกี่
0: คน
3: ตอบ15คนค่ะ
0: 15คนเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะ15คนนะทีนี้ต่อมาชุดที่3ชุดที่3
5: พวกเจ้าของแมวมีบาดเจ็บกี่คนตอบมีคนบาดเจ็บ9คน
0: 9คนถูกต้องครับคน

0: ่อไปเชิญข้อที่6ครับ
1: คนที่ให้ปากคำกับนายอำเภอได้คือใครต่อพี่ชายคนนั้น
0: ใครนะครับ
1: พี่ชายคนนั้น
0: พี่ชายคนนั้นคือใครลูกใครเอ่ยพี่ชายคนนั้นหมายถึงใครหมายถึงใครนักเรียนต้องตอบออกมาเป็นตัวละครคนที่กลุ่มที่อันนี้กลุ่มที่4ใช่ไหมฟังนะเหตุการณ์ทั้งหมดแล้วเนี่ยที่เรียกแต่ละคนมาสอบสวนใช่ไหมหรือมาไต่สวนเนี่ยมีใครให้คำตอบได้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นไม่ได้คนที่บอกได้ก็คือเด็กเจ้าของแมวแต่เพียงแต่ว่าเขาเนี่ยกลัวแล้วก็เป็นไงตกใจร้องไห้จนสุดท้ายนายอำเภอก็เลยบอกว่าให้ไปเรียกใครมา
2: แม
0: ่สรุปแล้วแม่เนี่ยก็เป็นคนมาพูดก็คือลูกเล่าให้ฟังแล้วแม่ก็อธิบายต่อสรุปแล้วคนที่ให้คำตอบกับนายอำเภอได้ก็คือใครนะ
2: แม่
0: ของเด็กเจ้าของแมวแล้วก็เด็กเจ้าของแมวนั่นแหละก็คือทั้งสองคนร่วมกันนะอ่ะต่อไปไม่เป็นไรหาคำตอบไม่เจอหาใหม่ก็ได้ลูกอ่ะคนต่อไปเชิญอ่ะกลับไปนั่งที่ได้เลยขยับไปตรงกลางนิดนึงขยับไปตรงกลางชุดที่4
1: ใครเป็นคนสื่อสารกับนายอำเภอแทนเด็กตอบว่าคือแม่ของเด็กเจ้าของแมวค่ะ
0: แม่ของเด็กเจ้าของแมวถูกต้องแล้วก็ข้อ8
3: นายอำเภอควักเงินให้เด็กที่ให้ปากคำกี่บาทตอบ4บาทค่ะ
0: 4บาทถูกต้องขอเสียงปรบมือให้กลุ่มที่5หน่อยสุดยอดสุดท้ายแล้วเป็นกำลังใจให้เพื่อนด้วยกลุ่มที่2
1: คำสอนที่ได้จากนิทานเรื่องนี้คืออะไรต้องระมัดระวังค่ะ
0: ต้องระมัดระวังใช่ไหมลูกเห็นได้จากตรงไหนต้องระมัดระวังต้องเห็นได้จากตรงไหน
1: คนเด็กถือขวดน้ำผึ้งค่ะ
0: ดีมากแสดงว่าถ้าเราไม่ระมัดระวังเนี่ยมันเกิดอุบัติเหตุมันก็จะเกิดผลที่เป็นผลเสียตามมาใช่ไหมอันนี้คือ1คำสอนนะจริงๆแล้วคำสอนมีอีกเยอะเลยเนาะมีจากพวกต่างๆพวกของหมาพวกของแมวอย่างเงี้ยเนี่ยก็เป็นคำสอนที่ได้จากนายอำเภออีกเยอะเลยนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวฝากให้เด็กๆไปอ่านแล้วก็ไปคิดมาเพิ่มเติมด้วยนะข้อที่10เชิญ
4: จุดจบของเรื่องราวเป็นอย่างไรอธิบาย
0: ครับ
4: คนอ่านนิทานก็เดินออกไปจากหมู่บ้านอื่นนักเล่านิทานคงยังเล่านิทานต่อไป
0: อันนี้นะจริงๆแล้วจุดมุ่งหมายของคำถามนี้คือต้องการถามว่าจุดจบของเรื่องเป็นอย่างไรแสดงว่าเป็นเรื่องในนิทานใช่ไหมลูกนายอำเภอก็เป็นไงนายอำเภอทำอะไรกับประชาชนของตัวเอง
5: สอน
0: ใช่ไหมสั่งสอนแล้วก็ฝากไว้ว่าอยากให้เป็นคนหุนหันพลันแล่นให้ลบทิฐิลงมาใช่ไหมให้สื่อสารให้พูดคุยกันว่าเกิดเหตุอะไรแล้วก็ให้ประคับประคองกันให้รักให้ปรองดองกันแค่นั้นเองนะขอเสียงปรบมือให้กลุ่มที่2หน่อยสุดยอดไม่เป็นไรนะทั้งเด็กๆต้นทางและปลายทางนะครับถ้าหาคำตอบไม่เจอลองฝึกอีกสักครั้งหนึ่งเราจะเป็นคนที่เก่งขึ้นนะอันนี้ก็เป็นอีกเทคนึงในการอ่านจับใจความเวลาเราอ่านเสร็จแล้วเราต้องร่วมกันหาคำตอบจากการอ่านให้เจอนะครับเราก็จะเข้าใจเนื้อเรื่องมากขึ้นนั่นเองสำหรับวันนี้เรื่องราวของการอ่านจับใจความนิทานน้ำผึ้งหยดเดียวนะวันนี้เด็กๆได้อ่านเป็นชั่วโมงแรกแต่เรายังไม่จบเพียงเท่านั้นนะครับก่อนที่จะจากกันคุณครูมีของฝากจากครูให้หนูคนเก่งวันนี้ฝากให้เป็นการบ้านสัก5ข้อได้ไหมลูกใบงานที่7นะวันนี้ใบงานที่7ชื่อว่าชวนคิดพินิจเรื่องราวเปิดเจอหรือยังอยู่หน้าไหน105นะเด็กๆต้นทางและปลายทางอันนี้วันนี้คุณครูฝากใบงานไว้เป็นการบ้านนะครับโดยให้นักเรียนเนี่ยไปตอบคำถามมามีทั้งหมดกี่ข้อลูกใบงานมีทั้งหมดกี่ข
2: ้อ
0: 5ข้อข้อแรกถามว่าเมื่อนายอำเภอไต่สวนเรื่องราวได้ฟังคำซัดทอดแล้วก็ต้องหัวรอกขึ้นเพราะอะไรไปอ่านอีกรอบนึงแล้วก็ตอบมาให้เจอโอเคนะข้อที่2ก็ง่ายๆนายอำเภอไต่สวนทวนความระหว่างคู่กรณีในเรื่องใครให้การกระจ่างชัดที่สุดก็คุ้นๆกับสิ่งที่เราทำกันไปแล้วใช่มั้ยข้อที่3ก็เหมือนกันการที่ไม่ให้เรื่องเล็กๆกลายเป็นเรื่องใหญ่เราไม่ควรมีสิ่งใดเพราะอะไรแล้วก็นักเรียนพิจารณาดูว่าเหตุการณ์ตอนใดบ้างที่สามารถแก้ไขได้เลยก่อนที่จะเกิดปัญหาตามมาและควรแก้ไขด้วยวิธีใดเราก็สรุปกันไปแล้วแล้วก็

ตอบคำถามตรงนี้อีกรอบนึงนะครับแล้วก็ข้อที่5คือฝากให้ไปค้นหาสำนวนที่บอกว่า 108,009 ว่ามีความหมายว่าอย่างไรแล้วเดี๋ยวเราจะมาเฉลยคำตอบกันในชั่วโมงต่อไปนะครับเพราะว่าเรื่องน้ำผึ้งหยดเดียวก่อเหตุอันนี้ยังไม่จบเพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าเด็กๆจะต้องกลับมาเจอกันแล้วก็มาอ่านกันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็มาสรุปเรื่องราวสรุปข้อคิดที่ได้จากการอ่านกันนะครับสำหรับวันนี้นะสรุปบทเรียนคุณครูก็ขอฝากเรื่องราวของการอ่านจับใจความเอาไว้เพียงเท่านี้เพราะว่าคุณครูเข้าใจว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีตัวละครที่ซับซ้อนนะครับแล้วก็มีเหตุการณ์ที่มันต่อเนื่องกันคล้องกันไปเป็นลูกโซ่เพราะฉะนั้นอาจจะมีความงงมีความไม่เข้าใจในตัวละครเพราะว่าอันนี้มันแต่งขึ้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5เพราะฉะนั้นสำนวนภาษาก็อาจจะแปลกไปกับสมัยปัจจุบันอาจจะเข้าใจยากนิดนึงเพราะฉะนั้นถ้าเราตั้งใจอ่านอีกรอบนึงแล้วก็ไปทำความเข้าใจแล้วก็ทำใบงานมาก็จะสามารถเข้าใจเรื่องได้ดีขึ้นนะครับสำหรับวันนี้นะทั้งเด็กๆต้นทางและปลายทางคุณครูก็ขอฝากเอาไว้เพียงเท่านี้นะครับในชั่วโมงต่อไปฝากให้เด็กๆห้องเรียนปลายทางจัดเตรียมหนังสือเรียนวรรณคดีลำนำชั้นป.4เหมือนเดิมนะครับเรื่องเดิมแล้วก็ชุดกิจกรรมกราฟฟิตี้โมเดลนะครับแล้วก็ใบงานที่8เรื่องสรุปข้อคิดรวมทั้งใบความรู้ที่5เรื่องงดงามสำนวนนะวันนี้คุณครูจะขอลาเด็กๆไว้เพียงเท่านี้แล้วก็กลับมาเจอกันในโอกาสต่อไปหวังว่าทุกคนจะเตรียมความพร้อมในการเรียนครั้งต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

7มหัศจรรย์ตั้งใจเดินทางตรงไปยังทิศตะวันตกโดยมีจุดหมายยังฐานบินสู่ดวงจันทร์พวกเขาสะสมพลังความดีจากการช่วยเหลือผู้อื่นมาตลอดทางและเร่งเดินทางไปให้ทันคืนวันพระจันทร์เต็มดวงโดยไม่ได้ระวังภัยที่กำลังจะเกิดขึ้นกับตนเอง

0: ดินทางตั้งไกลขอพักสักหน่อยเถอะนั่นสิเหนื่อยจะตายพักก่อนนะ
1: นี่พวกเราดูนั่นสิที่หน้าผานั่นน่ะ
0: ไหนอะไรอะไรเหรอ
2: จะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นตรงนั้นแน่ๆ
3: พวกเราอย่าเพิ่งตื่นเต้นไป

0: วกเขาหงุดหงิดอารมณ์ไม่ค่อยดีเลย
1: ฉันจะลองถามดูว่าจะให้เราช่วยอะไรไหมพวกเธอทำอะไรกันอยู่หรอดูท่าทางไม่มีความสุขเลย
2: พวกเราเป็นฝูงหมาป่ากำลังออกล่าเหยื่อแต่บังเอิญลูกของเราตัวหนึ่งพลัดตกลงไปในเหวไม่รู้เป็นยังไงบ้างพวกเราก็เลยกลุ้มใจไม่รู้จะลงไปช่วยได้ยังไงนะสิน
1: ึกออกแล้วไม่เป็นไรพวกเราจะช่วยเอง
3: โยเย
1: หัวแหลม
3: ฟ้าแฟนตองและตาม
4: ฉากและฉาย
5: นับสี
0: ่ถูกต้องแล้วเจ็ดมหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายาเป็นนกกระสาปากยาวลงไปช่วยลูกหมาป่ากันเลยเจอแล้วจะลงไปช่วยแล้วนะ

0: ขอบใจพวกเธอมากถ้าไม่ได้พวกเธอเจ้านี่คงต้องตายอยู่ที่ก้นเหวแน
1: ่พวกเราอ่ะดีใจที่ช่วยเขาขึ้นมาได้แต่ดูท่าทางจะได้รับบาดเจ็บ
0: ไม่เป็นไรพวกเราจะพาเขากลับไปดูแลที่ถ้ำอีกไม่นานก็จะหายดีหายไวๆนะเจ้าตัวเล็ก
2: ลาก่อน
1: เมื่อเวลากลางคืนมาถึงฝูงหมาป่าพากันหอนอย่างมีความสุขท่ามกลางจันทร์ครึ่งดวงทำให้เจ็ดมหัศจรรย์มีความหวังมากขึ้น
3: เจ็ดมหัศจรรย์พลังเพื่อทุกๆคน

หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีครับนักเรียนทุกคน
1: สวัสดีค่ะ
0: ครูชื่อปฏิภาณบุตรดีหาดหรือเรียกว่าครูคิมก็ได้นะครับ
1: ครูชื่อพรธิดาชัยจันหอมหรือเรียกว่าครูเปรียวก็ได้ค่ะวันนี้เราจะมาทำอะไรกันคะครูคิม
0: วันนี้นะครับครูทั้งสองคนก็จะมาแนะนำวิธีการหรือหลักการในการอ่านจับใจความสำคัญแบบง่ายๆให้กับนักเรียนนะครับแต่ก่อนอื่นเลยวันนี้ครูทั้งสองคนก็มีนิทานสนุกๆมาให้นักเรียนได้ดูกันนะครับนักเรียนพร้อมหรือยังครับถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะครับเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยครับ

0: ื่อตอนที่แล้วท่านพลานบุญกับพวกเราเฝ้ารอเหล่ากินรีจนเกือบถอดใจแต่ในที่สุดพวกนางก็มาที่สระอโนดาตจนได้มาชมกันต่อดีกว่านะจ๊ะเบาๆหน่อยเบาๆหน่อยสิไปทองน้อยมามะช่วยพี่ลาบขนปีกกับหางนี่ไปซ่อนก่อนนะ
1: เดี๋ยวได้ทีละสั่งเอาสั่งเอาทางน้อยละเซ็งเซ็ง
0: อย่าเพิ่งเซ็งนะ
2: เยียบเลยนะเจ้าปลาทองเดี๋ยวก็ได้หนีไปกันหมดอีกหรอกแล้วเก็บเสร็จหรือยังถ้าเสร็จแล้วก็รีบมาแอบเร็วเข้าม
0: าแล้วมาแล้วมาแล้วปีกซ้ายเดินนำหน้าปีกขวากำลังตามมาศูนย์หน้าคอยชู้นะ
2: เราที่เสร็จเราแม่กินรีน้อย
1: นี่นะ
2: ไม่เสียที่ที่ลงมาถึงป่าหิมะผ่านจริงๆกินรีกลางวงนั่นแหละคือเป้าหมายของเรา

0: สิน
1: ั่นมนุษย์นี่
2: คราวนี้ล่ะเสร็จก่อนแน
1: ่ทุกคนรวมเร็วเร็วเข้าเร็วใส่ปีใส่หาเร็วเข้ามโนราจมูกทำอะไรอยู่รีบหนีเร็ว
0: เร็วเร็วสิน้องมโนรา
1: เดี๋ยวไม่ทันหรอกดีกับหางของเราหายไปไหนเนี่ย
2: ไม่ต้องหาหรอกเป็นไงเจ้าคนนี้ไม่รอดแน
1: ่มโนรา

0: าเลยเราจะจับพวกเจ้ากลับไปให้หมด
1: โอ้ยพี่ใหญ่ได้สีไปหมู่บ้านเนี่ยมีอาคมโอ้ย
2: คือมโนราพี่ใหญ่อย่าเข้าไปนะเพคะถ้าทางเราจะสู้กับนายพรานนั้นไม่ได้แน
3: ่น้องว่าเรารีบกลับไปตามเสด็จพ่อเสด็จแม่มาช่วยน้องมโนรากันดีกว่าแต่ว่ารีบไปเถอะเพคะเดี๋ยวจะไม่ทันการ
2: มโนราอดทนเอาไว้นะแล้วพี่จะรีบกลับมาช่วยเจ้าย
0: อมให้เราจับซะดีๆเถอะจะใช้มนต์บทไหนก็แก้มัดบวงนาคบาทนี่ไม่ได้หรอก
3: เจ้าเป็นใครเราไม่เคยมีความแค้นต่อกันทำไมถึงต้องมาจับเราด้วย
0: คือที่จริงเราก็ไม่ได้คิดจะทำร้ายเจ้าหรอกนะแต่เราแค่จะพาเจ้าไปถวายเจ้านายของเราแค่นั้นเองอะ
4: เหินพี่สาวคนสวยนี่ไปเถอะนะขอร้อง
0: พวกเจ้าอย่ามาทำหน้าออดอ้อนได้ไหมยังไงเราก็จะพากินรีไปถวายพระสุทนให้ได้อยู่แล้ว
3: โอ้ยก็ได้ก็ได
5: ้เป็นอย่างไรกันบ้างครับนักเรียนสำหรับนิทานที่คุณครูนำมาให้นักเรียนได้ดูในวันนี้สนุกไหมเอ่ยสนุกใช่ไหมครับแต่สนุกอย่างเดียวไม่ได้นะครับเราจะต้องรู้จักหลักการและวิธีการในการอ่านจับใจความด้วยไหนมีนักเรียนคนใดบอกคุณครูได้ไหมครับว่ามีหลักการหรือวิธีการในการอ่านจับใจความอะไรบ้างเอ่ย
6: มีใครพอจะบอกครูได้บ้างคะว่านักเรียนเนี่ยมีหลักการอะไรที่จะช่วยให้นักเรียนเนี่ยจับใจความสำคัญในเรื่องนั้นได้ง่ายขึ้นมีไหมเอ่ยถ้าไม่มีไม่เป็นไรค่ะนักเรียนในวันนี้เราจะได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันค่ะ
5: ถูกต้องแล้วล่ะครับในวันนี้นะครับครูทั้งสองคนก็จะมาแนะนำวิธีการในการอ่านจับใจความสำคัญโดยใช้หลักการ 5W1H นั่นเองครับแต่ก่อนอื่นนักเรียนรู้ไหมครับว่าหลักการ W1H มันคืออะไรและประกอบไปด้วยอะไรบ้างครูเปียวรู้ไหมครับ
6: รู้สิคะก่อนอื่นเลยนะคะนักเรียนเรามารู้จักความหมายของหลักการ 5W1H กันก่อนเลยค่ะการอ่านจับใจความสำคัญโดยใช้เทคนิค 5W1H นะคะคือเทคนิคการวิเคราะห์การอ่านที่มีความนิยมใช้มากที่สุดเพราะเป็นการอ่านและการคิดวิเคราะห์โดยใช้เหตุผลเพื่อหาคำตอบหลังจากนั้นจึงรวบรวมข้อมูลนำมาเรียงใหม่ให้สั้นได้ใจความทำให้มีการเข้าใจได้ง่ายขึ้นนั่นเองค่ะ 5W1H คืออะไรเรามาทำความรู้จักกันค่ะเรามาทำความรู้จักกันที่ W ตัวแรกกันค่ะนั่นก็คือคำว่า Who แปลว่าใครเป็นการหาว่าใครที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเป็นตัวดำเนินเรื่องนั่นเองค่ะต่อมา W ตัวที่2นะคะนักเรียนก็คือคำว่า What แปลว่าอะไรเป็นการตั้งคำถามว่าเกิดอะไรขึ้นนั่นเองค่ะต่อมา W ตัวที่3นะคะนั่นก็คือคำว่า Where แปลว่าที่ไหนเป็นการหาสถานที่ว่าปัญหานั้นเกิดขึ้นที่ไหนนั่นเองค่ะ
5: ต่อมานะครับคือตัว W ตัวที่4คือคำว่า When ที่แปลว่าเมื่อไรหรือเมื่อไรนะครับเป็นการหาระยะเวลาว่าปัญหาเกิดขึ้นเมื่อไรนั่นเองครับต่อมาคือ W ตัวที่5นะครับคือคำว่า Why ที่แปลว่าทำไมเป็นการหาเหตุผลว่าทำไมถึงเกิดปัญหานั้นนั่นเองครับตัวสุดท้ายนะครับคือตัว H ที่มาจากคำว่า Howแปลว่าอย่างไรนะครับเป็นการหาว่าปัญหานี้เกิดขึ้นอย่างไรและจะแก้ปัญหาอย่างไรผลของเรื่องนี้เป็นอย่างไรด้วยนะครับ
6: ต่อมานะคะเราจะได้มารู้จักกับหลักการ 5W1H กันค่ะเรามาดูกันที่ข้อแรกเลยค่ะนั่นก็คือคำว่า Who แปลว่าใครในข้อนี้นะคะจะเป็นการหาว่าใครอยู่ในเหตุการณ์นี้บ้างใครน่าจะเป็นคนที่ทำให้สถานการณ์นี้เกิดมากที่สุดและสาเหตุที่เกิดขึ้นใครได้ประโยชน์ใครเสียประโยชน์เรามาดูต่อกันที่ข้อที่2ค่ะนั่นก็คือคำว่า what แปลว่าอะไรในข้อนี้นะคะจะเป็นการหาว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง มีอะไรเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้หลักฐานที่สำคัญที่สุดคืออะไรและสาเหตุที่ทำให้เกิดเหตุการณ์นี้คืออะไรนั่นเองค่ะต่อมาข้อที่3นั่นก็คือคำว่า where แปลว่าที่ไหนในข้อนี้นะคะจะเป็นการหาว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นที่ไหนนั่นเองค่ะและเหตุการณ์นี้น่าจะเกิดขึ้นที่ใดมากที่สุดค่ะ
5: ต่อมาเลยนะครับคือข้อที่4นะครับคือคำว่า when ที่แปลว่าเมื่อไรนะครับเป็นการหาเหตุการณ์ว่าเหตุการณ์นี้นะครับน่าจะเกิดขึ้นเมื่อไรเวลาใดบ้างหรือเมื่อไรสถานที่เช่นนี้สถานการณ์อย่างนี้น่าจะเกิดขึ้นเมื่อไรต่อมาคือข้อ5นะครับคือคำว่า why ที่แปลว่าทำไมเป็นการหาว่าทำไมต้องเป็นคนนี้เป็นเวลานี้เป็นสถานที่นี้ทำไมจึงเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นและทำไมจึงเกิดเรื่องนี้นั่นเองครับสุดท้ายนะครับคือข้อ6ครับคือคำว่า how ที่แปลว่าอย่างไรเป็นการหาว่าผลของสิ่งนี้เป็นอย่างไรและเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นได้อย่างไรนั่นเองครับ
6: ต่อมานะคะเรามาลองจับใจความสำคัญจากนิทานเรื่องพระสุทนมโนรากันค่ะเด็กๆคุณครูนะคะจะแจกกระดาษให้นักเรียน1แผ่นค่ะแล้วให้นักเรียนเนี่ยจับกลุ่มกัน 3-5 คนเมื่อนักเรียนอ่านนิทานเรื่องพระสุทนมโนราเสร็จสิ้นแล้วให้นักเรียนสรุปเป็นแผนผังโดยใช้หลักการ 5W1H เข้ามาช่วยค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปอ่านพร้อมๆกันค่ะหนึ่งสองสามนางมโนราเป็นธิดาองค์เล็กของท้าวทุมราชมีพี่สาว6องค์มีหน้าตาคล้ายกันมีปีกมีหางสามารถถอดได้วันหนึ่งนางมโนรากับพี่ทั้ง6ไปเล่นน้ำที่สระอโนดาตในนครไกรลาดพรานบุญมาเจอจึงใช้บ่วงนาคบาทจับนางมโนราไปถวายพระสุทนและได้อภิเษกกับพระสุทนต่อมาปุโรหิตเกิดริษยาเมื่อพระสุทนต้องไปออกรบและคืนหนึ่งท้าวอทิตยวงศ์แห่งเมืองปัญจาลนครทรงฝันร้ายปุโรหิตจึงออกอุบายจับนางมโนราบูชายัญนางจึงทูลขอปีกและหางเมื่อนางมโนราได้ปีกและหางแล้วนางมโนราจึงบินกลับนครไกรลาดพระสุทนกลับมาจากการรบรู้เรื่องจึงออกตามหานางมโนราเมื่อพระสุทนมาถึงสระอโนดาตจึงแอบเอาพระธรรมรงค์ใส่ลงไปในคนโทให้นางมโนราท้าวทุมราชต้องการรู้ว่าพระสุทนรักนางมโนรามากเพียงใดจึงให้พระสุทนบอกว่าใครคือนางมโนราเพราะลูกสาวทั้ง7มีหน้าตาคล้ายคลึงกันหมดพระอินทร์จึงแปลงกายมาเป็นแมลงวันทองจับที่ผมของนางมโนราทำให้ทั้งสองได้อยู่เคียงคู่กันอย่างมีความสุขค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะกับนิทานเรื่องพระสุทนมโนราทีนี้คุณครูจะให้เวลานักเรียนทำ3นาที

0: เป็นอย่างไรบ้างครับนักเรียนหลังจากที่ครูเปรียวได้ให้นักเรียนทำการสรุปจับใจความสำคัญจากนิทานเรื่องพระสุทนมโนรานักเรียนทำได้ไหมครับมีนักเรียนด้านหลังห้องนะครับบอกว่าหนูยังทำไม่ได้เลยแต่บางคนก็บอกว่าทำเสร็จเรียบร้อยแล้วคนที่ยังทำไม่เสร็จไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวก็ทำไปพร้อมๆกับครูเลยนะครับส่วนคนไหนที่ทำเสร็จแล้วนะครับก็สามารถตรวจคำตอบของตนเองไปพร้อมกับเพื่อนๆได้เลยครับเราจะมาเริ่มที่ข้อแรกนะครับก็คือใครในข้อนี้นะครับก็คือนางมโนราพระสุทนและก็พรานบุญนั่นเองครับข้อต่อมาคือทำอะไรนางมโนราถูกพรานบุญจับตัวแล้วก็ไปถวายให้กับพระสุทนนั่นเองครับต่อมานะครับคือที่ไหนนะครับนางมโนราไปเล่นน้ำที่สระอโนดาตนั่นเองครับแล้วก็จึงถูกพรานบุญจับนะครับ
1: แล้วสระอโนดาตเนี่ยมีลักษณะยังไงหรอคะครูคิม
0: สระอโนดาตนะครับมีลักษณะเป็นสระน้ำที่มีความใสแล้วก็เย็นนะครับแล้วก็มีลักษณะพิเศษอย่างหนึ่งก็คือสามารถเติมเต็มตัวเองนะครับไม่มีวันเหือดแห้งด้วยนะครับข้อต่อมาก็คือเมื่อไรนักเรียนสังเกตไหมครับว่าจากนิทานที่อ่านมาไม่ได้ระบุระยะเวลาหรือช่วงเวลาที่แน่ชัดนะครับเพราะฉะนั้นในข้อนี้เราไม่ต้องนำมาเติมก็ได้นะครับข้อต่อมาคือทำไมนะครับทำไมพรานบุญจึงต้องจับตัวนางมโนราไปถวายให้พระสุทนนั่นเองครับ
1: ก็เพราะว่าพรานบุญต้องการรางวัลไงล่ะคะ
0: ถูกต้องแล้วล่ะครับเพราะว่าพรานบุญต้องการรางวัล นะครับจึงไปจับตัวนางมโนราแล้วไปถวายให้กับพระสุทนนั่นเองครับข้อสุดท้ายคือผลของเรื่องนี้เป็นอย่างไรนะครับผลของเรื่องก็คือหลังจากที่นางมโนราได้แต่งงานกับพระสุทนแล้วนะครับนางมโนราก็จะถูกจับบูชายัญหลังจากนั้นนางจึงทูลขอปีกและหางแล้วได้บินกลับนครไกรลาศนั่นเองครับเมื่อพระสุทนทรงรู้เรื่องนะครับก็ได้ออกตามหานางมโนราและเมื่อพบกันก็อยู่ครองคู่กันอย่างมีความสุขนั่นเองครับ
1: แม้นิทานเรื่องนี้เนี่ยจบแบบสมบูรณ์มากเลยนะคะครูคิม
0: ถูกต้องแล้วล่ะครับนิทานเรื่องนี้เป็นนิทานอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่พระเอกและนางเอกได้อยู่ครองรักกันนะครับ
1: เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆสนุกไหมคะนิทานเรื่องพระสุทนมโนรา

0: ในวันนี้นะคะเด็กๆก็ได้รับความรู้เรื่องการอ่านจับใจความโดยใช้หลักการ 5W1H เข้ามาช่วยในวันนี้นะคะคุณครูเองก็มีแบบฝึกหัดมาให้นักเรียนเนี่ยได้ทำเป็นการบ้านด้วยนะคะโดยแบบฝึกหัดเนี่ยจะเป็นการอ่านจับใจความสำคัญจากนิทานเรื่องสโหน่น้อยเรือนงามเมื่อนักเรียนอ่านนิทานเรื่องสโหน่น้อยเรือนงามเสร็จสิ้นแล้วให้นักเรียนนำข้อมูลมาเขียนลงในแผนผังโดยใช้หลักการ 5W1H อย่างถูกต้องนะคะหากนักทำเสร็จสิ้นแล้วนักเรียนก็สามารถนำส่งกับคุณครูประจำชั้นหรือคุณครูประจำรายวิชาได้เลยค่ะ
1: ถูกต้องแล้วล่ะครับแล้วในขณะนี้มีนักเรียนคนใดที่มีข้อสงสัยหรือต้องการถามเพิ่มเติมไหมครับถ้าไม่มีนะครับพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: เซฟตี้คิดตอนความปลอดภัยภายในบ้านที่สูงและยา
4: โอ้ยน่าเตียงห้องหนูเลยนะ
5: สวยจังเลยมีตุ๊กตาด้วย
4: นุ่มด้วย
5: นุ่มจังเลยอย่าถูกใจ
4: โกรธได้เลย
5: เฮ้ยวิวสวยจังเลย
4: อ้าวพี่ภูจะไปไหน
5: โ
4: อ้
5: โห
4: สวยมากเลย
5: พี่ภูยา
4: ก็นอนด้วยแต่พี่ไม่ผูกก็มันล้มเลย
5: พี่ไม่เป็นลมถูกใจ
4: แต่มันนอนมากเลยนะ
5: ไม่ผู
4: ก
5: โอ้ย
4: พ
5: ี
4: ่ไม่ผูกอะไรไหม
5: ปวดหัวถูกใจ
4: เอาไปอยู่ข้างในก่อนนะโอ้ยพี่ผูกเป็นไรไหม
5: โอ้ยปวดหัว
4: ข้างล่างมียาอยู่เดี๋ยวพี่ไม่ผูกลงไปเอายากับหนูนะ
5: โอเคโอเค
4: แล้ว

0: ฟังแม่นะคะลูกหนูเป็นเด็กทั้งสองคนเลยจะมาหยิบยากินตามอำเภอใจแบบนี้ไม่ได้เข้าใจไหมคะหากหนูเจ็บป่วยหนูแจ้งผู้ใหญ่หรือแจ้งคุณแม่ให้เป็นคนหยิบยาให้เข้าใจไหมลูก
1: เข้าใจค่ะ
0: นะเกิดหยิบยาผิดไปกินเนี่ยจะอันตรายได้ค่ะนอกจากไม่หายแล้วเนี่ยอาจจะมีอันตรายถึงชีวิตเลยนะลูกนะแต่ว่าแม่เอายาไว้ต้องที่สูงหนูขึ้นแบมาได้ไงคะปีนใช่ไหมคะลูกนี่ไงเนี่ยการปีนที่สูงเนี่ยเกิดอันตรายนะลูกนะถ้าเกิดว่าได้รับบาดเจ็บตกลงมานอกจากไม่ได้ของแล้วเนี่ยโดนของหล่นทับบาดเจ็บขึ้นไปอีกเข้าใจไหมคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อ่ะแล้วอีกอย่างนึงค่ะเมื่อกี้พูดถึงระเบียงใช่ไหมคะห้ามเลยนะคะห้ามไปปีนตรงระเบียงไม่ได้เลยอันตรายมากๆเลยเข้าใจไหมลูกจำไว้เลยค่ะ
1: ได้พูดแล้วนะคะแม่
0: จ้าดีแล้วค่ะที่ช่วยเตือนกันห้ามไปยืนเล่นตรงระเบียงแล้วก็ห้ามปีนระเบียงปีนที่สูงเข้าใจไหมลูกนะ
1: ค
0: ่ะอ่ะมาหนูปวดหัวใช่ไหมลูกเดี๋ยวคุณแม่หายาให้ทานส
1: ่
0: วนถ
1: ู
0: กใจเจ็บตรงไหนคะอ๋อนี่เห็นไหมเดี๋ยวแม่ทายาให้นะลูกนะ
1: ขอโทษนะที่ไม่ฟังถูกใจอ่ะ
2: แม่
1: ยัง
2: รักพี่เบย์พูหนูก็ขอโทษนะที่ทับพี่เบย์พู
0: ดีแล้วจ้า
1: ไม่เป็นไร
0: มาเก็บกล่องยามาค่ะขึ้นมาลูกมานั่งเดี๋ยวแม่ปฐมพยาบาลให้ไหนหนูปวดหัวใช่ไหมคะลูก
1: ป
0: วดหัวแล้วหนูล่ะ
2: ปวด
0: ตรงโอ้โหดูสิเนี่ยหัวโนเลยเนี่ยมาต้องปฐมพยาบาลแล้วไหนยา
2: อันน
0: ี้นี่อย่าหยิบยาทานเองแม่บอกแล้วไงพูดไม่รู้จักจำเลยเนี่ย
1: อันนี้เหรอคะยาแก้ปวดห
0: ั
1: ว
0: ใช่แล้วจ้ะอันนี้เป็นยาพาราแก้ปวดหัวนะแต่ห้ามทานเองนะ
3: ค่ะ ห้ามเลยค่ะโอ้สำหรับเด็กเนี่ยนิดเดียวก็พอลูก

0: ้องทะเล
1: สวัสดีเพื่อน
0: ๆวันนี้นับหนึ่งเรดกรีนและเยลโล่มาดำน้ำสำรวจใต้ทะเลทำไมมีขยะเต็มไปหมดเลยอะเหล่าสัตว์ทะเลกำลังตกอยู่ในอันตรายเรามาทำภารกิจช่วยสัตว์ทะเลกันเถอะ
2: ดูนั่นสิเจ้าปลาการ์ตูนติดอยู่ในขวดพลาสติกทั้งหมด4ขวดขวดละ5ตัวอย่างนี้มีปลาการ์ตูนอยู่ทั้งหมดกี่ตัวนะเพื่อนๆช่วยนับหนึ่งเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์และหาคำตอบกัน
0: การนำจำนวนที่เท่ากันหลายๆจำนวนมาบวกกันเราจะใช้วิธีการคำนวณโดยการคูณดังนั้นประโยคสัญลักษณ์ข้อนี้คือ5คูณ4เท่ากับเท่าไหร่และคำตอบคือ20
2: ยังไม่ถูกต้องนะนับหนึ่งเพราะในประโยคสัญลักษณ์จำนวนที่อยู่หน้าเครื่องหมายคูณจะเป็นจำนวนกลุ่มดังนั้นที่นับหนึ่งตอบว่า5คูณ4ในที่นี้จะหมายถึงมีปลาการ์ตูนติดอยู่ในขวดพลาสติกทั้งหมด5ขวดขวดละ4ตัวแต่คำถามถามว่ามีปลาการ์ตูนติดอยู่ในขวดพลาสติกทั้งหมด4ขวดขวดละ5ตัวมีปลาการ์ตูนอยู่ทั้งหมดกี่ตัวทุกคนลองคิดอีกครั้งสิ
0: ประโยคสัญลักษณ์ข้อนี้คือ4คูณ5เท่ากับเท่าไหร่และคำตอบคือ20
2: ใช่แล้วถูกต้องทุกคนเก่งมากในประโยคสัญลักษณ์การคูณหากสลับที่กันแม้จะได้ผลคูณเท่ากันแต่ความหมายต่างกันนะทุกคน
0: เข้าใจแล้วค่ะเย้เราช่วยปลาการ์ตูนออกมาได้แล้วนั่นมีถุงพลาสติกติดอยู่ที่ปากของโลมาด้วยอ่ะเฮ้ยน่าสงสารจัง
2: เรามาช่วยกันตอบคำถามให้ถู

้องเพื่อช่วยเอาถุงพลาสติกออกจากปากของโลมากันค่ะโลมามีน้ำหนัก40กิโลกรัมถ้ามีโลมา12ตัวจะมีน้ำหนักรวมกันเท่าไหร่เพื่อนๆช่วยนับหนึ่งเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์และหาคำตอบกันนะ

0: โลมาจะมีน้ำหนักรวมกัน480กิโลกรัม
1: ถูกต้องทุกคนเก่งมาก
0: เย้พวกเราทำสำเร็จแล้วช่วยสัตว์ทะเลไว้ได
1: ้รับนี่ไปเลยเข็มกลัดพิทักษ์ทะเล
0: ว้าวขอบคุณค่ะวันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆ กันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: สวัสดีครับ
1: หมออ้อยครับ
2: น้องป้าครับพบกับรายการ Animal Speak กันอีกครั้งนะครับ
1: น้องป้าครับตอนนี้เนี่ยเราอยู่ที่โรงพยาบาลสัตว์ปศุอาทรคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลครับน้องปาร์ค
2: ครับผม
1: น้องปาร์คทราบไหมครับว่าทำไมวันนี้เนี่ยคุณหมอพาน้องปาร์คมาที่นี
2: ่มาโรงพยาบาลขนาดนี้แหละระดับคุณหมออ้อยเนี่ยต้องพาผมมาดูการรักษาสัตว์ที่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนแน่เลย
1: ผิดครับน้องปาร์ควันนี้เนี่ยคุณหมอพาน้องปาร์คมารู้จักโรคที่เกิดจากเห็บหมัดครับ
2: เห็บหมัดตัวแค่นี้นะครับ
1: ใช่ครับ
2: แค่ฉีดยาก็หายแล้วครับหมออ้อยไม่เห็นมีอะไรเลย
1: ก็นั่นไงครับน้องปาร์คทุกคนเนี่ยคิดว่าเห็บหมัดตัวเล็กเนี่ยฉีดยาก็หายรักษาง่ายไม่ต้องสนใจอะไร
2: ใช่
1: แต่จริงๆแล้วเนี่ยเห็บหมัดเนี่ยก่อให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บมากมายกว่านั้นเยอะนะครับน้องปาร์คอ
2: ะไรบ้างครับหมออ
1: ย่างเช่นเห็บกัดใช่ไหมครับก็จะเกิดแผลติดเชื้อนะครับบางครั้งเลือดไหลออกจากจมูกเป็นอัมพาตตาบอดสุดท้ายเสียชีวิตได้เลยนะครับ
2: ฮะเห็บตัวเล็กๆแค่นี้
1: ใช่
2: ทำให้เป็นอัมพาตบางตัวเสียชีวิต
1: ใช่ครับ
2: เป็นไปได้อะครับ
1: เพราะสัตว์พูดไม่ได
2: ้ถึงต้องมี
3: Animal Speak

0: าร์คนี่คุณหมออ้อนะครับนี่น้องปาร์คคุณหมออ้อเนี่ยเป็นคุณหมอที่ทำงานเกี่ยวกับทางด้านอายุรกรร
1: ม
0: แล้วก็รักษาสัตว์ที่มีปัญหาเรื่องระบบประสาทด้วยคุณหมอเนี่ยบอกคุณหมออ้อว่าให้เตรียมเรื่องเห็บเอามาอธิบายน้องปาร์คให้ฟังด้วยว่าเห็บประเทศไทยเนี่ยเป็นยังไงบ้าง
1: วันนี้นะคะหมออ้อจะมาอธิบายเกี่ยวกับเห็บเพราะว่าตัวเห็บเนี่ยมันเป็นตัวที่นำโรคให้กับสุนัขแล้วก็แมวเราค่อนข้างจะเยอะนะคะคือเห็บในโลกเนี้ยคือมันมีมากกว่า3ชนิดนี้ที่เห็นแต่ว่าวันนี้หมออ้อเนี่ยจะมาอธิบายเกี่ยวกับวงจรของเห็บตัวนี้นะคะก็คือเป็นเห็บตัวสีน้ำตาลจะเห็นว่ามีตัวเล็กกับตัวใหญ
2: ่
1: นะคะอันนี้คือไม่ใช่ตัวแม่กับตัวลูกนะ
0: น้องปังรู้ไหมแตกต่างยังไงตัวเล็กตัวใหญ่เนี่ย
2: วัยเด็กกับวัยผู้ใหญ
0: ่นั่นไงไม่ใช่มันเป็นตัวผู้กับตัวเมีย
2: ใช่ทำไมอันไหนตัวผู้ตัวเมีย
0: อันน้องปังว่าตัวไหนตัวผู
2: ้ตัวเล็กตัวผู้แหละ
0: ตัวใหญ่ตัวผู้
2: ครับ
0: ทำไมถึงตัวผู้ครับตัวใหญ่
2: ตัวผู้อะผู้ชายก็ต้องแข็งแรงอย่
0: างผิดแล้วตัวไหนตัวผู้ครับหมออ้
1: อตัวผู้คือตัวที่เล็กกว่าค่ะนะคะตัวผู้จะมีลักษณะตัวที่เล็กและแบนกว่าตัวเมียนะคะตัวเมียจะมีตัวใหญ่เนื่องจากว่าเขาจะต้องอุ้มไข
2: ่
1: ไว้ในตัว

0: เป็นไข่เต็มท้องเลยครับ
1: วงจรชีวิตของมันนะคะจะมีตอนที่มันเป็นเด็กนะคะแล้วก็โตแล้วก็มีแฟนแล้วก็มีลูกก็เหมือนกับคนนะคะเริ่มต้นเนี่ยก็คือตอนที่ตัวเมียเนี่ยเขาวางไข่เวลาที่เขาผสมพันธุ์กันเนี่ยเขาต้องอยู่บนตัวสุนัขนะคะพอเขาผสมพันธุ์กันแล้วเนี่ยเขาจะมีไข่ในท้องคือไข่ในท้องเขาเนี่ยก็ต้องการอาหารนะคะดังนั้นก็คือคุณตัวแม่เห็บที่เป่งๆเนี่ยเขาก็จะดูดเลือดจากตัวสุนัขจนอิ่มเพื่อจะได้ไว้เลี้ยงลูกเขานะคะวงจรชีวิตในส่วนของตรงเนี้ยที่เป็นตัวที่มีไข่ตรงเนี้ยจะอยู่บนตัวสุนัขประมาณ5วันแล้วเขาก็พร้อมที่จะลงมาวางไข่ข้างล่างก็คือลงจากตัวสุนัขมาวางไข่ที่ตามพื้นอะไรอย่างเงี้ยพอเขาฟักไข่ออกมาแล้วเนี่ยตัวไข่เนี่ยจะใช้เวลาประมาณ17ถึง30วันก็จะฟักออกมาเป็นตัวอ่อนในเริ่มต้นเนี่ยตัวอ่อนเนี่ยจะเป็นลักษณะเหมือนกับแมลงคือมี6ขาค่ะแล้วก็จะยังตัวเล็กอยู่นะคะตัวอ่อนพวกนี้จะเคลื่อนตัวหรือว่าเดินวิ่งค่อนข้างเร็วมากนะคะ 2-3 วันเนี่ยจะขึ้นไปดูดเลือดสุนัขและ
2: มันเป็นช่วงวัยวิ่งเล่นนะคะ
1: ใช่ก็เหมือนเด็กอะค่ะก็คือกำลังแบบซนเลยนะคะพอขึ้นบนตัวสุนัขแล้วเนี่ยนะคะก็จะดูดเลือดเพื่อให้ร่างกายแข็งแรง
2: หาขนมเหรอ
1: ใช่แล้วก็คือว่าพอดูดเลือดเสร็จปุ๊บเขาก็จะลงมาเพื่อลอกคราบให้ตัวเขาใหญ่ขึ้นใช่นะคะแต่เห็บในระยะที่เป็นตัวอ่อนเนี่ยอยู่ได้ค่อนข้างนานในสิ่งแวดล้อมก็คือประมาณ6เดือน
0: โดยที่ไม่กินอะไรเลยนะอดอาหารอดอาหารได้นานมาก
3: ทำไมต้องอยู่บนตัวสุนัขคะถึงจะผสมพันธุ์กันได้ครับ
1: เนื่องจากว่าการใช้ชีวิตของเขาก็คือต้องอาศัยอาหารเป็นหลักก็คือตัวเลือดนะคะที่ได้มาจากการดูดเลือดของสุนัขนะคะ
3: แล้วมันมาเกาะตามตัวเราได้ไหมครับ
1: เห็บเนี่ยสามารถเกาะตามตัวเราได้นะคะแต่ว่าเขาก็จะไม่ได้ดูดเลือดเราเหมือนกับสุนัขเพราะว่าเราไม่ใช่ตัวสิ่งมีชีวิตที่เขาต้องการอาหารเหมือนกับตัวสุนัขนะคะแต่เราอาจจะมีเห็นว่าถ้าอยู่บนตัวเราบางทีบางคนจะมีผื่นแดงเหมือนกับบางคนที่เขาแพ้ยุงอย่างเงี้ยบางคนก็จะเป็นผื่นแดงตรงที่โดนยุงกัดก็เหมือนกันค่ะบางคนก็ไม่เป็นอะไร
0: แล้วน้องปาร์ครู้ไหมว่าเห็บตัวเมียตัวนึงเนี่ยมีไข่ทั้งหมดกี่ฟองในท้องมัน
3: ถ้าใหญ่ขนาดนี้น่าจะมีเยอะอยู่
0: เท่าไหร
4: ่พันเป็นพันๆเลย
0: ตัวนึงเนี่ยสามารถวางไข่ได้ 3,000 ฟองนะ
3: 3,000 ฟอง
1: ประเทศไทยเนี่ยนะคะจะมีภูมิอากาศที่เป็นลักษณะของร้อนชื้นนะคะดังนั้นก็คืออุณหภูมิไม่สูงเกินไปไม่เย็นเกินไปนะคะแล้วก็มีความชื้นอยู่ดังนั้นก็คือจะเหมาะสมในเรื่องของการเจริญเติบโตของพวกเห็บนะคะเพราะว่าเห็บพวกนี้เนี่ยมันมีความสามารถมากเลยในเรื่องของการที่จะเคลื่อนไหวในแนวตั้งฉากได้เหมือนพวกสไปเดอร์แมนก็คือไต่ขึ้นกำแพงได้นั่นก็คือว่าถ้ากำแพงบ้านเราเนี้ยมีรอยแตก
2: มันก็เกาะ
1: มันก็จะเข้าไปอยู่ในรอยตรงนั้นแล้วก็คืออาศัยโดยที่ไม่ต้องการอาหาร
3: แล้วมันจะออกไปไหมคะ
1: ก็สามารถที่จะเจริญเติบโตได้
0: พวกนี้เวลาบางทีเนี่ยบ้านหนังหลังนั้นเนี่ยสุนัขที่เคยมีออกไปข้างนอกแล้วสุนัขไม่อยู่6เดือนตัวเห็บเนี่ยก็สามารถมีชีวิตอยู่ได้โดยที่รอสุนัขตัวใหม่เข้ามาแล้วจะไปกินเลือดตัวสุนัขตัวที่มาใหม่เห็นไหมน่ากลัวเนอะ
1: ใช่มันก็เลยจะมีคำถามจากเจ้าของอยู่ตลอดเวลาว่าทำไมฉีดยาหรือว่าหยอดยาหรือกินยาทุกเดือนแล้วเนี่ยยังเจอเห็บอยู่เรื่อยๆก็เพราะมันมีวงจรที่เป็นแบบนี้ดังนั้นก็คือว่าการป้องกันไม่ใช่ป้องกันแค่เฉพาะบนตัวแล้วนะคะก็คือต้องป้องกันที่สิ่งแวดล้อมที่จะเอื้ออำนวยให้เห็บพวกนี้เจริญเติบโตได้ดีนะคะอย่างเช่นว่าถ้าเกิดว่าที่บ้านเราค่อนข้างที่จะรกมีกองใบไม้หรือว่ามีเศษขยะอะไรอย่างเงี้ยอยู่ในบ้านเราก็ควรที่จะเก็บกวาดให้สะอาดแต่มันก็ไม่ใช่แค่เรื่องของสิ่งแวดล้อมในบ้านเราอย่างเดียวก็คือสิ่งแวดล้อมนอกบ้านอย่างเช่นแถวบ้านเรามีสุนัขจรจัดเยอะหรือว่าสุนัขบ้านอื่นที่อยู่ติดกันแต่เขาไม่ได้ทำวิธีการป้องกันไอ้ปัจจัยภายนอกตรงนั้นเราไม่สามารถที่จะควบคุมได้ด้วยการที่ไปบอกเพื่อนบ้านให้ทำกำจัดเห็บหรือว่ากำจัดสุนัขจรจัดพวกนั้นดังนั้นเนี่ยวิธีที่ดีที่สุดก็คือพยายามป้องกันบนตัวสุนัขเราแล้วก็สิ่งแวดล้อมที่อยู่ในบ้านเราให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได
0: ้แล้วน้องป้าครับนอกจากเห็บแล้วเนี่ยมันจะมีสัตว์อีกชนิดนึงนะที่มาคู่กันเลย

0: หมัด
1: โอ้ยน็อกเลย
0: เห็บกับหมัดเนี่ยมันจะมาคู่กันนะฮะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยบางตัวติดเห็บอย่างเดียวบางตัวติดหมัดอย่างเดียวบางตัวติดทั้งเห็บติดทั้งหมัดหมัดเนี่ยเราจะเจอที่บ่อยในแมวนะฮะในแมวจะเจอเห็บน้อยกว่าหมัดหมัดนี่เยอะมากคราวนี้คุณหมออ้อเนี่ยอุตส่าห์เก็บมาให้น้องปาร์คดูเลยนะเนี่ยอันไหนคือเห็บ
1: อันนี้ป่ะครับตัวใหญ่กว่า
0: ใช่ครับนี่เห็บนี่อันนี้คือหมัด
2: หมัดจะเหมือนเหานะคะก็คือเป็นกลุ่มเดียวกันใช่ตัวเห็บจะตัวใหญ่กว่าตัวหมัดนะคะแล้วก็จะแบนในลักษณะเป็นแนวราบกับพื้นนะคะแต่ว่าตัวหมัดเนี่ยมันจะแบนในลักษณะของแนวตั้ง
0: ครับ
2: นะคะแล้วก็จำนวนขามันก็จะแตกต่างกันนะคะก็คือเห็บก็จะมี8ขาอย่างที่หมอบอกไปตั้งแต่ตอนแรกตัวหมัดจะแตกต่างคือมีทั้งหมด6ขาก็คือเป็นกลุ่มแมลง
0: แล้วหมัดเนี่ยกระโดดสูงมากนะ
1: เป็นตะกั่ว
0: เวลาเราเดินผ่านไปใช่ป่ะหมัดเนี่ยสามารถกระโดดขึ้นมาเกาะเราเลย
1: แต่เห็บ
0: ต้องค่อยๆไต
1: ่คุณหมอครับเมื่อกี้คุณหมอบอกว่าหมัดมันโดดสูงมากมันโดดสูงเท่าไหร่ครับ
0: บางตำราบอกว่ามันสามารถกระโดดไกลไปได้220เท่าของตัวเขาเอง
1: 220เท่าของตัวเขาเอง
0: แล้วกระโดดสูงได้150เท่าของตัวเขาเอง
1: หมายถึงว่าถ้าเขาสูง1เซนนะคะ
0: ถ้าเขาสูง1เซนก็กระโดดได้สูง150เซนถ
1: ้
0: าเขาสูง1เซนก็กระโดดไกลไปได้220เซนเนื่องจากว่าขาเขาเนี่ยมันค่อนข้างแข็งแรงมากทำให้มันกระโดด
1: ทั้งสูงทั้งไกล
0: ทั้งสูงทั้งไกล
1: แล้วหมัดมันอาศัยอยู่ที่เดียวกับเห็บไหมครับ
2: หมัดก็จะอาศัยอยู่บริเวณที่คล้ายๆกับเห็บนะคะแต่ว่ามันจะแตกต่างกันตรงที่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยตัวหมัดตัวเล็กๆเนี่ยมันตัวเล็กดังนั้นก็คือว่ามันก็ต้องอาศัยตัวเขาเรียกว่าแหล่งอาหารอยู่ตลอดเวลาก็คือตัวสุนัขของเรานะคะมันจะไม่ค่อยลงไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมได้เหมือนกับตัวเห็บนะคะวงจรชีวิตมันก็จะต่างกันนะคะพอเวลาที่เขามีคู่ผสมพันธุ์กันวางไข่นะคะตัวไข่ก็จะอยู่บนตัวของสุนัขนะคะแล้วฟักออกมาเป็นตัวอ่อนนะคะเขาก็จะเป็นลักษณะเหมือนกับตัวดักแด
1: ้
2: ไม่มีขาเหมือนกับในเห็บนะคะเป็นตัวเป็นตัวกลมๆยาวๆนะคะแต่ว่าเวลาเขาออกไข่ทีนึงอ่ะก็เยอะนะคะดังนั้นคือตัวอ่อนพวกนี้เขาก็จะไปอาศัยเหมือนกับเป็นรังนะคะที่แม่เขาสร้างขึ้นมาคือเหมือนคล้ายๆรังไหมเข้าไปอยู่ในนั้นแล้วพอเวลาที่เขาเจริญเติบโตเต็มที่แล้วเขาก็จะออกมาจากรังแล้วก็เป็นตัวเต็มวัยตัวหมัดเนี่ยจะไม่ค่อยนำโรคอะไรที่รุนแรงเท่ากับเห็บนะคะส่วนใหญ่ก็คือเขาจะก่อให้เกิดพวกโรคผิวหนังอักเสบมากกว่านะคะเพราะว่าส่วนใหญ่สุนัขเนี่ยมักจะแพ้น้ำลายของหมัดนะคะแต่ก็จะมีโรคบางอย่างที่สามารถเกิดขึ้นได้อย่างเช่นตัวพยาธิตัวตื่นเพราะว่ามันจะเป็นมีในส่วนของตัวเขาเรียกว่าตัวอ่อนของพยาธิตัวตื่นที่สามารถเข้าไปอยู่ในทางเดินอาหารของพวกตัวหมัดดังนั้นก็คือสุนัขเราสามารถมีอาการท้องเสียได้ซึ่งเกิดจากการติดพยาธิ
0: วิธีการสังเกตง่ายๆว่าสุนัขมีเห็บหมัดหรือไม่นั้นก็คือการหมั่นลูบบริเวณตัวของสุนัขเพื่อหาตัวเห็บที่เกาะอยู่บริเวณผิวหนังของสุนัขส่วนหมัดนั้นพยายามแหวกเส้นขนดูจะพบหมัดเดินหรือว่ากระโดดออกมา
2: เหมือนกับเป็นสิวอะค่ะ
0: นี่ไงเป็นสิวนี่เป็นส
2: ิ
0: ว
2: ใช
1: ่ไ
2: หนๆแล้วพวกนี้พอเวลาแห้งไปแล้วหัวสิวแตกก็จะกลายเป็นสะเก็ดแผลนะคะ
0: คราวนี้สำคัญที่สุดเลยน้องปางรู้ไหมครับยาหยอดเนี่ยมันจะมียาที่ถูกกฎหมายแล้วยาที่เป็นยาปลอมผิดกฎหมายแล้วคนใช้เนี่ยเวลาหยอดไม่รู้ไงไปซื้อยาที่ผิดกฎหมายหยอดเข้าไปเกิดอะไรขึ้นนอกจากเห็บจะตายด้วยม้าเนี่ยแหละตายตามเห็บจริงๆแล้วเราเจอกันบ่อยนะครับที่แบบเจ้าของไม่ทราบไงว่ายาที่ใช้เนี่ยเป็นยาที่ผิดกฎหมายเพราะฉะนั้นเวลาเลือกใช้ยาจะต้องปรึกษาแพทย์ก่อนใช้นะครับอย่าไปซื้อซีซัวนะไม่งั้นเดี๋ยวหมาตายเห็บตายเกิดประโยชน์อะไร
1: ไม่ได้เกิดประโยชน
0: ์
1: เลย
0: ใช่นะ
2: แล้วเมื่อกี้ที่น้องฟ้าถามว่าดึงออกเลยได้ไหมนะคะเจ้าของมงคลเขาก็จะดึงออกเพราะว่าเขาก็กลัวว่ากัดนานสุนัขเขาก็จะคันนะคะเวลาที่ดึงออกเนี่ยสามารถดึงได้ถ้าเราดึงไม่ถูกวิธีแล้วหัวติดแล้วฟันติดอยู่กับตัวผิวหนังเขาก็จะทำให้เกิดปฏิกิริยาต่อต้านคืออักเสบและเป็นภูมิแพ้แล้วคันเวลาที่เห็บเขากัดตัวสุนัขเนี่ยเขาจะกัดลงไปในมุมที่เป็นแนวเฉียง
0: นี่ๆอย่าง
2: น
0: ี้เลยป
2: ั๊บนี่แหละค่ะนี่คือฟันเขาที่เจาะลงไปอันนี้คือผิวหนัง

0: พอเจาะลงไปเนี่ยเขาจะเจาะเป็นแนวๆเหมือนกับเฉียงลงไปนิดนึงนะคะดังนั้นคือเวลาที่เราดึงเขาขึ้นมาเนี่ยบางคนเขาจะใช้แหนบหรือบางคนก็ใช้นิ้วบางทีเขาอาจจะโยกนิดนึงเพราะว่าฟันพวกนี้เนี่ย
1: มันเป็นเรื่อย
0: ใช่มันจะเกาะแน
1: ่
0: นเขาจะโยกตัวเห็บให้แบบเหมือนหลวมนิดนึงแล้วก็ดึงขึ้นมาพอเวลาที่น้องปาร์คแหวกแล้วเจอเห็บเนี่ยน้องปาร์คจะทำยังไงครับกับเห็บตัวนั้น
2: ดึงออกมาแล้วก็บีบบางทีก็ปาไปก็ได้ครับ
0: วิธีการถ้าน้องปาร์คจะดึงออกมานะคะหมออ้อแนะนำว่าให้น้องปาร์คเนี่ยเอาเห็บพวกนั้นเนี่ยไปใส่ในขวดแอลกอฮอล์ก็คือแบ่งแอลกอฮอล์ที่เราใช้สำหรับเช็ดแผลเนี่ยนะคะออกมานะคะแล้วก็ใส่โหลเล็กๆเอาไว้แล้วก็เอาเห็บพวกนั้นใส่ลงไป
3: สำหรับการกำจัดหรือป้องกันเห็บหมัดนั้นในปัจจุบันสามารถใช้ได้หลายวิธีวิธีแรกที่นิยมกันก็คือการหยดยาป้องกันเห็บหมัดการหยดยาป้องกันเห็บหมัดนั้นสามารถหยดที่บริเวณหลังของสุนัขได้หลังจากหยดแล้วยาจะออกฤทธิ์ป้องกันเห็บหมัดอยู่ประมาณ1เดือนครับการฉีดผู้ที่จะฉีดได้นั้นต้องเป็นสัตวแพทย์เท่านั้นเนื่องจากว่ายามีอันตรายต่อตัวสุนัขถ้าใช้ในปริมาณที่มากเกินไปและการฉีดยาป้องกันเห็บหมัดนั้นสามารถป้องกันได้ประมาณ1เดือนครับส่วนแชมพูป้องกันเห็บหมัดนั้นควรทำการฟอกแชมพูทิ้งไว้บนตัวสุนัขนาน 10-15 นาทีเห็บและหมัดก็จะตายลงปลอกคอป้องกันเห็บหมัดเนื่องจากว่าในปลอกคอป้องกันเห็บหมัดจะมีสารออกฤทธิ์ฆ่าเห็บหมัดอยู่แล้วสารนี้จะค่อยๆกระจายไปสู่บริเวณผิวหนังและก็เส้นขนของตัวสุนัขทำให้เห็บหรือหมัดที่เกาะอยู่ตรงสุนัขเนี่ยได้รับยาตัวนี้แล้วก็ตายลงไปและยาตัวนี้สามารถอยู่ได้บนตัวสุนัขนาน 3-6 เดือนขึ้นอยู่กับชนิดของปลอกคอครับและหลังจากนี้คุณผู้ชมจะได้พบกับสุนัขที่ต้องเจ็บป่วยถึงขั้นเป็นอัมพาตเพียงเพราะเจ้าเห็บตัวเล็กๆเหล่านี้ไปชมพร้อมๆกันเลยครับ
0: นี่แหละค่ะน้องปาร์คสุนัขที่หมออ้อจะพามาดูว่าเมื่อก่อนเนี่ยเขาเดินไม่ได้เป็นเฉพาะแค่2ขาหลังนะคะคือเขาจะลาก2ขาหลังแต่ณปัจจุบันเนี่ย
1: 2ขาหลัง
0: ใช่ค่ะใช่แต่ณปัจจุบันตอนนี้คือเขาดีขึ้นนะคะเขาสามารถช่วยเหลือตัวเองได้
2: สามารถยืนได้ใช่ไหม
0: ยืนได้แล้วครับ
4: มาเดี๋ยวมาหาหมอก่อนเดี๋ยวหมอลองปล่อยให้หมอก็ดูก่อนดูซิจะเดินเป็นยังไงบ้าง
2: โอ้เดินได้แล้ว
4: อ๋อเดินแต่ว่าก็ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะไม่ขายังแบบ
2: อ๋อขายัง
0: ใช่คือสองขาหลังยังกำลังยังไม่
4: แข็งแรง
0: ไม่แข็งแรง 100% ค่ะ
4: ตอนนี้ก็ต้องทำกายภาพทำอะไรไป
0: ใช่ค่ะสำหรับวิธีการทำกายภาพของน้องส้มแป้นที่ทำให้ดีขึ้นนะคะอันนี้ต้องขอบคุณเจ้าของอย่างมากเลยเพราะว่าเจ้าของใส่ใจดูแลดีมากนะคะเริ่มแรกตั้งแต่น้องยังเดินไม่ได้นะคะแต่น้องสามารถใช้สองขาหน้าได้นะคะเราจะให้เจ้าของประคองให้เขายืนนะคะให้ยืนแบบในลักษณะของท่าหมาที่ปกติสองขาหลังต้องลงน้ำหนักเหมือนกับขาหน้านะคะประคองอย่างนี้ไว้ประมาณสัก15นาทีหรือ30นาที
4: อ๋อให้กล้ามเนื้อได้ออกแรง
0: ใช่ใช่ค่ะแล้วพอเขาเริ่มมีความแข็งแรงมากขึ้นเนี่ยเราก็จะพยายามให้เขามีการเสียการทรงตัวเพื่อให้เขาสามารถที่จะเหมือนกับพยายามที่จะใช้ขาหรือกล้ามเนื้อมากขึ้นนะคะบางทีก็จะไปด้านหน้าบ้าง
4: ก็คือเป็นการเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเน
0: ื้
4: อ
0: ใช่แล้วก็มาด้านหลังนะคะเนื่องจากเขายังเป็นสุนัขเด็กนะคะการที่จะไม่ใช้ขาเนี่ยจะทำให้ข้อพวกนี้สามารถที่จะยึดได้ดังนั้นสิ่งที่สำคัญอีกอย่างนึงคือเรื่องการยืดงอของตัวข้อต่อนะคะเราก็ต้องทำการยืดงอด้วยวิธีแบบนี้นะคะ
3: ก็โดยปกติแล้วสุนัขที่อายุยังน้อยเนี่ยอัตราการหายเนี่ยเขาจะเร็วกว่าถ้าเทียบกับสุนัขที่อายุเยอะแล้วหรือว่าโตแล้วเพราะว่าการซ่อมแซมตัวเองเนี่ยเหมือนกับเด็กนะฮะเวลาเรามีแผลหกล้มขาหักการเชื่อมของกระดูกจะเร็วกว่าผู้ใหญ่หรือว่า
2: ผู้ใหญ่เวลาหกล้มแล้วก็จะบาดเจ็บก
3: ็
2: จะหายยากกว่า
3: หายช้ากว่าใช่
0: แต่ต่อไปการวางแผนของสำหรับน้องส้มแป้นก็คือพยายามให้เขาว่ายน้ำค่ะการว่ายน้ำก็จะช่วยทำให้ตัวกล้ามเนื้อสองขาหลังที่สูญเสียการทำงานไปอะค่ะให้กลับมาทำงานได้ตามปกติกล้ามเนื้อเขาก็จะใหญ่ขึ้นน้องปาร์คเมื่อกี้ที่หมอพาไปดูก็คือเป็นตัวที่มีการกายภาพแล้วสามารถฟื้นฟูกลับมาเดินได้นะคะแต่ว่าตัวนี้นะคะชื่อเจ้าล็อกกี้นะคะเป็นตัวที่มีการติดเชื้อพยาธิเลือดนะคะเข้าสู่ระบบประสาทแล้วทำให้ไม่สามารถกลับมาเดินได้มีอาการเป็นอัมพาตทั้ง4ขาเลยนะคะ
2: แล้วพยาธิเม็ดเลือดนี่ไปทำอะไรครับมันถึงเดินไม่ได้เลย
0: ก็คือพยาธิเม็ดเลือดเนี่ยเข้าไปติดในตัวเยื่อหุ้มไขสันหลังกับเยื่อหุ้มสมองนะคะ

0: ตั้งแต่ตัวกั้นสมองลงมานะคะเริ่มต้นตัวนี้มีอาการช็อกหมดสติไปนะคะมีภาวะที่สมองขาดออกซิเจนนะคะ
1: เมื่อกี้น้องส้มเป็นตัวเล็กๆก็กายภาพง่ายใช่ไหมคะแต่ตัวนี้ตัวใหญ่จะกายภาพยังไงคะเพียงมันตัวอ้วนมากเลย
0: ตัวใหญ่เนี่ยก็มีการทำกายภาพในวิธีของเขานะคะแต่ว่าก็อาจจะค่อนข้างเหนื่อยหน่อยนะคะเพราะว่าต้องใช้กำลังคนหลายคนมากกว่าคนเดียวแล้วก็ยิ่งตัวใหญ่เนี่ยก็ต้องเหนื่อยมากก็ต้องใช้กำลังใจมากนะคะดังนั้นก็คือความสำคัญเนี่ยคืออยู่ที่เจ้าของเจ้าของต้องมีกำลังใจด้วยนะคะที่จะสู้ที่ทำให้เขาจะต้องกลับมาเดินได้การทำกายภาพก็จะคล้ายๆกับน้องส้มแป้นนะคะประคองยืนบนพื้นที่ไม่ลื่นนะคะแต่ตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเขามีแรงมากกว่านี้นะคะแนวโน้มคืออาจจะต้องพาไปเดินในส่วนของลู่วิ่งใต้น้ำแต่ว่าเนื่องจากว่าตอนนี้เขามีแรงขึ้นมาแค่ครึ่งซีกนะคะดังนั้นคือเขายังไม่สามารถที่จะประคองตัวได้เพราะเวลาที่เขาจะก้าวเดินปุ๊บเขาจะล้มทันทีโอเควิธีการนะคะถ้าพื้นบ้านหรือว่าพื้นโรงพยาบาลเนี่ยลื่นเนี่ยอาจจะลำบากในเรื่องของการทำกายภาพต้องหาพื้นที่ไม่ลื่นหรือว่าแผ่นยางนะคะที่เกาะกับพื้นอยู่นะคะแล้วก็นำตัวสุนัขเนี่ยคือถ้าตัวใหญ่เราต้องช้อนเหมือนเป็นรอบก็คือให้เขายืนทั้ง4ขานะคะอยู่บ้านหาผ้าผืนใหญ่ๆเป็นพวกกลุ่มผ้าขนหนูหรือว่าเป็นสายจูงที่เส้นใหญ
2: ่คราวนี้ก็จะค่อยๆช้อนใช่ไหมฮะ
0: ใช่ค่ะก็คือช้อนตรงระหว่างหน้าขาหลังแล้วก็ตรงรักแร้เห็นไหมครับว่าตัวใหญ่เราก็ต้องใช้แรงเยอะมาก
2: มากจริง
0: ดังนั้นก็คือเจ้าของเนี่ยเป็นส่วนสำคัญมากนะคะเวลาที่อยู่บ้านก็คือต้องประคองยืนแบบนี
2: ้นอกจากทำกายภาพเจ้าล็อกกี้แล้วเนี่ยคนที่ช่วยทำกายภาพเนี่ยกล้ามก็จะขึ้นด้วย
0: ใช่นอกเหนือจากการที่เราประคองเนี่ยก็จะเหมือนกับน้องส้มแป้นเหมือนกันนะคะถึงแม้ว่าจะไม่ใช่หมาที่เด็กแล้วกลัวข้อจะยืดก็ตามเราก็ต้องทำการยืดงอข้อเหมือนกันนะคะการยืดงอข้อเนี่ยข้อต่อก็คืองอทุกข้อนะคะแล้วก็ยืดออกทุกข
2: ้อ
0: ทำอย่างเงี้ยประมาณ15นาทีต่อข้างอาการโดยรวมเนี่ยดีขึ้นเยอะค่ะคือเรารักษาในส่วนของตัวอาการอื่นๆอย่างเช่นภาวะที
2: ่
0: เบื่ออาหารเพลียหรือว่าเกล็ดเลือดต่ำโลหิตจางเนี่ยคือเรารักษาเคลียร์ไปหมดแล้วนะคะในส่วนที่เหลือก็คือเหลือแค่ว่าในเรื่องของการฟื้นฟูในเรื่องของการเดินการยืนนะคะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะอาจต้องใช้เวลาอีกค่อนข้างจะนานเหมือนกันสำหรับหมาที่ตัวใหญ่ขนาดนี้นะคะ
2: สิ่งที่สำคัญที่สุดในการรักษาสัตว์ที่เป็นอย่างนี้ก็คือเจ้าของจะต้องมีกำลังใจในการรักษานะฮะเพราะว่าต้องทำอย่างเงี้ยทุกวันวันหนึ่งต้องเสียเวลาทำกายภาพให้เขาเป็นชั่วโมงก็ถ้าจะหายเจ้าของต้องใจสู้สุนัขต้องใจสู้แล้วเราก็ต้องทำกายภาพอย่างถูกวิธีได้รับการรักษาจากสัตวแพทย์อย่างถูกวิธีด้วย
0: จากทั้งสองเคสที่เราเห็นเนี่ยก็คือมันเป็นผลมาจากตัวพยาธิเม็ดเลือดนะคะซึ่งก็คือมาจากตัวพาหะที่เป็นตัวเล็กๆคือตัวเห็บเพียงแค่ตัวเดียวเท่านั้น
3: ครับ
0: ใช่แต่ก่อให้เกิดผลที่ค่อนข้างจะรุนแรงนะคะอาจจะถึงกับสุนัขอาจจะเสียชีวิตเลยก็ได้นะคะ
2: เหมือนกับว่าบางทีเราเห็นแค่เห็บตัวเดียวไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกแค่ตัวเดียวเองเราดึงออกก็ได้แต่จริงๆแล้วไม่
0: ใช
2: ่คือต้องป้องกันไว้ดีกว่าเพราะว่าเห็บตัวเดียวที่มีเชื้อ
1: มันสามารถพึ่งตัวได
2: ้กัดสุนัขก็ป่วยเป็นโรคได้เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเห็บเยอะเห็บน้อยถ้าเมื่อไหร่ที่มีเชื้ออยู่ในตัวเห็บกัดสุนัขเราเนี่ยสุนัขตัวนั้นก็จะติดเชื้อได้แล้วนะน้องปาครับวันนี้เป็นยังไงบ้างที่เราดูตั้งแต่เช้ายันเย็นเนี่ยครับ
1: ก็อย่างผมไม่เคยเลี้ยงสัตว์วันนี้มาเห็นสัตว์มันหน้าตาเศร้าใช่ไหมครับอย
2: ่
1: างหมามันน่าดูหน้าตาเศร้าเพรา ะมันป่วยอยู่ใช่ไหมครับมันก็ทรมานก็อยากให้ท่านผู้ชมนะครับดูแลสัตว์ให้ดีๆเพราะว่าอย่าให้มันเป็นแบบที่ผมเห็นมันน่าสงสารมากครับ
2: ครับแล้วคุณหมออ้อล่ะครับ
0: ก็ฝากถึงเจ้าของสัตว์เลี้ยงทุกประเภทนะคะถ้าเอาเขามาเลี้ยงแล้วเนี่ยก็อาจจะต้องใส่ใจเขาแล้วก็รับผิดชอบกับเขานะคะถ้ามีความผิดปกติอะไรเกี่ยวกับเขาขึ้นมาเนี่ยเล็กน้อยเนี่ยก็ให้รีบพาไปหาสัตวแพทย์ทันทีนะคะถ้ารักษาตั้งแต่เริ่มต้นนะคะตอนที่ยังเป็นน้อยๆเนี่ยก็มีโอกาสหายสูงแต่ถ้าเกิดว่าพาไปตอน

0: ที่เป็นเยอะแล้วเนี่ยโอกาสเสียชีวิตก็สูงเหมือนกัน
1: ใช่ครับ
2: คราวนี้การรักษาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทำได้ยากแต่การป้องกันเนี่ยง่ายที่สุดดังนั้นนะครับเราอย่าละเลยเรื่องเล็กๆนะครับเช่นเห็บตัวน้อยๆเนี่ยมันทำให้เกิดโรคตามมาเต็มไปหมดเลยอย่างที่เราเห็นในวันนี้นะครับวันนี้รายการ Animal Speak ก็หมดเวลาลงแล้วนะครับขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: ะคะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝาดและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้Terrestrial plants, TERRESTRIALPLANT, terrestrial plants, แปลว่าพืชบก aquatic plants, AQUATICPLANT,aquatic plants แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิด

การจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ตกใจ
1: บางคนก็ชอบบางคนก็กลัวว่าแต่ว่าจริงๆแล้วเรารู้จักเจ้าแมงมุมเหล่านี้มากน้อยขนาดไหนและแมงมุมตัวเล็กๆพวกนี้เกี่ยวข้องอะไรกับเราบ้างธรรมชาติมาโชว์วันนี้ช่วยเด็กๆไปค้นหาคำตอบกันค่ะและนี่ก็คือเพื่อนของเราวันนี้ค่ะมีพี่เจษอธิปัตย์อู่ศิลปกิจผู้เชี่ยวชาญด้านแมงมุมเป็นคนพาพวกเราไปทำความรู้จักกับเจ้าแมงมุมกันค่ะอุปกรณ์ที่ต้องไม่ลืมดินสอสมุดบันทึกแว่นขยายกระติกน้ำถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ
2: สวัสดีครับเด็กๆวันนี้เด็กๆมาทำอะไรมาดูแมงมุมอย่างแรกลักษณะเด่นที่เราจะแยกแมงมุมต่างจากสัตว์ชนิดอื่นคือแมลงมีกี่ขา
3: 6ขา
2: แมลงมี6ขาแล้วแมงมุมมี
3: 8ขา
2: 8ขาแมลงมีหัวอกแล้วก็ท้องแต่ว่าแมงมุมเนี่ยจะมีเพียงแค่2ส่วนก็คือหัวกับท้องเท่านั้นเนาะแมงมุมบางตัวเนี่ยมี8ตาบางตัวมีตั้งแต่2ตาขึ้นไป6ตาวันนี้เราจะมาดูแมงมุมกัน
1: เจอกันปุ๊บพี่เจษก็ใจร้อนรีบแนะนำลักษณะของเจ้าแมงมุมให้เพื่อนของเรารู้จักกันเลยเด็กๆทั้งบ้านฟังกันทันหรือเปล่าคะทวนกันอีกทีนะคะแมงมุมไม่ใช่แมลงค่ะแมลงมี6ขาลำตัวมี3ส่วนก็คือหัวอกท้องส่วนเจ้าแมงมุมมี8ขาลำตัวมี2ส่วนก็คือส่วนหัวกับส่วนท้องตาของเจ้าแมงมุมมีตั้งแต่กลุ่มที่มี2ตาไปจนถึงกลุ่มที่มี8ตาเลยล่ะค่ะ
2: วันนี้พี่จะลองให้เด็กๆค้นหาแมลงเนี่ยคนละ1ตัวให้หยิบมาก่อนตัวที่เราคิดว่าเป็นแมงมุมที่มีแว่นขยายให้ใครไม่ได้เอาแว่นขยายมา
1: เข้าใจแล้วล่ะค่ะที่ต้องรีบบอกลักษณะของเจ้าแมงมุมก็เป็นเพราะว่าพี่เจษมีภารกิจสำคัญทดสอบเพื่อนๆของเรานั่นเองมาดูกันค่ะว่าเพื่อนๆของเราจะรู้จักแมงมุมกันจริงๆหรือเปล่าตามไปดูกันค่ะ
2: เจอไหมเจอยังไม่เจอใช่ไหม
4: แล้วก็เป็นตัวสีดำ
2: ฮะแต่ว่า
4: ทำไมพี่เจษไม่ใช
2: ้อ๋อพี่เจษมีตาวิเศษแล้วไงนี่ไงก็เลยไม่ต้องใช้
1: เพื่อให้เข้าใจง่ายๆเราจะแบ่งกลุ่มแมงมุมออกเป็น3กลุ่มใหญ่ๆค่ะคือกลุ่มแมงมุมโบราณกลุ่มบึ้งแล้วก็กลุ่มแมงมุมปัจจุบันหรือแมงมุมโลกใหม่ซึ่งเป็นกลุ่มที่เพื่อนของเรากำลังทำความรู้จักกันวันนี้นั่นเองค่ะดูเหมือนว่าเพื่อนของเราจะเจออะไรเข้าแล้วแต่จะเป็นแมงมุมหรือเปล่าตามไปดูกันค่ะ
5: พี่เจษครับ
2: ตัวนี้มีสุ่มเสี่ยงว่าจะใช่นะไหนขอดูหน่อยสิ
1: จะใช่แมงมุมหรือเปล่ามาลุ้นกันนะคะ
2: โอ้ยังไม่ใช่
6: ต
2: ั
6: วนี้ไม่ใช่ตัวหนวด
2: อันนี้เป็นแมลงเห็นไหมเป็นแมลงเพราะว่าจริงๆหนวดกับขาของแมงมุมโมดมันคล้ายๆกันเลยเห็นปะแต่ว่าพอเวลาเรามาเช็คอีกทีว่าตัวนี้เป็นแมลงแน่นอนเพราะว่าหัวกับอกท้องเห็นชัดเจนเลยเห็นปะเห็นไหมครับมีหัวมีอกแล้วก็มีท้องชัดเจน
4: น
2: ี่
4: เจอแมงมุมมดดำ
2: เป็นมดวันนี้5ตัวใช่ไหม5คนเราก็เจอ5ตัวนั่งลงครับนั่งลงกับพื้นเลยเดี๋ยวเรามาดูแมงมุมกันที่เราจับได้อ้าวเราลองนับซิว่าเช้านี้เราเจอกี่ตัวเราเจอทั้ง7ตัว
1: เจอหลายตัวแล้วแต่รูปร่างหน้าตาไม่เหมือนกันเลยจะทำยังไงกันต่อดีล่ะคะพี่เจษ
2: เราลองมาแยกกันนะว่า7ตัวที่เราได้ในเช้านี้เนี่ยมันมีตัวไหนที่อันไหนที่เหมือนกันก่อนเอาจับตัวที่เหมือนกันมารวมฝั่งนี้ให้หมด
4: เหมือนหรอค
2: ะช่วยกันดู
6: ไม่มีตัวไหนเหมือนกันเลย
2: ไม่มีตัวไหนเหมือนกันเลยเหรอ
1: เราสามารถจัดกลุ่มแมงมุมปัจจุบันหรือว่าแมงมุมโลกใหม่จากการสังเกตได้แบบนี้ค่ะเริ่มต้นสังเกตจากใยค่ะแมงมุมโลกใหม่จะมี2กลุ่มก็คือกลุ่มที่ชักใยแล้วก็กลุ่มที่ไม่ชักใยค่ะจากนั้นมาลองดูพฤติกรรมการเคลื่อนที่ค่ะจะพบว่ามีกลุ่มที่กระโดดแล้วก็กลุ่มที่ไม่กระโดดค่ะ โดยกลุ่มที่ไม่กระโดดก็ยังแบ่งออกเป็นกลุ่มที่ชอบอยู่นิ่งๆกับพวกวิ่งอีกด้วยค่ะ
2: ไม่มีตัวไหนเหมือนกันเลยเหรอโอ้ตายละนี่ไงตัวนี้เห็นไหมตัวนี้ก็ไม่เหมือนกับตัวนี้ละต่างกันเห็นไหมเพราะว่าตัวนี้คล้ายมดถูกไหมครับเราก็จะแยกมาไว้ตรงนี้หนึ่งอันเห็นไหม
4: เป็นตัวใหญ
2: ่
4: แต่อันนี้มันอยู่กับอันนี้
2: อันนี้เห็นไหมเห็นวิธีการเกาะเห็นไหมเกาะเหมือนกันไหมสองอันนี้เกาะเหมือนกันไหมคือเด็กๆต้องดูความแตกต่างของแมงมุมก็คืออันแรกคือดูวิธีการเกาะดูลักษณะตัวก่อนนะครับเห็นไหมสองตัวนี้เหมือนเกาะเหมือนกันไหม
4: เหม
2: ือนกันใช่ไหมอ่ะเพราะฉะนั้นเหมือนกัน
4: แต่ว่ามัน
2: แต
4: ่
2: ว
4: ่
2: าใหญ่มันจะลงมีตัวนี้อยู่อ่ะเดี๋ยวเราจะแยกตัวนี้ที่จะแยกตัวนี
4: ้
2: แยกตัวใหญ่อันนี้ได้1กลุ่มถูกไหมครับตัวนี้ลักษณะเดินเหมือนอะไรเห็นไหม
4: คล้ายปู
2: ใช่ไหมตัวนี้เหมือนปูเลยตัวนี้คล้ายมดถูกไหมเพราะฉะนั้นเราก็เรียกง่ายๆเลยนี่คือ
4: แมงม
2: ุมมดแต่ว่ามันเหมือนมดอะไรอ่ะ
4: มดดำ
2: ก็เรียกแมงมุมเหมือนมดดำ
1: นอกจากแบ่งกลุ่มตามลักษณะการชักใยลักษณะพฤติกรรมการเคลื่อนที่แล้วเพื่อให้เข้าใจง่ายอีกนิดในกลุ่มเดียวกันเราก็ยังสามารถตั้งชื่อกลุ่มย่อยๆตามลักษณะรูปร่างหน้าตาแบบที่เพื่อนๆของเรากำลังทำกันอยู่นี่ละค่ะ
2: อันนี้ล่ะ
4: แมงมุมปู
2: เพราะลักษณะขายปูอันนี้ก็คือแมงมุมปูอันนี้เราได้2กลุ่มแล้วเห็นไหมเนี่ยแยกแมงมุมได้2กลุ่มแล้วอันนี้เราจะเรียกว่าอะไรดีอะ
4: ตัวใหญ่ไม่รู้เหมือนกัน
2: ตัวใหญ่ยักษ
4: ์แมงมุมอ้วน
2: แต่ว่าดูขาสิขาเห็นไหม
4: ขน
2: ขาตัวนี้ขาก็จะไม่เหมือนกับอันอื่นถ้าเด็กๆลองเอาแว่นขยายส่องตาเห็นตาตรงกลางไหมครับตำแหน่งที่วางของตาเนี่ยจะเป็นรูปหกเหลี่ยมลองดูลองดูทุกคนลองดูครับเหมือนไหมเห็นยัง
4: ใช
2: ่ใช่ไหมคือลูกตาเนี่ยจะเรียงตัวเป็นรูปหกเหลี่ยมเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือให้ชื่อว่าแมงมุมตาหกเหลี่ยมอ้าวนี่เราได้3กลุ่มแล้วนะนี่1 2 3ละอันนี้ล่ะลักษณะเนี่ยเวลาตอนที่เราจะจับเมื่อกี้นี้เนี่ยเขากระโดดไปมากระโดดไปมาเวลาล่าเหยื่อก็จะใช้วิธีการกระโดด
4: เป็นแมงมุมกระโดด
2: ใช่เพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเป็นแมงมุมกระโดดถูกมั้ยลักษณะนึงคือแมงมุมกระโดดเนี่ยเขาชอบหันหัวไปหันหัวมาแล้วลูกตาตรงข้างหน้าเนี่ยจะมีลูกตากลมๆ2ลูกดวงใหญ่ๆอ่ะลองส่องดูทุกคนลองส่องดูนะครับส่องดูให้เห็น
1: ดูกันชัดๆอีกทีค่ะแมงมุมที่เพื่อนของเราเจอบริเวณนี้มี2กลุ่มหลักๆค่ะคือกลุ่มแมงมุมกระโดดแล้วก็กลุ่มแมงมุมไม่กระโดดโดยแมงมุมไม่กระโดดที่เจอก็คือกลุ่มแมงมุมปูกลุ่มแมงมุมมดดำกลุ่มแมงมุมตาหกเหลี่ยมนั่นเองค่ะ
4: แมงมุมที่มีตาเป็นหกเหลี่ยมอะครับไม่เคยเห็นมาก่อนครับ
0: หาตัวมันแล้วก็ใช้กล่องหนีบมันออกมาห้ามเอามือจับเราต้องระมัดระวังอย่าเหยียบอย่าเสียงดัง
5: ตอนแรกก็จับไม่ได้นะคะมันกระโดดหนีแต่ท้ายก็ครอบได้ค่ะมันก็อยู่ตามพื้นบางครั้งถ้าเกิดมันอยู่ชิดกับพื้นหนูก็ครอบฝาไปเลยถ้าสมมติอยู่บนใบไม้ก็ลุกค่อยๆลุกออก
1: นอกจากบริเวณพงหญ้าแล้วเพื่อนของเราจะเจอเจ้าแมงมุมตรงไหนอีกได้บ้างตามไปดูกันเลยค่ะ
2: เมื่อกี้นี้เราเจอแมงมุม5 4กลุ่มเมื่อกี้นี้ตรงยอดหญ้าใช่ไหมครับตรงโคนหญ้าตรงพื้นดินแล้วตรงต้นไม้ต้นนี้เราจะเจอแมงมุมตรงไหนได้บ้าง
4: ตรงใต้ใบไม
5: ้บนลำต้น
4: ต้นกิ่ง
1: เด็กๆทั้งบ้านล่ะคะคิดว่าต้นไม้แบบนี้เจ้าแมงมุมจะอยู่ตรงไหนได้บ้างคะ
2: ตอนนี้อยากให้เด็กๆหาด้วยตาเปล่าก่อนคือยังไม่ต้องเก็บนะหาด้วยตาเปล่าก่อนนี่คิดว่าใช่ไหมคิดว่าใช่ไหม
4: ไม่แมงมุมไม่น่าจะต
2: ั
4: ว
2: แมงมุมไม่น่าจะตัวเล็กเดี๋ยวเราลองมาดูกันใช่ไหมดูนะดูข้างในนี้นะ
4: ใช่แล้ว
1: นอกจากได้เจอตัวแล้วก็ยังได้เห็นบ้านแบบชัดๆอีกด้วยค่ะ
2: ตัวนี้
4: มันไม่
2: แมงมุมตัวนี้ลักษณะบ้านเนี่ยเหมือนกับอะไรอ่ะมันเหมือนกับใส่ถุงใส่ซองเป็นซองเป็นอะไรสักอย่างใช่ไหมเหมือนเป็นซองเนาะเหมือนเป็นถุงอะไรสักอย่างนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยแมงมุมกลุ่มนี้ก็คือแมงมุมใหญ่ถุงเนื่องจากว่าลักษณะบ้านเนี่ยก็สามารถเรียกเป็นชื่อกลุ่มแมงมุมได้เหมือนกันเนี่ยเห็นไหมครับมันเหมือนกับเป็นซองเป็นถุงอะไรสักอย่างเพื่อที่จะให้ตัวเองเข้าไปซ่อนหรือเข้าไป พักผ่อนได้ถือไว้ถือไว้นะ
5: ไปพักไปเรื่อย
0: จะไปหา
2: ได้ได้แล้วที่แปะไว้เงี้ย
5: กันฝนหรือเปล่าคะ
2: กันฝนก
5: ัน
2: แดด
7: พกมันมานี่แล้ว
2: อันนี้คือเราเจอ1ตัวแต่ว่าที่เราสังเกตเห็นคือใยเห็นไหมใยเป็นแผ่นเลยแต่ว่าใยอันนี้ไม่ได้ใยสำหรับล่าเหยื่อนะเป็นใยที่เกาะคล้ายๆกับบ้านของมันที่เอาไว้หลบแดดหรือว่าหลบผู้ล่าบนใยเนี้ยไม่ใช่บ้านที่แท้จริงนะลองหาสิว่าบ้านจริงๆอยู่ตรงไหนมันจะมีอยู่เห็นไหม
5: ไม้ไม้หรือเปล่าคะ
2: นี่
5: ไม้ไม้หรือเปล่า
2: จริงๆแล้วเนี่ยอันนี้เนี่ยเป็นแค่เหมือนกับหลังคาหรือเป็นแค่สนามหญ้าหน้าบ้านเฉยๆแต่ว่าบ้านจริงๆเนี่ยอยู่
5: ในใบไม้
2: อยู่ในใบไม้นี่เห็นไหมครับอยู่ในนี้นี่ๆตรงนี้มันมีรูอยู่เห็นไหมมันจะมีรูอันนี้เนี่ยก็ถือเป็นบ้านอีกหลังนึงของแมงมุมเหมือนกันถ้าสมมุติว่าเราเจอแมงมุมกลุ่มเนี้ยกลุ่มเนี้ยคือกลุ่มที่บ้านเรามีเยอะมากตอนเช้าเวลาเราตื่นขึ้นมาใช่มั้ยมันจะมีใยแบบเนี้ยขาวโพลนสนามหญ้าไปหมดเลยเกตมั้ยอันเนี้ยขอเวลาอีกแป๊บนึงได้มั้ยครับอันเนี้ยคือแมงมุมหมาป่าแต่ว่าลองให้ทายว่าอันเนี้ยชักใยล่าเหยื่อมั้ยตัวนี้

0: ไม่ค่ะ
1: อ้าวแล้วเนี่ยไม่ใช่เหรอ
2: ไม่ใช่
1: ทำไมอ่ะ
2: ใยมันบางเกินไป
1: ใยบางเกินไปใช่ถูกต้องครับใยบางเกินไปเพราะฉะนั้นแมงมุมหมาป่าเนี่ยไม่ได้ชักใยไล่เหยื่อแต่ว่าใช้วิธีการวิ่งไล่ตะคุบเหยื่อ
3: ใยของเจ้าแมงมุมมีรูปร่างหน้าตาหลายแบบนะคะขึ้นอยู่กับว่าเจ้าของใยจะเป็นแมงมุมกลุ่มไหนค่ะกลุ่มแมงมุมชักใยรูปร่างใยจะเป็นแบบนี้ค่ะใยกลมใยเต็นใยยุ่งแล้วก็ใยถุงค่ะแมงมุมกลุ่มนี้ใช้ใยทั้งการล่าเหยื่อหลบภัยแล้วก็เป็นใยนอนค่ะส่วนแมงมุมกลุ่มไม่ชักใยอย่างเจ้าแมงมุมหมาป่าที่เพื่อนของเราเจอวันนี้รูปร่างใยก็จะเป็นแผ่นบางๆขึงใยบริเวณปากรูบางกลุ่มทำใยในบริเวณรูใยของพวกแมงมุมกลุ่มนี้ทำหน้าที่เหมือนเป็นที่กำบังแดดกำบังฝนแล้วก็ควบคุมความชื้นนั่นเองค่ะ
2: แล้วแมงมุมหมาป่ามันก็จะเป็นแบบสร้างใยเป็นแผ่นอยู่ข้างบนตรงยอดหญ้า

0: มันก็ขึงใยเอาไว้แล้วมันก็อยู่ในใบไม้ม้วนนะครับ
1: ปกติแมงมุมส่วนใหญ่จะออกหากินในตอนกลางคืนไหนๆก็รู้จักตัวรู้จักใยแล้วคืนนี้พี่เจ็ดก็เลยอยากพาเพื่อนๆของเราออกสังเกตพฤติกรรมของเจ้าแมงมุมกันต่อ

0: าย
1: ใช่แล้วล่ะค่ะจะเดินสำรวจแมงมุมตอนกลางคืนก็ต้องแต่งตัวให้รัดกุมไม่ลืมไฟฉายแว่นขยายแล้วก็ใส่รองเท้าบูทนะคะที่สำคัญเด็กๆทั้งบ้านห้ามออกไปสำรวจเองนะคะอยากรู้ก็ต้องชวนคุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ใหญ่ในบ้านไปด้วยค่ะ
0: ทีนี้

0: ซึ่งทั้งผืนหญ้าตรงนี้เนี่ยเป็นแมงมุมหมาป่าทั้งหมดเลยนะเห็นไหมที่เราเห็นกันมากลางวันนี้เนี่ยตอนนี้กำลังออกหากินเลยเวลานี
1: ้หมาป่าแล้วมันจะหอนไหม
0: หอนไหมเนี่ยค
2: ิ
0: ดว่าหอนไหมหอนไหมครับ
2: ไม่หอน
0: เดี๋ยวเราไปดูที่ต้นไม้เมื่อเช้านี้ก่อนเลย
2: มีใยเต็มเลยอ่ะ
0: เดี๋ยวดูนะครับ
2: ตรงนู้นด้วยค่ะ
0: สวยไหมสวยไหม
2: เ
0: หมือนทั่วเลยเนาะเหมือนทั่วเลยเนาะแต่ฝรั่งเนี่ยเขาบอกว่าเหมือนไตแต่ว่าพี่เจตเรียกให้เป็นถั่วยิ้มแล้วการขอเอาตัวมาให้เด็กๆดูใกล้ๆก่อนเป็นมังงุมกลุ่มเป็นตัวหนึ่งที่พี่จะชอบมากความลงก็เหมือนเด็กร้องไห้มีใครเห็นเป็นอย่างอื่น
2: พัดเองที่ปลายไม่แหลก
3: คืนนี้ก่อนออกสำรวจฝนตกเล็กน้อยค่ะพี่เจตก็เลยบอกว่าเจ้าแมงมุมก็มักจะหลบฝนหาตัวดูไม่ยากแต่อาจจะทำให้เราได้เห็นพฤติกรรมการหากินอย่างที่ตั้งใจยากสักหน่อยค่ะ
0: ให้ทายว่าตัวนี้คืออะไร
1: กระโดด
0: มันไม่เหมือนกับแมงมุมที่เราเจอกันเมื่อตอนเช้าเลยนะส่วนที่เด่นชัดมากเลยคืออะไรรู้ไหม
1: ขาหน้าเหรอ
0: เขี้ยวเห็นไหม
2: ไหนเขี้ยว
0: อย่างยาวเลย

0: กับใยอันเนี้ยดังนั้นจะเป็นกลุ่มที่เราเจอใกล้ๆกับแหล่งน้ำตกลงกลุ่มนี้คือกลุ่ม
1: แมงม
0: ุมเขี้ยวยาวซึ่งไม่ได
2: ้เดินสำรวจด้วยกันมาพักหนึ่งแล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เพื่อนของเราต้องฝึกสังเกตด้วยตัวเองกันแล้วล่ะค่ะ
0: เดี๋ยวพี่เจษเนี่ยจะท้าให้เด็กๆช่วยดูพฤติกรรมของแมงมุมให้หน่อยเขากำลังทำอะไรอยู่แล้วก็มีเหยื่อหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะหรือว่ากำลังชักใยหรือว่ากำลังทำความสะอาดตัวเองอย่างเงี้ยฮะลองดูแมงมุมแบบทำใจให้ชอบแล้วเดี๋ยวเราจะรักกับมันอย่าจับนะครับอย่าเพิ่งจับให้สังเกตก่อนว่าตอนนี้มันกำลังทำอะไรอยู่
3: ม
0: ัน
3: ไม่ได
0: ้
3: ทำอะไรมัน
0: ไม่ได้ทำอะไรมากแล้วคิดว่าอาจจะทำอะไรอย
3: ู่รอเหยื่อพี่เจษขาทำไมตอนเย็นมันถึงหาแมงมุมง่ายกว่าตอนเช้าคะ
0: หนูพูดว่ามันเกิดจากอะไรที่ทำให้เราหาง่าย
3: ตอนกลางคืนมันจะมาหาเหยื่อ

0: มันกินเหยื่
1: อไ
0: ม่กินได้แล้วอ่ะ
2: ธรรมชาติเจ้าแมงมุมเป็นทั้งผู้ล่าแล้วก็เป็นผู้ถูกล่านะคะอาหารของเจ้าแมงมุมก็มีตั้งแต่แมลงตัวเล็กๆไปจนถึงสัตว์ที่มีขนาดใหญ่กว่าอย่างจิ้งจกกบเขียดหรือแม้กระทั่งค้างคาวดังนั้นก็ถือได้ว่าเจ้าแมงมุมมีหน้าที่สำคัญในการทำหน้าที่ช่วยควบคุมประชากรสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติให้สมดุล นั่นเองค่ะ

0: แดงในตา
1: เพราะว่าตรงเขี้ยวของมันตรงปลายเขียนดูเหมือนเป็นสีแดง
2: ที่ดูมันก็เดินไปเดินมาสักพักนึงก็เกาะนิ่งๆเลยตอนแรกเห็นยายแต่สักพักนึงเหมือนแบบยายมันถูกลมพัดหายไปก็เหลือแต่ตัวมันตัวเด
3: ีย
2: วแล้วก็เพิ่งมาคิดหลังว่าบ้านมันรังมันอยู่แถวๆนั้นเลย
1: ก็แบบตอนแรกมันก็อยู่นิ่งๆแล้วอยู่ดีๆมันก็เดิน
3: เดินหนีเราไปเลยเหรอ
1: ตอนแรกมันอยู่นิ่งๆใช่ไหมแล้วพอแมลงปอมาเกาะมันก็ลงมาข้างล่างตกเหมือนแค่โคนใบไม้แล้วมันก็ปีนกลับขึ้นไปที่เดิมแล้วมันก็อยู่นิ่งๆแล้วอยู่ดีๆมันก็ชักใหญ่แล้วพอเอามือไปจับมันก็กระโดด
3: แล้วมันกลับมาไหม
1: พอไปดูอีกรอบนึงมันกลับมา
4: ตอนแรกมันก็แบบอยู่นิ่งๆอ่ะแล้วก็มันก็แบบพยายามหนีไปหาตะกั่วแตนด้านหลังโดยที่พอปินหันหน้าไปอีกฝั่งนึงแล้วกลับมามันก็กลับมาที่เดิม
1: ตอนนั้นมันทําแตะยายไปที่ใบไม้แล้วมันก
2: ็ตอนแรกก็ไปค่ะแล้วมันก็เกาะอยู่นิ่งๆแล้วสักพักมันก็ไปข้างหลังแล้วพอกลับมาอีกทีมันก็ตะคุบเหยื่ออ
3: ๋อเจอว่ากําลังตะคุบเหยื่อพอดีใช่มั้ยครับแล้วมันได้กินมั้ยมันได้แบบเคี้ยวเหยื่อมั้ย
2: มันก็คาบเอาไว้แล้วพอแตะมันก็ไปข้างหลัง
3: แล้วพี่พอล่ะพี่พอเจออะไรวันนี
5: ้
3: ไม่รู้โอ้ยไปกับพี่ศิลป์เจอแมงมุมใช่มั้ยครับ
5: ไม่ใช่

0: แต่ว่าก็อย่าไปทำร้ายมันมากก็ถ้าเราไปแบบแกล้งมันหรืออะไรพวกนี้มันก็จะแบบโต้ตอบเราบ้างหรือแบบบอกให้เรารู้อะว่าอย่าไปทำถ้าเราไม่ทำมันก็จะไม่เรา
1: ตอนแรกก็กลัวๆอยู่แต่ตอนนี้ก็แบบที่พี่เจนบอกว่ามันก็มีพิษทุกตัวแต่บางตัว

0: ่แต่บางตัวพิษมันไม่แรงมันก็น่ารักดี
1: ธรรมชาติมาโชว์ยังมีเรื่องราวสนุกสนุกและความมหัศจรรย์ของธรรมชาติมาฝากเด็กๆทางบ้านอีกหลายเรื่องนะคะรอติดตามชมในรายการได้เลยค่ะส่วนวันนี้ดูรายการจบแล้วอย่าลืมไปร่วมสนุกกันต่อใน Facebook ของรายการที่ขึ้นอยู่ทางหน้าจอนี้กลับมาพบกับความมหัศจรรย์ของธรรมชาติแบบนี้ได้ใหม่สัปดาห์หน้ากับธรรมชาติมาโชว์ค่ะ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
3: 8:25 นถึง 10:40 น
2: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลาน

0: ข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1

วันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: รายการเล็กๆเปลี่ยนโลกในตอนนี้ยังคงนำเสนอโครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชาหรือ Interprofessional Education IPE Mahidol Model ซึ่งแนวคิดหลักของกิจกรรมในตอนนี้จะเป็นกิจกรรมที่เน้นการค้นหาปัญหาผ่านกิจกรรมสำรวจชุมชน
1: เมื่อนักศึกษาได้เรียนภาคทฤษฎีแล้วนะคะขั้นต่อไปก็คือภาคปฏิบัตินั้นก็นักศึกษาก็จะต้องลงชุมชนเพราะฉะนั้นวันที่4ก็จะเป็นวันที่นักศึกษาได้ไปลงชุมชนไปบัตรจริงเลยนะคะนักศึกษาก็จะแยกเป็นกลุ่มนะคะตามโดยมีอาจารย์นะคะเป็นพี่เลี้ยงพานักศึกษาไปแต่ละหมู่บ้านแล้วก็สัมภาษณ์ตามสิ่งที่ได้เรียนไปอะค่ะนักศึกษาแต่ละคนก็จะเก็บข้อมูลของจากชาวบ้านแต่ละคนนะคะแล้วเขาจะเอามาประมวลภาพรวมด้วยกันแล้วมาวิเคราะห์ร่วมกันหลังจากที่เขาลงชุมชนเสร็จเรียบร้อยแล้ว
0: การสร้างสัมพันธภาพที่ดีและการเข้าใจบริบทชุมชนเป็นพื้นฐานในการทำงานกับชุมชนเนื่องจากแต่ละชุมชนมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่รวมทั้งมีศักยภาพในการแก้ไขปัญหาที่แตกต่างกันการเก็บข้อมูลชุมชนในมิติต่างๆทั้งลักษณะทางกายภาพสังคมเศรษฐกิจวัฒนธรรมการเมืองสุขภาพของชุมชนรวมทั้งโครงสร้างองค์กรชุมชนและทุนทางสังคมต่างๆจะทำให้เห็นภาพรวมของชุมชนและเข้าใจบริบทชุมชนอย่างแท้จริงโดยน้องๆนักศึกษาอาจารย์นิเทศและพี่ๆอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านทั้ง8ทีมจะได้เดินทางออกสำรวจชุมชนณชุมชนบ้านช่องอ้ายกลางตำบลลุ่มสุ่มอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อจะได้ค้นหาปัญหาของคนในชุมชนเพื่อจะได้วางแผนแก้ไขปัญหาสาธารณสุขชาวบ้านได้ถูกต้องและเหมาะสม
1: สำหรับเหตุผลที่เลือกบ้านช่องไอ้กลางนี้นะคะเพราะว่าชุมชนนี้เนี่ยอันที่หนึ่งเราต้องเลือกชุมชนที่นักศึกษาได้สามารถเข้ามาเรียนรู้ได้เป็นชุมชนอาจจะเป็นชุมชนต้นแบบของในเขตจังหวัดนี้สิ่งที่สองก็คือนักศึกษาได้อยู่ในชุมชนอย่างปลอดภัยนะคะอันนี้เป็นสิ่งประเด็นที่สำคัญนะเรื่องความปลอดภัยของนักศึกษาประเด็นที่สามก็คือในชุมชนนี้เนี่ยค่ะอยู่ในล้อมรอบใกล้ๆกับวิทยาเขตกาญจนบุรีของมหาวิทยาลัยมหิดลเพราะนั้นก็จะเป็นสิ่งที่สะดวกในการติดต่อประสานงานกันนะคะ

0: ไปตั้งในร้านตั้งร้านใช่ไหมคะตั้งร้าน
1: ตั้งเวลาเขาขายของอะตามตลาดนัดอะ
0: ที่เป็นโครงเหล็กก่อนแล้วก็ปูใช่ไหม
1: ปูแล้วเอาของวาง
0: วันนี้จะมาถามเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพของยายพูนเวลานั่งอย่างเงี้ยยายพงปวดอะไรบ้างไหมคะ
1: ไม่ปวดอะธรรมดา
0: ปวดเอวปวดขาเวลาลุก
1: ไม่เคยปวดเลย
0: ใช่ไหมคะคือปกติก็ไม่ได้ปวดไม่ได้เมื่อยอยู่แล้วพอมาทำงานอย่างนี้ถึงจะนั่งนานๆก็ไม่ปวดเมื่อย
1: นั่งได้ทั้งวันแหละจะนั่งก็นอนกินข้าวทิ้งก็ไปกินข้าวที่บ้าน
0: มานั่งทำตั้งแต่กี่โมงคะยาย
1: นั่งทำตั้งก็โมงกว่าถ้าบางทีก็ถ้าจะกินข้าวก็กินบ่ายโมงก็มีบางทีก็กินเที่ยงถ้าเที่ยงไม่กินก็กินเย็นทีเดียวเลย
2: แล้วพอกินเสร็จก็ทำงานต่อ
1: ทำงานตอนเช้าเนี่ยก็สองโมงกินข้าวแล้วก็ยากมาย
0: าเช้าย
1: าก่อนอาหารก็มียาก่อนอาหารก็พอเราเสียบหม้อก็กินยาก่อนอาหารเลยแล้วก็ตักข้าวใส่บาตรใส่อะไรก็เสร็จเรียบร้อยก็กินข้าว
0: แล้วก็มานั่ง
1: กินยาอีก
0: กินข้าวอันนี้ข้าวกลางวันแล้วใช่ไหมคะ
1: กินแล้วกิน
0: ข้าวกลางวันแล้วก็ยา
1: ไม่ได้กินกลางวัน
0: อ๋อมียาเช้าม
1: ียาเช้าก
2: ับยาเย็น
1: ยาเย็นก่อนนอน
0: พอกินข้าวเสร็จก็มานั่งเหล่าไม้เหล่าม
1: าเนี่ยแหละ
0: ถ้าสมมติว่าหิวก็ไปกินข้าวกลางวันเพราะว่าไม่ต้อง
1: ถ้าไม่หิวก็ไม่กิน
0: เพราะว่า
1: เหล่าไม้ตลอด
0: กินตอนไหนก็ได้เพราะไม่ได้มียาแล้วอย่างนี้
1: ไม่ได้มียากินแล้วนี่
3: ย
1: ัง
3: ไม่หิว
1: กิน
2: พอเป็นแผลแล้วยายทำแผลยังไงอะ
1: ประตูปิดเลยแหละมันหายเมื่อไหร่แก
0: แบบว่าล้างแบบเอาน้ำลาดบ้างไหมคะ
1: มันเอาน้ำให้ลาทำให้แผลสะอาด
0: ค่ะ
1: แล้วก็เอาประตูปิดเลยทีนี้ก็ประตูปิดมันไม่ออกอะทำมันออกหายเลย
2: กี่วันอะจำได้ไหม
1: เจ็ดแปดวันอะ
2: แปดวัน
1: เราไม่ได้ฟันเยอะฟันนิดๆหน่อย
2: ๆตอนแรกอะพอเป็นแผลถ้าป้ามีน้ำเกลือที่เขาขายตามร้านอะตามร้านชำก็มี
1: มันมีแบบไอ้ที่เคยหมอให้มาถ้าเป็นแผลเราก็เทใส่เลยที่เป็นฟองโฟแล้วก็เช็ดให้สะอาด
2: อ๋อตอนนั้นอ่ะ
1: ไม่ใหม่อ่ะ
2: ต้องเป็นหนองหรือเปล่าพี
1: ่มันไม่เป็นหรอกถ้าเราเทไอ้นั่นราดอ่ะแล้วก็เอาปาเตอร์ปิดเนี่ยไม่เป็นไร
2: หนูก็มีอีกวิธีนึงเหมือนกันเป็นน้ำเกลือแล้วก็เบตาดีนอ่ะพี่เบตาดีเนาะน้อยใหญ่เนาะแล้วก็ทาปิดทาให้แห้งแล้วก็เอาปาเตอร์มาปิดตรงนั้นมันจะหายเร็วมากเบตาดีนะ
1: ไอ้นี่ก็สี่ห้าวันก็แห้งหาย
0: แล้วแบบว่าสายตาอย่างนี้ยังมองเห็นชัดอยู่ไหมคะ
1: สบายมองไกลๆยิ่งก็มองเห็นเขียนหนังสือก็ไม่ได้ใส่แว่นตา
0: สบายมาก
1: ใส่แว่นตาแล้ว
2: กินอะไรเนี่ยกินอะไรทำไมถึงตาดีอย่างเง
1: ี้
2: ย
1: ก็กินผักกินอะไรละคนแก่กินผักกินพริก
2: ผักเหรอเอาจากไหนอ่ะผักอะไรวะ
1: มีหาเก็บผักบุ้งมั่งอะไรมั่งเก็บกินตำลึงมั่งตำนี่แหละ
0: ที่บ้านนี่มีปลูกผักสวนครัวอะไรบ้างไหมคะยายคุณ
1: ไม่ได้ปลูกนะเรายังว่าน่ะแต่ว่าก็ไม่ได้ซื้อเขานะตำลึงตำข้างๆบ้านแล้วก็อะไรก็อะไรมันขึ้นเองแล้วอ่ะ
0: ส่วนใหญ่เมนูอาหาร
1: เราก็หาเก็บอาหารแบบเนี่ยชะอมเนี่ยปลูกไว้ตําเนี่ยก็เราตัดไปทอดใส่ไข่ใส่อะไรกินกินน้ําพริกตําพริกกะปิก็ผักชะอมแล้วก็เอาไข่ใส่หน่อยก็ครูก็ทอด
0: แล้วมีอะไรอีกมั้ยคะแบบแกงเลี่ยงอะไรอย่างงี้แถวนี้เค้าม
1: ีมันเทศมันอะไรเราก็มาทําแกงเลี่ยงกินได
0: ้ยายมีปัญหาเกี่ยวกับโรคเบาหวานใช่มั้ยคะยายพง
1: แต่เดี๋ยวนี้ไม่ก็เป็นแล้วกินยาคุมไว้ครับหมอเขาบอกกินยาคุม
0: หมอบอกว่าให้กินยาคุม
1: ของหวานนะเป็นแป้งเนี่ยเขาก็ให้กินแต่น้อยกินสมาพควรไม่ได้กินจนเมื่อก่อนเราไม่เป็นเราก็กินเยอะหิวอะไรรถช่องเนี่ยก็กินไม่ได้กินก็กินได้แต่กินแต่น้อย
2: ก็วันนี้ก็ไปสัมภาษณ์
0: คุณยายภาคภูมิค่ะมีปัญหาเกี่ยวกับโรคเบาหวานก็จากการที่ได้ไปคุยกับคุณป้านะคะทราบว่าคุณป้าเนี่ยมีปัญหาเกี่ยวกับโรคเบาหวานซึ่งจากการทำงานของคุณป้าที่นั่งเหลาไม้ไผ่นี่คือคุณป้านั่งเหลาทั้งวันแต่ไม่ได้มีอาการปวดเมื่อย

0: สวัสดีค่ะ
1: หนูมาจากมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะ
2: เนี่ยเนี่ยทำอะไรอยู่อะคะ
3: นะ
2: เนี่ยที่คุณยายมันจะทำเนี่ย
3: ทำไม่แพงค่ะหนูเขากำลังสานต้นนี้แล้วกำลังเกากำลังขูดน้องก็มี
1: อยู่ใหญ่

0: ว่าอาการอย่างอื่นเลยแต่ว่าจะมีโรคประจำตัวที่เป็นเบาหวานค่ะ
1: แล้วเราก็เข้าไปสำรวจว่าเขากินยากันยังไงเข้าไปในบ้านแล้วเขาก็จะจัดยาอยู่3 ชุดที่เขากินกันเป็น3 เวลานะคะก็จะมีช่วงเช้าจะมีช่วงก่อนอาหารหลังอาหารแล้วก็มีช่วงเย็นที่เขากินก่อนนอนแล้วเราก็ลองไปดูว่าเขากินถูกไหมเราไปดูป้ายดูเลเบลแล้วปรากฏว่ามันมีบางส่วนที่เขาอ่ะกินผิดอย่างเช่นพวกยาที่กินตอนเช้าเขามีกินก่อนอาหารหลังอาหารแล้วมีตัวหนึ่งที่ตัวหลังอาหารอ่ะไปอยู่ก่อนอาหารอย่างเงี้ยแล้วแบบอ้าวป้าไม่ถูกนะ
0: ก็เนื่องจากว่าเรามีอาจารย์ไปด้วยอาจารย์ก็ได้แนะนำว่าควรจะกินอย่างนี้นะคะแล้วก็ได้เขียนเป็นตัวหนังสือตัวใหญ่ๆเอาไว้เพื่อที่คุณป้าจะได้ดูได้ง่ายแล้วก็กินได้ถูกต้อง
1: ใช่หลายอย่างเขาก็สับสนค่ะอย่างเช่นพวกเอาไว้กินก่อนนอนอย่างเงี้ยแล้วก็กลับกินหลังอาหารตอนเย็นเขาเอาไปรวมไปกินก่อนนอนอย่างเดียวเลย
0: ปัญหาของคุณป้าที่รับประทานยาผิดเวลาใช่ไหมคะก็อาจจะลูกๆหลานๆอาจจะช่วยเตือนคุณยายหรือว่าจัดยาซึ่งจะแบ่งได้แบบว่าก่อนอาหารหลังอาหารเป็นแบ่งไว้ให้เลยในแต่ละวันจะทำให้คุณยายแบบทานยาได้ถูกต้องมากขึ้นก็ต้องช่วยกันในครอบครัวค่ะ
1: ส่วนการแก้ปัญหาอีกเรื่องนึงคือตัวยาเป็นภาษาอังกฤษตัวยานั้นอ่ะมันก็เลยอ่านไม่เข้าใจเราอ่ะน่าจะควรเขียนตัวยาภาษาไทยทำให้เขาจำได้ว่าตัวเนี้ยควรกินเวลานี้เขาให้ทำให้เขาจำได้มากขึ้นยิ่งกว่ามาอ่านเองอะไรเงี้ย
0: ก็สำหรับวันนี้ที่เราไปดูคุณยายนะคะเราก็สังเกตเห็นว่าที่มือคุณยายเนี่ยเป็นแผลเนื่องจากว่าใช้มีดเนี่ยแบบว่าเหลาไม้ไผ่อาจจะพลาดไปโดนนิ้วค่ะก็เลยแนะนำว่าคุณยายระวังแบบเชื้อบาดทะยักนะคะอะไรอย่างเงี้ยคุณยายบอกว่าไม่เป็นไรหรอกลูกเพราะว่ายายก็แบบวันเดียวประมาณอาทิตย์นึงเดี๋ยวยายก็หายปัตเตอร์เนี่ยยายแค่ล้างๆแล้วก็ปัตเตอร์พันปัตเตอร์ก็คืออันเดียวตั้งแต่เริ่มเป็นจนถึงหาย
1: จนกว่าจะหาย
0: ปัตเตอร์อันเดียว
1: เราก็แนะนำเขาว่าป้าแต่มีดนั่นอ่ะมันมีสนิมนะสนิมเนี่ยมันทำให้เกิดบาดทะยักได้มันอย่าง
0: น
1: ี
0: ้ทำให้เกิดเชื้อโรคที่อยู่ในแผลได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูว่าอาจจะเป็นผู้ที่อยู่ในชุมชนคนที่ใกล้ชิดอาจจะเป็นพี่ๆอสมที่อาจจะใกล้ชิดกว่าเราแล้วก็อาจจะแบบผ่านไปผ่านมาเห็นแล้วน่าจะได้แนะนำคุณยายได้บ้างค่ะสำหรับความรู้สึกของหนูที่ได้มาลงชุมชนนะคะคือสำหรับสายอาชีพของหนูคณะสาธารณสุขเนี่ยจะเกี่ยวกับชุมชนเป็นส่วนใหญ่อยู่แล้วการพูดคุยกับชุมชนเนี่ยถือว่าเป็นการเป็นวิชาชีพของหนูที่หนูจะต้องพบในอนาคตอยู่แล้วค่ะแล้วก็หนูตอนที่หนูเรียนเนี่ยหนูก็ไม่ได้คิดว่าในชุมชนมันจะมีปัญหาหรือว่าอะไรมากขนาดนี้ซึ่งที่หนูเรียนก็อาจจะเป็นปัญหาใหญ่ๆแต่ปัญหาเล็กๆน้อยๆเนี่ยก็มีให้เราแก้ค่ะ
1: ส่วนของหนูนะคะคือจากการที่ได้มาดูได้มาเห็นจริงๆจะทำให้เราเห็นภาพมากขึ้นมากกว่าที่เราได้เรียนตามห้องเลคเชอร์เนาะแล้วก็อะไรหลายอย่างอ่ะที่คิดว่าเอ้ยเรื่องนี้แค่บอกแค่นี้ก็ง่ายแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่พอทำจริงอ่ะมันยากมากเพราะว่าป้าเขาอาจจะแบบเชื่อในตัวเองมากกว่าที่เชื่อพวกเราอะไรเงี้ยเราก็ต้องคอยแบบหาเทคนิคมาประล้อมเขาทำให้เขาเชื่อเราได้มากขึ้น
2: ก็เป็นโอกาสที่ดีของทั้ง2 ด้านนะครับทั้งกับตัวนักศึกษาเองกับชุมชนด้วยนะครับทางฝ่ายนักศึกษาเองก็จะเป็นสิ่งที่เรียกว่าประสบการณ์อันมีค่าซึ่งหาที่ไหนไม่ได้ในตำรานะครับเป็นภูมิปัญญาที่จะรับทราบจากชาวบ้านนะครับหรือเป็นเรื่องของปัญหาต่างๆก็ดีนะครับที่ทางนักศึกษาเนี่ยจะได้รับทราบแล้วก็นำไปเป็นประสบการณ์ชีวิตในการที่จะดำเนินการเมื่อจบไปแล้วนะครับในการที่จะพัฒนาอะไรก็ตามเนี่ยก็จะเข้าใจถึงพื้นฐานของปัญหาว่าเกิดจากอะไรเข้าใจมากขึ้นนะครับฉะนั้นในการที่เข้าไปช่วยแก้ปัญหาก็จะมีความรอบคอบแล้วก็ได้ประโยชน์กับผู้ที่ได้รับการแก้ปัญหาจริงๆนะครับเป็นสิ่งที่ต้องการของชุมชนจริงๆทางฝ่ายชุมชนที่เป็นที่ตั้งของพื้นที่ที่นักศึกษามาพัฒนาในวันนี้นะครับก็จะได้รับสิ่งที่เรียกว่าเป็นการให้ความรู้แบบที่เป็นครูอีกประเภทหนึ่งนะครับที่สอนในเรื่องของปัญหาจริงๆให้กับนักตัวนักศึกษาปัญหาเหล่านั้นเมื่อนักศึกษากลับไปนะครับนักศึกษาบางกลุ่มก็สามารถทำไปทำเป็นโครงการ ในเรื่องของการแก้ไขปัญหาต่างๆนะครับซึ่งแน่นอนก็ต้องผ่านอาจารย์ที่ปรึกษานะครับหรือท่านผู้ที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในเรื่องของการที่จะมาแก้ปัญหาแล้วก็นำไปเป็นอาจจะเป็นโจทย์เริ่มต้นของการทำศึกษาวิจัยนะครับเมื่อได้ดำเนินการศึกษาวิจัยแล้วก็อาจจะได้องค์ความรู้หรืออาจจะได้แนวทางแก้ไขปัญหาอะไรอาจจะเบื้องต้นหรืออาจจะเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์กับชุมชนนั้นนะสะท้อนกลับมาให้กับชุมชนก็ได้ก็จะเห็นว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้ก็จะเกิดประโยชน์ได้ทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายนักศึกษาเองแล้วก็ฝ่ายชุมชนครับ
3: โครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชาหรือ Interprofessional Education IPE Mahidol Model อยู่ภายใต้ภารกิจในการสร้างความเป็นเลิศทางด้านสุขภาพศาสตร์ศิลป์และนวัตกรรมบนพื้นฐานของคุณธรรมเพื่อสังคมไทยและให้การขับเคลื่อนโครงการเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ที่2ของมหาวิทยาลัยมหิดล
4: มหาวิทยาลัยมหิดลมีโครงการ IPE นะครับที่พานักศึกษามานะครับผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็เป็นนวัตกรรมที่น่าสนับสนุนนะครับเหตุผลง่ายๆผมคิดว่าการที่นักศึกษามาในพื้นที่นี้นะครับมันก็ได้สัมผัสความจริงนะฮะของการดูแลนะครับตั้งแต่เรื่องของชีวิตของประชาชนเขาดำรงชีวิตกันอย่างไรมีอะไรที่ทำให้เกิดปัญหาสุขภาพนะครับแล้วก็ประชาชนเนี่ยนะได้ดำเนินการจัดการแก้ปัญหากันอย่างไรมีความจำเป็นเพราะว่าวิชาชีพต่างๆนั้นเนี่ยถ้าอยู่กันคนละมุมนะครับอยู่คนละส่วนกันเนี่ยมันก็ดูได้เฉพาะวิชาชีพเช่นหมอจะสั่งยารักษาโรคแต่เวลามาอยู่ตรงนี้เนี่ยความเป็นชุมชนเป็นชาวบ้านเนี่ยมันไม่สามารถจะแยกว่าอันนี้เป็นของวิชาชีพนั้นวิชาชีพนี้โดยที่สำคัญก็คือการมองและการเข้าใจปัญหานี่มันเชื่อมโยงกันหมดระหว่างเรื่องของการดำรงชีวิตวิถีชีวิตของคนนะครับปัจจัยที่จะไม่เกิดโรคภัยไข้เจ็บตลอดจนแบบแผนการรักษาตัวเองหรือการดูแลตัวเองมันเชื่อมโยงกันหมดนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญที่นักศึกษาจำเป็นที่จะต้องมาได้เห็นและสัมผัสพื้นที่ครับ
5: สวัสดีค่ะคุณยายคุณยายชื่ออะไรนะคะ
6: สำราญลูก
5: คุณยายสำราญนะคะอายุเท่าไหร่แล้วคะ
6: 75
5: ปีแล้วแล้วไร่ที่ไร่ปลูกอะไรบ้างคะคุณยาย
6: เนี่ยก็มีไร่มะม่วงที่นี่แล้วก็ปลูกมันลูกเขยปลูกมัน
5: ลูกเขยปลูกมันส
6: ำ
5: ปะหลัง
6: ให้เขาแล้วก็ปลูกมัน
5: อ๋อปลูกมันสำปะหลังอยู่ใช่ไหม
7: เห็นบอกปลูกป้ายละหุ่ง
6: เมื่อก่อนนี่ลูกเมื่อก่อนเกี่ยว
8: ทำไหวตอนทำไหว
6: เมื่อก่อนเกี่ยว
5: สมัยที่คุณยายยังทำไหวก็ปลูกพวกฝ้ายละหุ่ง
6: ฝ้ายละหุ่งถั่วดำ
5: ถั่วดำด้วยอ๋อแล้วยายอายุ70กว่านี่มีเจ็บไข้ได้ป่วยมีปวดเมื่อยตรงไหนบ้างไหมคะ
6: ก็มีปวดขาปวดหลังลูกเดินมากๆปวดหลังหิ้วน้ำมากๆกับปวดหลังดูความหนักหนัก
5: อ๋อปวด
9: ทำไงครับยายเวลาปวดทำยังไงครับ
6: ก็กินพาราก
9: ินพาราก
6: ินพารา
9: แล้วดีไหมคร
6: ับมันจะนวดมันก
9: ็ใครนวดยายนวดเอง
6: นวดเองลูก
5: อ๋อไม่ให้หลานชายนวดให้ไงยาย
6: ไม่เอาตัวเนี่ยมันทุกข์ตาไม่รู้นักเบา
7: คุณยายรับยามาจากไหนครับรับยามาจากไหนเอ่ยพวกพารา
6: ถ้ามันเอามาจากอนามัยก็ที่บ้านลูกสาว
5: อ๋อเป็นรับมาจากอนามัยด้วยแล้วก็บ้านลูกสาวด้วย
6: ใช่ไหมอนามัยก็มาไม่ต้องเอามาลูกสาว
5: อ๋อแล้วอนามัยเวลาเขาจ่ายยาให้คุณยายเขาให้ยาอะไรมาบ้างคะ
6: ก็มียาบำรุง
5: ยาบำรุง
6: ยาแก้อากาศยาไอ้นั่นแก้เส
5: พแก้แพ้แก้ปวดแก้เสพอะไรพวกนี้ใช่ไหมคะ
7: ยากินพารานี่ยากินกับน้ำปกติใช่ไหมครับ
6: น้ำเชื่อหรือน้ำเย็นเพราะเอาไม่ใช่
7: คือยายไม่ได้คนดื่มแอลกอฮอล์อยู่แล้วใช่ไหม
5: ไม่ได้ดื่มเหล้าใช่ไหมยายไม่
7: ได้ดื่มเหล้าอยู่แล้วใช่ไหม
6: ยายไม่กิน
7: ก็ดีแล้วครับยายเพราะว่ายาพาราเนี่ยเขาห้ามกินกับเหล้าเนอะเพราะว่ามันทำให้ตับพังแบบรุนแรงมาก
6: ไม่ได้กินเหล้า
7: ดีครับยาย
5: แล้วที่บ้านมีใครดื่มไหมคะมีใครดื่มเหล้าไหมหลานชายดื่มไหม
9: หลาน
6: ชายอ่ะสงสัย
5: สงสัย
6: เขียนเอาเบียร์มานั่งมันกลุ่มมีขวดเบียร์นี่
5: แล้วจับได้ว่าหลานชายกินดื่มเหล้าคุณยายทำไง
6: ไม่ว่างไง
5: ไม่ว่างไง
6: มันธรรมชาติเขาปู่เขาก็ดื่มปู่เขากินเหล้า
7: ไ
6: ม่กินเบียร์แล้วแต่ยาไม่เอานะ
5: ยาไม่ได้แล้วเพื่อนๆของหลานยายอะคะไอ้พวกแก๊งมอไซค์แก๊งเดียวกันอะ
6: ไม่มี
5: ไม่มี
6: เจอเลยทุกคน

0: ไม่มีเลยมีแค่ขี่มอไซค์กินเบียร์ไม่มี
1: เอ
0: ไม่มีกินยานะ
2: ถึงนี้ว่ามันหมู่ห้าที่ข้าวมาเขาเรียกที่ได้ข้าวที่ฟังหมู่ห้าเขาว่าที่ข้าวนะ
3: ยายครับผมนะครับมาเป็นนักศึกษานะครับกายภาพบำบัดกายภาพบำบัดก็จะเกี่ยวกับกระดูกกล้ามเนื้อนะครับเนี่ยครับที่คุณยายปวดหลังปวดเข่าอะไรอย่างเงี้ยครับปกติเวลาคุณยายปวดหลังปวดเข่านี่คือคุณยายปวดเพราะว่าทํากิจกรรมอะไรอ่ะครับ
2: ก็ที่ปวดหลัง
3: ครับปวดหลังปวดเข่า
2: เราออกทํางานมันก็ทรมตัวทําไม่ทํางานปวดไปอยู่แล้วเนี่ย
3: อ๋อแล้วคุณยายมีการไปออกกำลังกายหรือว่าชุมชนนี้มีการจัดออกกำลังกายหรือว่าดูแลอะไรอย่างเงี้ยครับ
2: ออกเองอยู่บ้านเนี่ย
3: ออกเองออกยังไงครับโยคะหรือว่า
2: ดูโทรทัศน์
3: อ๋อดูโทรทัศน
2: ์อ๋อทำอย่าง
3: อะไรอ่ะยายเต้นหนอเต้นหน
2: ออยู่บนเรือนเราแหละ
3: เต้นกับหลานหรือเปล่าครับ
2: คนเดียว
3: ปิดบ้านแอบเต้นใช่ไหมยาย
2: ยายหลานก็นอน
3: อ๋อแล้วทำให้รู้สึกดีขึ้นไหมครับ
2: ก็ดีไงมันก็โปร่ง
3: อ๋อแต่ก็ออกแล้วไม่ปวดไม่อะไรใช่ไหม
2: ถ้าเราไม่ทำนะมันจะไปไม่ไหวเลยทำงานไม่ไหว
3: ยายลองเต้นไหมอันนี้ไม่ให้เพื่อนผมลองเต้นแล้ว
0: ให้มอนให้ท่าไหมให้ท่า
2: อะไรไม่ดูดียายได้ทำไง
4: ดีมาก
3: เอาช่วงนี
4: ้มอสาธิต
2: ยายได้ทำไม่ยายได้จำไม่ทำเช้าคนเดียว
3: โอเคมา
2: ถ้ายายทำไม่อ่าน
3: ก็ท่าแรกนะครับคุณยายก็จะบริหารกล้ามเนื้อขานะครับคุณยายปวดขาปวดเข่าอะไรอย่างเงี้ยครับ
2: จะเคยก้มทำไหม
3: ใช่ครับก็คุณยายก็ก้มแบบนี้ได้ครับก็จะทำให้กล้ามเนื้อขาคุณยายแข็งแรงขึ้นแต่ต้องระวังนะครับทำเท่าที่ทำได้แล้วก็อาจจะหาที่เกาะคุณยายก็เต้นตามเพลงใช่เอาเท่าที่ทำได้นะครับอย่าทำมากเดี๋ยวล้มหาที่เกาะ
4: แต่คุณยายต้องมีที่เกาะนะ
3: ใช่เกาะไว้ท่านี้ท่าที่สองยายก็ชูมือขึ้นอย่างนี้อันนี้อาจจะเกาะนะครับแล้วก็โน้มตัวไปด้านข้างแบบนี้โน้มไปด้านข้างนับหนึ่งอย่ากั้นหายใจนะครับนับไปด้วยสอง
4: แขนต้องตึงไว้มอส
3: ครับพยายามตึงแต่ว่าเอาเท่าที่ทำได้นะครับพอรู้สึกตึงก็โอเคพอแค่นั้นเจ็ด
0: แปด
3: เก้าคุณยายโน้มตัว
0: เก่ง
3: เยี่ยมมาแบบนี้คุณยาย
5: คุณยายที่เราไปสัมภาษณ์ชื่อว่าคุณยายสำราญครับอายุ75ปีก็ยายมีลูกอยู่3คนครับหนึ่งในนั้นเนี่ยเปิดร้านขายของชำอยู่บริเวณซึ่งมีเนื้อสัตว์ขายอยู่ยายก็จะซื้อเนื้อสัตว์จากร้านเนี่ยมาทำประกอบอาหารที่บ้านแล้วก็รับประทานผลไม้ที่ตัวเองปลูกทุกมื้อครับสังเกตว่ายายเนี่ยสุขภาพดีมากนะครับถ้าเทียบกับคนแก่คนอื่นๆโรคประจำตัวแทบจะไม่มีเลยครับส่วนเรื่องยาที่คุณยายรับประทานนะครับคุณยายจะรับยาจากรพสต.ครับหรือว่าศูนย์อนามัยของเขตนั้นนะครับยาที่คุณยายใช้ก็ได้แก่ยาบำรุงเลือดครับซึ่งเป็นเม็ดท่าเหล็กเม็ดเหล็กสีดำๆครับแล้วก็วิตามินครับแล้วก็พวกยาสามัญประจำบ้านทั่วไปเช่นพาราหรือว่ายาแก้ปวดครับปัญหาเรื่องการใช้ยาณจุดนี้ผมยังไม่เห็นนะครับเพราะว่าจากการกินยาที่ผมซักถามยายกินได้ถูกวิธีครับแล้วก็ได้รับยาจากแหล่งเดียวไม่ได้รับยาจากโรงพยาบาลอื่นทำให้ไม่มีปัญหาของการได้ยาทับซ้อนกันหรือว่ายาตีกันครับ
3: ในส่วนของกายภาพบำบัดนะครับหลังจากที่ได้สัมภาษณ์คุณยายแล้วนะครับก็คุณยายเนี่ยอายุ75ปีเนาะแต่ว่ายังมีร่างกายที่แข็งแรงยังสามารถเดินหรือว่าทำกิจกรรมประจำวันได้ปกตินะครับก็จะมีบ้างปวดหลังปวดขาตามปกติแต่ว่าคุณยายเนี่ยแบบเซอร์ไพรส์มากเลยที่คุณยายแบบออกกำลังกายทุกวันปิดบ้านเต้นอะไรอย่างงี้แต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าเราไม่คิดว่าแบบคุณยายที่แบบอายุมากแล้วว่าอยู่แบบตามแบบชุมชนแบบนี้จะแบบคิดที่จะออกกำลังกายมันเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ทำให้คุณยายมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแบบนี้นะครับก็ได้ให้คำแนะนำได้ให้ท่าแบบว่าออกกำลังกายไปบ้างอะไรเงี้ยครับทำให้คุณยายแบบว่าได้แบบว่าออกกำลังกายที่ถูกต้องเพราะว่าบางทีแบบถ้าคุณยายออกเองเงี้ยครับมันอาจจะแบบมีข้อระวังข้อควรระวังอะไรเงี้ยครับที่คุณยายไม่ทราบมาก่อนก็แนะนำคุณยายไปแต่ว่าคุณยายขี้อายเน
0: า
3: ะก็ไม่ค่อยแบบว่
0: า
3: ใช่แต่ว่าก็ยังทำ
5: แต่ยายแกคล่องมาก
3: เลยเขาน่ารัก
6: ทำทุกอย่างที่แบบ
3: ใช่ใช่มันเป็นสิ่งที่ดีครับที่แบบว่าเขาตระหนักถึงสุขภาพแล้วก็ปัญหาของตัวเองขณะนี้นะครับ
5: ก็เดี๋ยวขอเสริมนะครับคือสมุนไพรที่ยายปลูกเนี่ยส่วนใหญ่ยายจะแจกจ่ายให้กับชาวบ้านแต่พอผมถามถึงสรรพคุณของสมุนไพรเนี่ยยายตอบได้นะครับ
6: ใช่ยายตอบได้ทุกตัวจริงๆ
5: อย่างใบฝรั่งเนี่ยยายก็รู้ว่าสามารถแก้ท้องเสียได้ดีครับยายก็เคยแบบเอาใบฝรั่งเด็ดออกมาสมัยสาวๆเอามาล้างแล้วก็ชงกับน้ำร้อนกินเป็นยาแก้ท้องเสียครับ
3: ที่เราได้ข้อมูลมาทั้งหมดวันนี้นะครับเราก็จะเอามาสรุปเป็นปัญหาแล้วก็เป็นข้อมูลเกี่ยวกับ สิ่งแวดล้อมแล้วก็ข้อมูลสุขภาพของคุณยายนะครับเพราะว่าอันนี้เราสัมภาษณ์โดยตรงกับคุณยายเลยสำหรับข้อมูลนี้เราก็จะนำไปรวบรวมแล้วก็เก็บแล้วก็เอาไปรวมกับกลุ่มอื่นๆแล้วก็ลิสต์ปัญหาออกมาว่าปัญหาหรือว่าข้อดีข้อเสียสังคมสิ่งแวดล้อมของชุมชนละแวกนี้เป็นยังไงมีอะไรที่เราสามารถช่วยหรือว่ามีอะไรที่เราสามารถส่งเสริมให้เขาแบบว่าเป็นชุมชนที่ยั่งยืนแล้วก็มีความมั่นคงมีความเข้มแข็งมีปัญหาที่น้อยลงหรือว่าอะไรประมาณนี
5: ้เราเน้นการแก้ปัญหาแบบยั่งยืนด้วย
3: ใช่อ
1: ย่างง่ายๆตอนนี้ค่ะที่เราไปถามคุณยายก็บอกว่าเอ้ายายก็ปวดแข้งปวดขาตามภาษาคนแก่แล้วบอกว่าเราก็กลับมาคิดกันว่าเออเนี่ยคือยายปวดขาสาเหตุล่ะก็คือว่าไม่ค่อยได้ใช้งานใช่ไหมเนี่ยก็มอจันก็ให้วิธีการออกกำลังกายไปให้วิธีการบริหารไปบอกคุณยายถ้าปวดขาทำท่านี้คุณยายก็จะไม่ค่อยปวดอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่ก็เป็นวิธีการแก้ปัญหาระยะสั้นของเรา
5: แล้วก็จากที่ได้สรุปปัญหากันเนี่ยเราจะเอาไปใช้ในการพรีเซนต์วิธีการแก้ปัญหาเนี่ยในวันที่8ซึ่งจะมีตลาดนัดสุขภาพกันพวกเราแต่ละสาขาวิชาชีพก็จะ
1: แสดงด้วย
6: เราบอกว่าจุดเด่นของแต่ละคณะนะครับมาทำให้ไอ้ชุมชนได้ดีขึ้นนะครับ
7: เป็นอะไรก่อนล่ะคะเป็นโรคอะไรก่อน
8: แรกก็เป็นเบาหวาน
7: เบาหวานก่อนเนาะ
8: เจอเบาหวานอย่างเดียว
9: นอกจากไปหาหมอแล้วดูแลตัวเองยังไงบ้างคะ
10: มันก็อยู่ดูแล้วก็คุมอาหารนี่แหละแบบก็หมอบอกให้คุมอาหารกินอาหารนี่แหละเราก็กินแบบหมอสั่งมา
11: หมอสั่งประมาณไหนคะ
10: ก็กินน้อยๆแบบเวลาเช้ากินของหวานของเค็มอะไรเงี้ยของมันกิน
7: ของหวานของเค็มเนาะ
8: มันไข่มันเยอะๆ
10: ค่ะแต่มาตอนล่างปีนี้ดีไม่เคยเป็นอะไรเลยมันสุขภาพดีกว่าเมื่อปีก่อนนี่เข้าโรงพยาบาลตีสามห้นสี่ห้นเลยนอน7คืน8คืนมาปีนี้ทั้งปียังไม่เป็นไรเลย
9: แล้วอย่างอาหารที่บ้านที่กินเนี่ยค่ะกินอาหารพวกไหนคะ
10: พวกผักพวกปลาอะไรธรรมดานี่แหละปลาก็ซื้อปลาบางทีลูกชายมันก็ไปหาเนี่ยหลงตะคัดได้มันก็กินซื้อมั่งอะไรเงี้ยก็ซื้อพวกหมูก็ไม่ค่อยได้กินหรอกเพราะหม้อก็ไม่ค่อยได้กินมันตอนนี้ลุงมากินไอ้นี่มันจะเกี่ยวไอ้ตามากินไอ้นี่พวกปอกระบิดทับบ้านเนี่ยมันจะเกี่ยวกันหรือเปล่าก็ไม่รู้นะ
11: ม
10: ัน
11: เป็นยังไงครับ
9: เขาบอกว่ามันแก้อะไรบ้างคะ
10: มันก็แก้มัน
2: ก็ว่าแก้ได้ทุกชนิดไง
10: หลายอย่างแก้เขาก็กินกันเยอะแยะแต่เขาต้มทีละ7เม็ดกินไม่มากต้มทีละ7เม็ดกินละ
7: เป็น
10: ฝัก
7: เป็นฝักเนาะก็ต้ม7ฝักเปล่าคะ
2: นี่มันต้นนะถ้าฝักมันนั่นมันจะใหญ่กว่านี
10: ้นี่มันฝัก
9: 7ฝัก
2: นี่ไม่ทัน
9: อันนี้เม็ดนึงใช่มั้ยคะ
2: จ้ะ
10: จะกินแล้วดีรู้สึกว่าดีร่างกายดีไม่ค่อยไม่เหนื่อยมาก
2: คุมได้ทุกโรคเมื่อก่อนเดินไม่ได้นี่เดินไปนิดก็หายใจไม่ออกเลย
10: เหมือนไอ้เลือดมันไม่ไปเลี้ยงหัวใจแบบ
2: ตอนนี้หัวใจอ่ะนำไปแล้ว
10: แต่ตอนนี้ดีดีมาเป็นปีแล้วแหละต้องกินไอ้นี่มันจะเกี่ยวกันหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ก็กินยานู่นโรงพยาบาลด้วยเราก็ไม่ได้ทิ้งยา
2: ค
10: ู่
2: กันเน
10: า
2: ะ
10: คู่ชาวบ้านเขาเรียกปอกระบิดต้นกระบิดปอกระบิดแต่เพิ่งเที่ยวกินกันเยอะนะก็มาซื้อกันก็จะมีวางขายตามตลาด
9: ค่ะก็การดูแลเรื่องโรคเบาหวานเนาะก็อย่างที่คุณลุงบอกเหมือนที่คุณหมอบอกคุณลุงต่อมาอีกทีใช่ไหมคะที่แบบควบคุมอาหารบอกว่าให้ลดงดเค็มแล้วก็ลดมันลดน้ำตาลใช่ไหมคะแล้วหมอบอกไหมว่าให้ออกกำลังกาย
2: บอก
9: แล้วลุงได้ออกไหมคะ
10: ก็
2: ออกมั่งไม่ออกม
10: ั่งบางทีไม่ก็
2: แต่
10: ไม้เนี่ยบางทีลุงตื่นมาตีหนึ่งตีสองลุงลุกหน้าไม้แล้วนะตีสองลุงก็ลุกแล้ว
9: คือบางทีการทำงานกับการออกกำลังกาย
10: จะ
9: คนละอย่างกันเน
10: า
9: ะทำงานมันก็เมื่อยแบบเหนื่อย
10: เดินออก
9: ใช่ค่ะ
10: ออกกำลังแล้วบางทีก็ออกบางทีก็ไม่ได้ออกแล้วแต
9: ่ก็เรื่องพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็ดื่มน้ำเยอะ
2: ๆแต่น้ำเนี่ยเขากิน
9: แล้วก็อย่าลืมยาที่หมอให้ก็รับประทานให้ตรงเวลาย
10: านี้ไม่ขาดเลยกง
12: วันนี้นะคะก็ไปที่หมู่5นะคะเป็นคุ้มสุพรรณค่ะก็วันนี้นะคะก็จะไปทำการสำรวจบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพอะค่ะวันนี้ก็ไปสำรวจเคสของคุณสมคิดเจริญผลค่ะอายุ64ปีค่ะก็โรคประจำตัวก็มีเบาหวาน ความดันโลหิตสูงโรคหัวใจแล้วก็ไข

0: มันอุดตันเส้นเลือดแล้วก็เป็นโรคกระเพาะค่ะคำแนะนำกับคุณลุงนะคะก็คือให้งดอาหารที่มีรสจัดอะค่ะรสเค็มจัดหวานจัดรสเผ็ดอะไรเนี่ยค่ะก็ให้กินแบบอาหารอ่อนๆหน่อยนะคะรสอาหารที่มันแบบรสอาหารทอดหน่อยเป็นอาหารต้มแทนอะไรเนี่ยค่ะ
1: ก็แนะนำเรื่องออกกำลังกายนะคะก็บอกลุงว่าการทำงานกับการออกกำลังกายมันคนละอย่างกันก็แนะนำให้คุณลุงออกกำลังกายแล้วก็การรับประทานยาตามตรงเวลาที่คุณหมอให
0: ้รู้สึกเป็นเกียรติมากเลยค่ะที่แบบว่าได้มีโอกาสมาแบบเจอผู้คนตามชุมชนเนี้ยค่ะซึ่งเขาแบบไม่ค่อยได้มีโอกาสรักษาแบบตามที่โรงพยาบาลแพงๆหรือว่าได้รับความรู้แบบนี้ค่ะ
1: จากที่ได้ไปลงชุมชนมาทำให้เห็นสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ของชาวบ้านแล้วก็ทำให้ข้อมูลต่างๆปัจจัยต่างๆที่เราสามารถนำกลับมาเป็นข้อมูลที่เราจะมาคิดว่าเราจะไปแก้ไขปัญหาอะไรให้เขาบ้าง
0: อ๋อรู้สึกดีใจมากค่ะแบบว่าที่มีค่ายเนี่ยค่ะรู้สึกว่าได้เรียนรู้การทำงานระหว่างของเพื่อนต่างคณะค่ะแล้วก็ได้รู้บทบาทหน้าที่ของเพื่อนต่างคณะทั้งที่แบบว่าเรียนวิทยาศาสตร์ชีวภาพเหมือนกันละค่ะได้รู้ว่าคณะนี้ทำอะไรเราทำอะไรค่ะต่างคณะก็มีจุดยืนของตัวเองอะค่ะ
1: สำหรับหนูนะคะก็ดีใจประทับใจค่ะที่ได้เข้ามาร่วมกิจกรรมกับเพื่อนคณะอื่นๆทำให้ได้เห็นแบบการทำงานช่วยกันเป็นกลุ่มค่ะแล้วก็เห็นทุกคนในกลุ่มนี้ทุ่มเทกันมากค่ะในการทำงานแบบไปศึกษาข้อมูลในชุมชนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ

0: ครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชามุ่งหวังสร้างการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลง Transformative Education ผลิตนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีทักษะเหมาะสมทางด้านสาธารณสุขในศตวรรษที่21ที่มีกระบวนการเรียนรู้และทำงานร่วมกันแบบสหสาขาวิชาชีพโดยสร้างรูปแบบการจัดการศึกษาแบบประสานความร่วมมือกันให้มีจิตวิญญาณและความพร้อมในการออกไปเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้น
1: นโยบายด้านการศึกษาของมหาลัยมหิดลนะครับเรื่องของการที่จะการเรียนรู้เป็นการเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเรียนรู้ในห้องเรียนนะครับที่บอกว่าอยู่ในหลักสูตรนะกับการที่เรียกว่ากิจกรรมเสริมหลักสูตรนะครับก็เป็นสิ่งซึ่งมหาลัยมหิดลเนี่ยให้นักศึกษาได้เรียนรู้นะครับกิจกรรมครั้งนี้เนี่ยนะครับในการที่ออกมาในพื้นที่และให้นักศึกษาได้เรียนรู้ในกิจกรรมเสริมหลักสูตรนะฮะลักษณะอย่างนี้เนี่ยก็จะเป็นการสร้างนะครับทัศนคตินะครับในการที่จะบอกว่าใช้ความรู้ในห้องเรียนนะครับมาประยุกต์กับการกิจกรรมต่างๆที่อาจจะบอกว่าแต่ละวิชาชีพเนี่ยนะฮะจะได้มีบทบาทนะครับแล้วก็การทำงานเนี่ยนะครับที่เขาทำเนี่ยก็เป็นการทำงานร่วมๆหลายๆวิชาชีพนะครับซึ่งเป็นหลากหลายคณะนะครับที่จะมาเรียนรู้และทำงานร่วมกันนะครับก็ถามว่าอันนี้ก็คงเป็นกิจกรรมนะครับที่เสริมนะครับให้เกิดทักษะนะครับของนะฮะนักศึกษาในการที่จะเป็นบัตรจริงนะครับในพื้นที่ได้ก็โดยพื้นฐานนะครับก็คิดว่าการพัฒนาโดยการทำค่ายลักษณะนี้เนี่ยนะครับจะเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์กับตัวนักศึกษานะครับที่เขาจะได้เรียนรู้ชีวิตจริงนะฮะในการทำงานแล้วก็ทำงานร่วมกับเพื่อนๆนะฮะหลากหลายวิชาชีพครับ
0: หลังจากเสร็จกิจกรรมสำรวจชุมชนน้องๆ นักศึกษาก็จะเดินทางกลับโรงเรียนสามัคคีธรรมานุสรณ์เพื่อสมาชิกในกลุ่มย่อยแลกเปลี่ยนประสบการณ์การลงชุมชนร่วมกันสรุปข้อมูลประเด็นปัญหาของชุมชนสาเหตุปัจจัยวิธีการจัดการเพื่อวางแผนในการออกแบบโครงงานและสร้างการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของชุมชนต่อไป
2: ผมมีความยินดีครับที่มาพบกันวันนี้และใจจดใจจ่อที่จะมาพบกันกับพวกเราในวันนี้ในโครงการที่พัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสาสาขาเนี่ยนะครับนโยบายของการศึกษาของมหาลัยมหิดลเนี่ยเราใช้คำว่าเป็นการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลงในคำอธิบายก็คือว่าเราเข้ามาศึกษาในมหาลัยมหิดลเนี่ยนะครับมหาลัยเนี่ยมุ่งที่จะปลูกฝังไม่ใช่แต่เฉพาะวิชาชีพหรือวิชาความรู้ในสาขาวิชาเฉพาะที่นักศึกษาทุกคนเนี่ยได้เข้ามาศึกษาเรียนในสาระสำคัญก็คือทำยังไงที่จะให้นักศึกษาเนี่ยได้เชื่อมโยงกันกับความต้องการของสังคมทำยังไงที่จะได้เรียนรู้ระบบสุขภาพของประเทศนั้นๆและทำยังไงนะครับที่จะรู้ในชุมชนและทำยังไงจะเรียนรู้ร่วมกันข้ามศาสตร์คือไม่ใช่เรียนเฉพาะไซโลของศาสตร์ของตัวเองเพราะว่าเมื่อจบออกไปแล้วเนี่ยต้องไปทำงานร่วมกันที่เรียกใช้เป็นภาษาอังกฤษว่า Interprofessional Education หรือสหสาขาวิชาชีพเวลาที่เราศึกษาเราก็พยายามที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อที่จะทำให้การศึกษาของนักศึกษามหิดลเนี่ยได้มีความมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับโดยที่อยากที่จะให้นักศึกษาเนี่ยได้เข้ามาเรียนรู้ร่วมกันเรียนรู้จากประสบการณ์จริงอันนี้เป็นเรื่องที่การศึกษาที่มีพลังมากคือต้องมาเรียนรู้กับประสบการณ์จริงมาเห็นด้วยตามาเรียนรู้จาก role models นะฮะคือพวกพี่ๆนะฮะที่ทำงานอยู่ในระบบสุขภาพของเรานักศึกษาจะได้เห็นว่าเมื่อเราออกมาเนี่ยเราจะได้มาพบกับพวกพี่ๆอีกหลายคนนะครับที่ทำงานหนักทุ่มเทนะครับแล้วก็เสียสละในการที่จะดูแลสุขภาพของประชาชนชาวไทยแล้วเราก็มองนะครับเราก็เก็บซึมซับไว้นะครับในสิ่งที่ดีๆนะว่าเป็นแบบอย่างเป็นตัวอย่างแล้วก็ได้มาสัมผัสชุมชนนะครับว่าในขณะนี้เราจะต้องพยายามทำให้ชุมชนของประเทศไทยเนี่ยเข้มแข็งประเทศไทยจึงจะเข้มแข็งขึ้นและนั่นก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่เราพยายามที่จะปลูกฝังในเรื่องของการศึกษาและนี่ก็เป็นที่มาครับว่าทำไมเราถึงมารวมตัวกันอยู่ที่นี่130คนจาก11คณะมาคละกันนะว่าต่อไปนี้เราก็จะได้มาเรียนรู้บทบาทซึ่งกันและกันในต่างวิชาชีพเราก็จะได้เรียนรู้ถึงการที่เราจะช่วยกันพัฒนาชุมชนอย่างไรต่อไปนี้ เมื่อจบออกไปเนี่ยเราก็เป็นพี่เป็นน้องกันเวลาออกไปทำงานช่วยเยอะเลยนะครับในการติดต่อสื่อสารจะไปทำงานอะไรร่วมกันเนี่ยจะเกิดคุณค่าเป็นอย่างมากนะครับในการที่ทำงานร่วมกันก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่านักศึกษาจะได้รับประโยชน์นะครับจากการมาครั้งนี้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงก็ขอให้นักศึกษาทุกคนได้รับความรู้นะครับได้เรียนรู้อย่างเต็มที่นะครับกับกิจกรรมในครั้งนี้ครับก็ขออำนวยพรก่อน
3: วันนี้ผมก็จะมานำเสนอในเรื่องของการวิเคราะห์นะครับประวัติศาสตร์ชุมชนของตำบลลุ่มสุ่ม
4: ก็ในปีพ.ศ. 2502นะครับมีการเข้ามาสำรวจพื้นที่โดยปู่พรมสมโสภานะครับในช่วงนี้ท่านได้เข้ามาเที่ยวเล่นที่ผืนป่าแห่งนี้ครับผมก่อนที่2ปีถัดมาเนี่ยจะมีการตั้งบ้านถาวรเป็นหลังแรกโดยปู่พรมสมโสภาท่านนี้นะครับและในปี2509ครับผมมีการตั้งโรงเรียนหลุงกังโรงเรียนแห่งนี้เนี่ยตั้งโดยนายเจือสายใหม่นะครับซึ่งเขาเป็นคนที่มาจากจังหวัดอ่างทองครับผมแล้วได้พาประชาชนชาวอ่างทองเป็นจำนวนมากเข้ามาช่วยกันสร้างโรงเรียนแห่งนี้ครับในปี2511มีเกิดโรคไข้มาลาเรียระบาดครับผมและในปีพ.ศ. 2528มีการก่อตั้งสถานีอนามัยวังโพ
3: แล้วก็ปี2555นะครับก็จะมีการเปลี่ยนอนามัยก็คือเป็นการตามนโยบายของรัฐบาลนะครับก็มีการยกระดับจากอนามัยเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นที่ผมได้มาจะเป็นบ้านช่องไอ้กลางนะครับแล้วก็เริ่มมีนโยบายเชิงการปราบปรามนะครับยาเสพติดขึ้นมานะครับต่อมาในปี2556ก็คือมีหมู่บ้านนึงนะครับก็คือได้รับรางวัลนะครับรับรองมาตรฐานสมุนไพรนะครับทุนสนับสนุนจากโรงพยาบาลศรีราชนะครับเพื่อนะครับจัดตั้งเป็นโรงอบสมุนไพรแล้วก็มีการจัดตั้งกลุ่มพนาสตรีขึ้นมาในปีนี้ก็คือปี2557นะครับก็คือทางมหิดลของเราก็ได้มีการจัดทำโครงการ IPE ซึ่งเป็นนำไปสู่การเป็นมหิดลโมเดลเกิดขึ้นนะครับ
5: ก็ผมก็จะมาพรีเซนต์เกี่ยวกับปฏิทินชุมชนของบ้านช่องไอ้กลางตำบลลุ่มสุ่มนะครับงั้นขอเชิญคุณยายประจำตำบลนี้ออกมาพูดแล้วกันนะครับ
6: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกราบสวัสดีท่านอธิการวดีนะคะโอ้ยยายเป็นคนหมู่บ้านหมู่เจ็ดเนี่ยแหละเนาะโอ้ยอะไรวะน่ะ
5: คุณยายครับวันนี้เราก็จะมาประชิญแบบพูดเกี่ยวกับว่าชุมชนเนี้ยปีนึงเขามีทำอะไรกันบ้างครับ
6: โอ้ยายรู้ยายอยู่มานานแล้วนะกิจกรรมแถวเนี้ยอาชีพเขาเนาะยายก็อยากเห็นนะยายอยากบอกหลานยายอยู่บ้านยายก็เหงาเนาะก็อันแรกก็เนี่ยมาดูนี่เขาปลูกมันสำปะหลังกันเดี๋ยวนี้มันแรงเวลามันร้อนนะยายก็อยากจะไม่ใช่ยายคนแถวบ้านยายเขาปลูกมันสำปะหลังกันเขาก็จะ

0: ริ่มปลูกกันเนี่ยช่วงเมษาครับช่วงเมษานะครับอาจารย์ก็นะคะนะคะอาจารย์ก็คือเขาจะรอให้ไอ้ฝนหน้าแล้งมันลงสักทีนึงแล้วมันแล้วเขาถึงไอ้ปักไอ้กามันเขาจะปลูกถึงเมษาเนี่ยลากยาวไปเก็บเกี่ยวช่วงพฤศจิกา
1: ช่วงไป
0: พฤศจิกาครับพอพฤศจิกาเนี่ยบางบ้านเขาจะรอคิวรถไถก็จะลามไปถึงมกราหน่อยๆแล้วเนาะอาชีพต่อไปก็ปลูกอ้อยปลูกอ้อยนี่เขาปลูกไอ้กาอ้อยอ่ะมันปลูกทีนึงมันกินได้ทั้งปีครับอาจารย์มันเก็บเกี่ยวประมาณ 4-5 หนเนาะต่อไปก็อะไรปลูกข้าวโพด
1: ข้าวโพดครับ
0: ปลูกข้าวโพดมันใช้น้ำเยอะก็ต้องเนี่ยช่วงหน้าร้อนไปถึงช่วงหน้าฝนนะครับเมษาถึงอะไรนะกันยาต่อไปอันนี้กิจกรรมดีให้สมเด็จพระนางเจ้าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะเฉลิมพระเกียรติพระองค์นะช่วง
1: ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติครับ
0: ปลูกป่าเนาะลูกนะเราคนไทยเราต้องรักพระองค์ท่านเนาะรักมากๆเนาะ
1: ก็จะจัดช่วงวันพ่อกับวันแม่นะครับผม
0: ใช่ใช่แล้วต่อไปสุดท้ายหมายเหตุมีอะไรลูกอ่านให้ยายฟังหน่อย
1: อันนี้เขาก็จะมีบอกว่าของหมู่11เนี่ยเราจะมีประชุมทุกวันที่6ของทุกเดือนเลยที่ศาลาประชาคมนะครับก็จะมาคุยเรื่องต่างๆกันในหมู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยครับเหมือนมาประชุมกัน
0: วันนั้นยายก็ไปไอ้ตัวเลขมันขับรถไปขยาย
1: ยายอยู่หมู่7ครับยาย
0: อ้าวยายหมู่7อ่ะยายอยากจะรู้ยายไปฟัง
1: ครับ
2: เหตุผลที่ผมเข้ามาร่วมโครงการเนี้ยครับเพราะว่า1คือการลงชุมชนเนี่ยคือคณะผมจะมีเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นในส่วนของที่คณะได้ให้ข้อมูลของชุมชนมาแล้วแล้วจะจัดนักศึกษาเนี่ยลงไปรักษาผู้ป่วยเลยแต่ว่าในกรณีที่ลงไปหาข้อมูลทั้งหมดเนี่ยผมยังไม่เคยทำครับแล้วก็ได้ลงชุมชนด้วยก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจเหมือนกันครับก็เลยเลือกที่จะมาเข้าโครงการเนี่ยครับที่ผมไปเห็นภาพก็คือการเข้าถึงของแพทย์ยังไม่ถึงทุกหมู่บ้านแล้วก็ความรู้ของประชาชนคือไม่เข้าใจว่าเจ็บป่วยมันอันตรายขนาดไหนเพราะว่าเขาคิดว่าเขาเจ็บหลังแค่นิดเดียวแต่อนาคตเขาอาจจะไปสู่การกระดูกสันหลังทรุดกระดูกสันหลังเคลื่อนซึ่งมันจะทำให้เขามีความลำบากในการใช้ชีวิตได้มากขึ้นนะครับคือเขาหลักๆคือความรู้ความเข้าใจมากกว่าแล้วก็อีกเรื่องนึงคือเรื่องเงินทองหรือการเดินทางที่ออกไปข้างนอกครับว่ามันลำบากครับในฐานะที่ผมเป็นนักศึกษากายภาพบำบัดนะครับแล้วก็ปัญหาที่ผมเห็นก็คือเป็นปัญหาที่มีคุณยายคุณตาผู้สูงอายุที่ทำงานอยู่กับที่ทำงานซ้ำๆนะครับก็เลยให้ความรู้คุณยายว่าการนั่งทำอย่างเงี้ยมันไม่ดียังไงและถ้าออกกำลังกายมันจะดีอย่างไรแล้วก็จะถ่ายทอดความรู้การออกกำลังกายในผู้สูงอายุให้พี่อสมแล้วก็ให้พี่อสมเรียกหรือว่าประชาสัมพันธ์ให้คุณยายมาออกกำลังกายกันเป็นหมู่คณะครับ
3: วันนี้ค่ะดิฉันก็จะมารายงานแผนผืนแผนที่เดินดินของหมู่บ้านหมู่7นะคะเป็นหมู่บ้านของค่ะชื่อหมู่บ้านพุน้อยค่ะก็คือจะมีบางส่วนเขาจะเรียกว่าชุมชนบ้านโคกหรือว่าเกาะนกค่ะที่ชื่อว่าเกาะนกเพราะว่าคนในชุมชนแถวนี้ค่ะชอบตั้งชื่อตัวเองเป็นชื่อนกค่ะคนเขาก็เลยเรียกว่าเกาะนกค่ะแล้วก็บริเวณการจัดตั้งบ้านนะคะบ้านที่อยู่ติดกันนะคะก็จะเป็นพี่น้องกันก็จะมีความรู้จักกันในเครือญาติอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ลักษณะของหมู่บ้านนะคะก็จะเป็นถนนใหญ่อย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นถนนลาดยางอะค่ะแล้วก็ถ้าเป็นถนนในหมู่บ้านเงี้ยค่ะก็จะเป็นถนนดินลูกรังค่ะจะมีวัดพุน้อยค่ะเป็นวัดที่เป็นจุดศูนย์รวมของชุมชนเป็นวัดที่จะมีงานเทศกาลหรือว่างานบุญต่างๆก็จะเป็นจุดศูนย์รวมของชาวบ้านนะคะที่เขาจะมาร่วมทำงานบุญกันที่วัดบริเวณนี้ค่ะสำหรับประโยชน์ที่เราได้จากการทำแผนที่เดินดินนะคะก็คือเราได้เห็นที่จริงค่ะเราได้เห็นสภาพจริงแล้วก็เราได้เห็นภาพรวมของชุมชนอย่างชัดเจนขอบคุณค่ะ
4: หมู่5นะคะก็พื้นที่โดยรวมนะคะก็จะเป็นพื้นที่ลาบเชิงเขานะคะก็จะแบ่งเป็น3คุ้มด้วยกันที่เมื่อวานบอกไปก็จะมีคุ้มสุพรรณคุ้มหมู่กลางแล้วก็คุ้มภูน้ำร้อนนะคะอาชีพโดยรวมส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นจักษานแล้วก็เกษตรกรรมค่ะ
5: แล้วก็รอบส่วนนี้นะคะลักษณะบ้านนะคะก็จะตั้งบ้านเรือนอยู่ห่างกันนะคะเนื่องจากว่าเป็นบริเวณที่มีพื้นที่ราบค่อนข้างมากนะคะก็ทำให้ชาวบ้านเนี่ยตั้งบ้านเรือนอยู่ที่ห่างกันนะคะแล้วก็การทำอาชีพนะคะที่เพื่อนบอกไปเนี่ยก็จะอยู่กันเป็นกลุ่มนะคะอย่างเช่นก็จะมีจักษานอยู่ทางด้านบนและทางด้านล่างของที่ราบตั้งแต่ล่างภูเขาลงมาก็จะเป็นการทำเกษตรกรรมนะคะ
4: แล้วเราก็สังเกตได้ว่าแต่ละทุกพื้นที่รวมๆเนี่ยจะเป็นเหมือนเครือญาติกันทั้งหมดเลย
5: ใช่แล้วค่ะฉะนั้นนะคะสิ่งที่กลุ่มเราค่ะได้เรียนรู้จากการที่เราทำแผนที่นี้นะคะแน่นอนว่าต้องเกิดจากความสามัคคีของสมาชิกในกลุ่มนะคะเรานักศึกษาเนี่ยได้เรียนรู้ทักษะกระบวนการของการฟังการสังเกตนะคะเราได้เรียนรู้นะคะความสัมพันธ์ของคนในพื้นที่นะคะที่เพื่อนบอกด้วยว่าเป็นความสัมพันธ์ของเครือญาติซึ่งแตกต่างจากในเมืองนะคะอย่างที่พวกเราอยู่กันซึ่งจะเป็นสังคมที่ลักษณะว่าอาจจะไม่ได้รู้จักกันนะคะสุดท้ายที่สุด

0: นะคะก็คือทำให้เราเนี่ยได้ฝึกการทำงานเป็นทีมร่วมกันค่ะขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: หมู่8นะคะส่วนโดยพื้นที่ส่วนมากเนี่ยจะเป็นพื้นที่ราบลุ่มค่ะมีบริเวณแนวภูเขาภูเต่าอยู่บริเวณด้านล่างนี้นะคะสถานที่สำคัญนะคะในหมู่บ้านนี้เริ่มจากบ้านผู้ใหญ่นะคะเป็นแหล่งการเรียนรู้ค่ะแหล่งการเรียนรู้ของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งในหมู่บ้านนี้นะคะจะมี30ครัวเรือนค่ะที่จะร่วมโครงการนี้ด้วยแล้วก็เหมือนเป็นการรวมคนในหมู่บ้านเนี้ยให้เป็นหนึ่งเดียวกันค่ะ
2: ค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะหมู่8นะคะยังเป็นที่ตั้งของโรงเรียนสามัคคีธรรมานุสรณ์แห่งนี้นะคะแล้วก็เป็นที่ตั้งของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชุมชนบ้านช่องอ้ายกลางนะคะซึ่งก็จะให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่หมู่5หมู่6หมู่7หมู่8แล้วก็หมู่11นะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยก็ยังเป็นมีศาลาประชาคมนะคะซึ่งก็ชาวบ้านนะคะก็จะมีการประชุมประจำเดือนทุกเดือนนะคะทุกวันที่8นะคะ
0: ก็จากการเก็บข้อมูลใน1วันนะคะเพราะว่าชาวบ้านในหมู่บ้านเนี้ยค่ะเป็นโรคเกี่ยวกับโรคสูงอายุค่ะเช่นเบาหวานความดันไขมันอย่างงี้นะคะแล้วก็โรคหัวใจด้วยค่ะแล้วโรคจากการทํางานนะคะเช่นปวดหลังปวดเข่าปวดคอค่ะ
2: ค่ะแล้วก็อาชีพส่วนใหญ่นะคะของชาวบ้านในหมู่8นะคะก็เหมือนกับหมู่อื่นนะคะก็หลักๆเลยก็คือการทำไร่มันสำปะหลังแล้วก็ไร่อ้อยค่ะแล้วก็ประโยชน์ที่กลุ่ม8ของเรานะคะได้รับจากการทำแผนที่เดินดินก็คือเราได้ร่วมมือร่วมใจกันนะคะก็คือถ้าเกิดว่าเราทำคนเดียวเนี่ยยังไงมันก็คงไม่สำเร็จเราต้องมีการแบ่งกันเก็บข้อมูลเพื่อให้ได้ครบรอบด้านนะคะแล้วก็ช่วยให้เราเนี่ยสามารถที่จะเรียนรู้ชุมชนได้อย่างเป็นองค์รวมอะค่ะมองภาพรวมโดยใช้ระยะเวลาอันสั้นแต่ว่าเราก็จะได้ข้อมูลที่ครบถ้วนนะคะแต่ว่าคืออันนี้เราเก็บข้อมูลมาแค่วันเดียวซึ่งมันอาจจะยังได้ข้อมูลไม่ครบถ้วนนะคะก็จะต้องใช้เวลาที่เหลืออยู่ในการเก็บข้อมูลเพื่อเติมเต็มแผนที่เดินดินนี้ให้มันสมบูรณ์ที่สุดค่ะขอบคุณค่ะ
3: วันนี้พวกเรา2คนเนี่ยเป็นตัวแทนจากกลุ่ม5ที่ได้มาจากทุกๆคนอีกทีได้มาสรุปสิ่งที่ได้รับจากการลมชุมชนเมื่อวานนะคะคือก่อนหน้านี้เนี่ยเพื่อนๆได้ร่วมกันเขียนในฟลิปชาร์ตเนาะแล้วเราเนี่ยก็เอามาสรุปรวมกันว่าเรามีอะไรบ้างเนาะเราได้แบ่งเป็น2อย่างคือ
4: ความรู้สึกนะครับแล้วก็สิ่งที่ได้เรียนรู้นั่นเองครับผม
3: ค่ะงั้นเรามาเริ่มกันที่ความรู้สึกเลยนะคะ
4: ครับผมได้เลยนะครับความรู้สึกนะครับอันดับแรกเลยนะครับที่เรารู้สึกกันก็คือประทับใจต่อการต้อนรับนะครับซึ่งการต้อนรับเนี่ยตรงนี้ถือว่าเป็นประตูด่านสำคัญเลยนะครับที
3: ่
4: พวกเราประทับใจมากๆเลยนะครับในตัวของพวกพี่ๆอสมเองรวมถึงพี่ๆชาวบ้านด้วยเหมือนกันนะครับผม
3: ต้อนรับอย่างอบอุ่นเนาะไม่ว่าจะแบบให้ความร่วมมือในการตอบข้อสักถามของเรานะรวมถึงบางบ้านยังใจดีเนี่ยได้ให้ขนมติดไม้มือเราไปด้วยค่ะ
4: เมื่อวานผลไม้นี่มากันเยอะมากเลยนะครับผมครับผมแล้วในข้อต่อไปนะครับก็คือเป็นการสัมผัสบรรยากาศใหม่ๆนะครับการสัมผัสบรรยากาศใหม่ๆตรงนี้เนี่ยบอกได้เลยคำเดียวว่าบรรยากาศไม่ได้เหมือนกับในชุมชนเมืองแน่นอนนะครับรวมถึงพวกเราก็ต้องปรับตัวเนาะปรับตัวในการที่จะอยู่ในชุมชนนี้ให้มีความสุขแล้วก็สนุกสนานไปกับมันนั่นเองนะครับผม
3: ใช่แล้วค่ะ
4: ครับผมต่อไปนะครับเป็นการอบอุ่นนะครับและอิ่มใจนะครับพวกเราเนี่ยอบอุ่นทุกครั้งนะครับที่ได้เจอพวกพี่ๆชาวบ้านนะครับผมและอุ่นใจทุกครั้งนะครับที่ได้พูดคุยนั่นเองครับผม
3: พักความรู้สึกไว้ก่อนนะมาดูตรงที่สิ่งที่เราได้เรียนรู้แน่นอนค่ะอย่างแรกเรามาจากคนละคณะใช่ไหมแล้วบางทีในบางคนไม่รู้จักกันด้วยซ้ำเนาะเราเนี่ยต้องมีการรู้จักการทำงานเป็นทีมใช่แล้วค่ะก็การทำงานเป็นทีมเนี่ยตั้งแต่การแบ่งกลุ่มวางแผนลงพื้นที่ท
4: ุ
3: กคนเนี่ยจะต้องช่วยกันประสานงานกันอันนี้เนี่ยเป็นตัวฝึกพวกเราได้ดีเพราะว่าอีกหน่อยเนี่ยพวกเราก็ไม่ได้ทำงานกับคณะตัวเองพวกเราขึ้นไปพวกเราส่วนใหญ่สายสุขภาพเนาะแทบจะทั้งหมดเลยขึ้นไปเนี่ยเราต้องมีการช่วยเหลือกันใช่ไหมคะเพ
4: ื่
3: อเฟื้อก็กูลกันนี่จริงๆแล้วเนี่ยพอเราจบออกไปเราอาจจะเจอเพื่อนที่แบบเฮ้ยคุณหน้าอยู่
4: เดินกันแบบชนไหล่กันในโรงพยาบาล
3: ไม่ได้มีเรื่องค่ะแล้วนอกจากนั้นนะคะเราก็ยังได้เรียนรู้ถึงการวิธีการสร้างปฏิสัมพันธ์ในชุมชนชาวบ้านพวกเราแต่ละคนไม่เหมือนกันชาวบ้านแต่ละหลังไม่เหมือนกัน
4: เหมือนกัน
3: เราอยู่ที่ว่าบางทีเนี่ยเรามีสคริปต์ของเราใช่ไหมคะว
4: ่
3: าเราจะเข้าไปยังไงดีพอเข้าไปปั๊บป้าหน้าบึ้งอยู
4: ่โอ้โหมาแบบ
3: เขา
4: หมดมาเลย
3: แล้วเราก็ไหลไปตามน้ำเราได้เรียนรู้ตรงนี้ตอนนี้ก็ยังได้เรียนรู้เล็กๆเดี๋ยวเราจะค่อยๆขยายไป
5: สำหรับประสบการณ์ที่เด่นชัดเลยคือได้รู้จักเพื่อนต่างคณะมากขึ้นครับเพราะว่าเราใช้ชีวิตอยู่กันที่นี่อยู่กัน24ชั่วโมงใกล้ชิดกันมากๆทำให้ได้รู้จักเพื่อนต่างคณะมากขึ้นแล้วก็ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการเรียนรู้ครับว่าในเรียนอะไรมาเราเรียนอะไรมาเราทําอย่างนี้ได้นะในทําอย่างนี้ได้นะทําให้เรารู้จักกันมากขึ้นครับแล้วก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการลงชุมชนด้วยครับการใช้ชีวิตในชุมชนด้วยครับผม
6: กระบวนการนึงที่ทําให้นักศึกษา

0: ได้เข้าใจเรียนรู้สิ่งต่างๆด้วยตนเองคือการมาอยู่ชุมชนสิ่งที่สองก็คือนักศึกษาเนี่ยมาจากสาขาวิชาต่างๆซึ่งปกติเนี่ยนักศึกษาจะเรียนอยู่ในสาขาวิชาของตนก็จะไม่เข้าใจบริบทของสาขาวิชาอื่นๆการที่เข้ามาอยู่ร่วมกันทำงานร่วมกันเนี่ยทำให้เข้าใจบริบทของสาขาอื่นว่ามีบทบาทอย่างไรนั้นจะพัฒนาต่อไปในอนาคตเพื่อทำให้เขาเข้าไปอยู่ในสถานที่หรือคอมมูนิตี้ต่างๆในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกประการหนึ่งการที่เขาได้มาอยู่ร่วมกันเนี่ยมันเป็นการสร้างสัมพันธภาพตั้งแต่ตอนเรียนนั้นการเวลาเขาไปทำงานในอนาคตเขาอาจจะต้องพึ่งพากันเพราะนั้นเขาก็เคยได้เรียนร่วมกันอยู่แล้วตรงนี้เนี่ยจะเป็นสิ่งประโยชน์เพราะตอนนี้เราการศึกษาคงต้องเน้นในเรื่องของเครือข่ายทางด้านการศึกษามากขึ้นตรงนี้จะเป็นจุดที่สำคัญ
1: สำหรับตอนต่อไปจะเป็นตอนสุดท้ายซึ่งจะเป็นการแก้ไขปัญหาชุมชนของน้องๆ นักศึกษาน้องๆจะป้องกันการเจ็บป่วยและลดภาวะเสี่ยงด้านสุขภาพให้กับชุมชนได้ด้วยวิธีการอย่างไรติดตามได้ในตอนต่อไปสามารถสอบถามข้อมูลของโครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชาได้ที่กองบริหารการศึกษาสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลโทรศัพท์02-849-4560-99หรือทางเว็บไซต์ www.op.mahidol.ac.th/oraa

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: บทบาทและความสำคัญของการกินอาหารของแมลงที่ช่วยบ่งบอกถึงคุณภาพสิ่งแวดล้อมกันไปแล้วนะคะในวันนี้เราจะมาเรียนรู้ในหัวข้อเรื่องสิ่งมีชีวิตกับแหล่งที่อยู่อาศัยว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างไรแล้วสิ่งมีชีวิตจะต้องปรับตัวยังไงบ้างเราไปดูกันเลยค่ะ
2: บนโลกเรามีแหล่งที่อยู่อาศัยหลายแบบทั้งบนบกและในน้ำซึ่งมีลักษณะแตกต่างกันและอยู่ร่วมกันเป็นระบบนิเวศสิ่งมีชีวิตจึงจำเป็นต้องมีการปรับตัวด้านโครงสร้างและลักษณะของร่างกายให้เหมาะสมกับแหล่งที่อยู่อาศัยแต่ละแหล่งเพื่อให้สามารถดำรงชีวิตและอยู่รอดได้เช่นสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในน้ำจะมีโครงสร้างและลักษณะที่ช่วยในการเคลื่อนที่ในน้ำหรือช่วยให้ลอยน้ำได้เช่นกบมีพังผืดเชื่อมระหว่างนิ้วซึ่งมีลักษณะคล้ายใบพายผักตบชวาภายในก้านใบและลำต้นมีช่องอากาศจำนวนมากช่วยให้ลำต้นลอยน้ำได้ดีสัตว์ที่อยู่บริเวณทั่วโลกจะมีขนหนาปกคลุมร่างกายมีชั้นไขมันใต้ผิวหนังที่หนา

0: ให้ร่างกายอบอุ่น
1: รู้หรือไม่ขนของหมีขั้วโลกไม่ได้เป็นสีขาวแต่เป็นสีใสที่เห็นเป็นสีขาวจากการสะท้อนแสงเมื่ออยู่ท่ามกลางน้ำแข็งหรือหิมะสีขาวสัตว์ที่อยู่ในทะเลทรายจะมีขนตายาวใบหูใหญ่มีขนที่หูป้องกันทรายเข้าตาและหูส่วนพืชจะมีการลดลูกจากใบกลายเป็นหนามเพื่อช่วยลดการสูญเสียน้ำรู้หรือไม่อูฐเคยอาศัยอยู่ในเขตหนามมาก่อนเพราะทราบฟอสซิลของอูฐที่เก่าแก่ที่สุดอายุ 3.5 ล้านปีค้นพบที่เกาะเอลส์เนียประเทศแคนาดาพื้นที่หิมะปกคลุมสำหรับสัตว์กลุ่มนกจะมีโครงสร้างและลักษณะเท้าที่แตกต่างกันไปตามการดำรงชีวิตในแต่ละที่อยู่เช่นเป็ดจะมีพังผืดยึดติดเป็นแผ่นบางๆระหว่างนิ้วเท้าเพื่อช่วยในการเคลื่อนที่เมื่ออยู่ในน้ำโครงสร้างและลักษณะต่างๆของสิ่งมีชีวิตเหล่านี้จะใช้ระยะเวลายาวนานในการปรับตัวเพื่อให้เหมาะสำหรับการดำรงชีวิตในแหล่งที่อยู่แต่ละแหล่งและจะมีการถ่ายทอดโครงสร้างและลักษณะดังกล่าวจากรุ่นหนึ่งไปสู่รุ่นหนึ่งนั่นเอง
2: ศัพท์น่ารู้วันนี้ Habitat H-A-P-I-T-A-T Habitat แปลว่าแหล่งที่อยู่ Adaptation A-D-A-P-T-A-T-I-O-N Adaptationแปลว่าการปรับตัวน้องๆลองสังเกตสิ่งมีชีวิตที่อยู่รอบๆตัวเราดูสิคะว่าเขามีการปรับตัวให้เหมาะกับแหล่งที่อยู่อาศัยได้ยังไงแล้วสิ่งมีชีวิตที่ดำรงชีวิตอยู่ในแหล่งที่อยู่อาศัยเดียวกันจะมีความสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตด้วยกันหรือไม่ยังไงเราจะได้เรียนรู้ในตอนหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: สวัสดีค่ะตาพระจันทร์วันนี้นะคะนงพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่บ้านฉางหลางค่ะอยู่ที่ตำบลไม้ฝาดนะคะอำเภอสิเกาจังหวัดตรังค่ะเราอยู่ใกล้กับหาดปากเมงนะคะเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วยแล้วก็เป็นแหล่งหาอยู่หากินของชาวบ้านที่นี่ด้วยนะคะรวมไปถึงใกล้ๆกันนี้นะคะเป็นคลองที่เชื่อมต่อกับหาดปากเมงก็คือคลองหลักเป็นคลองที่ชาวบ้านใช้หากินเหมือนกันแล้ววันนี้เนี่ยเราจะไปหาวัตถุดิบกันในคลองนี่แหละวัตถุดิบตามอำเภอจาของเราวันนี้นะคะเราจะพาผู้ชมออกไปหาปลาไหลทะเลกันหน้าตาเป็นยังไงแล้วก็วิธีการหาเป็นยังไงเนี่ยติดตามในตามอำเภอจาวันนี้นะคะสวัสดีค่ะคลอง2ฝั่งก็จะเป็นป่าชายเลนก็จะเป็นพวกต้นโกงกลางแสมอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็สังเกตว่าน้ำเนี่ยจะลงเยอะมากแล้วก็จะเห็นตะลิ่งแบบตลอดทางแบบนี้เลยนะคะอันนี้เนี่ยบางบอกว่าเป็นจุดที่ปลาไหลเขาจะอยู่เขาจะทำเป็นรูเอาไว้เดี๋ยวจะให้ดูว่าหน้าตาของรูปลาไหลเป็นแบบไหนแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเลือกได้แล้วตลอดทางเลยนะคะ
1: ใช่ปากบางนี่แหละ
0: ปากบางปากคลองเนี่ยเหรอตอนนี้เริ่มดับเครื่องแล้วนะคะแสดงว่าถึงทำเลที่เราหมายมั่นปั้นมือไว้ว่าเราจะมาดักปลาไหลแถวนี้กันทีนี้ตรงนี้เนี่ยเป็นจุดที่เราจอดเรือแล้วนะคะแล้วก็เป็นทำเลที่บางบ่อจะเริ่มดักปลาไหลกันจุดที่เราเลือกในการวางมีอะไรบ้างคะมังจิ
1: มันต้องเป็นโคลน
0: มันต้องเป็นโคลนมันก็โคลนตลอดทางนะบัง
1: ไม่หินเป็นหินมีช่วงอยู
0: ่อ๋อบางช่วงเป็นหิน
1: ช่วงทรายมันจะไม่มีรูเลย
0: หินทรายนี่ไม่ได้แต่ถ้าต้องเป็นเลนๆทีนี้มาดูอุปกรณ์บ้างนี่ที่บังเตรียมมาคือหนูเห็นว่ามันไม่มีเบ็ดไม่มีอะไรที่จะเกี่ยวตัวปลาไหลเลยแต่มันมีเป็นเหมือนมันเป็นเหมือนบ่วงการทํางานมันเป็นยังไงคะบังสมมุติถ้าเราเจอรู
1: คือเราใส่ไว้ในมือแบบนี้เลย
0: ค่ะ
1: แล้วแยงลงไปในรูมันประมาณศอกนึง
0: ค่ะ
1: พอน้ำขึ้นก็เราดึงทุ่นนี้เลย
0: ดึงทุ่นใช้ดึงทุ่นนี
1: ้
0: แล้วปลามันไม่เลื้อยไม่ว่ายผ่านออกไปเหรอคะเหรอมันจะลอยหัวทำไมมันถึงมาลอยหัวตอนน้ำขึ้นอ่ะบัง
1: คือมันกิน
0: มันก็มีอาหารใช่ไหมมันก็มีอาหารของมันมันดักรออาหารหน้าปากรูเราก็มารอมันเหมือนกันใช่ไหมโอเคมาเดี๋ยวตามบังจีนนะคะไปดูว่ารูปลาไหลทะเลจะเป็นยังไงเนาะแต่น่าจะต้องเดินไปเละไม่ได้บังโอ้โหดูจะครึ่งอกมั้งเนี่ย
1: ออกมันนี่รูพี่มัน
0: รูเข้ารูอ๋อรูเหมือนพ่นของเสียออกนะคะนี่เจอแล้วรูแรกนะคะแล้วบางบอกว่ามี2รูค่ะมีรูเข้าก็คือตัวใหญ่รูใหญ่ๆหน่อยกับรูขี้มันก็คือรูเล็กๆเหมือนรูหายใจด้วยไหมคะ
1: ใช
0: ่เนาะแล้วความต่างของมันที่ต่างจากรูปูก็คือมันไม่มีขาจิ๊กๆๆๆเหมือนปูอันนั้นถูกต้องอย่างนึง
1: รูปลาไหลมันจะมียุงมีลิ้นตอมอยู
0: ่อ๋อเหรอเพราะอะไรคะ
1: มันคาบ
0: มันลื่นใช่ไหมบางบอกมันลื่นแต่มันก็เป็นเมือก
1: ลองลงไปดูอ่ะ
0: ขออนุญาตนะคะ
1: คนนี้บางไหมอ๋อ
0: ใช่คือที่ความลื่นที่บางบอกอ่ะไม่ใช่

0: นแบบเมืองนะคะแต่มันเป็นโคลนมันเรียบลื่นเข้าไปเลยมันไม่ได้เป็นเหมือนพวกรูปูที่มันจะขรุขระขรุขระ
1: เหมือนมีอะไรมันเต็มรูอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่ๆนี่แหละรูนี้แหละเป็นรูปลาไหลนะคะวางจะวางแล้ววิธีการก็คือจะเอามือใส่ห่วงแล้วก็ยัดลงไปแบบนี้พอใส่บ่วงลงไปนะคะก็จะทิ้งเชือกออกมาให้ยาวที่สุดเลยเท่าที่เราทำไว้แล้วก็ห้อยไว้กับต้นไม้ทีนี้ทำไมเราถึงต้องให้มันออกมาไกลขนาดนี้บ้าง
1: พอเรามาเตือนๆนั้นมันจะลุงรูเสียไม่ทันได้ดึง
0: ถ้าเราสะเทือนใช่ไหม
1: ใช่
0: คือถ้าคลื่นมากระเทือนปุ๊บมันจะผุบลงไป
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็จะพยายามลากสายให้มันยาวๆหน่อยสะดวกในการดึงเดี๋ยวไปดูรูต่อไปไม่ใช่แค่รูที่เรามองเห็นจากพื้นดินเท่านั้นนะคะคือนี่ลงไปข้างล่างแล้วเราก็คือใช้มือคลำเอาไว้บางหมอจริงบางทีถ้าเจอรูก็คือต้องลองล้วงดูว่ามันแบบลื่นๆหรือเปล่า
2: จุดที่เราเลือกจะวางบ่วงส่วนใหญ่จะมีลักษณะเป็นดินโคลนเท่านั้นค่ะถ้าพื้นที่เป็นดินทรายหรือว่ามีหินปนนะคะปลาไหลเนี่ยเขาจะไม่อาศัยอยู่ค่ะเพราะปลาไหลทะเลจะขุดรูฝังตัวอยู่ในโคลนตามป่าชายเลนยิ่งริมตลิ่งใกล้ๆกับรากไม้นะคะสังเกตว่าจะมีรูกระจายกันอยู่ทั่วเลยล่ะค่ะ

0: ดักปลาไหลทะเลของเราในวันนี้นะคะจะใช้การดักด้วยบ่วงค่ะซึ่งก็จะดูจากพฤติกรรมของปลาไหลทะเลนี่แหละค่ะเมื่อน้ำลงปลาจะมุดตัวลงไปด้านล่างของรูบ่วงที่เราใช้ดักปลาไหลนั้นจะผูกเอาไว้เป็นเงื่อนกระตุกโดยจะวางลึกจากปากรูประมาณ 2-3 คืบเป็นอย่างน้อยจากนั้นก็จะกางนิ้วออกเพื่อให้บ่วงนั้นขยายตัวเชือกนั้นก็จะฝังอยู่กับดินรอบๆขอบรูเพื่อให้บ่วงนั้นขยายเป็นวงกลมค่ะจากนั้นก็จะรอจนกว่าน้ำจะขึ้นพอน้ำเริ่มขึ้นปลาไหลนั้นก็จะมาดักรอกินเหยื่อบริเวณปากรูค่ะเมื่อเรากระตุกเชือกในจังหวะเดียวกันกับที่ปลาไหลอยู่บริเวณปากรูบ่วงก็จะลัดเข้ากับช่วงคอของปลานั่นเองค่ะ
1: นี่ก็รูปลาไหลเห็นไหมยุ่งยุ่งยุ่งออกเห็นไหม
2: ใช่ใช่ใช่โอ้ยเห็นแล้วรูนี้นะคะเป็นรูปลาไหลเหมือนกันบางบอกอันเนี้ยมันชัดเลยเพราะว่ามันมียุงบินออกมาเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมคือเพราะว่ามันมีความคาวของปลาไหลอะค่ะพวกลิ้นพวกยุงมันเลยมาตอมอะไรแบบนี้ด้วยเดี๋ยวรูนี้นะคะนนจะลองเป็นคนวาง
1: ให้ลงไปตามรูมันนะ
2: มันรูมันโค้งนะเนี่ย
1: ใช
2: ่ใช่ไหมโอเคประมาณนี้พอได้ยังคะเห็นไหม
1: ยาวดึงมือออกนะ
2: โอเคไม่ดึงกลางยากมากมันแน่นมากนะคะข้างในอ่ะ
1: ใช่มันจะเป็นเชือกเหนียวนะใ
2: ช่มันลื่นปึ๊ดเลยแต่ว่ามันกลางมือไม่ออกว้าวมันจะดึงมือออกแล้วนะดึงไม่ออก
1: ได้
2: ไหมโอเคเอาละเดี๋ยวบางจะเอาเชือกไปพาดไว้นะคะเมื่อกี้ตอนล้วงลงไปนะคะภายในรูมันลื่นมากมันลื่นมากแต่ว่าด้วยความแน่นของดินอ่ะมันทำให้เราไม่สามารถที่จะเอามือลงไปแล้วแบบกางปุ๊บอย่างนี้ได้เหมือนเราอยู่ในอากาศมันเหนียวมันก็เลยจะต้องค่อยๆแบบกางออกไม่รู้จะเป็นยังไงรูนี้เดี๋ยวต้องมาลุ้นกัน
1: สงสัยน้ำจะใกล้จะขึ้นเลยนะ
2: โอเคค่ะ
0: ตอนนี้น้ำขึ้นแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะรออีกประมาณ 2-3 ชั่วโมงเพื่อให้น้ำขึ้นเต็มที่และเดี๋ยวเราจะกลับมากู้บ่วงปลาไหลกันค่ะตามอำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่บ้านช้างหลางอำเภอสีกาวจังหวัดตรังค่ะช่วงที่แล้วนะคะโนกับบางจีนเราไปวางบ่วงปลาไหลกันหลายบ่วงเลยหลังจากที่ผ่านไปประมาณ 2-3 ชั่วโมงตอนนี้น้ำทะเลขึ้นเต็มที่แล้วค่ะซึ่งเมื่อน้ำขึ้นเต็มที่แบบนี้นะคะปลาไหลทะเลที่อยู่ในรูนั้นก็จะออกมาดักจับเหยื่อที่ว่ายผ่านปากรูเป็นอาหารค่ะ
3: อ
0: ัน
3: นี้อันนึงป่ะคะเนี่ย1อันอันนั้น2อันเนาะเราจะไปดูบ่วงแรกที่วางเอาไว้เลยนะคะข้างในเลยในสุดเลยแล้วก็ไล่ล้อออกมาเดี๋ยวเราจะดับเครื่องแล้วนะคะเพราะว่ามันใกล้จะถึงจุดที่เราวางเอาไว้แล้วเดี๋ยวน้ำมันจะกระเพื่อมบางบอกว่าแล้วมันจะแบบ

0: ทำให้ตื่นตอนนี้เราดับเครื่องเรือแล้วนะคะเพราะว่าอีกประมาณ150เมตรได้จะถึงจุดที่เราวางเอาไว
1: ้
0: บ่วงแรก
1: เข้าไปดิมหมายเรียกมันหนึ่ง
0: กูดึงเลยแล้วบ่วงเป็นยังไงบ้างคะ
1: บ่วงรูดเลยหมุนเร็วบ่วงรูด
0: นี่คือพอกระตุกบ่วงนี่คือเนี่ยรูดมาเป็นโฟมเลยซึ่งถ้าติดตัวเนี่ยก็จะต้องรูดมาด้วยแน่นอน
1: ใช
0: ่แบบนี้คือ
1: เพราะเชือกมันจะตึงเลยพอติดนะ
0: บ่วงแรกของเราไม่ติดนะคะในระหว่างที่เราจะกระตุกเชือกเนี่ยค่ะปลาไหลมันจะอยู่หน้ารูนี่คือรูมันจะยื่นมาแบบนี้แล้วเราก็จะกระตุกเชือกก็จะรัดซึ่งมีจังหวะแค่ครั้งเดียวถ้าเขาหลุดลงไปเร็วก่อนก็ไม่ได้ไม่ติดนี่3อันแล้วนะคะ
1: ข้างหน้า
0: ไม่ติดเลยสักตัวค่ะ

0: ้วย
1: ไม่ติดอ่ะอย่างถ้ากรณีแบบนี้มันเป็นเพราะอะไรคะบัง
2: มันลุก
1: มันเป็นคือมันลงไปก่อนน้ำน้ำมันสั่นปกติคือถ้าบางจีนมาบางจีนก็มาเรือพีชใช่ไหมมาเรือเล็กมาแค่คนเดียวนะคะแต่นี่พอทีมงานมาด้วยเนี่ยมากันเป็นรถบัส
2: รถทัวร์เลย
1: คือแล้วแบบว่าด้วยความที่พอเรือมันใหญ่อ่ะมันก็เลยต้องแบบทรงตัวอะไรยากไปหมดอ่ะอีก2อันใช่ไหมบางอีก3อันโอเคมีอันนี้หนูวางด้วยนะใช่ไหม
3: ไม่ต้องดับไม่ต้องดับวันน้ำไปเรื่อยๆนี่ไปจากกันวันน้ำไปเรื่อยๆ
1: อ๋อโอเคอันเนี้ยจะลองไม่ดับเครื่องดูค่ะ
3: เสียบข้างเลย
1: ให้มันรู้สึกสะเทือนสม่ำเสมอกันไปเลย
3: ไม่มีควันไม่มีควัน
1: คือโอ๊ยเดี๋ยวโอ้แรงดึงมันเยอะมากนะคะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะโอ้เดี๋ยวลูกเดี๋ยวอันนี้นะคะคือวาง6บ่วงนะคะเราติดมา1ตัวก่อนตัวดำเมี่ยมเลยนะคะเนี่ยแล้วก็คือหางมันจะใช่หางมันจะกลมๆเลยค่ะตัวกลมไปหมดเลยนี่แหละหน้าตาของปลาไหลทะเลที่หามานะคะแล้วก็จังหวะที่บางคือถ้าติดอ่ะรู้เลยนะเชือกตึงจริงๆเขาดึงคือดึงแบบดึงแรงมากโอ้คือมันลื่นมากค่ะแล้วก็มันดิ้นแรงมากแรงมันเยอะมากจริงโอ้โหคือจับไม่ได้เลยไม่ใช่อะไรคือตัวมันลื่นสุดๆเลยอ่ะลุ้นมากเลยอ่ะ
2: นี่วงนึงข้างหน้าติดเครื่องเลย
1: ลุ้นมากเลยคือกระตุกนี่คือมันเป็นการรัดตรงคอเพราะว่าเขาออกมาหากินพวกกุ้งปลาที่อยู่ปากรัวค่ะมันก็เลยเป็นการดึงตรงนี้โหแต่ตัวคือกลมแล้วก็ลื่นมากๆนะคะแล้วก็หัวหางอะไรคือจะกลมๆมนๆไปหมดเลยไม่ได้หรอกปลาไหลทะเลนี้นะคะนอกจากลำตัวแล้วก็หางของเขาจะกลมมนแล้วเขาจะมีครีบที่หูซึ่งก็คล้ายคลึงกับปลาตูนาค่ะแต่ว่าจะแตกต่างจากปลาตูนาตรงที่หางของปลาตูนานั้นจะแบนเหมือนกับปลาดุกค่ะการหาปลาไหลทะเลด้วยการวางบ่วงแบบนี้สามารถหาได้ตลอดทั้งปีแต่ถ้าเป็นช่วงฤดูฝนก็จะหายากหน่อยเพราะว่าน้ำค่อนข้างที่จะขุ่นอาจจะมองดูยากค่ะ
4: หมดยัง
1: วันนี้นะคะภารกิจการหาปลาไหลทะเลของโนนั้นนะคะก็ได้มาแค่1ตัวท้วนเท่านั้นค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าปลาไหลทะเลที่เราได้มานั้นจะนำมาทำอาหารอะไรแต่ว่าอร่อยมากๆสักครู่เดียวค่ะตามอำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่อำเภอสีเกาจังหวัดตรังกับวัตถุดิบที่เราได้มาอย่าง

0: ากเย็นนั่นก็คือปลาไหลทะเลค่ะตัวของปลาไหลนั้นจะมีเมือกมากนะคะเพราะฉะนั้นก่อนนำมาทำอาหารเนี่ยก็จะต้องจัดการกับเมือกของเขาซะก่อนซึ่งชาวบ้านจะใช้ขี้เถ้านำมาขยำกับเศษอวนแล้วก็นำมาถูตามตัวปลาค่ะซึ่งขี้เถ้านี้นะคะจะช่วยทำให้เมือกของปลานั้นหลุดล่อนออกไปค่ะอีกหนึ่งขั้นตอนที่ช่วยลดความคาวของปลาไหลก็คือการนำใบตะไคร้มารูดที่ตัวปลาซ้ำค่ะใบตะไคร้นั้นมีความสากนะคะนอกจากจะช่วยลดเมือกแล้วตะไคร้นั้นก็ยังมีกลิ่นของน้ำมันหอมระเหยซึ่งก็จะช่วยลดความคาวของตัวปลาค่ะปลาไหลทะเลที่เรารูดเอาเมือกออกหมดแล้วนะคะตอนนี้เราจะนำมาแล่เอาแต่เนื้อค่ะเราจะใช้เฉพาะส่วนของเนื้อปลาไหลทะเลเท่านั้นนะคะในส่วนของเครื่องในจะไม่นิยมนำมารับประทานนะคะเพราะว่ากลิ่นคาวนั้นค่อนข้างที่จะแรงมากๆเลยล่ะค่ะนี่เป็นปลาไหลทะเลที่ทำเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวบังหมีจะเป็นคนทำกับข้าวจากปลาไหลทะเลให้ทานแต่ว่ากว่าจะได้ขั้นตอนมันเยอะนะบังเนาะทั้งรูดด้วยขี้เถ้าทั้งใบตะไคร้อันนี้คือพอเรารูดเอาเมือกเขาออกอ่ะไม่ลื่นเลยนะคะนี่จะสังเกตว่าพอจับแล้วก็คือไม่มีเมือกแล้วเดี๋ยวเราจะทำเป็นอะไรคะวันนี้เป็นแกงเป็นผัดพริกเป็นอะไรดีคะ
1: แกงคั่ว
0: แกงคั่วเครื่องนะคะจะมีขมิ้นกระเทียมหอมพริกไทยดำแล้วก็พริกขี้หนูแห้งพริกแห้งเนาะมีใบยี่หร่าด้วยนะคะแล้วก็มีกะปิเกลือตะไคร้ซอยไหมให้หนูซอยก่อนเนาะแล้วตะไคร้ก่อนโอเคเดี๋ยวบางจะเป็นคนตำเครื่องแกงนะคะใช้เยอะไหมคะตะไคร้นี่ถ้าเกิดไปซื้อเป็นพริกแกงพริกแกงอะไรอะคะบางเนี่ยพริกแกงเผ็ดพริกแกงกะทิ
1: แกงกะทิอะไรซึ่งแกงพริกมาทุ่มเข้ากัน
0: อ๋อผสมกันเครื่องพริกแกงต่างๆที่ใส่ลงไปนะคะไม่ว่าจะเป็นตะไคร้กระเทียมหอมแดงขมิ้นพริกแห้งพริกไทยดำและเกลือเราจะนำมาโขลกรวมกันให้ละเอียดค่ะในบางได้ทำเลในการตำพริกแกงแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูปลาไหลบ้างปลาไหลนี่จะเป็นที่บางแล่เอาไว้ก็คือปลาไหลมันจะมีความยาวแบบนี้บางก็คือจะปาดเนื้อซ้ายขวาเลยกระดูกก็จะสับเป็นท่อนๆแบบยาวๆแบบนี้ประมาณนี้นะคะอันนี้จะเป็นกระดูกของเขาจะบอกว่ากระดูกกระเดิกเลยเหมือนงูเลยนะบางเนาะ
1: ครับครับ
0: เหมือนมากตัวเขาก็เหมือนหางเหิงกลมมาหมดเลยค่ะแล้วก็ลื่นมากแต่ตอนนี้ไม่ลื่นแล้วทีนี้อย่างส่วนเนื้อค่ะบางอันนี้เราหั่นแบบไหนเป็นท่อนๆไหมหรือว่าเล็กๆเลย
1: แบบบางใหญ่แบบงั้นเดียว
0: หั่นเล็ก
1: ๆครับ
0: โอเคเนื้อจะหั่นเป็นเล็กๆหน่อยนะคะนี่ดูสินี่คือยาวมากนี่คือฝั่งนึงของเขาเลยนะคะเนี่ยประมาณนี้เนื้อบางเนาะ
1: ครับ
0: เนื้อเขานี่มันเหมือนมีก้างเล็กๆอยู่ด้วยนะคะเนี่ย
1: ไม่
0: นิดนึงเนาะ
1: ครับ
0: เราหั่นนี่เรารู้สึกได้เลยว่าเหมือนเราตัดกระดูกเล็กๆเขาด้วย
1: ครับ
0: แล้วก็ทั้งหนังนะคะกินไปทั้งหนังเลยเราจะไม่ได้ลอกหนังเขาออกใส่กะปิลงไปแล้วใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: รสชาติมันเหมือนปลาตูหนาไหมคะ
1: มันร่อยว่าไอ้นี่เนื้อมันกรอบว่าตูหน้ามันเป็นเนื้อมันปลาดุก
0: อ๋อตูหนาจะคล้ายปลาดุกอันนี้จะเนื้อกรอบกว่าตอนนี้เนื้อปลาเราหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วนะคะตัวพริกแกงเองก็เสร็จแล้วเราจะมาเริ่มทำแกงกะทิปลาไหลทะเลกันโดยจะเริ่มจากการใส่หัวกะทิลงไปก่อนค่ะ
1: ใส่หัวกะทิก่อน
0: อ๋อใส่หัวกะทิก่อนเลยใส่ได้เลยใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: อู้เยอะเหมือนกันเนาะ
1: ใส่หมดเลย
0: ใส่หมดเลยบางจะใส่เครื่องแล้วนะคะก็คือพริกแกงที่เราตำเอาไว
1: ้ใส่ปลาเลยนะ
0: ใส่ปลาเลยอ่ะเราจะใส่ปลาไหลลงไปแล้วนะคะ

0: ากินมากเลยนะคะบางหมีจะลองชิมดูก่อนนะคะว่าแบบความ
1: หวานร้อยมาก
0: หวานร้อยมีซื้อด้วยนะว่าแบบมันจะเผ็ดจะเค็มอะไรขนาดไหนเนาะร้อยไหมบังต้องเติมอะไรไหม
1: น้ำตาลต้องใส่คุณอยู่เราต้องใส
0: ่น้ำตาลนิดนึงเน
1: า
0: ะ
1: น้
0: ำตาลน้อยหนึ่งอันนี้เริ่มจะงวดแล้วนะ
1: นี่เริ่มร้อยเลย
0: เริ่มเข้าเนื้อเริ่มงวดแล้วด้วยนะคะแกงเราใส่ใบเลยนะคะใบยี่หร่าแกงกะทิปลาไหลของเราเสร็จแล้วนะคะเนื้อดูเด้งมากอ่ะ

0: เรานะคะนอกจากจะมีแกงปลาไหลแล้วเนี่ยจะทำยำวุ้นเส้นหมึกนี่คือบางหมีเป็นคนหาเองเนาะมาเช้าแล้วก็มียำหอยมาให้ด้วยนะคะแล้วก็มีผักนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราชิมนี่เลยแกงกะทิปลาไหลทะเลก่อนไม่เคยกินหนูไม่เคยกินปลาไหลทะเลมาก่อนเลยในชีวิตซึ่งหนูจะลองมันดูเด้งอะค่ะมันดูเด้งมากเลยอะเนื้อนี่คือแบบว่าน่ากินมากอร่อยมากไอ้ที่หนูหั่นแล้วมันรู้สึกว่ามันเหมือนก้างอ่ะมันเป็นเหมือนกระดูกอ่อนเนาะ
1: ครับครับ
0: แล้วไม่คาวเลยแล้วบางแกงอร่อยมากคือเค็มเผ็ดกำลังดีมีออกหวานมันนิดๆเพราะเราใส่กะทิเนาะ
1: ถึงข้าวกับมัน
0: อร่อยมาก
1: ครับข้าวกับมันนิด
0: ตรงหนังมันจะแบบเด้งๆเนาะ
1: เด้งๆกรอบ
0: ๆไม่เหนียวนะคะไม่เหนียวเลย
1: ไม่
0: เหนียวเลย
1: กรอบ
0: ๆเนื้อเด้งเหมือนปลาดุกทะเลแต่ว่าหนัง
1: มัน
0: เด้งกว่ามันพอมันมีหนังแล้วมันทำให้รู้สึกว่ามันเด้งดึงกว่าค่ะอร่อยชอบมากเลย
1: มันออกนุ่ม
0: ๆค่ะออกนุ่มๆใช่อืมมากร่อยแรง
1: บางกินเอาจริงเลย
0: เอาจริงเลยบางกินเอาจริงเลย
2: กินกับอะไรนะคะอันนี้ผักชีล้อมใช่ไหม
1: ผักชีล้อม
0: เนื้อส่วนที่ติดกระดูกอะค่ะมันจะเหนียวกว่าเนื้อที่เราหั่นออกมามันเหมือนมันมีส่วนของกล้ามเนื้อที่มันติดกับกระดูกด้วยอร่อยคนละแบบบางบอกอันเนี้ยถ้าเอาไปแช่เกลือใช่ไหมแล้วก็ย่างแค่นี้ก็อร่อยเหมือนกันอะอันนี้ยำจะทำมาให้กินยำก็อร่อยวันนี้นะคะได้ลองกินแกงปลาไหลทะเลอร่อยมากต้องขอบคุณนะคะขอบคุณบังหมีที่มาทำกับข้าวให้เราแล้วก็ขับเรือด้วยเนาะพาเราไปนะคะรวมไปถึงบังจีนนะคะที่เป็นคนพาไปล้วงไปวางบ่วงปลาไหลนะคะถึงแม้ว่าจะได้ตัวเดียวแต่หนูรู้แล้วว่ามันยากมากมันยากจริงๆคือมันเป็นเรื่องของจังหวะเป็นเรื่องของน้ำที่แบบห้ามกระเพื่อมคือยากมากจริงแต่ว่าได้มา1ตัวท้วนๆเลยนะคะแล้วก็มาทำกับข้าวกันก็ต้องขอบคุณบางจีนด้วยนะคะรวมไปถึงนะคะต้องขอบคุณชาวบ้านทุกๆคนเลยนะคะที่มามีส่วนร่วมนะคะทำกับข้องกับข้าวอะไรมาให้ทีมงานได้กินกันนะคะบ้านช้างหลางนะคะอยู่ที่ตำบลไม้ฝ่านะคะอำเภอสิเกาจังหวัดตรังค่ะใจดีแล้วก็น่ารักมากๆขอบคุณทุกๆคนเลยนะคะคุณผู้ชมที่มีอาหารอร่อยๆนะคะอยากให้โนกับพลุแล้วก็มินนี่ไปตามอำเภอจานไปหาวัตถุดิบอร่อยๆมาให้ได้ชมกันนะคะก็สามารถที่จะบอกมาได้ผ่านทาง Facebook ของตามอำเภอจานของเรานะคะวันนี้โนกับบังหมีลาไปแล้วสวัสดีค่ะบังหมีตั้งใจอ่ะเห็นไหมที่น่ารักใจดีกับข้าวก็อร่อยมาก
1: เดี๋ยวเราเก็บกรองดูน้องๆเหนื่อยกันเลยแหละ
0: บางบอกว่าย
1: ืนเลยเรากินอยู่นั่น
0: ดูน้องๆเหนื่อยกันแล้วยืนดูพวกเรากินกันเดี๋ยวให้ทีมงานมากินบ้างหนูต้องคอยแปะด
3: ้
0: วย
3: นะเอาๆลงไปนั่งทำไมล่ะคะถึงกระสุดเป็นทีมงานช่างภาพของเรานะคะหัวหูเปียกหมดแล้วบอกพี่โนไป
4: เดินมาถึงบ้านที่เดีย
0: วได้แปลมาทำไมคุณสาววิ่งออกมา
4: ทำบุญ
0: วิ่งแปลบ่วงมาให้แล้วบังก็เดินกลับไปที่เรือแล้วให้หนูไปเอาทำไมแต่แรก
4: สักทีลืมสักที
5: อมรินทร์ทีวี

0: นในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมจากตอนที่แล้วนะคะเราได้ทราบถึงความหมายและประโยชน์ของพืชผักสวนครัวกันไปแล้วในวันนี้ค่ะเราจะมาดูกันว่าหลักการปฏิบัติเบื้องต้นในการปลูกพืชผักสวนครัวนั้นมีอะไรบ้างถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ
1: สำหรับผักสวนครัวที่เราปลูกกันในบริเวณบ้านหรือที่ว่างต่างๆในชุมชนนั้นส่วนใหญ่ก็มีไว้เพื่อปลูกทานเองไว้แจกจ่ายหรือไว้ขายเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวนั่นเองค่ะการปลูกผักสวนครัวไว้ทานเองที่บ้านจะทำให้เราได้ทานผักที่สดอุดมไปด้วยวิตามินและเกลือแร่อีกทั้งยังมีความปลอดภัย

0: เคมีด้วยและเพื่อทำให้เราได้ทานผักที่สดสะอาดไม่มีสารเคมีเราจำเป็นต้องรู้หลักปฏิบัติเบื้องต้นในการปลูกพืชผักสวนครัวด้วยนะคะหลักการปฏิบัติเบื้องต้นในการปลูกผักสวนครัวมีดังนี้ค่ะ 1. การเลือกสถานที่หรือทำเลปลูกควรเลือกพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ที่สุดอยู่ใกล้แหล่งน้ำเพื่อความสะดวกในการปลูกการดูแลรักษาการเก็บได้ทันตามความต้องการ 2. การเลือกชนิดผักควรเลือกปลูกผักหลายๆอย่างเพื่อเราจะได้คุ้มค่าทางอาหารที่หลากหลายและควรเป็นผักที่สมาชิกในครอบครัวชอบทานด้วยนะคะ 3. สภาพแสงและร่มเงาพืชสร้างอาหารด้วยการสังเคราะห์แสงดังนั้นเราควรเลือกปลูกพืชตามความต้องการของแสงให้ถูกด้วยนะคะเช่นพืชปลูกในร่มได้แก่ชะพลูสะระแหน่เป็นต้นพืชที่ต้องการแสงแดดได้แก่พริกถั่วฝักยาวคะน้าค่ะ 4. ความพร้อมของผู้ปลูกกำหนดว่าเราปลูกไว้เพื่ออะไรเราควรศึกษาวิธีการปลูกผักสวนครัวให้ละเอียดมีการเตรียมพื้นที่วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือให้พร้อมสำหรับการปลูกผักสวนครัวค่ะ 5. ควรรู้วิธีการปลูกผักสวนครัววิธีการดูแลรักษาอย่างถูกต้องและช่วงเวลาการเก็บผักเพื่อมาประกอบอาหาร 6. ฤดูกาลควรเลือกปลูกผักให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและปลูกให้ตรงกับฤดูกาลเพราะจะทำให้ดูแลรักษาง่ายอีกทั้งเรายังได้ผักที่มีคุณภาพผลผลิตดีมีโรคและแมลงรบกวนน้อยด้วยนะคะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ planting place p l a n t i n g p l a c e planting placeแปลว่าสถานที่ปลูก shade s h a d e shade แปลว่าร่มเงา season s e a s o n season แปลว่าฤดูกาลน้องๆคะการปลูกพืชผักสวนครัวไม่จำเป็นต้องปลูกแต่ในแปลงดินนะคะน้องๆสามารถปลูกในภาชนะหรือตามแบบที่น้องๆชอบให้เหมาะสมกับบริเวณที่มีอยู่ได้ค่ะและเพียงเท่านี้นะคะน้องๆก็จะมีพืชผักสวนครัวที่สามารถเอาไว้ทานเองได้แล้วค่ะและในตอนหน้านั้นพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: หลายคนที่กำลังต้องการหันหน้าเข้าหาธรรมชาติหรือต้องการใกล้ชิดธรรมชาติมากที่สุดที่พักอาศัยที่มีวิวัฒนาการจากอดีตยุคหินผ่านการเวลามายาวนานมนุษย์ได้เรียนรู้การใช้วัสดุที่แข็งแรงมั่นคงมากขึ้นในการสร้างที่พักอาศัยในตอนนี้คุณแบงค์ภาคินจะพาท่านผู้ชมไปเรียนรู้การดำรงชีพในป่าด้วยการสร้างที่พักด้วยวัสดุธรรมชาติที่เหมาะสมกับสภาพอากาศในเมืองไทยและสามารถอยู่อาศัยดำรงชีพในป่าได้จริง
1: สวัสดีครับผมแบงค์ภาคินสุขีกับสารคดี Why Survival เรียนรู้เข้าใจง่ายเรื่องการเอาตัวรอดกับไทย PBS ครับ
2: หากจะพูดถึงเรื่องของที่พักอาศัยนะครับถือว่าเป็นปัจจัย4ในการดำรงชีวิตที่มนุษย์เราขาดไม่ได้และวิวัฒนาการของมนุษย์เรานะครับในการสร้างที่พักอาศัยตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันก็มีความแข็งแรงและมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นครับและการที่จะใช้วัสดุจากธรรมชาติ 100% มาสร้างเป็นที่พักอาศัยนั้นโดยที่ไม่มีวัสดุอื่นๆที่ไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเลยถือว่าตอบโจทย์อย่างมากในยุคนี้มีหลายคนนะครับที่สนใจที่อยากจะอาศัยและใช้ชีวิตอยู่ใกล้ชิดธรรมชาติมากขึ้นก็สามารถที่จะนำความรู้และวิธีการและขั้นตอนต่างๆที่เราจะนำเสนอนี้ไปประยุกต์ใช้ในการสร้างที่พักอาศัยได้จริงในปัจจุบันครับและไปติดตามกันครับว่าจะมีวิธีการและขั้นตอนอย่างไรบ้าง

งานวายเซอร์ไวเวลได้คัดเลือกสถานที่ถ่ายทำที่เป็นป่าทึบและมีต้นไม้เนื้อแข็งที่เราสามารถนำมาใช้ในการสร้างที่พักได้อย่างแข็งแรงโดยการเลือกใช้ทำเลที่เหมาะสมนั้นต้องเป็นพื้นที่ราบและสูงพอประมาณพื้นดินแน่นหนาไม่ใช่ทางน้ำผ่านและที่สำคัญต้องใกล้แหล่งน้ำและไม่ห่างจากแหล่งอาหารมากจนเกินไป

0: เดี๋ยวเราจะใช้พื้นที่ตรงนี้นะครับเป็นจุดที่เราจะสร้างที่พักนะครับโดยเห็นว่าด้านบนของผมเนี่ยไม่มีต้นไม้ใหญ่ที่มีกิ่งก้านที่มีโอกาสจะร่วงลงมาในช่วงมรสุมนะครับแล้วก็เป็นพื้นที่ราบครับแต่อยู่สูงครับดังนั้นโอกาสที่จะเกิดน้ำท่วมนั้นมีน้อยมากเลยนะครับจุดที่ดีอีกอย่างนึงก็คือลมครับตรงบริเวณนี้มีลมพัดตลอดเวลานะครับดังนั้นนะครับพวกเราจะเคลียร์พื้นที่ตรงนี้ทั้งหมดนะครับเพื่อที่จะทำการสร้างที่พักอาศัยให้ท่านผู้ชมได้เห็นกันเราไปติดตามกันทีละขั้นตอนครับ
1: คุณแบงค์ภาคินได้ทำการคัดเลือกพื้นที่และจะเริ่มให้ทีมงานเข้ามาช่วยกันปรับหน้าดินให้พร้อมสำหรับการสร้างที่พักอาศัยเพื่อความรวดเร็วในการถ่ายทำนั่นเองครับทีมงานได้เริ่มขึ้นโครงอย่างง่ายๆด้วยไม้กระถิ่นนรงซึ่งเป็นไม้เนื้อแข็งปานกลางถือว่าใช้งานได
0: ้แล้วเราก็ได้เตรียมไม้คานนะครับที่จะขึ้นเป็นโครงบ้านครับโดยที่ไม้ท่อนนี้เนี่ยจะต้องทำการขุดหลุมเพื่อที่จะไปตั้งวางให้ได้ฉากก่อนแล้วก็ขึ้นเป็นโครงพอเราขึ้นเป็นโครงเสร็จแล้วนะครับเราต้องจัดวางจุดวางคานให้มีการรับน้ำหนักให้ได้มั่นคงที่สุดก่อนนะครับแล้วก็จะทำขั้นตอนต่อไปครับตอนนี้นะครับเราเนี่ยจะไปหาไม้นะครับมาเพิ่มเพื่อที่จะเป็นคานในการที่จะทำให้โครงสร้างที่พักของเราเนี่ยนะครับมีความแข็งแรงมากขึ้นและสามารถที่จะยังต่อทำหลังคาด้านบนได้ด้วยครับเดี๋ยวเรามาทำโครงสร้างของที่พักกันนะครับตอนนี้นะครับไม้ที่อยู่ในมือผมนะครับคือไม้ที่เราเลือกมาใช้ทำเสาหลักของที่พักนั่นเองครับซึ่งมีขนาดที่ขนาดใหญ่แล้วก็แข็งแรงและก็มั่นคงครับคิดว่าแข็งแรงมากพอที่จะรับน้ำหนักทั้งโครงสร้างไหวครับแต่วิธีสำคัญนะครับในขั้นตอนต่อไปนี้ก็คือการเข้าไม้นั่นเองครับการเข้าไม้นะครับจะช่วยทำให้โครงสร้างของเรามีความแข็งแรงมากขึ้นจะมีวิธีทำอย่างไรมาดูกันครับผมจะใช้ขวานนะครับสับลงไปโดยให้กินเนื้อไม้1ใน4เท่านั้นครับ
1: การเข้าไม้และการผูกเชือกนั้นสำคัญมากถ้าการเข้าไม้ไม่ดีอาจจะทำให้ที่พักเราถล่มได้เมื่อโครงสร้างรับน้ำหนักไม่ไหวในขั้นตอนนี้สำคัญที่สุดเราไปดูคุณแบงค์ภาคินอธิบายทีละขั้นตอนพร้อมๆกันเลยครับ
0: เราจะใช้เชือกนะครับพันไว้แบบนี้นะครับทิ้งความยาวประมาณ1ฟุตนะครับแล้วก็พันเชือกรอบๆแบบนี้ที่ด้านหนึ่งนะครับและทิ้งปลายไว้นิดนึงนะครับเพื่อมัดแล้วมาดูตรงนี้ครับจุดตรงนี้คือจุดสำคัญนะครับนี่ก็คือถ้าเป็นภาษาชาวบ้านเนี่ยที่รู้จักกันเป็นส่วนใหญ่ก็คือเรียกว่าเงื่อนหักคอไก่พอเราดึงเชือกให้ตึงแล้วนะครับเราก็จะพันเป็นกากบาทนะครับประมาณ 3-4 รอบนะครับพยายามดึงให้ตึงไว้พอเราได้ข้างละ4รอบแล้วนะครับเป็นกากบาทแบบนี้นะครับเราก็จะทำให้ไม้มันนั่นขึ้นด้วยวิธีแบบนี้ครับดึงให้นั่นเลยนะครับและสุดท้ายนะครับเพื่อให้เชือกมีความแข็งแรงที่สุดนะครับเราจะใช้เงื่อนตะกุดเบ็ดนะครับในการเก็บเชือกครับ

้ก็คือเงื่อนนะครับที่เรานำมาใช้ก็คือเงื่อนผูกซุงครับที่จะทำให้การรับน้ำหนักของคานนั้นมีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะครับโดยเราจะใช้วิธีในการผูกพันรอบแบบนี้ประมาณ 3-4 รอบเป็นกากบาทนะครับหลังจากนั้นก็จะทำให้การประกบของไม้เนี่ยแน่นมากยิ่งขึ้นโดยการพันรอบตรงบริเวณนี้คล้ายๆเลข8ครับตรงบริเวณด้านหน้าอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ดึงให้แน่นนะครับแล้วก็ปิดด้วยเงื่อนตะกรุดเบ็ดนะครับเพื่อเก็บเชือกเพื่อไม่ให้เชือกนั้นรูดนะครับนี่ก็คือเป็นวิธีการมัดหรือการเข้าไม้อย่างถูกวิธีนะครับที่จะทำให้โครงสร้างของเรานั้นมีความแข็งแรงครับ

จะเห็นไหมครับว่าเราได้มีการทำไม้ไผ่ไว้ค่อนข้างถี่เลยนะครับและยังนำไม้ไผ่ที่ผ่าครึ่งซีกนะครับมาวางเป็นแนวขวางไว้แบบนี้ด้วยนะครับซึ่งการทำแบบนี้เนี่ยจะช่วยให้การรับน้ำหนักนั้นดีมากยิ่งขึ้นครับและเรายังมีคานที่แข็งแรงนะครับมากพอที่จะช่วยรับน้ำหนักไม่ให้หลังคาถล่มลงไปเป็นอันตรายกับเราได้ครับ

เมื่อโครงสร้างเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาเริ่มที่จะทำผนังของที่พักอาศัยของเราครับด้านหน้าของผมตรงนี้นะครับก็คือระแนงไม้นะครับที่สร้างจากไม้ไผ่เราได้ขึ้นระแนงไม้นะครับมีความห่างประมาณ1ฝ่ามือสาเหตุในการทำแบบนี้นั่นเป็นเพราะว่าเราจะนำดินที่ได้มานะครับก่อเป็นผนังขึ้นทีละชั้นโดยใช้ฟางเพื่อที่จะช่วยในการยึดเกาะให้ดีมากขึ้นและระแนงไม้เหล่านี้ครับจะช่วยรับน้ำหนักทำให้โครงสร้างของผนังเรานั้นแข็งแรงครับวิธีการทำก็คือเราจะนำไม้มาผูกแบบนี้ด้วยเชือกครับตามเงื่อนผูกซุงที่เราได้สอนเอาไว้แล้วนะครับวิธีนี้อาจจะเสียเวลานิดนึงนะครับแต่ถือว่าเป็นวิธีที่สามารถที่จะช่วยให้เรานั้นสามารถขึ้นผนังได้ครับ

งนี้นะครับก็คือดินจอมปลวกครับคนไทยอาจจะคุ้นเคยและรู้จักกันมาอย่างดีอยู่แล้วนะครับดินจอมปลวกนั้นนะครับถือว่าเป็นดินที่นำไปใช้เป็นดินเหนียวได้อย่างมีประสิทธิภาพมากๆเลยนะครับเพราะว่าดินบริเวณด้านล่างหรือที่เราเห็นนี้นะครับเกิดจากการกัดเซาะหรือพยายามที่จะทำหน้าที่ของปลวกนะครับที่จะสร้างรังของตัวเองเนี่ยทำให้ดินทั้งหมดบริเวณนี้มีความร่วนซุยดีมากๆโดยที่เราเนี่ยนะครับสามารถที่จะลดแรงในการที่จะไปร่อนดินนะครับเพื่อให้มีความละเอียดเพื่อนำไปใช้ในการก่อสร้างแต่ถ้าเกิดว่ามาเจอดินจอมปลวกแบบนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่คนที่ดำรงชีพอยู่ในป่านะครับนิยมใช้แต่ถ้าเกิดว่าเรามีการเลือกจอมปลวกที่ร้างแล้วนะครับนำมาใช้ในการก่อสร้างได้เช่นเดียวกันในอดีตนะครับคนโบราณนะครับก็นำดินจอมปลวกนะครับมาใช้ในการที่จะสร้างอุปกรณ์นะครับหรือถ้วยชามต่างๆด้วยนะครับ

และนี่คือลักษณะของดินจอมปลวกที่อยู่ด้านในนะครับการทำงานของปลวกเนี่ยที่สร้างรังของตัวเองจะทำเส้นทางเดินซับซ้อนมากเลยนะครับแต่การทำงานของปลวกนั้นทำให้ดินบริเวณนี้เนี่ยมีความร่วนซุยแล้วก็มีเนื้อที่ละเอียดอย่างมากเลยนะครับพอเรานำไปผสมน้ำนะครับในอัตราส่วนที่เหมาะสมเราก็จะได้ดินเหนียวที่มีคุณภาพสูงเลยครับและเวลานำไปก่อสร้างเนี่ยนะครับก็จะทำให้เกิดรอยร้าวนะครับน้อยมากเลยครับเพราะว่าถ้าเราได้ดินที่ละเอียดเนี่ยจะทำให้ผนังของเราเนี่ยมีความแข็งแรงแล้วก็มีการยึดเกาะกันได้ดีมากยิ่งขึ้นครับแล้วก็ไปถึงขั้นตอนที่

0: ไว้เพื่อที่จะใช้เป็นพื้นที่ผสมดินเหนียวที่จะขึ้นมาเป็นผนังแล้วก็เป็นหลังคานะครับโดยดินที่เราเตรียมไว้นะครับจะต้องเป็นดินที่มีประสิทธิภาพมากพอที่จะนำมาทำเป็นบ้านดินได้และส่วนประกอบอื่นนั่นก็คือแกลบนะครับที่จะช่วยทำให้ดินนั้นมีความเหนียวรวมไปถึงฟางนะครับฟางนั้นจะช่วยทำให้ดินนั้นมีแรงยึดเกาะครับและเราจะใช้น้ำนะครับซึ่งมีอัตราส่วนสำคัญนะครับที่จะช่วยทำให้ดินของเรานั้นมีประสิทธิภาพที่จะนำไปฉาบหรือนำไปใช้ในการที่จะกรอบในผนังและดินที่เราผสมได้ดีนะครับก็จะทำให้มีการยึดเกาะได้ดีและไม่เกิดการแตกร้าวครับไปดูวิธีและขั้นตอนการทำกันเลยครับ
1: ส่วนผสมของดินเหนียวที่นำมาใช้นั้นใช้ดิน 40% แกลบ 20% ฟาง 10% น้ำ 30%ให้ปรับอัตราส่วนตามความเหมาะสม
0: ดินที่เรามาใช้นะครับก็คือดินประเภทดินเหนียวดินเหนียวเนี่ยจะมีดินประเภทใต้บ่อนะครับหรือก้นบ่อหรือบริเวณหน้าบ่อเพราะว่าดินบริเวณตรงนั้นเนี่ยมีการอุ้มน้ำมาเป็นระยะเวลานานอยู่แล้วนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราคัดมาใช้เนี่ยก็สามารถที่จะทำดินเหนียวได้เลยแล้วก็มีความเหนียวแน่นนะครับแล้วก็มีประสิทธิภาพเท้าเปล่าครับค่อยๆเหยียบแบบนี้นะครับต้องบอกก่อนว่าการที่จะทำคนเดียวนะครับมันใช้เวลานานครับเดี๋ยวพวกเราทีมงานนะครับจะลงมาช่วยกันทำดินตรงนี้นะครับเพื่อให้ใช้งานได้เพื่อให้เร็วขึ้นนะครับอาจจะต้องพึ่งพาทีมงานแล้วครับ
1: การใช้เท้าย่ำดินไปเรื่อยๆอาจจะใช้หลายคนช่วยกันเพื่อให้ดินนั้นผสมกันเร็วขึ้นโดยในขั้นตอนนี้ถ้าทำเพียงลำพังอาจจะใช้เวลาเป็นวันแต่ถ้ามีหลายคนช่วยกันอาจจะเหลือแค่ 1-2 ชั่วโมง
0: ระหว่างที่เราทำการผสมดินนะครับใช้น้ำนะครับในอัตราส่วนที่กำลังพอดีเมื่อดินกำลังเริ่มที่จะเป็นดินเหนียวแล้วนะครับเราจะใช้แกลบนะครับค่อยๆโปรยลงไปเพื่อที่จะทำให้ดินนะครับมีการยึดเกาะที่ดีขึ้นนะครับทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับและก็ฟางด้วยเช่นกันครับเส้นใยของฟางนะครับค่อยๆใส่ทีละน้อยๆนะครับแล้วก็พอเมื่อย่ำโคนแล้วนะครับก็จะใส่อีกครั้งนึงนะครับทำอย่างนี้เรื่อยๆจนกว่าดินเนี่ยจะมีเนื้อฟางกับเนื้อแกลบนะครับผสมอยู่เป็นเนื้อเดียวกันจึงจะนำไปพอกที่จะขึ้นเป็นผนังบ้านได้ครับ
1: ได้ดินที่เหมาะสมแล้วต้องไม่เหลวและแข็งเกินไปหากจะให้ดีต้องนำไปใส่บล็อกสี่เหลี่ยมแล้วตากแดดก่อนสัก 1-2 สัปดาห์และนำมากรอบเป็นผนังและโบกด้วยดินอีกครั้งก็ได้ถ้าคุณมีเวลามากพอเพราะจะทำให้ดินแข็งแรงมากแต่ในตอนนี้เราจะทำการสร้างให้ชมแบบพื้นฐานกันเลยครับ
0: เมื่อเราได้ดินที่ดีแล้วนะครับผมก็จะลองเอามาปั้นเป็นกลมๆแบบนี้ครับถ้าเห็นว่าสามารถเป็นก้อนได้นะครับดินน่าจะใช้ได้แล้วครับน่าจะมีความเหนียวที่มากพอที่จะก่อเป็นกำแพงได้แล้วในส่วนของระแนงไม้นะครับที่เราได้ทำเอาไว้ฟางนะครับจะมีส่วนที่จะช่วยทำให้ดินนั้นเกาะกับระแนงไม้แบบนี้แล้วก็ค่อยๆก่อขึ้นไปได้ครับนะครับที่เราได้ผสมมามันสามารถที่จะยึดเกาะกันได้ดีแล้วฮะค่อยๆทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับทั้งสองด้านแล้วเดี๋ยวพอเราได้ผนังแล้วนะครับเราก็จะค่อยๆใช้มือลูบนะครับหรือค่อยๆใช้น้ำนะครับผสมแล้วก็อาจจะใช้เกลียงก็ได้นะครับถ้าประยุกต์ในยุคปัจจุบันนี้ทำให้ผิวของผนังนั้นมีความเรียบได้

ื่อคุณก่อผนังดินกับไม้ไผ่ที่เราทำเป็นซี่ไว้เพื่อรองรับน้ำหนักของดินได้ดีแล้วเมื่อเราทำจนได้ผนังครบทุกด้านเราก็นำดินผสมน้ำเล็กน้อยค่อยๆปาดผิวของผนังให้เรียบและดูสวยงามขึ้นได้แต่ทีมงานเราอยากให้ความสำคัญกับความแข็งแรงมากกว่าครับ

พักอาศัยในตอนนี้เราใช้วัสดุจากธรรมชาติ 100% โดยมีดินไม้และหินในการสร้างถือว่าเป็นการดำรงชีพได้จริงหากคุณต้องติดอยู่ในป่าเป็นเวลานานเพราะบ้านดินนั้นมีความแข็งแรงป้องกันสัตว์ร้ายได้และช่วยควบคุมอุณหภูมิได้ดีป้องกันพายุฝนได้และมั่นคงเป็นเวลาได้นานหลายปีและการใช้วิธีนี้ได้นำไปประยุกต์ใช้ในการสร้างที่พักของชนเผ่าทั่วโลกมาจบจนปัจจุบัน

มนุษย์เราได้เรียนรู้การใช้วัสดุจากธรรมชาติมาสร้างสิ่งยึดเกาะนะครับการที่เราใช้ดินนะครับมาสร้างเป็นที่พักอาศัยจะช่วยรักษาอุณหภูมิภายในให้คงที่และดีมากยิ่งขึ้นด้วยครับแม้ว่าบ้านดินนั้นนะครับที่จะถูกนำไปปรับใช้ได้อย่างหลากหลายไม่ว่าจะเป็นเตาไฟหรือสิ่งอื่นๆที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตท่านผู้ชมสามารถที่จะนำความรู้นี้นะครับไปประยุกต์ใช้ได้ในปัจจุบันและยังสามารถที่จะนำไปเรียนรู้เพิ่มเติมได้อีกด้วยครับเพราะว่าสิ่งที่เรานำมาเสนอในวันนี้นั้นแม้ว่าจะมีเวลาน้อยนะครับแต่ก็มีวิธีอื่นๆที่เราได้อธิบายแล้วก็แนะนำไปที่จะช่วยทำให้บ้านดินของเรานั้นมีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นครับและพบกับผมแบงค์ภาคินสุขขีได้ใหม่ในตอนหน้ากับสารคดี Why Survival เรียนรู้เข้าใจง่ายเรื่องการเอาตัวรอดกับไทย PBS ครับสวัสดีครับ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันพุธที่12กรกฎาคม2569ค่ะจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมพบว่าวันนี้ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนค่ะสำหรับหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุดีเพรสชันในระยะต่อไปและเคลื่อนผ่านตอนบนของประเทศฟิลิปปินส์ในช่วงวันที่24ถึง25กรกฎาคม2569ค่ะสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากในระดับความเสี่ยงน้อยในวันนี้ส่วนใหญ่กระจายตัวอยู่ตามบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกค่ะเรามาดูพยากรณ์อากาศรายภาคประจำวันนี้กันค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่แพร่น่านอุตรดิตถ์ตากสุโขทัยและพิษณุโลกภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุดรธานีบึงกาฬสกลนครนครพนมขอนแก่นมหาสารคามมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกรวมทั้งชายฝั่งมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำสำหรับวันนี้ขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนระวังอันต

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: เด็กๆมาดูนี่สิ
1: ค่ะอะไรหรอครับคุณปู่
0: ขบวนพยุหยาตราทางชลมาร
1: คอะไรนะครับ
2: ขบวนพยุหยาตราทางชลมารคที่แปลว่าขบวนเสด็จของพระมหากษัตริย์ที่ไปทางเรือยังไงล่ะนี่นายไม่รู้จักหรือไง
1: ก็คุ้นๆอยู
0: ่มาดูของจริงนี่สิลูกเป็นการบันทึกประวัติศาสตร์ในหลวงรัชกาลที่10พระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเป็นภาพที่หาดูได้ยากมากเลยนะเป็นบุญตาของพวกเราที่ได้เห็นอีกครั้ง
2: เรือสุพรรณหงส์สวยจังเลยค่ะ
1: ทำไมพระองค์ทางรถยนต์ล่ะครับแล้วก็เมยด้วยชีวิตจริงมันก็ไม่ได้พายเรือกันแบบนี้สักกันหน่อย
0: เมื่อก่อนเรายังไม่มีรถยนต์น้ำเมฆเดินทางไปไหนมาไหนก็ต้องพายเรือกันไปเพราะสมัยนั้นถนนหนทางก็ยังไม่ดีเหมือนปัจจุบันและการที่ท่านให้มีกระบวนเรือก็เป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามนี่ถือว่าเป็นการรื้อฟื้นโบราณราชประเพณีที่สำคัญและเป็นการจารึกประวัติศาสตร์บทสำคัญบทหนึ่งทั้งประวัติศาสตร์สถาบันพระมหากษัตริย์ประวัติศาสตร์ของทหารเรือประวัติศาสตร์ศิลปะและประวัติศาสตร์ในชีวิตคนไทยทุกคนเป็นพิธีที่หาดูหาทำยากพระมหากษัตริย์ท่านทรงฟื้นฟูกลับขึ้นมาเพื่อให้ศิลปะภูมิปัญญาของคนโบราณยังคงอยู่ยังไงล่ะเพื่อเด็กๆอย่างตะวันกับเมฆจะได้ดูและก็ศึกษา
2: คุณปู่คะขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเนี่ยมีมาตั้งแต่เมื่อไหร่ล่ะคะ
0: ก็นานโขตั้งแต่สมัยอยุธยาแล้วล่ะเป็นขบวนแห่พระราชสารพระเจ้าหลุยส์ที่14มายังกรุงศรีอยุธยาเดลาลูแบร์ราชทูตชาวฝรั่งเศสที่เดินทางเข้ามาเจริญพระราชไมตรีได้บันทึกถึงความยิ่งใหญ่ของกระบวนเรือพิธีและพระราชประเพณีเอาไว
2: ้แม่ดูพี่ฝรั่งคนนั้นสิกำลังวาดรูปใหญ่เลยเราเข้าไปดูกันไหม
1: แต่เราพูดภาษาฝรั่งเศสไม่เป็นจะรู้เรื่องหรอ
2: แค่ดูเฉยๆไม่เป็นไรหรอกนะ
1: เฮ้ย
2: บังชู
3: บังชู
1: บิวตี้ฟูล
2: เอ๊ะไม่ใช่เรือสุพรรณหงส์เหมือนปัจจุบันเหรอ
1: เธอรู้ได้ไงว่าเป็นเรืออะไรในแม่น้ำมีเรือลำอื่นตั้งหลายลำ
2: แม่เห็นไหมล่ะเรือลำนั้นน่าใหญ่ที่สุดเลยแล้วตรงกลางนั้นที่แห่พระราชสารจากพระเจ้าหลุยส์ที่14ส่วนลำนั้นเป็นเรือของราชทูตจากฝรั่งเศสนั่งมาม
1: ินน่าชาวบ้านถึงได้ยกมือไหว้กันใหญ่
4: เจ้าหนูดูเรือท่านสิงามเพลิดพลิงซะเหลือเกินลอยเลื่อน

0: าตามลำน้ำราวกับอยู่บนสวรรค์ชั้นวิมานเที่ยว
1: พี่เขาพูดว่าอะไรอ่ะ
2: เขาบอกว่าเรือสวยมากเหมือนกับอยู่บนสวรรค์เลย
1: จริงด้วย
3: กระบวนเรือพยุหยาตราทางชลมารคและเรือที่ใช้ในกระบวนเรือแสดงถึงบุญญาบารมีของพระมหากษัตริย์ที่มีตกทอดมาและยังแสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองถึงขีดสุดของงานศิลปะและงานพระราชประเพณีของสังคมไทยที่โดดเด่นเจริญรุ่งเรืองไม่น้อยหน้าชาติใดในโลกฝีมือใช้ได้เหมือนกันนี่เรา
2: ไหนขอดูบ้างสิ
1: ไม่เอาไม่ให้ดูอ่ะ
2: ขอดูหน่อยนะนิดเดียวเองเอ๊ะมีเข็มอะไรเอาไว้ด้วยนี่นาเต็มเลย
1: ยุ่งน่ะนี่มันของส่วนตัวนะเธอต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของก่อนสิถึงจะอ่านได
2: ้ขอโทษ
3: เมฆคงจะเขินน่ะถ้าตะวันอยากอ่านจริงๆลองขอเมฆดีๆตอนที่เขาอารมณ์ดีกันแล้วกันนะ
2: ค่ะ
1: เกือบไปแล้วมิล่ะผมดีใจที่ได้เห็นพระราชพิธีที่ยิ่งใหญ่สวยงามขนาดนี้เป็นหนึ่งเดียวในโลกขณะฝรั่งเห็นยังยกนิ้วให้เราคนไทยก็ควรจะภูมิใจช่วยกันรักษาของดีๆเอาไว้เพราะสถาบันพระมหากษัตริย์ทำให้ประเทศไทยมีประเพณีวัฒนธรรมอันยิ่งใหญ่เป็นเกียรติยศของชาติทั่วโลกจึงนิยมนับถือความเจริญรุ่งเรืองของชาติเรานายคิดว่าฉันเขียนดีเหรอใจฉันให้ตะวันกับคุณปูอ่านเหรอไม่เอาอ่ะฉันเขินเอาไว้วันหลังละกันสัญญาสัญญา

0: เด็กๆรู้ไหมว่าเทศกาลตรุษจีนหรือการเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ของชาวจีนน่ะในประเทศไทยเนี่ยนะมีมายาวนานเลยนะ
1: อย่ายิงผม
2: อ้าวมาน
1: ี่ทองหยดนี่นะอร่อย
2: เป็นเด็กมาจากต่างถิ่นหรือ
3: ก็ประมาณนั้นค่ะ

0: ยพิบัติทางธรรมชาติตอนดินถล่มจมพระสุธา
1: อิงฟ้า
2: เป็นยังไงบ้าง
3: อ้าวเด็กๆมาเยี่ยมอิงฟ้าเหรอ
4: ครับ
5: สวัสดีครับ
3: สวัสดีสวัสดีมาขึ้นมาก่อน
6: เป็นไงบ้างอิงฟ้า
7: ก็เป็นไข้หวัดนี่แหละเพราะไปโดนฝนตอนที่ไปดูงานกับพ่อเมื่อวันหยุดนี่เองน่ะ
3: แม่เขาเตรียมยาให้เราสองพ่อลูกเรียบร้อยแล้วล่ะ
7: ที่ฉันไปกับพ่อน่ะมีแผ่นดินถล่มด้วยนะ
8: แผ่นดินถล่ม
9: จริงเหรอครับพ่ออ
3: ืมใช่แล้วบริษัทพ่อเขาให้ไปสำรวจพื้นที่จะสร้างหมู่บ้านพอไปตรวจประเมินดูก็เข้าขายพื้นที่เสี่ยงเกิดแผ่นดินถล่มเพราะว่าพื้นที่ตรงนั้นอยู่ติดภูเขาใกล้ลำห้วยมีร่องรอยดินไหลและเลื่อนบนภูเขามีรอยแยกของพื้นดินบนภูเขามีกองหินเนินทรายปนโคลนอีกอย่างพอสอบถามคนในพื้นที่ถึงได้รู้ว่าบริเวณแถวนี้เคยเกิดดินถล่มน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันบ่อยๆด้วย
1: อ้าวอย่างนี้ก็สร้างหมู่บ้านไม่ได้นะสิครับ
7: ก็ใช่นะสิพ่อกับทีมงานเริ่มสำรวจและได้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงก็รีบออกจากพื้นที่เลยล่ะ
1: ทำไมต้องรีบออกจากพื้นที่ด้วยล่ะครับ
3: ก็ก่อนที่พ่อกับทีมงานจะไปถึงก็ได้เช็คข่าวสภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาว่าในพื้นที่ที่จะไปสำรวจน่ะมีฝนตกหนักมาหลายวันแล้วแต่วันที่ไปถึงก็มีฝนตกไปโปรยไม่หนักมากพอสำรวจได้บ้างแต่พ่อกับทีมงานก็เตรียมตัวก่อนไปกันนะทั้งศึกษาวิธีเอาตัวรอดจากแผ่นดินถล่มเตรียมของใช้อุปกรณ์ที่จำเป็นเพื่อพร้อมอพยพเตรียมเบอร์ติดต่อกรณีฉุกเฉิน
7: หน่วยงานในพื้นที่เขาก็เตรียมตัวรับมือกันดีมากเลยนะอิงฟ้าเห็นเขาจัดเวรยามเฝ้าระวังสถานการณ์เตรียมเส้นทางหนีภัยไปยังพื้นที่ปลอดภัยที่อยู่ห่างจากแนว

0: ไหวของดินที่นั่นเขาปลูกหญ้าแฝกป้องกันดินถล่มกันเยอะมากเลยแล้วตอนเย็นๆเขาก็ฝึกซ้อมการอพยพหนีภัยกันด้วยนะ
1: รู้ลึกรู้จริงขนาดนี้ไม่สงสัยแล้วว่าทำไมเธอถึงไม่ค่อยสบาย
2: นี่แสดงว่าเธอติดตามพ่อไปทุกสถานการณ์เลยละสิ
0: แหมก็มันสนุกนี่นาเปียกฝนแป๊บเดียวเดี๋ยวก็หาย
2: แต่ก็ถือว่าโชคดีที่รอดปลอดภัยจากแผ่นดินถล่มมาได้นะอิงฟ้า
0: อันอื่นน่าสนุกแต่อันนี้สิน่ากลัวเชียวล่ะขนาดอยู่ไกลแล้วนะยังได้ยินเสียงดังเชียว
3: ชาวบ้านที่นั่นเขาก็พอจะรู้ล่วงหน้าเหมือนกันนะว่าจะเกิดแผ่นดินถล่มเพราะเขาสังเกตจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องระดับน้ำในแม่น้ำลำห้วยสูงขึ้นเร็วผิดปกติน้ำก็มีสีขุ่นเป็นสีดินภูเขาแล้วก็มีเสียงดังผิดปกติทั้งเสียงหักของต้นไม้เสียงแตกของหินเสียงการไหลของที่สำคัญเลยชาวบ้านเขาเห็นว่ามีน้ำไหลซึมขึ้นมาจากใต้ดินเพราะดินอิ่มน้ำมันเป็นสัญญาณเตือนว่าอาจจะเกิดแผ่นดินถล่มได้นะ
4: พ่อครับแล้วตอนที่เกิดแผ่นดินถล่มพ่อกับอิงฟ้าอยู่ที่ไหนกันเหรอครับ
3: ตอนนั้นพ่อกับทีมงานมาอยู่ที่ศาลากลางจังหวัดที่นี่ก็มาติดตามข่าวและประกาศเตือนภัยจากทางการตลอดเวลาเพราะว่าที่นั่นเป็นศูนย์อพยพที่จัดเตรียมเอาไว้แล้วพ่อเองก็ได้คุยกับเจ้าหน้าที่ของกรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่เขาเล่าว่าเขาต้องรีบอพยพคนในพื้นที่เสี่ยงให้พ้นแนวการไหลของดินถล่มหรือมีกระแสน้ำไหลเชี่ยวเพื่อป้องกันกระแสน้ำพัดจมน้ำได้โดยวิธีที่เขาแนะนำคือต้องวิ่งออกด้านข้างจะช่วยให้ปลอดภัยจากทิศทางของแผ่นดินถล่มวิ่งขึ้นไปยังที่สูงและต้องอยู่ห่างจากหน้าผาหรือที่ดินลาดชันบางส่วนก็พามาที่ศาลากลางได้ทันน่ะ
0: แล้วตอนนี้สถานการณ์ที่นั่นเป็นยังไงบ้างเหรอครับ
3: ก่อนที่จะเดินทางกลับก็เห็นเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าจะมีการประกาศเตือนประชาชนว่าอาจจะมีน้ำท่วมและอาจเกิดดินถล่มซ้ำได้อีกให้รอฟังข่าวและติดตามสถานการณ์จนกว่าเหตุการณ์จะยุติลงและให้ตรวจสอบความเสียหายของตัวบ้านก่อนที่จะกลับเข้าไปในบ้านทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาในบ้านถ้าพบอะไรผิดปกติก็ให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทันทีเลย
2: คุยเรื่องแผ่นดินถล่มกันมาตั้งนานยังไม่รู้เลยว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไง
4: เรื่องแค่นี้ขอให้เป็นหน้าที่ของ DLTV นะแผ่นดินถล่มเป็นธรณีพิบัติภัยที่เกิดขึ้นแบบฉับพลันจากการเคลื่อนตัวของดินหรือหินลงมาตามที่ลาดเชิงเขาบริเวณภูเขาหน้าผาที่เป็นหินผุพังหรือบริเวณที่ลุ่มที่ติดอยู่กับภูเขาสูงที่มีการพังทลายของดินสูงมีการตัดไม้ทำลายป่ามากและมักมีน้ำเป็นตัวเร่งให้สถานการณ์รุนแรงมากขึ้น
3: เอาจริงๆตามที่พ่อพอจะมีความรู้เกี่ยวกับสาเหตุการเกิดแผ่นดินถล่มจากธรรมชาติก็จะเป็นเรื่องของการเกิดฝนตกหนักเป็นเวลานานการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำอย่างรวดเร็วจากกระแสน้ำขึ้นน้ำลงการลดระดับของน้ำในแม่น้ำและอ่างเก็บน้ำหรือจากการกัดเซาะของดินจากกระแสน้ำในแม่น้ำจากคลื่นซัดฝั่งจากการผุพังของมวลดินและหินทำให้ความหนาแน่นของมวลดินลดลงดินจึงเลื่อนไหลและถล่มลงมาพวกภัยธรรมชาติอย่างแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดอุทกภัยก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้เกิดแผ่นดินถล่มได้เหมือนกัน
4: ส่วนอีกสาเหตุที่ทำให้เกิดแผ่นดินถล่มได้เหมือนกันก็มาจากฝีมือมนุษย์เราเนี่ยแหละทั้งการตัดไม้ทำลายป่าการกำจัดพืชที่ปกคลุมดินทำให้ไม่มีรากไม้ยึดเกาะหน้าดินการสูบน้ำใต้ดินการทำเหมืองแร่การระเบิดหินการสร้างอ่างเก็บน้ำการก่อสร้างในบริเวณเชิงเขาที่ลาดชันอย่างการสร้างถนนก็ทำให้ดินมีความลาดชันมากขึ้นส่วนการทำการเกษตรในพื้นที่ลาดชันก็ต้องทำการกำจัดพืชที่ปกคลุมดินหรือปรับพื้นที่ให้มีลักษณะเป็นขั้นบันไดซึ่งวิธีแบบนี้ทำให้ดินขาดความสมดุลจึงเกิดการถล่มลงมาได้ง่ายแต่ถ้าพวกนายสนใจข้อมูลอื่นๆเกี่ยวกับแผ่นดินถล่มก็เข้าไปค้นหาเพิ่มเติมกันได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.thหรือเว็บไซต์ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้เลย
5: รับทราบ
0: พ่อคะอย่างในจุดที่เป็นพื้นที่เสี่ยงเกิดแผ่นดินถล่มบ่อยๆเขาคงเดือดร้อนกันมากๆเลยใช่ไหมคะ
3: ใช่ลูกเดือดร้อนทั้งทรัพย์สินทั้งชีวิตความเป็นอยู่เลยละพ่อมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9มาเล่าให้ฟังนะมีชื่อว่าโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาการแก้ไขปัญหาดินถล่มบนที่สูงชันตามแนวพระราชดำริอย่างที่อำเภอกาญจนดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีที่นั่นชาวบ้านในชุมชนเข้าร่วมศึกษาและเรียนรู้ผ่านการอบรมทั้งภาคทฤษฎีปฏิบัติและการทำงานร่วมกับนักวิชาการ

0: ในเรื่องการป้องกันและลดความเสี่ยงภัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเทคนิคการเรียงกระสอบการตัดขั้นบันไดระบบระบายน้ำการปลูกหญ้าแฝกเพื่อช่วยเสริมสร้างเสถียรภาพของดินและชุมชนยังได้รับความรู้เรื่องความแตกต่างของรากไม้ทั้งแนวนอนและแนวดิ่งที่สามารถช่วยป้องกันดินถล่มรวมถึงการได้เรียนรู้การลดปัจจัยที่กระตุ้นการเกิดแผ่นดินถล่มโดยเฉพาะในพื้นที่สูงชันโครงการนี้ถือเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงให้รู้จักปรับตัวและเตรียมรับมือเมื่อต้องเจอกับแผ่นดินถล่มยังไงล่ะและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมราษฎรที่จังหวัดยโสธรเมื่อปี2543โดยได้พระราชทานพระราชดำริให้พัฒนาและปรับปรุงพื้นที่ขุดลอกหนองอึ่งเพื่อกักเก็บน้ำและบรรเทาน้ำท่วมพัฒนาปรับปรุงดินด้วยการปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการชะล้างและพังทลายของดินพัฒนาป่าไม้และป่าชุมชนเพื่อให้คนกับป่าอยู่อย่างเกื้อกูลกันบริเวณพื้นที่หนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งประสบผลสำเร็จและเป็นแบบอย่างแนวทางการแก้ปัญหาที่ยั่งยืน
1: พวกเราโชคดีจริงๆเลยนะครับที่มีในหลวงที่ทรงรักและเป็นห่วงคนไทยมากขนาดนี้อิงฟ้าเธอก็พักผ่อนเยอะๆกินยาที่แม่เตรียมไว้ให้ครบล่ะจะได้หายไวๆใช่ใช่จะได้รีบกลับไปเรียนสักที
2: แม่ฉันว่านายน่ะกลัวไม่มีคนให้หลอกกันบ้านละสิอะตอมนายเนี่ยรู้ทันต้นกล้าไปซะทุกเรื่องเลยนะแผ่นดินถล่มเป็นธรณีพิบัติภัยที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันและมักมีน้ำเป็นตัวเร่งให้สถานการณ์รุนแรงมากขึ้นโดยเกิดจากการเคลื่อนตัวของดินหรือหินลงมาตามที่ลาดเชิงเขาบริเวณภูเขาที่มีการพังทลายของดินสูงมีการตัดไม้ทำลายป่ามากควรศึกษาเส้นทางอพยพการเอาตัวรอดเบื้องต้นและติดตามข่าวคำเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
1: โอ้โหหลุมใหญ่มากอ่ะโอ้โหเจ้าหน้าที่มาเต็มเลย
2: นายช่วยบอกพวกเราหน่อยสิว่าหลุมยุบเกิดขึ้นได้ยังไงได้เลย

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ีมใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติ

รับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1-6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186-191ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: ีค่ะกลับมาพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้ทราบกันแล้วนะคะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝาดและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plant T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plant แปลว่าพืชบก aquatic plant A Q U A T I C P L A N T aquatic plant แปล

0: พืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: SAF เชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนเรามาทำความรู้จักกับ SAF Sustainable Aviation Fuel หรือเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนที่ไม่ใช่เชื้อเพลิงฟอสซิลและลดการปล่อย CO2 ได้ SAF ที่ผลิตขึ้นจะมีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกับ Jet A1 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM International Standard มีคุณสมบัติที่สำคัญคือสามารถ Drop In Fuelหรือสามารถผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิง Jet A1 ได้โดยตรงโดยไม่มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์หรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆเป็นหลักการเดียวกับการผสมเอทานอลเข้าไปในน้ำมันเบนซินหรือการผสมไบโอดีเซลเข้ากับน้ำมันดีเซลในปัจจุบันธุรกิจการบินมีการปล่อย CO2 มากเป็นสัดส่วนถึงประมาณ 2% ของโลก SAFจึงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่จะช่วยลดปริมาณการปล่อย CO2 ในอุตสาหกรรมการบินลงได้เพื่อที่จะก้าวเข้าสู่เป้าหมาย Net Zero ในคริสตศักราช2065กระบวนการผลิต SAF ที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ The International Civil Aviation Organization หรือ ICAO ยอมรับมีทั้งสิ้น11กระบวนการยกตัวอย่างเช่นHydroprocesses Ester and Fatty Acid หรือ HEFA ใช้วัตถุดิบในกลุ่มน้ำมันได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วไขมันสัตว์น้ำมันปาล์มดิบแอลกอฮอล์ 2-Jet Synthetic Paraffinic Kerosene ATJ SPK ใช้วัตถุดิบในกลุ่มแอลกอฮอล์ที่เกิดจากกระบวนการหมักวัตถุดิบประเภทแป้งและน้ำตาล Fischer-Tropsch FT ใช้วัตถุดิบในกลุ่มก๊าซสังเคราะห์ซินแก๊สซินเทซิสแก๊สโดยใช้วัตถุดิบจำพวกชีวมวลเช่นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรหรือป่าไม้แม้กระทั่งขยะจากแหล่งชุมชนก็สามารถนำมาผลิตซินแก๊สได้โดยนำวัตถุดิบเหล่านี้ไปผ่านกระบวนการทางความร้อนและเคมีแล้วนำเข้าสู่กระบวนการ Fischer-Tropsch เพื่อผลิตเป็นแซฟต่อไปเมื่อประเมินศักยภาพของประเทศไทยเองพบว่ามีวัตถุดิบที่สามารถนำมาผลิตแซฟได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วน้ำมันปาล์มดิบเอทานอลที่ผลิตจากกากน้ำตาลน้ำอ้อยมันสำปะหลังเป็นต้นแต่จะต้องทำให้วัตถุดิบผ่านการรับรองตามเกณฑ์ความยั่งยืนที่ ICAO กำหนดซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันผลักดันให้วัตถุดิบของไทยผ่านเกณฑ์ความยั่งยืนของ ICAO เพื่อนำมาผลิตแซฟได้อย่างยั่งยืน
2: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการครอบครัวเดียวกัน Feel Good รายการที่จะเป็นพื้นที่เติมความรักสร้างความเข้าใจให้กับทุกคนในครอบครัวนะคะเราเจอกันแบบนี้ค่ะทุกสัปดาห์ทางช่อง ALTV หมายเลข4ทีวีเรียนสนุกพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนชีวิตคู่เขาว่ากันว่าเหมือนกับลิ้นกับฟันนะคะกระทบกันได้ตลอดเวลาเหมือนกับครอบครัวรับเชิญของเราในวันนี้ค่ะชีวิตคู่ของเขาสะท้อนปัญหานี้ได้เป็นอย่างดีทะเลาะกันบ่อยขอเลิกกันเป็นร้อยครั้งนะคะพี่มิกแต่สุดท้ายแล้วก็จากกันไปไหนไม่ได้ค่ะมีแต่พยายามปรับตัวเข้าหากันเพื่อให้ครอบครัวเดินหน้าต่อไปได้
1: และไม่เชื่อเลยนะครับว่าเรื่องราวของครอบครัวรับเชิญของเราในวันนี้สามารถลดการหย่าร้างในสังคมได้อย่างแน่นอนครับเชิญชม BTR เลยครับ
0: พ่อชัยชัยปัญญาและแม่เก๋เบญจมาศนนทมาศสามีภรรยาที่ใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยกันมามากกว่า20ปีและใช้เวลาหมดไปกับการทะเลาะกันนานถึง13ปีในช่วงการใช้ชีวิตคู่พ่อชัยไม่เคยบอกรักภรรยาขณะที่ภรรยาเองก็สงสัยในความรักที่สามีมีต่อเธอจนวันหนึ่งแม่เก๋ได้ยินคำพูดที่รอคอยมาตลอด2คำนี้ที่รอคอยมานานจะช่วยสานความสัมพันธ์ในชีวิตคู่ได้หรือไม่ติดตามได้ในรายการครอบครัวเดียวกันวันนี้ค่ะสวัสดีพ่อชัยและแม่เก๋ค่ะ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: มวยเคยเจอทั้งคู่มาเมื่อ8ปีที่แล้วนะคะตอนนั้นเราไปทำกิจกรรมบ่มพลังเพื่อพ่อกับรายการครอบครัวเดียวกันเนี่ยแหละค่ะที่จังหวัดสระบุรีแล้วครั้งนั้นก็เป็นครั้งแรกด้วยนะคะที่ทั้งคู่ได้มีโอกาสเปิดใจสื่อสารเป็นครั้งแรกที่พ่อชัยได้บอกรักกับแม่เก๋มาเจอกันครั้งนี้ต้องบอกว่าแม่เก๋สดใสมากนะคะไม่เหมือนกับ8ปีที่แล้วเลยค่ะน่าจะเป็นเพราะว่าความรักที่ทั้งคู่ได้เติมเต็มให้กันและกัน
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ถึงกับเขินเลยทีเดียว ไอ้ยิ้มไม่หุบทั้งคู่เลยด้วย แต่ถามหน่อยได้ไหมครับ เห็นบอกว่าเป็นคำที่แม่เก๋รอมันนานแสนนาน13ปีใช่ไหมครับ กับคำว่ารักจากพ่อชัย
3: ค่ะ
1: วันที่พ่อพูดว่ารักแม่แม่รู้สึกยังไง
3: ตอนแรกก็ตกใจเพราะว่าไม่เคยได้ยินจากเขาเลย
1: ครับ
3: เขาไม่เคยบอกเลยตลอดเวลาที่อยู่กับเขาอะเขาไม่เคยบอกว่าเก๋พ่อรักแม่นะอะไรเขาจะไม่เคยพูดเลยเราก็ถามเขาทุกวันพี่ชายรักหนูไหมพี่ชายรักหนูไหมเงี้ยเขาก็จะเงียบแล้วเขาก็จะนอนหลับไปเลย
1: ถามได้มุมของผู้ชายได้ไหมว่าเพราะอะไรถึงไม่พูดไปว่าก็รักไงเขิน
4: ไม่ใช่เขินครับตอนนั้นนะผมอาจจะเป็นคนที่พูดง่ายไม่โรแมนติกเหมือนทั่วๆไปฮะผมพูดพ่อไม่เป็น
1: ครับ
4: ตั้งอยู่ตั้งแต่อยู่ด้วยกันมา20กว่าปีเนี่ยพูดบอกว่าพี่รักนะยังไม่ถึงเพราะยังไม่ถึง20ครั้งเลยมั้ง
1: เราเคยท้อมั้ยครับ
3: ไม
4: ่ค่ะเราไม่ท้อเราก็ถามทุกวันเลยครับไม่ท้อถามทุกวันแต่คำตอบที่ได้ก็ยังเหมือนเด
1: ิมมีความอดทนสูงมาก
0: ค่ะคืออย่างตอนแรกๆนี่แม่เก๋ยังพยายามถามว่าพ่อรักหนูไหมพ่อรักหนูไหมแต่พอหลังๆเนี่ยก็คือไม่ถามเลยแล้วก็เงียบไปเลยไม่คุยกันนานสุดกี่เดือนคะ
3: 3 เดือน
4: 3เดือนเลยครับ
1: นี่คือหมายความว่าไม่คุยกันแต่อยู่บ้านเดียวกัน
4: อยู่บ้านเดียวกันทำกิจกรรมร่วมกัน
1: กินข้าวพร้อมกันเลี้ยงลูกด้วยกัน
4: เลี้ยงลูกด้วยกันแต่ไม่คุยกันครับคือโกรธกันแล้วก็หายโกรธแล้วแต่ว่าไม่ได้คุยกัน
1: แล้วไอเหตุผลของ

0: การที่เราไม่คุยกันเนี่ยมันเริ่มต้นมาจากอะไรครับ
1: ก็เราก็พูดถึงทะเลาะกันนี่แหละทะเลาะกันเสร็จปุ๊บนี่เราก็จะเงียบไปเลยก็จะเงียบแล้วก็ทะเลาะกันพูดไงทะเลาะกันเสร็จแล้วก็เงียบไม่คุยกันเลย
0: ไม่แต่ไอ้ประเด็นของการทะเลาะเนี่ยมันคืออะไรเราไม่กลับบ้านเราไปดื่มเหล้าเรานอกลู่นอกทางไหม
1: ก็ทำหมดครับที
0: ่อ้าวครบเซตเลยทำอะไรบ้างครับ
1: แต่ผมชอบดื่มเหล้ากับเพื่อนถ้าไม่ดื่มกับเพื่อนก็ดื่มคนเดียวอยู่ที่บ้านถ้าดื่มอยู่ที่บ้านเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาครับแต่ถ้าไปกับเพื่อนอย่างเงี้ยปัญหามันเกิดทุกครั้งครับเพราะถ้าดื่มเหล้าเสร็จแล้วมันก็จะไปเรื่อยๆตามภาษาผู้ชายนะครับถ้าเขาก็ชอบเขาก็จะโทรตามว่าเออเมื่อไหร่จะกลับเขาก็อีกนิดนึงเงี้ยพอสักประมาณครึ่งชั่วโมงเขาก็โทรไปอีกว่ายังไม่กลับก็บอกเราอีกนิดนึงเดี๋ยวเขาก็เที่ยงคืนเนี่ยโทรมาอีกก็ไม่รับเลยปิดโทรศัพท
2: ์เหตุการณ์เป็นแบบนี้มาเรื่อยๆนะคะจนบรรยากาศเนี่ยคือแม่เก๋เงียบทางพ่อชายก็ไม่คุยเป็นไปแบบนี้นะคะมีการขอเลิกกันเป็นร้อยครั้งแต่สุดท้ายแล้วก็ไปไหนไม่ได้ก็อยู่ด้วยกันอยู่ดีแล้วทุกครั้งอะค่ะปัญหามันไปจบลงตรงไหนอะคะ
1: ก็ถ้าหลังจากที่ปัญหาเกิดแล้วทะเลาะกันเสร็จไปแล้วนี่นานจะกี่วันไม่รู้อาจจะเป็นเดือนหรือ10กว่าวันเป็นเดือน2เดือนเนี่ยเขาจะเป็นคนเริ่มต้นพูดก่อนเป็นคนแรกผมไม่เคยพูดกับเขาเลยครับเขาก็เลยมองว่าผมไม่ง้อเขาเลยจริงๆผมไม่ใช่ผมไม่ง้อนะเพียงแต่ว่าไม่ใช่ว่าไม่ง้อเพียงแต่ว่าผมไม่พูดพอคำแรกที่เขาเอ่ยมาเขาบอกว่าพี่จะเอายังไงหลังจากไม่ได้คุยกันมาเดือนนึงแล้วพี่จะเอายังไงผมก็ตอบเลยผมไม่บอกว่าพี่ไม่เอายังไงแล้วผมก็จะตอบเงี้ยก็จะอยู่นี่แหละเงี้ย
2: แม่เก๋ล่ะคะอยู่ในบรรยากาศแบบนั้นมันอึดอัดไหมคะตอนนั้นรู้สึกยังไงบ้าง
3: ก็อึดอัดค่ะอึดอัดที่เขาเป็นอย่างเงี้ยเขาแล้วเขาก็ไม่คิดจะปรับปรุงตัวเขาเลยเขาก็เป็นอย่างนี้ตลอดบางทีเรายิ่งไปพูดกับเขาอะเขาหงุดหงิดเขาก็ออกไปอีกแต่ก็ต้องทนไงเพราะว่าอยู่มีลูกแล้วเงี้ยก็ต้องอยู่อ
0: ๋อคือแสดงว่าทั้งคู่ที่ทำทั้งหมดนี่คือเพื่อลูก
1: เพื่อลูกแหละฮะ
0: อ๋อพี่ก็ออกไปดื่มทุกวันเพื่อลูก
1: เพื่อตัวเอง
0: อ๋อครับผมส่วนนี่ก็ทนทุกอย่างเพื่อให้ลูกเพื่อให้มีพ่อกลับมาบ้านอย่างน้อยก็กลับมาบ้านทุกวัน
2: ค่ะ
1: ครับ
2: ได้ฟังเรื่องราวของพ่อชัยและแม่เก๋แล้วต้องถามแขกรับเชิญของเราในวันนี้2ท่านนะคะท่านแรกค่ะทูนาอังคณามาศดังสรรค่ะเป็นตระบวนการด้านความสัมพันธ์ในองค์กรและในครอบครัวเป็นผู้ที่ก่อตั้งมูลนิธิพื้นที่ปันดัตและก็เป็นบุคคลสำคัญนะคะที่ทำให้พ่อชัยยอมบอกรักแม่เก๋ค่ะและท่านที่2นะคะโค้ชจิ๊บค่ะพี่จิ๊บอติการหนุนพักดีนะคะโค้ชสร้างแรงบันดาลใจต้องการจะค้นหาความสุขค้นหาตัวเองพี่จิ๊บช่วยได้สวัสดีทั้งสองท่านค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
2: ดูนาคะในฐานะภรรยาค่ะที่บ้านเคยเกิดปัญหาแบบนี้ไหมคะที่ไม่มีการสื่อสารกับสามีการสื่อสารเป็นศูนย
4: ์เมื่อก่อนนะเป็นค่ะก่อนที่จะมาทำกระบวนการให้กับพ่อชายแม่เก๋เนี่ยแหละค่ะเป็นค่ะแล้วมาเห็นวันนี้เนี่ยก็รู้สึกว่าดีใจนะคะก็นึกถึงชีวิตของตัวเองเหมือนกันว่าพอเรียนรู้แล้วก็ตั้งใจที่จะเข้าใจในเรื่องของความสัมพันธ์ตอนนี้ชีวิตครอบครัวก็ดีมากลูกๆ ก็ดีมากก็พอมาเห็นพ่อชายแม่เก๋ก็รู้สึกว่าเออดีนะเพราะว่าทั้งสองท่านเนี่ยดูมีความสุขมากๆค่ะใบหน้าอิ่มเอิบน้ำโอ้จำได้ตอนนั้นดูเครียดมากเลยค่ะดูเศร้าๆด้วยนะคะวันนี้สองท่านนี้ดูสดชื่นดีใจค่ะ
1: ขออนุญาตถ้าไม่มีครูนาอาจจะไม่มีวันนี้ก็ได้ครับ
4: อ๋อขอบคุณค่ะ
1: ต้องขอขอบคุณครูนาเลยครับ
0: แล้วพี่จิ๊บล่ะครับถ้าเกิดเป็นพี่จิ๊บ
5: คำถามคืออะไรครับ
0: อยากจะว่าเวลาพี่มีปัญหากับแฟน
5: ผมหรือว่าทั่วไปหรือว่า
0: เอาพี่เอาเพลย์อดีตเพลย์บอยอย่างพี
4: ่
0: ถ้าเกิดพี่มีปัญหากับแฟนพี่เลือกที่จะนิ่งสยบทุกอย่างหรือพุ่งชนแก้ปัญหาครับ
5: คือโอเคในอดีตนะฮะที่ตอนที่จิ๊บมีความสัมพันธ์ละกันตอนนี้ไม่มีที่ผ่านมาละกันจิ๊บมีความสัมพันธ์เป็นระยะเวลานานมาก10กว่าปีในเวลาที่มีปัญหากับแฟนใช้ทุกวิธีแล้วครับทั้งเงียบทั้งทะเลาะทั้งเย็นชาทั้งทุกวิธี พื่อจะแก้ปัญหาในแต่ละอย่างเวลาที่มันมีปัญหาซึ่งเราก็จะดูว่าวิธีไหนใช้ได้แล้ววิธีไหนใช้ไม่ได้แล้วในเวลาที่เราใช้วิธีนั้นมันก็มาจากตัวเราด้วยฮะยกตัวอย่างบางทีที่แบบหลายเคสที่บอกผู้ชายไม่พูดมันก็อาจจะเกิดจากการที่พูดแล้วแล้วก็ทะเลาะกันสื่อสารกันไม่เข้าใจหรือบางทีผู้ชายไม่บอกรักมันอาจจะเกิดจากความรู้สึกที่ผู้ชายก็รู้สึกผิดกับตัวเองที่ทำไม่ดีกับภรรยาแต่ภรรยายังต้องการจะคอนเฟิร์มว่ารักหรือเปล่าแล้วถ้าเราบอกรักเราก็บอกเรารักนะแต่ทำไมเรายังทำไม่ดีอีกอะไรเงี้ยมันก็รู้สึกแย่กับตัวเองหรือบางทีก็สามารถเกิดจากการน้อยใจที่ถามทำไมทำขนาดนี้ยังไม่รู้อีกเหรอวะ
0: แป๊บนึงฮะแป๊บนึงฮะหัวเราะดังไปนะพี่เฮ้หัวเราะดังไป
1: ถูกครับผู้ถูกใจ
5: ถูกใจถูกใจเฮ้ยมันเกิดได้หลายแบบ
0: ครับ
5: จิ๊บก็เลยเชื่อว่าในแต่ละแบบแต่ละเคสก็จะใช้แตกต่างออกไปบางทีที่ผู้ชายทะเลาะก็คืออยากสื่อสารนะหรือบางทีทะเลาะเนี่ยก็เพื่ออยากจะเช็คว่ายังรักเราอยู่หรือเปล่า
2: ก็เลยชวนทะเลาะ
5: ใช่เพราะถ้าเกิดยูไม่ทะเลาะด้วยแปลว่ายูไม่เห็นผมสำคัญ
2: อ๋อใ
5: ช่ไหมครู
4: จริงๆนะเอาจริงๆในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยการที่เรายังทะเลาะกับใครอยู่เนี่ยหมายความว่าเราอยากเข้าใจเขาหรืออยากให้เขาเข้าใจเรามันเป็นงานวิจัยที่บอกว่าการทะเลาะเนี่ยมันเป็นเพราะเราอยากเข้าใจในกันและกันเพียงแต่เราไม่มีการทะเลาะที่ถูกต้องไม่มีวิธีการทะเลาะที่ถูกต้องที่ทำให้เข้าใจงั้นถ้าเกิดเราเข้าใจการทะเลาะเราก็จะ deep listening หรือฟังอย่างลึกซึ้งเป็นอย่างเงี้ยแล้วก็จะเริ่มเข้าใจว่าอ๋อเราทั้งคู่จริงๆทะเลาะกันเพราะอยากเข้าใจกัน
2: ขอบคุณทูนาและพี่จิ๊บค่ะเมื่อชีวิตครอบครัวของพ่อชัยและแม่เก๋มีปัญหานะคะฝ่ายหนึ่งพยายามที่จะเข้าหาตลอดชวนคุยตลอดแต่อีกฝ่ายหนึ่งเลือกที่จะเงียบแล้วก็ยังมีเรื่องเล่าเข้ามาเกี่ยวข้องทำให้บรรยากาศในครอบครัวยิ่งแย่ลงไปอีกทั้งคู่จะฝ่าฟันปัญหานี้ได้อย่างไรติดตามจากละครเวทีค่ะ
6: จะกี่ยุคกี่สมัยผ่านไปสิ่งหนึ่งที่ไม่มีท่าเปลี่ยนไปเลยก็คือการที่ผู้หญิงผู้เป็นนางแม่และเมียต้องรอคอยผู้ชายผู้เป็นผัวและพ่อของลูกกลับบ้านนี่ไม่ใช่วันแรกรอคอยเขาจะเป็นวันที่เท่าไหร่ฉันนับจำนวนไม่ได้แล้วอะแล้วก็คงจะไม่ใช่วันสุดท้ายที่ฉันต้องเฝ้ารอคอยจริงๆแล้วการรอคอยมันก็ไม่ได้แย่หรอกนะถ้าสิ่งที่รอมันทำให้มีความสุขแต่สิ่งที่ฉันต้องเจออยู่ทุกวันมันคือ
7: เฮ้ยใครเอาใครเอาประตูไปไหนวะเนี่ยเอ้ยอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยใครเอาอะไรมาเกะกะแถวนี้วะ
6: พี่ชัยกลับมาแล้วเหรอ
7: ถ้ารู้นะเว้ยจะเตะสลบเลย
6: กลับมาแล้วเหรอนี่ข้าวเย็นหมดแล้วเนี่ย
7: ใครมาบ่นอะไรงงๆแถวนี้วะรำคาญ
6: นี่เลิกงานตั้งแต่เย็นแล้วแทนที่จะกลับบ้านพี่หายไปไหนมาเนี่ย
7: เฮ้ย
6: จะไม่ให้จืดได้ไงอ่ะฉันทำเสร็จตั้งแต่เย็นแล้วรอพี่กลับมากินด้วยกันอ่ะแล้วพี่หายไปไหนอ่ะฉันโทรไปก็ไม่รับอ่ะทำไมถึงไม่รับสายพี่ชายพี่ทำอะไรอยู
7: ่อยากรู้ไหมครับว่า ำไมผมถึงไม่ตอบจะกี่ยุคกี่สมัยผู้ชายก็ต้องทำงานหาเงินมาเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียก็ทำงานเหนื่อยมันก็อยากพักผ่อนและวิธีการพักผ่อนที่ดีที่สุดของคนจนๆแบบผมเนี่ยก็อย่างที่เห็นเนี่ยแอบไปวันๆแล้วถ้าให้ผมมานั่งตอบคำถามที่ว่า
6: ทำไมไม่รับสายพี่ทำไมพี่ไม่ตอบ
7: แล้วแต่ผมตอบไปก็ต้องทะเลาะ กันแล้วเวลาพักผ่อนมันจะเหลือเหรอแล้วถ้ายิ่งทะเลาะ กันบ่อยๆความรักมันก็ไม่เหลือผมก็เลยเลือกที่จะ
6: พี่จะยิ้มอะไรอ่ะพี่จะเถียงจะด่าอะไรพี่ก็พูดออกมาดิไม่ใช่มายิ้มมาเงียบอยู่อย่างเงี้ยเป็นบ้าเหรอ
7: เฮ้ยอะไรเนี่ยเป็นอะไรเนี่ยพี่พอได้แล้วเธออยากจะทำอะไรผมก็ปล่อยให้เธอทำก็ผมเลือกทางนี้แล้วนี่ไม่เคยพูดมาตลอดแล้วอยู่ๆจะมาอธิบายมันก็คงจะดูแปลกนะมันก็ต้องทนไปแบบนี้แหละแต่บางทีด้วยฤทธิ์เล่าแล้วก็โดนลบเล้ามันก็เลยทำให้เฮ้ยเฮ้ยชืดหมดแล้วเลยเย็นรู้จะเย็นยังไงเลย

0: 喊我。
1: 皮海，我不能不管了。皮海在哪帮人管呢？我连路有困难都没个没了。那皮海他们来偷本命，偷根本。และนี่ก็ไม่ใช่ครั้งสุดท้ายที่ฉันต้องเจอเรื่องแบบนี้อยู่เสมอฉันเจอแบบนี้อยู่ทุกวันแล้วก็แรงขึ้นเรื่อยๆฉันไม่รู้ว่ามันจะจบยังไงจบลงที่ไหนเมื่อไหร่แต่สิ่งที่ฉันทำได้ตอนนี้ก็คือโอ้ลูกจ๋าไม่ร้องนะพ่อเขาไม่รักเราไม่เป็นไรนะลูกนะเดี๋ยวเราไปนอนบ้านยายกันดีกว่านะลูกไป

ăn rồi. Còn ăn kinh rồi. Bây nè đây nè. Nhìn này.

และนี่ก็เป็นครั้งสุดท้ายที่เธอทำแบบนี้เวลาที่เราทะเลาะกันผมตามจนหลังๆก็ไม่ตามแล้วเพราะรู้ว่าเดี๋ยวเธอก็ต้องกลับมาแต่ที่ไม่รู้ก็คือผมควรจะดีใจหรือว่าเสียใจดีที่เป็นแบบนี้แบบที่เราสองคนต่างคนต่างปล่อยให้ความไม่เข้าใจดำเนินต่อไปโดยที่ไม่แก้ไขอะไรเลยแล้วชีวิตคู่ของเราจะเป็นยังไงต่อไป

0: จากละครเวทีนี่ไม่รับโทรศัพท์เลยเหรอครับ
1: ตอนแรกก็รับอยู่ครับพอรับเสร็จเราก็บอกแป๊บนึงเงี้ยหนักๆเข้าเขาโทรมาถี่เขาเราไม่รับเราปิดเครื่องเลยครับจะได้ไม่ได้ยินเสียงก็เคยมีเที่ยวหนึ่งเก็บเสื้อผ้าผมใส่กระเป๋าแล้วก็บอกไปเลยอย่างเงี้ยไม่ต้องเข้าบ้านโยนกระเป๋าผมออกไปหน้าบ้านเนี่ย
0: แต่เมื่อกี้พี่เก๋เห็นในละครเวทีนี่คือเริ่มมาได้แป๊บเดียวก็เริ่มน้ำตามาแล้ว คือชีวิตจริงของเรามันเป็นแบบนี้เลยไหมครับ
2: เป็นอย่างเงี้ยบ่อยมากบ่อยจนแบบนานๆเข้าเราก็เลยเริ่มเบื่อที่เขาเป็นอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาเป็นบ่อยบางทีถึงกระทั่งแบบโมโหเขาอ่ะเขาไม่กลับบ้านอุ้มลูกออกจากบ้านไปคิดว่าจะไปโดดแม่น้ำเจ้าพระยาคือจะเอาลูกโดดลงไปด้วยแต่ก็เราก็มีแม่มีน้องมียายที่อยู่ต่างจังหวัดเนี้ยคือเราต้องดูแลหลายคนไงถ้าเราไม่อยู่สักคนหนึ่งแล้วพวกเขาจะอยู่กันยังไงก็เลยไม่ทำ
0: แล้วเคยได้เล่าเรื่องนี้ให้พี่ชัยเขาฟังไหมฮะ
2: ไม่เคย
0: เพิ่งรู้วันนี้หรือ
2: ก็ไม่เคยบอกเขาเลยนะ
0: ผมเพิ่งรู้ว่าพี่ไม่เคยรู้ว่าเขาเคยคิดแม้กระทั่งว่าจะเอาลูกไปกระโดดแม่น้ำเจ้าพระยา
1: ไม่เคยรู้ผมแค่ว่าเขา
0: แล้วพอรู้แล้วรู้สึกยังไงฮะ
1: ผมก็ถ้าตอนนั้นนะถ้าพูดตอนนั้นนะผมก็เฉยๆครับถ้าผมฟังแล้วผมจะเฉย
0: ๆถ้าตอนนู้น
1: ครับ
0: แต่ณวันนี้ที่เพิ่งรู
1: ้ในตอนนี้ผมก็เขาคงความรู้สึกเขาคงแย่มากที่เขามีความรู้สึกแบบนั้นกับเราครับแสดงว่าเราปฏิบัติตัวเขาที่แย่ที่สุดในชีวิตของเขาหรือที่เขาได้รับผลกระทบจากการกระทําของเราเนี่ยในสิ่งที่ไม่ดีที่เราทํากับเขาเงี้ยมีบ่อยนะที่ผมนอนอยู่ตื่นเช้าปรากฏว่าลูกกับเมียหายไปไม่รู้หายไปตอนไหนเขาหายไปแล้วก็อุ้มลูกยังเล็กๆอยู่ประมาณ 4-5 เดือนนึงกลับไปนอนที่บ้านแม่อย่างเงี้ยอุ้มหายไปเช้ามาผมก็รู้ว่าเขาไปที่นั่นแหละผมก็ไม่ไปตามผมก็ไปทำงานเลยอย่างเงี้ยครับเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยพอกลับมาบ้านปุ๊บเขาก็ถามว่าพี่จะเอายังไงอย่างเงี้ยมันไปคิดยังไงกับหนูอย่างเงี้ยบอกมาอย่างเงี้ยฮะให้เราก็ตอนนั้นอาจจะเป็นเพราะว่าเรายังติดเพื่อนอยู่ไงครับชอบดื่มชอบเล่นชอบเที่ยวอย่างเงี้ยพอมีเพื่อนมาชวนเนี้ยเราก็จะตีนครอบครัวเราไปอะไรนี้ไปกับเพื่อนดีกว่าสนุกกว่าทั้งที่เรารู้นะว่าผลลัพธ์หลังจากที่เรากลับมาแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นกับเราแต่เราก็ไป
3: จริงๆแล้วตอนที่แต่งงานตอนที่คลอดน้องใหม่ๆเนี่ยเหมือนกับความสัมพันธ์ของทั้งคู่จะยังดีแต่ว่ามันมีจุดบางอย่างที่เป็นจุดเริ่มต้นของความร้าวฉานภายในครอบครัวเล่าให้เราฟังได้ไหมคะ
2: ก็คือตอนนั้นเป็นวันเกิดของเพื่อนเพื่อนเขาก็เลยแบบขอมากินเหล้าขอมาจัดวันเกิดที่บ้านเราได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยดึกๆเข้าเพื่อนก็ทยอยกลับบ้านไปทีละคนเหลือเพื่อนอยู่2คนที่เขายังไม่กลับและทีนี้เขาเมามากไงเราก็เลยให้พี่ชัยไปส่งแต่พี่ชัยไปส่งเขาแล้วกลับมาเช้าเลยไม่บอกเราสักคำเลยว่าไปทำอะไรมาอะไรเงี้ยเราก็ถามเขาจนเขาต้องยอมเล่าให้ฟังว่าเขาไปทำอะไรมาพอเขาเล่าให้เราฟังเราก็รับไม่ได้หรอกเราก็เลยแบบมันผู้หญิงนะเนาะถ้าเจอเรื่องพวกนี้ไม่มีใครรับได้ไงก็บอกเพื่อนว่ายกให้เขาก็โกรธเพราะว่าเราพูดไม่ดีเราบอกว่าอยากได้ก็เอาไปเลยผู้ชายคนนี้ยกให้ดีๆอย่างฉันนะหาได้ดีกว่านี้อีกเอาไปเลยเอามันไปเลยอะไรอย่างเงี้ยก็บอกเขาอย่างเงี้ย
3: แต่ว่าเหตุการณ์วันนั้นเนี่ยคำพูดที่แม่เก๋พูดกับเพื่อนที่บอกว่าถ้าอยากได้ก็เอาผู้ชายคนนี้ไปเลย
2: เ
3: ป็นคำพูดที่ทำให้พ่อชัยร้องไห้เป็นครั้งแรก
1: ก็จริงๆเรารักเขาอยู่เรารักเขาแต่ถ้าเราเลิกกันเนี่ยเราก็รู้สึกแย่ครับเราก็รักเขาเพียงแต่ว่าการกระทำของเราเนี่ยมันอาจจะไม่ตรงกับที่เขาต้องการเรามันผิดพลาดไปตอนนั้นเขายอมรับว่าผิดพลาดไปเพราะว่าเราดื่มเหล้าครับ
3: เหตุการณ์วันนั้นมันจบลงยังไงอะคะเคลียร์กันยังไง
1: ส่วนตัวเขาเนี่ยฝ่ายเขาคือต้องเลิกสถานเดียวไม่มีเงื่อนไขอื่นครับคือต้องเลิกเพราะว่าเขามองว่าความผิดของเขาที่ผมกระทำเขามันร้ายแรงเหมือนไปเหยียบย่ำ จิตใจเขาเนี่ยเขาให้ไม่สามารถที่จะให้ไปผมได้เงี้ยคือต้องเลิกสถานเดียวต้องเลิกกันทีนี้ผมก็รักเขาแล้วก็รักลูกเพราะลูกยังเล็กอยู่ก็ห่วงลูกด้วยอย่างเงี้ยแล้วก็รักเขาเราก็ไม่ยอมไปเรายอมทนให้เขาด่าครับยอมทนให้เขาตีเราเกือบทุกวันครับไม่ได้นอนง่ายๆครับเดี๋ยวผมโดนตีแต่สองทุ่มยันสี่ห้าทุ่มยังเขายังไม่เลิกตีผมเลย
0: ผมย้อนกลับไปได้ไหมว่าคืนนั้นไอเหตุการณ์ที่มันแสดงว่าวันนั้นที่ไปส่งเพื่อนพี่นั่นคือจุดแตกหักที่บอกว่าจะขอเลิกได้ทุกวันพร้อมเลย
2: ใช่กลับมาก็คือเก็บเสื้อผ้าใส่กระเป๋าโยนออกไปหน้าบ้านรูปแต่งงานฉีกทิ้งหมดเลย
0: ครับ
2: มันเหลืออยู่ใบนึงที่มันอัดกรอบวิดไว้จะเผาไฟมันก็ไม่ใช่ไงมันโมโหมันจุดไฟไม่ทันก
0: ็
2: โยนทิ้งไปเฉยๆกันนะ
1: เขาโยนทิ้งลงในถังขยะ
2: นี่ก็ไปเก็บมา
1: ไม่เหลืออยู่2รูปครับ
3: ความเจ้าเสน่ห์ของพี่ชัยในระหว่างนั้นยังมีอีกไหมคะ
1: ก็ตอนหลังจากที่เกิดเหตุแล้วก็เงียบเงียบไปครับก็ไม่มีแต่ว่าคือไม่ได้ทำอะไรที่มันที่จะให้เขาสงสัยเราได้ว่าเราก็ไปเป็น
0: ชอบคำพูดเขาไม่ได้ทำอะไรให้เขาสงสัยเราได้
3: แต่บางทีหมวยแอบทราบมาว่าก็มีคนมาบอกแม่เก๋โดยบังเอิญก็มี
1: ครับก
3: ็
1: คือหลายปีอยู่ครับม
3: ัน
1: ก็เกิดเหตุก็คือสาเหตุก็เกิดมาจากการดื่มเหล้าเนี่ยนะครับเวลาผมกินเหล้าเนี่ยผมชอบคิดเรื่องอะไรพวกนี้ปรุงแต่งอะไรพวกนี้ขึ้นมาแล้วผมมักทำการสำเร็จทุกครั้งนะครับแต่ว่าเวลาเมาเหล้าเนี่ย
2: นอกใจเมียสำเร็จทุกครั้งเวลากินเหล้า
0: อ๋อเหรอ
2: ใช่
1: ครับ
0: กินเหล้าปุ๊บ
2: เขาไปอย่างนั้นเลย
1: แต่บังเอิญมันมีคนไปเห็นไงมันก็เลยเป็นเรื่อง
2: บังเอิญ
1: ผมก็ไม่รู้ว่าไอ้คนนั้นมันเป็นใครนะทุกวัน
0: คือเราได้จะไม่ไปตั้งแต่แรกเนา
2: ะ
0: ไม่ใช่ว่าไปแล้วบังมันมีคนไปเห็นไม่ใช่
3: เราต้องจัดการตั้งแต่ต้นเหตุนะคะ
1: ตอนเคสแรกที่ไปส่งเพื่อนอ่ะอันนั้นก็คือเขาก็รู้เขาเค้นเราไม่สำเร็จแต่เค้นนี่เขาเค้นเราจนได้ครับตั้งแต่5โมงเย็นจนเที่ยงคืน
3: สอบเข้มยิ่งกว่าตำรวจอีก
1: มันก็เป็นธรรมชาติของเราเนาะเราทำผิดเราไม่ยอมรับง่ายๆอยู่แล้วครับ
0: หันมาหาพวกอีกแล้วอ่ะครับแล้วเราได้ปรึกษาเพื่อนๆบ้างไหม
2: ก็มีเคยไปคุยกับเพื่อนที่ทำงานเล่าประมาณนี้แหละเล่าถึงตัวเรานี่แหละเพื่อนก็บอกว่าโอ้ถ้าเป็นฉันเลิกไปตั้งแต่รอบแรกแล้วฉันไม่ทนหรอกอะไรอย่างเงี้ย
3: มันมีเหตุผลหรือว่ามันมีข้อดีอื่นๆในตัวพ่อชัยที่ทำให้แม่เก๋ยังพอมีความหวังอยู่คะ
2: ก็ตั้งแต่แต่งงานกับเขามา
3: ค่ะ
2: เขาก็ดูแลครอบครัวเราดีดูแลแม่ดูแลน้องดูแลยายเมื่อก่อนยายยังไม่เสียก็คือทุกๆเดือนก็ให้ตังค์แม่ให้ตังค์ยายอย่างเงี้ยแล้วก็ดูแลน้องเงินเดือนเขาออกมาเขาก็จะให้หมดตอนนี้ก็จะต้องจ่ายเขาไปทำงานวันละร้
3: อ
2: ยก็จะเป็นอย่างนี้ตลอด
3: ค่ะมีความดีอื่นๆอีกไหมคะที่ทำให้แม่เก๋ยิ่งเห็นใจแล้วก็อยู่กับผู้ชายคนนี
2: ้ก็มีอยู่ช่วงนึงที่ป่วยพอดีไปทำงานไงเขาขี่มอเตอร์ไซค์ไปส่งแล้วพากันล้มแล้วก็ข้อเท้าหักได้ผ่าตัดตอนออกจากโรงพยาบาลมาใหม่ๆคือมันช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลยเวลาไปอาบน้ำแกก็จะอุ้มลงไปอาบน้ำในห้องน้ำอาบติดแล้วแกก็อุ้มกลับมาอะไรเงี้ยก็จะอยู่สักระยะนึงที่เป็นอย่างนั้นเขาก็ดูแล
3: อย่างที่เราได้ฟังมาแล้วก็ที่เพื่อนแม่เก๋แนะนำว่าให้เลิกหรือว่าถ้าเป็นคู่อื่นก็อาจจะไม่ทนแล้วอะไรคือเหตุผลลึกๆที่นอกเหนือจากความดีของพ่อชัยที่มีกับครอบครัวของเราที่ทำให้แม่เก๋ยังทนอยู่กับผู้ชายคนนี้คะ
2: ก็สิ่งหนึ่งที่เราไม่อยากมีครอบครัวที่แตกแยกกันเพราะว่าตอนเราเป็นวัยรุ่นเนาะพ่อกับแม่

0: ขาก็เลิกกันเพราะว่าเรื่องผู้หญิงเหมือนกันพ่อเขาก็ไปมีครอบครัวใหม
1: ่ค่ะ
0: แม่เขาก็ตามพ่อเนาะตอนที่แบบพ่อเขาแยกไปใหม่ๆแม่ตามพ่อมากเลยตามจนแบบเรามองดูแล้วเรารู้สึกถ้าชีวิตเราเป็นอย่างนั้น

0: แม่จะไปตามพ่อทำไมนักหนาแม่เขาก็บอกว่าอ้าวตัวเองไม่ได้เป็นเหมือนแม่ตัวเองไม่รู้หรอกว่ามันเป็นยังไงมันทุกข์ยังไงก็เลยบอกแม่ว่าแม่เดี๋ยวแม่คอยดูหนูนะถ้าหนูมีครอบครัวถ้าแฟนหนูเป็นอย่างพ่อหนูก็จะไม่ไปตาม
1: ก็คือเหมือนพี่เก๋มีปมในใจไม่อยากให้ต้องมีการเลิกกันในครอบครัวก็เลยพยายามที่จะประคองประคับประคองทุกอย่างยอมทนทุกอย่างเพื่อที่จะให้ลูกได้มีพ่อกลับมาที่บ้าน
0: ใช่ค่ะ
1: มีสักครั้งไหมคะที่ถอดใจไม่ไหวรับไปดีกว่า
0: ไม่เคยเลยค่ะไม่เคยเลย
1: มีความหวังเสมอ
0: ค่ะ
2: ผมก็เลยมองว่าเขารักเราจริงนะขนาดนี้แต่เราก็ไม่เคยบอกว่ารักเขาหรือไม่เคยแสดงความรักหรือความจริงใจต่อเขาเลยในช่วงเวลาที่10กว่าปีที่เราทะเลาะกันนะผมไม่เคยแสดงความนุ่มนวลหรือแสดงความรักต่อเขาเลยสักนิดเดียวเลยคือกลับมาบ้านนี้พี่รักหน้าเนี้ยผมไม่เคยพูดเลยครับคือถ้าเขาไม่ถามก็ปกติเราก็ต่อให้เวลาที่เราไม่มีอะไรกันไม่ได้ทะเลาะกันเราก็ไม่ค่อยได้คุยกันครับก็คือเงียบ
1: บรรยากาศในครอบครัวเป็นแบบนี้นะคะแต่ความอดทนของแม่เก๋ความหวังที่ว่าวันหนึ่งครอบครัวอาจจะกลับมาอบอุ่นมีความสุขได้จะเป็นหรือไม่เป็นอย่างไรชมจากละครเวทีค่ะ

0: ที่เราอยู่ด้วยกันในสภาวะอึมครึมแบบนั้นจากที่คอยถามคอยด่าพัฒนาสู่ความเคยชินจนกระทั่งวันหนึ่งเจ้านายของฉันเขาทนเห็นพวกเราในสภาพแบบนั้นไม่ได้ก็เลยได้แนะนำโครงการหนึ่งให้พวกเราไปเข้าอบรมเพื่อหาทางออกของปัญหาจริงไหมคะคุณมิก คุณมิกก็เคยไปกับคุณภรรยามาใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับช่วงแรกโดนข่มเหงหนักเลยตอนนี้ดีขึ้นเยอะ
0: พอเจ้านายหนูแนะนำมาเขาก็บอกว่าโครงการนี้ดีมากๆเลยไม่น่าล่ะคุณวิกถึงได้ลูก3เลยนะคะเดี๋ยวเก๋จะลองดูนะคะ
1: ทีเลยครับ
0: โอเคค่ะพี่ชัยนี่วันนี้เจ้านายของเราอ่ะเขามีโครงการดีๆมาแนะด้วยหนูก็เลยอยากให้พี่ชัยไปกับหนูอ่ะพี่ชัยสนใจไหม
2: มันเป็นยังไง
0: ก็โครงการนี้มันเกี่ยวกับครอบครัวทำให้ครอบครัวของเราดีขึ้นซึ่งมันก็จะพูดถึงเรื่องความสัมพันธ์ของครอบครัวเราด้วย
2: เก๋เล่าถึงสิ่งที่เธอได้รับคำแนะนำมา
0: พี่ชัยก็น่าจะลอง
2: ผมจึงได้รู้ว่าเธอยังมีความหวังดีให้ผมและยังมีประกายแห่งความเชื่อเหลืออยู่ผมจึงตอบตกลงไปร่วมโครงการในที่สุดไปลองดูแล้วกันนะ
0: โอเคค่ะ

0: สิ่งหนึ่งของกิจกรรมที่เราไปร่วมในวันนั้นก็คือเขาให้เราเขียนข้อดีของแต่ละคนและอ่านให้กันฟังผมไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าเก๋ภาคภูมิใจในตัวผมมากชื่นชมที่ผมตั้งใจทำมาหากินเลี้ยงครอบครัวแล้วก็ช่วยเหลือครอบครัวของเธอด้วยทำไมผมไม่เคยรู้ความรู้สึกนี้จากเก๋มาก่อนเลย
1: ทำไมฉันถึงไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่า

0: ่ฉันคอยห่วงคอยดูแลคอยถามแล้วก็คอยบอกรักพี่ชัยอยู่ทุกวันถึงแม้ว่าพี่ชัยจะไม่เคยบอกกลับเลยก็ตาม
1: มันต้องมีอะไรผิดพลาดไปสักอย่างแน
0: ่พี่ชัยทำไมหนูไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าพี่รู้สึกแบบนั้นน่ะ
1: เราอยู่ด้วยกันตลอดพี่รักลูกยังไงก็รักเมียแบบนั้นพี่ก็ไม่มีอะไรจะบอกพี่อยากจะบอกเก๋ว่าพี่รักเก๋นะในรอบ13ปี

0: ็นครั้งแรกเลยนะที่พี่พูดคำนี
1: ้ทำไมนะทำไมพี่ไม่เคยบอกรักเก๋มาก่อนเลยทำไม

0: คสั้นๆนั้นมันทำให้ชีวิตรักของเรากลับมามีความสุขเหมือนตอนที่แต่งงานกันใหม่ๆอีกครั้งหนึ่ง
1: ผมหาแรงบันดาลใจที่จะทำตัวเองให้ดีขึ้นแล้วก็เลิกเล่าได้ในที่สุดแล้วผมสัญญาว่าผมจะเป็นสามีที่ดีของเก
0: ๋พี่ชัย
1: หืม
0: พี่รักหนูไหมอ่ะ
1: ฮะไม่รัก
0: พี่ชัยรักเขาไหม
1: ไม่รักไม่รักแล้วจะอยู่ด้วยกันแบบนี้เหรอ

0: ังจำบรรยากาศวันนั้นได้ดีนะคะเราไปที่สระบุรี3วัน2คืนแล้วตอนที่พ่อควักจดหมายออกมาเนี่ยแหละน้ำตาร่วงเลยค่ะคือจำบรรยากาศวันนั้นได้คือช่วงอ่านจดหมายเป็นช่วงที่ทุกคนได้เปิดใจแล้วก็อีกฝ่ายหนึ่งได้ฟังครูนาให้อ่านแล้วก็ให้อีกฝ่ายหนึ่งฟังด้วยนั่นคือครั้งแรกที่แม่เก๋ได้ยิน
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วจากเหตุการณ์วันนั้นกลับไปที่บ้านคือทุกอย่างเปลี่ยนไปเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะพอกลับไปถึงบ้านก็วันแรกมันก็ยังอึมครึมอยู่เนาะก็ยังไม่ปกติแต่ทีนี้พอหลังจากนั้นได้ประมาณสักเดือนนึงพี่เขาก็ชวนไปวัดชวนไปวัดบอกเนี่ยพี่ชอบหลวงพ่อองค์นี้นะเราไปปฏิบัติธรรมด้วยกันไหมสัก3วัน4วันอะไรเงี้ยแกก็ชวนก็เลยตกลงไปกับแกก็พอไปวัดกลับมาก็แกดีขึ้นแล้วแกก็บอกว่าเนี่ยต่อไปเนี้ยพี่ก็จะไม่กินเหล้าแล้วนะพี่จะเลิกกินเหล้าแล้วเดี๋ยวเก๋คอยดูนะเก๋ไม่ต้องมาถามพี่หรอกว่าพี่รักเก๋ไหมแต่เดี๋ยวพี่จะทำให้ดูว่ารักหรือไม่รักอะไรเงี้ยแล้วพี่ก็จะไม่กินเหล้าแล้วพูดอย่างนี
0: ้ค่ะพ่อชัยคะ
2: ครับ
0: ผมทราบว่าวันแรกพ่อชัยก็มีความคิดที่จะหนีทูนากลับไปเหมือนกันนะคะ
2: ใช่ครับเราก็ยังอยากรู้ที่ทูนาจะเก่งแค่ไหนอย่างเงี้ยจะสอนผมได้ไหมผมก็เดินในใจอย่างเงี้ยผมก็เลยลองดูก็ถือว่าลองเลยอย่างเงี้ยว่าเราจะเปลี่ยนไหมเวลาทูนาแนะนำมาอย่างเงี้ยผมก็โหที่ทูนาทำให้โจทย์มาแต่อย่างหนักๆทั้งนั้นเลยครับหนึ่งก็คือสมมติว่าเราเลยกระทำความผิดต่อครอบครัวมาแล้วให้เราสารภาพความผิดอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องที่ยากครับบอกรักครอบครัวอย่างเงี้ยบอกรักแฟนอย่างเงี้ยปกติเราก็ไม่ค่อยพูดอยู่แล้วครับพอมาเจออย่างนี้หนักเลยครับพอได้มาเวิร์กช็อปกับครูนาอะไรเงี้ยก็ทำให้เรารู้สึกว่าเราต้องปรับตัวนะเราทำผิดไปแล้วอย่างเงี้ยครับเราต้องสารภาพออกมาเพื่อที่ว่าเราจะก้าวต่อไปข้างหน้าได้นะเราก็เลยเปิดใจทุกอย่างหลังจากที่เสร็จจากครูนามาผมก็รู้สึกว่าสิ่งที่ผมได้รับจากครูนามาเนี่ยยังไม่เพียงพอเพียงน้อยผมก็พยายามที่จะเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนทุกอย่างเนี่ยตามความคิดของผมเนี่ยจากที่เราเคยทำผิดต่อเขามาหลายอย่างกับหลายเรื่องเนี่ยเราจะเลิกแล้วเพียงแต่ว่าเราหาคนหรือว่าหาใครสักคนเนี่ยมาแนะนำให้เราเลิกที่จะประพฤติปฏิบัติแบบนั้นได้จริงเนี่ยมันไม่มีผมก็พยายามที่ศึกษาผมก็ยอมรับว่าธรรมะครับสามารถเปลี่ยนชีวิตเราได้ครับผมพยายามไปศึกษาธรรมะครับ
0: ต้องถาม ผู้ที่เป็นผู้เปลี่ยนแปลงครอบตัวนี้นะคะครูนาคะทำยังไงพ่อชัยถึงยอมเปลี่ยนคะ
3: ในกระบวนการที่ทำอะค่ะคือพวกเราคนโดยส่วนใหญ่ก็คือมนุษย์โดยทั่วไปแล้วกันค่ะเราเติบโตมาด้วยหลายคนมีปมมีบาดแผลบางอย่างในวัยเด็กหลายครั้งที่เราใช้ชีวิตตามปมอย่างเช่นพ่อชัยมีความทุกข์แล้วก็ไม่ได้รู้ว่าวิธีที่จะกลับไปทำงานกับความทุกข์ก็ใช้เหล้าเป็นตัวแก้ปัญหาแล้วก็อยู่อย่างเงี้ยหรือจากเรื่องที่แม่เก๋เล่าว่าถ้าหนูเป็นแม่ในวันที่แม่ไปพยายามตามพ่อถ้าหนูเป็นแม่หนูจะไม่มีวันตามแต่ท้ายที่สุดก็มีช่วงหนึ่งที่แม่เก๋ก็ใช้ชีวิตที่ตามสามีคล้ายๆกันในภาวะแบบนี้แหละที่เรามักจะใช้กันแล้วมันเหมือนกับเราอยู่กับผิวอะเราไม่เคยได้หยุดนิ่งแล้วก็สื่อสารหรือแสดงความรักกันเป็นจนวันที่ทำกระบวนการเนี่ยมันก็เหมือนกับพาให้เขาแหวกสิ่งที่มันพาเราขับเคลื่อนตลอดเนี่ยให้มาเห็นสิ่งที่สวยงามข้างในชีวิตเขาความดีที่เขามีต่อกันอันนี้ก็ต้องเป็นอานิสงส์ของแม่เก๋ด้วยเนาะที่มีความอดทนจริงๆอะค่ะก็น่าชื่นชมมากๆเลยนะคะที่วันนี้มาเห็นแล้วก็รู้สึกว่าดีจังที่ท้ายที่สุดก็ได้พบเจอเส้นทางที่ทำให้ชีวิตครอบครัวมีความสุขจริง
4: ๆและสำหรับพี่จิ๊บล่ะครับเห็นพยักหน้าอยู่ตลอดถามเลยว่าการเปิดใจการอภัยให้กันมันคือเครื่องมือสำคัญใช่ไหมครับที่ทำให้ความรักของแต่ละคู่มันเดินไปข้างหน้า
5: ถ้าถามว่ามันเป็นเครื่องมือใช่แต่ถ้าเราเข้าใจมันได้เนี่ยแท้ที่สุดแล้วการให้อภัยมันคือการช่วยตัวเราให้หลุดพ้นออกจากภาวะเดิมเพื่อมีชีวิตที่มีคุณภาพที่เหลืออยู่จริงๆมันก็ทำเพื่อตัวเองอะแต่โดยใช้คนที่มีเรื่องติดค้างในใจเป็นเครื่องมือเฉยๆจิ๊บมองนะว่าแม่เก๋เห็นอะไรบางอย่างในตัวพ่อชัยอยู่ในความดีงามมันเลยมีความหวังที่จะอยู่ตรงนั้นซึ่งสุดท้ายเนี่ยความอดทนของคุณเก๋ก็ประสบความสำเร็จเพราะว่าใจของชียอมมีความศรัทธาในสิ่งที่บางครั้งยังมองไม่ออกเลยมันจะรอดแบบวะแต่ชีเลือกที่อยู่อยู่ตรงนั้นอะแล้วบางครั้งไอ้ความอดทนกับความรักที่มีฮะสามารถเปลี่ยนผู้ชายได้จริง
3: ๆเดี๋ยวต้องฝากไปบอกคนที่บ้านด้วยนะคะ
4: ครับ
5: เดี๋ยวบอกผ่านกล้องเลย
4: ขอบคุณครับที่รัก
0: ขอบคุณพี่จิ๊บขอบคุณดูนาค่ะ
4: ครับ
0: หลังจากที่กลับจากเวิร์กช็อปชีวิตครอบครัวเปลี่ยนไปอย่าง

0: มากดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดพ่อชายเปลี่ยนไปยังไงบ้างคะแม่เก
1: ๋ก็ในหนึ่งปีค่ะในหนึ่งปีที่หลังจากที่แกเปลี่ยนไปแล้วอ่ะก็จะมีวันสำคัญสำคัญในครอบครัวก็จะมีวันเกิดลูกวันเกิดเราแล้วก็วันเกิดเขาแล้วก็จะเป็นวันครบรอบแต่งงานเขาก็จะพาทุกคนในครอบครัวไปทานอาหารนอกบ้านเราไม่เคยมีมูเมนต์นั้น
2: ปกติเราไม่เคยมีคร
3: ับไม่เคยมีแต่พอมีเวิร์กช็อปอันนี้เกิดขึ้นมาคือมี4วันพิเศษเพิ่มขึ้นมาต่อปี
1: ค่ะ
2: ครับ
3: อุ๊ยน่ารักอ่ะสวีทนะเรา
0: ที่เปลี่ยนไปนะคะจากหน้ามือเป็นหลังมือหลังจากที่ผ่านกระบวนการบ่มพลังเพื่อพ่อมาจนถึงวันนี้ค่ะพี่เก๋ยังมีคำถามอะไรในใจที่อยากจะถามพ่อชายอีกไหมคะ
1: ก็ถามคำเดิมแหละ
2: พี่รักหนูไหมเราก็ต้องตอบได้เลยครับว่าไม่ต้องคิดเขาถามพูดว่าตอบว่ารักเน
3: ี่ยแล้วเรารู้สึกยังไงครับพี่ชายครับที่ภรรยาเราสุดท้ายแล้วคำถามก็มีให้ถามได้เป็นล้านล้านคำถามเลยแต่สุดท้ายแล้วเขาก็ถามคำถามเดิมว่าพ่อรักแม่ไหม
2: ครับเราที่เขาถามเราอย่างนี้ก็เพราะว่าเขารักเรานะถ้าเขาไม่รักเราคงไม่ถามมาแต่ก่อนเราอาจจะมองว่ามันเขาถามเราเนี่ยเพื่ออะไรนะอย่างเงี้ยพอตอนนี้เรารู้แล้วว่าเขารักเราเราก็ต้องตอบเลยครับไม่ปฏิเสธว่าจริงเรารักเขาอยู่เราก็ต้องแสดงออกเขาเห็นทันทีเลยอย่างเงี้ยเพื่อความสุขความสบายใจของเราทั้งสองคนอย่างเงี้ยเรามีความรักมีความปรารถนาดีต่อกันอย่างเงี้ยเราไม่มีความจำเป็นที่ต้องทำเหมือนเดิมหมดแล้วถ้ารักก็อย่าแอบไว้ไม่ต้องบอกใครมันก็คงไม่ได้นะฮะมันต้องบอกแล้ว
3: เพื่อต้องเปิดเผยแล้วใช่ไหม
2: ครับ
3: แสดงว่าหลังจากเวิร์กช็อปมามันก็คือความในใจของเราที่เรารักผู้หญิงคนนี้แหละแต่ตอนนั้นมันเหมือนอาจจะมีอะไรกั้นอยู่ทำให้เราไม่บอกเขาเอง
2: ใช่ฮะ
3: แต่ตอนนี้คือประตูนั้นถูกคลายโดยคูนาแล้วก็เลยกลายเป็นว่ากล้าบอกรักในทุกเมื่
2: อ
3: และถามต่อไปเราชอบให้เขาถามหรือชอบให้เขายื่นแก้มามากกว่ากัน
2: จริงๆแล้วอ่ะเราถ้าเราถามตอนนี้ถ้าเราถามมากกว่าเพราะบางทีถ้าเรายื่นแก้มามันมีลูกมีหลานอยู่บ้านเขาเห็นครับ
3: สักฟอดแล้วกันพี่เก๋ยื่นแก้มไป
2: จะมี2ข้างแล้วก็จะมีหน้าปากที่ถึงมือ
3: ขอดูพี่เก๋อีกข้างและหน้าผากด้วย
2: แต่ก่อนเนี่ยถ้าเคสนี้คือเราโดนบังคับเราเริ่มทำได้เลยนี้เราทำเป็นจนให้มันเป็นรู้สึกว่าเป็นปกติไปในบ้านของเราในครอบครัวของเราครับทำจนให้รู้สึกว่ามันชินเลยนะ
3: น่ารักมาก
0: ค่ะพี่เก๋คะคำตอบของพ่อชายในวันนี้แล้วก็สิ่งที่เขาแสดงกับเราอะค่ะมันทำให้เรารู้สึกยังไงบ้างคะ
1: ก็ทุกวันนี้ก็5ปีแล้วนะที่เป็นอย่างเงี้ยก็ไม่เคยทะเลาะกันเลยไม่เคยทะเลาะกันแล้วเขาก็ไม่กินเหล้าจริงๆก็ไม่กินเหล้ามา8ปีแล้ว
0: ค่ะ
1: แล้วที่ไม่มีปากเสียงกันเลยก็นานมากแล้วจะมีก็แค่บ่นกันยิ่งๆเรื่องปกติทำตัวไม่สะอาดอะไรอย่างเงี้ยเลิกงานมาก็อยากให้อาบน้ำอะไรเงี้ยก็มีแค่ปกติแค่นั้นเองแต่ถ้าทะเลาะกันเรื่องใหญ่ๆไม่มีแล้วไม่มีมา 5-6 ปีแล้ว
0: ชีวิตทุกวันนี้ก็คือมีความสุขแล้วก็เป็นอย่างที่เคยฝันไว้ไหมคะ
1: ค่ะเกินฝัน
3: ทั้งคู่วันนี้มีอะไรอยากจะบอกกันถ้าแบบต่อหน้าคนต่อหน้าครูต่อหน้าทุกคนโดยที่พูดกันมาก่อนไหมครับให้ฝ่ายหญิงก่อนดีกว่า
1: พี่ชายรักหนูไหม
2: เราก็ถามว่ารักรักครับเราก็ยอมรับเรารัก
3: แล้วพี่ชายล่ะครับพี่ชายมีอะไรอยากจะบอกคุณเก๋บ้างไหมครับ
2: เราผมก็ต้องขอบคุณเขานะที่เขาให้โอกาสผมมาตลอดเวลา10กว่าปีครับเพราะผมก็แย่มาตลอดเนี่ยคือถ้าเป็นคนอื่นเราก็คงไม่ได้อยู่ด้วยกันไม่ได้มานั่งกันตรงนี้ใช่ไหมเขาคงเลิกกันไปตั้งแต่ครั้งแรกแล้วล่ะแต่นี้เขาอดทนกับเราอดทนเพื่อเราเพื่อครอบครัวเรามานานมากเขาใช้ความอดทนสูงมากถ้าเป็นผมคงทนไม่ได้ครับนานขนาดนั้นนะฮะเป็นสิบ

0: ีอย่างเงี้ยก็แสดงถึงความรักที่เขามีให้เราที่เขามีต่อเราอย่างเงี้ยเราก็ไม่อาจที่จะปฏิเสธความรักหรือความหวังดีจากเขาที่เขามีให้เราได้ครับเราก็ต้องรักเขาแล้วก็ยังอยู่ด้วยกันจนกว่านู่นแหละครับลมหายใจสุดท้ายเนาะ
1: ครับ
2: ต้องถามแขกรับแชร์นะคะตูนานและพี่จิ๊บค่ะทั้งหมดของพ่อชัยและแม่เก๋ในวันนี้ทำให้พี่ทั้งสองคนรู้สึกยังไงบ้างคะ
3: รู้สึกได้ว่าสิ่งที่เชื่อมาตลอดก็คือมนุษย์มีความรักต่อกันแต่เมื่อมีความรักแล้วก็เพียงแค่เรียนรู้ที่จะแสดงออกอย่างถูกต้องเพื่อให้เข้าใจถึงความรักกันแล้วความรักก็จะมีประสิทธิภาพเหมือนอย่างคู่นี้ค่ะ
1: พี่จิ๊บล่ะครับ
4: พี่ก็ในมุมมองของผู้ชายด้วยนะครับบางทีการที่เราไปเจอคนที่รักเราอ่ะมันยังไม่จบเนี่ยมันเหมือนกับเราจะต้องมองให้ออกด้วยครับว่าเขารักเราแล้วเรายอมเปิดใจที่จะเชื่อจริงๆเมื่อสมการนี้มันถูกแก้จิ๊บมองว่าทุกอย่างมันสามารถเปลี่ยนไปในอีกทางได้บางทีคนเราอยู่ในความเสพติดของอารมณ์ที่ดูแต่ด้านลบกันแต่จริงๆพอมามองด้านบวกกันมันรู้สึกดีกว่าเยอะแล้วสองด้านนี้มันเป็นช้อยส์นะฮะมันไม่ได้เป็นสิ่งตรงกันข้ามแปลว่าเราสามารถเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งแต่เรารู้ว่าการมองด้านลบอ่ะไม่มีใครมีความสุขเซอร์คู่ดีไม่ดีคนที่รักกันอาจจะพังก็ได้แต่ถ้าเราลองมองกันด้านบวกเราอาจจะได้ยินในสิ่งที่เราไม่เคยได้ยินมาก่อนอ่ะแล้วมันสร้างพลังอะไรบางอย่างให้หัวใจเราเดินต่อไปในชีวิตได้
2: ขอบคุณพี่จิ๊บขอบคุณทูนามากๆนะคะที่วันนี้มาช่วยแชร์ประสบการณ์แล้วก็ได้บอกถึงประสบการณ์ของตัวเองด้วยให้กับเราได้เรียนรู้ขอบคุณมากค่ะวันนี้ต้องขอบคุณพ่อชัยและแม่เก๋มากๆนะคะที่มาเล่าประสบการณ์ให้กับเราในทอปตัวเดียวกันฟีลกู๊ดขอบคุณมากค่ะ
1: ขอบคุณครับเยี่ยม
2: แล้วกลับมาติดตามชมรายการทอปตัวเดียวกันฟีลกู๊ดได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะเราเจอกันแบบนี้ทางช่อง ALTV หมายเลข4ทีวีเรียนสนุกพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
5: ตอนที่อ่านสคริปต์พูดเลยนะว่ามิกมองว่าการที่ผู้หญิงคนหนึ่งต้องร้องขอความรักจากคู่ของตัวเองตลอดเวลาเนี่ยแสดงว่าคือเขาทำให้บ้านมันไม่อบอุ่นหรือเปล่าแต่พอมานั่งสัมภาษณ์ไปทั้งเทปมันเลยตัดสิ่งที่เราตั้งการ์ดของเราไว้ตอนที่เราทำการบ้านมาคือกลายเป็นว่าเฮ้ยถ้าเกิดเราเจอกุญแจที่ถูกต้องทุกคู่มีทางออกจริง
0: ๆพี่ก็ไม่มีอะไรหรอกพี่ก็อยากจะบอกว่าพี่รักเก๋นะในรอบ13ปี
6: ครั้งแรกเลยยังไม่บอกรักเลย
7: พี่ไม่เคยบอกรักเลยผมจะอยู่กัน
6: หนูไม่เคยไม่บอกคุณเลย
0: ผมก็อยากจะบอกทุกคนว่าวันนี้ที่ผมบอกรักแฟนผมในรอบ13ปีครับผมไม่เคยบอกรักเขาเลยสักครั้งเดียว

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
3: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โหนี่มันนอกโลก
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
6: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
7: ไม่เป็นไรนะครับ
8: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
9: เต็มตีโต้
10: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
11: PEA

คปั๊บคุณรู้จักขยะในมือคุณมากแค่ไหนครับแล้วรู้หรือเปล่าว่าที่แยกแยกขยะกันอยู่เนี่ยถูกต้องแล้วหรือยังตอนนี้นะครับมีเพจอยู่เพจนึงทาง Facebook นะครับเขานำเสนอเรื่องเกี่ยวกับการแยกขยะได้น่าสนใจมากๆจนมีผู้ติดตามจำนวนหลายหมื่นคนเลยนะครับตอนนี้ซึ่งวันนี้ครับผมก็ได้นัดคุยกับเขานะครับเดี๋ยวเราจะได้มารู้กันว่าวิธีการแยกขยะให้ได้ประสิทธิภาพมากที่สุดเนี่ยมันควรทำยังไงเขาคือเพจลุงซาเล้งกับขยะที่หายไป

0: และตอนนี้ครับผมก็มาอยู่ที่ร้านรับซื้อขยะแห่งหนึ่งในจังหวัดลำพูนนะครับเพื่อที่จะมาเจอกับเจ้าของเพจลุงซาเล้งกับขยะที่หายไปนะครับเขาอยู่กับผมตรงนี้แล้วครับผมคุณเปรมสวัสดีครับผม
1: สวัสดีครับ
0: ตอนแรกผมนึกว่าจะต้องเป็นคุณลุงมีอายุหน่อยอะไรอย่างเงี้ยฮะ
1: ก็เป็นความตั้งใจว่าเราอยากจะให้คนนึกภาพเวลาเราพูดถึงคนรับซื้อของเก่าก็จะมองภาพเป็นคุณลุงก็มีรถซาเล้งก็ปั่นมามีของเก่ามาแลกอะไรนี้เหมือนเป็นตัวแทนมากกว่าตัวแทนของคนทำอาชีพนี้จริงๆก็ทำธุรกิจรับซื้อของเก่าซึ่งเป็นของที่บ้านนะครับก็ทำมานานแล้วครับตั้งแต่เกิดผมก็อยู่ในธุรกิจนี้อยู่แล้วแล้ววันนึงเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมคนถึงไม่ค่อยเข้าใจการแยกขยะรู้สึกว่าคนทั่วไปมองการแยกขยะมันเหมือนทิ้งให้ถูกถังเฉยๆ
0: ครับ
1: เราก็ลองเปิดเพจดูให้ความรู้ซิแต่เราก็ต้องให้แบบง่ายๆให้แบบดูเข้าถึงถ้าจะแยกขยะให้มันถูกอ่ะมันต้องมีมูลค่าอย่างน้อยๆต้องมีมูลค่าขายได้อย่างที่2คือทัศนคติต่อขยะของบ้านเราเรายังเรียกขยะว่าขยะอยู่แต่ถ้าเราเปิดดูมันดีๆของแต่ละอย่างอ่ะมันจะมีชื่อเรียกของมันจะมีวัสดุของมันซึ่งถ้าเราเข้าใจมันอ่ะเราจะรู้ว่าอ๋ออันนี้มันคือพลาสติกนะอันนี้คือกระดาษนะอันนี้มันเป็นยังไงอันนี้มีราคามั้ยอันนี้เป็นโลหะอะไรเงี้ยครับ
0: มาถึงร้านรับซื้อขยะนะครับเขาก็จะแยกเป็นหมวดหมู่ไว้เห็นไหมฮะอันเนี้ยขวดน้ำดื่มนะครับที่เราดื่มกันอยู่ทุกวี่ทุกวันนะครับหลายๆคนก็ต้องทราบอยู่แล้วว่าเป็นขวด PET ที่เรียกว่าเพชรนะคร
1: ับ ใช่ครับพลาสติกนะครับให้แยกเป็น2ชนิด
0: ครับ
1: ชิ้นแรกคือถ้ามันใสมันต้องเป็นขวดน้ำเท่านั้นเป็นเขาเรียกว่าเป็นเครื่องดื่มเท่านั้นถึงจะรีไซเคิลได้ถึงจะมีตลาดรองรับถ้ามันไม่ใช่ขวดใสแล้วมันเป็นสีทึบหรือสีขุ่นมากๆจะต้องเหนียวคือมันบีบได้ครับบีบไม่แตกอย่างเงี้ยบีบไม่แตกใช่ไหมครับ
0: อันนี้เขาเรียกว่าพลาสติกประเภทอะไรนะครับ
1: อันนี้เป็นไฮเดนพีอีครับ HDPE ครับ
0: HDPE
1: เลข2
0: ครับผม
1: ก็จะมีอีกแบบนึงเป็น PP
0: ครับอันนี้ก็รีไซเคิลได้เหมือนกัน
1: ก็ได้ก็คือขุ่นๆสีขุ่น
0: ๆสีขุ่นๆแบบนี
1: ้เหนียว
0: ๆอ๋อครับผม
1: ขวดนมก็เป็นให้ DPE เหมือนกันก็คือมันขุ่น
0: ครับผม
1: ขุ่นแล้วเหนียว
0: อันนี้ก็มีปริมาณมากเหมือนกันก็รีไซเคิลได้
1: รวมกันเลย
0: แล้วอะไรที่รีไซเคิลไม่ได้ครับ
1: ที่รีไซเคิลไม่ได้คือ1พลาสติกที่มันเป็นมัลติเลเยอร์หรือเป็นพลาสติกหลายๆชนิดรวมกันเช่นถุงขนมที่มันมีชั้นฟอยล์ด้วยมีชั้นพลาสติกด้วยพอมันเป็นหลายชนิดรวมกันมันรีไซเคิลไม่ได้ละมันต้องแยกออกจากกัน
0: ซองขนมกรุบกรอบอันนี
1: ้
0: รีไซเคิลไม่ได้
1: แต่ถ้าพูดถึงเฉพาะเนื้อพลาสติกจริงๆเลยเนี่ยตัวที่รีไซเคิลไม่ได้คือพวกเทอร์โมเซตติ้งพลาสติก
0: ครับ
1: พวกเมลานีนอะไรพวกนี้ครับคือมันโดนความร้อนแล้วมันไม่หลอมอ่ะ
0: ครับแล้วขวดแบบไหนที่แบบว่าขายไม่ได้ฮะ
1: ก็มันจะมีขวดที่เป็นแบบนี้แต่ว่ามันมีสี
0: ครับ
1: ก็อย่างเช่นอย่างเงี้ยครับมันใสแต่ว่าเขาใส่สีไปหน่อยเวลาการรีไซเคิลมันต้องแยกสีเขาเลยไม่เอาดีกว่า
0: เรียกได้ง่ายว่าโรงงานเขาไม่รับซื้อนะครับแล้วเขาแก้ปัญหาไงครับปลายทางเขาไปอยู่ตรงไหน
1: บ่อขยะ
0: บ่อขยะ
1: ใช
0: ่อันนี้ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งอย่างที่มีคำถามมากมายนะคร
1: ับ
0: ถุงพลาสติกต้องแยกยังไง
1: คนชอบคิดว่าถุงพลาสติกรีไซเคิลไม่ได้แต่จริงมันรีไซเคิลได้นะเพราะว่าถุงพลาสติกเนี่ยถ้ามันเหนียวใช่ได
0: ้
1: เหนียวยังไง
0: ครับ
1: ให้ลองให้คุณลองแบบดึงดูครับถ้ามันอย่างเงี้ยยืดผมพูดในเห็นว่าถ้ามันกดไลท์ได้เนี่ยมันกดไลท์ได้เนี่ยรีไซเคิลได้แล้วมีคนซื้อ
0: มีคนซื้อขออนุญาตดูถุงก๊อบแก๊บหน่อยฮะกดไลท์ได้ไหมครับอันนี
1: ้ได้ครับได้แต่มันจะได
0: ้อันนี้ก็คือรีไซเคิลได้นะครับถุงตามซูเปอร์มาร์เก็ตมินิมาร์ทได้หมดต่อให้มีสกรีนมีโลโก้อะไรอย่างงี
1: ้
0: ได้เหมือนกันนี่ก็คือหมวดหมู่วิชาถุงพลาสติกนะครับที่หลายๆคนสงสัยนะครับวันนี้กระจ่างแจ้งเลยนะครับคราวนี้มาถึงหมวดหมู่วิชากระป๋องมากนะครับผมมีอะไรบ้างและต้องจัดการยังไงบ้างครับเป็น
1: ถ้ากระป๋องโลหะนะครับ
0: ม
1: ีแค่2อย่างก็คือจะมีกระป๋องเหล็กกับกระป๋องอลูมิเนียม
0: ให้ดูก่อนดีกว่าว่าอันไหนเหล็กอันไหนอลูมิเนียม
1: ให้สังเกตที่ก้นมัน
0: ครับผม
1: ครับพลิกก้นขึ้นมาดูนะครับ
0: นี่ครับ
1: ตัวอลูมิเนียมเนี่ยก้นมันจะเว้านะครับแล้วก็ตัวเหล็กก้นมันจะแบน
0: ครับ
1: แล้วก็ดูบริเวณรอยต่อครับ ถ้ามีรอยต่อเนี่ยแปลว่าเหล็กถ้าไม่มีแปลว่าอลูมิเนียม
0: นี่ไงรอยต่อนี่ใช่ไหมฮะ
1: มันจะมีรอยต่
0: อ
1: เป็น2ชิ้นนะครับ
0: ระหว่างก้นกับตัวนะครับจะมี2ชิ้นส่วนถ้าเป็นอลูมิเนียมเนี่ยเขาจะแบบว่าสมูทเรียบเป็นชิ้นเดียวกันเลย
1: แค่นั้นเอง
0: ก็แบ่งให้คนละถุงนะครับเหล็กถุงนึงอลูมิเนียมถุงนึงนะครับชีวิตก็จะง่ายขึ้นมาดูวิธีการคัดแยกกระป๋องอลูมิเนียมนะครับที่เขาบอกว่าจะต้องแกะไอ้ฝานี้ไปแยกออกมาเนี่ยจริงๆแล้วจำเป็นไหมฮะ
1: ถ้าเป็นอลูมิเนียมไม่จำเป็นครับเพราะว่าอันนี้ก็อลูมิเนียมถูกไหมฮะ
0: ครับผม
1: อันนี้ก็อลูมิเนียมมันเป็นชนิดเดียวกันครับ
0: ครับผม
1: แต่ถ้าเป็นเหล็กถ้าเป็นกระป๋องเหล็กครับตัวเนี้ยมัน

0: เป็นเหล็กใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: แต่ข้างบนเนี่ยมันเป็นอลูมิเนียมครับ
1: ครับ
0: ถ้าเกิดเราเอาไปรีไซเคิลเพื่อเอาเนื้อเหล็กใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: ไอ้ส่วนอลูมิเนียมเนี่ยจะกลายเป็นขยะในโรงงาน
1: ครับผม
0: มันก็เอาไปทิ้งเพราะนั้นถ้าเราอยากประหยัดมันเราก็แกะออกมามันออกมาสักหน่อย
1: ครับผม
0: ก็เอามารวมกับอลูมิเนียม
1: ครับผม
0: อันนี้ก็เหล็ก
1: นี่อันนี้ก็เป็นฝาพวกเครื่องดื่มชูกำลัง
0: นี่เป็นอลูมิเนียมคร
1: ับ เป็นอลูมิเนียมนะ
0: แต่ว่าก่อนการเอาไปหลอมทำอลูมิเนียมเนี่ยมันต้องแกะออก
1: ครับผม
0: แต่บางอย่างมันก็ไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นถ้ามีเวลาถ้ามันแกะได้นะก็เอาเป็นเข็มหรือช้อนก็ได้ครับงัดออก
1: ครับผมแงะเลยวันละฝาก็ไม่เสียเวลามากนะครับอ่ะคราวนี้มาดูกระดาษกันบ้างนะครับกระดาษเราต้องมีวิธีการจัดการหรือว่าแบ่งประเภทยังไงบ้างครับพี่เปรม
0: กระดาษแล้วเนี่ยจริงๆไม่ต้องแบ่งก็ได้นะรวมไปเลยก็ได้ขอให้มันเป็นกระดาษให้มันฉีกได้ก็รวมกันได้เลยเพียงแต่ถ้าเราอยากได้ราคามากขึ้นเราก็แยกเกรดมาสักหน่อยซึ่งกระดาษจริงๆแล้วมีแค่3เกรด
1: ครับ
0: ครับผมก็คือ1คือกระดาษกล่องกระดาษลัง
1: ครับ
0: คนเราจะเรียกว่ากระดาษกล่องแต่จริงๆแล้วเนี่ยเนื้อของมัน
1: อ
0: ่ะให้ดูที่เนื้อเร
1: ีย
0: กว่ากระดาษคราฟเป็นกระดาษไม่ฟอกสีเป็นสีน้ำตาลอย่างเงี้ยครับ
1: ที่เขาเรียกกระดาษลูกฟูกก็
0: ใช่ครับ
1: เ
0: กรดที่2ก็คือกระดาษ A4
1: ครับ
0: เป็นกระดาษฟอกสีนะฮะกลายเป็นสีขาวไปเลย
1: คำว่าฟอกสีก็คือฟอกเป็นสีขาว
0: ใช
1: ่ครับ
0: แต่ว่าพอดีมันมีเขาเรียกว่ามันมีปิ้นมีเขียนสีดำมากเขาเลยเรียกว่าขาวดำ
1: กระดาษขาวดำ
0: ใช่ครับ
1: ครับผม
0: ต้องเป็นสีดำหรือสีน้ำเงินเท่านั้นนะฮะสีอื่นไม่ได
1: ้หมายถึงหมึกที่พิมพ์ลงไปนี่แหละครับ
0: เพราะว่ากระบวนการรีไซเคิลอ่ะครับ
1: ครับ
0: เขาจะดีอิงเอาหมึกออก
1: ครับ
0: ซึ่งวิธีการเอาหมึกออกเอาออกได้เฉพาะสีดำกับสีเงินเท่านั้น
1: ครับ
0: สีอื่นมันจะออกยากหน่อยต้องใช้สารเคมีหลายชนิด
1: รวมถึงหมึกปากกาด้วยไหมครับ
0: ปากกานี่ได้สีเงินได
1: ้แล้วถ้าปากกาแดง
0: ปากกาแดงไฮไลท์ไงไม่ได้หรอก
1: ปิ้นสีอื่นสีแดงสีเหลืองอะไรก็ไม่ได้
0: ไม่ได้ครับ
1: อ๋อคำว่าไม่ได้ก็คือจะไม่ถูกจัดอยู่ในกระดาษขาวดำ
0: ใช่ครับแต่ว่าก็จะไปอยู่ในกระดาษหมดสุดท้ายคือกระดาษเศษคืออะไรก็ได้ที่เหลือขอให้เป็นกระดาษขอให้มันฉีกได้คือผมบอกว่าฉีกได้ก็เป็นกระดาษ
1: ครับ
0: ถ้ามันฉีกเงี้ยกระดาษละ
1: โบชัวแผ่นพับ
0: ได้อะไรฉีกได้ได้หมดคร
1: ับ
0: อ
1: ะไรที่ฉีกได้ได้หมดอันนี้คืออีกกลุ่มนึงแยกไว้อีกถุงนึง
0: ใช
1: ่นะครับ
0: ซึ่งราคาจะถูกสุด
2: ขอยกตัวอย่างเทคนิคเล็กๆของการแยกขยะอย่างถูกวิธีและเมื่อนำไปขายยังได้ราคาดีขึ้นอีกด้วยนะครับกระดาษ A4 ราคาขายอยู่ที่1บาทต่อกิโลกรัมครับแต่ถ้าเราแยกกระดาษสีและกระดาษขาวดำออกจากกันกระดาษสีจะขายได้ประมาณ 1-2 บาทต่อกิโลกรัมส่วนกระดาษขาวดำจะขายได้ 6-8 บาทต่อกิโลกรัมเลยนะครับต่างกันเยอะนะเห็นไหมล่ะส่วนขวดแก้วที่ฝาเป็นอลูมิเนียมนะครับจะขายได้เพียง1บาทต่อกิโลกรัมซึ่งเมื่อเราแยกขวดแก้วและฝาออกจากกันแต่ต้องแงะโฟมที่อยู่ในฝาออกด้วยนะครับขวดแก้วจะขายได้ประมาณ1บาทต่อกิโลกรัมส่วนฝาจะขายได้ประมาณ 10-15 บาทต่อกิโลกรัมเลยนะครับนี่แยกแค่นิดเดียวราคาต่างกันเยอะเลยนะครับส่วนกระป๋องเหล็กที่ฝาเป็นอลูมิเนียมนะครับราคาขายอยู่ที่กิโลกรัมละ 3-4 บาทแต่ถ้าเราแยกตัวกระป๋องและฝาอลูมิเนียมออกจากกันกระป๋องจะขายได้ประมาณ 3-4 บาทต่อกิโลกรัมส่วนฝาเนี่ยที่เห็นจิ๋วๆแค่นี้สามารถขายได้ถึง20บาทต่อกิโลกรัมเลยนะครับซึ่งราคาที่พูดมาก็ขึ้นอยู่กับการผันผวนของแต่ละช่วงเวลาด้วยนะครับแต่ก็ทำให้เราได้เห็นนะครับว่าแค่แยกด้วยวิธีการง่ายๆแค่นี้นอกจากจะได้ราคาดีขึ้นแล้วยังสามารถนำไปรีไซเคิลได้ง่ายนำกลับมาใช้ใหม่ได้เร็วดีต่อเราดีต่อโลกด้วยดีไหมล่ะ
1: อยากจะให้พี่เปรมช่วยฝากอะไรหน่อยเกี่ยวกับเรื่องของการแยกขยะว่ามันมีความสำคัญขนาดไหนและสำคัญต่อใครบ้าง
0: เรื่องขยะเนี่ยมันเป็นปัญหาระดับโลกทุกคนมีส่วนรับผิดชอบไม่มากก็น้อยนะเพราะฉะนั้นอย่างแรกคือผมอยากให้ทุกคนแบบมีความรับผิดชอบมีสำนึกและคิดว่าขยะเนี่ยมันเป็นของเราก่อนให้ความรับผิดชอบกับมันก่อนว่าขยะเป็นของเราแล้วเราก็ต้องจัดการมาให้ดีที่สุดก
1: ่
0: อนที่เราจะทิ้งออกปล่อยออกไปเอาส่งต่อให้ใครครับมันไม่ใช่หน้าที่ของใครไม่ของเราเลยเราทำแล้วเราก็ช่วยทำ
1: บางทีมันอยู่ผ่านมือเราเนี่ยแค่วันละชิ้นมันสามารถใช้เวลาแป๊บเดียวในการคัดแยกตรงนั้นได้เลย
0: ใช่ครับ
1: แต่พอมันรวบรวมมาเป็นปริมาณมหาศาลมาอยู่ที่โรงรีขยะเนี่ยเขาอาจจะไม่มีเวลาในการจัดการมากขนาดนั้นบางทีมันอาจจะต้องปล่อยปละละเลยออกไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเคยคาดหวังว่ามันจะเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นจริง 100% อย่างที่เราต้องการเพราะฉะนั้นเริ่มต้นตั้งแต่ตัวเรามันก็จะดีที่สุดใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: แหมวันนี้มาเที่ยวกองขยะกับคุณลุงซาเล้งนะครับสนุกสนานแล้วก็ได้ความรู้มากเลยนะครับรู้ทั้งหมดนี้แล้วก็อย่าเก็บไว้คนเดียวนะครับส่งต่อบอกต่อแชร์ต่อกันด้วยนะครับโลกของเราจะได้น่าอยู่

0: ึ้นเรื่อยๆนะครับผมและนี่ก็คือ The Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักครับอย่าลืมกดติดตาม Subscribe ที่ช่อง Green Thailand ไปด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆต่อไปของพวกเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ สวัสดีเจ้า The Green Diary วันนี้ครับพาขึ้นมาถึงจังหวัดเชียงใหม่เลยฮะเพราะว่าเราจะมาดูกับกลุ่มคนเก็บขยะรูปแบบใหม่ครับเขาเป็นกลุ่มคนที่คอยไปรับขยะในเมืองเชียงใหม่นะครับแล้วก็ของเหลือใช้ที่คนไม่ต้องการแล้วนะครับนำไปขายนะครับแล้วก็รายได้ส่วนหนึ่งหรือว่าของที่ยังใช้ประโยชน์ได้อยู่เนี่ยก็นำไปแบ่งปันต่อให้กับกลุ่มคนที่ด้อยโอกาสนะครับกลุ่มคนนี้เรียกกันว่า EMD Recycle ครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเขาจะเจ๋งขนาดไหนฮะพี่โดมวันดี
1: วันดีครับวันดีครับ
0: โอ้ไม่เจอนาน
1: ครับต้อง
0: พี่โดมครับ EMD Recycle ครับผม
1: ครับผม
0: ถือว่าผมมาเจอพี่โดมในช่วงเวลานี้เนี่ยน่าจะเป็นช่วงเวลาที่ EMD เนี่ยผ่านมาประมาณสักเกือบปี
1: นะเดือนนี้1ปีละ
0: ถือว่ามีการเติบโตขึ้นอะไรประมาณไหนครับพี
1: ่เราเริ่มต้นทำธุรกิจด้วยการที่คนเห็นรถคันเหลืองก็คือรถเก็บขยะแต่พอทำได้สักระยะหนึ่งเนี่ยครับปริมาณคนที่เขาใช้บริการมันเยอะขึ้น
0: ครับ
1: ก็เลยรถคันนั้นอาจจะไม่พอละประกอบกับเราใช้มาได้ระยะหนึ่งเนี่ยก็รถก็มีการสึกหรอไปบ้างแต่คันนั้นก็ยังใช้อยู่นะครับแต่พอเปลี่ยนมาเป็นคันนี้ปุ๊บมันใส่ของได้เยอะขึ้นแล้วก็เริ่มมีทีมงานเข้ามาช่วย
0: มีทีม
1: เม
0: ื่อก่อนมีคนขับรถให้ด้วย
1: ใช่ครับมีคนขับรถ
0: วันนี้คำจำกัดความสั้นๆของคำว่าเอี่ยมดีรีไซเคิลนี่มันคือบริการอะไร
1: เอี่ยมดีวันนี้คือมันเป็นธุรกิจจัดการขยะถึงบ้าน
0: ครับ
1: ถึงโรงรถเขาถึงร้านค้าเข
0: า
1: โดยที่เริ่มต้นจากการที่ให้ความรู้เขาก่อน
0: ให้ความรู้ด้วย
1: ต้องให้ความรู้เขาให้เขาแยกขยะได้ถูกโดยที่ 30% เนี่ย
0: ครับ
1: ของรายได
0: ้
1: ที่เป็นกำไรแล้วเนี่ยเราเอาไปดูแลสังคมเราเริ่มเชื่อมโยงระหว่างผู้ที่มีของเหลือใช
0: ้
1: กับกลุ่มคนที่เขายังมีความขาดแคลนไปถึงคนด้อยโอกาสกลุ่มต่างๆ1ปีที่ผ่านมาเราทำเรื่องนี้ทุกวัน
0: ครับวันนี้มีนัดไหม
1: วันนี้มีนัด
0: ผมไปด้วยนะ
1: ได้เลย
0: ต้องไปด้วยกันรถมีที่ว่างไหม
1: โอเคไปด้วยกัน
0: ไม่ใช่นั่งกระบะนะ
1: ไปด้วยข้างใน
0: ได้เลยสวัสดีครับผมนี่ทีมงานฮะ
2: คิดว่าให้เอี่ยมดีเนี่ยต่อให้มันเป็นธุรกิจเล็กๆเล็กมากในเมืองเชียงใหม่นะครับแต่มันควรจะเป็นธุรกิจที่มันสามารถที่จะช่วยคนอื่นหรือว่าสามารถที่จะเป็นความหวังของคนบางกลุ่มได้บ้างเพราะเขาไม่มีทางออกธุรกิจเราเป็นธุรกิจจัดการปัญหานะก
0: ็ครับ
2: มันเป็นธุรกิจจัดการปัญหาเราเลยคิดว่าถ้าเรายึดโยงอยู่กับแนวคิดแบบนี
0: ้ครับ
2: พี่คิดว่าเราก็ปันเงินส่วนนี้มาดูแลกันวันนี
0: ้ซึ่งทำได
2: ้ทำได้
0: อยู่ได้
2: อยู่ได
0: ้สวัสดีครับอาจารย์อาจารย์ไม่อยากออกกล้อง
1: อันนี้ยังใช้ได้นะแต
0: ่
1: แกให้ไปเช็คไอ้ตัวไอ้สายไฟมันอาจจะรั่ว
0: ครับอ๋อแต่ว่าแกให
1: ้ให้เลย
0: ให้เลย
1: อันนี้
0: ให้เลย
1: อาจารย์นี่ดีมากคือให้จะหมดบ้านแล้วเขาเนี่ยคืออะไรที่ง่ายได้ที่ให้หมด
0: วันนี้ให้เนี่ยฮะเครื่องซักผ้าแล้วยังใช้ได้อยู่นะครับแต่ว่าจะต้องมีไปเช็คอะไรนิดหน่อยเอาแม่เหล็กไฟฟ้า
3: อ
0: ัน
3: นี้ยังใช้ได้ครับ
0: ปรินเตอร์นี่ใช้ได้เหรอพี่อัน
3: ใช้ได้ใช้ได้ทุกอย่างเลย
0: โอ้
3: นี่
0: ก
3: ็
0: ให้โอ้โหอ๋อหลอดไฟ
3: หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์แล้วก็มีรางด้วย
0: อ๋อ
3: เอาไปต่อใช้ได้เลยครับ
0: หลอดไฟพร้อมติดตั้งเลย
1: เป็นที่นอนได
0: ้ที่ของเรื่องมีคนใช้แน่นอน
1: ใช่ใช่ได้ขอบคุณมากนะครับ
0: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณนะครับโอเคพี่จีนขอบคุณมากนะพี่นะ
4: ขอบคุณมาก
1: ได้ประโยชน์เยอะเลยมีทั้งเสื้อผ้าตุ๊กตา
0: คือจะบอกว่าเอี่ยมดีเนี่ยจะไปรับเนี่ยต้องนัด
2: คิว
0: ต้องนัดคิว
2: นัด
0: มาทางไลน์ใช่ไหมพ
2: ี่นัดมาทางไลน์
0: แล้วก็ส่งโลเคชั่นมา
2: ส่งโลเคชั่นถ่ายรูปตัวอย่างสินค้า
0: ครับอ๋อครับ
2: แล้วก็แจ้งบ้านเลขที่มาหน่อย
0: อ๋อครับ
2: พร้อมเบอร์ติดต่ออะไรไว้หน่อย
0: วันนึงไปรับสักกี่เจ้าดิพ
2: ี่ประมาณ6 เจ้า
0: เฉลี่ย
2: ต่อวัน
0: นะครับถือขวดลงมา

0: างที่เตรียมดีนะครับ
1: เนี่ยน้องเขาก็มีวิธีการนะกล้องนะ
0: อ๋อนี่ไง
1: คือเบื้องต้นบีบไว้ลดการใช้การจัดเก็บพื้นที่ในหอได
0: ้
1: นะครับแล้วก็สิ่งถ้าทำเพิ่มเติมอีกนิดนึงก็จะเรียกว่าครบกระบวนการเลยก
0: ็
1: คือพี่อันต้องทำยังไง
2: ก็คือจะ
1: สอนน้องไปด้วยเลยก็ได้นะ
2: จริงๆเขารู้แต่ว่าเขาอาจจะไม่มีเวลาทำเขาทำติ๊กเกอร์ออก
0: กระดาษออก
2: อันนี้ก็ทิ้งเป็นขยะทั่วไป
0: ครับ
2: อันนี้เป็นพลาสติกสีเป็นอีกราคาหนึ่งแล้วก็อันนี้จะเป็นเพช
0: ร
2: พลาสติกเพช
0: ร
2: PET ก็จะเป็นอีกราคาหนึ่ง
0: ครับ
1: ช่างรวมแบบเนี้ยมีสองอย่างนี้ติดไปเนี่ยทุกวันนี้เท่าไหร่อัน6บาท
2: น่าจะ6บาท7บาทประมาณเนี้ย
1: แต่ถ้าเราแกะอย่างเงี้ยอาจจะได้ถึง9บาท
0: รู้จักกับเอี่ยมดีได้ไงครับ
3: หนูเซิร์ชในเน็ตอะค่ะว่าแบบรับซื้อขยะแบบเพื่อนที่อะค่ะเพราะว่าพวกหนูก็อยู่หอในแล้วไม่มีรถ
0: ครับ
3: ก็ไม่รู้จะไปที่ไหนก็เลยเซิร์ชดูแล้วก็เจออันนี
4: ้การแยกขยะนี้สำคัญมากๆเลยนะครับเพราะปัญหาของการไม่แยกขยะที่เรากำลังเจออยู่นี่ไม่ใช่เล่นๆเลยนะครับดูได้จากเมื่อปี2561ที่ผ่านมาประเทศไทยมีขยะมูลฝอยประมาณ 27.8 ล้านตันเป็นขยะที่นำกลับไปใช้ประโยชน์ 9.58 ล้านตันกำจัดอย่างถูกวิธีได้เพียง 10.88 ล้านตันที่เหลือกำจัดแบบไม่ถูกวิธีถึง 7.36 ล้านตันและยังมีส่วนหนึ่งที่เป็นขยะตกค้างต่อไปเพราะไม่สามารถแยกไปกำจัดได้ส่งผลให้เกิดปัญหาขยะตกค้างมาจนถึงปัจจุบันและกองขยะเหล่านี้ก็ทำให้เกิดผลกระทบมากมายนะครับเช่นของเหลวจากขยะไหลลงสู่แหล่งน้ำทำให้น้ำเน่าเสียเป็นแหล่งพาหะนำโรคและเกิดการหมักหมมจนเกิดเป็นก๊าซพิษที่ส่งผลต่ออากาศโดยตรงเราช่วยกันแก้ปัญหาเหล่านี้ได้โดยเริ่มต้นจากการแยกขยะให้ถูกต้องก่อนนำไปทิ้งก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยแก้ปัญหาได้แล้วล่ะครับ
0: ศูนย์บัญชาการเอี่ยมดีครับบุกมาถึงบ้านเลยโอ
1: ้คือโซนนี้จะเป็นโซนแรกรับนะคือของมาก็จะถูกเอามาคัดแยกเบื้องต้นที่นี
0: ่ครับผม
1: ของที่เราได้มาเนี่ยม
0: ัน
1: จะแบ่งเป็น2กลุ่มหลักๆนะกล้องนะ1ก็คือถ้าเป็นขยะทั่วไปขวดแก้วพลาสติกกระดาษเราจะไปขายเลยเราจะขายระหว่างวันไปเลย
0: ครับ
1: นะครับ
0: ขยะรีไซเคิลก็ไปเลย
1: ขยะรีไซเคิลเคลียร์ไปเลย
0: ครับผม
1: 2ก็คือถ้าเป็นขยะที่เป็นของเหลือใช้แล้วอันเนี้ยนะครับของเหลือใช้ถ้ายังสภาพดีอยู่เราจะมาเก็บไว้โซนนี้เป็นพวกกระเป๋านะครับเป็นพวกกระเป๋าซึ่ง
0: กระ
1: เป๋าก็มีตั้งแต่สภาพดีกับสภาพที่อาจจะต้องซ่อมแซมหน่อย
0: อ่
1: ะอย่างเงี้ยนะครับ
0: แต่อย่างเงี้ยผมสงสัยมากเลยว่ามันต้องสภาพแบบไหนโยม
1: ครับ
0: เราถึงควรจะบริจาคต่อ
1: คืออยู่ในสภาพที่เอาไปใช้ต่อได้
0: ใช้งานได้อยู่
1: ใช้งานได้แต่ถ้าดูแล้วเนี่ยบางทีมันไม่มีอะไรแล
0: ้
1: วบางทีไม่รู้จะไปเย็บอะไรยังไงไอ้อย่างเงี้ยเราก็เสียดายตรงที่ว่าเราส่งต่อไม่ได
0: ้
1: แต่ถ้าอยู่ในสภาพที่พอส่งต่อได้แบบเนี้ยเราส่งต่อไม่ส่งต่อแล้วก็ไปขายแปลงเป็นไงกลับมานะคร
0: ับ
1: เอาไปดูแลคนอื่นต่อถ้าบางอย่างถ้ามันไม่ได้จริงเราก็ขออนุญาตที่จะตีเป็นของใช้การไม่ได้ไปอะไรเงี้ยนะครับแต่อันไหนใช้ได้เนี่ยเราพยายามจะทำให้ของทุกชิ้นมันกลับมามีชีวิตให้ได
0: ้
1: มันกลับไปเป็นประโยชน์กับคนอื่นให้ได
0: ้
1: อันเนี้ยมันก็เลยเป็นสิ่งที่พี่ตั้งใจไว้เลยกับน้องกับทีมงานว่าเฮ้ยเราจะไม่ทิ้งของนะ
0: ครับ
1: ถุงพลาสติกที่ห่อหุ้มมาเนี่ยก็จะไม่ทิ้งด้วยนะก็นะครับคือทำให้มันซีโร่เวสต์ที่สุด
0: โอ้โหนะครับลู่วิ่งไฟฟ้าคล้องใส่ปลานะครับก็อุปกรณ์กีฬานี่อันนี้รู้เลยนะฮะไปที่ไหนนะครับโรงเรียนนะ

0: เอาละอันพ
1: อเอาขยะมาขายกันครับ
0: มีขวดน้ำพลาสติกนะ
2: ครับ
0: แล้วก็เครื่องซักผ้าแต่เดี๋ยวเราเอาไปซ่อมอันนั้นเราไปซ่อมแล้วก็บริจาคต
1: ่อ
0: ครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเจที่
1: สวัสดีครับพี่
0: ทุกครั้งก็จะได้เจนี่แหละที่คอยคิดเงินให้
1: ครับผมนี่ได้กี่บาทครับจัดสรรปันส่วนเงินที่ได้มายังไง
0: พี่ครับเงินที่ได้เนี่ยส่วนหนึ่งมันเป็นต้นทุนในการไปซื้อของมาวันนี้สมมติเราได้200นะครับเราได้200เงิน200บาทเนี่ยส่วนแรกเลยเนี่ยเราหักต้นทุนซึ่งเป็นค่าน้ำมันออกไปก่อนค่าซื้อของออกไปก่อนส่วนที่2ก็คือ 30% นะครับได้กำไรมาเนี่ยนะครับเราจะหักออกมาเพื่อที่จะเอาไปดูแลคนด้อยโอกาสที่เราดูแลอยู
1: ่ครับผม
0: เด็กกำพร้าคนพิการคนไร้บ้านพวกเก็บขยะรายย่อย
1: ครับผม
0: เนี่ยเราจะเอาเงินก้อนเนี้ยเอาไปดูแลผ่านวิธีการต่าง
1: ๆครับผม
0: นะครับ
1: ที่เหลือก็เป็นค่าใช้จ
0: ่
1: าย
0: ใช่
1: ของทีม
0: ใช่ครับของทีมไปเป็นค่ากินค่าอยู่เพราะเราใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน
1: ครับผม
0: ครับ
1: แล้วมันคุ้มเหรอพี
0: ่พี่ทำมาถึงวันนี้พี่ตอบกับตัวเองได้ว่านี่คือความคุ้มของพี
1: ่
0: นะครับมันคุ้มด้วยอะไรหนึ่งก็คือว่าพี่ได้ทำหน้าที่ในการขนย้ายจัดสรรขยะคัดแยกขยะให้กับเมืองนี
1: ้
0: ให้กับคนตามหมู่บ้านชุมชนต่าง
1: ๆ
0: ให้เขามีทางออกกับเรื่องของการจัดการขยะในบ้านเขาในร้านค้าเขาในออฟฟิศเขา
1: ครับ
0: อันนี้คือความคุ้มที่หนึ่งและไอ้เงินกำไรนี่แหละที่พี่คิดว่าเป็นความคุ้มตรงที่ว่านอกจากเราจะได้กำไรแล้วจะมากน้อยก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่กำไรเนี้ยมันปันไปถึงคนอื่น
1: ครับ
0: พี่คิดว่าเนี้ยคือความคุ้ม
1: นี่ความคุ้ม
0: อาจจะไม่มากแต่มันก็เพียงพอที่จะดูแลพวกเรากันเอง
1: ครับผม
0: แล้วก็ดูแลคนด้วยโอกาส
1: คำว่าธุรกิจจัดการขยะของเอี่ยมดีรีไซเคิลนี้นะครับเท่าที่ผมเห็นเนี่ยเขาไม่ได้จัดการเพียงแค่ซื้อขยะมาแล้วก็ขายไปเท่านั้นนะครับแต่ว่าเขามีความใส่ใจในการจัดการในทุกขั้นตอนเลยไม่ว่าจะเป็นใส่ใจในเรื่องของอยากจะไปรับขยะของทุกๆคนที่ติดต่อมานะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าเล็กเจ้าใหญ่นะครับหรือว่าใส่ใจในเรื่องของการให้ความรู้ในการคัดแยกขยะที่ถูกต้องนะครับกับทุกคนใส่ใจในเรื่องของการนำขยะหรือว่าของเหลือใช้เนี่ยมาจัดการมาแยกหมวดหมู่มาทำความสะอาดมาซ่อมแซมนะครับแล้วก็ใส่ใจไปจนถึงคัดเลือกของผู้ที่เหมาะสมที่ต้องการของเหล่านั้นจริงๆนะครับทำให้ทุกอย่างทั้งกระบวนการเนี่ยมันมีประสิทธิภาพและมันเกิดขึ้นจริงแล้วมันเป็นจริงเห็นผลจริงมากนะครับซึ่งตอนนี้เอี่ยมดีรีไซเคิลก็ยังคงต้องการจิตอาสาที่มาร่วมด้วยช่วยกันอยู่นะครับถ้าคุณมีความสามารถนะครับทางด้านไม่ว่าจะเป็นซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าเย็บปักถักร้อยหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับอยากจะร่วมช่วยให้เมืองเชียงใหม่น่าอยู่ก็สามารถติดต่อเข้าไปที่เอี่ยมดีรีไซเคิลได้นะครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับที่ทำให้เราเห็นว่าโลกนี้ไม่ยากที่จะรักนะครับกับ The Green Diary นะครับก็สามารถกดติดตามแล้วก็ Subscribe ที่ช่อง Green Thailand เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเรานะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่22กรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชโองการให้อัยการประจำกองสำนักงานอัยการสูงสุดเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่วันนี้เวลา 19:37 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชโองการให้นายอิทธิพรแก้วทิพย์อัยการสูงสุดนำอัยการประจำกองสำนักงานอัยการสูงสุดจำนวน109คนเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่โอกาสนี้นายโกวิทย์ศรีไพโรจน์รองอัยการสูงสุดนายอนุชาวัฒนวิภาอธิบดีอัยการสำนักงานคณะกรรมการอัยการและนายสกรหลิมสิริวงศ์เลขานุการอัยการสูงสุดร่วมเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทด้วยในการนี้มีพระราชดำรัสแก่อัยการประจำกองเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในการคุ้มครองสิทธิของประชาชน
1: ข้าพเจ้ามีความยินดีที่ได้พบกับอัยการทุกท่านในโอกาสที่มาถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่การกล่าวคำปฏิญาณตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญเป็นหลักประกันและข้อผูกพันในเบื้องต้นว่าท่านจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและมุ่งประโยชน์ส่วนรวมแต่ภายหลังจากนี้การประพฤติตนปฏิบัติงานของแต่ละคนนั้นเองจึงจะเป็นข้อพิสูจน์ว่าท่านมีความสุจริตเที่ยงธรรมสมดังที่ปฏิญาณไว้มากน้อยเพียงใดหวังว่าท่านจะระลึกถึงความสำคัญของการปฏิญาณและการรักษาคำปฏิญาณอย่างถูกต้องถ่องแท้และตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุผลสมบูรณ์อย่างแท้จริงขออำนวยพรให้ทุกท่านมีความสุขและความสำเร็จทั้งในชีวิตและหน้าที่การงานสมดังปณิธานปรารถนา
0: ต่อจากนั้นพระราชทานพระบรมราชโองการให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทดังนี้เวลา 19:48 น.พระราชทานพระบรมราชโองการให้นายอภิศักดิ์ตันติวรวงศ์นายกกรรมการและกรรมการอิสระธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนนำคณะกรรมการของบริษัท SCBX จำกัดมหาชนเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อทรงใช้สอยตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28 กรกฎาคม 2569เวลา 19:53 น.พระราชทานพระบรมราชโองการให้นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์กรรมการแสงรัฐบาลนำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเฝ้าทูลอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชโองการให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาท

พพร้อมด้วยคณะกรรมการจัดงาน YWCA Diplomatic Charity Bazaar และคณะกรรมการอำนวยการสมาคมเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดงาน YWCA Diplomatic Charity Bazaar ครั้งที่70ประจำปี2568โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชทยาศัยและสมทบมูลนิธิชัยพัฒนาในชัยโสพลพนิชประธานกรรมการบริษัทกรุงเทพประกันภัยจำกัดมหาชนและคณะเฝ้าทูลอองพระบาททุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินสมทบมูลนิธิอนันทมหิดลและสมทบมูลนิธิชัยพัฒนากับสมทบมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาในโครงการมาเด็ดคืนถิ่นปีการศึกษา2569นายสมพงษ์นครศรีประธานกรรมการมูลนิธิคุณากรในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่มูลนิธิเฝ้าทูลอองพระบาททุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ2เมษายน2569นางสาวอุษณีมหากิจสิริประธานกรรมการบริษัท KFU จำกัดและคณะเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายโดนัทต้นแบบหน้าพระราชทานและภายต้นแบบหน้าพระราชทานรวมทุกสาขาตลอดเดือนเมษายน2568พร้อมเงินสมทบเพิ่มเติมสมทบมูลนิธิชัยพัฒนานางสาวสิรินทร ซอสดธิกุลรองประธานกรรมการมูลนิธิฐานน้ำใจนำคณะกรรมการมูลนิธิและผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกจากมูลนิธิให้ได้รับรางวัลเกียรติคุณสัญญาธรรมศักดิ์ดีและดีเด่นประจำปีการศึกษา2568ในโครงการเชิดชูเกียรติสถานศึกษาที่สร้างคนดีให้สังคมด้วยการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเฝ้าทูลอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการดำเนินโครงการในโอกาสนี้ผู้แทนสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลระดับประถมศึกษาประเภทดีได้แก่โรงเรียนวัดแป้นทองสามวาวิทยาเขตคลองสามวากรุงเทพมหานครโรงเรียนวัดบางพูนอำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีโรงเรียนวัดศรีวารีน้อยอำเภอบางเสาธงจังหวัดสมุทรปราการและโรงเรียนสายไหมทัศนารมอนุสรณ์เขตสายไหมกรุงเทพมหานครและได้รับมัธยมศึกษาประเภทดีเด่นได้แก่โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนาอำเภอเมืองสมุทรปราการจังหวัดสมุทรปราการและโรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์อำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีร่วมเข้าเฝ้าทูลอองพระบาทรับพระราชทานรางวัลดังกล่าวนายสาดอินพระจันทร์เอกราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำประเทศไทยเฝ้าทูลอองพระบาทในโอกาสเข้ารับหน้าที่ในโอกาสนี้นางคำพันธ์อินพระจันทร์ภริยาเอกราชทูตร่วมเข้าเฝ้าทูลอองพระบาทด้วยพระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา7 นาฬิกาหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครรวม8 รูปเวลา11 นาฬิกาหม่อมเจ้านวพันธุคนเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดพยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8 รูป

เวลา 17 นาฬิกานายพลกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดพญรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปในเวลา 19 นาฬิกานายพลกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดสะเกดกรุงเทพมหานครรวม8รูปประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลอุปสมบทนาคหลวงวันนี้เวลา 17 นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลอุปสมบทนาคหลวงซึ่งในพรรษานี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับสามเณรที่สอบได้ปริญญาธรรม9ประโยคจำนวน19รูปอุปสมบทเป็นนาคหลวงนาคหลวงหมายถึงผู้ที่ได้บรรพชาอุปสมบทในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามโดยพระมหากษัตริย์ทรงเป็นเจ้าภาพแบ่งเป็น2ประเภทได้แก่พระบรมวงศานุวงศ์หรือข้าราชการที่ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและผู้สอบได้ปริญญาธรรม9ประโยคขณะยังเป็นสามเณรเรียกว่านาคหลวงสายปริญญาธรรมส่วนข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตรจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องอัฐบริขารและอุปสมบทตามวัดต่างๆเรียกว่านาคในพระบรมราชานุเคราะห์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปเปิดงานวิศวกรรมแห่งชาติ2569วันนี้เวลา 9 นาฬิกา 50 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกบัณฑิตมลายอริสูรองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปเปิดงานวิศวกรรมแห่งชาติ2569หรือ International Engineering Expo 2026ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เขตคลองเตยกรุงเทพมหานครซึ่งวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนจัดขึ้นระหว่างวันที่22ถึง24กรกฎาคม2569ภายใต้แนวคิด Intelligent Engineering for Sustainable Future วิศวกรรมอัจฉริยะเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนเพื่อแสดงความพร้อมของภาควิศวกรรมไทยอันเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมยุคใหม่เปิดโอกาสให้หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนผู้เชี่ยวชาญนักวิจัยและผู้ประกอบการได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนภายในงานจัดแสดงนิทรรศการและนวัตกรรมใหม่ๆที่ให้ความสำคัญกับพลังงานสะอาดและการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพอย่างคุ้มค่ามีเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้จากผู้เชี่ยวชาญอาทิมาตรการป้องกันและเตรียมความพร้อมจากแผ่นดินไหวและแรงลมรุนแรง AI ขับเคลื่อนงานก่อสร้างไทยอย่างไรทิศทางและแผนการพัฒนาวิศวกรรมระบบรางไทยสู่มาตรฐานสากลที่สำคัญประชาชนสามารถเข้ารับคำปรึกษาด้านวิศวกรรมปัญหาเรื่องบ้านจากวิศวกรอาสาไม่เสียค่าใช้จ่ายใดองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะ
วันนี้เวลา 13:54 นาทีที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระสงฆ์ซึ่งมีพระบรมราชองค์การโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นราชตั้งแต่วันที่8กรกฎาคม2569และพระราชาคณะชั้นสามัญตั้งแต่วันที่10กรกฎาคม2569รวม5รูปดังนี้พระปริยัติวรานุกูลเป็นพระราชปริยัติวัชรานุกูลวิบูลศาสนกิจจาธรมหาคณิตศรบวรสังฆารามคามวาสีพระราชาคณะชั้นราชสถิตณวัดนิมมานรดีพระอารามหลวงกรุงเทพมหานครโดยมีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้4รูปคือพระครูปลัด1รูปพระครูสังฆรักษ์1รูปพระครูสมุ1รูปและพระครูใบดีกา1รูปพระศรีสิทธิวิเทศเป็นพระราชวัชรชัยเมธีตรีปิฎกบัณฑิตมหาคณิตศรบวรสังฆารามคามวาสีพระราชาคณะชั้นราชสถิตณวัดมหาพฤทธารามวรวิหารพระอารามหลวงกรุงเทพมหานครโดยมีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้4รูปคือพระครูปลัด1รูปพระครูสังฆรักษ์1รูปพระครูสมุ1รูปและพระครูใบดีกา1รูปพระสุทธีรัตนบัณฑิตเป็นพระราชสุทธิวัชรสุทธีตรีปิฎกวราลงกรมหาคณิตศรบวรสังฆารามขามวาสีพระราชาคณะชั้นราชสถิตณวสุทธิวรารามกรุงเทพมหานครโดยมีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้4รูปคือพระครูปลัด1รูปพระครูสังฆรักษ์1รูปพระครูสมุ1รูปและพระครูใบดีกา1รูปพระอุดมบัณฑิตเป็นพระราชอุดมวัชรเมธีตรีปิฎกบัณฑิตมหาคณิตศรบวรสังฆารามขามวาสีพระราชาคณะชั้นราชสถิตณวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหารพระอารามหลวงกรุงเทพมหานครโดยมีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้4รูปคือพระครูปลัด1รูปพระครูสังฆรักษ์1รูปพระครูสมุ1รูปและพระครูใบดีกา1รูปและพระครูศรีวชิรสุทธีวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารพระอารามหลวงกรุงเทพมหานครเป็นพระราชคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระศรีวชิรธรรมสุทธีองคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติจังหวัดกาญจนบุรีวันนี้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีในฐานะรองประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์เดินทางไปตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติจังหวัดกาญจนบุรีโดยมีนางสาววริษฐาสงวนเสริมศรีผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีให้การต้อนรับโครงการดังกล่าวดำเนินงานด้านต่างๆภายใต้มูลนิธิภูบดินทร์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรอำเภอสังขละบุรีและพื้นที่ใกล้เคียงให้ดียิ่งขึ้นควบคู่ไปกับการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนอาทิด้านการศึกษาที่โรงเรียนบ้านหินตั้งหมู่6บ้านจะแกอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ส่วนขยายของโครงการตามพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่ห่างไกลโดยมูลนิธิภูบดินทร์ร่วมกับภาคีเครือข่ายเข้าไปให้ความรู้เรื่องการซ่อมบำรุงดูแลรักษาระบบโซลาร์เซลล์ให้แก่โรงเรียนซึ่งเป็นแหล่งพลังงานไฟฟ้าหลักในการจัดการเรียนการสอนรวมถึงระบบส่องสว่างในหอพักนักเรียนบ้านไกลทำให้นักเรียนมีไฟฟ้าใช้เช่นทบทวนบทเรียนในช่วงเวลากลางคืนและดำเนินกิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิตให้แก่นักเรียนเช่นกิจกรรมชุมนุมและโครงงานวิทยาศาสตร์ทั้งนี้ในปีการศึกษา2568ผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่าน RT หรือ Reading Test ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1มีนักเรียนสอบได้คะแนนเต็ม100คะแนนปัจจุบันจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นอนุบาล2ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3แบบอยู่ประจำและไปกลับมีนักเรียน366คนซึ่งเป็นชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยงและนักเรียนได้รับสั
ญชาติไทยแล้วทุกคนมีครูและบุคลากรรวม26คนจากนั้นรัฐมนตรีและคณะเดินทางไปยังบ้านสาละวะหมู่4ตำบลไล่โว่อำเภอสังกะ

บุรีซึ่งมูลนิธิภูบดินทร์และภาคีเครือข่ายได้ติดตั้งโซล่าโฮมให้แก่ราษฎรโดยมีกำลังผลิตไม่น้อยกว่า600วัตต์ต่อชุดระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่สามารถมีไฟฟ้าใช้ในครัวเรือนทั้งได้เข้าไปให้ความรู้และรักษาระบบโซล่าโฮมเพื่อให้ใช้งานได้อย่างต่อเนื่องมีอายุการใช้งานยาวนานและปลอดภัยต่อคนในบ้านณโรงเรียนบ้านกองม่องท้าสาขาบ้านสารวัตรตำบลไร่โว่อำเภอสังขละบุรีองคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบโล่กิตติคุณให้แก่หน่วยงานที่สนับสนุนงานด้านพลังงานที่ร่วมกันพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพลังงานแสงอาทิตย์ในตำบลไร่โว่จำนวน31หน่วยงานและมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้าอบรมช่างไฟฟ้าชุมชนจำนวน6คนซึ่งพื้นที่นี้ตั้งอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรการขยายสายส่งไฟฟ้าแรงสูงทำได้ยากระบบโซล่าเซลล์จึงเป็นทางเลือกหลักในการสร้างความมั่นคงทางพลังงานและการเข้าถึงสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานปัจจุบันมีการติดตั้งระบบโซล่าโฮมให้แก่ราษฎรในพื้นที่จำนวน704ครัวเรือนจากนั้นองคมนตรีเดินทางไปยังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสุนทรเวชบ้านเสน่ห์พ่องตำบลไร่โว่อำเภอสังขละบุรีซึ่งโรงเรียนตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ดำเนินโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติจังหวัดกาญจนบุรีและหมู่เรียนที่ภูบดินทร์ให้การสนับสนุนด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่นักเรียนในพื้นที่ห่างไกลในการนี้องคมนตรีเป็นประธานในพิธีรับมอบอาคารเรียนขนาด1ชั้นจำนวน2ห้องเรียนเพื่อรองรับนักเรียนชั้นอนุบาลโดยได้รับการสนับสนุนจากบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงจำกัดมหาชนและมูลนิธิกรุงศรีในการจัดสร้างอาคารเรียนดังกล่าวปัจจุบันจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6มีนักเรียนรวมจำนวน226คนโดยเป็นนักเรียนชั้นอนุบาลจำนวน60คนนักเรียนส่วนใหญ่เป็นชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยงในช่วงบ่ายองคมนตรีเดินทางไปยังโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาอำเภอสังขละบุรีเป็นโรงเรียนเครือข่ายในโครงการกองทุนการศึกษาเมื่อเดือนกรกฎาคม2564จัดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึงปีที่6ปัจจุบันมีนักเรียน 2,175 คนครูและบุคลากร125คนในการนี้องคมนตรีได้เยี่ยมพื้นที่สำหรับการสร้างหอพักครูและนักเรียนเพื่อรองรับนักเรียนบ้านไกลและนักเรียนที่ครอบครัวมีความเป็นอยู่ยากลำบากซึ่งมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเป็นการสนองพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเดชธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาส่วนใหญ่นักเรียนบ้านไกลเป็นนักเรียนมาจากพื้นที่โครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติจังหวัดกาญจนบุรีจากนั้นองคมนตรีเดินทางไปยังที่ว่าการอำเภอสังขละบุรีเป็นประธานเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสถาบันพระมหากษัตริย์ภายใต้แนวคิดเส้นทางสู่การพัฒนาไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนในถิ่นทุรกันดารจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งกระทรวงพลังงานจัดขึ้นระหว่างวันที่22ถึง28กรกฎาคม2569เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและเทิดพระเกียรติพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเดชธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีที่ชายแดนที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์และตั้งอยู่ในเขตป่าอนุรักษ์โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมากมายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนนอกจากนี้มีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของราษฎรที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากโครงการต่างๆเช่นผลิตภัณฑ์กาแฟสารวะไลโว่ผลิตภัณฑ์ผ้าทอกะเหรี่ยงและข้าวไลโว่องคมนตรีติดตามการดำเนินโครงการ

ฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่จังหวัดนครศรีธรรมราชวันนี้ช่วงเช้าที่ห้องประชุมโครงการชลประทานนครศรีธรรมราชอำเภอพระพรหมจังหวัดนครศรีธรรมราชผู้ในการบรรดาลรุดดิษฐ์องคมนตรีในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคใต้พร้อมด้วยนางสุพรตรีนรินทร์เลขาธิการกปร.ในฐานะรองประธานอนุกรรมการประชุมติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรประกอบด้วยโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราชอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งกรมชลประทานดำเนินการก่อสร้างแผนงานโครงการ6ปีปีงบประมาณ2561ถึง2566โดยขุดคลองระบายน้ำ3สายขุดเพิ่มประสิทธิภาพคลองวังบัวคลองท่าเรือหัวตรุษก่อสร้างประตูระบายน้ำ7แห่งและก่อสร้างสะพานรถยนต์5แห่งปัจจุบันอยู่ระหว่างพิจารณาเสนอขยายระยะเวลาโครงการเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จคาดว่าจะสามารถบรรเทาอุทกภัยในเขตเมืองนครศรีธรรมราชและลดพื้นที่น้ำท่วมได้ประมาณร้อยละ90ครอบคลุมพื้นที่12ตำบลในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราชและพื้นที่ใกล้เคียง 32,253 ครัวเรือนสามารถเก็บกักน้ำต้นทุนไปกิจกรรมการใช้น้ำด้านต่างๆในหน้าแล้งประมาณ 5.5 ล้านลูกบาศก์เมตรและมีพื้นที่รับประโยชน์อยู่บริเวณ2ฝั่งคลองระบายน้ำประมาณ 17,400 ไร่โครงการฝายคลองสังอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอทุ่งใหญ่ที่ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี2528ปัจจุบันยังใช้การได้ปกติสามารถส่งน้ำให้ราษฎรในพื้นที่14หมู่บ้าน3ตำบล326ครัวเรือนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคเพียงพอตลอดปีและพื้นที่การเกษตรจำนวน 11,200 ไร่โครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประกอบด้วยโครงการพัฒนาแหล่งน้ำตำบลช้างกลางอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอช้างกลางซึ่งกรมชลประทานได้รับงบประมาณจากสำนักงานกปร.ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน2569ซึ่งจะสามารถส่งน้ำสนับสนุนการอุปโภคบริโภคให้แก่ราษฎร 1,200 ครัวเรือนและพื้นที่ทางการเกษตรประมาณ660ไร่และโครงการพัฒนาแหล่งน้ำลุ่มน้ำคลองบางหีบอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอทุ่งสงปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้างเมื่อแล้วเสร็จคาดว่าจะสามารถบริหารจัดการน้ำทั้งในหน้าแล้งและบรรเทาอุทกภัยในฤดูฝนรวมทั้งยังเป็นแหล่งน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอให้แก่ราษฎรจำนวน 2,550 ครัวเรือนและพื้นที่การเกษตรได้ประมาณ 17,090 ไร่ในช่วงบ่ายองคมนตรีเดินทางไปยังโครงการฝายคลองเสลาพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริถวางจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเมื่อวันที่12เมษายน2539เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรในหน้าแล้งก่อสร้างแล้วเสร็จในปี2541มีลักษณะเป็นฝายคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดสันฝายสูง2เมตรยาว18เมตรและระบบส่งน้ำยาว 13,560 เมตรสามารถส่งน้ำให้ราษฎรในพื้นที่หมู่2 8 9และ16ตำบลละอายอำเภอฉวาง800ครัวเรือน 2,800 คนได้มีน้ำไว้ใช้อุปโภคบริโภคเพียงพอตลอดทั้งปีและช่วยเหลือพื้นที่การเกษตร 1,450 ไร่จากนั้นรัฐมนตรีและคณะเดินทางไปยังที่ดินทำกินของนางรัชนีรัตนบุรีเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์จากโครงการฝายคลองเสลาเพราะระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งเป็นเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนบนพื้นที่4ไร่มีผลผลิตเฉลี่ยรวม 2,667 กิโลกรัมต่อปีใช้น้ำจากโครงการฝายเสลาร้อยละร้อยมีรายได้รวมจากการขายทุเรียนปีที่ผ่านมา 90,000 บาทและคาดว่าปีนี้จะมีรายได้รวม 462,500 บาททั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับโครงการตามที่ราษฎรขอพระราชทานความช่วยเหลือ

เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคใต้รวม32โครงการปัจจุบันได้ดำเนินการแล้วเสร็จและสร้างประโยชน์ให้แก่ราษฎรไปแล้ว18โครงการหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมหาราชวังเวลา 10:00 น.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสมณัตวัดกระทุ่มเสือปลาวัดกุณฑีรุทธารามกรุงเทพมหานครวัดบ้านงงจังหวัดปราจีนบุรีวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรีวัดแม่อีดวัดหนองบัวจังหวัดเชียงใหม่และวัดศรีชุมจังหวัดเชียงรายสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีบริษัทไดนามิกแอร์คาร์โก้จำกัดบริษัทอินฟรากรุ๊ปจำกัดคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มูลนิธิเพื่อเด็กและคนพิการและสมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดประยุรวงศาวาสวัดกระทุ่มเสือปลากรุงเทพมหานครวัดกลางวัดพุทธาวาสวัดป่าชัยมงคลจังหวัดกาฬสินธุ์วัดตากฟ้าวัดสุขสันต์สามัคคีวัดเวฬุวันจังหวัดนครสวรรค์สวดมาติกาสดับปกรณ์โมทนาเวลา 17:00 น.มูลนิธิอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาบริษัทฟาดามัสจำกัดและบริษัทฟาดามัสไดมอนด์จำกัดสมาคมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้าประเทศไทยมูลนิธิส่งเสริมศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ในพระบรมราชินูปถัมภ์นางมนทิชาอ่วมทิมฮาร์ชและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชอนุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดปิตุลาธิราชรังสฤษวัดบางสมัครวัดวีระโชติธรรมารามวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทราวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครและวัดเกาะมะฝายจังหวัดปราจีนบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.บริษัทเตียวหงสีลมจำกัดบริษัทการ์เด้นทาวเวอร์เซอร์วิสเซสจำกัดบริษัท THS ซอฟจำกัดบริษัท THS Innovation จำกัดและบริษัทพร้อมเทคโนเซอร์วิสจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดกบิศรารามจังหวัดลพบุรีจำนวน4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนบ้านยางงามจังหวัดระยององค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณาจังหวัดนครราชสีมาและโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลครนจังหวัดชุมพรทั้งนี้สำนักพระราช
ว่างเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นและขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีโรงเรียนบ้านยางงามจังหวัดสุราษฎร์ธานีคณะข้าราชการสำนักงานปลัดบัญชีกองทัพบกและสมาชิกสมาคมแม่บ้านทหารบกเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และมูลนิธิส่งเสริมศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ในพระบรมราชินูปถัมภ์ท่านนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 21:00 นในการนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยให้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำรถประกอบอาหารไปตั้งณบริเวณหน้าประตูอนงคลีลาเพื่อประกอบอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสู่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมเสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถมอบให้แก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาวันละ 2,500 ชุดในเวลา 11:00 นไปจนถึงวันที่31กรกฎาคม 2,569 ข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์ร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2,569วันนี้ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตนายนิพนธ์เล้าสินวัฒนาผู้อำนวยการกองสวนและภูมิสถาปัตย์เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569มีข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์จากสำนักพระราชวังและกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชบัณฑิตรักษาพระองค์ตลอดจนครูและบุคลากรจากโรงเรียนจิตรลดาพร้อมใจเข้าร่วมบริจาคโลหิตอันเป็นการน้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการบำเพ็ญความดีเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมมายึดถือปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยมีพระราชประสงค์ให้ข้าราชบริพารในพระองค์เป็นแบบอย่างของข้าราชการที่ดีมีความกตัญญูตอบแทนคุณแผ่นดินโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนโดยมีคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชเป็นหน่วยรับบริจาคโลหิตมีผู้ผ่านการคัดกรองและร่วมบริจาคโลหิตจำนวน111คนได้ปริมาณโลหิตรวม 49,950 ซีซีโดยโลหิตที่ได้จะนำไปใช้เป็นโลหิตสำรองในการรักษาผู้ป่วยตามโรงพยาบาลต่างๆเพื่อช่วยชีวิตผู้ป่วยในภาวะวิกฤตเช่นผู้เสียเลือดมากจากอุบัติเหตุผู้ป่วยผ่าตัดและผู้ป่วยโรคเลือดต่างๆให้สามารถผ่านพ้นวิกฤตและปลอดภัยได้ทันท่วงทีจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสฤษฎิ์สวัสดิ์ภาเอกเอี่ยมสินสวัสดีค่ะ

0: เด็กๆมาดูนี่สิ
1: ค่ะอะไรหรอครับคุณปู่
0: ขบวนพระยุหะยาตราทางชลมาร
1: คอะไรนะครับขบวนพระยุหะยาตราทางชลมารคที่แปลว่าขบวนเสด็จของพระมหากษัตริย์ที่ไปทางเรือยังไงล่ะที่ไหนไม่รู้จักหรือไง
2: ก็คุ้นๆอยู
0: ่มาดูของจริงนี่สิลูกเป็นการบันทึกประวัติศาสตร์ในหลวงรัชกาลที่10พระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเป็นภาพที่หาดูได้ยากมากเลยนะเป็นบุญตาของพวกเราที่ได้เห็นอีกครั้ง
1: เรือสุพรรณหงส์สวยจังเลยค่ะ
3: ทำไมพระองค์ไม่เสด็จทางรถยนต์ล่ะครับแล้วก็เมยด้วยชีวิตจริงมันก็ไม่ได้พายเรือกันแบบนี้สักกันหน่อย
0: เมื่อก่อนเรายังไม่มีรถยนต์น้ำเมฆเดินทางไปไหนมาไหนก็ต้องพายเรือกันไปเพราะสมัยนั้นถนนหนทางก็ยังไม่ดีเหมือนปัจจุบันและการที่ท่านให้มีกระบวนเรือก็เป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามนี่ถือว่าเป็นการรื้อฟื้นโบราณราชประเพณีที่สำคัญและเป็นการจารึกประวัติศาสตร์บทสำคัญบทหนึ่งทั้งประวัติศาสตร์สถาบันพระมหากษัตริย์ประวัติศาสตร์ของทหารเรือประวัติศาสตร์ศิลปะและประวัติศาสตร์ในชีวิตคนไทยทุกคนเป็นพิธีที่หาดูหาทำยากพระมหากษัตริย์ท่านทรงฟื้นฟูกลับขึ้นมาเพื่อให้ศิลปะภูมิปัญญาของคนโบราณยังคงอยู่ยังไงล่ะเพื่อเด็กๆอย่างตะวันกับเมฆจะได้ดูและก็ศึกษา
1: คุณปู่คะขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคเนี่ยมีมาตั้งแต่เมื่อไหร่ล่ะคะ
0: ก็นานโขตั้งแต่สมัยอยุธยาแล้วล่ะเป็นขบวนแห่พระราชสารพระเจ้าหลุยที่14มายังกรุงศรีอยุธยาเดลาลูแบร์ราชทูตชาวฝรั่งเศสที่เดินทางเข้ามาเจริญพระราชไมตรีได้บันทึกถึงความยิ่งใหญ่ของกระบวนเรือพิธีและพระราชประเพณีเอาไว
1: ้แม่ดูพี่ฝรั่งคนนั้นสิกำลังวาดรูปใหญ่เลยเราเข้าไปดูกันไหม
3: แต่เราพูดภาษาฝรั่งเศสไม่เป็นจะรู้เรื่องหรอ
1: แค่ดูเฉยๆไม่เป็นไรหรอกนะ
3: เอ้ย
1: บังชู
4: บังชู
3: บิวตี้ฟูล
1: เอ๊ะไม่ใช่เรือสุพรรณหงส์เหมือนปัจจุบันเหรอ
3: เธอรู้ได้ไงว่าเป็นเรืออะไรในแม่น้ำมีเรือลำอื่นตั้งหลายลำ
1: แม่เห็นไหมล่ะเรือลำนั้นน่าใหญ่ที่สุดเลยและตรงกลางนั้นที่แห่พระราชสารจากพระเจ้าหลุยที่14ส่วนลำนั้นเป็นเรือของราชทูตจากฝรั่งเศสนั่งมาม
3: ินน่าชาวบ้านถึงได้ยกมือไหว้กันใหญ่
5: เจ้าหนูดูเรือท่านสิงามเพลิดเพลิงซะเหลือเกินลอยเลื่อนมาตามลำน้ำราวกับอยู่บนสวรรค์ชั้นวิมานเดียว
3: พี่เขาพูดว่าอะไรอ่ะ
1: เขาบอกว่าเรือสวยมากเหมือนกับอยู่บนสวรรค์เลย
3: จริงด้วย
0: กระบวนเรือพระยุหยาตราทางชลมารคและเรือที่ใช้ในกระบวนเรือแสดงถึงบุญญาบารมีของพระมหากษัตริย์ที่มีตกทอดมาและยังแสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองถึงขีดสุดของงานศิลปะและงานพระราชประเพณีของสังคมไทยที่โดดเด่นเจริญรุ่งเรืองไม่น้อยหน้าชาติใดในโลกฝีมือใช้ได้เหมือนกันนี่เรา
1: ไหนขอดูบ้างสิ
3: ไม่เอาไม่ให้ดูอ่ะ
1: ขอดูหน่อยนะนิดเดียวเองเอ๊ะมีเขียนอะไรเอาไว้ด้วยนี่นาเต็มเลย
3: ยุ่งน่ะนี่มันของส่วนตัวนะเธอต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของก่อนสิถึงจะอ่านได
1: ้ขอโทษ
0: เมฆคงจะเขินน่ะถ้าตะวันอยากอ่านจริงๆลองขอเมฆดีๆตอนที่เขาอารมณ์ดีกันแล้วกันนะ
1: ค่ะ
3: เกือบไปแล้วมิล่ะผมดีจัดที่ได้เห็นพระราชพิธีที่ยิ่งใหญ่สวยงามขนาดนี้เป็นหนึ่งเดียวในโลกขณะฝรั่งเห็นยังยกนิ้วให้เราคนไทยก็ควรจะภูมิใจช่วยกันรักษาของดีๆเอาไว้เพราะสถาบันพระมหากษัตริย์ทำให้ประเทศไทยมีประเพณีวัฒนธรรมอันยิ่งใหญ่เป็นเกียรติยศของชาติทั่วโลกจึงนิยมนับถือความเจริญรุ่งเรืองของชาติเรานายคิดว่าฉันเขียนดีเหรอใจฉันให้ตะวันกับคุณปู่

0: เด็กๆรู้ไหมว่าเทศกาลตรุษจีนหรือการเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ของชาวจีนน่ะในประเทศไทยเนี่ยนะมีมายาวนานเลยนะ
1: อย่ายิงผม
2: อ้าวมาน
1: ี่ทองหยดนี่นะอร่อย
2: เป็นเด็กมาจากต่างถิ่นหรือ
3: ก็ประมาณนั้นค่ะ

อนนั้นก็รับสั่งนะเพียงแต่ปลื้มปิติเท่านั้นเองว่าได้พบพระองค์อีกครั้งหนึ่งเป็นพระมหากรุณาที่คุณมากที่สุดที่พระองค์มีคำแนะนำให้ผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆและมีปัญหาอะไรให้บอกตรงนี้ปลื้มใจมากครับ

มาระยะเวลาหลายปีทีเดียวนายแพทย์วันลบไทยเหนือซึ่งเป็นผู้อำนวยการศูนย์อนามัยแม่และเด็กท่านก็บอกว่าอายุเยอะแล้วนะตอนนี้จะไปเรียนมหาวิทยาลัยมหิดลคณะสาธารณสุขศาสตร์ไหมผมก็ประเมินตัวเองนะฮะว่าความจำยังพอใช้ได้นะเขียนหนังสือยังใช้ได้อยู่ก็ตกลงท่านก็ส่งไปสอบที่คณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลสอบครั้งแรกไม่ติดครับกลับมาเสียใจมากเลยฮะเสียใจมาดูหนังสือใหม่ตอนนี้ได้รุ่นพี่เขาช่วยติวปีที่สองไปใหม่ไปคราวนี้สอบได้ครับสอบได้ผมดีใจมากเลยที่จะได้เข้ามหิดลเพราะทราบว่ามหิดลนี่มีระบบการเรียนการสอนเนี่ยเอื้อประโยชน์ต่อประชาชนในชนบทมากเวลาเข้าชั้นเรียนเนี่ยอาจารย์จะบอกว่าไหวหรืออายุเยอะแล้วไม่ไหวก็ออกเถอะจะพูดอย่างนี้ทุกชั่วโมงที่ท่านเข้ามากระตุ้นให้ผมเนี่ยฮึดสู้อยู่เรื่อยแล้ววิชาแต่ละวิชาไม่ง่ายๆนะภาษาอังกฤษนี่ก็ยากมากใช้ความพยายามสูงแต่พอสอบผ่านเนี่ยผมก็เลยเขียนหนังสือถึงเลขาสำนักพระราชวังให้ช่วยนำความกราบบังคมทูลด้วยว่าผมจะจบการศึกษาปริญญาตรีคณะสาธารณศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลแล้วในปีการศึกษานี้แค่นี้แหละครับสั้นๆแล้วก็ส่งไปที่สำนักพระราชวังพอคณะบดีประชุมนักศึกษาบอกว่าพระองค์จะเสด็จโอ้โหแต่ปลื้มใจมากเลยจนถึงวันที่เข้ารับปริญญามีเพื่อนอยู่หน้าก็เดินเรียงกันไปผมมองพระพักอยู่ตลอดเวลามันอิ่มเอมมีความสุขที่สุดเลยในวันนั้นแต่พอถวายมือเสร็จแล้วก็ยื่นมือไปรับพระองค์พระราชทานให้ไม่ได้มองพระพักนะได้แต่ก้มหน้าเพื่อนที่อยู่ข้างหลังเขาคอยสังเกตว่าพระองค์แย้มพระสวนนิดๆเพื่อนเขาว่าบอกทีหลังจากรับปริญญาแล้วคืนนั้นก็นอนคิดทั้งคืนเลยนะฮะทบทวนตนเองชีวิตผมเนี่ยหาบหินหาบดินหาบทรายหาบผักมาขายในตลาดจนกระทั่งมาทำงานโรงหนังใครๆก็บอกเป็นพวกกุ้ยหน้าวิกมันไม่มีค่ามันตกต่ำที่สุดแล้วพอได้เข้ามาเป็นพนักงานขับรถก็นับว่าดีแล้วได้เป็นลูกจ้างประจำพอมันไปถึงระดับปริญญาผมบรรยายไม่ถูกหรอกครับว่าตื้นตันใจอย่างไรไม่นึกว่าพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงแนะนำให้ผมให้ไปศึกษาต่อเนี่ยมันมีค่ามากขนาดไหนตื้นตันใจจริงๆครับและผลมันก็ตามมานะแต่ก่อนนั้นเป็นพนักงานขับรถแต่พอจบพับไปเป็นอาจารย์สอนพอจบปริญญาตอนนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏมีชั่วโมงพิเศษให้สอนสำนักงานกกต.เรียกตัวไปช่วยงานสำนักงานปปช.เชิญไปเป็นกรรมการตรวจสอบการทุจริตมันตามมาหมดเลยครับนี่คือความสำเร็จของชีวิตที่มาจากพระราชดำรัสของพระองค์ท่านครับ

วันนี้ข้าพระพุทธเจ้านายศรีวิชัยทรงสุวรรณเดินทางมาจากจังหวัดราชบุรีมาคารวะพระบรมศพด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าจะยึดมั่นในคำสอนของพ่อขอถวายความเคารพและจะระลึกถึงพระองค์ในฐานะพ่อผู้มีพระคุณไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่รักพ่อด้วยดวงใจครับผม

การดื่มน้ำมากจนเกินไปเนี่ยค่ะไม่ดีต่อร่างกายการดื่มน้ำเนี่ยควรจะดื่มน้ำในปริมาณที่พอเหมาะแล้วก็ดื่มแต่น้อยแล้วก็ดื่มบ่อยครั้งจะดีกว่าการดื่มมากๆคราวเดียวกันอาจจะเกิดผลเสียได้ค่ะการดื่มน้ำจนเสียชีวิตเนี่ยนะคะอาจจะเกิดภาวะที่เรียกว่าภาวะน้ำเป็นพิษค่ะภาวะน้ำเป็นพิษเนี่ยคือการดื่มน้ำวันหนึ่งเนี่ยค่ะประมาณ 6-7 ลิตรต่อวันซึ่งเป็นปริมาณที่มากเกินต่อความต้องการของร่างกายพอดื่มมากไปเนี่ยค่ะก็อาจจะมีภาวะทำให้เลือดเนี่ยมีการแลกเปลี่ยนสารอาหารต่างๆออกมาหรือทำให้แร่ธาตุบางอย่างออกมาจากในเลือดมากเกินไปแล้วก็การที่ดื่มน้ำมากๆเนี่ยนะคะก็จะทำให้เกิดภาวะแบบน้ำท่วมปอดหรือว่าสมองบวมได้ค่ะดื่มน้ำไปเนี่ยนะคะมีผลเสียแน่นอนค่ะยิ่งถ้าเราขาดน้ำไปเลยประมาณ 2-3 วันเนี่ยถึงขั้นเสียชีวิตได้นะคะแล้วก็การมีน้ำน้อยเกินไปก็จะทำให้เลือดของเราเนี่ยค่ะมีความเข้มข้นขึ้นแล้วอาจจะทำให้ระบบไหลเวียนภายในร่างกายเนี่ยผิดปกติไปก่อให้เกิดโรคอื่นๆที่อาจจะตามมาอีกเช่นโรคปวดไขข้อหรือข้ออักเสบอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าน้ำเนี่ยมีส่วนสำคัญในการชะล้างกรดยูริกให้ออกไปกับปัสสาวะได้ความพอดีของแต่ละบุคคลเนี่ยก็มีไม่เหมือนกันนะคะซึ่งอันนี้ก็จะขึ้นอยู่กับเพศวัยอายุแล้วก็กิจกรรมต่างๆที่ทำในแต่ละวันด้วยค่ะองค์การอนามัยโลกนะคะก็ได้กำหนดสูตรขึ้นมาค่ะใช้น้ำหนักตัวเป็นกิโลกรัมค่ะหาร2แล้วก็คูณด้วย 2.2 คูณด้วย30จะได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นปริมาณน้ำที่ควรจะดื่มในแต่ละวันนะคะโดยมีหน่วยเป็นซีซีค่ะ 1,000 ซีซีเท่ากับ1ลิตร1ลิตรเท่ากับ5แก้วค่ะการดื่มน้ำ 6-8 แก้วจะดีต่อสุขภาพค่ะช่วงเวลาที่ในการดื่มน้ำเนี่ยนะคะก็จะมีความสัมพันธ์ต่อประโยชน์ที่เราจะได้รับจากน้ำค่ะช่วงเช้าเป็นการดื่มน้ำประมาณสัก 2-5 แก้วก่อนแปรงฟันเนี่ยนะคะจะเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดที่จะสามารถขับของเสียที่เกิดขึ้นในช่วงที่เราหลับออกไปจากร่างกายได้ดีที่สุดค่ะแล้วการดื่มน้ำก่อนอาหารก็ควรจะดื่มก่อนประมาณสัก1ชั่วโมงการจะดื่มน้ำหลังอาหารก็ควรจะดื่มหลังกินข้าวเนี่ยประมาณ1ชั่วโมงค่ะทำให้ระบบย่อยต่างๆทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะดื่มน้ำก่อนนอนก็แนะนำให้ดื่มก่อนประมาณ1ชั่วโมงค่ะเพราะว่าเดี๋ยวร่างกายเราจะต้องพักผ่อนยาวแล้วก็ไม่ได้รับประทานอาหารหรือว่าน้ำต่างๆในช่วงที่หลับไปการที่เราหลับไปโดยที่เรากระหายน้ำอยู่ก็อาจจะเป็นผลเสียต่อการซ่อมแซมส่วนต่างๆในร่างกายได้ค่ะอุณหภูมิของน้ำเนี่ยมีผลที่เกี่ยวข้องกับประโยชน์ของน้ำที่เราจะได้รับนะคะปกติแล้วน้ำที่แนะนำให้ดื่มก็คือเป็นน้ำสะอาดไม่ร้อนหรือว่าไม่เย็นจนเกินไปนะคะการดื่มน้ำเย็นเข้าไปเนี่ยนะคะจะมีผลเสียทำให้ระบบการย่อยอาหารเนี่ยค่ะมีปัญหาได้เพราะว่ากระเพาะอาหารเมื่อเจอกับความเย็นเนี่ยค่ะประสิทธิภาพมันก็จะลดหรือด้อยลงไปทันทีเลยนะคะแล้วก็อุณหภูมิที่เหมาะสมในการย่อยของเอนไซม์ต่างๆภายในกระเพาะอาหารเนี่ยนะคะก็อยู่ประมาณ 25-40 องศาจะเป็นอุณหภูมิที่เหมาะสมการที่เราดื่มน้ำเย็นที่มีอุณหภูมิ 2-4 องศาลงไปเนี่ยค่ะก็จะทำให้ร่างกายต้องสูญเสียพลังงานในการปรับน้ำให้เป็นอุณหภูมิที่เหมาะสมในร่างกายในการย่อยก็เลยทำให้ประสิทธิภาพในการย่อยเนี่ยลดน้อยลงไปค่ะก็ขึ้นอยู่กับกิจกรรมที่ทำไปด้วยค่ะถ้าเรากิจกรรมเราแบบหักโหมหรือออกกลางแดดจัดๆเนี่ยค่ะก็จะมีผลเสียถ้าเราดื่มน้ำเย็นเข้าไปทันทีค่ะร่างกายจะอาจจะแบบมีการปรับเปลี่ยนไม่ทันนะคะระบบเลือดระบบความดันต่างๆเนี่ยอาจจะมีความผิดปกติได้การดื่มน้ำให้ได้ประโยชน์สูงสุดเนี่ยนะคะก็ต้องเลือกน้ำที่สะอาดแล้วก็ไม่ร้อนหรือเย็นจนเกินไปนะคะน้ำอุ่นหรือน้ำอุณหภูมิห้องเนี่ยค่ะเป็นน้ำที่เหมาะสมต่อการดื่มสำหรับร่างกายที่สุดค่ะแล้วก็ช่วงเวลาที่เราดื่มเนี่ยก็ควรจะดื่มในช่วงเวลาที่เหมาะสมแล้วนอกจากนี้เมื่อเรากระหายน้ำเราก็ควรจะดื่มทันทีค่ะแต่ว่าก็ควรจะดื่มทีละน้อยแต่บ่อยครั้งจะดีกว่าค่ะการกินอาหารรสจัดเนี่ยค่ะก็จะทำให้เราสูญเสียน้ำไปค่ะเราก็ต้องมีการดื่มน้ำในปริมาณที่มากขึ้นกว่าปกติด้วยค่ะ

พวกเราได้เห็นพระองค์ท่านมาตลอดชีวิตอย่าให้มีแค่ความโศกเศร้าอะไรหรือความน้ำตาอยู่อย่างเดียวอยากให้แปลเปลี่ยนเป็นพลังที่จะช่วยกันปฏิบัติในสิ่งที่พระองค์ท่านพระราชทานไว้และคงจะเป็นสิ่งที่พระองค์ท่านเห็นแล้วคงจะมีความสุขที่สุดครับ

ประเพณีเกี่ยวกับการลอยโคมในช่วงเดือนยี่เป่งเนี่ยเป็นสิ่งที่สวยงามเป็นวัฒนธรรมประเพณีที่ควรอนุรักษ์แล้วก็รักษามันไว้แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมันมีกฎมีระเบียบมีกติกาต่างๆว่าการจุดการเล่นการนำโคมต่างพวกนี้ไปใช้เนี่ยก็ยังต้องระมัดระวังอยู่ดีมาตรฐานของโคมลอยเนี่ยถูกกำหนดโดยมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนแบ่งโคมเป็นหลายขนาดแต่เขาก็จะระมัดระวังว่าขนาดของโคมต้องไม่เกินประมาณ90เซนติเมตรสำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางสูงไม่เกิน140-150เซนติเมตรเป็นต้นที่สำคัญกว่านั้นก็คือว่าเชื้อเพลิงเนี่ยสำหรับขนาดใหญ่สุดต้องเผาไหม้ไม่เกิน8นาทีเพราะฉะนั้นด้วยปริมาณเชื้อเพลิงระยะเวลาของการเผาไหม้เนี่ยมันก็จะไม่ขึ้นไปสูงจนเกิดอันตรายหรือผลกระทบโคมลอยลักษณะนี้จะลอยได้สูงแค่ไหนนะครับทั้งหมดก็คือถูกกำหนดโดยวิทยาศาสตร์ว่าความหนาแน่นภายในตัวโคมกับความดันอากาศรอบข้างเป็นยังไงนะครับทำให้โคมเนี่ยลอยเนี่ยสูงไปอยู่ประมาณ 2-3 กิโลโดยสภาวะปกติไม่ได้คำนึงถึงว่ามีแรงลมพัดช่วยพัดขึ้นไปนะครับการเล่นโคมต่างๆเหล่านี้ควรจะต้องมีความเข้าใจถึงผลกระทบถึงอันตรายต่อผู้อื่นอันที่หนึ่งคือเกี่ยวกับเป็นวัตถุแปลกปลอมในการบินเนี่ยแม้ว่าจะเข้าใจว่ามันลอยสูงไม่ได้ไปถึงระดับที่ทำให้เกิดผลกระทบกับสายการบินพาณิชย์ในระดับที่บินในระดับสูงระดับนั้นนะครับแต่ก็มีอากาศยานที่บินในระดับที่ความสูงไม่มากนักโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณใกล้ๆท่าอากาศยานใกล้ๆสนามบินเนี่ยมันก็จะมีความเป็นไปได้ที่ทำให้เกิดอันตรายอีกประเด็นนึงคือเวลาที่ลอยขึ้นไปเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจว่ามันมีส่วนของเชื้อเพลิงกระดาษหรือว่าโครงไม้ไผ่ก็สามารถจะติดไฟอาจจะนำไปสู่อัคคีภัยต่างๆได้การปล่อยโคมลอยในบริเวณชุมชนโคมลอยก็อาจจะมีโอกาสในการที่ลอยมาแล้วก็ตกแล้วก็อาจจะเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดขึ้นได้ไม่ว่าจะเป็นเพลิงไหม้หรืออะไรก็ตามไม่ควรที่จะเล่นตามสะดวกเล่นตามอำเภอใจควรจะเล่นบริเวณที่กิจกรรมที่จะกำหนดไว้ให้โคมลอยที่ใช้ถังแก๊สเนี่ยถ้าเกิดเราคิดถึงอีกแบบหนึ่งที่มันเป็นบอลลูนขนาดใหญ่ๆเนี่ยมันก็ใช้ถังแก๊สถังแก๊สขนาดใหญ่นะครับพวกนั้นมีแรงยกตัวสูงก็หมายความว่าถุงของมันเนี่ยมีขนาดใหญ่มากแล้วมันสามารถที่จะทำให้เกิดแรงยกเพียงพอได้ถังแก๊สขนาดเช่นบอกว่าถังปิกนิกเนี่ยการระเบิดถ้าเกิดว่าดูแลไม่ดีนะของพวกนี้อาจจะมีเซฟตี้วาล์วต่างๆแต่การที่จะทำให้มันมีการลอยตัวขึ้นไปข้างบนนะครับอุณหภูมิก็แตกต่างกันไปนะครับความดันอากาศแตกต่างกันไปมันอาจจะไม่ได้อยู่ในมาตรฐานของการทำงานโดยปกติของมันก็อาจจะทำให้เกิดการผิดพลาดของการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้ผมขอเชิญชวนให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมต่างๆเหล่านี้เนี่ยอนุรักษ์รักษาประเพณีวัฒนธรรมเนี่ยเลือกซื้อแล้วก็เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานนะครับอย่าพยายามที่ใช้อะไรที่ดูอันตรายซึ่งอาจจะนำไปสู่อันตรายที่เราอาจจะไม่ได้คาดคิดไว้น่าจะเป็นสิ่งที่สวยงามแล้วก็สนุกตามประเพณีตามวัฒนธรรมครับ

มีงานวิจัยของต่างประเทศเยอะเลยนะคะว่าในช่องปากเนี้ยค่ะจะเป็นแหล่งที่มีการติดเชื้อเยอะเลยของมนุษย์คือต้องบอกก่อนว่าในปากเนี้ยคนเราเนี่ยมันจะมีคราบได้หลายชนิดนะคะอาจจะเป็นคราบอ่อนๆนะคะเช่นพลาคนะคะหรือเป็นคราบแข็งๆเช่นหินน้ำลายเป็นต้นค่ะ

โทษของหินปูนเนี่ยมันก็คือมันขัดขวางการทำความสะอาดโอกาสที่คนไข้จะแปลงให้สะอาดโดยที่ยังมีหินน้ำลายอยู่เนี่ยมันจะเกิดยากมากเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาคือเหงือกจะอักเสบค่ะก็คือมีการเปลี่ยนแปลงของสีนะคะเช่นเหงือกที่เคยเป็นสีชมพูอ่อนๆมันจะกลายเป็นสีแดงนะคะหรืออาจจะเป็นสีแดงอมม่วงอย่างเงี้ยมีการบวมของเหงือกเลือดออกได้ง่ายเวลาที่แปรงฟันบางครั้งการอักเสบมันจะลุกลามไปที่ปลายฟันทำให้มีฟันโยกคลอนในที่สุดผู้ป่วยอาจจะสูญเสียฟันได้เลยเพราะว่าฟันโยกอายุที่เหมาะสมในการที่ขูดหินปูนที่จริงแล้วก็ไม่ได้มีข้อจำกัดที่ตายตัวนะคะให้ดูตามความจำเป็นของแต่ละเคสมากกว่าดูปริมาณหินน้ำลายมากหรือน้อยด้วยถ้าเป็นเด็กเนี่ยค่ะจริงๆแล้วเนี่ยก็คือควรจะพามาพบทันตแพทย์ตั้งแต่สัก3ขวบอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็สามารถที่จะประเมินได้ด้วยอะค่ะว่ามีหินน้ำลายมากหรือน้อยแต่จริงๆแล้วในเด็กเล็กขนาดนั้นเราก็คงไม่ขูดให้นะคะหรือขูดก็ขาดจะขูดนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะต้องเป็นน้ำยาบ้วนปากที่ลดการเกิดพลาคนะคะอย่างเช่นน้ำยาบ้วนปากที่มีไตรโคซานเป็นต้นนะคะแต่จริงๆแล้วการใช้น้ำยาบ้วนปากไม่แนะนำให้ใช้ต่อเนื่องกันนะคะอย่างที่คณะทันตแพทย์เองเนี่ยจะแนะนำให้ใช้น้ำยาบ้วนปากก็เฉพาะเมื่ อเวลาที่คนไข้ไม่สามารถที่จะแปรงฟันได้ดีเช่นหลังทำผ่าตัดเล็กในช่องปากนะคะซึ่งอาจจะมีบางบริเวณที่เราไม่แนะนำให้แปรงฟันก็จะใช้น้ำยาบ้วนปากทดแทนไปก่อนค่ะการใช้น้ำยาบ้วนปากต่อเนื่องกันเนี่ยบางครั้งอาจจะมีอาการปากแห้งได้ค่ะเพราะว่าน้ำยาบ้วนปากบางอย่างอาจจะมีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบนะคะการใช้เบกกิ้งโซดาก็ไม่น่าจะช่วยในการลดหินปูนนะคะเพราะฉะนั้นการอมกั้วปากด้วยเบกกิ้งโซดาผสมมะนาวนี้ไม่ได้แนะนำหรอกนะคะในการลดหินปูนค่ะวิธีการที่ช่วยลดหินปูนก็คือการแปรงฟันเบาๆให้ทั่วนะคะร่วมกับการใช้อุปกรณ์อื่นๆที่เหมาะสมเช่นถ้าหากว่าซอกฟันแคบก็ใช้ไหมกับฟันถ้าหากว่าซอกฟันกว้างก็อาจจะต้องใช้แปรงซอกฟันอย่างนี้เป็นต้นค่ะจริงๆแล้วไม่จำเป็นต้องแปรงฟันแรงเลยค่ะแปรงฟันแรงนี่เป็นข้อห้ามได้ซ้ำไปค่ะปกติเนี่ยนะคะในการทำความสะอาดของเราเนี่ยแปรงฟันวันละ2ครั้งที่จะป้องกันหินปูนนะคะแต่ว่ามันก็จะมีบางบริเวณในปากนะคะซึ่งก็อาจจะเป็นจุดอับหรือว่าเป็นจุดที่ยากในการแปรงสำหรับผู้ป่วยบางคนนะคะในกรณีอย่างนี้เนี่ยก็คือมากำจัดหินปูนออกนะคะเพื่อให้แปรงได้ง่ายขึ้นนะคะจริงๆก็แนะนำให้มาขูดหินน้ำลายปีละ2ครั้งนะคะคือ6เดือนครั้งนึงมีสุขภาพปากและฟันที่ดีเนี่ยช่วยให้คุณภาพชีวิตโดยรวมของคนไข้เนี่ยดีขึ้นทั้งด้านสุขภาพร่างกายดีขึ้นทั้งด้านบุคลิกภาพเป็นวิธีที่ไม่ได้ยากเลยค่ะนะคะในการเอาใจใส่ความสะอาดในช่องปากของตัวเองแล้วก็ใช้เวลาไม่ได้มากเลยในการที่จะทำความสะอาดช่องปากในแต่ละวัน

0: สวัสดีครับช่างประจำบ้านมาแพร่นะฮะวันนี้นี่ถ้าเกิดพูดถึงแพร่เนี่ยก็ต้องนึกถึงไม้สักอย่างแน่นอนเลย
1: ดู
0: ด้านหลังของเรานี้ก็คือ
1: นี่ซะก่อน
0: นี่ดงสักนะครับไม้สักนี่ถือเป็นทรัพยากรที่เรียกว่าทรงคุณค่าของประเทศนี้นะและนับวันก็จะมีราคาสูงขึ้นเรื่อยๆด้วยนะครับส
1: ่
0: วนการทำไม้สักนั้นเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายมันมีขั้นมีตอนตั้งแต่แหล่งของทรัพยากรคือแหล่งการปลูกสักเองเดี๋ยวนี้มีหลากหลายเลยเนาะรวมถึงพวกความเชื่อที่ผิดต่างๆเกี่ยวกับการทำไม้สักด้วยบางทีอุ้ยคิดว่าอุ้ยคนไปตัดไม้ทำลายป่ามาเพื่อจะได้มาซึ่งไม้สักบางทีแหล่งที่มาเนี่ยมันถูกต้องแล้วแหละ
1: เดี๋ยวนี้เขาก็ไม่ได้ตัดมาจากป่าธรรม

0: ชาติแล้ว
1: เออ
0: เขามีปลูกเป็นหลักแหล่งแล้ว
1: เอาเป็นว่าเทปหลายๆเทปหลังจากเนี้ย
0: ใช่
1: ทั้งประจำบ้านจะพาคุณเที่ยวแพร่แล้วกัน
0: ใช่แล้ว
1: ไปดูแหล่งของไม้ไปดูแหล่งที่เขาทำไม้การนำไม้สักมาแปรรูปได้อย่างไรบ้างกลายเป็นผลิตภัณฑ์อะไรบ้างแล้วเกี่ยวงานช่างอย่างไรรวมถึงการซ่อมสร้างต่างๆช่างประจำบ้านเราก็ไม่ขาดนะครับติดตามได้ในช่างประจำบ้านทั้งหมดนี้ครับแพร่ในปัจจุบันนี้ครับจังหวัดแพร่ก็ยังคงทำเกี่ยวเรื่องไม้สักอยู่ดี
0: เดี๋ยวเรามีคนที่จะมาให้ความรู้ลึกๆกับเราเลยดีกว่าเพราะเดี๋ยววันนี้เรามีผู้เชี่ยวชาญมาให้นะ
1: เราอยู่กันที่ DM Furniture Design ไม้สักแพร่นะฮะวันนี้เรามาขอความรู้กับหรือเราไปกัน2ที่วันนี้นะฮะนี่คือที่แรกของเราซึ่งจะมีเตาที่เป็นเตาเรียกว่าเตาอบไม
0: ้เวลาเขาทำไม้มาเขาต้องผ่านการอบผ่านกระบวนการก่อน
1: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปพูดคุยกับผู้รู้กันเลยครับด้านในเลยปะนี่คือเรามาอยู่ในโอ้ยนี่พี่สวัสดีครับผมสวัสดีครับ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: คร
1: ับ พี่น้อยคือที่นี่เราทำเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก
2: ใช่ไหมฮะใช่ใช่
1: เราเริ่มมายังไงมันแต่เดิมเราทำอะไรแล้วทำนานๆยังพี
2: ่รวม40ปีแล้ว
1: โอ้ยยาวมากเลยเฟอร์นิเจอร์ของ DM เราเนี่ยแตกต่างกับเฟอร์นิเจอร์ไม้สักอื่นๆอย่างไร
2: ก็เป็นเฟอร์นิเจอร์ที่ปรับปรุงแล้วเน
1: า
2: ะเรียกพัฒนาพัฒนาสินค้าให้ทันสมัยเป็นลักษณะของคนรุ่นใหม
0: ่เนี่ย อย่างที่เราเดินมาเราเห็นเลยนะว่าจะไม่ใช่เฟอร์นิเจอร์ไม้สักที่เราเห็นในภาพจำเราเมื่อก่อนที่จะต้องเป็นหนาหนาหยิ่งใหญ่แบบว่าที่เห็นทุกบ้านมีเหมือนกัน
1: รสนิยมเป็นเรื่องส่วนบุคคลไม่มีผิดไม่มีถูกเลยต้องเรียนอย่างนี้ก่อนแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครที่ชอบเฟอร์นิเจอร์ที่โมเดิร์นใช้กับบ้านที่เป็นบ้านสมัยใหม่ได
0: ้
1: หรือแม้กระทั่งใช้กับบ้านสมัยเก่าก็ยังได้ก็ยังดูเข้าอยู
0: ่
1: เฟอร์นิเจอร์ที่นี่ผมว่าตอบโจทย์เลย คือหน้าตาก็ไม่ได้ดูทันสมัยเกินไปอ่ะคือเหมือน
0: ใช่มีความคลาสสิก
1: ใช่
0: มีความคลาสสิกอยู
1: ่ในฟอร์มภาพรวมยังคงคลาสสิกอยู่แต่เท็กซ์เจอร์ผิวสัมผัสรวมถึงฟินิชชิ่งต่างๆทันสมัยแล้วอ่ะ
0: ดูโมเดิร์น
1: ซึ่งไม้สักเนี่ยมันก็จะมีอายุของมันหรอกใช่ไหมมีตั้งแต่ไม้สักที่เป็นไม้สักเก่าเลยจนถึงไม้สักที่เป็นไม้สักอายุน้อยแบบที่เราใช้กันอยู่ปัจจุบันนี้อันเนี้ยรบกวนพี่น้อยช่วยอธิบายความแตกต่างหนึ่งว่าเอ้ยไม้สักเก่าไม้สักใหม่มันแตกต่างกันนอกจากในแง่ของราคา
2: ไม้สักเก่าเนี่ยเป็นไม้สักที่มันอายุกว่าปีเนาะแล้วมันก็จะเป็นพวกบ้านเรือนมันจะเป็นไม้ทรงเก่า
1: อยู่ในรูปของบ้านเรือนเสาเรือนรุ่นนี
2: ้ใช่ครับก็ไปซื้อมาตรงนั้น
0: นะ
2: ซื้อมาแล้วมาแปรรูปแปรรูปก็มาทำผลิตภัณฑ์แต่ไม้ของมันเนี่ยอายุของมันจะเยอะ100ถึง200ปี
1: แน่น
2: แล้วเนื้อมันจะสวยมาก
1: นวลแห้ง
2: แตกต่างจากไม้สวนป่าสวนป่านี่ลำต้นมันจะอยู่ประมาณสัก50ปีลงมา
1: ครับผม
2: 50ปีลงมามันก็เนื้อมันก็จะสวยอีกแบบนึง
1: เด็กกว่า
2: แต่มันก็จะลายสวย
1: ไลท์ๆหน่อย
2: ครับลายเสือใช่งั้นมีดำมีทอง
1: เดี๋ยวเราจะต้องขอให้พี่น้อยพาไปดูอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของการอบ
2: ครับ
1: คือการอบเป็นขั้นตอนที่สำคัญสำหรับการทำไม้สักให้มันคงทนยังไงพี่ช่วยอธิบาย
2: เรื่องนี้หน่อยก็ในเรื่องของไม้สักเนาะเราซื้อมาม ันจะเป็นไม้สักที่มันมีความชื้นอยู่ในตัว
1: ใช่
2: ครับแล้วก็ทำการแปรรูปแปรรูปแล้วก็ถึงจะผ่านกระบวนการอบแต่เดี๋ยวพาไปดูเตาอบแบบโบราณ
1: นี่
2: ครับ
1: สุดยอดเลย
2: ครับ
1: แต่หน้าตาเป็นยังไงอบยังไงโบราณยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับไปตอนนี้เราก็อยู่หน้าเตาอบเลยนะฮะคือหลายคนคิดว่าเตาอบมันเป็นเตาแบบเล็กๆเตาจริง
0: ก็คือคำว่าเตาอย่างที่เรา
1: เนี่ยเป็นบ้านใหญ่มาก
0: ใช่
1: เป็นโกดังที่ก่อด้วยตัวไอ้เขาเรียกอะคอนกรีตคอนกรีต
2: บล็อก
1: แล้วก็กรีตบล็อกแล้วก็ด้านในก็คือเราฉาบไหมด้านใน
2: ไม่ฉาบ
1: ไม่ฉาบ
2: เคลือบไอ้แผ่นเหล็ก
1: อ๋อเคลือบด้วยแผ่นเหล็ก
2: ครับ
1: อ๋อทำเตาแบบนี้เลย
0: มันจะได้แบบอบอยู่ข้างใน
1: อบอุณหภูมิ
0: อันนี้คือยังไม่ได้อบใช่ไหมคะ
2: ยังครับ
1: ยัง
2: เนี่ยเรียง
1: คุณผู้ชมจะเล่าสัมผัสได้ฟังนะอันนี้คือจับแล้วรู้สึกว่ามีความชื้นด้านในเลยคืออันนี้เป็นไม้ใหม่เลย
2: ไม้ใหม่ครับ
1: ไม้ใหม่นี่คือยังไงเราตัดมาแล้วก็ค่อยมาแบ่งส่วนจับ
2: ก็
1: ลำต้น
2: คือไม้เป็นไม้ต้นสูงเนาะต้นสูงอายุนี่ก็ประมาณสัก30กว่าปีแล้วก็มาผ่าผ่าเป็นไม้แปรรูป
1: โอเคหลายคนอาจจะเห็นว่าอุ้ยลายไม่เห็นขึ้นเท่าไหร่เลย
2: ตอนนี้ยังไม่ขึ้นฮะเต
1: ๋อ
2: ถ้าอบไปแล้วไม้แห้งก็จะเริ่มลายขึ้นออก
1: ไม้มันจะเริ่มแบบเขาเรียกอะไร
2: หดตัว
1: หดตัวเพราะว่าความชื้นนะไม้ฟูใช
2: ่ไห
1: มพอเราอบแห้งปุ๊บเนี่ยมันจะบีบแล้วมาแล้วลายมันเด่นชัดขึ้นมาอีกทีนึงอบนานไหมพี่อุณหภูมิเท่าไหร่อะไร
2: อุณหภูมิเริ่มแรกก็อยู่ประมาณสัก40 นวดไปก่อน
3: เบาๆ
2: นวดเบาๆไปก่อน
1: อ๋อไม่ใช่มาเหมือนว่าเบ้ออย่างนี้เลยเออเบาๆก่อน

0: ก็จะนวดประมาณสัก 4-5 วันแล้วก็เพิ่มอุณหภูมิขึ้นไปอีก
1: ไปถึงเท่าไหร่คะ
0: ไปถึง80แล้วคงที
1: ่เขาเริ่มแล้ว
2: ค่อยๆค่อยๆให้ไม้เนี่ยค่อยๆปรับตัวใช่ไหมฮะไม่ใช่บอกอุ้ยแอร์ว่าบึ๊บ
1: ถ้าสมมติแบบ80ปุ้มไปเลยทีเดียวเกิด
0: บิดความเสียหายก็จะเยอะ
2: บิดนี่โกงบิดแน่นอนอุณหภูมิเปลี่ยนเร็ว
0: ครับ
2: โกงบิดแน่นอนนะฮะโอเค
1: เดี๋ยวก็ตอนแรกเมื่อกี้40องศาประมาณกี่วันคะ4-5 วันแล้ว80นี่กี่วันที่อบถึง
0: 80นี่จะรอบสุดท้ายนี่ก็คือหลังจากสมมุติ15ก็หลัง5วันถึงวันที่15
2: โอ้10วันเหรอ
0: บวก5วัน
1: กระบวนการทั้งหมดเลยตั้งแต่เข้าห้องอบเย็นเสร็จออกมาเลยกี่วันคะ
0: ก็เล่นขึ้นอยู่กับไม้หนาไม้บางด้วยเนาะถ้าหนาสักครึ่งนิ้วครึ่งนิ้วก็ประมาณ15วัน
2: โอเค
0: ถ้านิ้วก็อยู่ประมาณ20ถึง25วัน
2: โอ้เกือบเดือนนะ
0: ใช
2: ่ใช่อบกันไม่ได้อบ
1: ครึ่งเดือนถึง1เดือนแล้วแต่
0: งั้นมันจะไม่ได้คุณภาพ
2: ครับครับครับวันนี้เราไม่ได้มาเดินทัวร์พี่น้อยเล่าให้ฟังถึงเรื่องราวของไม้สักกันธรรมดาวันนี้เดี๋ยวพี่น้อยจะมาโชว์สกิลเดี๋ยวจะไม่เชื่อว่าพี่น้อยเป็นช่าง
0: ครับ
2: นะครับ
0: เดี๋ยวไปที่โรงงาน
1: เวิร์กช็อปสตูดิโอ
2: มีหลายจุดมากที่ต้องไปเยี่ยมชมวันนี้เชิญครับพี่น้อยนี่ก็คือเฟอร์นิเจอร์ชิ้นที่มีชื่อว่า
0: เก้าอี้ญี่ปุ่น
2: เก้าอี้ญี่ปุ่นครับเฮ้ยนี่เพราะว่าอะไรว่าตรงนี้ก็มีแบบ
0: มีจิ้ม
2: คานมารับอย่างนี้นะสายญี่ปุ่นอย่างนี้นะสวยงามเลยแล้วมันมีทีเด็ดตรงไหนฮะยังไงบ้าง
0: ก็สามารถถอดประกอบโดยที่ไม่ต้องใช้ตะปู
2: ฮะฮะจริงเหรอ
0: ครับ
2: เฮ้ยแต่มันแน่นมากเลยพี่มันไม่ได
1: ้ตรงไหน
2: ยังไงอ่ะ
0: เดี๋ยวถอดเดี๋ยวลองถอดให้ดู
1: อุ้ย
0: ทนเสียงหน่อย
1: โอ้ย
2: เฮ้ยอ๋อมีเป็นแบบว่าเนยไม
1: ้เอ้ยมันของเล่นเหมือนกันเน
2: า
1: ะเหม
2: ือ
1: นประกอบล่างเงี้ยไม่ตายแล้วเฮ้ย
2: จบเลยจบเลยเฮ้ยสวยมาก
1: เพราะเขาออกแบบให้มันไม่ต้องมีส่วนไหนที่รับแรงเกิน
2: มันก็แข็งแรงแล้วก็เป็นการเรียกอะไรอ่ะเข้าย
1: ิ่งนั่งยิ่งแข็งแรง
2: ซึ่งเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวพี่น้อยจะมาสาธิตการทำตัวนี้ให้ดูอย่างไรนั้นก็ไปชมกันเลย
0: ครับผมเตรียมไม้ไว้ก็ประมาณ6แผ่นเริ่มต้นคือการตัดตกแต่งไม้ก่อนตกแต่งไม้วัดขนาดวัดไซส์ให้เรียบร้อย
3: ขนาดต้องเป๊ะ
0: ขนาดต้องเป๊ะฮะเพราะไม่งั้นมันจะทำการให้การโยกขยับไม่ต้องฟิตให้มันเป๊ะพอดีเลยเราเรียกเขาอีกญี่ปุ่นเพราะว่าเราสามารถถอดแล้วพับสามารถนำพาไปได้ทุกที่ออกไซงานนี่สบายจับแค่3ชิ้นก็สวมมันใช้ได้เลยจริงเราทำเป็น3ชิ้นก็ได้1 2 3ตัวนี้ติดกระท่อมมันถึงก็สับวาง

0: ย่อมาจาก
1: ดอนมูลค
0: ่ะใช่ใช่อันนี้เรื่องจริงไม่ได้อํา
2: ตำบลดอนมูล
0: โหนเท่มากเลยโลคอลมาก
1: ดอนมูล
0: รู้แล้วว่าจากไหน DM ดอนมูลแน่นะฮะขอบคุณที่ขอบคุณพี่น้อยมากๆเลยครับที
3: ่พา
0: ตัวครบเลยครบวงจรเลยตั้งแต่เตรียมตั้งแต่เอาไม้มาเตรียมไม้ไปจนถึงการผลิตต่างๆดีไซน์นะฮะแล้วก็รูปแบบต่างๆที่เรามีอยู
1: ่นะใครที่สนใจก็พัฒนา
0: ใช่
1: เฟอร์นิเจอร์ไม้สักด้วย
0: นอกจากจะได้ของดีเป็นของที่แบบว่าคุณภาพแล้วยังเป็นการสนับสนุนคนพื้นที่ด้วย
3: ครับ
0: เดี๋ยวเราไปอีกที่นึงวันนี้เต็มอิ่มแน่นอนนะจะเป็นที่ไหนตามไปเลยและตอนนี้เราก็มาอยู่กันอีกร้านหนึ่งนะครับเป็นร้านเรียกว่าเฟอร์นิเจอร์ไม้เหมือนกันนะครับแท้ไม้ไทยเฟอร์นิเจอร์นี่ร้านนี้นะครับก็คือเรามาดูเฟอร์นิเจอร์อีกลักษณะหนึ่งแล้วกัน
1: ใช่มีความเป็นอินดัสทรีขึ้นมานะคะก็ผลิตอย่างใหญ่โตมีโชว์รูมอันนี้ก็เหมือนเป็นหน้าร้านโชว์รูมเนาะนี่จัดสวยงามมากเลย
0: เซตติ้งนู่นนี่ให้ดูมีโต๊ะอาหารมีชุดรับแขกมีโซฟาโอ้เยอะมากเลยมีโต๊ะอาหารโต๊ะประชุม
1: ใช
0: ่แต่ดูลักษณะของสไตล์ของเฟอร์นิเจอร์เนี่ยจะเรียบง่ายกว่าคือว่าจะไม่ได้แบบว่าเป็นคลาสสิกขนาดนั้นจะเป็นแบบว่าเฟอร์นิเจอร์ที่ดูเป็นโฮมยูสมากขึ้น
1: อันนี้เป็นแบบว่าไลฟ์สไตล์แล้ว
0: เข้าได้กับทุกบ้านแหละเอองี้ดีกว่าแล้วเดี๋ยวเราไปพูดคุยว่ามีคอนเซปต์ดีไซน์อย่างไรไปคุยอะไรครับไป
1: ส
0: วัสดีครับพี่เติ้ลสวัสดีครับสวัสดีครับผมชอบมากเพราะว่าจัดชุดที่นั่งไว
3: ้
0: แต่เรายืนคุยกันยืนคุยกันตรงนี้เลย
1: เรา
0: ก็ดื่มกัน
1: เป็นกันเองจะได้ตื่นตื่น
0: โอเคมาพูดถึงประเภทของไม้สักบ้างเมื่อกี้แอบคุยกันไว
3: ้
0: อย่างของพี่น้อยเงี้ยเขาบอกว่าเป็นสักปลูกใช่ไหมเป็นป่าปลูก
3: ป่าปลูก
0: แล้วของเราอ
3: ่
0: ะ
3: หลักๆนะครับจะแบ่งเป็น3อย่างไม้สักนะครับหนึ่งคือป่าปลูกแล้วก็ตัดมาใช้เนี่ยอันนี้คืออย่างที่หนึ่งอย่างที่สองคือสักจากรัฐก็คือองค์การป่าไม
0: ้ okay.
3: นะครับแล้วอย่างที่3ก็คือไม้เรือนเก่าหรือเขาจะเรียก okay. ว่าไม้เก่านั่นเอง
0: นี่แพงเลย
3: อันนี้แพงแล้วก็เดี๋ยวนี้จะหายากครับเพราะว่าบ้านเก่าๆเนี่ยตอนนี้มันถูกรื้อไปหมดแล้ว
0: ใครก็ซื้อหมดแล้ว
3: ใช่ใช่ใช่
1: มันไม่ได้มีมาใหม่เพิ่มไงมันลิมิตแล้วมันก็กระจายไป
0: ใช่ใช่ใช่
3: แต่ของเราจะใช้แบบที่2ก็คือขององค์การป่าไม
0: ้ก็คือจากรัฐ
3: ของรัฐครับก็คือหมดปัญหาเรื่องกฎหมายเรื่องอะไรด้วยอย่างเงี้ยครับก็คือถูกต้องหมด
0: ของพี่น้อยเขาอบเครื่องจักรชาวบ้านใช่ไหม
1: ก่อกำแพง
0: ก่อกำแพงกำแพงใช้อิฐใช้คอนกรีตบล็อกก่อขึ้นมาที่นี่การอบไม้เป็นยังไง
3: ก็เมื่อก่อนของที่นี่ก็ใช้เป็นแบบอบแบบฟืนเหมือนกัน
0: ครับ
3: เพราะว่าฟืนเนี่ยมันง่ายคือเพราะว่าไม้สักเวลาทําเหลือเนี่ยทำโต๊ะทำเตียงทำตู้มันเหลือเศษไม้เราก็แค่โยนเข้าเตาเอาเป็นฟืนไปอย่างเงี้ยมันเชื่อมเพลิง
1: อ
3: ันนี้ก็ใช้เรื่องอินฟลาเรดเรื่องฮีเตอร
0: ์
3: เอาไฟฟ้าอย่างเงี้ยครับ
0: เป็น
3: ก็คือเราไม่ต้องใช้คนมายุ่งละกดเปิดแล้วก็กดปิด
0: คือมาตรฐานแหละ
3: ใช่ครับ
0: ลดมลภาวะแล้วก็ความเป็นมาตรฐานควบคุมอุณหภูม
3: ิ
0: คุมเวลาได้นี่ผมชอบคุณพ่อมากคุณพ่อยืนหนึ่งหนึ่งหน
1: ึ่
0: งถูกต้องลูกพูดดีอ่ะโอเคนั้นผมขอเจอคุณพ่อนะ
3: ได้เลยครับ
0: เราต้องเจอคุณพ่อตรงไหน
3: เดี๋ยวจะเจอกันที่หน้าเตาอบเลยครับเดี๋ยวคุณพ่อจะโ
1: ชว์วิ่งเดี๋ยวเจอกันหน้าเตาอบแล้วยังไง
0: เจอพ่อหน้าเตาอบเลย
3: โอเคเตาอบไม้
0: เตาอบไม้โอเคได้ถ้างั้นเดี๋ยวไปเจอคุณพ่อกันเลย
3: ครับผมครับเชิญครับ
0: เชิญ

0: เอาละครับคุณเติ้ลส่งไม้ต่อมาที่คุณพ่อครับสวัสดีพ่อครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับผมครับ
0: อันนี้เป็นระบบอะไรยังไงครับพ่ออ
3: ันนี้เป็นระบบไฟฟ้าฮะไฟฟ้าแต่ว่าการทำร้อนระบบไอฮีเตอร
0: ์ครับ
1: ใช่ฮีเตอร์
0: คือเราต้องมาอบเองถูกไหม
3: อบเอง
0: เรารับไม้มาแล้วก็มาจัดการแบ่งส่วนแล้วก็มาอบเองเหรอ
3: ใช่ครับคือถ้าเป็นสวนปลูกสวนก็ปลูกแหละแต่ว่าถ้าเป็นของไม้อปอที่คุณต้นคุย
0: ครับ
3: เม
0: ื่อ
3: กี้มันจะยุบยุบไม้ประมาณ30ปีขึ้นนะ
0: โอเค
3: แล้วทีนี้พอเราจะซื้อไม้เป็นท่อนมาแล้วมาแปรรูป
0: ครับ
3: แปรรูปมันจะเขาจะตัดไว้ในป่า1ปีก่อน
0: โอเค
3: ไอ้เรื่องแห้งอยู่แล้วปกติถ้า
0: อ
3: ย่างไม้อีกประเภทก็เป็นนสเนี่ยจะเป็นเขาเรียกนสนสนางสาว
0: ครับนางสาว
3: ไงเป็นไม้มันจะอ่อนมันจะต่ำกว่า15ปีพ
0: อ
3: ต่ำ15ปีพวกพอตัดปุ๊บ
1: ต
3: ลาดอย่างชาวบ้านทั่วไปนะเขาจะเอามาทำเลยอย่างเงี้ย
0: เออ
3: รามาเรื่อยเป็นน้ำอยู่เลยนะ
0: เออยังแฉะอยู่
3: ความชื้นนี่80ถึง 100% เลย
0: เออแบบเปียกเลย
3: แต่ไม้อปอที่ไม้ขององค์การป่าไม้เนี่ยความชื้นอยู่ประมาณไม่เกิน40
0: อ๋อก็เรียกว่าตัดลงมาแล้ว
3: ใช่แต่ตัวนี้อะไรที่เรามาอบที่ผมจะใช้เพราะมันจะไม้จะมีคุณภาพกว่าผมก็เลือกใช้ไม้ขององค์การป่าไม้
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยคือการอบในตู้
1: ข้อดีข้อเสียของระบบอบแบบนี้
3: สองระบบนี้ก็คล้ายกันแต่ว่าอายุการอบมันจะสั้นกว่าเพราะตอนนั้นตัวนั้นมันจะทำความร้อนที่นี่เราค่าใช้จ่ายเนาะ
1: ตัวนั้นคืออ๋อตัวเก่าที่อยู่ตรงนู้น
3: ตัวเก่าตรงนู้น
1: คือระบบอะไรคะนั้น
3: อันนั้นเป็นระบบอินฟราเรด
1: ตัวเก่าอ๋อแล้วก็เรามาเปลี่ยนเป็นฮีเตอร์แล้ว
3: ใช่ครับ
1: ฮีเตอร์ข้อดีของฮีเตอร์ตัวนี้เขาบอกเห็นบอกว่าคุมอุณหภูมิอะไรได้
3: คงที่ฮะคงที่แล้วก็จะมีต้องมีระบบข้างในนะมีพัดลมนะพอมันร้อนทำความร้อนเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะมีคอนโทรลเนา
1: ะ
3: จะตั้งอุณหภูมิไว้ว่าก็แล้วแต่แล้วว่าไม
1: ้
3: ขนาดไหนความหนาเท่าไหร่นะฮะอาจจะ2วันแรกอาจจะประมาณ50องศาอย่างเงี้ย
1: ครับ
3: ไว้อีก2วันก็มา
1: ปรับเป็น60
3: 80อยู่80แล้วก็ไม่ได้
0: มันจะติดคุยนะคือแบบว่าถ้ามันอยู่มันเปียกไปแห้งเลยมันก็จะงอเสียรูป
3: บิดคือมันแบบมันเหมือนสะดุ้งเนาะ
0: ใช่ใช่ตกใจอ
3: ะไรอยู่ๆมาเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนอะไรเงี้ยประมาณ
0: ไม้อะเจ้ย
3: ไม่ได้
0: คันนี้เราเดี๋ยวไปอยากไปดูการทำเฟอร์นิเจอร์บ้างแหละได้งั้นเหรอ
3: คร
0: ับ เพรา
3: ะ
0: ว่าเด
3: ี๋
0: ยวไปทางไหนที
3: นี้นะครับ
0: โอเคได้ครับ
3: ขอบคุณมาก
1: นะคะ
0: ปุ๊บปุ๊บนี่รับลูกหน่อมาจากคุณพ่อเรามาอยู่กับคุณ
1: ต้องยังทันแบบว่าเปลี่ยนไม่ทันเลยนะเมื่อกี
0: ้เราอยู่กับคุณติ้งนะครับสวัสดีครับ
4: สว
0: ั
4: สดีค่ะสวัสดีค่ะ
0: โอ้โหนี่คือไม้อะไรเนี่ย
4: อันนี้จะเป็นไม้สัก
0: ไม้สักเลย
4: ว่าหนาความหนาก็คือ4คูณ4นิ้วเลย
0: เป็นก้อนเลยนะเป็นก้อนไม้เลยอันนี้เห็นมีมาร์กอะไรไว้ด้วย
1: ใช่
0: ก็คืออันเนี้ยถ้าเกิดว่าเห็นชิ้นเนี้ยเดาๆเลยก็คือเอาไว้ทำเป็นขาอะไรสักอย่างมันก็ลักษณะเหมือนจะเป็นขาแบบขาคู่
4: ใช่ค่ะขาคู่ค่ะก็คือของทางติ้งนะคะก็คือจะมาทำเป็นตัวเตียง
0: เ
4: ขาเรียกว่าขาคู่ทำเตียงได
0: ้
4: แย่งได้ต่างได้นะคะก็เราจะใช้ตัวนี้ค่ะในการ
0: อันนี้คือเทมเพลต
4: ใช่เทมเพลตแล้วก็ใช้ฝีมืองานคราฟต์ก็คือเรามาวาดใช้ปากกาวาดตรงส่วนนี
0: ้
4: นะคะแล้วก็วาดเป็นตัวขาได้เลย
0: ครับผม
4: คว้านได้เลย
0: อ๋อแล้วก็คว้าน
1: ไม้หลังจากที่เมื่อกี้ทำการอบเสร็จแล้วคือมาลงตรงนี้ทำได้เลย
4: ใช่ก็ประกอบเป็นส่วนขาส่วนท็อปส่วนข้างอะไรเงี้ย
1: ค่ะ
4: ที่จะมาประกอบเป็นเตียงเป็นแย่ง
0: เออพอทำเฟอร์นิเจอร์ไม้สักอ่ะมันมีข้อควรระวังอะไรบ้างไหม
4: ข้อควรระวังก็เวลาการขนย้าย
0: เ
4: นี่ยค่ะเวลาการยกการอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะเพราะว่าเวลาเราเอาไปโดนอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะมีการบินการอะไรอย่างเง
1: ี้
4: ย
0: คือไม้สักไม่ใช่ไม้เนื้อแข็ง
4: ค่ะ
0: นะต้องบอกก่อนนะหลายคนเข้าใจผิดนะว่าไม้สักปวกไม่กิน
1: เ
0: ป็นไม้เนื้อแข็งแน่ๆไม่ใช่นะครับเป็นไม้เนื้อกลางนะมันและเป็นไม้เนื้อเนียนด้วยเหมาะสำหรับการแกะสลักต่าง
1: ๆ
0: งานคราฟต์ต่างๆเพราะฉะนั้นเวลาที่ขนย้ายจำเป็นต้องระวังมันจะเนี่ยอย่างขอบคมๆเงี้ยไปกระทบปุ๊บนี่ไงบิดเลย
4: ก็มีบิดมีหักนิดนึงค่ะ
0: ต้องระวังน
4: ะ
0: คือไม้มันสวยจริงแต่ว่าต้องดูแลรักษาด้วยถูกไหมฮะ
1: นี่เห็นอะไรด้วย
0: เอ้ยอะไรอ่ะ
4: มีตัวงานแกะสลักเป็นรูปช้างนะคะ
0: ครับ
4: ซึ่งตัวนี้สามารถเอาไปอะแดปทำเป็นพนักพิงเก้าอี้นะคะหรือว่าพนักพิงในส่วนของแย่งต่างๆ
1: ค่ะก็เป็นลายตกแต่งหรือว่าสร้างเอกลักษณ์ให้กับชิ้นงานนั้นๆได้
4: ใช่
1: อันนี้เห็นมีแบบว่าเป็นเทมเพลตวาดมาแบบน
0: ี้
1: อันนี้คือแกะสลักยังไงคะคือทำมือเลยหรือว่า
0: ฉลุนี่คือเขาใช้ฉลุใช่ไหม
4: ใช่ฉลุค่ะคือเบื้องต้นเนี่ยต้องบอกว่าตอนแรกเนี่ยคือเราพอเราเตรียมไม้เสร็จแล้วนะคะไม้แผ่นเนี่ยก็จะมีทีมช่างงานฝีมือนะคะเขาก็อาจจะนำรูปภาพมาดูไว้ก่อนแล้วเราก็ใช้ปากกาเนี่ยค่ะวาดได้เลย
0: ครับ
4: หลังจากนั้นเสร็จปุ๊บเราก็เอาไปใส่ในเครื่องฉลุ
0: ครับ
4: ค่ะแล้วก็ใช้มือเนี่ยทำตาม
0: คือ
4: ลายได้เลย
0: คุณผู้ชมนะชี้ดูนิดนึง อันนี้ที่เห็นเขาจุดๆเนี่ยไม่ใช่เขาเจาะเล่นนะฮะเขาเจาะไว้ให้ใบเลื่อยลงนะฮะใบเลื่อยลงแล้วเขาจะได้เดินเลื่อยตามเส้นนี้ได้นะฮ
1: ะ
0: แล้วหลังจากที่มันฉลุเป็นรูเป็นร่องเรียบร้อยแล้วเนี่ยค่อยเอามาม
1: าตัดมาแต่ง
0: เจียนนะฮะ
1: ต่อไป
0: เจียนให้มัน
1: เรียกต่อไป
4: ได
1: ้
4: ใจงาม
1: มันมีความแฮนด์เมดอยู
0: ่ใช่ใช่
4: มันไม่ได้
1: แบบมันไม่เหมือนแบบใช้เลเซอร์ตัดอะไรอย่างเงี้ยจะมีความแบบว่าองศาของการขัดนี่มันดูมีความหย
0: าบ
1: นิดๆ
0: มันจะดิบๆหน่อยอะไรเงี้ยซึ่งที่นี่ก็คือทำมือเป็นงานคราฟต์จริงๆนะฮะ
1: เรามีวิธีการเลือกไม้ที่จะเอามาแต่ละส่วนเอามาทำเฟอร์นิเจอร์ยังไงบ้างคะ
4: ค่ะวิธีการเลือกไม้นะคะเราก็จะสังเกตได้จากอย่างเงี้ยค่ะนี่คือตัวอย่างของเราเนาะเราก็จะเลือกส่วนที่มันเป็นแกนไม
1: ้ค่ะ
4: เพราะว่าเราจะไม่เลือกส่วนที่มันเป็นตัวกระพี้ขาวหรือว่า
0: อันนี้นะขาวๆเนี่ยนะฮะ
4: ใช่ใช่
0: ก็คือเวลาเขาเจียออกเขาเจียส่วนขาวออกนั่นแหละใช่ไหมฮะเหลือแต่ตัวที่เป็นแก่นไว
4: ้
0: คร
4: ับ
0: ผม
1: โอเคแล้วอย่างนี้อย่างไม้สักเนี่ยมันมีปลวกมากินบ้างไหมคะ
4: ค่ะปลวกนะคะต้องอธิบายก่อนเลยว่าอย่างไม้ที่เรามาทำนะคะก็จะมีอายุการใช้งานประมาณ 20-30 ปีในการทำเนาะแล้วก็เราก็มีตั้งแต่เตาอบ
0: อ
4: ินฟราเรดแล้วก็มีแบบฮีเตอร
0: ์
4: ซึ่งความชื้นเนี่ยจะไม่เกิน 12% นะคะก็ตัวเนี้ยก็คือจะลดการ
0: ลดความเสี่ยงในการที่ปวดจะมากิน
4: ใช่ใช่ค่ะ
0: เพราะมันแห้ง
4: แต่ว่าเดิมเนี่ยไม้สักอะค่ะถ้าเป็นจากบ้านเรือนเก่าเนี่ย50-100ปีเนี่ยมันเหมือนน้ำยาในการป้องกันปลวกนะคะเวลาปลวกเนี่ยมันจะได้กลิ่นอะไรพวกนี้มันจะกลัวเลย
1: ค่ะ
4: มันจะค่อนข้างกลัวนะคะแต่ว่าของเราเนี่ยเราจะมีทั้งการป้องกันในการใส่น้ำยาการปลวกเข้าไปเนาะแล้วก็รวมถึงเตาอบที่พูดถึงเมื่อกี้นะคะส่วนมากเนี่ยปลวกเนี่ยเขาจะกินในส่วนที่มันเป็นตัวกระพี้สีขาว
0: ตัวขาว
4: แบบนี้นะคะแต่ส่วนที่เราแบบเป็นตัวแกนอย่างเงี้ยคือปลวกเนี่ยจะเข้าไม่ถึงอยู่แล้ว
0: คือเหมือนอันนี้มันจะอ่อนกว่าแหละขาวๆเนี่ยอันนี้จะเหมือนเป็นเนื้อที่แบบว่าแน่นกว่าเนาะปลวกน่ากินอะไรอย่าง
1: น
0: ี้
1: ต่อให้เป็นไม้สักเขากินพวกกระพี
4: ้ค่ะแต่น้อยมากๆนะคะปกติคือปลวกเนี่ยเขาจะเข้าถึงประมาณแบบไม้อายุประมาณ 5-10 ปีแต่ถ้าเป็น 20-30 ปีเนี่ยคือค่อนข้างแบบลดความเสี่ยงละใช่
1: ขึ้นอยู่กับอายุของไม้ด้วย
0: ใช่ยิ่งแก่ยิ่งปลอดภัย
1: ใช่ใช่ที่บอกว่าเรือนไทยเก่าๆที่แบบ50ปี100ปีก็คือไม่มีแล้วเหมือนเขาแก่งกล้าแล้วเลเวลอัพแล้วปลวกไม่มาแล้วอ
4: ๋
1: อแต่เด็กๆก็อาจจะยังมีอยู
4: ่
1: ก็คอยระวังเอาไว
4: ้ค่ะแต่น้อยมากๆ
0: ก็ได้เรียนรู้เรื่องราวของการทำเฟอร์นิเจอร์ไม้สักนะฮะเรามากันถึงแหล่งเลยช่างประจำบ้านออนทัวร์มาทัวร์ถึงแพร่เลย
1: มาไกลเลยมาดูแหล่งเลย
0: ใช่ที่เรียกว่าเป็นแหล่งไม้สักทองที่ดีที่สุดในประเทศ
1: ค่ะ
0: เนาะคือ

0: คิดถึงไม้สักทองก็คิดถึงแพร่ขอบคุณคุณติ้งมากเลยที่วันนี้มาให้ความรู้กับเรานะรวมถึงคุณพ่อและคุณเติ้ลด้วยนะฮะแล้วก็วันนี้เราไปเจอพี่น้อยมาพ
1: ี
0: ่ดีเอ็มเนาะก็ได้เจอการทำงานอีกลักษณะหนึ่งอาจจะเป็นโลคอลแล้วก็อาจจะมีกรรมวิธีที่ชาวบ้านแล้วก็น่าสนใจไปอีกแบบหนึ่ง
1: อ
0: ันนี้ก็จะเป็นกึ่งอุตสาหกรรมที่มีมาตรฐานต่างๆแล้วก็มีกรรมวิธีต่างๆที่อาจจะใช้ความทันสมัยเข้ามาช่วย
1: ได้เห็นทั้งสองสเกลเลยในอุตสาหกรรมนี
0: ้สไตล์ของเฟอร์นิเจอร์ถ้าคุณยังชอบสไตล์ที่เป็นทรดิชันอลยังชอบสไตล์ที่เป็นเก่าแพร่ก็ยังไม่ทิ้งครับก็ยังมีเฟอร์นิเจอร์เหล่านั้นให้คุณได้เลือกซื้อไปใช้ในบ้านอยู่คุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายคนไหนยังชอบก็เลือกใช้ได้แต่ใครที่เป็นเรียกว่าเป็นคนสมัยใหม่เป็นวัยรุ่นที่รู้สึกว่าอยากได้เฟอร์นิเจอร์ที่โมเดิร์นขึ้น
1: ม
0: ินิมอลขึ้นเรียบง่ายขึ้นเท่ขึ้นแพร่ก็มีให้คุณแล้วปัจจุบันนี้นะฮะวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ
1: ไป
0: แล้วครับ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: บ้านนี้นี่คืออยู่มานานนะครับ
2: ตั้งแต่สร้างเลยค่ะ
0: ตั้งแต่สร้างเลย
2: ใช่พ่อกับแม่ช่วยกันสร้างแล้วก็เด็กๆนะตอนนั้นก็ประมาณขวบกว่าพอผ่านการเวลาอย่างเงี้ยมันก็เริ่มทรุดโทรมไม้มันก็หดแบบนี้เลยค่ะมันก็ลอกไอ้ที่ทำไว้อะถ้าลมมาฝั่งเนี้ยก็จะมีปัญหาน้ำเข้าเนี่ยก็จะ
0: ลอยน้ำเลย
2: ลอยน้ำใช่
0: นี่
1: เราสามารถเปลี่ยนใหม่หมดเลยได้นะคะแต่ว่าตอนนี้เราอยากให้เห็นว่าไม้เนี่ยมันสามารถซ่อมแซมได้
0: ใช่ใช่ใช่
1: จัดเก่าให้มันเป็นใหม่ได
3: ้ Amarin TV
4: อย่าเสียบปลั๊กไฟเกินอย่าใช้ไฟฟ้าหลายอย่างกับปลั๊กไฟตัวเดียว
5: แซงตีโบโฮ
6: ตั้งบัตรไฟไม่จำกัด
7: PEA

0: เปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมืองโครงการสารคดีสื่อสินดินน้ำป่าปี2ชุดแม่โขงสายน้ำแห่งชีวิตทำให้เราได้เห็นเรื่องราวของชีวิตคนและแม่น้ำโขงผ่านรายการที่นี่บ้านเราตลอดเดือนที่ผ่านมาและนี่คือผลงานเรื่องสุดท้ายจากโครงการสื่อสินที่ผ่านการสร้างสรรค์ของเยาวชนคนรุ่นใหม่วันนี้คุณผู้ชมจะได้พบกับสารคดีเรื่องเด็กโขงโดยทีม1352ฟิล์ม
1: สวัสดีครับผมชื่อปูนะครับเป็นตัวแทนของกลุ่ม1352ฟิล์มครับที่ทำเรื่องเด็กโขงครับพื้นที่ที่ผมลงอยู่โขงเจียมเรื่องเด็กโขงเป็นเรื่องของเด็กในชุมชนที่ใกล้ๆกับแม่น้ำโขงครับที่มีวิถีชีวิตเปลี่ยนแปลงไปหลังจากที่มีเรื่องต่างๆเกี่ยวกับแม่น้ำโขงทั้งเรื่องหาปลาไม่ค่อยได้และพ่อแม่ก็ต้องย้ายออกคือครั้งแรกที่ไปถึงที่นั่นนะครับผมก็สังเกตเห็นว่าเฮ้ยทำไมเด็กในหมู่บ้านเนี้ยหรือแม้กระทั่งเด็กในโรงเรียนเนี้ยส่วนใหญ่อะจะอยู่กับคุณยายคุณปู่อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วแบบวัยรุ่นในหมู่บ้านก็แทบไม่เหลือเลยเหลืออยู่2วัยก็คือวัยเด็กกับวัยแก่

0: แตกตาเป็น
1: คือระยะเวลาหาปลาจาก3เดือนเป็น2สัปดาห์เนี่ยส่วนเวลาที่เหลือมันก็ไม่มีอะไรทำภาวะเศรษฐกิจก็น้อยลงค่าครองชีพสูงขึ้นต้องดิ้นรนทิ้งบ้านทิ้งลูกทิ้งพ่อทิ้งแม่เลี้ยงลูกแล้วก็ตัวเองก็ไปทำมาหากินดูแม่ไหมไหมฮะทำไมคิดถึงยายเพราะว่ายายแก่แล้วอยู่กับยายเนาะ
2: มันบอกครับ
3: มันแม่โลก
2: มันวันนั้นเนาะของมันบ่เห็นพ่อเห็นแม่เกิดขึ้นมาบ่ได้เห็นบ่เห็นแต่ยายก็คิดอยู่กับคันแม่เขาเอาไปก็ถือว่าลูกของเขาก็ไม่ว่า
1: พูดถามว่าคิดถึงหรือว่าคิดพ่อจังได๋ถามว่าใส่ก็ว่าว่าใส่แล้วก็ได้ซื้อเลยเนาะ
4: จะย้ายสักวันนึงเขาก็กลับมาหาเราเหมือนเดิมเราตั้งใจเรียน
1: อยากให้พ่อมาแม่อยากให้มาบ้านทำไมอ
3: ยากให้พ่อหนูว่าไม่อยากให้พ่อกลับมาค่ะกลับมาเลี้ยงดูค่ะก็ยังพ่อคนอื่นที่เขาเลี้ยงดูลูกมันก็อยากให้เขามาเลี้ยงเหมือนกัน
2: นี่กินนมกินนมกินนมกินนมน้องกินนม
5: หลานสามเดนผู้หนึ่งเป็นสี่ตื่นขึ้นมาทำกับเขาครับเขาซื้อมาหาพ่อตาหาปลาวันไหนก็ซื้อก็ทำแบ่งใส่บาตรแล้วก็แบ่งให้หลานกินย่ายบ่ได้กินก็หานี่ไม่กินแค่มันหน่อย
6: เมียก็เดียงนานแล้ว
7: บ่แต่ฝนตกบ่แต่ฝ่าห้องมันรับโดดนะไฟรับตอนฝนตกฝ่าห้องรับประจำรับเรื่อยๆคุณได้สามสี่ถุงยัง

0: เป็นหมอ
1: หัวขึ้นอยากเป็นมะล
0: าเอาเงินมาทำอะไร
1: เอาเงินไปให้แม่
2: ไป
1: อยากเป็นกระเป๋าเป็นตำรวจนักเรียนอยากได้เงิน
0: เอาเงินมาทำอะไรเงินมาทำอะ
1: ไรไปให้แม
3: ่เป็นนักฟุตบอลครับอยากได้ยัง
4: โตขึ้นหนูอยากเป็นหมอค่ะพยายามเก็บเงินไว้คือพ่อแม่บ่สบายสิค่ะก็สิได้รักษาพ่อแม่ค่ะ
5: อยากเป็นประมงหมอแล
6: ้วไปกับคนเป็นหยังคืออยากเป็นประมง
5: ปอผ้าเฮ็ดครับ
6: อยากไปเฮ็ดงานหม่องอื่นบ
5: ่บ่ครับ
6: เป็นหยัง
7: แต่ก่อนก็มันบ่อยากแต่ก่อนนี่ตู้มือหนึ่งนี่ได้ย่างหน่อยก็หาตัว10ตัวมีประมาณภารกิจได้ตัว2อาทิตย์ตัวนี่สิครับก็เปิดเครื่องนี่แหละน้ํามาแรงนี่ก็ฮ
8: ะปกติมาเล่นน้ําโขงบ่อยมั้ย
1: บ่อยมาก
8: มาทําอะไรอ่ะ
1: ฮะ
8: มาทําอะไร
1: หาหอย
8: หาหอยหอยอะไร
1: หอยคัน
8: หอยคันเอาไปทําอะไรอ่ะ
1: เอาไปเล่น
8: แล้วลุงมาหาปลานี่แต่ละครั้งได้เยอะไหม
1: เยอะ
8: เยอะเท่าไหร่
1: ได้ร้อยตัว
8: ขนาดนั้นเลยเหร
1: อ
8: แล้วทำอะไรช่วยลุงบ้าง
1: ก็ไม่ได้ค่อยทำอะไรก็ถ้าลุงจะมาโขงก็มาพายเรือให้ลุง
8: สนุกไหม
1: สนุก
8: อยู่โขงกับอยู่ที่อื่นอะไรสนุกกัน
1: อยู่โขงสนุก
8: ลุงมาแล้วลุงมาแล้ว
1: รู้แล้ว
7: ฉันได้รับมานี่เลยปลา12ตัวฉันได้รับมา
6: ดักมาจากมือเหรอครับ
7: 34เดือน
6: โอ้โหได้12ตัว
7: ได้12ต
1: ัว
0: นี่มาถ้าไปทำอะไรดี
1: ไปหาแม่
8: แม่ทำอะไรอยู่กรุงเทพ
1: แม่ทำงาน
9: ตั้งแต่เด็กก็ค่อนข้างจะดื้อหน่อยซนดื้อซนแต่ก็เชื่อฟังอยู่นั่งก็อยากได้ตุ๊กตาอยากได้ชุดใหม่อย่างเงี้ยช่วงจะกลับไปหาเขาช่วงปีใหม่สงกรานต์2ครั้งก็มาทำงานบริษัทนะคะก็มาทำได้

0: ปีแล้วในโรงงานก็เหนื่อยเบื่อด้วยที่นี่มันแข่งขันเยอะออกจากบ้านก็ใช้ตังค์แล้วถ้าไม่มีตังค์ก็อยู่ไม่ได้แล้วก็อยากไปใช้ชีวิตแบบไอ้นี่นะอยู่แบบธรรมชาติ
1: ยุ่งหมดเลยนะไปเที่ยงเอา
2: ไปเที่ยงไปมาแบ
3: บก็ใช้ทั้งสองพอเห็นอยู่สองอันพอเที่ยงหน่อยนั่งทำอะไรเราคนเดียว
4: ครับ
5: ทั้งกอไก่เห
6: ี้ยเหี้ยกอ
5: ที่กระดูกนะ

0: ันคุณลองคิดดูดีๆนะว่าความสุขที่แท้จริงเนี่ยมันคืออะไรเราไม่ต้องอยากได้อย่างมีหนูเองหรอกทุกวันนี้เราไม
1: ่ยิ่งทำงานยิ่งแย่นะเดือนนึงก็พอแต่ได้ใช้เดือนชนเดือนไม่มีเงินเก็บเลยน้องทางบ้านน้องก็ไม่ค่อยได้ส่งนะไม่ได้ส่งส่วนใหญ่ก็พี่ก็ติดงวดรถเนี่ยงวดรถก็หมื่นกว่าละจริงๆแล้วพี่ภาระหนี้สินเยอะพี่ทำงานไปก็ไม่รู้จุดหมาย

ว่าลูกตั้งใจเรียนนะแม่รักหนูนะดูแลน้องทำดูแลน้องแล้วก็ช่วยยายทำงานบ้านเก็บกวาดบ้านทำความสะอาดบ้านนะลูกนะตั้งใจเรียนสอบให้ได้ที่หนึ่งเดี๋ยวแม่จะส่งเรียนสูงหนูอยากเป็นอะไรก็เลือกเอาแม่รักหนูมากนะคิดถึงเดี๋ยวอีก 3-4 ปีแม่ก็กลับไปหาแล้ว

รักแม่มากที่สุดในโลกอยากให้แม่กลับมาหาหนู

กจะสอบให้ได้ที่หนึ่งแม่ต้องกลับมาหาหนูแม่ต้องมาหา

0: ไม่กลับมาหาหนูหนูกดหนูรักแม่มากที่สุดในโลกเสร็จแล้วโอเคบ๊ายบายจุ๊บ
1: หลังจากทำสารคดีเนี้ยจากแต่ก่อนที่เรารู้จักแค่แม่น้ำโขงก็คือแม่น้ำที่ยาวกี่ประเทศก็ว่าไปแต่พอเราลงลึกรายละเอียดแล้วเรารู้สึกว่าแม่น้ำโขงเนี่ยมันต้องใช้คำว่าแม่เพราะว่ามันให้หลายๆสิ่งหลายๆอย่างมันให้ที่อยู่ของสัตว์มันให้ความอุดมสมบูรณ์แล้วมันให้วิถีชีวิตก็เลยรู้สึกว่าเนี่ยแหละเราต้องช่วยกันรักษานะเพราะว่าถ้าไม่มีมันอยู่คือก็อย่างที่บอกครับแม่น้ำโขงมันมีทองด้วยนะมันเป็นเหมือนสวรรค์เลยนะแต่มันกำลังจะหายไปแล้วเราอยากให้ทุกคนหวงแหนกันไว้อะครับผมสุดท้ายคือจริงๆก็ยังมีความหวังว่ามันจะต้องแบบว่าอยู่แล้วอยากให้อยู่ไป

เรื่อยๆแต่จริงๆแล้วมันก็ลำบากอยู่มันก็มีไฟฟ้ามากขึ้นจะเห็นจากเรื่องนะครับว่าในตัวเรื่องอ่ะบ้านหมู่บ้านเนี้ยที่ใส่ไว้ตอนนั้นมันอยู่ห่างจากโรงไฟฟ้าประมาณแบบ5-6 กิโลหรือ7 กิโลนี่แหละครับแต่ทุกครั้งที่ฝนตกหมู่บ้านนี้ไฟจะดับตลอดก็เลยอ่ะเอาเป็นว่าก็ขอให้มันอยู่ได้นานๆนะครับผมก็ทำให้ดีที่สุดขอให้ทุกคนดูแลรักษามันให้มันอยู่นาน

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปจากนั้นรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: าพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมจากที่เราเรียนรู้หลักการปลูกพืชและมีความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับพืชไปแล้วนะคะวันนี้เรามาเรียนรู้กันต่อว่าพันธุ์พืชมีกี่ประเภทอะไรบ้างไปติดตามกันเลยค่ะ
1: การที่เราเรียนรู้เกี่ยวกับพันธุ์พืชต่างๆทำให้เราสามารถจัดประเภทของพันธุ์พืชได้อย่างถูกต้องและสามารถนำพันธุ์พืชมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมและตรงตามความต้องการโดยพันธุ์พืชที่เราควรรู้จักสามารถแบ่งออกได้เป็นดังนี้ค่ะพืชผักสวนครัวเป็นพืชที่เราปลูกไว้เพื่อนำมารับประทานผักสวนครัวส่วนมากเป็นพืชที่มีอายุสั้นชอบดินร่วนที่มีธาตุอาหารสมบูรณ์และต้องหมั่นดูแลเพราะอาจถูกแมลงที่เป็นศัตรูพืชทำลายได้ง่ายเช่นคะน้าผักกาดถั่วฝักยาวผักบุ้งพืชไร่เป็นพืชที่เราสามารถปลูกไว้เพื่อรับประทานผลและส่วนต่างๆของพืชเป็นพืชอายุสั้นสามารถปลูกได้ใหม่หลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตและเป็นพืชที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหารหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆพืชไร่เป็นพืชที่ชอบดินร่วนซุยระบายน้ำได้ดีทนต่อโรคและแมลงไม่ต้องดูแลมากเช่นอ้อยมันสำปะหลังข้าวโพดไม้ผลเป็นพืชที่ปลูกไว้โดยใช้ประโยชน์จากผลของต้นเพื่อเป็นอาหารหรือใช้ประโยชน์ด้านอื่นมีอายุยืนยาวปลูกครั้งเดียวให้ผลผลิตได้ทุกปีตามฤดูกาลชอบขึ้นในที่ที่มีดินอุดมสมบูรณ์มีความชื้นเพียงพอเช่นส้มมะม่วงไม้ดอกเป็นพืชที่ปลูกเพื่อใช้ประโยชน์จากดอกมีลักษณะดอกสวยงามมีทั้งยืนต้นขนาดใหญ่ไม้พุ่มไม้ล้มลุกบางชนิดมีดอกสวยงามติดต้นนิยมปลูกประดับตกแต่งอาคารสถานที่เช่นลั่นทมดอกเข็มชวนชมดาวกระจายเป็นต้นบางชนิดปลูกเพื่อตัดดอกนำไปจำหน่ายเรียกว่าไม้ตัดดอกเช่นกุหลาบกล้วยไม้ดาวเรืองเป็นต้นไม้ประดับเป็นพืชที่ปลูกขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์จากรูปร่างสีสันของลำต้นใบมีรูปร่างสีสันของลำต้นและใบสวยงามแตกต่างกันไปนิยมปลูกประดับตกแต่งอาคารสถานที่มีทั้งไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ไม้พุ่มและไม้ล้มลุกเช่นปาล์มต่างๆพลูด่างบอนสีและกระบองเพชร
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ homegrown vegetable HOMEGROWN VEGETABLE homegrown vegetable แปลว่าพืชผักสวนครัว field crops FIELD CROPS field crops แปลว่าพืชไร่เด็กๆทราบประเภทพันธุ์พืชไปแล้วนะคะว่ามีอะไรบ้างและนอกจากพืชแต่ละประเภทจะใช้ประกอบอาหารและใช้ประดับตกแต่งสถานที่ให้มีความสวยงามแล้วก็ยังสามารถนำไปจำหน่ายสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวอีกด้วยนะคะในตอนหน้าเราจะไปเรียนรู้กันต่อว่าการคัดเลือกพันธุ์พืชที่ดีนั้นทำได้อย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

คนก็ชอบบางคนก็กลัวว่าแต่ว่าจริงๆแล้วเรารู้จักเจ้าแมงมุมเหล่านี้มากน้อยขนาดไหนและแมงมุมตัวเล็กๆพวกนี้เกี่ยวข้องอะไรกับเราบ้างธรรมชาติมาโชว์วันนี้ชวนเด็กๆไปค้นหาคำตอบกันค่ะและนี่ก็คือเพื่อนของเราวันนี้ค่ะมีพี่เจษอธิปัตย์อู่ศิลปกิจผู้เชี่ยวชาญด้านแมงมุมเป็นคนพาพวกเราไปทำความรู้จักกับเจ้าแมงมุมกันค่ะอุปกรณ์ที่ต้องไม่ลืมดินสอสมุดบันทึก

0: มุมต่างจากสัตว์ชนิดอื่นคือแมลงมีกี่ขาครับ
1: 6ขา
0: แมลงมี6ขาแล้วแมงมุมมี
2: 8ขา
0: 8ขาแมลงมีหัวอกแล้วก็ท้องแต่ว่าแมงมุมเนี่ยจะมีเพียงแค่2ส่วนก็คือหัวกับท้องเท่านั้นเนาะแมงมุมบางตัวเนี่ยมี8ตาบางตัวมีตั้งแต่2ตาขึ้นไปปกตาวันนี้เราจะมาดูแมงมุมกัน
3: เจอกันปุ๊บพี่เจ็ดก็ใจร้อนรีบแนะนำลักษณะของเจ้าแมงมุมให้เพื่อนของเรารู้จักกันเลยเด็กๆทั้งบ้านฟังกันทันหรือเปล่าคะทวนกันอีกทีนะคะแมงมุมไม่ใช่แมลงค่ะแมลงมี6ขาลำตัวมี3ส่วนก็คือหัวอกท้องส่วนเจ้าแมงมุมมี8ขาลำตัวมี2ส่วนก็คือส่วนหัวกับส่วนท้องตาของเจ้าแมงมุมมีตั้งแต่กลุ่มที่มี2ตาไปจนถึงกลุ่มที่มี8ตาเลยล่ะค่ะ
0: วันนี้พี่จะลองให้เด็กๆค้นหาแมลงเนี่ยคนละ1ตัวให้หยิบมาก่อนตัวที่เราคิดว่าเป็นแมงมุมที่มีแว่นขยายให้ใครไม่ได้เอาแว่นขยายมา
3: เข้าใจแล้วล่ะค่ะที่ต้องรีบบอกลักษณะของเจ้าแมงมุมก็เป็นเพราะว่าพี่เจ็ดมีภารกิจสำคัญทดสอบเพื่อนๆของเรานั่นเองมาดูกันค่ะว่าเพื่อนๆของเราจะรู้จักแมงมุมกันจริงๆหรือเปล่าตามไปดูกันค่ะ
0: เจอไหมเจอยังยังไม่เจอใช่ไหม
4: แล้วก็เป็นตัวสีดำ
0: ฮะแต่ว่า
4: ไม่ได้พี่เจ็ดไม่ใช
0: ่อ๋อพี่เจ็ดมีตาพิเศษแล้วไงนี่ไงก็เลยไม่ต้องใช้
3: เพื่อให้เข้าใจง่ายๆเราจะแบ่งกลุ่มแมงมุมออกเป็น3กลุ่มใหญ่ๆค่ะคือกลุ่มแมงมุมโบราณกลุ่มบึ้งแล้วก็กลุ่มแมงมุมปัจจุบันหรือแมงมุมโลกใหม่ซึ่งเป็นกลุ่มที่เพื่อนของเรากำลังทำความรู้จักกันวันนี้นั่นเองค่ะดูเหมือนว่าเพื่อนของเราจะเจออะไรเข้าแล้วแต่จะเป็นแมงมุมหรือเปล่าตามไปดูกันค่ะ
5: พี่เจ็ดครับ
0: ตัวนี้มีสุ่มเสี่ยงว่าจะใช่นะให้ขอดูหน่อยสิ
3: จะใช่แมงมุมหรือเปล่ามาลุ้นกันนะคะ
0: โอ้ยังไม่ใช่
6: ต
0: ั
6: วนี้ไม่ใช่
0: อันนี้เป็นแมลงเห็นไหมเป็นแมลงเพราะว่าจริงๆหนวดอะหนวดกับขาของแมงมุมมดอะมันคล้ายๆกันเลยเห็นปะแต่ว่าพอเวลาเรามาเช็คอีกทีว่าตัวนี้เป็นแมลงแน่นอนเพราะว่าหัวกับอกท้องเห็นชัดเจนเลยเห็นปะเห็นไหมครับมีหัวมีอกแล้วก็มีท้องชัดเจน
4: นี่เจอแมงมุมมดจัง
0: เป็นมด
7: ใช่ไหม
0: วันนี้5ตัวใช่ไหม5คนเราก็เจอ5ตัวนั่งลงครับนั่งลงกับพื้นเลยเดี๋ยวเรามาดูแมงมุมกันที่เราจับได้อ้าวเราลองนับซิว่าเช้านี้เราเจอกี่ตัวเราเจอทั้ง7ตัว
3: เจอหลายตัวแล้วแต่รูปร่างหน้าตาไม่เหมือนกันเลยจะทำยังไงกันต่อดีล่ะคะพี่เจษ
0: เราลองมาแยกกันนะว่า7ตัวที่เราได้ในเช้านี้เนี่ยมันมีตัวที่อันไหนที่เหมือนกันก่อนเอาจับตัวที่เหมือนกันมารวมฝั่งนี้ให้หมด
4: เหมือนเหรอคะ
0: ช่วยกันดู
6: ไม่มีตัวไหนเหมือนกันเลย
0: ไม่มีตัวไหนเหมือนกันเลยเหรอ
3: เราสามารถจัดกลุ่มแมงมุมปัจจุบันหรือว่าแมงมุมโลกใหม่จากการสังเกตได้แบบนี้ค่ะเริ่มต้นสังเกตจากใยค่ะแมงมุมโลกใหม่จะมี2กลุ่มก็คือกลุ่มที่ชักใยแล้วก็กลุ่มที่ไม่ชักใยค่ะจากนั้นมาลองดูพฤติกรรมการเคลื่อนที่ค่ะจะพบว่ามีกลุ่มที่กระโดดแล้วก็กลุ่มที่ไม่กระโดดค่ะโดยกลุ่มที่ไม่กระโดดก็ยังแบ่งออกเป็นกลุ่มที่ชอบอยู่นิ่งๆกับพวกที่ชอบวิ่งอีกด้วยค่ะ
0: ไม่มีตัวไหนเหมือนกันเลยเหรอโอ้ตายละนี่ไงตัวนี้เห็นไหมตัวนี้ก็ไม่เหมือนกับตัวนี้ละต่างกันเห็นไหมเพราะว่าตัวนี้คล้ายมดถูกไหมครับเราก็จะแยกมาไว้ตรงนี้หนึ่งอันเห็นไหม
6: เป็นตัวใหญ
0: ่
6: แต่อันนี้มันอยู่กับอันนี้
0: อันนี้เห็นไหมเห็นวิธีการเกาะเห็นไหมเกาะเหมือนกันไหมสองอันนี้เกาะเหมือนกันไหมคือเด็กๆต้องดูความแตกต่างของแมงมุมก็คืออันแรกคือดูวิธีการเกาะดูลักษณะตัวก่อนนะครับเห็นไหมสองตัวนี้เหมือนเกาะเหมือนกันไหม
4: เหมือน
0: กันใช่ไหมอ่ะเพราะฉะนั้นเหมือนกัน
6: แต่ว่ามัน
0: แต่ว่าดันมีตัวนี้อยู่อ่ะเดี๋ยวเราจะแยกตัวนี้ที่จะแยกตัวนี้

0: ตัวไหนคะ
1: ตัวใหญ่ตัวเล็กอันนี้ได้1กลุ่มถูกไหมครับตัวนี้ลักษณะเดินเหมือนอะไรเห็นไหม
2: คล้ายปู
1: คล้ายปูใช่ไหมตัวนี้เหมือนปูเลย
0: เป็นแมงมุม
1: ตัวนี้คล้ายมดถูกไหมเพราะฉะนั้นเราก็เรียกง่ายๆเลยนี่คือ
2: แมงม
1: ุมมดแต่ว่ามันเหมือนมดอะไรอ่ะ
2: มดดำ
1: ก็เรียกแมงมุมเหมือนมดดำ
3: นอกจากแบ่งกลุ่มตามลักษณะการชักใยลักษณะพฤติกรรมการเคลื่อนที่แล้วเพื่อให้เข้าใจง่ายอีกนิดในกลุ่มเดียวกันเราก็ยังสามารถตั้งชื่อกลุ่มย่อยๆตามลักษณะรูปร่างหน้าตาแบบที่เพื่อนๆของเรากำลังทำกันอยู่นี่ละค่ะ
1: อันนี้ล่ะ
2: แมงมุมปู
1: เพราะลักษณะขายปูอันนี้ก็คือแมงมุมปูอันนี้เราได้2กลุ่มแล้วเห็นไหมเนี่ยแยกแมงมุมได้2กลุ่มแล้วอันนี้เราจะเรียกว่าอะไรดี
0: ตัวใหญ่ไม่รู้เหมือนกัน
1: ตัวใหญ่ยักษ์
2: แมงม
1: ุ
2: มอ้วน
1: แต่ว่าดูขาส
0: ิ
1: ขาเห็นไหม
0: ขน
1: ขาตัวนี้ขาก็จะไม่เหมือนกับอันอื่นถ้าเด็กๆลองเอาแว่นขยายส่องตาเห็นตาตรงกลางไหมครับตำแหน่งที่วางของตาเนี่ยจะเป็นรูปหกเหลี่ยมลองดูลองดูทุกคนลองดูครับเหมือนไหมเห็นยัง
2: ใช่
1: ใช่ไหมคือลูกตาเนี่ยจะเรียงตัวเป็นรูปหกเหลี่ยมเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือให้ชื่อว่าแมงมุมตาหกเหลี่ยมอ้าวนี่เราได้3กลุ่มแล้วนะนี่1 2 3ละอันนี้ล่ะลักษณะเนี่ยเวลาตอนที่เราจะจับเมื่อกี้นี้เนี่ยเขากระโดดไปมากระโดดไปมาเวลาล่าเหยื่อก็จะใช้วิธีการกระโดด
0: แมงมุมกระโดด
1: ใช่เพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเป็นแมงมุมกระโดดถูกมั้ยลักษณะนึงคือแมงมุมกระโดดเนี่ยเขาชอบหันหัวไปหันหัวมาแล้วลูกตาตรงข้างหน้าเนี่ยจะมีลูกตากลมๆ2ลูกดวงใหญ่ๆอ่ะลองส่องดูทุกคนลองส่องดูนะครับส่องดูให้เห็น
3: ดูกันชัดๆอีกทีค่ะแมงมุมที่เพื่อนของเราเจอบริเวณนี้มี2กลุ่มหลักๆค่ะคือกลุ่มแมงมุมกระโดดแล้วก็กลุ่มแมงมุมไม่กระโดดโดยแมงมุมไม่กระโดดที่เจอก็คือกลุ่มแมงมุมปูกลุ่มแมงมุมมดดำกลุ่มแมงมุมตาหกเหลี่ยมนั่นเองค่ะ
2: แมงมุมที่มีตาเป็นหกเหลี่ยมอะครับไม่เคยเห็นมาก่อนครับ
4: หาตัวมันแล้วก็ใช้กล่องหนีบมันออกมาห้ามเอามือจับเราต้องระมัดระวังอย่าเหยียบอย่าเสียงดัง
5: ตอนแรกก็จับไม่ได้นะคะมันกระโดดหนีแต่สุดท้ายก็ครอบได้ค่ะมันก็อยู่ตามพื้นบางครั้งถ้าเกิดมันอยู่ชิดกับพื้นหนูก็ครอบฝาไปเลยถ้าสมมติมันอยู่บนใบไม้ก็ลุกค่อยๆลุกออก
3: นอกจากบริเวณพงหญ้าแล้วเพื่อนของเราจะเจอเจ้าแมงมุมตรงไหนอีกได้บ้างตามไปดูกันเลยค่ะ
1: เมื่อกี้นี้เราเจอแมงมุม5 4กลุ่มเมื่อกี้เนี้ยตรงยอดหญ้าใช่มั้ยครับตรงโคนหญ้าตรงพื้นดินแล้วตรงต้นไม้ต้นเนี้ยเราจะเจอแมงมุมตรงไหนได้บ้าง
2: ตรงใต้ใบไม
5: ้บนลำต้น
2: ต้นกิ่ง
3: เด็กๆทั้งบ้านล่ะคะคิดว่าต้นไม้แบบนี้เจ้าแมงมุมจะอยู่ตรงไหนได้บ้างคะ
1: ตอนนี้อยากให้เด็กๆหาด้วยตาเปล่าก่อนคือยังไม่ต้องเก็บนะหาด้วยตาเปล่าก่อนนี่คิดว่าใช่ไหมคิดว่าใช่ไหม
2: ไม่แมงมุมไม่น่าจะต
1: ั
2: ว
1: แมงมุมไม่น่าจะตัวเล็กเดี๋ยวเราลองมาดูกันใช่ไหมดูนะดูข้างในนี้นะ
2: เลยอันนี้น่าจะใช่แล้ว
3: นอกจากได้เจอตัวแล้วก็ยังได้เห็นบ้านแบบชัดๆอีกด้วยค่ะ
1: ตัวนี
2: ้
1: แมงมุมตัวนี้ลักษณะบ้านเนี่ยเหมือนกับอะไรอ่ะมันเหมือนกับใส่ถุงใส่ซองเป็นซองเป็นอะไรสักอย่างใช่ไหมเหมือนเป็นซองเนาะเหมือนเป็นถุงอะไรสักอย่างนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยแมงมุมกลุ่มนี้ก็คือแมงมุมใหญ่ถุงเนื่องจากว่าลักษณะบ้านเนี่ยก็สามารถเรียกเป็นชื่อกลุ่มแมงมุมได้เหมือนกันเนี่ยเห็นไหมครับมันเหมือนกับเป็นซองเป็นถุงอะไรสักอย่างเพื่อที่จะให้ตัวเองอ่ะเข้าไปซ่อนหรือเข้าไปพักผ่อนได้ถือไว้นะ
2: ถือเอาไว้เลยได้จะไปห
1: าได้ได้แล้วที่แปะไว้เงี้ย
2: กันฝน
1: หรือ
2: เปล่าคะ
1: กันฝนกันแดด
6: พุ่งไปมานี่แล้ว
1: อันนี้คือเราเจอ1ตัวแต่ว่าที่เราสังเกตเห็นคือใยเห็นไหมใยเป็นแผ่นเลยแต่ว่าใยอันนี้ไม่ได้ใยสำหรับล่าเหยื่อนะเป็นใยที่เกาะคล้ายๆกับบ้านของมันที่เอาไว้หลบแดดหรือว่าหลบผู้ล่าบนใยเนี้ยไม่ใช่บ้านที่แท้จริงนะลองหาซิว่าบ้านจริงๆอยู่ตรงไหนมันจะมีอยู่เห็นไหม
2: ใน
0: ใบไม้หรือเปล่า
1: นี่
2: ใบไม้หรือเปล่า
1: จริงๆแล้วเนี่ยอันนี้เนี่ยเป็นแค่เหมือนกับหลังคา

0: หรือเป็นแค่สนามหญ้าหน้าบ้านเฉยๆแต่ว่าบ้านจริงๆเนี่ย
1: อยู่ในใบไม
0: ้อยู่ในใบไม้นี่เห็นไหมครับอยู่ในนี้นี่นี่ตรงนี้มันมีรูอยู่เห็นไหมมันจะมีรูอันนี้เนี่ยก็ถือเป็นบ้านอีกหลังนึงของแมงมุมเหมือนกันถ้าสมมุติว่าเราเจอแมงมุมกลุ่มเนี้ยกลุ่มนี้คือกลุ่มที่บ้านเรามีเยอะมากตอนเช้าเวลาเราตื่นขึ้นมาใช่ไหมมันจะมีใยแบบนี้ขาวโพลนสนามหญ้าไปหมดเลยเกลียดไหมอันนี้ขอเวลาอีกแป๊บนึงได้ไหมครับอันนี้คือแมงมุมหมาป่าแต่ว่าเราให้ทายว่าอันนี้ชักใยไล่เหยื่อไหมตัวนี้
2: ไม่
0: ค่ะอ้าวแล้วเนี่ยไม่ใช่หรอ
3: ไม่ใช่
0: ทำไมอ่ะ
4: ใยมันบางเกินไป
0: ใยบางเกินไปใช่ถูกต้องครับใยบางเกินไปเพราะฉะนั้นแมงมุมหมาป่าเนี่ยไม่ได้ชักใยไล่เหยื่อแต่ว่าใช้วิธีการวิ่งไล่ตะคุบเหยื่อ
5: ใยของเจ้าแมงมุมมีรูปร่างหน้าตาหลายแบบนะคะขึ้นอยู่กับว่าเจ้าของใยจะเป็นแมงมุมกลุ่มไหนค่ะกลุ่มแมงมุมชักใยรูปร่างใยจะเป็นแบบนี้ค่ะใยกลมใยเต็นใยยุ่งแล้วก็ใยถุงค่ะแมงมุมกลุ่มนี้ใช้ใยทั้งการล่าเหยื่อหลบภัยแล้วก็เป็นใยนอนค่ะส่วนแมงมุมกลุ่มไม่ชักใยอย่างเจ้าแมงมุมหมาป่าที่เพื่อนของเราเจอวันนี้รูปร่างใยก็จะเป็นแผ่นบางขึงใยบริเวณปากรูบางกลุ่มทำใยในบริเวณรูใยของพวกแมงมุมกลุ่มนี้ทำหน้าที่เหมือนเป็นที่กำบังแดดกำบังฝนแล้วก็ควบคุมความชื้นนั่นเองค่ะ
6: ว่าแมงมุมหมาป่ามันก็จะเป็นแบบสร้างใยเป็นแผ่นอยู่ข้างบนบัดยาแล้วก็ว่าแมงมุมถุงมันเป็นก็เป็นไม้ๆสองอันมาประกบกันนะครับไม่คิดว่ามันแบบมันทำรังในใบไม้ครับชอบแมงมุมหมาป่าครับที่มันทำบ้านอยู่ตามยอดหญ้าครับมันก็ขึงใยเอาไว้แล้วมันก็อยู่ในใบไม้ม้วนนะครับ
5: ปกติแมงมุมส่วนใหญ่จะออกหากินในตอนกลางคืนไหนๆก็รู้จักตัวรู้จักใยแล้วคืนนี้พี่เจ็ดก็เลยอยากพาเพื่อนๆของเราออกสังเกตพฤติกรรมของเจ้าแมงมุมกันต่อค่ะ

0: ไฟฉาย
1: ใช่แล้วล่ะค่ะจะเดินสำรวจแมงมุมตอนกลางคืนก็ต้องแต่งตัวให้รัดกุมไม่ลืมไฟฉายแว่นขยายแล้วก็ใส่รองเท้าบูทนะคะที่สำคัญเด็กๆทั้งบ้านห้ามออกไปสำรวจเองนะคะอยากรู้ก็ต้องชวนคุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ใหญ่ในบ้านไปด้วยค่ะ
0: ทีนี้วิธี

0: มุม
1: ซึ่งทั้งผืนหญ้าตรงนี้เนี่ยเป็นแมงมุมหมาป่าทั้งหมดเลยนะเห็นไหมที่เราเห็นกันมากลางวันนี้เนี่ยตอนนี้กำลังออกหากินเลยเวลานี
2: ้หมาป่าแล้วมันจะหอนไหม
1: หอนไหมเนี่ย
2: คิดว่าหอนไ
1: หมหอนไหมครับ
2: ไม่หอน
1: เดี๋ยวเราไปดูที่ต้นไม้เมื่อเช้านี้ก่อนเลย
2: มีใยเต็มเลยอ่ะ
1: เดี๋ยวดูนะครับ
2: ตรงนู้นด้วยค่ะ
1: สวยไหมสวยไหม
2: เ
1: หมือนทั่วเลยเนาะเหมือนทั่วเลยเนาะแต่ฝรั่งเนี่ยเขาบอกว่าเหมือนไตแต่ว่าพี่เจตเรียกให้เป็นถั่วยิ้มแล้วการขอเอาตัวมาให้เด็กๆดูใกล้ๆก่อนเป็นมังงุมกลุ่มเป็นตัวหนึ่งที่พี่จะชอบมากความลงก็เหมือนเด็กร้องไห้มีใครเห็นเป็นอย่างอื่น
2: พัดเองที่ปลายไม่แหลก
3: คืนนี้ก่อนออกสำรวจฝนตกเล็กน้อยค่ะพี่เจตก็เลยบอกว่าเจ้าแมงมุมก็มักจะหลบฝนหาตัวดูไม่ยากแต่อาจจะทำให้เราได้เห็นพฤติกรรมการหากินอย่างที่ตั้งใจยากสักหน่อยค่ะ
1: ให้ทายว่าตัวนี้คืออะไร
2: กระโดด
1: มันไม่เหมือนกับแมงมุมที่เราเจอกันเมื่อตอนเช้าเลยนะส่วนที่เด่นชัดมากเลยคืออะไรรู้ไหม
2: ขาหน้าเหรอ
1: เขี้ยวเห็นไหม
2: ไหนเข
1: ี้
2: ยว
1: อย่างยาวเลยอะถ้าเราพลิกดูนะเห็นไหมว่าข้างหน้าเนี่ยเป็นเขี้ยวเห็นไหมเราเห็นเขี้ยวแมงมุมชัดมากนี่เป็นเขี้ยวนะเขี้ยวยาวเพราะฉะนั้นอันนี้คือแมงมุม

0: กับใยอันเนี้ยดังนั้นจะเป็นกลุ่มที่เราเจอใกล้ๆกับแหล่งน้ำตกลงกลุ่มนี้คือกลุ่ม
1: แหล่ง
0: น้ำเที่ยวยาวซึ่งไม่ได
2: ้เดินสำรวจด้วยกันมาพักหนึ่งแล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เพื่อนของเราต้องฝึกสังเกตด้วยตัวเองกันแล้วล่ะค่ะ
0: เดี๋ยวพี่เจษเนี่ยจะท้าให้เด็กๆช่วยดูพฤติกรรมของแมงมุมให้หน่อยเขากำลังทำอะไรอยู่แล้วก็มีเหยื่อหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะหรือว่ากำลังชักใยหรือว่ากำลังทำความสะอาดตัวเองอย่างเงี้ยฮะลองดูแมงมุมแบบทำใจให้ชอบแล้วเดี๋ยวเราจะรักกับมันอย่าจับนะครับอย่าเพิ่งจับให้สังเกตก่อนว่าตอนนี้มันกำลังทำอะไรอยู่
3: ม
0: ัน ไ
3: ม่
0: ได
3: ้ทำอะไรมันดิ้นมันมากแล้ว
0: คิดว่าอาจจะทำอะไร
3: รอยเหยื่อพี่เจษขาทำไมตอนเย็นมันถึงหาแมงมุมง่ายกว่าตอนเช้าคะ
0: หนูพูดว่ามันเกิดจากอะไรที่ทำให้เราหาง่าย
3: ตอนกลางคืนมันจะมาหาย

0: เห็นว่าเมื่อกี้นี้มันมีใยที่หางใช่ไหมคะใยอันเนี้ยมันทำเอาไว้เพื่อที่จะจัดการไม่ให้ตัวเองเนี่ยร่วงลงไปข้างล่างเลย
1: มันกินเหยื่อมันกินได้แล้ว
2: ตามธรรมชาติเจ้าแมงมุมเป็นทั้งผู้ล่าแล้วก็เป็นผู้ถูกล่านะคะอาหารของเจ้าแมงมุมก็มีตั้งแต่แมลงตัวเล็กๆไปจนถึงสัตว์ที่มีขนาดใหญ่กว่าอย่างจิ้งจกกบเขียดหรือแม้กระทั่งค้างคาวดังนั้นก็ถือได้ว่าเจ้าแมงมุมมีหน้าที่สำคัญในการทำหน้าที่ช่วยควบคุมประชากรสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติให้สมดุล นั่นเองค่ะ

0: อะไร
1: มันกระดูก
0: เมื่อกี้นี้พี่สินกับพี่พอเจอต้อง3ตัวถูกไหมแล้วเห็นอะไรอีกครับ
1: เห็นแมลงสาบ
0: เห็นใยเวลามองอ่ะมองแมงมุมอ่ะรู้สึกยังไง
1: รู้สึกแดงๆในตา
0: แดงๆในตา
1: เพราะว่าตรงเขี้ยวของแมงมุมมันตรงปลายสินดูเหมือนเป็นสีแดง
2: ที่ดูมันก็เดินไปเดินมาสักพักก็เกาะนิ่งๆเลยตอนแรกเห็นใยแต่สักพักนึงเหมือนแบบใยมันถูกลมพัดหายไปก็เหลือแต่ตัวมันตัวเดียวแล้วก็เพิ่งมารู้ทีหลังว่าบ้านมันรังมันอยู่แถวๆนั้นเลย
1: ก็แบบตอนแรกมันก็อยู่นิ่งๆแล้วอยู่ดีๆมันก็เดิน
0: เดินหนีเราไปเลยเหรอ
1: ตอนแรกมันอยู่นิ่งๆใช่ไหมแล้วพอแมลงปอมาเกาะมันก็ลงมาข้างล่างตกเหมือนแค่โคนใบไม้แล้วมันก็ปีนกลับขึ้นไปที่เดิมแล้วมันก็อยู่นิ่งๆแล้วอยู่ดีๆมันก็ชักใหญ่แล้วพอเอามือไปจับมันก็กระโดดหนี
0: แล้วมันกลับมาไหม
1: พอไปดูอีกรอบนึงมันกลับมา
3: ตอนแรกมันก็แบบอยู่นิ่งๆอ่ะแล้วก็มันก็แบบพยายามหนีไปหาตะกั่วแตนด้านหลังโดยที่พอปินหันหน้าไปอีกฝั่งนึงแล้วกลับมามันก็กลับมาที่เดิมตอนนั้นมันทำแตะยายไปที่ใบไม้แล้วมันก็
2: ตอนแรกก็ไปค่ะแล้วมันก็เกาะอยู่นิ่งๆในสักพักมันก็ไปข้างหลังแล้วพอกลับมาอีกทีมันก็ตะคุบเหยื่ออ๋อ
0: เจอว่ากำลังตะคุบเหยื่อพอดีใช่ไหมครับแล้วมันได้กินไหมมันได้แบบเคี้ยวเหยื่อไหม
2: มันก็คาบเอาไว้แล้วพอแตะมันก็ไปข้างหลัง
0: แล้วพี่พอล่ะพี่พอเจออะไรวันนี้
4: ไม่รู้
0: โอ้ยไปกับพี่ศิลป์เจอแมงมุมใช่ไหมครับ
4: ไม่ใช่

0: แต่ว่าก็อย่าไปทำร้ายมันมากก็ถ้าเราไปแบบแกล้งมันหรืออะไรพวกนี้มันก็จะแบบโต้ตอบเราบ้างหรือแบบบอกให้เรารู้อะว่าอย่าไปทำถ้าเราไม่ทำมันก็จะไม่ทำเรา
1: ตอนแรกก็กลัวๆอยู่แต่ตอนนี้ก็แบบที่พี่เจนบอกว่ามันก็มีพิษทุกตัวแต่บางตัวพิษมันไม่แรง

ชาติมาโชว์ยังมีเรื่องราวสนุกๆและความมหัศจรรย์ของธรรมชาติมาฝากเด็กๆทางบ้านอีกหลายเรื่องนะคะรอติดตามชมในรายการได้เลยค่ะส่วนวันนี้ดูรายการจบแล้วอย่าลืมไปร่วมสนุกกันต่อใน Facebook ของรายการที่ขึ้นอยู่ทางหน้าจอนี้กลับมาพบกับความมหัศจรรย์ของธรรมชาติแบบนี้ได้ใหม่สัปดาห์หน้ากับธรรมชาติมาโชว์ค่ะ

ปลี่ยนขยะเป็นพลังงานรักโลกดีต่อใจพลังงานทดแทนจากขยะเป็นทิศทางใหม่ของการผลิตพลังงานเพื่อคุ้มครองโลกพวกเราทราบไหมครับว่าขยะจากบ้านเรือนของเราและกิจการร้านค้าต่างๆเป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพสูงเลยทีเดียวขยะเท่ากับพลังงานขยะที่ถูกทิ้งออกมาจากแหล่งกำเนิดยังคงมีพลังงานสะสมอยู่ภายในสามารถนำขยะมาแปรรูปเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนใช้ในรูปแบบพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าหรือน้ำมันไพโรไลซิสได้ขยะมูลฝอยเกือบทุกประเภทสามารถนำมาผลิตพลังงานได้แต่ใช้วิธีการและเทคโนโลยีไม่เหมือนกันที่สำคัญคือต้องมีการคัดแยกขยะมูลฝอยปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนจากขยะมีหลายประเภทควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับปริมาณศักยภาพและคุณลักษณะของขยะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับขยะอะไรที่เราสามารถนำมาผลิตพลังงานได้บ้างไปดูกันเลยครับ 1. ขยะอินทรีย์หรือขยะที่ย่อยสลายได้เช่นเศษผักเศษอาหารเศษผลไม้ใบไม้เป็นต้น 2. ขยะที่สามารถเผาไหม้ได้เช่นพลาสติกกระดาษเศษไม้ยางหนัง 3. ขยะรีไซเคิลหรือมูลฝอยที่ยังใช้ได้เช่นแก้วกระดาษโลหะอลูมิเนียมพลาสติกยางจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆเป็นการลดการใช้ทรัพยากรอีกด้วยเรามาทำความรู้จักเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการขยะเพื่อเปลี่ยนสภาพเป็นพลังงานทดแทนปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด6เทคโนโลยีคือ 1. เทคโนโลยีการฝังกลบเชื้อเพลิงจากขยะเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ 2. เทคโนโลยีหมักไร้อากาศ 3. เทคโนโลยีเชื้อเพลิงขยะ 4. เทคโนโลยีผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากขยะ 5. เทคโนโลยีการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติกเทคโนโลยีการเผาในระบบเตาเผาเราสามารถมีส่วนร่วมด้วยช่วยกันเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานได้ด้วยหลัก 3R เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะจากชุมชนได้ดังต่อไปนี้ครับ Reduce คือลดของที่จะทิ้งให้น้อยลงเพื่อลดปริมาณขยะ Reuse คือยืดอายุการใช้งานหรือใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นโดยการใช้ซ้ำ Recycle คือคัดแยกขยะที่สามารถนำกลับไปแปรรูปใหม่เพื่อกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครับมาดูประโยชน์ของการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานหมุนเวียนกันเถอะครับ 1. ลดการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล 2. ลดการพึ่งพานำเข้าพลังงาน 3. ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน 4. เพิ่มการจ้างงาน 5. คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศดีขึ้น 6. ลดปัญหาโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซมีเทนสู่บรรยากาศ 7. ลดปัญหาน้ำชะขยะสู่ใต้ดินเมื่อเราจะทิ้งขยะลองคัดแยกกันก่อนอาจได้เชื้อเพลิงขยะที่เปลี่ยนเป็นพลังงานหมุนเวียนช่วยลดปัญหาขยะอีกด้วยครับ

0: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: ระวังอย่าใช้ไฟเกิน
3: ซื้อปลั๊กพ่วงที่มีเซอร์กิตเบรกเกอร์
4: เซฟตี้โฟโอ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
5: PEA
6: อย่าคลุกคล้าว
7: อย่าจับอุปกรณ์ไฟฟ้าขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
4: เซฟตี้โฟโอ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
5: PEA

0: รายการเล็กๆ เปลี่ยนโลกในตอนนี้ยังคงนำเสนอโครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชาหรือ Interprofessional Education IPE Mahidol Model ซึ่งแนวคิดหลักของกิจกรรมในตอนนี้จะเป็นกิจกรรมที่เน้นการค้นหาปัญหาผ่านกิจกรรมสำรวจชุมชน
1: เมื่อนักศึกษาได้เรียนภาคทฤษฎีแล้วนะคะขั้นต่อไปก็คือภาคปฏิบัตินั้นก็นักศึกษาก็จะต้องลงชุมชนเพราะฉะนั้นวันที่4ก็จะเป็นวันที่นักศึกษาได้ไปลงชุมชนไปบัตรจริงเลยนะคะนักศึกษาก็จะแยกเป็นกลุ่มนะคะตามหมู่บ้านโดยมีอาจารย์นะคะเป็นพี่เลี้ยงพานักศึกษาไปแต่ละหมู่บ้านแล้วก็สัมภาษณ์ตามสิ่งที่ได้เรียนไปอะค่ะนักศึกษาแต่ละคนก็จะเก็บข้อมูลของจากชาวบ้านแต่ละคนนะคะแล้วเขาจะเอามาประมวลภาพรวมด้วยกันแล้วมาวิเคราะห์ร่วมกันหลังจากที่เขาลงชุมชนเสร็จเรียบร้อยแล้ว
0: การสร้างสัมพันธภาพที่ดีและการเข้าใจบริบทชุมชนเป็นพื้นฐานในการทำงานกับชุมชนเนื่องจากแต่ละชุมชนมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่รวมทั้งมีศักยภาพในการแก้ไขปัญหาที่แตกต่างกันการเก็บข้อมูลชุมชนในมิติต่างๆทั้งลักษณะทางกายภาพสังคมเศรษฐกิจวัฒนธรรมการเมืองสุขภาพของชุมชนรวมทั้งโครงสร้างองค์กรชุมชนและทุนทางสังคมต่างๆจะทำให้เห็นภาพรวมของชุมชนและเข้าใจบริบทชุมชนอย่างแท้จริงโดยน้องๆนักศึกษาอาจารย์นิเทศและพี่ๆอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านทั้ง8ทีมจะได้เดินทางออกสำรวจชุมชนณชุมชนบ้านช่องอ้ายกลางตำบลลุ่มสุ่มอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อจะได้ค้นหาปัญหาของคนในชุมชนเพื่อจะได้วางแผนแก้ไขปัญหาสาธารณสุขชาวบ้านได้ถูกต้องและเหมาะสม
1: สำหรับเหตุผลที่เลือกบ้านช่องไอ้กลางนี้นะคะเพราะว่าชุมชนนี้เนี่ยอันที่หนึ่งเราต้องเลือกชุมชนที่นักศึกษาได้สามารถเข้ามาเรียนรู้ได้เป็นชุมชนอาจจะเป็นชุมชนต้นแบบของในเขตจังหวัดนี้สิ่งที่สองก็คือนักศึกษาได้อยู่ในชุมชนอย่างปลอดภัยนะคะอันนี้เป็นสิ่งประเด็นที่สำคัญเรื่องความปลอดภัยของนักศึกษาประเด็นที่สามก็คือในชุมชนนี้เนี่ยค่ะอยู่ในล้อมรอบใกล้ๆกับวิทยาเขตกาญจนบุรีของมหาวิทยาลัยมหิดลเพราะนั้นก็จะเป็นสิ่งที่สะดวกในการติดต่อประสานงานกันนะคะ

0: สวัสดีค่ะ
1: หนูมาจากมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะ
2: แล้วเนี่ยทำอะไรอยู่อะคะ
3: นะ
2: เนี่ยที่คุณยายมันจะทำเนี่ย
3: ทำไม่แพงค่ะหนูเขากำลังสานต้นนี้แล้วกำลังเกากำลังขูดน้องก็มี
1: อ๋อก็ไม้แผงที่เอาแบบว่าเอาไปตั้งในร้านตั้งร้านใช่ไหมคะตั้งร้านขายของ
3: เวลาเขาขายของอะตามตลาดนัดอะ
1: ที่เป็นโครงเหล็กก่อนแล้วก็ปูใช
3: ่
1: ไหม
3: ปูแล้วเอาของวาง
1: วันนี้จะมาถามเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพของยายพูนเวลานั่งอย่างเงี้ยยายพูนปวดอะไรบ้างไหมคะ
3: ไม่ปวดอะธรรมดา
1: ปวดเอวปวดขาเวลาลุก
3: ไม่เคยปวดเลย
1: ใช่ไหมคะคือปกติก็ไม่ได้ปวดไม่ได้เมื่อยอยู่แล้วพอมาทำงานอย่างนี้ถึงจะนั่งนานๆก็ไม่ปวดเลย
3: นั่งได้ทั้งวันแหละจะนั่งก็นอนกินข้าวทิ้งแล้วไปกินข้าวที่บ้าน
1: มานั่งทำตั้งแต่กี่โมงคะยาย
3: นั่งทำตั้งก็โมงกว่าถ้าบางทีก็ถ้าจะกินข้าวก็กินบ่ายโมงก็มีบางทีก็กินเที่ยงถ้าเที่ยงไม่กินก็กินเย็นทีเดียวเลย
4: แล้วพอกินเสร็จก็ทำงานต่อค่ะ
3: ทำงานตอนเช้าเนี่ยก็สองโมงกินข้าวแล้วก็กินยาม
1: ายาเช้าย
3: าก่อนอาหารก็มียาก่อนอาหารก็พอเราเสียบหม้อก็กินยาก่อนอาหารเลยแล้วก็ตักข้าวใส่บาตรใส่อะไรก็เสร็จเรียบร้อยก็กินข้าว
1: กินข้าว
3: แล้วก็มากินยาอีก
1: กินข้าวอันนี้ข้าวกลางวันแล้วใช่ไหมคะ
3: กินแล้วกิน
1: ข้าวกลางวันแล้วก็ยา
3: ไม่ได้กินกลางวัน
1: อ๋อมียาเช้าม
3: ียาเช้าก
4: ับยาเย็น
3: ยาเย็นก่อนนอน
4: ก่อนนอน
1: พอกินข้าวเสร็จก็มานั่งเหล่าไม้เหล่าม
3: าเนี่ยแหละ
1: ถ้าสมมติว่าหิวก็ไปกินข้าวกลางวันเพราะว่าไม่ต้อง
3: ถ้าไม่หิวก็ไม่กิน
1: เพราะว่า
3: เหล่าไม้ตลอด
1: กินตอนไหนก็ได้เพราะไม่ได้มียาแล้วอย่างนี้
3: จ้ะไม่ได้มียากินแล้วนี
5: ่
3: กิน
4: พอเป็นแผลแล้วยายทำแผลยังไงอะ
3: ปะเตอร์ปิดเลยแหละมันหายเมื่อไรแก
1: แปลว่าล้างแบบเอาน้ำลาดบ้างไหมคะ
3: มันเอาน้ำให้ลาทำให้แผลสะอาด
1: ค่ะ
3: แล้วก็เอาปะเตอร์ปิดเลยทีนี้ก็ปะเตอร์ปิดมันไม่ออกอะทำมันออกหายเลย
4: กี่วันอะจำได้ไหม
3: เจ็ดแปดวันอะ
4: แปดวัน
3: เราไม่ได้ฟันเยอะฟันนิดๆหน่อย
4: ตอนแรกอะพอเป็นแผลถ้าป้ามีน้ำเกลือที่เขาขายตามร้านอะตามร้านชำก็มี
3: มันมีแบบไอ้ที่เคยหมอให้มาถ้าเป็นแผลเราก็เทใส่เลยที่เป็นฟองโฟแล้วก็เช็ดให้สะอาด
4: อ๋อตอนนั้นอะ
3: ใหม่ๆอะ
4: ต้องเป็นหนองหรือเปล่าพี
3: ่มันไม่เป็นหรอกถ้าเราเทไอ้นั่นราดอะแล้วก็เอาปะเตอร์ปิดเนี่ยไม่เป็นไร
4: หนูก็มีอีกวิธีนึงเหมือนกันเป็นน้ำเกลือแล้วก็เบตาดีนอ่ะพี่เบตาดีเนาะน้ำยาเนาะแล้วก็ทาปิดทาให้แห้งแล้วก็เอาบัตเตอร์มาปิดตรงนั้นมันจะหายเร็วมากเบตาดีนะ
3: ไอ้นี่ก็สี่ห้าวันก็แห้งหาย
1: แล้วแบบว่าสายตาอย่างนี้ยังมองเห็นชัดอยู่ไหมคะ
3: สบายมองไกลๆนี่ก็มองเห็นเขียนหนังสือก็ไม่ได้ใส่แว่นตา
1: สบายมาก
3: ใส่แว่นตา
4: แล้วว่ากินอะไรเนี่ยกินอะไรทำไมถึงตาดีอย่างเง
3: ี้
4: ย
3: ก็กินผักกินอะไรละคนแก่กินผักกินพริก
4: ผักเหรอเอาจากไหนอ่ะผักอะไรวะ
3: มีหาเก็บผักบุ้งมั่งอะไรมั่งเก็บกินตำลึงมั่งตำนี่แหละ
1: ที่บ้านนี่มีปลูกผักสวนครัวอะไรบ้างไหมคะยายคุณ
3: ไม่ได้ปลูกนะเรายังว่าน่ะแต่ว่าก็ไม่ได้ซื้อเขานะตำลึงตำข้างๆบ้านแล้วก็อะไรก็อะไรมันขึ้นเองแล้วอะ
1: ส่วนใหญ่เมนูอาหาร
3: เราก็หาเก็บอาหารแบบเนี่ยชะอมเนี่ยปลูกไว้ตำเนี่ยก็เราตัดไปทอดใส่ไข่ใส่อะไรกินกินน้ำพริกตำพริกกะปิก็ผักชะอมแล้วก็เอาไข่ใส่หน่อยก็ครูก็ทอด
1: แล้วมีอะไรอีกไหมคะแบบแกงเลี้ยงอะไรอย่างนี้แถวนี้เขาม
3: ีมันเทศมันอะไรเราก็มาทำแกงเลี้ยงกินได้
1: ยายมีปัญหาเกี่ยวกับโรคเบาหวานใช่ไหมคะยายคน
3: แต่เดี๋ยวนี้ไม่ก็เป็นแล้วกินยาคุมไว้ครับหมอเขาบอกกินยาคุม
1: หมอบอกว่าให้กินยาคุม
3: ของหวานนะเป็นแป้งเนี่ยเขาก็ให้กินแต่น้อยกินสมมาพระควรไม่ได้กินจนเมื่อก่อนเราไม่เป็นเราก็กินเยอะหิวอะไรรถช่องเนี่ยก็กินไม่ได้กินก็กินได้แต่กินแต่น้อย
4: ก็วันนี้ก็ไปสัมภาษณ์
1: คุณยาย
4: คุณยาย
1: ภาคภูมิค่ะมีปัญหาเกี่ยวกับโรคเบาหวานก็จากการที่ได้ไปคุยกับคุณป้านะคะทราบว่ามีปัญหาเกี่ยวกับโรคเบาหวานซึ่งจากการทำงานของคุณป้าที่นั่งเหลาไม้ไผ่นี่คือคุณป้านั่งเหลาทั้งวันแต่ไม่ได้มีอาการปวดเมื่อยหรือว่าอาการอย่างอื่นเลยแต่ว่าจะมีโรคประจำตัวที่เป็นเบาหวานค่ะ
4: แล้วเราก็เข้าไปสำรวจว่าเขากินยากันยังไงเข้าไปในบ้านแล้วเขาก็จะจัดยาอยู่3 ชุดที่เขากินกันเป็น3 เวลานะคะก็จะมีช่วงเช้าช่วงเช้าจะมีช่วงก่อนอาหารหลังอาหารแล้วก็มีช่วงเย็นที่เขากินก่อนนอนแล้วเราก็ลองไปดูว่าเขากินถูกไหมเราไปดูป้ายดูเลเบลแล้วปรากฏว่ามันมีบางส่วนที่เขาอ่ะกินผิดอย่างเช่นพวกยาที่กินตอนเช้าเขามีกินก่อนอาหารหลังอาหารแล้วมีตัวหนึ่งที่ตัวหลังอาหารอ่ะไปอยู่ก่อนอาหารอย่างเงี้ยแล้วแบบอ้าวป้าไม่ถูกนะ
1: ก็เนื่องจากว่าเรามีอาจารย์ไปด้วยอาจารย์ก็ได้แนะนำว่าควรจะกินอย่างนี้นะคะแล้วก็ได้เขียนเป็นตัวหนังสือตัวใหญ่ๆเอาไว้เพื่อที่คุณป้าจะได้ดูได้ง่ายแล้วก็กินได้ถูกต้อง
4: ใช่หลายอย่างเขาก็สับสนค่ะอย่างเช่นพวกเอาไว้กินก่อนนอนอย่างเงี้ยแล้วก็กลับกินหลังอาหารตอนเย็นเขาเอาไปรวมไปกินก่อนนอนอย่างเดียวเลย
1: ปัญหาของคุณป้าที่รับประทานยาผิดเวลาใช่ไหมคะก็อาจจะลูกๆหลานๆอาจจะช่วยเตือนคุณยายหรือว่าจัดยาซึ่งจะแบ่งได้แบบว่าก่อนอาหารหลังอาหารเป็นแบ่งไว้ให้เลยในแต่ละวันจะทำให้คุณยายแบบทานยาได้ถูกต้องมากขึ้นก็ต้องช่วยกันในครอบครัวค่ะ
4: ส่วนการแก้ปัญหาอีกเรื่องนึงคือตัวยาเป็นภาษาอังกฤษตัวยานั้นอ่ะมันก็เลยอ่านไม่เข้าใจเราอ่ะน่าจะควรเขียนตัวยาภาษาไทยทำให้เขาจำได้ว่าตัวเนี้ยควรกินเวลานี้เขาให้ทำให้เขาจำได้มากขึ้นยิ่งกว่ามาอ่านเองอะไรเงี้ย
1: ก็สำหรับวันนี้ที่เราไปดูคุณยายนะคะเราก็สังเกตเห็นว่าที่มือคุณยายเนี่ยเป็นแผลเนื่องจากว่าใช้มีดเนี่ยแบบว่าเหลาไม้ไผ่อาจจะพลาดไปโดนนิ้วค่ะก็เลยแนะนำว่าคุณยายระวังแบบเชื้อบาดทะยักนะคะอะไรอย่างเงี้ยคุณยายบอกว่าไม่เป็นไรหรอกลูกเพราะว่ายายก็แบบวันเดียวประมาณอาทิตย์นึงเดี๋ยวยายก็หายปัตเตอร์เนี่ยยายแค่ล้างๆแล้วก็ปัตเตอร์พันเพราะปัตเตอร์ก็คืออันเดียวตั้งแต่เริ่มเป็นจนถึงหาย
4: จนกว่าจะหาย
1: ปัตเตอร์อันเดียว
4: เราก็แนะนำเขาว่าป้าแต่มีดนั่นอ่ะมันมีสนิมนะสนิมเนี่ยมันทำให้เกิดบาดทะยักได้มันอย่าง
1: น
4: ี
1: ้ทำให้เกิดเชื้อโรคที่อยู่ใน
4: เลือ
1: ดได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูว่าอาจจะเป็นผู้ที่อยู่ในชุมชนคนที่ใกล้ชิดอาจจะเป็นพี่ๆอสมที่อาจจะใกล้ชิดกว่าเราแล้วก็อาจจะแบบผ่านไปผ่านมาเห็นแล้วน่าจะได้แนะนำคุณยายได้บ้างค่ะสำหรับความรู้สึกของหนูที่ได้มาลงชุมชนนะคะคือสำหรับสายอาชีพของหนูคณะสาธารณสุขเนี่ยจะเกี่ยวกับชุมชนเป็นส่วนใหญ่อยู่แล้วการพูดคุยกับชุมชนเนี่ยถือว่าเป็นการเป็นวิชาชีพของหนูที่หนูจะต้องพบในอนาคตอยู่แล้วค่ะแล้วก็หนูตอนที่หนูเรียนเนี่ยหนูก็ไม่ได้คิดว่าในชุมชนมันจะมีปัญหาหรือว่าอะไรมากขนาดนี้ซึ่งที่หนูเรียนก็อาจจะเป็นปัญหาใหญ่ๆแต่ปัญหาเล็กๆน้อยๆเนี่ยก็มีให้เราแก้ค่ะ
4: ส่วนของหนูนะคะคือจากการที่ได้มาดูได้มาเห็นจริงๆจะทำให้เราเห็นภาพมากขึ้นมากกว่าที่เราได้เรียนตามห้องเลคเชอร์เนาะแล้วก็อะไรหลายอย่างอ่ะที่คิดว่าเอ้ยเรื่องนี้แค่บอกแค่นี้ก็ง่ายแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่พอทำจริงอ่ะมันยากมากเพราะว่าป้าเขาอาจจะแบบเชื่อในตัวเองมากกว่าที่เชื่อพวกเราอะไรเงี้ยเราก็ต้องคอยแบบหาเทคนิคมาประล้อมเขาทำให้เขาเชื่อเราได้มากขึ้น
0: ก็เป็นโอกาสที่ดีของทั้ง2 ด้านนะครับทั้งกับตัวนักศึกษาเองกับชุมชนด้วยนะครับทางฝ่ายนักศึกษาเองก็จะเป็นสิ่งที่เรียกว่าประสบการณ์อันมีค่าซึ่งหาที่ไหนไม่ได้ในตำรานะครับเป็นภูมิปัญญาที่จะรับทราบจากชาวบ้านนะครับหรือเป็นเรื่องปัญหาต่างๆก็ดีนะครับที่ทางนักศึกษาเนี่ยจะได้รับทราบแล้วก็นำไปเป็นประสบการณ์ชีวิตในการที่จะดำเนินการเมื่อจบไปแล้วนะครับในการที่จะพัฒนาอะไรก็ตามเนี่ยก็จะเข้าใจถึงพื้นฐานของปัญหาว่าเกิดจากอะไรเข้าใจมากขึ้นนะครับฉะนั้นในการที่เข้าไปช่วยแก้ปัญหาก็จะมีความรอบคอบแล้วก็ได้ประโยชน์กับผู้ที่ได้รับการแก้ปัญหาจริงๆนะครับเป็นสิ่งที่ต้องการของชุมชนจริงๆทางฝ่ายชุมชนที่เป็นที่ตั้งของพื้นที่ที่นักศึกษามาพัฒนาในวันนี้นะครับก็จะได้รับสิ่งที่เรียกว่าเป็นการให้ความรู้ แบบที่เป็นครูอีกประเภทหนึ่งนะครับที่สอนในเรื่องของปัญหาจริงๆให้กับนักตัวนักศึกษาปัญหาเหล่านั้นเมื่อนักศึกษากลับไปนะครับนักศึกษาบางกลุ่มก็สามารถทำเป็นโครงการในเรื่องของการแก้ไขปัญหาต่างๆนะครับซึ่งแน่นอนก็ต้องผ่านอาจารย์ที่ปรึกษานะครับหรือท่านผู้ที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในเรื่องของการที่จะมาแก้ปัญหาแล้วก็นำไปเป็นอาจจะเป็นโจทย์เริ่มต้นของการทำศึกษาวิจัยนะครับเมื่อได้ดำเนินการศึกษาวิจัยแล้วก็อาจจะได้องค์ความรู้หรืออาจจะได้แนวทางแก้ไขปัญหาอะไรอาจจะเบื้องต้นหรืออาจจะเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์กับชุมชนนั้นนะสะท้อนกลับมาให้กับชุมชนก็ได้ก็จะเห็นว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้ก็จะเกิดประโยชน์ได้ทั้ง2ฝ่ายทั้งฝ่ายนักศึกษาเองแล้วก็ฝ่ายชุมชนครับ
5: โครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชาหรือ Interprofessional Education IPE Mahidol Model อยู่ภายใต้ภารกิจในการสร้างความเป็นเลิศทางด้านสุขภาพศาสตร์ศิลป์และนวัตกรรมบนพื้นฐานของคุณธรรมเพื่อสังคมไทยและให้การขับเคลื่อนโครงการเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ที่2ของมหาวิทยาลัยมหิดล
6: มหาวิทยาลัยมหิดลมีโครงการ IPE นะครับที่พานักศึกษามานะครับผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็เป็นนวัตกรรมที่น่าสนับสนุนนะครับเหตุผลง่ายๆผมคิดว่าการที่นักศึกษามาในพื้นที่นี้นะครับมันก็ได้สัมผัสความจริงนะฮะของการดูแลนะครับตั้งแต่เรื่องของชีวิตของประชาชนเขาดำรงชีวิตกันอย่างไรมีอะไรที่ทำให้เกิดปัญหาสุขภาพนะครับแล้วก็ประชาชนเนี่ยนะได้ดำเนินการจัดการแก้ปัญหากันอย่างไรมีความจำเป็นเพราะว่าวิชาชีพต่างๆนั้นเนี่ยถ้าอยู่กันคนละมุมนะครับอยู่คนละส่วนกันเนี่ยมันก็ดูได้เฉพาะวิชาชีพเช่นหมอจะสั่งยารักษาโรคแต่เวลามาอยู่ตรงนี้เนี่ยความเป็นชุมชนเป็นชาวบ้านเนี่ยมันไม่สามารถจะแยกว่าอันนี้เป็นของวิชาชีพนั้นวิชาชีพนี้และที่สำคัญก็คือการมองและการเข้าใจปัญหานี่มันเชื่อมโยงกันหมดระหว่างเรื่องของการดำรงชีวิตวิถีชีวิตของคนนะครับปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บตลอดจนแบบแผนการรักษาตัวเองหรือการดูแลตัวเองมันเชื่อมโยงกันหมดนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญที่นักศึกษาจำเป็นที่จะต้องมาได้เห็นและสัมผัสพื้นที่ครับ
7: สวัสดีค่ะคุณยายคุณยายชื่ออะไรนะคะ
8: สำราญลูก
7: คุณยายสำราญนะคะอายุเท่าไหร่แล้วคะ
8: 75
7: ปีแล้วแล้วไร่ที่ไร่ปลูกอะไรบ้างคะคุณยาย
8: เนี่ยก็มีไร่ละม่วงที่นี่แล้วก็ปลูกมันลูกเขยปลูกมัน
7: ลูกเขยปลูกมัน
8: สับปะหลังให้เขาแล้วเขาปลูกมัน
7: อ๋อปลูกมันสับปะหลังอยู่ใช่ไหม
9: เห็นบอกปลูกป้าปุ่ง
8: มะกอดนี่ลูกมะกอดเกี่ยว
10: ทำไหวก่อนทำไหว
8: มะกอดเกี่ยว
7: สมัยที่คุณยายยังทำไหวก็ปลูกพวกฝ้ายละหุ่ง
8: ฝ้ายละหุ่งถั่วดำ
7: ถั่วดำด้วยอ๋อแล้วยายอายุ70กว่านี่มีเจ็บไข้ได้ป่วยมีปวดเมื่อยตรงไหนบ้างไหมคะ
8: ก็มีปวดขาปวดหลังลูกเดินมากๆปวดหลังหิ้วน้ำมากๆกับปวดหลังดูความหนักหนัก
7: อ๋อปวดขา
11: ทำไงครับยายเวลาปวดทำยังไงครับ
8: ก็กินพาราก
11: ินพาราก
8: ินพารา
11: แล้วดีไหมครับ
8: มันก็จะนวดมันก
11: ็ใครนวดยายนวดเอง
8: ก็นวดเองนี่ลูก
7: ไม่ให้หลานชายนวดให้ยาย
8: ไม่เอาตัวเดี๋ยวมันทุกข์ตัวไม่รู้หนักเบา
9: คุณยายรับยามาจากไหนอะครับรับยามาจากไหนเอ่ยพวกพารา
8: ท่านเอามาจากอนามัยก็ที่บ้านลูกสาว
7: อ๋อเป็นรับมาจากอนามัยด้วยแล้วก็บ้านลูกสาวด้วย
8: แล้วก็อนามัย

0: ันก็ไม่ต้องเอามาลูกสาว
1: อ๋อแล้วอนามัยเวลาเขาจ่ายยาให้คุณยายเขาให้ยาอะไรมาบ้างคะ
0: ก็มียาบำรุง
1: ยาบำรุง
0: ยาแก้อาการยาไอ้นั่นแก้อักเสบ
1: แก้แพ้แก้ปวดแก้อักเสบอะไรพวกนี้ใช่ไหมคะ
2: ยากินพารานี่ยากินกับน้ำปกติใช่ไหมครับ
0: น้ำเชเชอร์น้ำเย็นเพราะเอาไม่ใช่
2: คือยาไม่ได้คนดื่มแอลกอฮอล์อยู่แล้วใช่ไหม
1: ไม่ได้ดื่มเหล้าใช่ไหมยายายไม่กิน
2: ไม่ได้ดื่มเหล้าอยู่แล้วใช่ไหม
0: ยายไม่กิน
2: ก็ดีแล้วครับยายเพราะว่ายาพาราเนี่ยเขาห้ามกินกับเหล้าเนอะเพราะว่ามันทำให้ตับพังแบบรุนแรงมาก
0: ไม่ได้กินไม่ได้กินเหล้า
2: ดีครับยาย
1: แล้วที่บ้านมีใครดื่มไหมคะมีใครดื่มเหล้าไหมหลานชายดื่มไหม
3: หลาน
0: ชายอะสงสัย
1: สงสัย
0: เขียนเอาเบียร์มานั่งมันกลุ่มมีขวดเบียร์นี่
1: แล้วจับได้ว่าหลานชายกินดื่มเหล้าคุณยายทำไง
0: ไม่ว่างไง
1: ไม่ว่างไง
0: มันธรรมชาติ
1: เ
0: ขาปลูกเขาก็ดื่
3: ม
0: ปลูกเขากินเหล้า
3: ไ
0: ม่กินเบียร์แล้วแต่ยาไม่เอานะ
1: ยาไม่ได้แล้วเพื่อนๆของหลานยายอะคะไอ้พวกแก๊งมอไซค์แก๊งเดียวกันอะ
0: ไม่มีเจอเลยทุกคน
1: ไม่มีเลยมีแค่ขี่มอไซค์กินเบียร์ไม่มีกินยานะ
0: ตรงนี้ว่ามันหมู่ห้าที่ข้าวมาเขาเรียกว่า
3: สี
0: ขาวที่ได้ข้าวที่ฟังหมู่ห้าเขาว่าสีขาวนะ
4: ยายครับผมนะครับมาเป็นนักศึกษานะครับกายภาพบำบัดกายภาพบำบัดก็จะเกี่ยวกับกระดูกกล้ามเนื้อนะครับเนี่ยครับที่คุณยายปวดหลังปวดเข่าอะไรอย่างเงี้ยครับปกติเวลาคุณยายปวดหลังปวดเข่านี่คือคุณยายปวดเพราะว่าทำกิจกรรมอะไรครับ
0: ก็ที่ปวดหลัง
4: ครับปวดหลังปวด
0: ถ้าเราออกทำงานมันก็คอยตัวถ้าไม่ทำงานปวดปีอยู่แล้วเนี่ย
4: อ๋อแล้วคุณยายมีการไปออกกำลังกายหรือว่าชุมชนนี้มีการจัดออกกำลังกายหรือว่าดูแลอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: ออกเองอยู่บ้านเนี่ย
4: ออกเองออกยังไงครับโยคะหรือว่า
0: ดูโทรทัศน์
4: อ๋อดูโทรทัศน
0: ์อ๋อทั้งอย่าง
4: อะไรอ่ะยายเต้นหรอเต้นหรออ
0: ยู่บนเรือเลย
4: อ๋อเต้นกับหลานหรือเปล่าครับ
0: คนเดียว
4: ปิดบ้านแอบเต้นใช่มั้ยยาย
0: ยายหลานก็นอน
4: อ๋อแล้วทำให้รู้สึกดีขึ้นไหมครับ
0: ก็ดีไงมันก็โปร่ง
4: อ๋อแต่ก็ออกแล้วไม่ปวดไม่อะไรใช่ไหม
0: ถ้าเราไม่ทำนะมันจะไปไม่ไหวเลยทำงานไม่ไหว
4: ยายลองเต้นไหมอันนี้ไม่ให้เพื่อนผมลองเต้นแล้ว
1: ให้มอนให้ท่าไหมให้ท่า
0: อะไรไม่รู้ดียายได้ทำไง
3: ดีมากดีมาก
4: เอาช่วงนี
3: ้มอสาธิต
0: ยายได้ทำไหมยายได้จำไม่ทำเช้าๆคนเดียว
4: โอเค
0: ลอง
4: มา
0: ใช้ยายทำไม่นาน
4: ก็ท่าแรกนะครับคุณยายก็จะบริหารกล้ามเนื้อขานะครับคุณยายปวดขาปวดเข่าอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: จะเคยก้มทำไหม
4: ใช่ครับก็คุณยายก็ก้มแบบนี้ได้ครับก็จะทำให้กล้ามเนื้อขาคุณยายแข็งแรงขึ้นแต่ต้องระวังนะครับทำเท่าที่ทำได้แล้วก็อาจจะหาที่เกาะคุณยายก็เต้นตามเพลงใช่เอาเท่าที่ทำได้นะครับอย่าทำมากเดี๋ยวล้มหาที่เกาะ
2: แต่คุณยายต้องมีที่เกาะนะ
4: ใช่เกาะไว้ท่านี้ท่าที่สองยายก็ช่วยอย่างนี้อันนี้อาจจะเกาะนะครับแล้วก็โน้มตัวไปด้านข้างแบบนี้โน้มไปด้านข้างนับหนึ่งอย่ากั้นหายใจนะครับนับไปด้วยสอง
2: แขนต้องตึงไว้มอส
4: ครับพยายามตึงแต่ว่าเอาเท่าที่ทำได้นะครับพอรู้สึกตึงก็โอเคพอแค่นั้นเจ็ดครับ
5: แปด
4: เก้าคุณยายโน้มตัว
1: เก่ง
4: เยี่ยมมาแบบนี้คุณยาย
2: คุณยายที่เราไปสัมภาษณ์ชื่อว่าคุณยายสำราญครับอายุ75ปีก็ยายมีลูกอยู่3คนครับหนึ่งในนั้นเนี่ยเปิดร้านขายของชำอยู่บริเวณใกล้ๆซึ่งมีเนื้อสัตว์ขายอยู่ยายก็จะซื้อเนื้อสัตว์จากร้านเนี่ยมาทำประกอบอาหารที่บ้านแล้วก็รับประทานผลไม้ที่ตัวเองปลูกทุกมื้อครับสังเกตว่ายายเนี่ยสุขภาพดีมากนะครับถ้าเทียบกับคนแก่คนอื่นๆโรคประจำตัวแทบจะไม่มีเลยครับส่วนเรื่องยาที่คุณยายรับประทานนะครับคุณยายจะรับยาจากรพ.ส.ต.ครับหรือว่าศูนย์อนามัยของเขตนั้นนะครับยาที่คุณยายใช้ก็ได้แก่ยาบำรุงเลือดครับซึ่งเป็นเม็ดท่าเหล็กเม็ดเหล็กสีดำๆครับแล้วก็วิตามินครับแล้วก็พวกยาสามัญประจำบ้านทั่วไปเช่นพาราหรือว่ายาแก้ปวดครับปัญหาเรื่องการใช้ยาณจุดนี้ผมยังไม่เห็นนะครับเพราะว่า จากการกินยาที่ผมซักถามยายกินได้ถูกวิธีครับแล้วก็ได้รับยาจากแหล่งเดียวไม่ได้รับยาจากโรงพยาบาลอื่นทำให้ไม่มีปัญหาของการได้ยาทับซ้อนกันหรือว่ายาตีกันครับ
4: ในส่วนของกายภาพบำบัดนะครับหลังจากที่ได้สัมภาษณ์คุณยายแล้วนะครับก็คุณยายเนี่ยอายุ75ปีเนาะแต่ว่ายังมีร่างกายที่แข็งแรงยังสามารถเดินหรือว่าทำกิจกรรมประจำวันได้ปกตินะครับก็จะมีบ้างปวดหลังปวดขาตามปกติแต่ว่าคุณยายเนี่ยแบบเซอร์ไพรส์มากเลยที่คุณยายแบบออกกำลังกายทุกวัน ปิดบ้าน

0: านเดี๋ยวเต้นอะไรอย่างงี้แต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าเราไม่คิดว่าแบบคุณยายที่แบบอายุมากแล้วว่าอยู่แบบตามแบบชุมชนแบบนี้จะแบบคิดที่จะออกกำลังกายมันเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ทำให้คุณยายมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแบบนี้นะครับก็ได้ให้คำแนะนำได้ให้ท่าแบบว่าออกกำลังกายไปบ้างอะไรเงี้ยครับทำให้คุณยายแบบว่าได้แบบว่าออกกำลังกายที่ถูกต้องเพราะว่าบางทีแบบถ้าคุณยายออกเองเนี้ยครับมันอาจจะแบบมีข้อระวังข้อควรระวังอะไรเงี้ยครับที่คุณยายไม่ทราบมาก่อนก็แนะนำคุณยายไปแต่ว่าคุณยายขี้อายเน
1: า
0: ะ
1: ก็ไม่ค่อยแบบว่าทำตามพวกเรา
0: ใช่แต่ว่าก็ยังทำ
2: แต่ยายแกคล่องมาก
3: เลยเขาน่ารักทำทุกอย่างที่แบบ
0: ใช่ใช่มันเป็นสิ่งที่ดีครับที่แบบว่าเขาตระหนักถึงสุขภาพแล้วก็ปัญหาของตัวเองขณะนี้นะครับ
2: ก็เดี๋ยวขอเสริมนะครับคือสมุนไพรที่ยายปลูกเนี่ยส่วนใหญ่ยายจะแจกจ่ายให้กับชาวบ้านแต่พอผมถามถึงสรรพคุณของสมุนไพรเนี่ยยายตอบได้นะครับ
3: ใช่ยายตอบได้ทุกตัวจริง
2: ๆอย่างใบฝรั่งเนี่ยยายก็รู้ว่าสามารถแก้ท้องเสียได้ดีครับยายก็เคยแบบเอาใบฝรั่งเด็ดออกมาสมัยสาวๆเอามาล้างแล้วก็ชงกับน้ำร้อนกินเป็นยาแก้ท้องเสียครับ
0: ที่เราได้ข้อมูลมาทั้งหมดวันนี้นะครับเราก็จะเอามาสรุปเป็นปัญหาแล้วก็เป็นข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็ข้อมูลสุขภาพของคุณยายนะครับเพราะว่าอันนี้เราสัมภาษณ์โดยตรงกับคุณยายเลยสำหรับข้อมูลนี้เราก็จะนำไปรวบรวมแล้วก็เก็บแล้วก็เอาไปรวมกับกลุ่มอื่นๆแล้วก็ลิสต์ปัญหาออกมาว่าปัญหาหรือว่าข้อดีข้อเสียสังคมสิ่งแวดล้อมของชุมชนละแวกนี้เป็นยังไงมีอะไรที่เราสามารถช่วยหรือว่ามีอะไรที่เราสามารถส่งเสริมให้เขาแบบว่าเป็นชุมชนที่ยั่งยืนแล้วก็มีความมั่นคงมีความเข้มแข็งมีปัญหาที่น้อยลงหรือว่าอะไรประมาณนี
2: ้เราเน้นการแก้ปัญหาแบบยั่งยืนด้วย
0: ใช่อ
1: ย่างง่ายๆตอนนี้ค่ะที่เราไปถามคุณยายก็บอกว่าเอ้ายายก็ปวดแข้งปวดขาตามภาษาคนแก่แล้วบอกว่าเราก็กลับมาคิดกันว่าเนี่ยคือยายปวดขาสาเหตุล่ะก็คือว่าไม่ค่อยได้ใช้งานใช่ไหมเนี่ยก็หมอจันก็ให้วิธีการออกกำลังกายไปให้วิธีการบริหารไปบอกคุณยายถ้าปวดขาทำท่านี้คุณยายก็จะไม่ค่อยปวดอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่ก็เป็นวิธีการแก้ปัญหาระยะสั้นของเรา
2: แล้วก็จากที่ได้สรุปปัญหากันเนี่ยเราจะเอาไปใช้ในการพรีเซนต์วิธีการแก้ปัญหาเนี่ยที่8ซึ่งจะมีตลาดนัดสุขภาพกันพวกเราแต่ละสาขาวิชาชีพก็จะ
1: แสดงด้วย
3: เราบอกว่าจุดเด่นของแต่ละคณะนะครับมาทำให้ไอ้ชุมชนได้ดีขึ้นนะครับ
4: เป็นอะไรก่อนล่ะคะเป็นโรคอะไรก่อน
5: แรกก็เป็นเบาหวาน
4: เบาหวานก่อนเนาะ
5: เจอเบาหวานอย่างเดียว
6: นอกจากไปหาหมอแล้วดูแลตัวเองยังไงบ้างคะ
7: มันก็อยู่ดูแล้วก็คุมอาหารนี่แหละแบบก็หมอบอกให้คุมอาหารกินอาหารนี่แหละเราก็กินแบบหมอสั่งมา
8: หมอสั่งประมาณไหนคะ
7: ก็กินน้อยๆแบบเวลาเช้ากินของบ้านของเค็มอะไรเงี้ยของมันไม่กิน
4: ของหวานของเค็มเนาะ
5: มันไข่มันเยอะ
7: ๆจะมาตอนล่างปีนี้ดีไม่เคยเป็นอะไรเลยมันสุขภาพดีกว่าเมื่อปีก่อนนี่เข้าโรงพยาบาลตีสามห้นสี่ห้นเลยนอน7 คืน 8 คืนมาปีนี้ทั้งปียังไม่เป็นไรเลย
6: แล้วอย่างอาหารที่บ้านที่กินเนี่ยค่ะกินอาหารพวกไหนคะ
7: พวกผักพวกปลาอะไรธรรมดานี่แหละปลาก็ซื้อปลาบางทีลูกชายมันก็ไปหาเนี่ยหลงตะคัดได้มันก็กินซื้อมั่งอะไรเงี้ยก็ซื้อพวกหมูก็ไม่ค่อยได้กินหรอกเพราะหม้อก็ไม่ค่อยได้กินมันตอนนี้ลุงมากินไอ้นี่มันจะเกี่ยวไอ้ตามากินไอ้นี่พวกปอกระบิดทำบ้านเนี่ยมันจะเกี่ยวกันหรือเปล่าก็ไม่รู้นะ
8: ม
7: ัน
8: เป็นยังไงครับ
6: เขาบอกว่ามันแก้อะไรบ้างคะ
7: มันก็แก้มัน
9: ก็ว่าแก้ได้ทุกชนิดไง
7: หลายอย่างแก้เขาก็กินกันเยอะแยะแต่เขาให้ต้มทีละ7 เม็ดกินไม่มากต้มทีละ7 เม็ดกินละ
4: เป็นฝักเป็นฝักเนาะก็ต้ม7 ฝักเปล่าคะ
9: นี่มันต้นนะถ้าฝักมันน่าจะใหญ่กว่านี
7: ้นี่มันฝัก
6: เจ็ดฝัก
9: นี่ไม่ทัน
6: อันนี้เม็ดหนึ่งใช่ไหมคะ
9: จะ
7: จะกินแล้วดีรู้สึกว่าดีร่างกายดีไม่เหนื่อยมาก
9: คุมได้ทุกโรคมาก่อนเดินไม่ได้นี่เดินไม่นิดก็หายใจไม่ออกเลย
7: เหมือนไอ้เลือดมันไม่ไปเลี้ยงหัวใจแบบ
9: ตอนนี้หัวใจนำไปแล้ว
7: แต่ตอนนี้ดีดีมาเป็นปีแล้วแหละต้องกินไอ้นี่มันจะเกี่ยวกันหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ก็กินยานั่นโรงพยาบาลด้วยเราก็ไม่ได้ทิ้งหรอกยา
9: คู่กันเน
7: า
9: ะ
7: คู่ชาวบ้านเขาเรียกปอกระบิดต้นกระบิดปอกระบิดแต่เพิ่งเที่ยวกินกันเยอะนะก็มาซื้อกันก็จะมีวางขายตามตลาด
6: ค่ะก็การดูแลเรื่องโรคเบาหวานเนาะก็อย่างที่คุณลุงบอกเหมือนที่คุณหมอบอกคุณลุงต่อมาอีกทีใช่ไหมคะที่แบบควบคุมอาหาร

0: บอกว่าให้ลดงดเค็มแล้วก็ลดมันลดน้ำตาลใช่ไหมคะแล้วหมอบอกไหมว่าให้ออกกำลังกาย
1: บอก
0: แล้วลุงได้ออกไหมคะ
2: ก
1: ็ออกมั่งไม่ออก
2: ออกบางทีไม่ก็
1: แ
2: ต่งไม้เนี่ยบางทีลุงตื่นมาตีหนึ่งตีสองลุงลุกหน้าไม้แล้วนะตีสองลุงก็ลุกแล้ว
0: คือบางทีการทำงานกับการออกกำลังกาย
2: จะ
0: คนละอย่างกันเน
2: า
0: ะทำงานมันก็เมื่อยแบบเหนื่อย
2: เดินออก
0: ใช่ค่ะ
2: ออกกำลังแล้วบางทีก็ออกบางทีก็ไม่ได้ออกแล้วแต
0: ่ก็เรื่องพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็ดื่มน้ำเยอะ
1: แต่น้ำเนี่ยเขากินเ
0: ยอะแล้วก็อย่าลืมยาที่หมอให้ก็รับประทานให้ตรงเวลาย
2: านี้ไม่ขาดเลยอ่ะกง
3: วันนี้นะคะก็ไปที่หมู่5นะคะเป็นคุ้มสุพรรณค่ะก็วันนี้นะคะก็จะไปทำการสำรวจบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพอะค่ะวันนี้ก็ไปสำรวจเคสของคุณสมคิดเจริญผลค่ะอายุ64ปีค่ะก็โรคประจำตัวก็มีเบาหวานความดันโลหิตสูงโรคหัวใจแล้วก็ไขมันอุดตันเส้นเลือดแล้วก็เป็นโรคกระเพาะค่ะคำแนะนำกับคุณลุงนะคะก็คือให้งดอาหารที่มีรสจัดอะค่ะรสเค็มหวานจัดรสเผ็ดอะไรเนี่ยค่ะก็ให้กินแบบอาหารอ่อนๆหน่อยนะคะรสอาหารที่มันแบบรสอาหารทอดหน่อยเป็นอาหารต้มแทนอะไรเนี่ยค่ะ
0: ก็แนะนำเรื่องออกกำลังกายนะคะก็บอกลุงว่าการทำงานกับการออกกำลังกายมันคนละอย่างกันก็แนะนำให้คุณลุงออกกำลังกายแล้วก็การรับประทานยาตามตรงเวลาที่คุณหมอให้
3: รู้สึกเป็นเกียรติมากเลยค่ะที่แบบว่าได้มีโอกาสมาแบบเจอผู้คนตามชุมชนเนี่ยค่ะซึ่งเขาแบบไม่ค่อยได้มีโอกาสรักษาแบบตามที่โรงพยาบาลแพงๆหรือว่าได้รับความรู้แบบนี้ค่ะ
0: จากที่ได้ไปลงชุมชนมาทำให้เห็นสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ของชาวบ้านแล้วก็ทำให้ทราบถึงข้อมูลต่างๆปัจจัยต่างๆที่เราสามารถนำกลับมาเป็นข้อมูลที่เราจะมาคิดว่าเราจะไปแก้ไขปัญหาอะไรให้เขาบ้าง
3: รู้สึกดีใจมากค่ะแบบว่าที่มีค่ายเนี่ยค่ะรู้สึกว่าได้เรียนรู้การทำงานระหว่างของเพื่อนต่างคณะค่ะแล้วก็ได้รู้บทบาทหน้าที่ของเพื่อนต่างคณะทั้งที่แบบว่าเรียนวิทยาศาสตร์ชีวภาพเหมือนกันนะคะได้รู้ว่าคณะนี้ทำอะไรเราทำอะไรค่ะต่างคณะก็มีจุดยืนของตัวเองอะค่ะ
0: สำหรับหนูนะคะก็ดีใจประทับใจค่ะที่ได้เข้ามาร่วมกิจกรรมกับเพื่อนคณะอื่นๆทำให้ได้เห็นแบบการทำงานช่วยกันเป็นกลุ่มค่ะแล้วก็เห็นทุกคนในกลุ่มนี้ทุ่มเทกันมากค่ะในการทำงานแบบไปศึกษาข้อมูลในชุมชนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ

0: ครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชามุ่งหวังสร้างการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลง Transformative Education ผลิตนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีทักษะเหมาะสมทางด้านสาธารณสุขในศตวรรษที่21ที่มีกระบวนการเรียนรู้และทำงานร่วมกันแบบสหสาขาวิชาชีพโดยสร้างรูปแบบการจัดการศึกษาแบบประสานความร่วมมือกันให้มีจิตวิญญาณและความพร้อมในการออกไปเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้น
1: นโยบายด้านการศึกษาของมหาลัยมิดลนะครับเรื่องของการที่จะการเรียนรู้เป็นการเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเรียนรู้ในห้องเรียนนะครับที่บอกว่าอยู่ในหลักสูตรนะกับการที่เรียกว่ากิจกรรมเสริมหลักสูตรนะครับก็เป็นสิ่งซึ่งมหาลัยมิดลเนี่ยให้นักศึกษาได้เรียนรู้นะครับกิจกรรมครั้งนี้เนี่ยนะครับในการที่ออกมาในพื้นที่และให้นักศึกษาได้เรียนรู้ในกิจกรรมเสริมหลักสูตรนะฮะลักษณะอย่างนี้เนี่ยก็จะเป็นการสร้างนะครับทัศนคตินะครับในการที่จะบอกว่าใช้ความรู้ในห้องเรียนนะครับมาประยุกต์กับการกิจกรรมต่างๆที่อาจจะบอกว่าแต่ละวิชาชีพเนี่ยนะฮะจะได้มีบทบาทนะครับแล้วก็การทำงานเนี่ยนะครับที่เขาทำเนี่ยก็เป็นการทำงานร่วมๆหลายๆวิชาชีพนะครับซึ่งเป็นหลากหลายคณะนะครับที่จะมาเรียนรู้และทำงานร่วมกันนะครับก็ถามว่าอันนี้ก็คงเป็นกิจกรรมนะครับที่เสริมนะครับให้เกิดทักษะนะครับของนักศึกษาในการที่จะเป็นบัตรจริงนะครับในพื้นที่ได้ก็โดยพื้นฐานนะครับก็คิดว่าการพัฒนาโดยการทำค่ายลักษณะนี้เนี่ยนะครับจะเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์กับตัวนักศึกษานะครับที่เขาจะได้เรียนรู้ชีวิตจริงนะฮะในการทำงานแล้วก็ทำงานร่วมกับเพื่อนๆนะฮะหลากหลายวิชาชีพครับ
0: หลังจากเสร็จกิจกรรมสำรวจชุมชนน้องๆ นักศึกษาก็จะเดินทางกลับโรงเรียนสามัคคีธรรมานุสรณ์เพื่อสมาชิกในกลุ่มย่อยแลกเปลี่ยนประสบการณ์การลงชุมชนร่วมกันสรุปข้อมูลประเด็นปัญหาของชุมชนสาเหตุปัจจัยวิธีการจัดการเพื่อวางแผนในการออกแบบโครงงานและสร้างการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของชุมชนต่อไป
2: ผมมีความยินดีครับที่มาพบกันวันนี้และใจจดใจจ่อที่จะมาพบกันกับพวกเราในวันนี้ในโครงการที่พัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสาขาเนี่ยนะครับนโยบายของการศึกษาของมหาลัยมหิดลเนี่ยเราใช้คำว่าเป็นการศึก

0: มหาลัยเนี่ยมุ่งที่จะปลูกฝังไม่ใช่แต่เฉพาะวิชาชีพหรือวิชาความรู้ในสาขาวิชาเฉพาะที่นักศึกษาทุกคนเนี่ยได้เข้ามาศึกษาเรียนในสาระสำคัญก็คือทำยังไงที่จะให้นักศึกษาเนี่ยได้เชื่อมโยงกันกับความต้องการของสังคมทำยังไงที่จะได้เรียนรู้ระบบสุขภาพของประเทศนั้นๆทำยังไงนะครับที่จะเรียนรู้ในชุมชนและทำยังไงจะเรียนรู้ร่วมกันข้ามศาสตร์คือไม่ใช่เรียนเฉพาะไซโลของศาสตร์ของตัวเองเพราะว่าเมื่อจบออกไปแล้วเนี่ยต้องไปทำงานร่วมกันที่เรียกใช้เป็นภาษาอังกฤษว่า interprofessional education หรือสหสาขาวิชาชีพเวลาที่เราศึกษาเราก็พยายามที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อที่จะทำให้การศึกษาของนักศึกษามหิดลเนี่ยได้มีความมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับโดยที่อยากที่จะให้นักศึกษาเนี่ยได้เข้ามาเรียนรู้ร่วมกันเรียนรู้จากประสบการณ์จริงอันนี้เป็นเรื่องที่การศึกษาที่มีพลังมากคือต้องมาเรียนรู้กับประสบการณ์จริงมาเห็นด้วยตามาเรียนรู้จาก role models นะฮะคือพวกพี่ๆนะฮะที่ทำงานอยู่ในระบบสุขภาพของเรานักศึกษาจะได้เห็นว่าเมื่อเราออกมาเนี่ยเราจะได้มาพบกับพวกพี่ๆอีกหลายคนนะครับที่ทำงานหนักทุ่มเทนะครับแล้วก็เสียสละในการที่จะดูแลสุขภาพของประชาชนชาวไทยแล้วเราก็มองนะครับเราก็เก็บซึมซับไว้นะครับในสิ่งที่ดีนะว่าเป็นแบบอย่างเป็นตัวอย่างแล้วก็ได้มาสัมผัสชุมชนนะครับว่าในขณะนี้เราจะต้องพยายามทำให้ชุมชนของประเทศไทยเนี่ยเข้มแข็งประเทศไทยจึงจะเข้มแข็งขึ้นอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่เราพยายามที่จะปลูกฝังในเรื่องของการศึกษาและนี่ก็เป็นที่มาครับว่าทำไมเราถึงมารวมตัวกันอยู่ที่นี่130คนจาก11คณะมาคละกันนะว่าต่อไปนี้เราก็จะได้มาเรียนรู้บทบาทซึ่งกันและกันในต่างวิชาชีพเราก็จะได้เรียนรู้ถึงการที่เราจะช่วยกันพัฒนาชุมชนอย่างไรต่อไปนี้เมื่อจบออกไปเนี่ยเราก็เป็นพี่เป็นน้องกันเวลาออกไปทำงานช่วยเยอะเลยนะครับในการติดต่อสื่อสารจะไปทำงานในร่วมกันเนี่ยจะเกิดคุณค่าเป็นอย่างมากนะครับในการที่ทำงานร่วมกันก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่านักศึกษาจะได้รับประโยชน์นะครับจากการมาครั้งนี้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงก็ขอให้นักศึกษาทุกคนได้รับความรู้นะครับได้เรียนรู้อย่างเต็มที่นะครับกับกิจกรรมในครั้งนี้นะครับก็ขออำนวยพร
1: วันนี้ผมก็จะมานำเสนอในเรื่องของการวิเคราะห์นะครับประวัติศาสตร์ชุมชนของตำบลลุ่มสุ่ม
2: ก็ในปีพ.ศ.2502นะครับมีการเข้ามาสำรวจพื้นที่โดยปู่พรมสมโสภานะครับในช่วงนี้ท่านได้เข้ามาเที่ยวเล่นที่ผืนป่าแห่งนี้ครับผมก่อนที่2ปีถัดมาเนี่ยจะมีการตั้งบ้านถาวรเป็นหลังแรกโดยปู่พรมสมโสภาท่านนี้นะครับและในปี2509ครับผมมีการตั้งโรงเรียนหลุมกลางโรงเรียนแห่งนี้เนี่ยตั้งโดยนายเจือสายใหม่นะครับซึ่งเขาเป็นคนที่มาจากจังหวัดอ่างทองครับผมแล้วได้พาประชาชนชาวอ่างทองเป็นจำนวนมากเข้ามาช่วยกันสร้างโรงเรียนแห่งนี้ครับในปี2511มีเกิดโรคไข้มาลาเรียระบาดครับผมและพ.ศ.2528มีการก่อตั้งสถานีอนามัยวังโพ
3: แล้วก็ปี2555นะครับก็จะมีการเปลี่ยนอนามัยก็คือเป็นการตามนโยบายของรัฐบาลนะครับก็มีการยกระดับจากอนามัยเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นที่ผมได้มาจะเป็นบ้านช่องไอ้กลางนะครับแล้วก็เริ่มมีนโยบายเชิงการปราบปรามนะครับยาเสพติดขึ้นมานะครับต่อมาในปี2556ก็คือมีหมู่บ้านนึงนะครับก็คือได้รับรางวัลนะครับรับรองมาตรฐานสมุนไพรนะครับทุนสนับสนุนจากโรงพยาบาลศรีราชนะครับเพื่อนะครับจัดตั้งเป็นโรงอบสมุนไพรแล้วก็มีการจัดตั้งกลุ่มพนาสตรีขึ้นมาและในปีนี้ก็คือปี2557นะครับก็คือทางมหิดลของเราก็ได้มีการจัดทำโครงการ IPE ซึ่งเป็นนำไปสู่การเป็นมหิดลโมเดลเกิดขึ้นนะครับ
4: ก็ผมก็จะมาพรีเซนต์เกี่ยวกับปฏิทินชุมชนของบ้านช่องไอ้กลางตำบลลุ่มสุ่มนะครับงั้นขอเชิญคุณยายประจำตำบลนี้ออกมาพูดแล้วกันนะครับ
5: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกราบสวัสดีท่านอธิการวดีนะคะอ๋อยายเป็นคน

0: คนหมู่บ้านหมูเจ็ดเนี่ยแหละเนาะโอ้ยอะไรมันอ่ะ
1: คุณยายครับวันนี้เราก็จะมาประชุมแบบพูดเกี่ยวกับว่าชุมชนเนี้ยปีนึงเขามีทำอะไรกันบ้างครับคุณยาย
0: โอ้ยายรู้ยายอยู่มานานแล้วนะกิจกรรมแถวเนี้ยอาชีพเขาเนาะยายก็อยากเห็นนะยายอยากบอกหลานยายอยู่บ้านยายก็เหงาเนาะก็อันแรกก็เนี่ยมาดูนี่เขาปลูกมันทำฝรั่งกันแถวนี้มันแรงเวลามันร้อนนะยายก็อยากจะไม่ใช่ยายคนแถวบ้านยายเขาปลูกมันทำฝรั่งกันเขาก็จะเริ่มปลูกกันเนี่ยช่วงเมษาครับช่วงเมษานะครับอาจารย์ก็นะคะอาจารย์ก็คือเขาจะรอให้ไอ้ฝนหน้าแล้งมันลงสักทีนึงแล้วมันแล้วเขาถึงไอ้ปักไอ้กามันเขาจะปลูกถึงเมษาเนี่ยลากยาวไปเก็บเกี่ยวช่วงพฤศจิกา
1: ช่วงไป
0: พฤศจิกาครับเออพอพฤศจิกาเนี่ยครับบางบ้านเขาจะรอคิวรถไถก็จะลามไปถึงมกราหน่อยๆแหละเนาะอาชีพต่อไปก็ปลูกอ้อยปลูกอ้อยนี่เขาปลูกไอ้กาอ้อยอ่ะมันปลูกทีนึงมันกินได้ทั้งปีครับอาจารย์มันเก็บเกี่ยวประมาณ 4-5 คนเนาะต่อไปก็อะไรปลูกข้าวโพด
1: ข้าวโพดครับ
0: ปลูกข้าวโพดเนี่ยมันใช้น้ําเยอะก็ต้องเนี่ยช่วงหน้าร้อนไปถึงช่วงหน้าฝนนะครับเมษาถึงอะไรนะกันยาต่อไปอันนี้กิจกรรมดีให้สมเด็จพระนางเจ้าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะเฉลิมพระเกียรติพระองค์นะช่วง
1: ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติครับ
0: ปลูกป่าเนาะลูกนะเราคนไทยเราต้องรักพระองค์ท่านเนาะรักมากๆเนาะ
1: ก็จะจัดช่วงวันพ่อกับวันแม่นะครับผม
0: ใช่ใช่แล้วต่อไปสุดท้ายหมายเหตุมีอะไรลูกอ่านให้ยายฟังหน่อย
1: อันนี้เขาก็จะมีบอกว่าของหมู่11เนี่ยเราจะมีประชุมทุกวันที่6ของทุกเดือนเลยที่ศาลาประชาคมครับก็จะมาคุยเรื่องต่างๆกันในหมู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยครับเหมือนมาประชุมกัน
0: วันนั้นยายก็ไปให้ไอ้ตัวเลขมันขับรถไปขยาย
1: ยายอยู่หมู่7ครับยาย
0: อ้าวยายหมู่7อ่ะยายอยากจะรู้ยายไปฟัง
1: ครับ
2: เหตุผลที่ผมเข้ามาร่วมโครงการเนี้ยครับเพราะว่า1คือการลงชุมชนเนี่ยคือคณะผมจะมีเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นในส่วนของที่คณะได้ให้ข้อมูลของชุมชนมาแล้วแล้วจะจัดนักศึกษาเนี่ยลงไปรักษาผู้ป่วยเลยแต่ว่าในกรณีที่ลงไปหาข้อมูลทั้งหมดเนี่ยผมยังไม่เคยทำครับแล้วก็ได้ลงชุมชนด้วยก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจเหมือนกันครับก็เลยเลือกที่จะมาเข้าโครงการเนี่ยครับที่ผมไปเห็นภาพก็คือการเข้าถึงของแพทย์ยังไม่ถึงทุกหมู่บ้านแล้วก็ความรู้ของประชาชนคือไม่เข้าใจว่าเจ็บป่วยมันอันตรายขนาดไหนเพราะว่าเขาคิดว่าเขาเจ็บหลังแค่นิดเดียวแต่อนาคตเขาอาจจะไปสู่การกระดูกสันหลังทรุดกระดูกสันหลังเคลื่อนซึ่งมันจะทำให้เขามีความลำบากในการใช้ชีวิตได้มากขึ้นนะครับคือเขาหลักความรู้ความเข้าใจมากกว่าแล้วก็อีกเรื่องนึงคือเรื่องเงินทองหรือการเดินทางที่ออกไปข้างนอกครับว่ามันลำบากครับในฐานะที่ผมเป็นนักศึกษากายภาพบำบัดนะครับแล้วก็ปัญหาที่ผมเห็นก็คือเป็นปัญหาที่มีคุณยายคุณตาผู้สูงอายุที่ทำงานอยู่กับที่ทำงานซ้ำๆนะครับก็เลยให้ความรู้คุณยายว่าการนั่งทำอย่างเงี้ยมันไม่ดียังไงแล้วถ้าออกกำลังกายมันจะดีอย่างไรแล้วก็จะถ่ายทอดความรู้การออกกำลังกายในผู้สูงอายุให้พี่อสมแล้วก็ให้พี่อสมเรียกหรือว่าประชาสัมพันธ์ให้คุณยายมาออกกำลังกายกันเป็นหมู่คณะครับ
3: วันนี้ค่ะดิฉันก็จะมารายงานแผนผืนแผนที่เดินดินของหมู่บ้านหมู่7นะคะเป็นหมู่บ้านของยายอะค่ะชื่อหมู่บ้านผู้น้อยค่ะก็คือจะมีบางส่วนเขาจะเรียกว่าชุมชนบ้านโคกหรือว่าเกาะนกอะค่ะที่ชื่อว่าเกาะนกเพราะว่าคนในชุมชนแถวนี้ค่ะชอบตั้งชื่อตัวเองเป็นชื่อนกอะค่ะคนเขาก็เลยเรียกว่าเกาะนกค่ะแล้วก็บริเวณการจัดตั้งบ้านนะคะบ้านที่อยู่ติดกันนะคะก็จะเป็นพี่น้องกันก็จะมีความรู้จักกันในเครือญาติอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ลักษณะของหมู่บ้านนะคะก็จะเป็นถนนใหญ่อย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นถนนลาดยางอะค่ะแล้วก็ถ้าเป็นถนนในหมู่บ้านเงี้ยค่ะก็จะเป็นถนนดินลูกรังค่ะจะมีวัดผู้น้อยค่ะเป็นวัดที่เป็นจุดศูนย์รวมของชุมชนเป็นวัดที่จะมีงานเทศกาลหรือว่างานบุญต่างๆก็จะเป็นจุดศูนย์รวมของชาวบ้านนะคะที่เขาจะมาร่วมทำงานบุญกันที่วัดบริเวณนี้ค่ะสำหรับประโยชน์ที่เราได้จากการทำแผนที่เดินดินนะคะก็คือเราได้เห็นที่จริงค่ะเราได้เห็นสภาพจริงแล้วก็เราได้เห็นภาพรวมของชุมชนอย่างชัดเจนขอบคุณค่ะ
4: หมู่5นะคะก็พื้นที่โดยรวมนะคะก็จะเป็นพื้นที่ราบเชิงเขานะคะก็จะแบ่งเป็น3คุ้มด้วยกันที่เมื่อวานบอกไปก็จะมีคุ้มสุพรรณคุ้มหมู่กลางแล้วก็คุ้มภูน้ำร้อนนะคะอาชีพโดยรวมส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นจักษาแล้วก็เกษตรกรรมค่ะ
5: แล้วก็รอบส่วนนี้นะคะลักษณะบ้านนะคะก็จะตั้งบ้านเรือนอยู่ห่างๆกันนะคะเนื่องจากว่าเป็นบริเวณที่มีพื้นที่ราบค่อนข้างมากนะคะก็ทําให้ชาวบ้านเนี่ยตั้งบ้านเรือนอยู่ที่ห่างกันนะคะแล้วก็การทําอาชีพนะคะที่เพื่อนบอกไปเนี่ยก็จะอยู่กันเป็นกลุ่มนะคะอย่างเช่นก็จะมีจักษาอยู่ทางด้านบนและทางด้านล่างของที่ราบ ตั้งแต่ล่างภูเขาลงมาก็จะเป็นการทำเกษตรกรรมนะคะ
4: แล้วเราก็สังเกตได้ว่าแต่ละทุกพื้นที่โดยรวมเนี่ยจะเป็นคือเหมือนเครือญาติกันทั้งหมดเลย
5: ใช่แล้วค่ะฉะนั้นนะคะสิ่งที่กลุ่มเราค่ะได้เรียนรู้จากการที่เราทำแผนที่นี้นะคะแน่นอนว่าต้องเกิดจากความสามัคคีของสมาชิกในกลุ่มนะคะเรานักศึกษาเนี่ยได้เรียนรู้ทักษะกระบวนการของการฟังการสังเกตนะคะเราได้เรียนรู้นะคะความสัมพันธ์ของคนในพื้นที่นะคะที่เพื่อนบอกด้วยว่าเป็นความสัมพันธ์ของเครือญาติซึ่งแตกต่างจากในเมืองนะคะอย่างที่พวกเราอยู่กันซึ่งจะเป็นสังคมที่ลักษณะว่าอาจจะไม่ได้รู้จักกันนะคะสุดท้ายที่สุดนะคะก็คือทำให้เราเนี่ยได้ฝึกการทำงานเป็นทีมร่วมกันค่ะขอบคุณค่ะ
6: หมู่8นะคะส่วนโดยพื้นที่ส่วนมากเนี่ยจะเป็นพื้นที่ราบลุ่มค่ะมีบริเวณแนวภูเขาภูเต่าอยู่บริเวณด้านล่างนี้นะคะสถานที่สำคัญนะคะในหมู่บ้านนี้เริ่มจากบ้านผู้ใหญ่นะคะเป็นแหล่งการเรียนรู้ค่ะแหล่งการเรียนรู้ของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งในหมู่บ้านนี้นะคะจะมี30ครัวเรือนค่ะที่จะร่วมโครงการนี้ด้วยแล้วก็เหมือนเป็นการรวมคนในหมู่บ้านเนี้ยให้เป็นหนึ่งเดียวกันค่ะ
7: ค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะหมู่8นะคะยังเป็นที่ตั้งของโรงเรียนสามัคคีธรรมานุสรณ์แห่งนี้นะคะแล้วก็เป็นที่ตั้งของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชุมชนบ้านช่องอ้ายกลางนะคะซึ่งก็จะให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่หมู่5หมู่6หมู่7หมู่8แล้วก็หมู่11นะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยก็ยังเป็นมีศาลาประชาคมนะคะซึ่งก็ชาวบ้านนะคะก็จะมีการประชุมประจำเดือนทุกเดือนนะคะทุกวันที่8นะคะ
6: ก็จากการเก็บข้อมูลใน1วันนะคะเพราะว่าชาวบ้านในหมู่บ้านเนี้ยค่ะเป็นโรคเกี่ยวกับโรคสูงอายุค่ะเช่นเบาหวานความดันไขมันอย่างงี้นะคะแล้วก็โรคหัวใจด้วยค่ะแล้วโรคจากการทำงานนะคะเช่นปวดหลังปวดเข่าปวดคอค่ะ
7: ค่ะแล้วก็อาชีพส่วนใหญ่นะคะของชาวบ้านในหมู่8นะคะก็เหมือนกับหมู่อื่นนะคะก็คือการทำไร่มันสำปะหลังแล้วก็ไร่อ้อยค่ะแล้วก็ประโยชน์ที่กลุ่ม8ของเรานะคะได้รับจากการทำแผนที่เดินดินก็คือเราได้ร่วมมือร่วมใจกันนะคะก็คือถ้าเกิดว่าเราทำคนเดียวเนี่ยยังไงมันก็คงไม่สำเร็จเราต้องมีการแบ่งกันเก็บข้อมูลเพื่อให้ได้ครบรอบด้านนะคะแล้วก็ช่วยให้เราเนี่ยสามารถที่จะเรียนรู้ชุมชนได้อย่างเป็นองค์รวมอะค่ะมองภาพรวมโดยใช้ระยะเวลาอันสั้นแต่ว่าเราก็จะได้ข้อมูลที่ครบถ้วนนะคะแต่ว่าคืออันนี้เราเก็บข้อมูลมาแค่วันเดียวซึ่งมันอาจจะยังได้ข้อมูลไม่ครบถ้วนนะคะก็จะต้องใช้เวลาที่เหลืออยู่ในการเก็บข้อมูลเพื่อเติมเต็มแผนที่เดินดินนี้ให้มันสมบูรณ์ที่สุดค่ะขอบคุณค่ะ
8: วันนี้พวกเราสองคนเนี่ยเป็นตัวแทนจากกลุ่ม5ที่ได้เป็นตัวแทนจากทุกคนอีกทีได้มาสรุปสิ่งที่ได้รับจากการลงชุมชนเมื่อวานนะคะคือก่อนหน้านี้เนี่ยเพื่อนๆได้ร่วมกันเขียนในฟลิปชาร์ตเนาะแล้วเราเนี่ยก็เอามาสรุปรวมกันว่าเรามีอะไรบ้างเนาะเราได้แบ่งเป็น2อย่างคือ
9: ความรู้สึกนะครับแล้วก็สิ่งที่ได้เรียนรู้นั่นเองครับผม
8: ค่ะงั้นเรามาเริ่มกันที่ความรู้สึกเลยนะคะ
9: ครับผมได้เลยนะครับความรู้สึกนะครับอันดับแรกเลยนะครับที่เรารู้สึกกันก็คือประทับใจต่อการต้อนรับนะครับซึ่งการต้อนรับเนี่ยตรงนี้ถือว่าเป็นประตูด่านสำคัญเลยนะครับที่พวกเราประทับใจมากๆเลยนะครับในตัวของพวกพี่ๆอสมเองรวมถึงพี่ๆชาวบ้านด้วยเหมือนกันนะครับผม
8: ใช่ค่ะต้อนรับอย่างอบอุ่นเนาะไม่ว่าจะแบบให้ความร่วมมือในการตอบข้อสักถามของเรานะรวมถึงบางบ้านยังใจดีเนี่ยได้ให้ขนมติดไม้ติด
9: ใช
8: ่
9: โอ
8: ้
9: โหเมื่อวานผลไม้นี่มากันเยอะมากเลยนะครับผมครับผมแล้วในข้อต่อไปนะครับก็คือเป็นการสัมผัสบรรยากาศใหม่ๆนะครับการสัมผัสบรรยากาศใหม่ๆตรงนี้เนี่ยบอกได้เลยคำเดียวว่าบรรยากาศไม่ได้เหมือนกับในชุมชนเมืองแน่นอนนะครับรวมถึงพวกเราก็ต้องปรับตัวเนาะปรับตัวในการที่จะอยู่ในชุมชนนี้ให้มีความสุขแล้วก็สนุกสนานไปกับมันนั่นเองนะครับผม
8: ใช่แล้วค่ะ
9: ครับผมต่อไปนะครับเป็นการอบอุ่นนะครับและอิ่มใจนะครับพวกเราเนี่ยอบอุ่นทุกครั้งนะครับที่ได้เจอพวกพี่ๆชาวบ้านนะครับผมและอุ่นใจทุกครั้งนะครับที่ได้พูดคุยนั่นเองครับผม
8: พักความรู้สึกไว้ก่อนเนาะมาดูตรงที่สิ่งที่เราได้เรียนรู้แน่นอนค่ะอย่างแรกเรามาจากคนละคณะใช่ไหมแล้วบางทีเนี่ยบางคนไม่รู้จักกันด้วยซ้ำเนาะเราเนี่ยต้องมีการรู้จักการทำงานเป็นทีมใช่แล้วค่ะก็การทำงานเป็นทีมเนี่ยตั้งแต่การแบ่งกลุ่มวางแผนลงพื้นที่ท
9: ุ
8: กคนเนี่ยจะต้องช่วยกันประสานงานกันอันนี้เนี่ยเป็นตัวฝึกพวกเราได้ดีเพราะว่าอีกหน่อยเนี่ยพวกเราก็ไม่ได้ทำงานกับคณะตัวเองพวกเราขึ้นไปพวกเราส่วนใหญ่สายสุขภาพเนาะแทบจะทั้งหมดข
9: ึ้
8: นไปเนี่ยเราต้องมีการช่วยเหลือกันใช่ไหมคะเพื่อเฟื้อเกื้อกูลกันนี่จริงๆแล้วเนี่ยพอเราจบออกไปเราอาจจะเจอเพื่อนที่แบบเฮ้ยคุณหน้าอยู่
9: เดินกันแบบชนไหล่กันในโรงพยาบาล
8: ไม่ได้มีเรื่องค่ะและนอกจากนั้นนะคะเราก็ยังได้เรียนรู้ถึงการวิธีการสร้างปฏิสัมพันธ์ในชุมชนชาวบ้านพวกเรา แต่ละคนไม่เหมือนกันชาวบ้านแต่ละหลังไม่เหมือนกัน
9: เหมือนกัน
8: เราอยู่ที่ว่าบางทีนี่เรามีสคริปต์ของเราใช่ไหมคะว
9: ่
8: าเราจะเข้าไปยังไงดีพอเข้าไปปั๊บป้าหน้าบึ้งอยู
9: ่โอ้โหมาแบบ
8: เข้ายังไงดีแล้วเราก็ไหลไปตามน้ำเราได้เรียนรู้ตรงนี้ตอนนี้ก็ยังได้เรียนรู้เล็กๆเดี๋ยวเราจะค่อย

0: ขยายไป
1: สำหรับประสบการณ์ที่เด่นชัดเลยคือได้รู้จักเพื่อนต่างคณะมากขึ้นครับเพราะว่าเราใช้ชีวิตอยู่กันที่นี่อยู่กัน24ชั่วโมงใกล้ชิดกันมากๆทำให้ได้รู้จักเพื่อนต่างคณะมากขึ้นแล้วก็ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการเรียนรู้ครับว่าเออนายเรียนอะไรมาเราเรียนอะไรมาเราทำอย่างนี้ได้นะนายทำอย่างนี้ได้นะทำให้เรารู้จักกันมากขึ้นครับแล้วก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการลงชุมชนด้วยครับการใช้ชีวิตในชุมชนด้วยครับผม
2: กระบวนการนึงที่ทำให้นักศึกษาได้เข้าใจเรียนรู้สิ่งต่างๆด้วยตนเองคือการมาอยู่ชุมชนสิ่งที่สองก็คือนักศึกษาเนี่ยมาจากสาขาวิชาต่างๆซึ่งปกติเนี่ยนักศึกษาจะเรียนอยู่ในสาขาวิชาของตนก็จะไม่เข้าใจบริบทของสาขาวิชาอื่นๆการที่เข้ามาอยู่ร่วมกันทำงานร่วมกันเนี่ยทำให้เขาเข้าใจบริบทของสาขาอื่นว่ามีบทบาทอย่างไรนั้นจะพัฒนาต่อไปในอนาคตเพื่อทำให้เขาเข้าไปอยู่ในสถานที่หรือคอมมูนิตี้ต่างๆในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกประการนึงการที่เขาได้มาอยู่ร่วมกันเนี่ยมันเป็นการสร้างสัมพันธภาพตั้งแต่ตอนเรียนนั้นการเวลาเขาไปทำงานในอนาคตเขาอาจจะต้องพึ่งพากันนั้นเขาก็เคยได้เรียนร่วมกันอยู่แล้วตรงนี้เนี่ยจะเป็นสิ่งประโยชน์เพราะตอนนี้เราการศึกษาคงต้องเน้นในเรื่องของเครือข่ายทางด้านการศึกษามากขึ้นตรงนี้จะเป็นจุดที่สำคัญ
3: สำหรับตอนต่อไปจะเป็นตอนสุดท้ายซึ่งจะเป็นการแก้ไขปัญหาชุมชนของน้องๆ นักศึกษาน้องๆจะป้องกันการเจ็บป่วยและลดภาวะเสี่ยงด้านสุขภาพให้กับชุมชนได้ด้วยวิธีการอย่างไรติดตามได้ในตอนต่อไปท่านผู้ชมสามารถสอบถามข้อมูลของโครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชาได้ที่กองบริหารการศึกษาสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลโทรศัพท์02-849-4560-99หรือทางเว็บไซต์ www.op.mahidol.ac.th/oraa

Class to Play Classroom จากที่เราเคยเรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะและส่วนต่างๆของพืชกันไปแล้วนะคะวันนี้เรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าพวกพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมยังไงและจะเกิดขึ้นได้อย่างไรอยากรู้กันแล้วใช่ไหมคะไปติดตามกันเลยค่ะน้องๆเคยสังเกตผู้คนที่อยู่รอบๆตัวเราแล้วสงสัยกันไหมคะว่าทำไมบางคนหน้าตาเหมือนกันแล้วทำไมบางคนถึงแตกต่างกันเช่นบางคนมีตาชั้นเดียวบางคนจมูกโด่งบางคนผมหยิกสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่แสดงออกมาให้เราเห็นเรียกว่าลักษณะทางพันธุกรรมลักษณะทางพันธุกรรมเป็นลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่ถูกควบคุมโดยยีนที่อยู่ในเซลล์สืบพันธุ์สามารถถ่ายทอดจากพ่อแม่ไปสู่ลูกได้และยังสามารถถ่ายทอดจากรุ่นหนึ่งไปสู่รุ่นต่อๆไปด้วยซึ่งจะถ่ายทอดทั้งลักษณะเด่นที่จะพบในทุกรุ่นของสิ่งมีชีวิตและลักษณะด้อยที่จะพบในบางรุ่นของสิ่งมีชีวิตเพราะถูกลักษณะเด่นข่มเอาไว้พืชก็มีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมเช่นเดียวกันกับสิ่งมีชีวิตอื่นๆโดยถ่ายทอดผ่านเซลล์สืบพันธุ์ของพืชนั่นคือเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียเมื่อเกิดการผสมเกสรขึ้นก็จะได้พืชต้นลูกออกมาเป็นรุ่นๆลักษณะทางพันธุกรรมของพืชที่ถ่ายทอดไปแต่ละรุ่นมีหลายลักษณะเช่นสีของดอกรูปร่างใบความสูงของต้นมองไปในสวนดอกไม้เราจะพบว่าต้นไม้แต่ละต้นเมื่อขยายพันธุ์เกิดเป็นต้นใหม่ๆพืชต้นใหม่ก็จะมีลักษณะที่เหมือนหรือคล้ายกับต้นพ่อและต้นแม่ของพืชชนิดนั้นๆแต่บางครั้งอาจจะแยกลักษณะเด่นและลักษณะด้อยได้ไม่ชัดเจนเช่นกรณีที่ต้นพ่อพันธุ์ดอกสีแดง

0: ผสมกับต้นดอกสีขาวได้ต้นลูกที่มีดอกสีชมพูที่เหมือนทั้งต้นพ่อและต้นแม่ผสมกันเรียกลักษณะที่ถ่ายทอดนั้นว่าลักษณะเด่นไม่สมบูรณ์เนื่องจากยีนเด่นขมยีนด้อยไม่สมบูรณ์นั่นเองค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ genetic transformationGenetic Transformation Genetic Transformation แปลว่าการถ่ายทอดทางพันธุกรรม Hereditary Characteristic HereditaryCharacteristic Hereditary Characteristic แปลว่าลักษณะทางพันธุกรรมเด็กๆได้ทราบกันแล้วนะคะว่าพืชถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมกันยังไงและเกิดขึ้นได้อย่างไรสัปดาห์หน้าเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าแล้วถ้าเป็นสัตว์ล่ะจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: อย่ากดสวิตช์ไฟขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
1: แซนตี้ฟอร์โอ
2: ต้องปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA
4: สวัสดีค่ะพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมในสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้กันไปแล้วนะคะว่าเราสามารถใช้ลักษณะที่แตกต่างกันของสัตว์แต่ละชนิดในการจำแนกสัตว์ออกเป็นกลุ่มๆได้นะคะในวันนี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าแล้วถ้าเป็นพืชล่ะเราจะใช้อะไรมาแยกกลุ่มพืชกันนะไปติดตามกันเลยค่ะพืชที่อยู่บนโลกมีหลายชนิดมีทั้งที่เจริญเติบโตอยู่ในน้ำและบนบกพืชแต่ละชนิดมีลักษณะบางอย่างเหมือนกันบางอย่างแตกต่างกันจึงนำมาใช้เป็นเกณฑ์ในการแบ่งกลุ่มเช่นรูปร่างและลักษณะของพืชถิ่นที่อยู่อาศัยช่วงอายุของพืชประโยชน์และโทษเป็นต้นแต่ถ้าเราจะจัดกลุ่มพืชตามการมีดอกเป็นเกณฑ์จะจำแนกได้2กลุ่มคือพืชมีดอกและพืชไม่มีดอกพืชมีดอกคือพืชที่เมื่อโตเต็มที่แล้วจะใช้ดอกในการสืบพันธุ์อย่างพืชที่เรามักจะเห็นดอกทั่วๆไปเช่นกล้วยไม้ดาวเรืองกุหลาบดอกบัวและอีกมากมายพืชดอกยังแบ่งออกเป็น2กลุ่มโดยใช้จำนวนใบที่เริ่มงอกจากเมล็ดเป็นใบแรกที่เราเรียกกันว่าใบเลี้ยงมาเป็นเกณฑ์ในการจำแนกได้เหมือนกันค่ะถ้าใบเลี้ยงงอกออกจากเมล็ดมีเพียงใบเดียวเราจะเรียกว่าพืชใบเลี้ยงเดี่ยวเมื่อโตขึ้นลำต้นมักจะสูงขึ้นอย่างเดียวไม่เจริญออกด้านข้างไม่มีกิ่งก้านและมักจะมีข้อปล้องที่ชัดเจนมีลักษณะรากเป็นรากฝอยส่วนใบเมื่อเราสังเกตจะเห็นเส้นใบที่ขนานกันพืชใบเลี้ยงเดี่ยวที่เราเห็นทั่วไปก็จะมีหญ้าข้าวกล้วยเป็นต้นส่วนพืชใบเลี้ยงคู่ใบที่เริ่มงอกออกจากเมล็ดจะมี2ใบออกมาพร้อมกันเมื่อโตขึ้นลำต้นจะเจริญออกด้านข้างโตขึ้นโตขึ้นจนราวโอบแทบไม่มิดกันเลยพืชใบเลี้ยงคู่มักจะมีกิ่งก้านสาขามากมายลำต้นสูงใหญ่แข็งแรงเพราะมีรากแบบรากแก้วที่หยั่งลึกลงไปใบจะมีเส้นใบเป็นร่างแหเช่นต้นมะม่วงมะเขือพริกเป็นต้นพืชไม่มีดอกคือพืชที่ไม่ได้ใช้ดอกในการสืบพันธุ์แต่จะสืบพันธุ์ด้วยการสร้างเซลล์สืบพันธุ์เล็กๆที่เรียกว่าสปอร์เช่นเฟิร์นข้าหลวงหลังลายปรงชายผ้าสีดาเป็นต้นพืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่มนุษย์สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างเช่นนำมาใช้เป็นอาหารยารักษาโรคเครื่องนุ่งห่มสร้างที่อยู่อาศัยรวมทั้งมีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอื่นๆเป็นอย่างมากเพราะในบริเวณที่มีพืชปกคลุมหนาแน่นบริเวณนั้นมีความสมบูรณ์อีกทั้งยังช่วยกรองมลพิษในอากาศดังนั้นเราจึงควรรักษาต้นไม้กันเยอะๆนะคะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ plant classification P L A N T C L A S S I FICATION แปลว่าการจำแนกพืช Monocotyledon MONOCOTYLEDON แปลว่าพืชใบเลี้ยงเดี่ยว Dicotyledon DICOTYLEDON แปลว่าพืชใบเลี้ยงคู่น้องๆคงพอจะทราบเกณฑ์การจำแนกพืชกันไปแล้วนะคะในตอนหน้าเราจะมาเรียนรู้ส่วนประกอบของพืชมีดอกแต่ละส่วนกันว่ามีความสำคัญอย่างไรกันบ้างสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: เครื่องใช้ไฟฟ้าวางบนที่สูงปลอดภัยอย่าลืมสับสวิตช์เบรกเกอร์ลงด้วยนะครับ
1: แซนตี้ฟอร์โอต้องปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA

0: สวัสดีค่ะตาเพื่อจ้าวันนี้นะคะนงพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่บ้านฉางหลางค่ะอยู่ที่ตำบลไม้ฝาดนะคะอำเภอสิเกาจังหวัดตรังค่ะเราอยู่ใกล้กับหาดปากเมงนะคะเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วยแล้วก็เป็นแหล่งหาอยู่หากินของชาวบ้านที่นี่ด้วยนะคะรวมไปถึงใกล้ๆกันนี้นะคะเป็นคลองที่เชื่อมต่อกับหาดปากเมงก็คือคลองหลักเป็นคลองที่ชาวบ้านใช้หากินเหมือนกันแล้ววันนี้เนี่ยเราจะไปหาวัตถุดิบกันในคลองนี่แหละวัตถุดิบตามอำเภอจาของเราวันนี้นะคะเราจะพาผู้ชมหาปลาไหลทะเลกันหน้าตาเป็นยังไงแล้วก็วิธีการหาเป็นยังไงเนี่ยติดตามในตามอำเภอจาวันนี้นะคะสวัสดีค่ะคลอง2ฝั่งก็จะเป็นป่าชายเลนก็จะเป็นพวกต้นโกงกลางแสมอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็สังเกตว่าน้ำเนี่ยจะลงเยอะมากแล้วก็จะเห็นตลิ่งแบบตลอดทางแบบนี้เลยนะคะอันนี้เนี่ยบางบอกว่าเป็นจุดที่ปลาไหลเขาจะอยู่เขาจะทำเป็นรูเอาไว้เดี๋ยวจะให้ดูว่าหน้าตาของรูปลาไหลเป็นแบบไหนแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเริ่มหาได้แล้วตลอดทางเลยนะคะ
1: ใช่ใช่ปากบางนี่แหละ
0: ปากบางปากคลองเนี่ยเหรอตอนนี้เริ่มดับเครื่องแล้วนะคะแสดงว่าถึงทำเลที่เราหมายมั่นปั้นมือไว้ว่าเราจะมาดักปลาไหลแถวนี้กันทีนี้ตรงนี้เนี่ยเป็นจุดที่เราจอดเรือแล้วนะคะแล้วก็เป็นทำเลที่บางบ่อจะเริ่มดักปลาไหลกันจุดที่เราเลือกในการวางมีอะไรบ้างคะบางจิ
1: มันต้องเป็นโคลน
0: มันต้องเป็นโคลนมันก็โคลนตลอดทางนะบัง
1: ไม่เป็นหินเป็นหินมีช่วงอยู
0: ่อ๋อบางช่วงเป็นหิน
1: ช่วงทรายมันจะไม่มีรูเลย
0: หินทรายนี่ไม่ได้แต่ถ้าต้องเป็นเลนๆทีนี้มาดูอุปกรณ์บ้างนี่ที่บังเตรียมมาคือหนูเห็นว่ามันไม่มีเบ็ดไม่มีอะไรที่จะเกี่ยวตัวปลาไหลเลยแต่มันมีเป็นเหมือนมันเป็นเหมือนบ่วงการทำงานมันเป็นยังไงคะบังสมมติถ้าเราเจอรู
1: คือเราใส่ไว้ในมือแบบนี้เลย
0: ค่ะ
1: แล้วเยงลงไปในรูมันประมาณศอกนึง
0: ค่ะ
1: พอนำขึ้นก็เราดึงทุ่นนี้เลย
0: ดึงทุ่นใช้ดึงทุ่นนี้แล้วปลามันไม่เลื้อยไม่ว่ายผ่าน

0: ออกไปอะคะแล้วมันจะลอยหัว
1: ใช่
0: ทำไมมันถึงมาลอยหัวตอนนำขึ้นอะบัง
1: คือมันกิน
0: มันก็มีอาหาร
1: เลย
0: ใช่ไหมมันก็มีอาหารของมันมาดักรออาหารหน้าปากรูเราก็มารอมันเหมือนกันใช่ไหมโอเคโอเคเดี๋ยวตามบางจีนนะคะไปดูว่ารูปลาไหลทะเลจะเป็นยังไงเนาะแต่น่าจะต้องเดินไปเละไม่ได้บางโอ้โหดูจะครึ่งอกมั้งเนี่ย
1: รูออกมันนี่รูที่มัน
0: รูเข้ารูอ๋อรูเหมือนพ่นของเสียออกนะคะนี่เจอแล้วรูแรกนะคะแล้วบางบอกว่ามี2รูค่ะมีรูเข้าก็คือตัวใหญ่รูใหญ่ๆหน่อยกับรูขี้มันก็คือรูเล็กๆเหมือนรูหายใจด้วยไหมคะ
1: ใช
0: ่เนาะแล้วความต่างของมันที่ต่างจากรูปูก็คือมันไม่มีขาจิ๊กๆๆๆเหมือนปูอันนั้นถูกต้องอย่างนึง
1: รูปลาไหลมันจะมียุงมีลิ้นตอมอยู่
0: อ๋อเหรอเพราะอะไรคะ
1: มันคาบ
0: มันลื่นใช่ไหมบางหมอมันลื่นแต่มันก็เป็นเมือก
1: ลองลงไปดู
0: ขออนุญาตนะคะ
1: คนนิ่งบางไหมอ๋อ
0: ใช่คือที่ความลื่นที่บางบอกอ่ะไม่ใช่ลื่นแบบเมื่องนะคะแต่มันเป็นโคลนมันเรียบลื่นเข้าไปเลยมันไม่ได้เป็นเหมือนพวกรูปูที่มันจะขุขะ
1: เหมือนมีอะไรมันเต็มรูอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่นี่แหละรูนี้แหละเป็นรูปลาไหลนะคะบางจะวางแล้ววิธีการก็คือจะเอามือใส่ห่วงแล้วก็ยัดลงไปแบบนี้พอใส่บ่วงลงไปนะคะก็จะทิ้งเชือกออกมาให้ยาวที่สุดเลยเท่าที่เราทำไว้แล้วก็ห้อยไว้กับต้นไม้ทีนี้ทำไมเราถึงต้องให้มันออกมาไกลขนาดนี้บัง
1: พอเรามาเตือนๆนั้นมันจะลุงรูเสียไม่ทันได้ดึง
0: ถ้าเราสะเทือนใช่ไหม
1: ใช่
0: คือถ้าคลื่นมากระเทือนปุ๊บมันจะผุบลงไปเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็จะพยายามลากสายให้มันยาวๆหน่อยสะดวกในการดึงเดี๋ยวไปดูรูต่อไปไม่ใช่แค่รูที่เรามองเห็นจากพื้นดินเท่านั้นนะคะคือนี่ลงไปข้างล่างแล้วเราก็คือใช้มือคลำเอาไว้บางหมอจริงบางทีถ้าเจอรูก็คือต้องลองล้วงดูว่ามันแบบลื่นๆหรือเปล่า
2: จุดที่เราเลือกจะวางบ่วงส่วนใหญ่จะมีลักษณะเป็นดินโคลนเท่านั้นค่ะถ้าพื้นที่เป็นดินทรายหรือว่ามีหินปนนะคะปลาไหลเนี่ยเขาจะไม่อาศัยอยู่ค่ะเพราะปลาไหลทะเลจะขุดรูฝังตัวอยู่ในโคลนตามป่าชายเลนยิ่งริมตลิ่งใกล้ๆกับรากไม้นะคะสังเกตว่าจะมีรูกระจายกันอยู่ทั่วเลยล่ะค่ะ

0: ิธีการดักปลาไหลทะเลของเราในวันนี้นะคะจะใช้การดักด้วยบ่วงค่ะซึ่งก็จะดูจากพฤติกรรมของปลาไหลทะเลนี่แหละค่ะเมื่อน้ำลงปลาจะมุดตัวลงไปด้านล่างของรูบ่วงที่เราใช้ดักปลาไหลนั้นจะผูกเอาไว้เป็นเงื่อนกระตุกโดยจะวางลึกจากปากรูประมาณ 2-3 คืบเป็นอย่างน้อยจากนั้นก็จะกางนิ้วออกเพื่อให้บ่วงนั้นขยายตัวเชือกนั้นก็จะฝังอยู่กับดินรอบๆขอบรูเพื่อให้บ่วงนั้นขยายเป็นวงกลมค่ะจากนั้นก็จะรอจนกว่าน้ำจะขึ้นพอน้ำเริ่มขึ้นปลาไหลนั้นก็จะมาดักรอกินเหยื่อบริเวณปากรูค่ะเมื่อเรากระตุกเชือกในจังหวะเดียวกันกับที่ปลาไหลอยู่บริเวณปากรูบ่วงก็จะลัดเข้ากับช่วงคอของปลานั่นเองค่ะ
1: นี่ก็รูปลาไหลเห็นไหมยุ่งยุ่งยุ่งออกเห็นไหม
2: ใช่ใช่ใช่โอ้ยเห็นแล้วรูนี้นะคะเป็นรูปลาไหลเหมือนกันบางบอกอันเนี้ยมันชัดเลยเพราะว่ามันมียุงบินออกมาเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมคือเพราะว่ามันมีความคาวของปลาไหลอะค่ะพวกลิ้นพวกยุงมันเลยมาตอมอะไรแบบนี้ด้วยเดี๋ยวรูนี้นะคะนนจะลองเป็นคนวาง
1: ให้ลงไปตามรูมันนะ
2: มันรูมันโค้งนะเนี่ย
1: ใช
2: ่ใช่ไหมโอเคประมาณนี้พอได้ยังคะเห็นไหม
1: ยาวดึงมือออกนะ
2: โอเคไม่ดึงโอ้กลางยากมากมันแน่นมากนะคะข้างในอ่ะ
1: ใช่มันจะเป็นเทือกเหนียวนะ
2: ใช่มันลื่นปื๊ดเลยแต่ว่ามันกลางมือไม่ออกว้าวมันจะดึงมือออกแล้วนะดึงไม่ออก
1: ได้
2: ไหมโอเคและเดี๋ยวบางจะเอาเชือกไปพาดไว้นะคะเมื่อกี้ตอนล้วงลงไปนะคะภายในรูมันลื่นมากมันลื่นมากแต่ว่าด้วยความแน่นของดินอ่ะมันทำให้เราไม่สามารถที่จะเอามือลงไปแล้วแบบกางปุ๊บอย่างนี้ได้เหมือนเราอยู่ในอากาศมันเหนียวมันก็เลยจะต้องค่อยๆแบบ

0: กลางออกไม่รู้จะเป็นยังไงรู้นี้เดี๋ยวต้องมาลุ้นกัน
1: สงสัยน้ำจะใกล้จะขึ้นเลยนะ
0: โอเคค่ะตอนนี้น้ำขึ้นแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะรออีกประมาณ 2-3 ชั่วโมงเพื่อให้น้ำขึ้นเต็มที่แล้วเดี๋ยวเราจะกลับมากู้บ่วงปลาไหลกันค่ะอำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่บ้านช้างหลางอำเภอสีเกาจังหวัดตรังค่ะช่วงที่แล้วนะคะโนกับบางจีนเราไปวางบ่วงปลาไหลกันหลายบ่วงเลยหลังจากที่ผ่านไปประมาณ 2-3 ชั่วโมงตอนนี้น้ำทะเลขึ้นเต็มที่แล้วค่ะซึ่งเมื่อน้ำขึ้นเต็มที่แบบนี้นะคะปลาไหลทะเลที่อยู่ในรูนั้นก็จะออกมาดักจับเหยื่อที่ว่ายผ่านปากรูเป็นอาหารค่ะ
2: อ
0: ัน
2: นี้อันนึงวะคะเนี่ย1อันอันนั้น2อันเนาะเราจะไปดูบ่วงแรกที่วางเอาไว้เลยนะคะข้างในเลยในสุดเลยแล้วก็ไล่ล้อออกมาเดี๋ยวเราจะดับเครื่องแล้วนะคะเพราะว่ามันใกล้จะถึงจุดที่เราวางเอาไว้แล้วเดี๋ยวน้ำมันจะกระเพื่อมบางบอกว่าแล้วมันจะแบบทำให้ตื่นตอนนี้เราดับเครื่องเรือแล้วนะคะเพราะว่าอีกประมาณ150เมตรได้จะถึงจุดที่เราวางเอาไว้บ่วงแรก
1: เข้าไปดิมหมายเนี้ยมันหนึ่ง
2: คุณดึงมือแล้วบ่วงเป็นยังไงบ้างคะ
1: บ่วงรูดเลยหมุนแล้วบ่วงรูด
2: นี่คือพอกระตุกบ่วงนี่คือนี่ค่ะรูดมาเป็นปมเลยซึ่งถ้าติดตัวเขาเนี่ยก็จะต้องรูดมาด้วยแน่นอน
1: ใช
2: ่แบบนี้คือ
1: เพราะเชือกมันจะตึงเลยพอติดนะ
2: บ่วงแรกของเราไม่ติดนะคะในระหว่างที่เราจะกระตุกเชือกเนี่ยค่ะปลาไหลมันจะอยู่หน้ารูนี่คือรูมันจะยื่นมาแบบนี้แล้วเราก็จะกระตุกเชือกก็จะรัดซึ่งมีจังหวะแค่ครั้งเดียวถ้าเขาหลุดลงไปเร็วก่อนก็ไม่ได้ไม่ติดอันนี้3อันแล้วนะคะ
1: ข้างหน้า
2: ไม่ติดเลยทั้งตัวค่ะ

0: ไม่ติดอ่ะอย่างถ้ากรณีแบบนี้มันเป็นเพราะอะไรคะบัง
1: มันหลุด
0: มันเป็นคือมันลงไปก่อน
1: โอ้เรือ
0: น้ำน้ำมันสั่น
1: โอ้ไม่ก่อนนะ
0: อ๋อปกติคือถ้าบางจีนมาบางจีนก็มาเรือพีชใช่ไหมมาเรือเล็กมาแค่คนเดียวนะคะแต่นี่พอทีมงานมาด้วยเนี่ยมากันเป็นรถบัส
1: รถทัวร์เลย
0: คือแล้วแบบว่าด้วยความที่พอเรือมันใหญ่อ่ะมันก็เลยต้องแบบทรงตัวอะไรยากไปหมดอ่ะอีก2อันใช่ไหมบางอีก3อันโอเคมีอันนี้หนูวางด้วยนะใช่ไหม
2: ไม่ต้องดับวันน้ำไปเรื่อยๆนี่ไปจากกันวันน้ำไปเรื่อยๆ
0: อ๋อโอเคอันเนี้ยจะลองไม่ดับเครื่องดูค่ะ
2: เสียข้างเลย
0: ให้มันรู้สึกสะเทือนสม่ำเสมอกันไปเลย
2: ไม่มีควัน
0: คือโอ้ยเดี๋ยวโอ้แรงดึงมันเยอะมากนะคะเดี๋ยวนะโอ้ยเดี๋ยวลูกเดี๋ยวอันนี้นะคะคือวาง6บ่วงนะคะเราติดมา1ตัวก่อนตัวดำเมี่ยมเลยนะคะเนี่ยแล้วก็คือหางมันจะใช่หางมันจะกลมๆเลยค่ะตัวกลมไปหมดเลยนี่แหละหน้าตาของปลาไหลทะเลที่หามานะคะแล้วก็จังหวะที่บางคือถ้าติดอ่ะรู้เลยเนาะเชือกตึงจริงๆเขาดึงคือดึงแบบดึงแรงมากอู้คือมันลื่นมากค่ะแล้วก็มันดิ้นแรงมากแรงมันเยอะมากจริงโอ้โหคือจับไม่ได้เลยไม่ใช่อะไรคือตัวมันลื่นสุดๆเลยอ่ะลุ้นมากเลยอ่ะ
1: นี่วงนึงข้างหน้าติดเครื่องเลย
0: ลุ้นมากเลยคือกระตุกนี่คือมันเป็นการรัดตรงคอเพราะว่าเขาออกมาหากินพวกกุ้งปลาที่อยู่ปากรัวค่ะมันก็เลยเป็นการดึงตรงนี้โหแต่ตัวคือกลมลื่นมากๆนะคะแล้วก็หัวหางอะไรคือจะกลมๆมนๆไปหมดเลยไม่ได้แล้วปลาไหลทะเลนี้นะคะนอกจากลำตัวแล้วก็หางของเขาจะกลมมนแล้วเขาจะมีครีบที่หูซึ่งก็คล้ายคลึงกับปลาตูหนาค่ะแต่ว่าจะแตกต่างจากปลาตูหนาตรงที่หางของปลาตูหนานั้นจะแบนเหมือนกับปลาดุกค่ะการหาปลาไหลทะเลด้วยการวางบ่วงแบบนี้สามารถหาได้ตลอดทั้งปีแต่ถ้าเป็นช่วงฤดูฝนก็จะหายากหน่อยเพราะว่าน้ำค่อนข้างที่จะขุ่นอาจจะมองดูยากค่ะ
3: หมดยัง
0: วันนี้นะคะภารกิจการหาปลาไหลทะเลของโนนั้นนะคะก็ได้มาแค่1ตัวท้วนเท่านั้นค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าปลาไหลทะเลที่เราได้มานั้นจะนำมาทำอาหารอะไรแต่บอกเลยว่าอร่อยมากๆสักครู่เดียวค่ะตามอำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่อำเภอสีกาวจังหวัดตรังกับวัตถุดิบที่เราได้มาอย่างยากเย็นนั่นก็คือปลาไหลทะเลค่ะตัวของปลาไหลนั้นจะมีเมือกมากนะคะเพราะฉะนั้นก่อนนำมาทำอาหารเนี่ยก็จะต้องจัดการกับเมือกของเขาซะก่อนซึ่งชาวบ้านจะใช้ขี้เถ้านำมาขยำกับเศษอวนแล้วก็นำมาถูตามตัวปลาค่ะซึ่งขี้เถ้านี้นะคะจะช่วยทำให้เมือกของปลานั้นหลุดล่อนออกไปค่ะอีกหนึ่งขั้นตอนที่ช่วยลดความคาวของปลาไหลก็คือการนำใบตะไคร้มารูดที่ตัวปลาซ้ำค่ะใบตะไคร้นั้นมีความสากนะคะนอกจากจะช่วยลดเมือกแล้วตะไคร้นั้นก็ยังมีกลิ่นของน้ำมันหอมระเหยซึ่งก็จะช่วยลดความคาวของตัวปลาค่ะปลาไหลทะเลที่เรารูดเอาเมือกออกหมดแล้วนะคะตอนนี้เราจะนำมาแล่เอาแต่เนื้อค่ะเราจะใช้เฉพาะส่วนของเนื้อปลาไหลทะเลเท่านั้นนะคะในส่วนของเครื่องในจะไม่นิยมนำมารับประทานนะคะเพราะว่ากลิ่นคาวนั้นค่อนข้างที่จะแรงมากๆเลยล่ะค่ะนี่เป็นปลาไหลทะเลที่ทำเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวบังหมีจะเป็นคนทำกับข้าวจากปลาไหลทะเลให้ทานแต่ว่ากว่าจะได้ขั้นตอนมันเยอะนะบังเนาะทั้งรูดด้วยขี้เถ้าทั้งใบตะไคร้อันนี้คือพอเรารูดเอาเมือกเขาออกอ่ะไม่ลื่นเลยนะคะนี่จะสังเกตว่าพอจับแล้วก็คือไม่มีเมือกแล้วเดี๋ยวเราจะทำเป็นอะไรคะวันนี้เป็นแกงเป็นผัดพริกเป็นอะไรดีคะ
4: แกงคั่ว
0: แกงคั่วเครื่องนะคะจะมีขมิ้นกระเทียมหอมพริกไทยดำแล้วก็พริกขี้หนูแห้งพริกแห้งเนาะมีใบยี่หร่าด้วยนะคะแล้วก็มีกะปิเกลือตะไคร้ซอยไหมให้หนูซอยก่อนเนาะแล้วตะไคร้ก่อนโอเคเดี๋ยวบางจะเป็นคนตำเครื่องแกงนะคะ ิ่มเลยค่ะตะไคร้นี่ถ้าเกิดไปซื้อเป็นพริกแกงพริกแกงอะไรอะคะบางเนี่ยพริกแกงเผ็ดพริกแกงกะทิ
3: แกงกะทิอะไรซึ่งแกงพริกมาทุ่มเข้ากัน
0: อ๋อผสมกันเครื่องพริกแกงต่างๆที่ใส่ลงไปนะคะไม่ว่าจะเป็นตะไคร้กระเทียมหอมแดงขมิ้นพริกแห้งพริกไทยดำและเกลือเราจะนำมาโขลกรวมกันให้ละเอียดค่ะนี่บางได้ทำเลในการตำพริกแกงแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูปลาไหลบ้างปลาไหลนี่จะเป็นที่บางแร่เอาไว้ก็คือปลาไหลมันจะมีความยาวแบบนี้บางก็คือจะปาดเนื้อซ้ายขวาเลยกระดูกก็จะสับเป็นท่อนๆแบบยาวๆแบบนี้ประมาณนี้นะคะอันนี้จะเป็นกระดูกของเขาจะบอกว่ากระดูกกระเดือกเลยเหมือนงูเลยนะบางเนาะ
3: ครับ
0: เหมือนมากตัวเขาก็เหมือนหางเหิงกลมมาหมดเลยค่ะแล้วก็ลื่นมากแต่ตอนนี้ไม่ลื่นแล้วทีนี้อย่างส่วนเนื้อค่ะบางอันนี้เราหั่นแบบไหนเป็นท่อนๆๆไหมหรือว่าเล็กๆเลย
3: แบบบางใหญ่แบบงั้นเดียว
0: หั่นเล็กๆ
3: ครับ
0: โอเคเนื้อจะหั่นเป็นเล็กๆหน่อยนะคะนี่ดูสินี่คือยาวมากนี่คือฝั่งนึงของเขาเลยนะคะเนี่ยประมาณนี้นะบางเนาะ
3: ครับ
0: เนื้อเขานี่มันเหมือนมีก้างเล็กๆอยู่ด้วยนะคะเนี่ย
3: ไม่
0: นิดนึงเนาะ
3: ครับ
0: เราหั่นนี่เรารู้สึกได้เลยว่าเหมือนเราตัดกระดูกเล็กๆเขาด้วย
3: ครับ
0: แล้วก็ทั้งหนังนะคะกินไปทั้งหนังเลยเราจะไม่ได้ลอกหนังเขาออกใส่กะปิลงไปแล้วใช่ไหมคะรสชาติมันเหมือนปลาตูหนาไหมคะ
3: มันร่อยว่าไอ้นี่เนื้อมันกรอบว่าตูหน้ามันเป็นเนื้อมันปลาดุก
0: อ๋อตูหนาจะคล้ายปลาดุกอันนี้จะเนื้อกรอบกว่าตอนนี้เนื้อปลาเราหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วนะคะตัวพริกแกงเองก็เสร็จแล้วเราจะมาเริ่มทำแกงกะทิปลาไหลทะเลกันโดยจะเริ่มจากการใส่หัวกะทิลงไปก่อนค่ะ
3: ใส่หัวกะทิก่อน
0: อ๋อใส่หัวกะทิก่อนเลยใส่ได้เลยใช่ไหมคะ
3: คร
0: ับ เยอะเหมือนกันเนาะ
3: ใส่หมดเลย
0: ใส่หมดเลยบางจะใส่เครื่องแล้วนะคะก็คือพริกแกงที่เราตำเอาไว
3: ้ใส่ปลาเลยนะ
0: ใส่ปลาเลยอ่ะเราจะใส่ปลาไหลลงไปแล้วนะคะ

0: น่ากินมากเลยนะคะบางหมีจะลองชิมดูก่อนนะคะว่าแบบความ
1: หวานอร่อยมาก
0: หวานแล้วมีซื้อด้วยนะว่าแบบมันจะเผ็ดจะเค็มอะไรขนาดไหนเนาะร้อยไหมบางต้องเติมอะไรไหม
1: น้ำตาลต้องใส่ผงชูรสต้องใส
0: ่น้ำตาลนิดนึงเน
1: า
0: ะน้ำตาลน้อยหนึ่งอันนี้เริ่มจะงวดแล้วนะ
1: เนี่ยเริ่มร้อยเลย
0: เริ่มเข้าเนื้อเริ่มงวดแล้วด้วยนะคะแกงเราใส่ใบเลยนะคะใบยี่หร่ามแกงกะทิปลาไหลของเราเสร็จแล้วนะคะเนื้อดูเด้งมากอ่ะ

0: กับข้าวของเรานะคะนอกจากจะมีแกงปลาไหลแล้วเนี่ยจ๊ะทำยำวุ้นเส้นหมึกนี่คือบางหมีคนหาเองเนาะเมื่อเช้าแล้วก็มีย ำหอยมาให้ด้วยนะคะแล้วก็มีผักนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราชิมนี่เลยแกงกะทิปลาไหลทะเลก่อนไม่เคยกินหนูไม่เคยกินปลาไหลทะเลมาก่อนเลยในชีวิตซึ่งหนูจะลองมันดูเด้งอะค่ะมันดูเด้งมากเลยอะเนื้อนี่คือแบบว่าน่ากินมากอร่อยมากไอ้ที่หนูหั่นแล้วมันรู้สึกว่ามันเหมือนก้างอะมันเป็นเหมือนกระดูกอ่อนเนาะ
1: ครับครับ
0: แล้วไม่คาวเลยแล้วบางแกงอร่อยมากคือเค็มเผ็ดกำลังดีมีออกหวานมันนิดๆเพราะเราใส่กะทิเนาะ
1: ถึงข้าวกับมัน
0: อร่อยมาก
1: ครับข้าวกับมันนิด
0: ตรงหนังมันจะแบบเด้งๆเนาะ
1: เด้งๆกรอบ
0: ๆไม่เหนียวนะคะไม่เหนียวเลย
1: ไม่เหนียวมันกรอบ
0: ไม่เหนียวเลย
1: กรอบ
0: ๆเนื้อเด้งเหมือนปลาดุกทะเลแต่ว่าหนังมันม
1: ัน
0: เด้งกว่ามันพอมันมีหนังแล้วมันทำให้รู้สึกว่ามันเด้งดึงกว่าค่ะอร่อยชอบมากเลย
1: มันออกนึบ
0: ๆค่ะออกนึบๆใช่อร่อยมากร่อยแรง
1: บางกินเอาจริงเลย
0: เอาจริงเลยบางกินเอาจริงเลยกินกับอะไรนะคะอันนี้ผักชีล้อมใช่ไหม
1: ผักชีล้อม
0: เนื้อส่วนที่ติดกระดูกอะค่ะมันจะเหนียวกว่าเหนียวกว่าเนื้อที่เราหั่นออกมามันเหมือนมันมีส่วนของกล้ามเนื้อที่มันติดกับกระดูกด้วยอร่อยคนละแบบบางบอกอันเนี้ยถ้าเอาไปแช่เกลือใช่ไหมแล้วก็ย่างแค่นี้ก็อร่อยเหมือนกันอะอันนี้ยำจะทำมาให้กินยำก็อร่อยวันนี้นะคะได้ลองกินแกงปลาไหลทะเลอร่อยมากต้องขอบคุณนะคะขอบคุณบางหมีที่มาทำกับเราแล้วก็ขับเรือด้วยเนาะพาเราไปนะคะรวมไปถึงบางจีนนะคะที่เป็นคนพาไปล้วงไปวางบ่วงปลาไหลนะคะถึงแม้ว่าจะได้ตัวเดียวแต่หนูรู้แล้วว่ามันยากมากมันยากจริงๆคือมันเป็นเรื่องของจังหวะเป็นเรื่องของน้ำที่แบบห้ามกระเพื่อมคือยากมากยากมากจริงแต่ว่าได้มา1ตัวท้วนๆเลยนะคะแล้วก็มาทำกับข้าวกันก็ต้องขอบคุณบางจีนด้วยนะคะรวมไปถึงนะคะต้องขอบคุณชาวบ้านทุกๆคนเลยนะคะที่มามีส่วนร่วมนะคะทำกับข้องกับข้าวอะไรมาให้ทีมงานได้กินกันนะคะบ้านช้างหลางนะคะอยู่ที่ตำบลไม้ฝ่านะคะอำเภอสิเกาจังหวัดตรังค่ะใจดีแล้วก็น่ารักมากๆขอบคุณทุกๆคนเลยนะคะคุณผู้ชมที่มีอาหารอร่อยๆนะคะอยากให้โนกับพลุแล้วก็มินนี่นะคะไปตามอำเภอจานไปหาวัตถุดิบอร่อยๆมาให้ได้ชมกันนะคะก็สามารถที่จะบอกมาได้ผ่านทาง Facebook ของตามอำเภอจานของเรานะคะวันนี้โนกับบางหมีลาไปแล้วสวัสดีค่ะบางหมีตกใจอ่ะเห็นมั้ยพี่น่ารักใจดีกับข้าวก็อร่อยอร่อยมาก
1: เดี๋ยวเราเลยเก็บโกรกดูน้องๆเหนื่อยกันเลยแหละ
0: บาง
1: แ
0: บบว่าย
1: ืนแล้วเรากินอยู่นั่น
0: ดูน้องๆเหนื่อยกันแล้วยืนดูพวกเรากินกันเดี๋ยวให้ทีมงานมากินบ้างหนูต้องคอยแปรด้วยนะ
2: เอาๆลงไปนั่งทำไมล่ะคะถึงกระสุดเป็นทีมงานช่างภาพของเรานะคะหัวหูเปียกหมดแล้วฟังบอกพี่โนไป
1: พี่โนถึงว่ามาที่เรือ

0: มาทำไมคุณสามีเอามา
1: ทำบุญ
0: วิ่งไปบ่วงมาให้แล้วบังก็เดินกลับไปที่เหลือแล้วให้หนูไปเอาไปไหนแต่แรก
2: สักทีลืมสักที
3: อมรินทร์ทีวี

0: สดีค่ะ
1: วันนี้นะคะกลับมาพบกับพุกค่ะ
0: แม่นุ่งนิกค่ะ
1: ในรายการ Eco Learning with ราชพุกสกูลซึ่งจะออกอากาศในทุกๆวันเสาร์นะคะเวลา 14:30 นบนเพจราชพุกสกูลค่ะ
0: พี่ฟุกคะพี่ฟุกสังเกตไหมคะว่ารอบๆตัวเราอ่ะมีแต่ใบไม้ตรงนั้นก็มีใบไม้ค่ะพี่ฟุกตรงนู้นก็มีใบไม้ตรงนี้ก็ยังมีใบไม้เลยวันนี้นะคะเราจะมาทำกิจกรรมสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนะคะด้วยการพิมพ์ภาพจากใบไม้ค่ะ
1: ค่ะนุ่งนิกนอกจากที่เราจะได้สังเกตธรรมชาติรอบๆตัวแล้วนะคะเราก็ยังสามารถนำงานที่เราสร้างสรรค์นะคะมาต่อยอดนะคะสร้างรายได้แล้วก็นำไปมอบเป็นของขวัญให้กับคนใกล้ตัวได้อีกด้วยค่ะ
0: โอ้น่าตื่นเต้นมากๆเลยค่ะพี่ฟุ๊กงั้นเราไปทำกันเลยไหมคะ
1: ไปค่ะ
0: ไปกันเลย
2: อุปกรณ์ที่เราจะใช้ในกิจกรรมนี้ก็คือ
0: แก้วเซรามิกไม่มีลวดลายสีพื้นแบบนี้ขนาดใดก็ได้ค่ะสีอะคริลิกหรือสีโปสเตอร
1: ์ฟองน้ำหรือผู้กันวัสดุจากธรรมชาติ
2: ควรเลือกวัสดุที่มีรูปร่างชัดเจนหรือใบไม้ที่มีผิวนูนจะทำให้ง่ายต่อการพิมพ์ภาพและลวดลายชัดเจนค่ะนี่คือของที่เราไปเก็บมาใช่ไหมคะก่อนที่เราจะทำควรเช็ดความสะอาดคราบฝุ่นออกไปหลังจากนั้นก็ผสมสีตามที่เราต้องการแล้วทาสีที่ต้องการลงไปให้ทั่วบริเวณเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็แปะวัสดุที่เราทาสีลงไปบนแก้วของเราตามที่เราต้องการได้เลยค่ะ

0: เห็นไหมคะว่าศิลปะสนุกสนุกแบบนี้ไม่จำเป็นต้องวาดหรือแค่ระบายสีก็ได้นะคะ
1: หากเพื่อนท่านใดได้ทำกิจกรรมตามเราในวันนี้นะคะสามารถโพสต์อวดรูปหรือหากมีกิจกรรมเจ๋งๆสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ
2: ไฟเป็นอะไรอ่ะ
3: อย่าจับหลอดไฟขณะร่างกายเปียกนะ
4: แตงตีโป้โอ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
5: PEA
6: SAF เชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนเรามาทำความรู้จักกับ SAF Sustainable Aviation Fuel หรือเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนที่ไม่ใช่เชื้อเพลิงฟอสซิลและลดการปล่อย CO2 ได้ SAF ที่ผลิตขึ้นจะมีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกับ Jet A1ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM International Standard มีคุณสมบัติที่สำคัญคือสามารถ drop in fuel หรือสามารถผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิง Jet A1 ได้โดยตรงโดยไม่มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์หรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆเป็นหลักการเดียวกับการผสมเอทานอลเข้าไปในน้ำมันเบนซินหรือการผสมไบโอดีเซลเข้ากับน้ำมันดีเซลในปัจจุบันธุรกิจการบินมีการปล่อย CO2 มากเป็นสัดส่วนถึงประมาณ 2% ของโลก SAF จึงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่จะช่วยลดปริมาณการปล่อย CO2 ในอุตสาหกรรมการบินลงได้เพื่อที่จะก้าวเข้าสู่เป้าหมาย Net Zero ในคริสตศักราช2065กระบวนการผลิต SAF ที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ The International Civil Aviation Organizationหรือ ICAO ยอมรับมีทั้งสิ้น11กระบวนการยกตัวอย่างเช่น Hydroprocesses Ester and Fatty Acid หรือ HEFA ใช้วัตถุดิบในกลุ่มน้ำมันได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วไขมันสัตว์น้ำมันปาล์มดิบแอลกอฮอล์ 2-Jet Synthetic Paraffinic Kerosene ATJ SPK ใช้วัตถุดิบในกลุ่มแอลกอฮอล์ที่เกิดจากกระบวนการหมักวัตถุดิบประเภทแป้งและน้ำตาล

Fischer-Tropsch FT ใช้วัตถุดิบในกลุ่มก๊าซสังเคราะห์ Syngas Synthesis Gas โดยใช้วัตถุดิบจำพวกชีวมวลเช่นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรหรือป่าไม้แม้กระทั่งขยะจากแหล่งชุมชนก็สามารถนำมาผลิตซินแก๊สได้โดยนำวัตถุดิบเหล่านี้ไปผ่านกระบวนการทางความร้อนและเคมีแล้วนำเข้าสู่กระบวนการ Fischer-Tropsch เพื่อผลิตเป็นแซฟต่อไปเมื่อประเมินศักยภาพของประเทศไทยเองพบว่ามีวัตถุดิบที่สามารถนำมาผลิตแซฟได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วน้ำมันปาล์มดิบเอทานอลที่ผลิตจากกากน้ำตาลน้ำอ้อยมันสำปะหลังเป็นต้นแต่จะต้องทำให้วัตถุดิบผ่านการรับรองตามเกณฑ์ความยั่งยืนที่ ICAO กำหนดซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันผลักดันให้วัตถุดิบของไทยผ่านเกณฑ์ความยั่งยืนของ ICAO เพื่อนำมาผลิตแซฟได้อย่างยั่งยืน

0: สวัสดีครับนักเรียนทุกคน
1: สวัสดีค่ะ
0: ครูชื่อปฏิภาณบุตรดีหาดหรือเรียกว่าครูคิมก็ได้นะครับ
1: ครูชื่อพรธิดาชัยจันหอมหรือเรียกว่าครูเปรียวก็ได้ค่ะวันนี้เราจะมาทำอะไรกันคะครูคิม
0: วันนี้นะครับครูทั้งสองคนก็จะมาแนะนำวิธีการหรือหลักการในการอ่านจับใจความสำคัญแบบง่ายๆให้กับนักเรียนนะครับแต่ก่อนอื่นเลยวันนี้ครูทั้งสองคนก็มีนิทานสนุกๆมาให้นักเรียนได้ดูกันนะครับนักเรียนพร้อมหรือยังครับถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะครับเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยครับ

0: เมื่อตอนที่แล้วท่านพรานบุญกับพวกเราเฝ้ารอเหล่ากินรีจนเกือบถอดใจแต่ในที่สุดพวกนางก็มาที่สระอโนดาตจนได้มาชมกันต่อดีกว่านะจ๊ะเบาๆหน่อยเบาๆหน่อยสิไปทอดน้อยมามะช่วยพี่ลาบขนปีกกับหางนี่ไปซ่อนก่อนนะ
1: เดี๋ยวได้ทีเลยสั่งเอาสั่งเอาทางน้อยละเซ็งเซ็ง
0: อย่าเพิ่งเซ็งนะ
2: เงียบเลยนะเจ้าปลาทองเดี๋ยวก็ได้หนีไปกันหมดอีกหรอกแล้วเก็บเสร็จหรือยังถ้าเสร็จแล้วก็รีบมาแอบเราเข้าม
0: าแล้วมาแล้วมาแล้วปีกซ้ายเดินนำหน้าปีกขวากำลังตามมาศูนย์หน้าคอยชู้นะ
2: เสร็จเราแม่กินรีน้อยไม่เสียที่ที่ลงมาถึงป่าหิมพานต์จริงๆกินรีกลางวงนั่นแหละคือเป้าหมายของเรา
3: เสียงใครน่ะ
4: เสียง
3: นั่นมนุษย์นี
2: ่คราวนี้ล่ะเสร็จก่อนแน
3: ่ทุกคนระวัง
2: วันนี้ไม่รอดแน
3: ่มโนรา

0: เข้าไปนะเพคะพ่อทองเราจะสู้กับนายพรานนั้นไม่ได้แน
1: ่น้องว่าเรารีบกลับไปตามเสด็จพ่อเสด็จแม่มาช่วยน้องมโนรากันดีกว่าแต่ว่ารีบไปเถอะเพคะเดี๋ยวจะไม่ทันการ
0: มโนราอดทนเอาไว้นะแล้วพี่จะรีบกลับมาช่วยเจ้าย
2: อมให้เราจับซะดีๆเถอะจะใช้มนต์บทไหนก็แก้มัดบวงนาคบาทนี่ไม่ได้หรอก
1: เจ้าเป็นใครเราไม่เคยมีความแค้นต่อกันทำไมถึงต้องมาจับเราด้วย
2: คือที่จริงเราก็ไม่ได้คิดจะทำร้ายเจ้าหรอกนะแต่เราแค่จะพาเจ้าไปถวายเจ้านายของเราแค่นั้นเองอะ
3: เหินพี่สาวคนสวยนี่ไปเถอะนะขอร้อง
2: พวกเจ้าอย่ามาทำหน้าออดอ้อนได้ไหมยังไงเราก็จะพากินรีไปถวายพระสุทนให้ได้อยู่แล้ว
1: โอ้ยก็ได้ก็ได
4: ้เป็นอย่างไรกันบ้างครับนักเรียนสำหรับนิทานที่คุณครูนำมาให้นักเรียนได้ดูในวันนี้สนุกไหมเอ่ยสนุกใช่ไหมครับแต่สนุกอย่างเดียวไม่ได้นะครับเราจะต้องรู้จักหลักการและวิธีการในการอ่านจับใจความด้วยไหนมีนักเรียนคนใดบอกคุณครูได้ไหมครับว่ามีหลักการหรือวิธีการในการอ่านจับใจความอะไรบ้างเอ่ย
5: มีใครพอจะบอกครูได้บ้างคะว่านักเรียนเนี่ยมีหลักการอะไรที่จะช่วยให้นักเรียนเนี่ยจับใจความสำคัญในเรื่องนั้นได้ง่ายขึ้นมีไหมเอ่ยถ้าไม่มีไม่เป็นไรค่ะนักเรียนในวันนี้เราจะได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันค่ะ
4: ถูกต้องแล้วล่ะครับในวันนี้นะครับครูทั้งสองคนก็จะมาแนะนำวิธีการในการอ่านจับใจความสำคัญโดยใช้หลักการ 5W1H นั่นเองครับแต่ก่อนอื่นนักเรียนรู้ไหมครับว่าหลักการ 5W1H มันคืออะไรและประกอบไปด้วยอะไรบ้างครูเปียวรู้ไหมครับ
5: รู้สิคะก่อนอื่นเลยนะคะนักเรียนเรามารู้จักความหมายของหลักการ 5W1H กันก่อนเลยค่ะการอ่านจับใจความสำคัญโดยใช้เทคนิค 5W1H นะคะคือเทคนิคการวิเคราะห์การอ่านที่มีความนิยมใช้มากที่สุดเพราะเป็นการอ่านและการคิดวิเคราะห์โดยใช้เหตุผลเพื่อหาคำตอบหลังจากนั้นจึงรวบรวมข้อมูลนำมาเรียงใหม่ให้สั้นได้ใจความทำให้มีการเข้าใจได้ง่ายขึ้นนั่นเองค่ะ 5W1H คืออะไรเรามาทำความรู้จักกันค่ะเรามาทำความรู้จักกันที่ W ตัวแรกกันค่ะนั่นก็คือคำว่า Who แปลว่าใครเป็นการหาว่าใครที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเป็นตัวดำเนินเรื่องนั่นเองค่ะต่อมา W ตัวที่2นะคะนักเรียนก็คือคำว่า What แปลว่าอะไรเป็นการตั้งคำถามว่าเกิดอะไรขึ้นนั่นเองค่ะต่อมา W ตัวที่3นะคะนั่นก็คือคำว่า Where แปลว่าที่ไหนเป็นการหาสถานที่ว่าปัญหานั้นเกิดขึ้นที่ไหนนั่นเองค่ะ
4: ต่อมานะครับคือตัว W ตัวที่4คือคำว่า when ที่แปลว่าเมื่อไรหรือเมื่อไรนะครับเป็นการหาระยะเวลาว่าปัญหาเกิดขึ้นเมื่อไรนั่นเองครับต่อมาคือ W ตัวที่5นะครับคือคำว่า why ที่แปลว่าทำไมเป็นการหาเหตุผลว่าทำไมถึงเกิดปัญหาเองครับตัวสุดท้ายนะครับคือตัว H ที่มาจากคำว่า how แปลว่าอย่างไรนะครับเป็นการหาว่าปัญหานี้เกิดขึ้นอย่างไรและจะแก้ปัญหาอย่างไรผลของเรื่องนี้เป็นอย่างไรด้วยนะครับ
5: ต่อมานะคะเราจะได้มารู้จักกับหลักการ 5W1H กันค่ะเรามาดูกันที่ข้อแรกเลยค่ะนั่นก็คือคำว่า Who แปลว่าใครในข้อนี้นะคะจะเป็นการหาว่าใครอยู่ในเหตุการณ์นี้บ้างใครน่าจะเป็นคนที่ทำให้สถานการณ์นี้เกิดมากที่สุดและสาเหตุที่เกิดขึ้นใครได้ประโยชน์ใครเสียประโยชน์เรามาดูต่อกันที่ข้อที่2ค่ะนั่นก็คือคำว่า what แปลว่าอะไรในข้อนี้นะคะจะเป็นการหาว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างมีอะไรเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้หลักฐานที่สำคัญที่สุดคืออะไร

0: เหตุที่ทำให้เกิดเหตุการณ์นี้คืออะไรนั่นเองค่ะต่อมาข้อที่3นั่นก็คือคำว่า where แปลว่าที่ไหนในข้อนี้นะคะจะเป็นการหาว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นที่ไหนนั่นเองค่ะและเหตุการณ์นี้น่าจะเกิดขึ้นที่ใดมากที่สุดค่ะ
1: ต่อมาเลยนะครับคือข้อที่4นะครับคือคำว่า when ที่แปลว่าเมื่อไรนะครับเป็นการหาเหตุการณ์ว่าเหตุการณ์นี้นะครับน่าจะเกิดขึ้นเมื่อไรเวลาใดบ้างหรือเมื่อไรสถานที่เช่นนี้สถานการณ์อย่างนี้น่าจะเกิดขึ้นเมื่อไรต่อมาคือข้อ5นะครับคือคำว่า why ที่แปลว่าทำไมเป็นการหาว่าทำไมต้องเป็นคนนี้เป็นเวลานี้เป็นสถานที่นี้ทำไมจึงเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นและทำไมจึงเกิดเรื่องนี้นั่นเองครับสุดท้ายนะครับคือข้อ6ครับคือคำว่า how ที่แปลว่าอย่างไรเป็นการหาว่าผลของสิ่งนี้เกิดขึ้นอย่างไรและเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นได้อย่างไรนั่นเองครับ
0: ต่อมานะคะเรามาลองจับใจความสำคัญจากนิทานเรื่องพระสุทนมโนรากันค่ะเด็กๆคุณครูนะคะจะแจกกระดาษให้นักเรียน1แผ่นค่ะแล้วให้นักเรียนเนี่ยจับกลุ่มกัน 3-5 คนเมื่อนักเรียนอ่านนิทานเรื่องพระสุทนมโนราเสร็จสิ้นแล้วให้นักเรียนสรุปเป็นแผนผังโดยใช้หลักการ 5W1H เข้ามาช่วยค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปอ่านพร้อมๆกันค่ะหนึ่งสองสามนางมโนราเป็นธิดาองค์เล็กของท้าวทุมราชมีพี่สาว6องค์มีหน้าตาคล้ายกันมีปีกมีหางสามารถถอดได้วันหนึ่งนางมโนรากับพี่ทั้ง6ไปเล่นน้ำที่สระอโนดาตในนครไกรลาดพรานบุญมาเจอจึงใช้บ่วงนาคบาทจับนางมโนราไปถวายพระสุทนและได้อภิเษกกับพระสุทนต่อมาปุโรหิตเกิดริษยาเมื่อพระสุทนต้องไปออกรบและคืนหนึ่งท้าวอทิตยวงศ์แห่งเมืองปัญจาลนครทรงฝันร้ายปุโรหิตจึงออกอุบายจับนางมโนราบูชายัญนางจึงทูลขอปีกและหางเมื่อนางมโนราได้ปีกและหางแล้วนางมโนราจึงบินกลับนครไกรลาดพระสุทนกลับมาจากการรบรู้เรื่องจึงออกตามหานางมโนราเมื่อพระสุทนมาถึงสระอโนดาตจึงแอบเอาพระธรรมรงค์ลงไปในคนโทให้นางมโนราท้าวทุมราชต้องการรู้ว่าพระสุทนรักนางมโนรามากเพียงใดจึงให้พระสุทนบอกว่าใครคือนางมโนราเพราะลูกสาวทั้ง7มีหน้าตาคล้ายคลึงกันหมดพระอินทร์จึงแปลงกายมาเป็นแมลงวันทองจับที่ผมของนางมโนราทำให้ทั้งสองได้อยู่เคียงคู่กันอย่างมีความสุขค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะกับนิทานเรื่องพระสุทนมโนราทีนี้คุณครูจะให้เวลานักเรียนทำ3นาทีค่ะถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะใครทำเสร็จก่อนคุณครูมีรางวัลให้ด้วยนะคะ

0: เป็นอย่างไรบ้างครับนักเรียนหลังจากที่ครูเปรียวได้ให้นักเรียนทำการสรุปจับใจความสำคัญจากนิทานเรื่องพระสุทนมโนรานักเรียนทำได้ไหมครับมีนักเรียนด้านหลังห้องนะครับบอกว่าหนูยังทำไม่ได้เลยแต่บางคนก็บอกว่าทำเสร็จเรียบร้อยแล้วคนที่ยังทำไม่เสร็จไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวก็ทำไปพร้อมๆกับครูเลยนะครับส่วนคนไหนที่ทำเสร็จแล้วนะครับก็สามารถตรวจคำตอบของตนเองไปพร้อมกับเพื่อนๆได้เลยครับเราจะมาเริ่มที่ข้อแรกนะครับก็คือใครในข้อนี้นะครับก็คือนางมโนราพระสุทนและก็พรานบุญนั่นเองครับข้อต่อมาคือทำอะไรนางมโนราถูกพรานบุญจับตัวแล้วก็ไปถวายให้กับพระสุทนนั่นเองครับต่อมานะครับคือที่ไหนนะครับนางมโนราไปเล่นน้ำที่สระอโนดาตนั่นเองครับแล้วก็จึงถูกพรานบุญจับนะครับ
1: แล้วสระอโนดาตเนี่ยมีลักษณะยังไงหรอคะครูคิม
0: สระอโนดาตนะครับมีลักษณะเป็นสระมีความใสแล้วก็เย็นนะครับแล้วก็มีลักษณะพิเศษอย่างหนึ่งก็คือสามารถเติมเต็มตัวเองนะครับไม่มีวันเหือดแห้งด้วยนะครับข้อต่อมาก็คือเมื่อไรนักเรียนสังเกตไหมครับว่าจากนิทานที่อ่านมาไม่ได้ระบุระยะเวลาหรือช่วงเวลาที่แน่ชัดนะครับเพราะฉะนั้นในข้อนี้เราไม่ต้องนำมาเติมก็ได้นะครับข้อต่อมาคือทำไมนะครับทำไมพรานบุญจึงต้องจับตัวนางมโนราไปถวายให้พระสุทนนั่นเองครับ
1: ก็เพราะว่าพรานบุญต้องการรางวัลไงล่ะคะ
0: ถูกต้องแล้วล่ะครับเพราะว่าพรานบุญต้องการรางวัล นะครับจึงไปจับตัวนางมโนราแล้วไปถวายให้กับพระสุทนนั่นเองครับข้อสุดท้ายคือผลของเรื่องนี้เป็นอย่างไรนะครับผลของเรื่องก็คือหลังจากที่นางมโนราได้แต่งงานกับพระสุทนแล้วนะครับนางมโนราก็จะถูกจับบูชายัญหลังจากนั้นนางจึงทูลขอปีกและหางแล้วได้บินกลับนครไกรลาศนั่นเองครับเมื่อพระสุทนทรงรู้เรื่องนะครับก็ได้ออกตามหานางมโนราและเมื่อพบกันก็ได้อยู่ครองคู่กันอย่างมีความสุขนั่นเองครับ
1: แม้นิทานเรื่องนี้เนี่ยจบแบบสมบูรณ์มากเลยนะคะครูคิม
0: ถูกต้องแล้วล่ะครับนิทานเรื่องนี้เป็นนิทานอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่พระเอกและนางเอกได้อยู่ครองรักกันนะครับ
1: เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆสนุกไหมคะนิทานเรื่องพระสุทนมโนราในวันนี้นะคะเด็กๆก็ได้รับความรู้เรื่องการอ่านจับใจความโดยใช้หลักการ 5W1H เข้ามาช่วยในวันนี้นะคะคุณครูเองก็มีแบบฝึกหัดมาให้นักเรียนเนี่ยได้ทำเป็นการบ้านด้วยนะคะโดยแบบฝึกหัดเนี่ยจะเป็นการอ่านจับใจความสำคัญจากนิทานเรื่องสโนน้อยเรือนงามเมื่อนักเรียนอ่านนิทานเรื่องสโนน้อยเรือนงามเสร็จสิ้นแล้วให้นักเรียนนำข้อมูลมาเขียนลงในแผนผังโดยใช้หลักการ 5W1H อย่างถูกต้องนะคะหากนักเรียนทำเสร็จสิ้นแล้วนักเรียนก็สามารถนำส่งกับคุณครูประจำชั้นหรือคุณครูประจำรายวิชาได้เลยค่ะ
0: ถูกต้องแล้วล่ะครับแล้วในขณะนี้มีนักเรียนคนใดที่มีข้อสงสัยหรือต้องการถามเพิ่มเติมไหมครับถ้าไม่มีนะครับพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

เปลี่ยนขยะเป็นพลังงานรักโลกดีต่อใจพลังงานทดแทนจากขยะเป็นทิศทางใหม่ของการผลิตพลังงานเพื่อคุ้มครองโลกพวกเราทราบไหมครับว่าขยะจากบ้านเรือนของเราและกิจการร้านค้าต่างๆเป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพสูงเลยทีเดียวขยะเท่ากับพลังงานขยะที่ถูกทิ้งออกมาจากแหล่งกำเนิดยังคงมีพลังงานสะสมอยู่ภายในสามารถนำขยะมาแปรรูปเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนใช้ในรูปแบบพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าหรือน้ำมันไพโรไลซิสได้ขยะมูลฝอยเกือบทุกประเภทสามารถนำมาผลิตพลังงานได้แต่ใช้วิธีการและเทคโนโลยีไม่เหมือนกันที่สำคัญคือต้องมีการคัดแยกขยะมูลฝอยปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนจากขยะมีหลายประเภทควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับปริมาณศักยภาพและคุณลักษณะของขยะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับขยะอะไรที่เราสามารถนำมาผลิตพลังงานได้บ้างไปดูกันเลยครับ 1. ขยะอินทรีย์หรือขยะที่ย่อยสลายได้เช่นเศษผักเศษอาหารเศษผลไม้ใบไม้เป็นต้น 2. ขยะที่สามารถเผาไหม้ได้เช่นพลาสติกกระดาษเศษไม้ยางหนัง 3. ขยะรีไซเคิลหรือมูลฝอยที่ยังใช้ได้เช่นแก้วกระดาษโลหะอลูมิเนียมพลาสติกยางจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆเป็นการลดการใช้ทรัพยากรอีกด้วยเรามาทำความรู้จักเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการขยะเพื่อเปลี่ยนสภาพเป็นพลังงานทดแทนปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด6เทคโนโลยีคือ 1. เทคโนโลยีการฝังกลบเชื้อเพลินจากขยะเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ 2. เทคโนโลยีหมักไร้อากาศ 3. เทคโนโลยีเชื้อเพลินขยะ 4. เทคโนโลยีผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากขยะ 5. เทคโนโลยีการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก 6. เทคโนโลยีการเผาในระบบเตาเผาเราสามารถมีส่วนร่วมด้วยช่วยการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานได้ด้วยหลัก 3R เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะจากชุมชนได้ดังต่อไปนี้ครับ Reduce คือลดของที่จะทิ้งให้น้อยลงเพื่อลดปริมาณขยะ Reuse คือยืดอายุการใช้งานหรือใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นโดยการใช้ซ้ำ Recycle คือคัดแยกขยะที่สามารถนำกลับไปแปรรูปใหม่เพื่อกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครับมาดูประโยชน์ของการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานหมุนเวียนกันเถอะครับ 1. ลดการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล 2. ลดการพึ่งพานำเข้าพลังงาน 3. ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน 4. เพิ่มการจ้างงาน 5. คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศดีขึ้น 6. ลดปัญหาโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซมีเทนสู่บรรยากาศ 7. ลดปัญหาน้ำชะขยะสู่ใต้ดินเมื่อเราจะทิ้งขยะลองคัดแยกกันก่อนอาจได้เชื้อเพลิงขยะที่เปลี่ยนเป็นพลังงานหมุนเวียนช่วยลดปัญหาขยะอีกด้วยครับ

มาพบกับพวกเรานะคะในรายการ Eco Learning with ราชพฤกษ์สคูลค่ะห้องเรียนธรรมชาติที่จะออกอากาศทุกๆวันเสาร์นะคะเวลา 14:00 นบนเพจราชพฤกษ์สคูลค่ะวันนี้ไอก็มีกิจกรรมนะคะที่ทุกคนสามารถทำได้ที่บ้านเป็นกิจกรรมที่ง่ายมากๆเลยค่ะและนอกจากนี้นะคะกิจกรรมของเรายังมีประโยชน์อีกด้วยนั่นก็คือกิจกรรมถุงหอมสมุนไพรนั่นเองค่ะซึ่งคนโบราณนะคะเขาได้นำกลิ่นหอมของสมุนไพรเนี่ยค่ะมาบำบัดร่างกายนะคะและถ้าทุกคนอยากรู้แล้วว่ากิจกรรมของเราวันนี้มีวิธีทำแล้วก็ส่วนผสมอะไรบ้างนะคะเราไปชมกันเลย

0: ไม่ยากเลยใช่ไหมคะถ้าใครนะคะมีสูตรหรือว่าชอบกลิ่นไหนอยากจะใส่กลิ่นไหนไปนะคะก็เพิ่มเติมไปได้เลยและนอกจากนี้นะคะประโยชน์ของเขาเนี่ยค่ะเรายังสามารถที่จะพกไว้ในใต้หมอนนะคะไว้ที่ตู้เสื้อผ้าหรือแม้แต่ที่จะพกไปที่ต่างๆได้เลยนะคะและถ้าใครนะคะได้ทำกิจกรรมนี้แล้วก็อย่าลืมฝากผลงานไว้ที่ใต้คอมเมนต์และสุดท้ายนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
5: 8:25 นถึง 10:40 น
4: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไป

จากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: นก็ชอบบางคนก็กลัวว่าแต่ว่าจริงๆแล้วเรารู้จักเจ้าแมงมุมเหล่านี้มากน้อยขนาดไหนและแมงมุมตัวเล็กๆพวกนี้เกี่ยวข้องอะไรกับเราบ้างธรรมชาติมาโชว์วันนี้ช่วยเด็กๆไปค้นหาคำตอบกันค่ะและนี่ก็คือเพื่อนของเราค่ะมีพี่เจษอธิปัตย์อู่ศิลปกิจผู้เชี่ยวชาญด้านแมงมุมเป็นคนพาพวกเราไปทำความรู้จักกับเจ้าแมงมุมกันค่ะอุปกรณ์ที่ต้องไม่ลืมดินสอสมุดบันทึกว่านขยายกระติกน้ำถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ
1: สวัสดีครับเด็กๆวันนี้เด็กๆมาทำอะไรมาดูแมงมุมอย่างแรกลักษณะเด่นที่เราจะแยกแมงมุมต่างจากสัตว์ชนิดอื่นคือแมลงมีกี่ขาครับ
2: 6ขา
1: แมลงมี6ขาแล้วแมงมุมมี
2: 8ขา
1: 8ขาแมลงมีหัวอกแล้วก็ท้องแต่ว่าแมงมุมเนี่ยจะมีเพียงแค่2ส่วนก็คือหัวกับท้องเท่านั้นเนาะแมงมุมบางตัวเนี่ยมี8ตาบางตัวมีตั้งแต่2ตาขึ้นไป6ตาวันนี้เราจะมาดูแมงมุมกัน
0: เจอกันปุ๊บพี่เจษก็ใจร้อนรีบแนะนำลักษณะของเจ้าแมงมุมให้เพื่อนของเรารู้จักกันเลยเด็กๆทั้งบ้านฟังกันทันหรือเปล่าคะทวนกันอีกทีนะคะแมงมุมไม่ใช่แมลงค่ะแมลงมี6ขาลำตัวมี3ส่วนก็คือหัวอกท้องส่วนเจ้าแมงมุมมี8ขาลำตัวมี2ส่วนก็คือส่วนหัวกับส่วนท้องตาของเจ้าแมงมุมมีตั้งแต่กลุ่มที่มี2ตาไปจนถึงกลุ่มที่มี8ตาเลยล่ะค่ะ
1: วันนี้พี่จะลองให้เด็กๆค้นหาแมลงเนี่ยคนละ1ตัวให้หยิบมาก่อนตัวที่เราคิดว่าเป็นแมงมุมที่มีแว่นขยายให้ใครไม่ได้เอาแว่นขยายมา
0: เข้าใจแล้วล่ะค่ะที่ต้องรีบบอกลักษณะของเจ้าแมงมุมก็เป็นเพราะว่าพี่เจษมีภารกิจสำคัญทดสอบเพื่อนๆของเรานั่นเองมาดูกันค่ะว่าเพื่อนๆของเราจะรู้จักแมงมุมกันจริงๆหรือเปล่าตามไปดูกันค่ะ
1: เจอไหมเจอยังยังไม่เจอใช่ไหม
3: แต่ก็เป็นตัวสีดำ
1: ฮะแต่ว่า
3: พี่เจษไม่ใช
1: ่อ๋อพี่เจษมีตาวิเศษเหรอไงนี่ไงก็เลยไม่ต้องใช้
0: เพื่อให้เข้าใจง่ายๆเราจะแบ่งกลุ่มแมงมุมออกเป็น3กลุ่มใหญ่ๆค่ะคือกลุ่มแมงมุมโบราณกลุ่มบึ้งแล้วก็กลุ่มแมงมุมปัจจุบันหรือแมงมุมโลกใหม่ซึ่งเป็นกลุ่มที่เพื่อนของเรากำลังทำความรู้จักกันวันนี้นั่นเองค่ะดูเหมือนว่าเพื่อนของเราจะเจออะไรเข้าแล้วแต่จะเป็นแมงมุมหรือเปล่าตามไปดูกันค่ะ
4: พี่เจษครับ
1: ตัวนี้มีสุ่มเสี่ยงว่าจะใช่นะไหนขอดูหน่อยสิ
0: จะใช่แมงมุมหรือเปล่ามาลุ้นกันนะคะ
1: โอ้ยังไม่ใช่
5: ต
1: ั
5: วนี้ไม่ใช่
1: อันนี้เป็นแมลงเห็นไหมเป็นแมลงเพราะว่าจริงๆหนวดอะหนวดกับขาของแมงมุมมดมันคล้ายๆกันเลยเห็นปะแต่ว่าพอเวลาเรามาเช็คอีกทีว่าตัวนี้เป็นแมลงแน่นอนเพราะว่าหัวกับอกท้องเห็นชัดเจนเลยเห็นปะเห็นไหมครับมีหัวมีอกแล้วก็มีท้องชัดเจน
3: นี่เจอแมงมุมมดจัง
1: เป็นมด
6: ใช่ไหม
1: วันนี้5ตัวใช่ไหม5คนเราก็เจอ5ตัวนั่งลงครับนั่งลงกับพื้นเลยเดี๋ยวเรามาดูแมงมุมกันที่เราจับได้อ้าวเราลองนับซิว่าเช้านี้เราเจอกี่ตัวเราเจอทั้ง7ตัว
0: เจอหลายตัวแล้วแต่รูปร่างหน้าตาไม่เหมือนกันเลยจะทำยังไงกันต่อดีล่ะคะพี่เจษ
1: เราลองมาแยกกันนะว่า7ตัวที่เราได้ในเช้านี้เนี่ยมันมีตัวไหนที่อันไหนที่เหมือนกันก่อนเอาที่เหมือนกันมารวมฝั่งนี้ให้หมด
3: เหมือนเหรอคะ
1: ช่วยกันดู
5: ไม่มีตัวไหนเหมือนกันเลย
1: ไม่มีตัวไหนเหมือนกันเลยเหรอ
0: เราสามารถจัดกลุ่มแมงมุมปัจจุบันหรือว่าแมงมุมโลกใหม่จากการสังเกตได้แบบนี้ค่ะเริ่มต้นสังเกตจากใยค่ะแมงมุมโลกใหม่จะมี2กลุ่มก็คือกลุ่มที่ชักใยแล้วก็กลุ่มที่ไม่ชักใยค่ะจากนั้นมาลองดูพฤติกรรมการเคลื่อนที่ค่ะจะพบว่ามีกลุ่มที่กระโดดแล้วก็กลุ่มที่ไม่กระโดดค่ะโดยกลุ่มที่ไม่กระโดดก็ยังแบ่งออกเป็นกลุ่มที่ชอบอยู่นิ่งๆกับพวกที่ชอบวิ่งอีกด้วยค่ะ
1: ไม่มีตัวไหนเหมือนกันเลยเหรอโอ้ตายละนี่ไงตัวนี้เห็นไหมตัวนี้ก็ไม่เหมือนกับตัวนี้ละต่างกันเห็นไหมเพราะว่าตัวนี้คล้ายมดถูกไหมครับเราก็จะแยกมาไว้ตรงนี้หนึ่งอันเห็นไหม
5: เฟยตัวใหญ
1: ่
5: แต่อันนี้มันอยู่กับอันนี้
1: อันนี้เห็นไหมเห็นวิธีการเกาะเห็นไหมเกาะเหมือนกันไหมสองอันนี้เกาะเหมือนกันไหมคือเด็กๆต้องดูความแตกต่างของแมงมุมก็คืออันแรกคือดูวิธีการเกาะดูลักษณะตัวก่อนนะครับเห็นไหมสองตัวนี้เหมือนเกาะเหมือนกันไห
5: ม
1: เหมือนกันใช่ไหมอ่ะเพราะฉะนั้นเหมือนกัน
5: แต่ว่ามัน
1: แต่ว่ามันมีตัวนี้อยู่อ่ะเดี๋ยวเราจะแยกตัวนี้ที่จะแยกตัวนี
5: ้
1: แยกตัวใหญ่อันนี้ได้หนึ่งกลุ่มถูกไหมครับตัวนี้ลักษณะเดินเหมือนอะไรเห็นไหม
5: คล้ายปู
1: ใช่ไหมตัวนี้เหมือนปูเลยตัวนี้คล้ายมดถูกไหมเพราะฉะนั้นเราก็เรียกง่ายๆเลยนี่คือ
5: แมงม
1: ุมมดแต่ว่ามันเหมือนมดอะไรอ่ะ
5: มดดำ
1: ก็เรียกแมงมุมเหมือนมดดำ
0: นอกจากแบ่งกลุ่มตามลักษณะการชักใยลักษณะพฤติกรรมการเคลื่อนที่แล้วเพื่อให้เข้าใจง่ายอีกนิดในกลุ่มเดียวกันเราก็ยังสามารถตั้งชื่อกลุ่มย่อยๆตามลักษณะรูปร่างหน้าตาแบบที่เพื่อนๆของเรากำลังทำกันอยู่นี่ละค่ะ
1: อันนี้ล่ะ
5: แมงมุมปู
1: เพราะลักษณะขายปูอันนี้ก็คือแมงมุมปูอันนี้เราได้2กลุ่มแล้วเห็นไหมเนี่ยแยกแมงมุมได้2กลุ่มแล้วอันนี้เราจะเรียกว่าอะไรดีอ่ะ
5: ตัวใหญ่ไม่รู้เหมือนกัน
1: ตัวใหญ่ยักษ
3: ์แมงมุมอ้วน
1: แต่ว่าดูขาสิขาเห็นไหม
5: ขน
1: ขาตัวนี้ขาก็จะไม่เหมือนกับอันอื่นถ้าเด็กๆลองเอาแว่นขยายส่องตาเห็นตาตรงกลางไหมครับตำแหน่งที่วางของตาเนี่ยจะเป็นรูปหกเหลี่ยมลองดูลองดูทุกคนลองดูครับเหมือนไหมเห็นยัง
5: ใช่
1: ใช่ไหมคือลูกตาเนี่ยจะเรียงตัวเป็นรูปหกเหลี่ยมเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือให้ชื่อว่าแมงมุมตาหกเหลี่ยมอ้าวนี่เราได้3กลุ่มแล้วนะนี่1 2 3ละอันนี้ล่ะลักษณะเนี่ยเวลาตอนที่เราจะจับเมื่อกี้นี้เนี่ยเขากระโดดไปมากระโดดไปมาเวลาล่าเหยื่อก็จะใช้วิธีการกระโดด
5: เป็นแมงมุมกระโดด
1: ใช่เพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเป็นแมงมุมกระโดดถูกไหมลักษณะหนึ่งคือแมงมุมกระโดดเนี่ยเขาชอบหันหัวไปหันหัวมาแล้วลูกตาตรงข้างหน้าเนี่ยจะมีลูกตากลมๆ2ลูกดวงใหญ่ๆอ่ะลองส่องดูทุกคนลองส่องดูนะครับส่องดูให้เห็น
0: ดูกันชัดๆอีกทีค่ะแมงมุมที่เพื่อนของเราเจอบริเวณนี้มี2กลุ่มหลักๆค่ะคือกลุ่มแมงมุมกระโดดแล้วก็กลุ่มแมงมุมไม่กระโดดโดยแมงมุมไม่กระโดดที่เจอก็คือกลุ่มแมงมุมปูกลุ่มแมงมุมมดดำกลุ่มแมงมุมตาหกเหลี่ยมนั่นเองค่ะ
5: แมงมุมที่มีตาเป็นหกเหลี่ยมอะครับไม่เคยเห็นมาก่อนครับ
4: หาตัวมันแล้วก็ใช้กล่องหนีบมันออกมาห้ามเอามือจับเราต้องระมัดระวังอย่าเหยียบอย่าเสียงดัง
7: ตอนแรกก็จับไม่ได้นะคะมันกระโดดหนีแต่สุดท้ายก็ครอบได้ค่ะมันก็ตามพื้นบางครั้งถ้าเกิดมันอยู่ชิดกับพื้นหนูก็ครอบฝาไปเลยถ้าสมมติอยู่บนใบไม้ก็ลูบค่อยๆลูบออก
0: นอกจากบริเวณพงหญ้าแล้วเพื่อนของเราเจอเจ้าแมงมุมตรงไหนอีกได้บ้างตามไปดูกันเลยค่ะ
1: เมื่อกี้นี้เราเจอแมงมุม54กลุ่มเมื่อกี้นี้ตรงยอดหญ้าใช่ไหมครับตรงโคนหญ้าตรงพื้นดินแล้วตรงต้นไม้ต้นนี้เราจะเจอแมงมุมตรงไหนได้บ้าง
5: ตรงใต้ใบไม
7: ้บนลำต้น
5: ต้นกิ่ง
0: เด็กๆทั้งบ้านล่ะคะคิดว่าต้นไม้แบบนี้เจ้าแมงมุมจะอยู่ตรงไหนได้บ้างคะ
1: ตอนนี้อยากให้เด็กๆหาด้วยตาเปล่าก่อนคือยังไม่ต้องเก็บนะหาด้วยตาเปล่าก่อนนี่คิดว่าใช่ไหมคิดว่าใช่ไหม
5: ไม่แมงมุมไม่น่าจะต
1: ั
5: ว
1: แมงมุมไม่น่าจะตัวเล็กเดี๋ยวเราลองมาดูกันใช่ไหมดูนะดูข้างในนี้นะ
5: เลยอันนี้น่าจะขาดแล้ว
0: นอกจากได้เจอตัวแล้วก็ยังได้เห็นบ้านแบบชัดๆอีกด้วยค่ะ
1: ตัวนี้
5: ตัวนี้มันแมงมุม
1: ตัวนี้ลักษณะบ้านเนี่ยเหมือนกับอะไรอ่ะมันเหมือนกับใส่ถุงใส่ซองเป็นซองเป็นอะไรสักอย่างใช่ไหมเหมือนเป็นซองเนาะเหมือนเป็นถุงอะไรสักอย่างนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยแมงมุมกลุ่มนี้ก็คือแมงมุมใยถุงเนื่องจากว่าลักษณะบ้านเนี่ยก็สามารถเรียกเป็นชื่อกลุ่มแมงมุมได้เหมือนกันเนี่ยเห็นไหมครับมันเหมือนกับเป็นซองเป็นถุงอะไรสักอย่างเพื่อที่จะให้ตัวเองอ่ะเข้าไปซ่อนหรือเข้าไปพักผ่อนได้ถือไว้นะ
5: ถือเอาไว้นะ
3: ถ้าหากจะไปหามี
1: ได้ได้แล้วที่แปะไว้เงี้ย
7: ฝนหรือเปล่าคะ
1: กันฝน
7: แดด
1: กันแดด
8: ทุกคนมานี่แล้ว
1: อันนี้คือเราเจอ1ตัวแต่ว่าที่เราสังเกตเห็นคือใยเห็นไหมใยเป็นแผ่นเลยแต่ว่าใยอันนี้ไม่ได้ใยสำหรับล่าเหยื่อนะเป็นใยที่เกาะคล้ายๆกับบ้านของมันที่เอาไว้หลบแดดหรือว่าหลบผู้ล่าบนใยเนี้ยไม่ใช่บ้านที่แท้จริงนะลองหาซิว่าบ้านจริงๆอยู่ตรงไหนมันจะมีอยู่เห็นไหม
7: ใบไม้หรือเปล่าคะ
1: นี่
7: ใบไม้หรือเปล่า
1: จริงๆแล้วเนี่ยอันนี้เนี่ยเป็นแค่เหมือนกับหลังคาหรือเป็นแค่สนามหญ้าหน้าบ้านเฉยๆแต่ว่าบ้านจริงๆเนี่ยอยู่
7: ในใบไม้
1: อยู่ในใบไม้นี่เห็นไหมครับอยู่ในนี้นี่ตรงนี้มันมีรูอยู่เห็นไหมจะมีรูอันนี้เนี่ยก็ถือเป็นบ้านอีกหลังนึงของแมงมุมเหมือนกันถ้าสมมติว่าเราเจอแมงมุมกลุ่มเนี้ยกลุ่มนี้คือกลุ่มที่บ้านเรามีเยอะมากตอนเช้าเวลาเราตื่นขึ้นมาใช่ไหมมันจะมีใยแบบนี้ขาวโพลนสนามหญ้าไปหมดเลยเกตไหมอันนี
3: ้
1: ขอเวลาอีกแป๊บนึงได้ไหมครับอันนี้คือแมงมุมหมาป่าแต่ว่าลองให้ทายว่าอันนี้ชักใยไล่เหยื่อไหมตัวนี้
3: ไม่
1: ค่ะอ้าวแล้วเนี่ยไม่ใช่หรอ
3: ไม่ใช่
7: ทำ
1: ไมอ่ะ
7: ใยมันบางเกินไป
1: ใยบางเกินไปใช่ถูกต้องครับใยบางเกินไปเพราะฉะนั้นแมงมุมหมาป่าเนี่ยไม่ได้ชักใยไล่เหยื่อแต่ว่าใช้วิธีการวิ่งไล่ตะคุบเหยื่อ
0: ใยของเจ้าแมงมุมมีรูปร่างหน้าตาหลายแบบนะคะขึ้นอยู่กับว่าเจ้าของใยจะเป็นแมงมุมกลุ่มไหนค่ะกลุ่มแมงมุมชักใยรูปร่างใยจะเป็นแบบนี้ค่ะใยกลมใยเต็นใยยุ่งแล้วก็ใยถุงค่ะแมงมุมกลุ่มนี้ใช้ใยทั้งการล่าเหยื่อหลบภัยแล้วก็เป็นใยนอนค่ะส่วนแมงมุมกลุ่มไม่ชักใยอย่างเจ้าแมงมุมหมาป่าที่เพื่อนของเราเจอวันนี้รูปร่างใยก็จะเป็นแผ่นบางๆขึงใยบริเวณปากรูบางกลุ่มทำใยในบริเวณรูใยของพวกแมงมุมกลุ่มนี้ทำหน้าที่เหมือนเป็นที่กำบังแดดกำบังฝนแล้วก็ควบคุมความชื้นนั่นเองค่ะ
5: ว่าแมงมุมหมาป่ามันก็จะเป็นแบบสร้างใยเป็นแผ่นอยู่ข้างบนตรงยอดหญ้าแล้วก็ว่าแมงมุมเป็น

0: มันก็ขึงใยเอาไว้แล้วมันก็อยู่ในใบไม้ม้วนนะครับ
1: ปกติแมงมุมส่วนใหญ่จะออกหากินในตอนกลางคืนไหนๆก็รู้จักตัวรู้จักใยแล้วคืนนี้พี่เจ็ดก็เลยอยากพาเพื่อนๆของเราออกสังเกตพฤติกรรมของเจ้าแมงมุมกันต่อค่ะ
2: สิ่งสำคัญที่

0: ย
1: ใช่แล้วล่ะค่ะจะเดินสำรวจแมงมุมตอนกลางคืนก็ต้องแต่งตัวให้รัดกุมไม่ลืมไฟฉายแว่นขยายแล้วก็ใส่รองเท้าบูทนะคะที่สำคัญเด็กๆทั้งบ้านห้ามออกไปสำรวจเองนะคะอยากรู้ก็ต้องชวนคุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ใหญ่ในบ้านไปด้วยค่ะ
0: ทีนี้วิธี

0: งมุม
1: ซึ่งทั้งผืนหญ้าตรงนี้เนี่ยเป็นแมงมุมหมาป่าทั้งหมดเลยนะเห็นไหมที่เราเห็นกันมากลางวันนี้เนี่ยตอนนี้กำลังออกหากินเลยเวลานี
2: ้หมาป่าแล้วมันจะหอนไหม
1: หอนไหมเนี่ยค
2: ิ
1: ดว่าหอนไหมหอนไหมครับ
2: ไม่หอน
1: เดี๋ยวเราไปดูที่ต้นไม้เมื่อเช้านี้ก่อนเลย
2: มีใยเต็มเลยอ่ะ
1: เดี๋ยวดูนะครับ
2: ตรงนู้นด้วยค่ะ
1: สวยไหมสวยไหม
2: เ
1: หมือนทั่วเลยเนาะเหมือนทั่วเลยเนาะแต่ฝรั่งเนี่ยเขาบอกว่าเหมือนไตแต่ว่าพี่เจตเรียกให้เป็นถั่วยิ้มแล้วการขอเอาตัวมาให้เด็กๆดูใกล้ๆก่อนเป็นมังงุมกลุ่มเป็นตัวหนึ่งที่พี่จะชอบมากความลงก็เหมือนเด็กร้องไห้มีใครเห็นเป็นอย่างอื่น
2: พัดเองที่ไปไม่แหละ
3: คืนนี้ก่อนออกสำรวจฝนตกเล็กน้อยค่ะพี่เจตก็เลยบอกว่าเจ้าแมงมุมก็มักจะหลบฝนหาตัวดูไม่ยากแต่อาจจะทำให้เราได้เห็นพฤติกรรมการหากินอย่างที่ตั้งใจยากสักหน่อยค่ะ
1: ให้ทายว่าตัวนี้คืออะไร
2: กระโดด
1: มันไม่เหมือนกับแมงมุมที่เราเจอกันเมื่อตอนเช้าเลยนะส่วนที่เด่นชัดมากเลยคืออะไรรู้ไหม
2: ขาหน้าเหรอ
1: เขี้ยวเห็นไหม
2: ไหนเขี้ยว
1: อย่างยาว

0: เราก็จะชักใยตามเนี้ยครับคือเวลาชักใยเนี่ยจะชักใยเป็นเส้นยาวๆเลยนะแบบที่เราเห็นเมื่อกี้เนี้ยเพื่อที่จะให้ตัวเองอ่ะสามารถเดินข้ามฝั่งไปได้แล้วแมลงอ่ะที่จากตัวอ่อนที่อยู่ใต้ดินใช่ไหมครับพอเวลาฟักขึ้นมาเป็นตัวเต็มวัยมันก็จะบินขึ้นมาติดกับใยอันเนี้ยดังนั้นจะเป็นกลุ่มที่เราเจอใกล้ๆกับแหล่งน้ำตกลงกลุ่มนี้คือกลุ่ม
1: แมลง
0: เที่ยวยาวซึ่งไม่ได
2: ้เดินสำรวจด้วยกันมาพักหนึ่งแล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เพื่อนของเราต้องฝึกสังเกตด้วยตัวเองกันแล้วล่ะค่ะ
0: เดี๋ยวพี่เจษเนี่ยจะท้าให้เด็กๆช่วยดูพฤติกรรมของแมงมุมให้หน่อยเขากำลังทำอะไรแล้วก็มีเหยื่อหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะหรือว่ากำลังชักใยหรือว่ากำลังทำความสะอาดตัวเองอย่างเงี้ยฮะลองดูแมงมุมแบบทำใจให้ชอบแล้วเดี๋ยวเราจะรักกับมันอย่าจับนะครับอย่าเพิ่งจับให้สังเกตก่อนว่าตอนนี้มันกำลังทำอะไรอยู่
3: ม
0: ัน ไ
3: ม่
0: ได
3: ้ทำอะไรมันดิมัน
0: คิดว่าอาจจะทำอะไร
3: รอยเหยื่อพี่เจษขาทำไมตอนเย็นมันถึงหาแมงมุมง่ายกว่าตอนเช้าคะ
0: หนูพูดว่ามันเกิดจากอะไร

0: เห็นว่าเมื่อกี้นี้มันมีใยที่หางใช่ไหมคะใยอันเนี้ยมันทำเอาไว้เพื่อที่จะจัดการไม่ให้ตัวเองเนี่ยร่วงลงไปข้างล่างเลย
1: มันกินเหยื่
0: อ
1: มันกินได้แล้ว
2: ตามธรรมชาติเจ้าแมงมุมเป็นทั้งผู้ล่าแล้วก็เป็นผู้ถูกล่านะคะอาหารของเจ้าแมงมุมก็มีตั้งแต่แมลงตัวเล็กๆไปจนถึงสัตว์ที่มีขนาดใหญ่กว่าอย่างจิ้งจกกบเขียดหรือแม้กระทั่งค้างคาวดังนั้นก็ถือได้ว่าเจ้าแมงมุมมีหน้าที่สำคัญในการทำหน้าที่ช่วยควบคุมประชากรสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติให้สมดุล นั่นเองค่ะ

0: อะไร
1: มันกระดูก
0: เมื่อกี้นี้พี่สินกับพี่พอเจอต้อง3ตัวถูกไหมแล้วเห็นอะไรอีกครับ
1: เห็นแมลงสาบ
0: เห็นใยเวลามองอ่ะมองแมงมุมอ่ะรู้สึกยังไง
1: รู้สึกแดงๆในตา
0: แดงๆในตา
1: เพราะว่าตรงเขี้ยวของแมงมุมมันตรงปลายสินดูเหมือนเป็นสีแดง
2: ที่ดูมันก็เดินไปเดินมาสักพักมันก็เกาะนิ่งๆเลยตอนแรกเห็นใยแต่สักพักนึงเหมือนแบบใยมันถูกลมพัดหายไปก็เหลือแต่ตัวมันตัวเดียวแล้วก็เพิ่งมารู้ทีหลังว่าบ้านมันรังมันอยู่แถวๆนั้นเลย
1: ก็แบบตอนแรกมันก็อยู่นิ่งๆแล้วอยู่ดีๆมันก็เดิน
0: เดินหนีเราไปเลยเหรอ
1: ตอนแรกมันอยู่นิ่งๆใช่ไหมแล้วพอแมลงปอมาเกาะมันก็ลงมาข้างล่างตกเหมือนแค่โคนใบไม้แล้วมันก็ปีนกลับขึ้นไปที่เดิมแล้วมันก็อยู่นิ่งๆแล้วอยู่ดีๆมันก็ชักใหญ่แล้วพอเอามือไปจับมันก็กระโดดหนี
0: แล้วมันกลับมาไหม
1: พอไปดูอีกรอบมันกลับมา
3: ตอนแรกมันก็แบบอยู่นิ่งๆอ่ะแล้วก็มันก็แบบพยายามหนีไปหาตะกั่วแตนด้านหลังโดยที่พอปินหันหน้าไปอีกฝั่งนึงแล้วกลับมามันก็กลับมาที่เดิมตอนนั้นมันทำแตะยายไปที่ใบไม้แล้วมันก็
2: ตอนแรกก็ไปค่ะแล้วมันก็เกาะอยู่นิ่งๆในสักพักมันก็ไปข้างหลังแล้วพอกลับมาอีกทีมันก็ตะคุบเหยื่ออ
0: ๋อเจอว่ากำลังตะคุบเหยื่อพอดีใช่ไหมครับแล้วมันได้กินไหมมันได้แบบเคี้ยวเหยื่อไหม
2: มันก็คาบเอา

0: แต่ว่าก็อย่าไปทำร้ายมันมากก็ถ้าเราไปแบบแกล้งมันหรืออะไรพวกนี้มันก็จะแบบโต้ตอบเราบ้างหรือแบบบอกให้เรารู้อะว่าอย่าไปทำถ้าเราไม่ทำมันก็จะไม่ทำเรา
1: ตอนแรกก็กลัวๆอยู่แต่ตอนนี้ก็แบบที่พี่เจมบอกว่ามันก็มีพิษทุกตัวแต่บางตัวแต่บางตัวพิษมันไม่แรง

ธรรมชาติมาโชว์ยังมีเรื่องราวสนุกๆและความมหัศจรรย์ของธรรมชาติมาฝากเด็กๆทางบ้านอีกหลายเรื่องนะคะรอติดตามชมในรายการได้เลยค่ะส่วนวันนี้ดูรายการจบแล้วอย่าลืมไปร่วมสนุกกันต่อใน Facebook ของรายการที่ขึ้นอยู่ทางหน้าจอนี้กลับมาพบกับความมหัศจรรย์ของธรรมชาติแบบนี้ได้ใหม่สัปดาห์หน้ากับธรรมชาติมาโชว์ค่ะ

0: งใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ต้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยนะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการครอบครัวเดียวกัน Feel Good รายการที่จะเป็นพื้นที่เติมความรักสร้างความเข้าใจให้กับทุกคนในครอบครัวนะคะเราเจอกันแบบนี้ค่ะทุกสัปดาห์ทางช่อง ALTV หมายเลข4ทีวีเรียนสนุกพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนชีวิตคู่เขาว่ากันว่าเหมือนกับลิ้นกับฟันนะคะกระทบกันได้ตลอดเวลาเหมือนกับครอบครัวรับเชิญของเราในวันนี้ค่ะชีวิตคู่ของเขาสะท้อนปัญหานี้ได้เป็นอย่างดีทะเลาะกันบ่อยขอเลิกกันเป็นร้อยครั้งนะคะพี่มิกแต่สุดท้ายแล้วก็จากกันไปไหนไม่ได้ค่ะมีแต่พยายามปรับตัวเข้าหากันเพื่อให้ครอบครัวเดินหน้าต่อไปได้
1: และไม่เชื่อเลยนะครับว่าเรื่องราวของครอบครัวรับเชิญของเราในวันนี้สามารถลดการหย่าร้างในสังคมได้อย่างแน่นอนครับเชิญชม VTR เลยครับ
0: พ่อชัยชัยปัญญาและแม่เก๋เบญจมาศนนทมาศสามีภรรยาที่ใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยกันมามากกว่า20ปีและใช้เวลาหมดไปกับการทะเลาะกันนานถึง13ปีในช่วงการใช้ชีวิตคู่พ่อชัยไม่เคยบอกรักภรรยาขณะที่ภรรยาเองก็สงสัยในความรักที่สามีมีต่อเธอจนวันหนึ่งแม่เก๋ได้ยินคำพูดที่รอคอยมาตลอด2คำนี้ที่รอคอยมานานจะช่วยสานความสัมพันธ์ในชีวิตคู่ได้หรือไม่ติดตามได้ในรายการครอบครัวเดียวกันวันนี้ค่ะสวัสดีพ่อชัยและแม่เก๋ค่ะ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: โมยเคยเจอทั้งคู่มาเมื่อ8ปีที่แล้วนะคะตอนนั้นเราไปทำกิจกรรมบ่มพลังเพื่อพ่อกับรายการครอบครัวเดียวกันเนี่ยแหละค่ะที่จังหวัดสระบุรีแล้วครั้งนั้นก็เป็นครั้งแรกด้วยนะคะที่ทั้งคู่ได้มีโอกาสเปิดใจสื่อสารเป็นครั้งแรกที่พ่อชัยได้บอกรักกับแม่เก๋มาเจอกันครั้งนี้ต้องบอกว่าแม่เก๋สดใสมากนะคะไม่เหมือนกับ8ปีที่แล้วเลยค่ะน่าจะเป็นเพราะว่าความรักที่ทั้งคู่ได้เติมเต็มให้กันและกัน
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ถึงกับเขินเลยทีเดียว ไอ้ยิ้มไม่หุบทั้งคู่เลยด้วยแต่ถามหน่อยได้ไหมครับเห็นบอกว่าเป็นคำที่แม่เก๋รอมันนานแสนนาน13ปีใช่ไหมครับกับคำว่ารักจากพ่อชัย
3: ค่ะ
1: วันที่พ่อพูดว่ารักแม่แม่รู้สึกยังไง
3: ตอนแรกก็ตกใจเพราะว่าไม่เคยได้ยินจากเขาเลย
1: ครับ
3: เขาไม่เคยบอกเลยตลอดเวลาที่อยู่กับเขาอะเขาไม่เคยบอกว่าเก๋พ่อรักแม่นะอะไรเขาจะไม่เคยพูดเลยเราก็ถามเขาทุกวันพี่ชายรักหนูไหมพี่ชายรักหนูไหมเงี้ยเขาก็จะเงียบแล้วเขาก็จะนอนหลับไปเลย

0: ในมุมของผู้ชายได้ไหมว่าเพราะอะไรถึงไม่พูดไปว่าก็รักไงเขิน
1: ไม่ใช่เขินครับตอนนั้นนะผมอาจจะเป็นคนที่พูดง่ายไม่โรแมนติกเหมือนทั่วๆไปฮะผมพูดเพราะไม่เป็น
0: ครับ
1: ตั้งอยู่ตั้งแต่อยู่ด้วยกันมา20กว่าปีเนี่ยพูด

0: คืออย่างตอนแรกๆเนี่ยแม่เก๋ยังพยายามว่าพ่อรักหนูไหมพ่อรักหนูไหมแต่พอหลังๆเนี่ยก็คือไม่ถามเลยแล้วก็เงียบไปเลยไม่คุยกันนานสุดกี่เดือนคะ
1: 3 เดือน 3 เดือน
2: 3เดือนเลยครับ
3: นี่คือหมายความว่าไม่คุยกันแต่อยู่บ้านเดียวกัน
2: อยู่บ้านเดียวกันทำกิจกรรมร่วมกัน
3: กินข้าวพร้อมกันเลี้ยงลูกด้วยกัน
2: พร้อมกันเลี้ยงลูกด้วยกันแต่ไม่คุยกันครับคือโกรธกันแล้วก็หายโกรธแล้วแต่ว่าไม่ได้คุยกัน
3: แล้วไอเหตุผลของการที่เราไม่คุยกันเนี่ยมันเริ่มต้นมาจากอะไรครับ
2: ก็เราก็พูดถึงทะเลาะกันนี่แหละทะเลาะกันเสร็จปุ๊บนี่เราก็จะเงียบไปเลยก็จะเงียบแล้วก็ทะเลาะกันพูดไงทะเลาะกันเสร็จแล้วก็เงียบไม่คุยกันเลย
3: ไม่แต่ไอประเด็นของการเริ่มการทะเลาะเนี่ยมันคืออะไรเราไม่กลับบ้านเราไปดื่มเหล้าเรานอกลู่นอกทางไหม
2: ก็ทำหมดครับ
3: อ้าวครบเซตเลยทำอะไรบ้างครับ
2: แต่ผมยังชอบดื่มผมชอบดื่มเหล้ากับเพื่อนถ้าไม่ดื่มกับเพื่อนก็ดื่มคนเดียวอยู่ที่บ้านถ้าดื่มอยู่ที่บ้านนี่ไม่ค่อยมีปัญหาครับแต่ถ้าไปกับเพื่อนอย่างเงี้ยปัญหามันเกิดทุกครั้งครับเพราะถ้าดื่มเหล้าเสร็จแล้วมันก็จะไปเรื่อยๆตามภาษาผู้ชายนะครับถ้าเขาก็ชอบเขาก็จะโทรตามว่าเมื่อไหร่จะกลับเขาก็อีกนิดนึงเงี้ยพอสักประมาณครึ่งชั่วโมงเขาก็โทรไปอีกว่ายังไม่กลับก็บอกเราบอกอีกนิดนึงเดี๋ยวเขาก็เที่ยงคืนเนี่ยโทรมาอีกก็ไม่รับเลยปิดโทรศัพท
0: ์เหตุการณ์เป็นแบบนี้มาเรื่อยๆนะคะจนบรรยากาศเนี่ยคือแม่เก๋เงียบทางพ่อชายก็ไม่คุยเป็นไปแบบนี้นะคะมีการขอเลิกกันเป็นร้อยครั้งแต่สุดท้ายแล้วก็ไปไหนไม่ได้ก็อยู่ด้วยกันอยู่ดีแล้วทุกครั้งอะค่ะปัญหามันไปจบลงตรงไหนอะคะ
2: ก็ถ้าหลังจากที่ปัญหาเกิดแล้วทะเลาะกันเสร็จไปแล้วนี่นานจะกี่วันไม่รู้อาจจะเป็นเดือนหรือ10 กว่าวันเป็นเดือน2 เดือนเนี่ยเขาจะเป็นคนเริ่มต้นพูดก่อนเป็นคนแรกผมไม่เคยพูดกับเขาเลยครับเขาก็เลยมองว่าผมไม่ง้อเขาเลยจริงๆผมไม่ใช่ผมไม่ง้อนะเพียงแต่ว่าไม่ใช่ว่าไม่ง้อเพียงแต่ว่าผมไม่พูดพอคำแรกที่เขาเอ่ยมาเขาบอกว่าพี่จะเอายังไงหลังจากไม่ได้คุยกันมาเดือนหนึ่งแล้วพี่จะเอายังไงผมก็ตอบเลยผมก็บอกว่าพี่ไม่เอายังไงแล้วผมก็จะตอบเงี้ยก็จะอยู่นี่แหละเงี้ย
0: แม่เก๋ล่ะคะอยู่ในบรรยากาศแบบนั้นมันอึดอัดไหมคะตอนนั้นรู้สึกยังไงบ้าง
1: ก็อึดอัดค่ะอึดอัดที่เขาเป็นอย่างเงี้ยเขาแล้วเขาก็ไม่คิดจะปรับปรุงตัวเขาเลยเขาก็เป็นอย่างนี้ตลอดบางทีเรายิ่งไปพูดกับเขาอะเขาหงุดหงิดเขาก็ออกไปอีกแต่ก็ต้องทนไงเพราะว่าอยู่มีลูกแล้วเงี้ยก็ต้องอยู่อ
3: ๋อคือแสดงว่าทั้งคู่ที่ทำทั้งหมดนี่คือเพื่อลูก
2: เพื่อลูกแหละ
3: อ๋อพี่ก็ออกไปดื่มทุกวันเพื่อลูก
2: เพื่อตัวเอง
3: อ๋อครับผมส่วนนี่ก็ทนทุกอย่างเพื่อให้ลูกเพื่อให้มีพ่อกลับมาบ้านอย่างน้อยก็กลับมาบ้านทุกวัน
2: ครับ
0: ได้ฟังเรื่องราวของพ่อชายและแม่เก๋แล้วต้องถามแขกรับเชิญของเราในวันนี้2ท่านนะคะท่านแรกค่ะทูนาอังคณามาศดังสรรค่ะเป็นตะบวนกรด้านความสัมพันธ์ในองค์กรและในครอบครัวเป็นผู้ที่ก่อตั้งมูลนิธิพื้นที่ปันรักและก็เป็นบุคคลสำคัญนะคะที่ทำให้พ่อชายยอมบอกรักแม่เก๋ค่ะและท่านที่2นะคะโค้ชจิ๊บค่ะพี่จิ๊บอติการหนุนพักดีนะคะโค้ชสร้างแรงบันดาลใจต้องการจะค้นหาความสุขค้นหาตัวเองพี่จิ๊บช่วยได้สวัสดีทั้งสองท่านค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
0: ดูนาคะในฐานะภรรยาค่ะที่บ้านเคยเกิดปัญหาแบบนี้ไหมคะที่ไม่มีการสื่อสารกับสามีการสื่อสารเป็นศูนย
4: ์เมื่อก่อนนะเป็นค่ะก่อนที่จะมาทำกระบวนการให้กับพ่อชายแม่เก๋เนี่ยแหละค่ะเป็นค่ะแล้วพอมาเห็นวันนี้เนี่ยก็รู้สึกว่าดีใจนะคะก็นึกถึงชีวิตของตัวเองเหมือนกันว่าพอเรียนรู้แล้วก็ตั้งใจที่จะเข้าใจในเรื่องของพันตอนนี้ชีวิตครอบครัวก็ดีมากลูกๆก็ดีมากก็พอมาเห็นพ่อชายแม่เก๋ก็รู้สึกว่าดีนะเพราะว่าทั้งสองท่านเนี่ยดูมีความสุขมากๆค่ะใบหน้าอิ่มเอิบน้ำโอจำได้ตอนนั้นดูเครียดมากเลยค่ะดูเศร้าๆด้วยนะคะวันนี้สองท่านนี้ดูสดชื่นดีใจค่ะ
2: ขออนุญาตถ้าไม่มีครูนาอาจจะไม่มีวันนี้ก็ได้ครับ
4: อ๋อขอบคุณค่ะ
2: ต้องขอขอบคุณครูนาเลยครับ
3: แล้วพี่จิ๊บล่ะครับถ้าเกิดเป็นพี่จิ๊บ
5: คำถามคืออะไรครับ
3: อยากจะถามว่าเวลาพี่มีปัญหากับแฟน
5: ผมหรือว่าทั่วไปหรือว่า
3: เอาพี่เอาอดีตเพลย์บอยอย่างพี
4: ่
3: ถ้าเกิดพี่มีปัญหากับแฟนพี่เลือกที่จะ

0: ิ่งสยบทุกอย่างหรือพุ่งชนแก้ปัญหาครับ
1: คือโอเคในอดีตนะฮะที่ตอนที่จิ๊บมีความสัมพันธ์แล้วกันตอนนี้ไม่มีที่ผ่านมาแล้วกันจิ๊บมีความสัมพันธ์เป็นระยะเวลานานมาก10กว่าปีในเวลาที่มีปัญหากับแฟนใช้ทุกวิธีแล้วครับทั้งเงียบทั้งทะเลาะทั้งเย็นชาทั้งทุกวิธีเพื่อจะแก้ปัญหาในแต่ละอย่างเวลาที่มันมีปัญหาซึ่งเราก็จะดูว่าวิธีไหนใช้ได้แล้ววิธีไหนใช้ไม่ได้แล้วในเวลาที่เราใช้วิธีนั้นมันก็มาจากตัวเราด้วยยกตัวอย่างบางทีที่แบบหลายเคสที่บอกผู้ชายไม่พูดมันก็อาจจะเกิดจากการที่พูดแล้วแล้วก็ทะเลาะกันสื่อสารกันไม่เข้าใจหรือบางทีผู้ชายไม่บอกรักมันอาจจะเกิดจากความรู้สึกที่ผู้ชายก็รู้สึกผิดกับตัวเองที่ทำไม่ดีกับภรรยาแต่ภรรยายังต้องการจะคอนเฟิร์มว่ารักหรือเปล่าแล้วถ้าเราบอกรักเราก็บอกเรารักนะแต่ทำไมเรายังทำไม่ดีอีกอะไรเงี้ยมันก็รู้สึกแย่กับตัวเองหรือบางทีก็สามารถเกิดจากการน้อยใจที่ถามทำไมทำขนาดนี้ยังไม่รู้อีกเหรอวะ
2: แป๊บนึงฮะแป๊บนึงฮะหัวเราะดังไปนะพี่เฮ้หัวเราะดังไป
3: ดูเขาพูดถูกใจ
1: พูดถูกใจเฮ้ยมันเกิดได้หลายแบบ
0: ครับ
1: จิ๊บก็เลยเชื่อว่าในแต่ละแบบแต่ละเคสก็จะใช้แตกต่างออกไปบางทีที่ผู้ชายทะเลาะก็คืออยากสื่อสารนะหรือบางทีทะเลาะเนี่ยก็เพื่ออยากจะเช็คว่ายังรักเราอยู่หรือเปล่า
4: ก็เลยชวนทะเลาะ
1: ใช่เพราะถ้าเกิดยูไม่ทะเลาะด้วยแปลว่ายูไม่เห็นผมสำคัญ
4: โอ้
1: ใช่ไหมครูคุณให้ครูหัวกันครูหัวกัน
4: นี่หันมาสองคำแล้วแบบว่าเขาคิดคำหนึ่งแต่ว่า
1: ครับ
4: จริงๆนะเอาจริงๆในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยการที่เรายังทะเลาะกับใครอยู่เนี่ยหมายความว่าเราอยากเข้าใจเขาหรืออยากให้เขาเข้าใจเรามันเป็นงานวิจัยที่บอกว่าการทะเลาะเนี่ยมันเป็นเพราะเราอยากเข้าใจในกันและกันเพียงแต่เราไม่มีการทะเลาะที่ถูกต้องไม่มีวิธีการทะเลาะที่ถูกต้องที่ทำให้เข้าใจงั้นถ้าเกิดเราเข้าใจการทะเลาะเราก็จะ deep listening หรือฟังอย่างลึกซึ้งเป็นอย่างเงี้ยแล้วก็จะเริ่มเข้าใจว่าอ๋อเราทั้งคู่จริงๆทะเลาะกันเพราะอยากเข้าใจกัน
5: ขอบคุณทูนาและพี่จิ๊บค่ะเมื่อชีวิตครอบครัวของพ่อชัยและแม่เก๋มีปัญหานะคะฝ่ายหนึ่งพยายามที่จะเข้าหาตลอดชวนคุยตลอดแต่อีกฝ่ายหนึ่งเลือกที่จะเงียบแล้วก็ยังมีเรื่องเล่าเข้ามาเกี่ยวข้องทำให้บรรยากาศในครอบครัวยิ่งแย่ลงไปอีกทั้งคู่จะฝ่าฟันปัญหานี้ได้อย่างไรติดตามจากละครเวทีค่ะ
6: ผู้ชายผู้เป็นผัวและพ่อ

0: จะเป็นวันที่เท่าไหร่ฉันนับจำนวนไม่ได้แล้วอะแล้วก็คงจะไม่ใช่วันสุดท้ายที่ฉันต้องเฝ้ารอคอยจริงๆแล้วการรอคอยมันก็ไม่ได้แย่หรอกนะถ้าสิ่งที่รอมันทำให้มีความสุขแต่สิ่งที่ฉันต้องเจออยู่ทุกวันมันคือ
1: เฮ้ยใครเอาประตูไปไหนวะเนี่ยเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยไอ้ใครเอาอะไรมาเกะกะแถวนี้วะ
0: พี่ชัยกลับมาแล้วเหรอ
1: ถ้ารู้นะเว้ยจะเตะให้สลบเลย
0: กลับมาแล้วเหรอนี่ข้าวเย็นหมดแล้วเนี่ย
1: ใครมาบ่นอะไรงุ้งงิ้งงุ้งงิ้งแถวนี้วะรำคาญ
0: นี่เลิกงานตั้งแต่เย็นแล้วแทน

0: กลับบ้านพี่หายไปไหนมาเนี่ย
1: เฮ้ย
0: จะไม่ให้จืดได้ไงอ่ะฉันทำเสร็จตั้งแต่เย็นแล้วรอพี่กลับมากินด้วยกันอ่ะแล้วพี่หายไปไหนอ่ะฉันโทรไปก็ไม่รับอ่ะทำไมถึงไม่รับสายพี่ชายพี่ทำอะไรอยู่
1: อยากรู้ไหมครับว่าทำไมผมถึงไม่ตอบแต่กี่ยุคกี่สมัยผู้ชายก็ต้องทำงานหาเงินมาเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียก็ทำงานเหนื่อยมันก็อยากพักผ่อนและวิธีการพักผ่อนที่ดีที่สุดของคนจนๆแบบผมเนี่ยก็อย่างที่เห็นเนี่ยแอบไปวันๆแล้วถ้าให้ผมมานั่งตอบคำถามที่ว่า
0: ทำไมไม่รับสายพี่ทำไมพี่ไม่ตอบ
1: แล้วถ้าผมตอบไปก็ต้องทะเลาะ กันแล้วเวลาพักผ่อนมันจะเหลือเหรอแล้วถ้ายิ่งทะเลาะ กันบ่อยๆความรักมันก็ไม่เหลือผมก็เลยเลือกที่จะ
0: พี่จะยิ้มอะไรอ่ะพี่จะเถียงจะด่าอะไรพี่ก็พูดออกมาดิไม่ใช่มายิ้มมาเงียบอยู่อย่างเงี้ยเป็นบ้าเหรอ
2: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยเป็นอะไรเนี่ยนี่พอได้แล้วเธออยากจะทำอะไรผมก็ปล่อยให้เธอทำก็ผมเลือกทางนี้แล้วนี่ไม่เคยพูดมาตลอดแล้วอยู่ๆจะมาอธิบายมันก็คงจะดูแปลกนะมันก็ต้องทนไปแบบนี้แหละแต่บางทีด้วยฤทธิ์เล่าแล้วก็โดนลบเรามันก็เลยทำให้เฮ้ย
1: ชื่นหมดแล้วเลยเย็นรู้จะเย็นยังไงเลย

0: carne, ué?
1: พี่ชายหนูไปนอนโรงพยาบาลเลยพี่หายไปไหน

และนี่ก็ไม่ใช่ครั้งสุดท้ายที่ฉันต้องเจอเรื่องแบบนี้อยู่เสมอฉันเจอแบบนี้อยู่ทุกวันแล้วก็แรงขึ้นเรื่อยๆฉันไม่รู้ว่ามันจะจบยังไงจบลงที่ไหนเมื่อไหร่แต่สิ่งที่ฉันทำได้ตอนนี้ก็คือโอ้โหลูกจ๋าไม่ร้องนะพ่อเขาไม่รักเราไม่เป็นไรนะลูกนะเดี๋ยวเราไปนอนบ้านยายกันดีกว่านะลูกปะ

วันน้ำหน่อยวันน้ำกินหน่อยไปไหนอ่ะเนี่ยอยู่ไหน

และนี่ก็ไม่ใช่ครั้งสุดท้ายที่เธอทำแบบนี้เวลาที่เราทะเลาะกันผมตามจนหลังๆก็ไม่ตามแล้วเพราะรู้ว่าเดี๋ยวเธอก็ต้องกลับมาแต่ที่ไม่รู้ก็คือผมควรจะดีใจหรือว่าเสียใจดีที่เป็นแบบนี้แบบที่เราสองคนต่างคนต่างปล่อยให้ความไม่เข้าใจดำเนินต่อไปโดยที่ไม่แก้ไขอะไรเลยแล้วชีวิตคู่ของเราจะเป็นยังไงต่อไป

0: จากละครเวทีนี่ไม่รับโทรศัพท์เลยเหรอครับ
1: ตอนแรกก็รับอยู่ครับพอรับเสร็จเราก็บอกแป๊บนึงเงี้ยหนักๆเข้าเขาโทรมาถี่เข้าเราไม่รับเราปิดเครื่องเลยครับจะได้ไม่ดังก็เคยมีเที่ยวนึงเก็บเสื้อผ้าผมใส่กระเป๋าแล้วก็บอกไปเลยอย่างเงี้ยไม่ต้องเข้าบ้านโยนกระเป๋าผมออกไปหน้าบ้านเนี่ย
0: แต่เมื่อกี้พี่เก๋เห็นในละครเวทีนี่คือเริ่มมาได้แป๊บเดียวก็เริ่มน้ำตามาแล้ว คือชีวิตจริงของเรามันเป็นแบบนี้เลยไหมครับ
2: เป็นอย่างเงี้ยบ่อยมากบ่อยจนแบบนานๆเข้าเราก็เลยเริ่มเบื่อที่เขาเป็นอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาเป็นบ่อยบางทีถึงกระทั่งแบบโมโหเขาอ่ะเขาไม่กลับบ้านอุ้มลูกออกจากบ้านไปอ่ะคิดว่าจะไปโดดแม่น้ำเจ้าพระยาคือจะเอาลูกโดดลงไปด้วยแต่ก็เราก็มีแม่มีน้องมียายที่อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยคือเราต้องดูแลหลายคนไงถ้าเราไม่อยู่สักคนหนึ่งแล้วพวกเขาจะอยู่กันยังไงก็เลยไม่ทำ
0: แล้วเคยได้เล่าเรื่องนี้ให้พี่ชัยเขาฟังไหมฮะ
2: ไม่เคย
0: เพิ่งรู้วันนี้หรือ
2: ก็ไม่เคยบอกเขาเลยนะ
0: ผมเพิ่งรู้ว่าพี่ไม่เคยรู้ว่าเขาเคยคิดแม้กระทั่งว่าจะเอาลูกไปกระโดดแม่น้ำเจ้าพระยา
1: ไม่เคยรู้ผมแค่ว่าเขา
0: แล้วพอรู้แล้วรู้สึกยังไงฮะ
1: ผมก็ถ้าตอนนั้นนะถ้าพูดตอนนั้นนะผมก็เฉยๆครับถ้าผมฟังแล้วผมจะเฉยๆ
0: ถ้าตอนนู้น
1: ครับ
0: แต่ณวันนี้ที่เพิ่งรู
1: ้ในตอนนี้ผมก็เขาคงความรู้สึกเขาคงแย่มากที่เขามีความรู้สึกแบบนั้นกับเราครับแสดงว่าเราปฏิบัติตัวเขาที่แย่ที่สุดในชีวิตของเขาหรือที่เขาได้รับผลกระทบจากการกระทำของเราเนี่ยในสิ่งที่ไม่ดีที่เราทำกับเขาเนี่ยมีบ่อยนะที่ผมนอนอยู่ตื่นเช้าปรากฏว่าลูกกับเมียหายไปไม่รู้หายไปตอนไหนเขาหายไปแล้วก็อุ้มลูกยังเล็กๆอยู่ประมาณ 4-5 เดือนเนี่ยครับไปนอนที่บ้านแม่อย่างเงี้ยอุ้มหายไปเช้ามาผมก็รู้ว่าเขาไปที่นั่นแหละผมก็ไม่ไปตามผมก็ไปทำงานเลยอย่างเงี้ยครับเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยพอกลับมาบ้านปุ๊บเขาก็ถามว่าพี่เจ้ายังไงอย่างเงี้ยมันไปคิดยังไงกับหนูอย่างเงี้ยบอกมาอย่างเงี้ยฮะให้เราก็ตอนนั้นอาจจะเป็นเพราะว่าเรายังติดเพื่อนอยู่นะครับชอบดื่มชอบเล่นชอบเที่ยวอย่างเงี้ยพอมีเพื่อนมาชวนเนี้ยเราก็จะตีนครอบครัวเราไปอะไรนี้ไปกับเพื่อนดีกว่าสนุกกว่าทั้งที่เรารู้นะว่าผลลัพธ์หลังจากที่เรากลับมาแล้วจะเกิดอะไรขึ้นกับเราแต่เราก็ไป
3: จริงๆแล้วตอนที่แต่งงานตอนที่คลอดน้องใหม่ๆเนี่ยเหมือนกับความสัมพันธ์ของทั้งคู่จะยังดีแต่ว่ามันมีจุดบางอย่างที่เป็นจุดเริ่มต้นของความร้าวฉานภายในครอบครัวเล่าให้เราฟังได้ไหมคะ
2: ก็คือตอนนั้นเป็นวันเกิดของเพื่อนเพื่อนเขาก็เลยแบบขอมากินเหล้าขอมาจัดวันเกิดที่บ้านเราได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยดึกๆเข้าเพื่อนก็ทยอยกลับบ้านไปทีละคนเหลือเพื่อนอยู่2คนที่เขายังไม่กลับแล้วทีนี้เขาเมามากไงเราก็เลยให้พี่ชัยอ่ะไปส่งแต่พี่ชัยอ่ะไปส่งเขาแล้วอ่ะกลับมาเช้าเลยไม่บอกเราสักคำเลยว่าไปทำอะไรมาอะไรเงี้ยเราก็ถามเขาจนเขาต้องยอมเล่าให้ฟังว่าเขาไปทำอะไรมาพอเขาเล่าให้เราฟังเราก็รับไม่ได้หรอกเราก็เลยแบบมันผู้หญิงนะเนาะถ้าเจอเรื่องพวกนี้ไม่มีใครรับได้ไงก็บอกเพื่อนว่ายกให้เขาก็โกรธเพราะว่าเราพูดไม่ดีเราบอกว่าอยากได้ก็เอาไปเลยผู้ชายคนนี้ยกให้ดีๆอย่างฉันนะหาได้ดีกว่านี้อีกเอาไปเลยเอามันไปเลยอะไรอย่างเงี้ยก็บอกเขาอย่างเงี้ย
3: แต่ว่าเหตุการณ์วันนั้นเนี่ยคำพูดที่แม่เก๋พูดกับเพื่อนที่บอกว่าถ้าอยากก็เอาผู้ชายคนนี้ไปเลยเป็นคำพูดที่ทำให้พ่อชัยร้องไห้เป็นครั้งแรก
1: ก็จริงๆอะเรารักเขาอยู่เรารักเขาได้ถ้าเราเลิกกันเนี่ยเราก็รู้สึกแย่ครับเราก็รักเขาเพียงแต่ว่าการกระทำของเราเนี่ยมันอาจจะไม่ตรงกับที่เขาต้องการมันผิดพลาดไปตอนนั้นก็ยอมรับว่าผิดพลาดไปเพราะว่าเราดื่มเหล้าครับ
3: เหตุการณ์วันนั้นมันจบลงยังไงอะคะเคลียร์กันยังไง
1: ส่วนตัวเขาเนี่ยฝ่ายเขาคือต้องเลิกสถานเดียวไม่มีเงื่อนไขอื่นครับคือต้องเลิกเพราะว่าเขามองว่าความผิดของเขาที่ผมกระทำเขามันร้ายแรงเหมือนไปเหยียบย่ำ จิตใจเขาเนี่ยเขาให้ไม่สามารถที่จะให้ไปผมได้เงี้ยคือต้องเลิกสถานเดียวต้องเลิกกันทีนี้ผมก็รักเขาแล้วก็รักลูกเพราะลูกยังเล็กอยู่ก็ห่วงลูกด้วยอย่างเงี้ยแล้วก็รักเขาเราก็ไม่ยอมไปเรายอมทนให้เขาด่าครับยอมทนให้เขาตีเราเกือบทุกวันครับไม่ได้นอนยังให้ครับดีผมทนตีตั้งแต่2ทุ่มยัน4 5ทุ่มยังเขายังไม่เลิกตีผมเลย
0: ผมย้อนกลับไปได้ไหมว่าคืนนั้นไอเหตุการณ์ที่มันแสดงว่าวันนั้นที่ไปส่งเพื่อนพี่นั่นคือจุดแตกหักที่บอกว่าจะขอเลิกได้ทุกวันพร้อมเลย
2: ใช่กลับมาก็คือเก็บเสื้อผ้าใส่กระเป๋าโยนออกไปหน้าบ้านรูปแต่งงานฉีกทิ้งหมดเลย
0: ครับ
2: มันเหลืออยู่ใบนึงที่มันอัดกรอบวิดไว้จะเผาไฟมันก็ไม่ใช่ไงมันโมโหมันจุดไฟไม่ทันก็โยนทิ้งไปเฉยๆกันนะ
1: เขาโยนทิ้งลงในถังขยะ
2: นี่ก็ไปเก็บมา
1: ไม่เหลืออยู่สองรูปครับ
3: ความเจ้าเสน่ห์ของพี่ชัยในระหว่างนั้นยังมีอีกไหมคะ
1: ก็ตอนหลังจากที่เกิดเหตุแล้วก็เงียบเงียบไปครับก็ไม่มีแต่ว่าคือไม่ได้ทำอะไรที่มันที่จะให้เขาสงสัยเราได้ว่าเราก็ไปเป็น
0: ชอบคำพูดเขาไม่ได้ทำอะไรให้เขาสงสัยเราได้
3: แต่บางทีหมวยแอบทราบมาว่าก็มีคนมาบอกแม่เก๋โดยบังเอิญก็มี
1: ครับก
3: ็
1: คือหลายปีอยู่ครับม
3: ัน
1: ก็เกิดเหตุก็คือสาเหตุก็เกิดมาจากการดื่มเหล้าเนี่ยนะครับเวลาผมกินเหล้าเนี่ยผมชอบคิดเรื่องอะไรพวกนี้ปรุงแต่งอะไรพวกนี้ขึ้นมาแล้วผมมักทำการสำเร็จทุกครั้งนะครับแต่ว่าเวลาเมาเหล้าเนี่ย
2: นอกใจเมียสำเร็จทุกครั้งเวลากินเหล้า
0: อ๋อเหรอ
2: ใช่
1: ครับ
0: กินเหล้าปุ๊บ
2: เขาไปอย่างนั้นเลย
1: แต่บังเอิญมันมีคนไปเห็นไงมันก็เลยเป็นเรื่อง
2: บังเอิญ
1: ผมก็ไม่รู้ว่าไอ้คนนั้นเป็นใครแล้วทุกวัน
0: คือเราได้จะไม่ไปตั้งแต่แรกเนา
2: ะ
0: ไม่ใช่ว่าไปแต่บังเอิญมันมีคนไปเห็นไม่ใช่
3: เราต้องจัดการตั้งแต่ต้นเหตุนะคะ
1: ตอนเคสแรกที่ไปส่งเพื่อนอ่ะอันนั้นก็คือเขาก็รู้เขาเค้นเราไม่สำเร็จแต่เค้นนี่เขาเค้นเราจนได้ครับตั้งแต่ห้าโมงเย็นจนเที่ยงคืน
3: สอบเข้มยิ่งกว่าตำรวจอีก
1: มันก็เป็นธรรมชาติของเราเนาะเราทำผิดเราไม่ยอมรับง่ายๆอยู่แล้วครับ
0: มาหาพวกอีกแล้วอ่ะครับแล้วเราได้ปรึกษาเพื่อนๆบ้างไหม
2: ก็มีเคยไปคุยกับเพื่อนที่ทำงานเล่าประมาณนี้แหละเล่าถึงตัวเรานี่แหละเพื่อนก็บอกว่าโอ้ถ้าเป็นฉันเลิกไปตั้งแต่รอบแรกแล้วฉันไม่ทนหรอกอะไรอย่างเงี้ย
3: มันมีเหตุผลหรือว่ามันมีข้อดีอื่นๆในตัวพ่อชัยที่ทำให้แม่เก๋ยังพอมีความหวังอยู่คะ
2: ก็ตั้งแต่แต่งงานกับเขามา
3: ค่ะ
2: เขาก็ดูแลครอบครัวเราดีดูแลแม่ดูแลน้องดูแลยายเมื่อก่อนยายยังไม่เสียก็คือทุกๆเดือนก็ให้ตังค์แม่ให้ตังค์ยายอย่างเงี้ยแล้วก็ดูแลน้องเงินเดือนเขาออกมาเขาก็จะให้หมดตอนนี้ก็จะต้องจ่ายเขาไปทำงานวันละร้อยก็เป็นอย่างนี้ตลอด
3: ค่ะมีความดีอื่นๆอีกไหมคะที่ทำให้แม่เก๋ยิ่งเห็นใจแล้วก็อยู่กับผู้ชายคนนี
2: ้ก็มีอยู่ช่วงนึงที่ป่วยพอดีไปทำงานไงเขาขี่มอเตอร์ไซค์ไปส่งแล้วพากันล้มแล้วก็ข้อเท้าหัก
3: ค่ะ
2: ได้ผ่าตัดตอนออกจากโรงพยาบาลมาใหม่ๆคือมันช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลยเวลาไปอาบน้ำแกก็จะอุ้มลงไปอาบน้ำในห้องน้ำอาบเสร็จแล้วแกก็อุ้มกลับมาอะไรเงี้ยก็จะอยู่สักระยะหนึ่งที่เป็นอย่างนั้นเขาก็ดูแล
3: อย่างที่เราได้ฟังมาแล้ว

0: ก็ที่เพื่อนแม่เก๋แนะนำว่าให้เลิกให้เลิกหรือว่าถ้าเป็นคู่อื่นก็อาจจะไม่ทนแล้วอะไรคือเหตุผลลึกๆที่นอกเหนือจากความดีของพ่อชัยที่มีกับครอบครัวของเราที่ทำให้แม่เก๋ยังทนอยู่กับผู้ชายคนนี้คะ
1: ก็สิ่งหนึ่งที่เราไม่อยากมีครอบครัวที่แตกแยกกันเพราะว่าตอนเราเป็นวัยรุ่นเนาะพ่อกับแม่เขาก็เลิกกันเพราะว่าเรื่องผู้หญิงเหมือนกันพ่อเขาก็ไปมีครอบครัวใหม
0: ่ค่ะ
1: แม่เขาก็ตามพ่อเนาะตอนที่แบบพ่อเขาแยกไปใหม่ๆแม่ตามพ่อมากเลยตามจนแบบเรามองดูแล้วเรารู้สึกถ้าชีวิตเราเป็นอย่างนั้นอะถ้าเรามีครอบครัวบ้างอะเราจะไม่ทำเหมือนที่แม่ทำเนี่ยเรารู้สึกว่ามันเป็นทุกข์มากเลยการที่ต้องออกไปตามสามีเคยพูดกับแม่อยู่นะตอนที่เป็นวัยรุ่นตอนที่แม่เลิกกับพ่อบอกแม่ว่าถ้าแม่จะไปตามพ่อทำไมนักหนาอะไรเงี้ยก็บอกไม่อยากให้แม่ไปไงแม่จะไปตามพ่อทำไมนักหนาแม่เขาก็บอกว่าอ้าวตัวเองไม่ได้เป็นเหมือนแม่ตัวเองไม่รู้หรอกว่ามันเป็นยังไงมันทุกข์ยังไงก็เลยบอกแม่ว่าแม่เดี๋ยวแม่คอยดูหนูนะถ้าหนูมีครอบครัวถ้าแฟนหนูเป็นอย่างพ่อหนูก็จะไม่ไปตาม
0: ก็คือเหมือนพี่เก๋มีปมในใจไม่อยากให้ต้องมีการเลิกกันในครอบครัวก็เลยพยายามที่จะประคอง
1: ใช่
0: ประคับประคองทุกอย่างยอมทนทุกอย่างเพื่อที่จะให้ลูกได้มีพ่อกลับมาที่บ้าน
1: ใช่ค่ะ
0: มีสักครั้งไหมคะที่ถอดใจไม่ไหวรับไปดีกว่า
1: ไม่เคยเลยค่ะไม่เคยเลย
0: มีความหวังเสมอ
1: ค่ะ
2: ผมก็เลยมองว่าเขารักเราจริงนะขนาดนี้แต่เราก็ไม่เคยบอกว่ารักเขาหรือไม่เคยแสดงความรักหรือความจริงใจต่อเขาเลยในช่วงเวลาที่10กว่าปีที่เราทะเลาะกันนะผมไม่เคยแสดงความนุ่มนวลหรือแสดงความรักต่อเขาเลยสักนิดเดียวเลยคือกลับมาบ้านนี้พี่รักหน้าเนี้ยผมไม่เคยพูดเลยครับคือถ้าเขาไม่ถามก็ปกติเราก็ต่อให้เวลาที่เราไม่มีอะไรกันไม่ได้ทะเลาะกันเราก็ไม่ค่อยได้คุยกันครับก็คือเงียบ
0: บรรยากาศในครอบครัวเป็นแบบนี้นะคะแต่ความอดทนของแม่เก๋ความหวังที่ว่าวันหนึ่งครอบครัวอาจจะกลับมาอบอุ่นมีความสุขได้จะเป็นหรือไม่เป็นอย่างไรชมจากละครเวทีค่ะ

0: ที่เราอยู่ด้วยกันในสภาวะอึมครึมแบบนั้นจากที่คอยถามคอยด่าพัฒนาสู่ความเคยชินจนกระทั่งวันหนึ่งเจ้านายของฉันเขาทนเห็นพวกเราในสภาพแบบนั้นไม่ได้ก็เลยได้แนะนำโครงการหนึ่งให้พวกเราไปเข้าอบรมเพื่อหาทางออกของปัญหาจริงไหมคะคุณมิก คุณมิกก็เคยเป็นภรรยามาใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับช่วงแรกโดนข่มเหงหนักเลยตอนนี้ดีขึ้นเยอะ
0: พอเจ้านายหนูแนะนำมาเขาก็บอกว่าโครงการนี้ดีมากๆเลยไม่น่าล่ะคุณวิกถึงได้ลูก3เลยนะคะเดี๋ยวเก๋จะลองดูนะคะ
1: ทีเลยครับ
0: โอเคค่ะพี่ชัยนี่วันนี้เจ้านายของเราอ่ะเขามีโครงการดีๆมาแนะนำด้วยหนูก็เลยอยากให้พี่ชัยไปกับหนูอ่ะพี่ชัยสนใจไหม
2: มันเป็นยังไง
0: ก็โครงการนี้มันเกี่ยวกับครอบครัวทำให้ครอบครัวของเราดีขึ้นซึ่งมันก็จะพูดถึงเรื่องความสัมพันธ์ของครอบครัวเราด้วย
2: เก๋เล่าถึงสิ่งที่เธอได้รับคำแนะนำมา
0: พี่ชัยก็น่าจะลอง
2: ผมจึงได้รู้ว่าเธอยังมีความหวังดีให้ผมและยังมีประกายแห่งความเชื่อเหลืออยู่ผมจึงตอบตกลงไปร่วมโครงการในที่สุดไปลองดูแล้วกันนะ
0: โอเคค่ะ

0: สิ่งหนึ่งของกิจกรรมที่เราไปร่วมในวันนั้นก็คือเขาให้เราเขียนข้อดีของแต่ละคนและอ่านให้กันฟังผมไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าเก๋ภาคภูมิใจในตัวผมมากเธอชื่นชมที่ผมตั้งใจทำมาหากินเลี้ยงครอบครัวแล้วก็ช่วยเหลือครอบครัวของเธอด้วยทำไมผมไม่เคยรู้ความรู้สึกนี้จากเก๋มาก่อนเลย
1: ทำไมฉันถึงไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าพี่ชัยเขารู้สึกดีมากๆที่ฉันคอยห่วงคอยดูแลคอยถามแล้วก็คอยบอกรักพี่ชัยอยู่ทุกวันถึงแม้ว่าพี่ชัยจะไม่เคยบอกกลับเลยก็ตามมันต้อง
0: มีอะไรผิดพลาดไปสักอย่างแน่
1: พี่ชัยทำไมหนูไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าพี่รู้สึกแบบนั้นน่ะ
0: เราอยู่ด้วยกันตลอดพี่รักลูกยังไงก็รักเมียแบบนั้นพี่ก็ไม่มีอะไรจะบอกพี่อยากจะบอกเก๋ว่าพี่รักเก๋นะในรอบ13ปี

0: ี้เป็นครั้งแรกเลยนะที่พี่พูดคำนี
1: ้ทำไมนะทำไมพี่ไม่เคยบอกรักเก๋มาก่อนเลยทำไม

0: ประโยคสั้นๆนั้นมันทำให้ชีวิตรักของเรากลับมามีความสุขเหมือนตอนที่แต่งงานกันใหม่ๆอีกครั้งหนึ่ง
1: ผมหาแรงบันดาลใจที่จะทำตัวเองให้ดีขึ้นแล้วก็เลิกเล่าได้ในที่สุดแล้วผมสัญญาว่าผมจะเป็นสามีที่ดีของเก
0: ๋พี่ชาย
1: หืม
0: พี่รักหนูไหมอ่ะ
1: ฮะไม่รัก
0: พี่ชายรักเขาไหม
1: ไม่รักไม่รักแล้วจะอยู่ด้วยกันแบบนี้เหรอ

ยังจำบรรยากาศวันนั้นได้ดีนะคะเราไปที่สระบุรี3วัน

0: 2คืนแล้วตอนที่พ่อควักจดหมายออกมาเนี่ยแหละน้ำตาร่วงเลยค่ะคือจำบรรยากาศวันนั้นได้คือช่วงอ่านจดหมายเป็นช่วงที่ทุกคนได้เปิดใจแล้วก็อีกฝ่ายหนึ่งได้ฟังครูนาให้อ่านแล้วก็ให้อีกฝ่ายหนึ่งฟังด้วยนั่นคือครั้งแรกที่แม่เก๋ได้ยิน
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วจากเหตุการณ์วันนั้นกลับไปที่บ้านคือทุกอย่างเปลี่ยนไปเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะพอกลับไปถึงบ้านก็วันแรกมันก็ยังอึมครึมอยู่เนาะก็ยังไม่ปกติแต่ทีนี้พอหลังจากนั้นได้ประมาณสักเดือนนึงพี่เขาก็ชวนไปวัดชวนไปวัดบอกเนี่ยพี่ชอบหลวงพ่อองค์นี้นะเราไปปฏิบัติธรรมด้วยกันไหมสัก3วัน4วันอะไรเงี้ยแกก็ชวนก็เลยตกลงไปกับแกก็พอไปวัดกลับมาก็แกดีขึ้นแล้วแกก็บอกว่าเนี่ยต่อไปเนี้ยพี่ก็จะไม่กินเหล้าแล้วนะพี่จะเลิกกินเหล้าแล้วเดี๋ยวเก๋คอยดูนะเก๋ไม่ต้องมาถามพี่หรอกว่าพี่รักเก๋ไหมแต่เดี๋ยวพี่จะทำให้ดูว่ารักหรือไม่รักอะไรเงี้ยแล้วพี่ก็จะไม่กินเหล้าแล้วพูดอย่างนี
0: ้ค่ะพ่อชัยคะ
2: ครับ
0: ผมทราบว่าวันแรกพ่อชัยก็มีความคิดที่จะหนีทูนากลับไปเหมือนกันนะคะ
2: ใช่ครับเราก็ยังอยากรู้ทูนาจะเก่งแค่ไหนอย่างเงี้ยจะสอนผมได้ไหมคุณเด็กในเนี้ยก็เลยลองดูก็ถือว่าลองเลยอย่างเงี้ยว่าเราจะเปลี่ยนไหมเวลาทูนาแนะนำมาอย่างเงี้ยผมก็โหที่ทูนาทำให้โจทย์มาแต่อย่างหนักๆทั้งนั้นเลยครับหนึ่งก็คือสมมติว่าเราเลยกระทำความผิดต่อครอบครัวมาแล้วให้เราสารภาพความผิดอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องที่ยากครับบอกรักครอบครัวอย่างเงี้ยบอกรักแฟนอย่างเงี้ยปกติเราก็ไม่ค่อยพูดอยู่แล้วครับพอมาเจออย่างนี้หนักเลยครับพอได้มาเวิร์กช็อปกับครูนาอะไรเงี้ยก็ทำให้เรารู้สึกว่าเราต้องปรับตัวนะเราทำผิดไปแล้วอย่างเงี้ยครับเราต้องสารภาพความจริงออกมาเพื่อที่ว่าเราจะก้าวต่อไปข้างหน้าได้นะเราก็เลยเปิดใจทุกอย่างแต่หลังจากที่เสร็จจากครูนามาผมก็รู้สึกว่าสิ่งที่ผมได้รับจากครูนามาเนี่ยยังไม่เพียงพอยังน้อยผมก็พยายามที่จะเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนทุกอย่างเนี่ยตามความคิดของผมเนี่ยจากที่เราเคยทำผิดต่อเขามาหลายอย่างกับหลายเรื่องเนี่ยเราจะเลิกแล้วเพียงแต่ว่าเราหาคนหรือว่าหาใครสักคนเนี่ยมาแนะนำให้เราเลิกที่จะประพฤติปฏิบัติแบบนั้นได้จริงเนี่ยมันไม่มีผมก็พยายามที่ศึกษาผมก็ยอมรับว่าธรรมะครับสามารถเปลี่ยนชีวิตเราได้ครับผมพยายามไปศึกษาธรรมะครับ
0: ต้องถามผู้ที่เป็นผู้เปลี่ยนแปลงครอบตัวนี้นะคะครูนาคะทำยังไงพ่อชัยถึงยอมเปลี่ยนคะ
3: ในกระบวนการที่ทำอะค่ะคือพวกเราคนโดยส่วนใหญ่ก็คือมนุษย์โดยทั่วไปละกันค่ะเราเติบโตมาด้วยหลายคนมีปมมีบาดแผลบางอย่างในวัยเด็กหลายครั้งที่เราใช้ชีวิตตามปมอย่างเช่นพ่อชัยมีความทุกข์แล้วก็ไม่ได้รู้ว่าวิธีที่จะกลับไปทำงานกับความทุกข์ก็ใช้เหล้าเป็นตัวแก้ปัญหาแล้วก็อยู่อย่างเงี้ยหรือจากเรื่องที่แม่เก๋เล่าว่าถ้าหนูเป็นแม่ในวันที่แม่ไปพยายามตามพ่อถ้าหนูเป็นแม่หนูจะไม่มีวันตามแต่ท้ายที่สุดก็มีช่วงหนึ่งที่แม่เก๋ก็ใช้ชีวิตที่ตามสามีคล้ายๆกันในภาวะแบบนี้แหละที่เรามักจะใช้กันแล้วมันเหมือนกับเราอยู่กับผิวอะเราไม่เคยได้หยุดนิ่งแล้วก็สื่อสารหรือแสดงความรักกันเป็นจนวันที่ทำกระบวนการเนี่ยมันก็เหมือนกับพาให้เขาแหวกสิ่งที่มันพาเราขับเคลื่อนตลอดเนี่ยให้มาเห็นสิ่งที่สวยงามข้างในชีวิตเขาความดีที่เขามีต่อกันอันนี้ก็ต้องเป็นอานิสงส์ของแม่เก๋ด้วยเนาะที่มีความอดทนจริงๆอะค่ะมันก็น่าชื่นชมมากๆเลยนะคะที่วันนี้มาเห็นแล้วก็รู้สึกว่าดีจังที่ท้ายที่สุดก็ได้พบเจอเส้นทางที่ทำให้ชีวิตครอบครัวมีความสุขจริง
4: ๆและสำหรับพี่จิ๊บล่ะครับเห็นพยักหน้าอยู่ตลอดถามเลยว่าการเปิดใจการอภัยให้กันมันคือเครื่องมือสำคัญใช่ไหมครับที่ทำให้ความรักของแต่ละคู่มันเดินไปข้างหน้า
5: ถ้าถามว่ามันเป็นเครื่องมือใช่แต่ถ้าเราเข้าใจมันได้เนี่ยแท้ที่สุดแล้วการให้อภัยมันคือการ

0: ช่วยตัวเราให้หลุดพ้นออกจากภาวะเดิมเพื่อมีชีวิตที่มีคุณภาพที่เหลืออยู่จริงๆมันก็ทำเพื่อตัวเองอะแต่โดยใช้คนที่มีเรื่องติดค้างในใจเป็นเครื่องมือเฉยๆจิ๊บมองนะว่าแม่เก๋เห็นอะไรบางอย่างในตัวพ่อชัยอยู่ในความดีงามมันเลยมีความหวังที่จะอยู่ตรงนั้นซึ่งสุดท้ายเนี่ยความอดทนของคุณเก๋ก็ประสบความสำเร็จเพราะว่าใจของชียอมมีความใส่สิ่งที่บางครั้งยังมองไม่ออกเลยมันจะรอดแบบวะแต่ชีเลือกที่อยู่อยู่ตรงนั้นอะแล้วบางครั้งให้ความอดทนกับความรักที่มีฮะสามารถเปลี่ยนผู้ชายได้จริง
1: ๆเดี๋ยวต้องฝากไปบอกคนที่บ้านด้วยนะคะ
2: ครับ
0: เดี๋ยวบอกไฮต้องเลย
2: ให้ผมไอ้ต้องตัดมาขอบพระคุณครับที่รัก
3: ขอบคุณพี่จิ๊บขอบคุณดูนาค่ะ
2: ครับ
3: หลังจากที่กลับจากเวิร์กช็อปชีวิตครอบครัวเปลี่ยนไปอย่างมากดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดพ่อชายเปลี่ยนไปยังไงบ้างคะแม่เก
4: ๋ก็ในหนึ่งปีค่ะในหนึ่งปีที่หลังจากที่แกเปลี่ยนไปแล้วอ่ะก็จะมีวันสำคัญในครอบครัวก็จะมีวันเกิดลูกวันเกิดเราแล้วก็วันเกิดเขาแล้วก็จะเป็นวันครบรอบแต่งงานเขาก็จะพาทุกคนในครอบครัวไปทานอาหารนอกบ้านเราไม่เคยมีโมเมนต์นั้น
5: ปกติเราไม่เคยมีคร
2: ับ ไม่เคยมีแต่พอมีเวิร์กช็อปอันนี้เกิดขึ้นมาคือมี4วันพิเศษเพิ่มขึ้นมาต่อปี
4: ค่ะ
5: ครับ
2: อุ๊ยน่ารักอ่ะสวีทนะเรา
3: เออนี่คือที่เปลี่ยนไปนะคะจากหน้ามือเป็นหลังมือหลังจากที่ผ่านกระบวนการบ่มพลังเพื่อพ่อมาจนถึงวันนี้ค่ะพี่เก๋ยังมีคำถามอะไรในใจที่อยากจะถามพ่อชายอีกไหมคะ
4: ก็ถามคำเดิมแหละ
5: พี่รักหนูไว้เราก็ต้องตอบได้เลยครับว่าไม่ต้องคิดเขาถามพูดแล้วก็ตอบว่ารักเน
2: ี่ยแล้วเรารู้สึกยังไงครับพี่ชายครับที่ภรรยาเราสุดท้ายแล้วคำถามก็มีให้ถามได้เป็นล้านๆคำถามเลยแต่สุดท้ายแล้วเขาก็ถามคำถามเดิมว่าพ่อรักแม่ไหม
5: ครับเราที่เขาถามเราอย่างนี้ก็เพราะว่าเขารักเรานะถ้าเขาไม่รักเราคงไม่ถามมาแต่ก่อนเราอาจจะมองว่ามันเขาถามเราเนี่ยเพื่ออะไรนะอย่างเงี้ยพอตอนนี้เรารู้แล้วว่าเขารักเราเราก็ต้องตอบเลยครับไม่ปฏิเสธว่าจริงๆเรารักเขาอยู่เราก็ต้องแสดงออกเขาเห็นทันทีเลยอย่างเงี้ยเพื่อความสุขความสบายใจของเราทั้งสองคนอย่างเงี้ยเรามีความรักมีความปรารถนาดีต่อกันอย่างเงี้ยเราไม่มีความจำเป็นที่ต้องทำเหมือนเดิมเหมือนแล้วถ้ารักก็อย่าแอบไว้ไม่ต้องบอกใครมันก็คงไม่ได้นะฮะมันต้องบอกแล้ว
2: เพื่อต้องเปิดเผยแล้วใช่ไหม
5: ครับ
2: แสดงว่าหลังจากเวิร์กช็อปมามันก็คือความในใจของเราที่เรารักผู้หญิงคนนี้แหละแต่ตอนนั้นมันเหมือนอาจจะมีอะไรกั้นอยู่ทำให้เราไม่บอกเขาเอง
5: ใช่ฮะ
2: แต่ตอนนี้คือประตูนั้นถูกคลายโดยกูนาแล้วก็เลยกลายเป็นว่ากล้าบอกรักในทุกเมื่อและถามต่อไปเราชอบให้เขาถามหรือชอบให้เขายื่นแก้มมามากกว่ากัน
5: จริงๆแล้วอ่ะเราถ้าเราถามตอนนี้ถ้าเราถามมากกว่าเพราะบางทีถ้าเรายื่นแก้มมามันมีลูกมีหลานอยู่บ้านเขาเห็นครับ
2: ซักฟอดแล้วกันพี่เก๋ยื่นแก้มไป
5: จะมี2ข้างแล้วก็จะมีหน้าปากที่ถึงมือ
2: ขอดูพี่เก๋อีกข้างและหน้าผากด้วย
5: แต่ก่อนเนี่ยถ้าเคสนี้คือเราโดนบังคับเราเริ่มทำได้เลยนี้เราทำเป็นจนให้มันเป็นรู้สึกว่าเป็นปกติไปในบ้านของเราในครอบครัวของเราครับทำจนให้รู้สึกว่ามันชินเลยนะ
2: น่ารักมาก
3: ค่ะพี่เก๋คะคำตอบของพ่อชายในวันนี้แล้วก็สิ่งที่เขาแสดงกับเราอะค่ะมันทำให้เรารู้สึกยังไงบ้างคะ
4: ก็ทุกวันนี้ก็5ปีแล้วนะที่เป็นอย่างเงี้ยก็ไม่เคยทะเลาะกันเลยไม่เคยทะเลาะกันแล้วเขาก็ไม่กินเหล้าจริงๆก็ไม่กินเหล้ามา8ปีแล้ว
3: ค่ะ
4: แล้วที่ไม่มีปากเสียงกันเลยก็นานมากแล้วจะมีก็แค่บ่นกันยุ่งๆยิ่งๆเรื่องปกติ ทำตัวไม่สะอาดอะไรอย่างเงี้ยเลิกงานมาก็อยากให้อาบน้ำอะไรเงี้ยก็มีแค่ปกติแค่นั้นเองแต่ถ้าทะเลาะกันเรื่องใหญ่ๆไม่มีแล้วไม่มีมา 5-6 ปีแล้ว
3: ชีวิตทุกวันนี้ก็คือมีความสุขแล้วก็เป็นอย่างที่เคยฝันไว้ไหมคะ
4: ค่ะเกินฝัน
2: ทั้งคู่วันนี้มีอะไรอยากจะบอกกันท่านแบบต่อหน้าคนต่อหน้าครูต่อหน้าทุกคนโดยที่ไม่เคยพูดกันมาก่อนไหมครับให้ฝ่ายหญิงก่อนดีกว่า
4: พี่ชายรักหนูไหม
5: เราก็ถามว่ารัก
2: ครับ
5: ครับเราก็ยอมรับเรารัก
2: แล้วพี่ชายล่ะครับพี่ชายมีอะไรอยากจะบอกคุณเก๋บ้างไหมครับ
5: เราผมก็ต้องขอบคุณเขานะที่เขาให้โอกาสผมมาตลอดเวลา10กว่าปีครับเพราะผมก็แย่มาตลอดเนี่ยคือถ้าเป็นคนอื่นเราก็คงไม่ได้อยู่ด้วยกันไม่ได้มานั่งกันตรงนี้ใช่ไหมเขาคงเลิกกันไปตั้งแต่ครั้งแรกแล้วล่ะแต่นี้เขาอดทนกับเราอดทนเพื่อเราเพื่อครอบครัวเรามานานมากเขาใช้ความอดทนสูงมากถ้าเป็นผมทนไม่ได้ครับนานขนาดนั้นนะฮะเป็น10ปีอย่างเงี้ยก็แสดงถึงความรักที่เขามีให้เราที่เขามีต่อเราอย่างเงี้ยเราก็ไม่อาจที่จะปฏิเสธความรักหรือความหวังดีจากเขาที่เขามีให้เราได้ครับเราก็ต้องรักเขาแล้วก็ยังอยู่ด้วยกันจนกว่านู่นแหละครับลมหายใจสุดท้ายเนาะ
2: ครับ
3: ต้องถามแขกรับแชร์นะคะทูนานและพี่จิ๊บค่ะทั้งหมดของพ่อชัยและแม่เก๋ในวันนี้ทำให้พี่ทั้งสองคนรู้สึกยังไงบ้างคะ
1: รู้สึกได้ว่าสิ่งที่เชื่อมาตลอดก็คือมนุษย์มีความรักต่อกันแต่เมื่อมีความรักแล้วก็เพียงแค่เรียนรู้ที่จะแสดงออกอย่างถูกต้องเพื่อให้เข้าใจถึงความรักกันแล้วความรักก็จะมีประสิทธิภาพเหมือนอย่างคู่นี้ค่ะ
2: พี่เจฟล่ะครับ
0: พี่ในมุมมองของผู้ชายด้วยนะครับบางทีการที่เราไปเจอคนที่รักเราอ่ะมันยังไม่จบเนี่ยมันเหมือนกับเราจะต้องมองให้ออกด้วยครับว่าเขารักเราแล้วเรายอมเปิดใจที่จะเชื่อจริงๆเมื่อสมการนี้มันถูกแก้จิ๊บมองว่าทุกอย่างมันสามารถเปลี่ยนไปในอีกทางได้บางทีคนเราอยู่ในความเสพติดของอารมณ์ที่ดูแต่ด้านลบกันแต่จริงๆพอมามองด้านบวกกันมันรู้สึกดีกว่าเยอะแล้วสองด้านนี้มันเป็นช้อยส์นะฮะมันไม่ได้เป็นสิ่งตรงกันข้ามแปลว่าเราสามารถเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งแต่เรารู้ว่าการมองด้านลบอ่ะไม่มีใครมีความสุขเซอร์คู่ดีไม่ดีคนที่รักกันอาจจะพังก็ได้แต่ถ้าเราลองมองกันด้านบวกเราอาจจะได้ยินในสิ่งที่เราไม่เคยได้ยินมาก่อนมันสร้างพลังอะไรบางอย่างให้หัวใจเราเดินต่อไปในชีวิตได้
3: ขอบคุณพี่จิ๊บขอบคุณทูนามากๆนะคะที่วันนี้มาช่วยแชร์ประสบการณ์แล้วก็ได้บอกถึงประสบการณ์ของตัวเองด้วยให้กับเราได้เรียนรู้ขอบคุณมากค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณพ่อชัยและแม่เก๋มากๆนะคะที่มาเล่าประสบการณ์ให้กับเราในท็อปตัวเดียวกันฟีลกู๊ดขอบคุณมากค่ะ
2: ขอบคุณครับเยี่ยม
3: แล้วกลับมาติดตามชมรายการเดียวกันฟีลกู๊ดได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะเราเจอกันแบบนี้ทางช่อง ALTV หมายเลข4ทีวีเรียนสนุกพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: ตอนที่อ่านสคริปต์พูดเลยนะว่ามิกมองว่าการที่ผู้หญิงคนหนึ่งต้องร้องขอความรักจากคู่ของตัวเองตลอดเวลาเนี่ยแสดงว่าคือเขาทำให้บ้านมันไม่อบอุ่นหรือเปล่าแต่พอมานั่งสัมภาษณ์ไปทั้งเทปมันเลยตัดสิ่งที่เราตั้งกาดของเราไว้ตอนที่เราทำกันบ้านมาคือกลายเป็นว่าเฮ้ยถ้าเกิดเราเจอกุญแจที่ถูกต้องทุกคู่มีทางออกจริง
5: ๆพี่ก็ไม่มีอะไรหรอกพี่ก็อยากจะบอกว่าพี่รักเก๋นะในรอบ13ปี
6: ครั้งแรกเลยอย่างนี้บอกรักจริงๆครับ
5: พี่เคยบอกรักเหรอเพิ่งได้อยู่กัน
6: หนูก็ไม่บอกกูนะ
5: ผมก็อยากจะบอกทุกคนรู้ว่าวันนี้ที่ผมบอกรักแฟนผมในรอบ13ปีครับผมไม่เคยบอกรักเขาเลยสักครั้งเดียว
7: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
8: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thรองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: กับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: วัสดีครับ
1: หมออ้อยครับ
2: น้องป้าครับพบกับรายการ Animal Speak กันอีกครั้งนะครับ
1: น้องป้าครับตอนนี้เนี่ยเราอยู่ที่โรงพยาบาลสัตว์ปศุอาทรคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลครับน้องปาร์ค
2: ครับผม
1: น้องปาร์คทราบไหมครับว่าทำไมวันนี้เนี่ยคุณหมอพาน้องปาร์คมาที่นี
2: ่มาโรงพยาบาลขนาดนี้แหละระดับคุณหมออ้อยเนี่ยต้องพาผมมาดูการรักษาสัตว์ที่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนแน่เลย
1: ผิดครับน้องปาร์ควันนี้เนี่ยคุณหมอพาน้องปาร์คมารู้จักโรคที่เกิดจากเห็บหมัดครับ
2: เห็บหมัดตัวแค่นี้นะครับ
1: ใช่ครับ
2: แค่ฉีดยาก็หายแล้วครับหมออ้อยไม่เห็นมีอะไรเลย
1: ก็นั่นไงครับน้องปาร์คทุกคนเนี่ยคิดว่าเห็บหมัดตัวเล็กๆเนี่ยฉีดยาก็หายรักษาง่ายไม่ต้องสนใจอะไร
2: ใช่
1: แต่จริงๆแล้วเนี่ยเห็บหมัดเนี่ยก่อให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บมากมายกว่านั้นเยอะนะครับน้องปาร์ค
2: อะไรบ้างครับหมออ
1: ย่างเช่นเห็บกัดใช่ไหมครับก็จะเกิดแผลเชื้อนะครับบางครั้งเลือดไหลออกจากจมูกเป็นอัมพาตตาบอดสุดท้ายเสียชีวิตได้เลยนะครับ
2: ฮะเห็บตัวเล็กๆแค่นี้
1: ใช่
2: ทำให้เป็นอัมพาตบางตัวเสียชีวิต
1: ใช่ครับ
2: เป็นไปได้อะครับ
1: เพราะสัตว์พูดไม่ได
2: ้ถึงต้องมี
3: Animal Speak

0: ปาร์คนี่คุณหมออ้อนะครับนี่น้องปาร์คคุณหมออ้อเนี่ยเป็นคุณหมอที่ทำงานเกี่ยวกับทางด้านอายุรกรร
1: ม
0: แล้วก็รักษาสัตว์ที่มีปัญหาเรื่องระบบประสาทด้วยคุณหมอเนี่ยบอกคุณหมออ้อว่าให้เตรียมเรื่องเห็บเอามาอธิบายน้องปาร์คให้ฟังด้วยว่าเห็บประเทศไทยเนี่ยเป็นยังไงบ้าง
1: วันนี้นะคะหมออ้อจะมาอธิบายเกี่ยวกับเห็บเพราะว่าตัวเห็บเนี่ยมันเป็นตัวที่นำโรคให้กับสุนัขแล้วก็แมวเราค่อนข้างจะเยอะนะคะคือเห็บในโลกเนี้ยคือมันมีมากกว่า3ชนิดนี้ที่เห็นแต่ว่าวันนี้หมออ้อเนี่ยจะมาอธิบายเกี่ยวกับวงจรของเห็บตัวนี้นะคะก็คือเป็นเห็บตัวสีน้ำตาลจะเห็นว่ามีตัวเล็กกับตัวใหญ
2: ่
1: นะคะอันนี้คือไม่ใช่ตัวแม่กับตัวลูกนะ
0: น้องปังรู้ไหมแตกต่างยังไงตัวเล็กตัวใหญ่เนี่ย
2: วัยเด็กกับวัยผู้ใหญ
0: ่นั่นไงไม่ใช่มันเป็นตัวผู้กับตัวเมีย
2: ใช่ไหนตัวผู้ตัวเมีย
0: น้องปังว่าตัวไหนตัวผู
2: ้ตัวเล็กตัวผู้แหละ
0: ตัวใหญ่ตัวผู้
2: ครับ
0: ทำไมถึงตัวผู้ครับตัวใหญ่
2: เพราะผู้ผู้ชายก็ต้องแข็งแรงอย่าง
0: นี้ผิดแล้วตัวไหนตัวผู้ครับหมออ
1: ้อตัวผู้คือตัวที่เล็กกว่าค่ะนะคะตัวผู้จะมีลักษณะตัวที่เล็กและแบนกว่าตัวเมียนะคะตัวเมียจะมีตัวใหญ่เนื่องจากว่าเขาจะต้องอุ้มไข่ไว้ในตัว
0: จะเป็นไข่เต็มท้องเลยครับ
1: วงจรชีวิตของมันนะคะจะมีตอนที่มันเป็นเด็กนะคะแล้วก็โตแล้วก็มีแฟนแล้วก็มีลูกก็เหมือนกับคนนะคะเริ่มต้นเนี่ยก็คือตอนที่ตัวเมียเนี่ยเขาวางไข่เวลาที่เขาผสมพันธุ์กันเนี่ยเขาต้องอยู่บนตัวสุนัขนะคะพอเขาผสมพันธุ์กันแล้วเนี่ยเขาจะมีไข่ในท้องคือไข่ในท้องเขาเนี่ยก็ต้องการอาหารนะคะดังนั้นก็คือคุณตัวแม่เห็บที่เป่งๆเนี่ยเขาก็จะดูดเลือดจากตัวสุนัขจนอิ่มเพื่อจะได้ไว้เลี้ยงลูกเขานะคะวงจรชีวิตในส่วนของตรงเนี้ยที่เป็นตัวที่มีไข่ตรงเนี้ยจะอยู่บนตัวสุนัขประมาณ5วันแล้วเขาก็พร้อมที่จะลงมาวางไข่ข้างล่างก็คือลงจากตัวสุนัขมาวางไข่ที่ตามพื้นอะไรอย่างเงี้ยพอเขาฟักไข่ออกมาแล้วเนี่ยตัวไข่เนี่ยจะใช้เวลาประมาณ17ถึง30วันก็จะฟักออกมาเป็นตัวอ่อนในเริ่มต้นเนี่ยตัวอ่อนเนี่ยจะเป็นลักษณะเหมือนกับแมลงคือมี6ขาค่ะแล้วก็จะยังตัวเล็กอยู่นะคะตัวอ่อนพวกนี้จะเคลื่อนตัวหรือว่าเดินวิ่งค่อนข้างเร็วมากนะคะ 2-3 วันเนี่ยจะขึ้นไปดูดเลือดบนตัวสุนัขและ
2: มันเป็นช่วงวัยวิ่งเล่นนะคะ
1: ใช่ก็เหมือนเด็กอะค่ะก็คือกำลังแบบซนเลยนะคะพอขึ้นบนตัวสุนัขแล้วเนี่ยนะคะก็จะดูดเลือดเพื่อให้ร่างกายแข็งแรง
2: หาขนมเหรอ
1: ใช่แล้วก็คือว่าพอดูดเลือดเสร็จปุ๊บเขาก็จะลงมาเพื่อลอกคราบให้ตัวเขาใหญ่ขึ้นใช่นะคะแต่เห็บในระยะที่เป็นตัวอ่อนเนี่ยอยู่ได้ค่อนข้างนานในสิ่งแวดล้อมก็คือประมาณ6เดือน
0: โดยที่ไม่กินอะไรเลยนะ
1: ใช
2: ่โอ้
0: อดอาหาร
1: ใช่ค่ะ

0: วเลือดนะคะที่ได้มาจากการดูดเลือดของสุนัขนะคะ
1: แล้วมันมาเกาะตามตัวเราได้ไหมครับ
0: เห็บเนี่ยสามารถเกาะตามตัวเราได้นะคะแต่ว่าเขาก็จะไม่ได้ดูดเลือดเราเหมือนกับสุนัขเพราะว่าใช่ตัวสิ่งมีชีวิตที่เขาต้องการอาหารเหมือนกับตัวสุนัขนะคะแต่เราอาจจะมีเห็นว่าถ้าอยู่บนตัวเราบางทีบางคนจะมีผื่นแดงเหมือนกับบางคนที่เขาแพ้ยุงอย่างเงี้ยบางคนก็จะเป็นผื่นแดงตรงที่โดนยุงกัดก็เหมือนกันค่ะบางคนก็ไม่เป็นอะไร
2: แล้วน้องปาร์ครู้ไหมว่าเห็บตัวเมียตัวนึงเนี่ยมีไข่ทั้งหมดกี่ฟองในท้องมัน
1: ถ้าใหญ่ขนาดนี้น่าจะมีเยอะอยู่
2: เท่าไหร
3: ่ทันเป็นพันๆเลย
2: ตัวนึงเนี่ยสามารถวางไข่ได้ 3,000 ฟองนะ
1: 3,000 ฟอง
0: ประเทศไทยเนี่ยนะคะจะมีภูมิอากาศที่เป็นลักษณะของร้อนชื้นนะคะดังนั้นก็คืออุณหภูมิไม่สูงเกินไปไม่เย็นเกินไปนะคะแล้วก็มีความชื้นอยู่ดังนั้นก็คือจะเหมาะสมในเรื่องของการเจริญเติบโตของพวกเห็บนะคะเพราะว่าเห็บพวกนี้เนี่ยมันมีความสามารถมากเลยในเรื่องของการที่จะเคลื่อนไหวในแนวตั้งฉากได้เหมือนพวกสไปเดอร์แมนก็คือไต่ขึ้นกำแพงได้นั่นก็คือว่าถ้ากำแพงบ้านเราอย่างเงี้ยมีรอยแตก
1: มันก็เกาะ
0: มันก็จะเข้าไปอยู่ในรอยตรงนั้นแล้วก็คืออาศัยโดยที่ไม่ต้องการอาหาร
1: แล้วมันจะออกไปไหม
0: ก็สามารถที่จะเจริญเติบโตได้
2: พวกนี้เวลาบางทีเนี่ยบ้านหลังนั้นเนี่ยสุนัขที่เคยมีออกไปข้างนอกแล้วสุนัขไม่อยู่6เดือนตัวเห็บเนี่ยก็สามารถมีชีวิตอยู่ได้โดยที่รอสุนัขตัวใหม่เข้ามาแล้วจะไปกินเลือดตัวสุนัขตัวที่มาใหม่เห็นไหมน่ากลัวเนอะ
0: ใช่มันก็เลยจะมีคำถามจากเจ้าของอยู่ตลอดเวลาว่าทำไมฉีดยาหรือว่าหยอดยาหรือกินยาทุกเดือนแล้วเนี่ยยังเจอเห็บอยู่เรื่อยๆก็เพราะมันมีวงจรที่เป็นแบบนี้ดังนั้นก็คือว่าการป้องกันไม่ใช่ป้องกันแค่เฉพาะบนตัวแล้วนะคะก็คือต้องป้องกันที่สิ่งแวดล้อมที่จะเอื้ออำนวยให้เห็บพวกนี้เจริญเติบโตได้ดีนะคะอย่างเช่นว่าถ้าเกิดว่าที่บ้านเราค่อนข้างที่จะรกมีกองใบไม้หรือว่ามีเศษขยะอะไรอย่างเงี้ยอยู่ในบ้านเราก็ควรที่จะเก็บกวาดให้สะอาดแต่มันก็ไม่ใช่แค่เรื่องของสิ่งแวดล้อมในบ้านเราอย่างเดียวก็คือสิ่งแวดล้อมนอกบ้านอย่างเช่นแถวบ้านเรามีสุนัขจรจัดเยอะหรือว่าสุนัขบ้านอื่นที่อยู่ติดกันแต่เขาไม่ได้ทำวิธีการป้องกันไอ้ปัจจัยภายนอกตรงนั้นเราไม่สามารถที่จะควบคุมได้ด้วยการที่ไปบอกเพื่อนบ้านให้ทำกำจัดเห็บหรือว่ากำจัดสุนัขจรจัดพวกนั้นดังนั้นเนี่ยวิธีที่ดีที่สุดก็คือพยายามป้องกันบนตัวสุนัขเราแล้วก็สิ่งแวดล้อมที่อยู่ในบ้านเราให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได
2: ้แล้วน้องป้าครับนอกจากเห็บแล้วเนี่ยมันจะมีสัตว์อีกชนิดนึงนะที่มาคู่กันเลย
3: อะไรครับ
2: หมัด
1: โอ้ยนอกเลย
2: เห็บกับหมัดเนี่ยมันจะมาคู่กันนะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยบางตัวติดเห็บอย่างเดียวบางตัวติดหมัดอย่างเดียวบางตัวติดทั้งเห็บติดทั้งหมัดอย่างหมัดเนี่ยเราจะเจอที่บ่อยในแมวนะฮะในแมวเราเจอเห็บน้อยกว่าหมัดหมัดนี่เยอะมากคราวนี้คุณหมออ้อเนี่ยอุตส่าห์เก็บมาให้น้องปาร์คดูเลยนะเนี่ยอันไหนคือเห็บ
1: อันนี้ป่ะครับตัวใหญ่กว่า
2: ใช่ครับนี่เห็บนี่อันนี้คือหมัด
0: หมัดจะเหมือนเหานะคะก็คือเป็นกลุ่มเดียวกันใช่ตัวเห็บจะตัวใหญ่กว่าตัวหมัดนะคะแล้วก็จะแบนในลักษณะเป็นแนวราบกับพื้นนะคะแต่ว่าตัวหมัดเนี่ยมันจะแบนในลักษณะของแนวตั้ง
2: ครับ
0: นะคะแล้วก็จำนวนขามันก็จะแตกต่างกันนะคะก็คือเห็บก็จะมี8ขาอย่างที่หมอบอกไปตั้งแต่ตอนแรกตัวหมัดจะแตกต่างคือมีทั้งหมด6ขาก็คือเป็นกลุ่มแมลง
2: แล้วหมัดเนี่ยกระโดดสูงมากนะ
1: เป็นตะกั่ว
2: เวลาเราเดินผ่านไปใช่ป่ะหมัดเนี่ยสามารถกระโดดขึ้นมาเกาะเราเลย
1: แต่เห็บ
2: ต้องค่อยๆไต
1: ่คุณหมอครับเมื่อกี้คุณหมอบอกว่าหมัดมันโดดสูงมากมันโดดสูงเท่าไหร่ครับ
2: บางตำราบอกว่าสามารถกระโดดไกลไปได้220เท่าของตัวเขาเอง
1: 220เท่าของตัวเขาเอง
2: แล้วกระโดดสูงได้150เท่าของตัวเขาเอง
1: หมายถึงว่าถ้าเขาสูง1เซนนะคะ
2: ถ้าเขาสูง1เซนก็กระโดดได้สูง150เซนถ
1: ้
2: าเขาสูง1เซนก็กระโดดไกลไปได้220เซนเนื่องจากว่าขาเขาเนี่ยมันค่อนข้างแข็งแรงมากทำให้มันกระโดด
1: ทั้งสูงทั้งไกล
2: ทั้งสูงทั้งไกล
1: แล้วหมัดมันอาศัยอยู่ที่เดียวกับเห็บไหมครับ
0: หมัดก็จะอาศัยอยู่บริเวณที่คล้ายๆกับเห็บนะคะแต่ว่ามันจะแตกต่างกันตรงที่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยตัวหมัดตัวเล็กๆเนี่ยมันตัวเล็กดังนั้นก็คือว่ามันก็ต้องอาศัยตัวเขาเรียกว่าแหล่งอาหารอยู่ตลอด

0: าก็คือตัวสุนัขของเรานะคะมันจะไม่ค่อยลงไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมได้เหมือนกับตัวเห็บนะคะวงจรชีวิตมันก็จะต่างกันนะคะพอเวลาที่เขามีคู่ผสมพันธุ์กันวางไข่นะคะตัวไข่ก็จะอยู่บนตัวของสุนัขนะคะแล้วฟักออกมาเป็นตัวอ่อนนะคะเขาก็จะเป็นลักษณะเหมือนกับตัวดักแด้ไม่มีขาเหมือนกับในเห็บนะคะเป็นตัวเป็นตัวกลมๆยาวๆนะคะแต่ว่าเวลาเขาออกไข่ทีนึงอ่ะก็เยอะนะคะดังนั้นคือตัวอ่อนพวกนี้เขาก็จะไปอาศัยเหมือนกับเป็นรังนะคะที่แม่เขาสร้างขึ้นมาคือเหมือนคล้ายๆรังไหมเข้าไปอยู่ในนั้นแล้วพอเวลาที่เขาเจริญเติบโตเต็มที่แล้วเขาก็จะออกมาจากรังแล้วก็เป็นตัวเต็มวัยตัวหมัดเนี่ยจะไม่ค่อยนำโรคอะไรที่รุนแรงเท่ากับเห็บนะคะส่วนใหญ่ก็คือเขาจะก่อให้เกิดพวกโรคผิวหนังอักเสบมากกว่านะคะเพราะว่าส่วนใหญ่สุนัขเนี่ยมักจะแพ้น้ำลายของหมัดนะคะแต่ก็จะมีโรคบางอย่างที่สามารถเกิดขึ้นได้อย่างเช่นตัวพยาธิตัวตื่นเพราะว่ามันจะเป็นมีในส่วนของตัวเขาเรียกว่าตัวอ่อนของพยาธิตัวตื่นที่สามารถเข้าไปอยู่ในทางเดินอาหารของพวกตัวหมัดดังนั้นก็คือสุนัขเราสามารถมีอาการท้องเสียได้ซึ่งเกิดจากการติดพยาธิ
1: วิธีการสังเกตง่ายๆว่าสุนัขมีเห็บหมัดหรือไม่นั้นก็คือการหมั่นลูบบริเวณตัวของสุนัขเพื่อหาตัวเห็บที่เกาะอยู่บริเวณผิวหนังของสุนัขส่วนหมัดนั้นพยายามแหวกเส้นขนดูจะพบหมัดเดินหรือว่ากระโดดออกมา
0: เหมือนกับเป็นสิวอะค่ะ
1: นี่ไงเป็นสิว
0: ใช่
2: ไหน
0: ๆแล้วพวกนี้พอเวลาแห้งไปแล้วหัวสิวแตกก็จะกลายเป็นสะเก็ดแผลนะคะ
3: คราวนี้สำคัญที่สุดเลยน้องปางรู้ไหมครับยาหยอดเนี่ยมันจะมียาที่ถูกกฎหมายแล้วยาที่เป็นยาปลอมผิดกฎหมายแล้วคนใช้เนี่ยเวลาหยอดไม่รู้ไงไปซื้อยาที่ผิดกฎหมายหยอดเข้าไปเกิดอะไรขึ้นนอกจากเห็บจะตายด้วยม้าเนี่ยแหละตายตามเห็บจริงๆแล้วเราเจอกันบ่อยนะครับที่แบบเจ้าของไม่ทราบไงว่ายาที่ใช้เนี่ยเป็นยาที่ผิดกฎหมายเพราะฉะนั้นเวลาเลือกใช้ยาจะต้องปรึกษาสัตวแพทย์ก่อนใช้นะครับอย่าไปซื้อซีซัวนะไม่งั้นเดี๋ยวหมาตายเห็บตายเกิดประโยชน์อะไร
2: ไม่ได้เกิดประโยชน
3: ์ใช่
0: นะฮะแล้วเมื่อกี้ที่น้องฟ้าถามว่าดึงออกเลยได้ไหมนะคะเจ้าของมงคลเขาก็จะดึงออกเพราะว่าเขาก็กลัวว่ากัดนานสุนัขเขาก็จะคันนะคะเวลาที่ดึงออกเนี่ยสามารถดึงได้ถ้าเราดึงไม่ถูกวิธีแล้วหัวติดแล้วฟันติดอยู่กับตัวผิวหนังเขาก็จะทำให้เกิดปฏิกิริยาต่อต้านคืออักเสบและเป็นภูมิแพ้แล้วคันเวลาที่เห็บเขากัดตัวสุนัขเนี่ยเขาจะกัดลงไปในมุมที่เป็นแนวเฉียง
3: นี่ๆอย่าง
0: น
3: ี้เลยปั
0: ๊บนี่แหละค่ะนี่คือฟันเขาที่เจาะลงไปอันนี้คือผิวหนังพอเจาะลงไปเนี่ยเขาจะเจาะเป็นแนวๆเหมือนกับเฉียงลงไปนิดนึงนะคะดังนั้นคือเวลาที่เราดึงเขาขึ้นมาเนี่ยบางคนเขาจะใช้แหนบหรือบางคนก็ใช้นิ้วบางทีเขาอาจจะโยกนิดนึงเพราะว่าฟันพวกนี้เนี่ย
3: มันเป็นเลื่อย
0: ใช่มันจะเกาะแน
3: ่น
0: เขาจะโยกตัวให้แบบเหมือนหลวมนิดนึงแล้วก็ดึงขึ้นมาพอเวลาที่น้องปาร์คแหวกแล้วเจอเห็บเนี่ยน้องปาร์คจะทำยังไงครับกับเห็บตัวนั้น
2: ดึงออกมาแล้วก็บีบบางทีก็ปาไปก็ได้ครับ
0: วิธีการถ้าน้องปาร์คจะดึงออกมานะคะหมออ้อแนะนำว่าให้น้องปาร์คเนี่ยเอาเห็บพวกนั้นเนี่ยไปใส่ในขวดแอลกอฮอล์ก็คือแบ่งแอลกอฮอล์ที่เราใช้สำหรับเช็ดแผลเนี่ยนะคะออกมานะคะแล้วก็ใส่โหลเล็กๆเอาไว้แล้วก็เอาเห็บพวกนั้นใส่ลงไป
1: สำหรับการกำจัดหรือป้องกันเห็บหมัดนั้นในปัจจุบันสามารถใช้ได้หลายวิธีวิธีแรกที่นิยมกันก็คือการหยดยาป้องกันเห็บหมัดการหยดยาป้องกันเห็บหมัดนั้นสามารถหยดที่บริเวณหลังของสุนัขได้หลังจากหยดแล้วยาจะออกฤทธิ์ป้องกันเห็บหมัดอยู่ประมาณ1เดือนครับการฉีดผู้ที่จะฉีดได้นั้นต้องเป็นสัตวแพทย์เท่านั้นเนื่องจากว่ายามีอันตรายต่อตัวสุนัขถ้าใช้ในปริมาณที่มากเกินไปและการฉีดยาป้องกันเห็บหมัดนั้นสามารถป้องกันได้ประมาณ1เดือนครับส่วนแชมพูป้องกันเห็บหมัดนั้นควรทำการฟอกแชมพูทิ้งไว้บนตัวสุนัขนาน 10-15 นาทีเห็บและหมัดก็จะตายลงปลอกคอป้องกันเห็บหมัดเนื่องจากว่าในปลอกคอป้องกันเห็บหมัดจะมีสารออกฤทธิ์ฆ่าเห็บหมัดอยู่แล้วสารนี้จะค่อยๆกระจายไปสู่บริเวณผิวหนังและก็เส้นขนของตัวสุนัขทำให้เห็บหรือหมัดที่เกาะอยู่ตรงสุนัขเนี่ยได้รับยาตัวนี้แล้วก็ตายลงไปและยาตัวนี้สามารถอยู่ได้บนตัวสุนัขนาน 3-6 เดือนขึ้นอยู่กับชนิดของปลอกคอครับและหลังจากนี้คุณผู้ชมจะได้พบกับสุนัขที่ต้องเจ็บป่วยถึงขั้นเป็นอัมพาตเพียงเพราะเจ้าเห็บตัวเล็กๆเหล่านี้ไปชมพร้อมๆกันเลยครับ
0: นี่แหละค่ะน้องปาร์ค สุนัขที่หมออ้อจะพามาดูว่าเมื่อก่อนเนี่ยเขาเดินไม่ได้เป็นเฉพาะแค่2ขาหลังนะคะคือเขาจะลาก2ขาหลังแต่ณปัจจุบันเนี่ย
3: สองขาหลัง
0: ใช่ค่ะใช่แต่ณปัจจุบันตอนนี้คือเขาดีขึ้นนะคะเขาสามารถช่วยเหลือตัวเองได้
2: สามารถยืนได้ใช่ไหมคะ
0: ยืนได้แล้วครับ
3: มาเดี๋ยวมาหาหมอก่อนเดี๋ยวหมอต้องปล่อยให้หมอก็ดูก่อนดูซิจะเดินเป็นยังไงบ้าง
2: โอ้เดินได้แล้ว
3: อ๋อเดินแต่ว่าก็ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะเพราะยังขายังแบบ
2: อ๋อขายัง
0: ใช่คือ2ขาหลังยังกำลังยังไม่
3: แข็งแรง
0: ไม่แข็งแรง 100% ค่ะ
3: ตอนนี้ก็ต้องทำกายภาพทำอะไรไป
0: ใช่ค่ะสำหรับวิธีการทำกายภาพของน้องส้มแป้นที่ทำให้ดีขึ้นนะคะอันนี้ต้องขอบคุณเจ้าของอย่างมากเลยเพราะว่าเจ้าของใส่ใจดูแลดีมากนะคะเริ่มแรกตั้งแต่น้องยังเดินไม่ได้นะคะแต่น้องสามารถใช้2ขาหน้าได้นะคะเราจะให้เจ้าของประคองให้เขายืนนะคะให้ยืนแบบในลักษณะของท่าหมาที่ปกติ2ขาหลังต้องลงน้ำหนักเหมือนกับขาหน้านะคะประคองอย่างนี้ไว้ประมาณสัก15นาทีหรือ30นาที
3: อ๋อให้กล้ามเนื้อได้ออกแรง
0: ใช่ใช่ค่ะแล้วพอเขาเริ่มมีความแข็งแรงมากขึ้นเนี่ยเราก็จะพยายามให้เขามีการเสียการทรงตัวเพื่อให้เขาสามารถที่จะเหมือนกับพยายามที่จะใช้ขาหรือกล้ามเนื้อมากขึ้นนะคะบางทีก็จะไปด้านหน้าบ้างนะคะ
3: ก็คือเป็นการเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ
0: ใช่แล้วก็มาด้านหลังนะคะเนื่องจากเขายังเป็นสุนัขเด็กนะคะการที่จะไม่ใช้ขาเนี่ยจะทำให้ข้อพวกนี้สามารถที่จะยืดได้ดังนั้นสิ่งที่สำคัญอีกอย่างนึงคือเรื่องการยืดงอของตัวข้อต่อนะคะเราก็ต้องทำการยืดงอด้วยวิธีแบบนี้นะคะ
3: ก็โดยปกติแล้วสุนัขที่อายุยังน้อยเนี่ยอัตราการหายเนี่ยเขาจะเร็วกว่าถ้าเทียบกับสุนัขที่อายุเยอะแล้วหรือว่าโตแล้วเพราะว่าการซ่อมแซมตัวเองเนี่ยเหมือนกับเด็กนะฮะเวลาเรามีแผลหกล้มขาหักการเชื่อมของกระดูกจะเร็วกว่าผู้ใหญ่หรือว่า
2: ผู้ใหญ่เวลาหกล้มแล้วก็จะบาดเจ็บก
3: ็
2: จะหายยากกว่า
3: หายช้ากว่าใช่
0: แต่ต่อไปการวางแผนของสำหรับน้องส้มแป้นก็คือพยายามให้เขาว่ายน้ำค
3: ่
0: ะการว่ายน้ำก็จะช่วยทำให้ตัวกล้ามเนื้อ2ขาหลังที่สูญเสียการทำงานไปอะค่ะให้กลับมาทำงานได้ตามปกติกล้ามเนื้อเขาก็จะใหญ่ขึ้นน้องปาร์คเมื่อกี้ที่หมอพาไปดูก็คือเป็นตัวที่มีการกายภาพแล้วสามารถฟื้นฟูกลับมาเดินได้นะคะแต่ว่าตัวนี้นะคะชื่อเจ้าล็อกกี้นะคะเป็นตัวที่มีการติดเชื้อพยาธิเลือดนะคะเข้าสู่ระบบประสาทแล้วทำให้ไม่สามารถกลับมาเดินได้มีอาการเป็นอัมพาตทั้ง4ขาเลยนะคะ
2: แล้วพยาธิเม็ดเลือดนี่ไปทำอะไรครับมันถึงเดินไม่ได้เลย
0: ก็คือพยาธิเม็ดเลือดเนี่ยเข้าไปติดในตัวเยื่อหุ้มไขสันหลังกับเยื่อหุ้มสมองนะคะตั้งแต่ตัวก้านสมองลงมานะคะเริ่มต้นตัวนี้มีอาการช็อกหมดสติไปนะคะมีภาวะที่สมองขาดออกซิเจนนะคะ
2: เมื่อกี้น้องส้มแป้นตัวเล็กๆก็กายภาพง่ายใช่ไหมคะแต่ตัวนี้ตัวใหญ่จะกายภาพยังไงคะเนี่ยมันตัวอ้วนมากเลย
0: ตัวใหญ่เนี่ยก็มีการทำกายภาพในวิธีของเขานะคะแต่ว่าก็อาจจะค่อนข้างเหนื่อยหน่อยนะคะเพราะว่าต้องใช้กำลังคนหลายคนมากกว่าคนเดียวแล้วก็ยิ่งตัวใหญ่เนี่ยก็ต้องเหนื่อยมากก็ต้องใช้กำลังใจมากนะคะดังนั้นก็คือความสำคัญเนี่ยคืออยู่ที่เจ้าของต้องมีกำลังใจด้วยนะคะที่จะสู้ที่ทำให้เขาจะต้องกลับมาเดินได้การทำกายภาพก็จะคล้ายๆกับน้องส้มแป้นนะคะประคองยืนบนพื้นที่ไม่ลื่นนะคะแต่ตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเขามีแรงมากกว่านี้นะคะแนวโน้มคืออาจจะต้องพาไปเดินในส่วนของลู่วิ่งใต้น้ำแต่ว่าเนื่องจากว่าตอนนี้เขามีแรงขึ้นมาแค่ครึ่งซีกนะคะดังนั้นคือเขายังไม่สามารถที่จะประคองตัวได้เพราะเวลาที่เขาจะก้าวเดินปุ๊บเขาจะล้มทันทีโอเควิธีการนะคะถ้าพื้นบ้านหรือว่าพื้นโรงพยาบาลเนี่ยลื่นเนี่ยอาจจะลำบากในเรื่องของการทำกายภาพต้องหาพื้นที่ไม่ลื่นหรือว่าแผ่นยางนะคะที่เกาะกับพื้นอยู่นะคะแล้วก็นำตัวสุนัขเนี่ยคือถ้าตัวใหญ่เราต้องช้อนเหมือนเป็นลอกก็คือให้เขายืนทั้ง4ขานะคะอยู่บ้านหาผ้าผืนใหญ่ๆเป็นพวกกลุ่มผ้าขนหนูหรือว่าเป็นสายจูงที่เส้นใหญ่
3: คราวนี้ก็จะค่อยๆช้อนใช่ไหมฮะ
0: ใช่ค่ะก็คือช้อนตรงระหว่างหน้าขาหลังแล้วก็ตรงรักแร้ เห็นไหมครับว่าตัวถ้าตัวใหญ่เราก็ต้องใช้แรงเยอะมาก
3: มากจริง
0: ดังนั้นก็คือเจ้าของเนี่ยเป็นส่วนสำคัญมากนะคะเวลาที่อยู่บ้านก็คือต้องประคองยืนแบบนี
3: ้นอกจากทางกายภาพจะล็อกกี้แล้วเนี่ยคนที่ช่วยทางกายภาพเนี่ยกล้ามก็จะขึ้นด้วย
0: ใช่นอกเหนือจากการที่เราประคองยืนแล้วเนี่ยก็จะเหมือนกับน้องส้มแป้นเหมือนกันนะคะถึงแม้ว่าจะไม่ใช่หมาที่เด็กแล้วกลัวข้อจะยึดก็ตามเราก็ต้องทำการยืดงอข้อเหมือนกันนะคะการยืดงอข้อเนี่ยข้อต่อก็คืองอทุกข้อนะคะแล้วก็ยืดออกทุกข้อ
3: คร
0: ับ ทำอย่างเงี้ยประมาณ15นาทีต่อข้าง
3: โอเค
0: อาการโดยรวมเนี่ยดีขึ้นเยอะค่ะคือเรารักษาในส่วนของตัวอาการอื่นๆอย่างเช่นภาวะที
3: ่
0: เบื่ออาหารเพลียหรือว่าเกล็ดเลือดต่ำโลหิตจางเนี่ยคือเรารักษาเคลียร์ไปหมดแล้วนะคะในส่วนที่เหลือก็คือเหลือแค่ว่าในเรื่องของการฟื้นฟูในเรื่องของการเดินการยืนนะคะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะอาจต้องใช้เวลาอีกค่อนข้างจะนานเหมือนกันสำหรับหมาที่ตัวใหญ่ขนาดนี้นะคะ
3: สิ่งที่สำคัญที่สุดในการรักษาสัตว์ที่เป็นอย่างนี้คือเจ้าของจะต้องมีกำลังใจในการรักษานะฮะเพราะว่าต้องทำอย่างเงี้ยทุกวันวันนึงต้องเสียเวลาทำกายภาพให้เขาเป็นชั่วโมงก็ถ้าจะหายเจ้าของต้องใจสู้สุนัขต้องใจสู้แล้วเราก็ต้องทำกายภาพอย่างถูกวิธีได้รับการรักษาจากสัตวแพทย์อย่างถูกวิธีด้วย
0: จากทั้งสองเคสที่เราเห็นเนี่ยก็คือมันเป็นผลมาจากตัวพยาธิเม็ดเลือดนะคะซึ่งก็คือมาจากตัวพาหะที่เป็นตัวเล็กๆคือตัวเห็บเพียงแค่ตัวเดียวเท่านั้นใช่แต่ก่อให้เกิดผลที่ค่อนข้างจะรุนแรงนะคะอาจจะถึงกับสุนัขอาจจะเสียชีวิตเลยก็ได้นะคะ
3: เหมือนกับว่าบางทีเราเห็นแค่เห็บตัวเดียวไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกแค่ตัวเดียวเองเราดูออกก็ได้แต่จริงๆเราไม่ใช่
0: ใช่
3: คือต้องป้องกันไว้ดีกว่า
0: ใช่ค่ะ
3: เพราะว่าเห็บตัวเดียวที่มีเชื้อ
2: ม
3: ัน
2: สามารถขึ้นตัวได
3: ้กัดสุนัขสุนัขก็ป่วยเป็นโรคได้เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเห็บเยอะเห็บน้อยถ้าเมื่อไหร่ที่มีเชื้ออยู่ในตัวเห็บกัดสุนัขเราเนี่ยสุนัขตัวนั้นก็จะติดเชื้อได้แล้วนะน้องปลาครับวันนี้เป็นยังไงบ้างที่เราดูตั้งแต่เช้ายันเย็นเนี่ยครับ
2: ก็อย่างผมไม่เคยเลี้ยงสัตว์วันนี้มาเห็นสัตว์มันหน้าตาเศร้าใช่ไหมครับอย่างหมามันน่าดูหน้าตาเศร้าม
3: ัน
2: ป่วยอยู่ใช่ไหมครับมันก็ทรมานก็อยากให้ท่านผู้ชมนะครับดูแลสัตว์ให้ดีๆเพราะว่าอย่าให้มันเป็นแบบที่ผมเห็นมันน่าสงสารมากครับ
3: ครับแล้วคุณหมออ้อล่ะครับ
0: ก็ฝากถึงเจ้าของสัตว์เลี้ยงทุกประเภทนะคะถ้าเอาเขามาเลี้ยงแล้วเนี่ยก็อาจจะต้องใส่ใจเขาแล้วก็รับผิดชอบกับเขานะคะถ้ามีความผิดปกติอะไรเกี่ยวกับเขาขึ้นมาเนี่ยเล็กน้อยเนี่ยก็ให้รีบพาไปหาสัตวแพทย์ทันทีนะคะถ้ารักษาตั้งแต่เริ่มต้นนะคะตอนที่ยังเป็นน้อยๆเนี่ยก็มีโอกาสหายสูงแต่ถ้าเกิดว่าพาไปตอนที่เป็นเยอะแล้วเนี่ยโอกาสเสียชีวิตก็สูงเหมือนกัน
3: ใช่คร
0: ับ
3: คราวนี้การรักษาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทำได้ยากแต่การป้องกันเนี่ยง่ายที่สุดดังนั้นนะครับเราอย่าละเลยเรื่องเล็กๆนะครับเช่นเห็บตัวน้อยๆเนี่ยมันทำให้เกิดโรคตามมาเต็มไปหมดเลยอย่างที่เราเห็นในวันนี้นะครับวันนี้รายการ Animal Speak ก็หมดเวลาลงแล้วนะครับขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

ฉากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝาดและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้Terrestrial plants, TERRESTRIAL PLANT, terrestrial plants, แปลว่าพืชบก aquatic plants, AQUATIC, aquatic plants แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
3: ระวังอย่าใช้ไฟเกินซื้อปลั๊กพ่วงที่มีเซอร์กิตเบรกเกอร์
4: เซฟตี้โฟร์โอ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
2: PEA

0: สวัสดีครับช่างประจำบ้านมาแพร่นะฮะวันนี้นี่ถ้าเกิดพูดถึงแพร่เนี่ยก็ต้องนึกถึงไม้สักอย่างแน่นอนเลย
1: ดู
0: ด้านหลังของเรานี้ก็ค
1: ือนี่ซะก่อน
0: นี่ดงสักนะครับไม้สักนี่ถือเป็นทรัพยากรที่เรียกว่าทรงคุณค่าของประเทศนี้นะและนับวันก็จะมีราคาสูงขึ้นเรื่อยๆด้วยนะครับส
1: ่
0: วนการทำไม้สักนั้นเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายมันมีขั้นมีตอนตั้งแต่แหล่งของทรัพยากรคือแหล่งการปลูกสักเองเดี๋ยวนี้มีหลากหลายเลยเนาะรวมถึงพวกความเชื่อที่ผิดต่างๆเกี่ยวกับการทำไม้สักด้วยบางทีอุ้ยคิดว่าอุ้ยคนไปตัดไม้ทำลายป่ามาเพื่อจะได้มาซึ่งไม้สักบางทีแหล่งที่มาเนี่ยมันถูกต้องแล้วแหละ
1: เดี๋ยวนี้เขาก็ไม่ได้ตัดมาจากป่าธรรมชาติแล้ว
0: เ
1: ขามีปลูกเป็นหลักแหล่งแล้ว
0: เอาเป็นว่าเทปหลายๆเทปหลังจากเนี้ย
1: ใช่
0: ทั้งประจำบ้านจะพาคุณเที่ยวแพร่ละกัน
1: ใช่แล้ว
0: ไปดูแหล่งของไม้ไปดูแหล่งที่เขาทำไม้การนำไม้สักมาแปรรูปได้อย่างไรบ้างกลายเป็นผลิตภัณฑ์อะไรบ้างแล้วเกี่ยวกับงานช่างอย่างไรรวมถึงการซ่อมสร้างต่างๆช่างประจำบ้านเราก็ไม่ขาดนะครับติดตามได้ในช่างประจำบ้านทั้งหมดนี้ครับแพร่ในปัจจุบันนี้ครับจังหวัดแพร่ก็ยังคงทำเกี่ยวกับเรื่องไม้สักอยู่ดี
1: เดี๋ยวเรามีคนที่จะมาให้ความรู้ลึกๆกับเราเลยดีกว่าเดี๋ยววันนี้เรามีผู้เชี่ยวชาญมาให้นะ
0: เราอยู่กันที่ DM Furniture Design ไม้สักแพร่นะฮะวันนี้เรามาขอความรู้กับหรือเราไปกัน2ที่วันนี้นะฮะนี่คือที่แรกของเราซึ่งจะมีเตาที่เป็นเตาเรียกว่าเตาอบไม
1: ้เวลาเขาทำไม้มาเขาต้องผ่านการอบผ่านกระบวนการก่อน
0: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปพูดคุยกับผู้รู้กันเลยครับด้านในเลยไปอันนี้คือเรามาอยู่ในโอ้ยนี่พี่สวัสดีครับผม
2: สวัสดีครับ
0: พี่น้อยคือที่นี่เราทำเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก
2: ใช่ไหมฮะใช่ใช่
0: เราเริ่มมายังไงมันแต่เดิมเราทำอะไรแล้วทำนานๆยังพี
2: ่ร่วม40ปีแล้ว
0: โอ้ยาวนานเลยเฟอร์นิเจอร์ของ DM เราเนี่ยแตกต่างกับเฟอร์นิเจอร์ไม้สักอื่นๆอย่างไร
2: ก็เป็นเฟอร์นิเจอร์ที่ปรับปรุงแล้วเนาะเรียกพัฒน
0: า
2: พัฒนาสินค้าให้ทันสมัยเป็นลักษณะของคนรุ่นใหม
1: ่เนี่ยอย่างที่เราเดินมาเราเห็นเลยนะว่าจะไม่ใช่เฟอร์นิเจอร์ไม้สักที่เราเห็นในภาพจำเราเมื่อก่อนที่จะต้องเป็นแบบหนาๆยิ่งใหญ่แบบว่าที่เห็นทุกบ้านมีเหมือนกัน
0: รสนิยมเป็นเรื่องส่วนบุคคลไม่มีผิดไม่มีถูกเลยต้องเรียนอย่างนี้ก่
1: อ
0: นแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครที่ชอบเฟอร์นิเจอร์ที่โมเดิร์นใช้กับบ้านที่เป็นบ้านสมัยใหม่ได
1: ้
0: หรือแม้กระทั่งใช้กับบ้านสมัยเก่าก็ยังได้ก็ยังดูเข้าอยู
1: ่
0: เฟอร์นิเจอร์ที่นี่ผมว่าตอบโจทย์เลย
1: ค
0: ือหน้าตาก็ไม่ได้ดูทันสมัยเกินไปอ่ะคือเหมือน
1: มีความคลาสสิก
0: ใช่
1: มีความคลาสสิกอยู
0: ่ในฟอร์มภาพรวมยังคงคลาสสิกอยู่แต่เท็กซ์เจอร์ผิวสัมผัสรวมถึงฟินิชชิ่งต่างๆทันสมัยแล้วอ่ะ
1: ดูโมเดิร์น
0: ซึ่งไม้สักเนี่ยมันก็จะมีอายุของมันเน
2: า
0: ะใช่ไหมมีตั้งแต่ไม้สักที่เป็นไม้สักเก่าเลยจนถึงไม้สักที่เป็นไม้สักอายุน้อยแบบที่เราใช้กันอยู่ปัจจุบันนี้อันเนี้ยรบกวนพี่น้อยช่วยอธิบายความแตกต่างหนึ่งว่าเอ้ยไม้สักเก่าใหม่มันแตกต่างกันนอกจากในแง่ของราคา
2: ไม้สักเก่าเนี่ยเป็นไม้สักที่มันอายุร้อยกว่าปีเนาะ
0: ครับ
2: แล้วมันก็จะเป็นพวกบ้านเรือนมันจะเป็นไม้ทรงเก่า
0: อยู่ในรูปของบ้านเรือนเสาเรือน
2: เสาเรือนใช่
0: ครับ
2: ก็ไปซื้อมาตรงนั้น
1: นะ
2: ซื้อมาแล้วมาแปรรูปแปรรูปก็มาทำผลิตภัณฑ์แต่ไม้ของมันเนี่ยอายุของมันจะเยอะ100ถึง200ปี
0: แน่น
2: แล้วเนื้อมันจะสวยมาก
0: นวลแห้ง
2: แตกต่างจากไม้สวนป่าสวนป่านี่ลำต้นมันจะอยู่ประมาณสัก50ปีลงมา
0: ครับผม
2: 50ปีลงมามันก็เนื้อมันก็จะสวยอีกแบบนึง
0: เด็กกว่า
2: แต่มันก็จะลายสวย
0: ไลท์ๆหน่อย
2: ครับลายเสื
0: ออ
2: ย่างงั้นมีดำมีทอง
0: เดี๋ยวเราจะต้องขอให้พี่น้อยพาไปดูอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของการอบ
2: ครับ
0: คือการอบเป็นขั้นตอนที่สำคัญสำหรับการทำไม้สักให้มันคงทนยังไงพี่ช่วยอธิบาย
2: หน่อยก็ในเรื่องของไม้สักเนาะเราซื้อมาม ันจะเป็นไม้สักที่มันมีความชื้นอยู่ในตัว
0: ใช่
2: ครับแล้วก็นำมาทำการแปรรูปแปรรูปแล้วก็ถึงจะผ่านกระบวนการอบแต่เดี๋ยวพาไปดูเตาอบแบบโบราณ
0: นี่นะ
2: ครับ
0: สุดยอดเลยจะหน้าตาเป็นยังไงอบยังไงโบราณยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับไปตอนนี้เราก็อยู่หน้าเตาอบเลยนะฮะคือหลายคนคิดว่าเตาอบมันเป็นเตาแบบเล็ก

0: เตาทิ้ง
1: ก็คือคำว่าเตาอย่างที่เรา
0: เนี่ยเป็นบ้านเลยใหญ่มาก
1: ใช่
0: เป็นโกดังที่ก่อด้วยตัวไอ้เขาเรียกอะคอนกรีตคอนกรีตบล็อก
2: ครับ
0: คอนกรีตบล็อกแล้วก็ด้านในก็คือเราฉาบไหมด้านใน
2: ไม่ฉาบ
0: ไม่ฉาบ
2: เคลือบไอ้แผ่นเหล็ก
0: อ๋อเคลือบด้วยแผ่นเหล็ก
2: ครับ
0: อ๋อทำเตาแบบนี้เลย
1: มันจะได้แบบอบอยู่ข้างใน
0: เอออบอุณหภูม
1: ิอันนี้คือยังไม่ได้อบใช่ไหมคะ
2: ยังครับ
0: ยังนะ
2: ยังเรียง
0: คุณผู้ชมจะเล่าสัมผัสได้ฟังนะอันนี้คือจับแล้วรู้สึกว่ามีความชื้นด้านในเลยคืออันนี้เป็นไม้ใหม่เลย
2: ไม้ใหม่ครับ
0: เออไม้ใหม่นี่คือยังไงเราตัดมาแล้วก็ค่อยมาแบ่งส่วนจับ
2: ก็
0: ลำต้น
2: คือไม้เป็นไม้ต้นสูงเนาะต้นสูงอายุนี่ก็ประมาณสัก30กว่าปีแล้วก็มาผ่าผ่าเป็นไม้แปรรูป
0: โอเคหลายคนอาจจะเห็นว่าอุ้ยลายไม่เห็นขึ้นเท่าไหร่เลย
2: ตอนนี้ยังไม่ขึ้นฮะเต
0: ๋อ
2: ถ้าอบไปแล้วไม้แห้งก็จะเริ่มลายขึ้นออก
0: ไม้มันจะเริ่มแบบเขาเรียกอะไร
2: หดตัว
0: หดตัวเพราะว่าความชื้นนะไม้ฟูใช
2: ่ไหม
0: ใช่ครับพอเราอบแห้งปุ๊บเนี่ยมันจะบีบแล้วมาแล้วลายมันเด่นชัดขึ้นมาอีกทีนึงอบนานไหมพี่อุณหภูมิเท่าไหร่อะไรอ
2: ุณหภูมิเริ่มแรกก็อยู่ประมาณสัก40นวดไปก่อน
3: เบาๆ
2: นวดเบาๆไปก่อน
0: อ๋อไม่ใช่มาเหมือนว่าเบ้ออย่างนี้เลยเบาๆก่อน
2: ก็จะนวดไปประมาณสัก 4-5 วันแล้วก็เพิ่มอุณหภูมิขึ้นไปอีก
1: ไปถึงเท่าไหร่คะ
2: ไปถึง80เราคงที
1: ่ก็เริ่มแล้ว
0: ค่อยๆค่อยๆให้ไม้เนี่ยค่อยๆปรับตัวใช่ไหมฮะไม่ใช่บอกอุ้ยแอลบึ๊บ
1: ถ้าสมมติแบบ80ปุ้มไปเลยทีเดียวเกิน
2: บิดความเสียหายก็จะเยอะ
0: บิดเนี่ยโกงบิดแน่นอนอุณหภูมิเปลี่ยนเร็ว
2: ครับ
0: โกงบิดแน่นอนนะฮะโอเค
1: เดี๋ยวก็ตอนแรกเมื่อกี้40องศาประมาณกี่วันคะ4-5
2: ว
1: ั
2: น4-5
1: ว
2: ัน
1: แล้ว80นี่กี่วันที่อบถึง
2: 80นี่จะรอบสุดท้ายนั่นก็คือหลังจากสมมุติ15ก็หลัง5วันถึงวันที่15
0: โอ้10วันเหรอ
2: บวก5วัน
1: กระบวนการทั้งหมดเลยตั้งแต่เข้าห้องอบเย็นเสร็จออกมาเลยกี่วันคะ
2: ก็เล่นขึ้นอยู่กับไม้หนาไม้บางด้วยเนาะ
0: ถ้า
2: หนาก็ครึ่งนิ้วครึ่งนิ้วก็ประมาณ15วัน
0: โอเค
2: นิ้วก็อยู่ประมาณ20ถึง25วัน
0: โอ้เกือบเดือนนะ
2: ใช
0: ่ใช่อบกันไม่ได้อบ
1: ครึ่งเดือนถึง1เดือนแล้วแต่ความ
2: หนามันจะไม่ได้คุณภาพ
0: ครับวันนี้เราไม่ได้มาเดินทัวร์พี่น้อยเล่าให้ฟังถึงเรื่องราวของไม้สักกันธรรมดาวันนี้เดี๋ยวพี่น้อยจะมาโชว์สกิลเดี๋ยวจะไม่เชื่อพี่น้อยเป็นช่าง
2: ครับ
0: นะครับ
2: เดี๋ยวไปที่โรงงาน
1: เวิร์คช็อปสตูดิโอ
0: มีหลายจุดมากที่ต้องไปเยี่ยมชมวันนี้เชิญครับพี่น้อยและนี่ก็คือเฟอร์นิเจอร์ชิ้นที่มีชื่อว่า
2: เก้าอี้ญี่ปุ่น
0: เก้าอี้ญี่ปุ่นครับเฮ้ยเพราะว่าอะไรว่าตรงนี้ก็มีแบบ
2: มีจิ้มมี
0: คานมารับอย่างนี้นะเหมือนหลังคาญี่ปุ่นอย่างนี้นะสวยงามเลยแล้วมันมีทีเด็ดตรงไหนฮะยังไงบ้าง
2: ก็สามารถถอดประกอบโดยที่ไม่ต้องใช้ตะปู
0: ฮะจริงเหรอ
2: ครับ
0: เฮ้ยแต่มันแน่นมากเลยพี
2: ่
0: มันไม่ย
1: ากตรงไหน
0: ยังไงอ่ะ
2: เดี๋ยวถอดเดี๋ยวลองถอดให้ดู
1: อุ้ย
2: ป๊อปทนเสียงหน่อย
1: โอ้ย
0: เฮ้ยอ๋อมีเป็นแบบว่าเดือยไม
1: ้เอ้ยเหมือนของเล่นเหมือนกันเน
0: า
1: ะเหม
0: ือ
1: นประกอบล่างเงี้ยไม่ตายแล้วเฮ้ย
0: จบเลยเฮ้ยสวยมาก
1: เพราะเขาออกแบบให้มันไม่ต้องมีส่วนไหนที่รับแรงเกินม
0: ันก็แข็งแรงแล้วก็เป็นการเรื่องอะไรอ่ะเข้าย
1: ิ่งนั่งยิ่งแข็งแรง
0: ซึ่งเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวพี่น้อยจะมาสาธิตการทำตัวนี้ให้ดูอย่างไรนั้นก็ไปชมกันเลย
2: ครับผมเตรียมไม้ไว้ก็ประมาณ6แผ่นเริ่มต้นคือการตัดตกแต่งไม้ก่อนตกแต่งไม้วัดขนาดวัดไซส์ให้เรียบร้อย
4: ขนาดต้องเป๊ะ
2: ขนาดต้องเป๊ะฮะทำไมงั้นมันจะทำการให้การโยกขยับไม่ต้องฟิตให้มันเป๊ะพอดีเลยเรียกเก้าอี้ญี่ปุ่นเพราะว่าเราสามารถถอดแล้วพับสามารถนำพาไปได้ทุกที่ออกไซต์งานนี่สบายจับแค่3ชิ้นก็สวมมันใช้ได้เลยจริงเราทำเป็น3ชิ้นก็ได้1 2 3ตัวนี้ติดกับท็อปมาถึงก็สับวาง

0: มย่อมาจาก
1: ดอนมูลค่ะ
0: ใช่ใช่อันนี้เรื่องจริงไม่ได้อํา
2: ตำบลดอนมูล
0: โอ้โหเท่มากเลยโลคอลมาก
1: ดอนมูล
0: รู้แล้วว่าจากไหน DM ดอนมูลแน่นะฮะขอบคุณพี่น้อยมากๆเลยครับ
3: ที่พาทัวร์

0: ลยครบวงจรเลยตั้งแต่เตรียมตั้งแต่เอาไม้มาเตรียมไม้ไปจนถึงการผลิตต่างๆดีไซน์นะฮะแล้วก็รูปแบบต่างๆที่เรามีอยู
1: ่นะใครที่สนใจก็พัฒนา
0: ใช่
1: เฟอร์นิเจอร์ไม้สักด้วย
0: นอกจากจะได้ของดีเป็นของที่แบบว่าคุณภาพแล้วยังเป็นการสนับสนุนคนพื้นที่ด้วย
2: ครับ
0: เดี๋ยวเราไปอีกที่นึงวันนี้เต็มอิ่มแน่นอนนะจะเป็นที่ไหนตามไปเลยและตอนนี้เราก็มาอยู่กันอีกร้านหนึ่งนะครับเป็นร้านเรียกว่าเฟอร์นิเจอร์ไม้เหมือนกันนะครับแพร่ไม้ไทยเฟอร์นิเจอร์นี่ร้านนี้นะครับก็คือเรามาดูเฟอร์นิเจอร์อีกลักษณะหนึ่งแล้วกัน
1: ใช่มีความเป็นอินดัสทรีขึ้นมานะคะก็ผลิตอย่างใหญ่โตมีโชว์รูมอันนี้ก็เหมือนเป็นหน้าร้านโชว์รูมเนาะนี่จัดสวยงามมากเลย
0: เซตติ้งนู่นนี่ให้ดูมีโต๊ะอาหารมีชุดรับแขกนะมีโซฟาโอ้เยอะมากเลยมีโต๊ะอาหารโต๊ะประชุม
1: ใช่
0: แต่ดูลักษณะสไตล์ของเฟอร์นิเจอร์เนี่ยจะเรียบง่ายกว่าคือว่าจะไม่ได้แบบว่าเป็นคลาสสิกขนาดนั้นจะเป็นแบบว่าเฟอร์นิเจอร์ที่ดูเป็นโฮมยูสมากขึ้น
1: อันนี้เป็นแบบว่าไลฟ์สไตล์แล้ว
0: เข้าได้กับทุกบ้านแหละงี้ดีกว่าแล้วเดี๋ยวเราไปพูดคุยว่ามีคอนเซ็ปต์ดีไซน์อย่างไรไปคุยอะไรครับไปสวัสดีครับพี่เติ้ลสวัสดีครับสวัสดีครับผมชอบมากเพราะว่าจัดชุดที่นั่งไว
2: ้
0: แต่เรายืนคุยกันยืนคุยกันตรงนี้เลย
1: เอา
0: ก็ดีมกัน
1: เป็นกันเองจะได้ตื่นตื่น
0: โอเค
1: ร้อน
0: มาพูดถึงประเภทของไม้สักบ้างเมื่อกี้แอบคุยกันไว
2: ้
0: อย่างของพี่น้อยเงี้ยเขาบอกว่าเป็นสักปลูกใช่ไหมเป็นป่าปลูก
2: ป่าปลูก
0: แล้วของเราอ
2: ่
0: ะ
2: หลักๆนะครับจะสามอย่างไม้สักนะครับหนึ่งคือป่าปลูกแล้วก็ตัดเองแล้วเอามาใช้เนี่ยอันนี้คืออย่างที่หนึ่งอย่างที่สองคือสักจากรัฐก็คือองค์การป่าไม
0: ้ okay.
2: นะครับแล้วอย่างที่3ก็คือไม้เรือนเก่าหรือเขาจะเรียก okay. ว่าไม้เก่านั่นเอง
0: นี่แพงเลย
2: อันนี้แพงแล้วก็เดี๋ยวนี้จะหายากครับเพราะว่าบ้านเก่าๆเนี่ยตอนนี้มันถูกรื้อไปหมดแล้ว
0: ใครๆก็ซื้อหมดแล้ว
2: ใช่
1: มันไม่ได้มีมาใหม่เพิ่มไงมันลิมิตแล้วมันก็กระจายไป
0: ใช่
2: แต่ของเราจะใช้แบบที่2ก็คือขององค์การป่าไม
0: ้
2: ก
0: ็คือจากรัฐ
2: ของรัฐครับก็คือหมดปัญหาเรื่องกฎหมายเรื่องอะไรด้วยอย่างเงี้ยครับก็คือถูกต้องหมด
0: ของพี่น้อยเค้าอบเครื่องจักรชาวบ้านใช่ไหม
1: ก่อกำแพง
0: ก่อกระโพงกำแพงใช้อิฐใช้คอนกรีตบล็อกก่อขึ้นมาที่นี่การอบไม้เป็นยังไง
2: ก็เมื่อก่อนของที่นี่ก็ใช้เป็นแบบอบแบบฟืนเหมือนกัน
0: ครับ
2: เพราะว่าฟืนเนี่ยมันง่ายคือเพราะว่าไม้สักเวลาทำเหลือเนี่ยทำโต๊ะทำเตียงทำตู้มันเหลือเศษไม้เราก็แค่โยนเข้าเตาเอาเป็นฟืนไปอย่างเงี้ยมาเชื่อมเพลิง
1: อ
2: ันนี้ก็ใช้เรื่องอินฟราเรดเรื่องฮีเตอร
0: ์
2: เอาไฟฟ้าอย่างเงี้ยครับ
0: เป็น
2: ก็คือเราไม่ต้องใช้คนมายุ่งละกดเปิดแล้วก็กดปิด
0: คือมาตรฐานแหละ
2: ใช่ครับ
0: ลดมลภาวะแล้วก็ความเป็นมาตรฐานควบคุมอุณหภูม
2: ิ
0: ควบคุมเวลาได้นี่ผมชอบคุณพ่อมากคุณพ่อยืนหนึ่งหนึ่งหนึ่งถูกต้องลูกพูดดีอ่ะโอเคนั้นผมขอเจอคุณพ่อนะ
2: ได้เลยครับ
0: เราต้องเจอคุณพ่อตรงไหน
2: เดี๋ยวจะเจอกันที่หน้าเตาอบเลยครับเดี๋ยวคุณพ่อจะโ
1: ชว์วิ่งเดี๋ยวเจอกันหน้าเตาอบแล้วยังไง
0: เจอพ่อหน้าเตาอบเลย
2: เตาไม้เตาอบไม้
0: เตาอบไม้โอเคได้ถ้างั้นเดี๋ยวไปเจอคุณพ่อกันเลย
2: ครับผมครับเชิญครับ
0: เชิญ

0: เอาละครับคุณเติ้ลส่งไม้ต่อมาที่คุณพ่อครับสวัสดีพ่อครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับผมครับ
0: อันนี้เป็นระบบอะไรยังไงครับหมออ
3: ันนี้เป็นระบบไฟฟ้าฮะไฟฟ้าแต่ว่าการทำร้อนระบบไอฮีเตอร
0: ์ครับ
1: ใช่ฮีเตอร์
0: คือเราต้องมาอบเองถูกไหม
3: อบเอง
0: เรารับไม้มาแล้วก็มาจัดการแบ่งส่วนแล้วก็มาอบเองเหรอ
3: ใช่ครับคือถ้าเป็นสวนปลูกสวนกล้วยก็ปลูกแหละแต่ว่าถ้าเป็นของไม้อปอที่คุณต้นคุยก
0: ัน
3: เมื่อกี้มันจะยุบไม้ประมาณ30ปีขึ้นนะ
0: อ๋อโอเค
3: ทีนี้พอเราจะซื้อไม้เป็นท่อนมาแล้วมาแปรรูป
0: ครับ
3: แปรรูปมันจะเขาจะตัดไว้ในป่า1ปีก่อน
0: โอเค
3: อันนี้ก็แห้งอยู่แล
0: ้
3: วปกติถ้าอย่างไม้อีกประเภทก็เป็นนสเนี่ยจะเป็นเขาเรียกนสนสนางสาวอ่ะ
0: ครับนางสาว
3: เป็นไงเป็นไม้มันจะอ่อนมันจะต่ำกว่า15ปีพ
1: อ
3: ต่ำ15ปีพอตัดปุ๊บ
1: ตลาด
3: อย่างชาวบ้านทั่วไปนะเขาจะเอามาทำเลยอย่างเงี้ย
1: ค่ะ
3: เออามาเรื่อยเนี่ยโอ้โหเป็นน้ำอยู่เลยนะ
0: ยังแฉะอยู่
3: ความชื้นนี่ 80-100% เลย
0: เออแบบเปียกเลย
3: แต่ไม้อปอที่ไม้ขององค์การป่าไม้เนี่ยความชื้นอยู่ประมาณไม่เกิน40
0: อ๋อก็เรียกว่าตัดลงมาแล้ว
3: ใช่แต่ตัวนี้อะไรที่เรามาอบที่ผมจะใช้เพราะมันจะไม้จะมีคุณภาพกว่า
0: ครับ
3: ผมก็เลือกใช้ไม้ขององค์การป่าไม้
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยคือการอบในตู้
1: ข้อดีข้อเสียของระบบอบแบบนี้
3: สองระบบนี้ก็คล้ายกันแต่ว่าอายุการอบมันจะสั้นกว่าเพราะตอนนั้นตัวนั้นมันจะทำความร้อนที่นี่เราค่าใช้จ่ายเนาะ
1: ตัวนั้นคืออ๋อตัวเก่าที่อยู่
3: ตรงน
1: ู้
3: น
1: คือระบบอะไรคะนั้น
3: อันนั้นเป็นระบบอินฟราเรด
1: ตัวเก่าอ๋อแล้วก็

0: ลี่ยนเป็นฮีเตอร์แล้ว
1: ใช
0: ่ครับข้อดีของฮีเตอร์ตัวนี้เขาบอกเห็นบอกว่าคุมอุณหภูมิอะไรได้
2: ฮะคงที่แล้วก็
3: เ
2: ย็นมิดต้องมีระบบข้างในนะมีพัดลมนะพอมันร้อนทำความร้อนเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะมีคอนโทรลเนา
0: ะ
2: จะตั้งอุณหภูมิไว้ว่าก็แล้วแต่ระหว่างไม
0: ้
2: ขนาดไหนความหนาเท่าไหร่นะฮะอาจจะ2วันแรกอาจจะประมาณ50องศาอย่างเง
0: ี้
2: ยไว้แต่2วันก็มาปรับ
0: ขึ้นเป็น60 80
2: อยู่80แล้วก็ไม่ได้
3: ไม่ได้ที่คุยนะคือแบบว่าถ้ามันอยู่มันเปียกไปแห้งเลยมันก็จะงอเสียรูป
2: บิดมันแบบมันเหมือนสะดุ้งเนาะ
3: ใช่ๆตกใจ
2: อะไรอยู่ๆมาเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนอะไรเงี้ยประมาณ
3: ไม้อเจ้ย
2: ไม่ได้
3: คันนี้เราเดี๋ยวไปอยากไปดูการทำเฟอร์นิเจอร์บ้างแหละได้งั้นแหละ
2: ขอบคุณครับ
3: ทางไหน
2: ทีมครับ
3: โอเคได้
2: เชิญเลยครับ
0: ขอบคุณครับ
3: รับลูกต่อมาจากคุณพ่อเรามาอยู่กับคุณ
0: ต้องยังทันแบบว่าเปลี่ยนไม่ทันเลยนะเมื่อกี้
3: เราอยู่กับคุณติ้งนะครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
3: โอ้โหนี่คือไม้อะไรเนี่ย
4: อันนี้จะเป็นไม้สัก
3: ไม้สักเลย
4: ว่าหนาความหนาก็คือ4x4 นิ้วเลย
3: เป็นก้อนเลยนะเป็นก้อนไม้เลยอันนี้เห็นมีมาร์กอะไรไว้ด้วย
0: ใช่
3: ก็คืออันเนี้ยถ้าเกิดว่าเห็นชิ้นเนี้ยเดาๆเลยก็คือเอาไว้ทำเป็นขาอะไรสักอย่างมันก็ลักษณะเหมือนจะเป็นขาแบบขาคู่
4: ใช่ค่ะขาคู่ค่ะก็คือของทางติ้งนะคะก็คือจะมาทำเป็นตัวเตียง
3: เ
4: รียกว่าขาคู่ทำเตียงได
3: ้
4: แย่งได้ต่างได้นะคะก็เราจะใช้ตัวนี้ค่ะในการ
3: อันนี้คือเทมเพลต
4: ใช่เทมเพลตแล้วก็ใช้ฝีมืองานคราฟต์น
3: ะ
4: ก็คือเรามาวาดใช้ปากกาวาดตรงส่วนนี
3: ้
4: นะคะแล้วก็วาดเป็นตัวขาได้เลย
3: ครับผม
4: คว้านได้เลย
3: อ๋อแล้วก็คว้าน
0: ไม้หลังจากที่เมื่อกี้ทำการอบเสร็จแล้วคือมาลงตรงนี้ทำได้เลย
4: ใช่ก็ประกอบเป็นส่วนขาส่วนท็อปส่วนข้างอะไรเงี้ย
0: ค่ะ
4: ที่จะมาประกอบเป็นเตียงเป็นแย่ง
3: เออพอทำเฟอร์นิเจอร์ไม้สักอ่ะมันมีข้อควรระวังอะไรบ้างไหม
4: ข้อควรระวังก็เวลาการขนย้าย
3: เ
4: นี่ยค่ะเวลาการยกการอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องระมัดระวังนิดนึงน
0: ะคะ
4: เพราะว่าเวลาเราเอาไปโดนอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะมีการบินการอะไรอย่างเง
0: ี้
4: ย
3: คือไม้สักไม่ใช่ไม้เนื้อแข็ง
4: ค่ะ
3: นะต้องบอกก่อนนะหลายคนเข้าใจผิดนะว่าไม้สักปวกไม่กิน
0: เ
3: ป็นไม้เนื้อแข็งแน่ๆไม่ใช่นะครับเป็นไม้เนื้อกลางนะมันและเป็นไม้เนื้อเนียนด้วยเหมาะสำหรับการแกะสลักต่าง
0: ๆ
3: งานคราฟต์ต่างๆเพราะฉะนั้นเวลาที่ขนย้ายจำเป็นต้องระวัง
4: ใช่
3: เนี่ยอย่างขอบคมๆเงี้ยไปกระทบปุ๊บนี่บิดเลย
4: ก็มีบิดมีหักนิดนึงค่ะ
3: ต้องระวังนะ
4: ค่ะ
3: คือไม้มันสวยจริงแต่ว่าต้องดูแลรักษาด้วยถูกไหมฮะ
0: นี่นี่เห็นอะไรด้วย
3: เอ้ยอะไรอ่ะ
4: มีตัวงานแกะสลักเป็นรูปช้างนะคะ
3: ครับ
4: ซึ่งตัวนี้สามารถเอาไปอะแดปทำเป็นพนักพิงเก้าอี้นะคะหรือว่าพนักพิงในส่วนของแย่งต่างๆ
0: ค่ะก็เป็นลายตกแต่งหรือว่าสร้างเอกลักษณ์ให้กับชิ้นงานนั้นๆได้
4: ใช่
0: อ
4: ัน
0: นี้เห็นมีแบบว่าเป็นเทมเพลตวาดมา
3: แบ
0: บอันนี้คือแกะสลักยังไงคะคือทำมือเลยหรือว่า
3: ฉลุนี่คือเขาใช้ฉลุใช่ไหม
4: ใช่ใช่ฉลุค่ะคือเบื้องต้นเนี่ยต้องบอกว่าตอนแรกเนี่ยคือเราพอเราเตรียมไม้เสร็จแล้วนะคะไม้แผ่นเนี่ยก็จะมีทีมช่างงานฝีมือนะคะเขาก็อาจจะนำรูปภาพมาดูไว้ก่อนแล้วเราก็ใช้ปากกาเนี่ยค่ะวาดได้เลย
3: ครับ
4: หลังจากนั้นเสร็จปุ๊บเราก็เอาไปใส่ในเครื่องฉลุ
3: ครับ
4: ค่ะแล้วก็ใช้มือเนี่ยทำตาม
3: คือ
4: เลื่อนลายได้เลย
3: คุณผู้ชมนะชี้ดูนิดนึงอันนี้ที่เห็นเขาจุดๆเนี่ยไม่ใช่เขาเจาะเล่นนะฮ
4: ะ
3: เขาเจาะไว้ให้ใบเลื่อยลงนะฮะใบเลื่อยลงแล้วเขาจะได้เดินเลื่อยตามเส้นนี้ได้นะฮ
4: ะ
3: แล้วหลังจากที่มันฉลุเป็นรูเป็นร่องเรียบร้อยแล้วเนี่ยค่อยเอามา
0: ตัดมาแต่ง
3: เจียน
4: ใช่
3: ไหมฮะเจียนให้มัน
0: เรียกตะไบ
4: ให้สวยงาม
0: มันมีความแฮนด์เมดอยู
3: ่ใช่ใช่
0: ม
3: ัน
0: ไม่ได้แบบมันไม่เหมือนแบบใช้เลเซอร์ตัดอะไรอย่างเงี้ยจะมีความแบบว่าองศาของการขัดนี่มันมีความหยาบ
3: คราฟอ่ะ
0: ม
3: ันดิบๆหน่อยอะไรเงี้ยซึ่งที่นี่ก็คือทำมือเป็นงานคราฟจริงๆนะฮะ
0: เรามีวิธีการเลือกไม้ที่จะเอามาแต่ละส่วนเอามาทำเฟอร์นิเจอร์ยังไงบ้างคะ
4: ค่ะวิธีการเลือกไม้นะคะเราก็จะสังเกตได้จากอย่างเงี้ยค่ะนี่คือตัวอย่างของเราเนาะเราก็จะเลือกส่วนที่มันเป็นแกนไม
0: ้ค่ะ
4: เพราะว่าเราจะไม่เลือกส่วนที่มันเป็นตัวกระพี้ขาวหรือว่า
3: ตัวนี้นะขาวๆเนี่ยนะฮะ
4: ใช่ใช่
3: ก็คือเวลาเขาเจียออกเขาเจียส่วนขาวออกนั่นแหละใช่ไหมฮะเหลือตัวที่เป็นแก่นไว
4: ้
3: ครับผม
0: โอเคแล้วอย่างนี้อย่างไม้สักเนี่ยมันมีปลวกมากินบ้างไหมคะ
4: ค่ะปลวกนะคะต้องอธิบายก่อนเลยว่าอย่างไม้ที่เรามาทำนะคะก็จะมีอายุการใช้งานประมาณ 20-30 ปีในการทำเนาะแล้วก็เราก็มีตั้งแต่เตาอบ
3: อ
4: ินฟราเรดแล้วก็มีแบบฮีเตอร
3: ์
4: ซึ่งความชื้นเนี่ยจะไม่เกิน 12% นะคะก็ตัวเนี้ยก็คือจะลด การ
3: ลดความเสี่ยงในการที่ปวดจะมากิน
4: ใช่ค่ะ
3: เพราะมันแห้ง
4: แต่ว่าเดิมเนี่ยไม้สักอะค่ะถ้าเป็นจากบ้านเรือนเก่าเนี่ย50-100ปีเนี่ยมันก็จะมีเหมือนน้ำยาในการป้องกันปลวกนะคะเวลาปลวกเนี่ยมันจะได้กลิ่นอะไรพวกนี้มันจะกลัวเลย
0: ค่ะ
4: มันจะค่อนข้างกลัวนะคะแต่ว่าของเราเนี่ยเราจะมีทั้งการป้องกันในการใส่น้ำยาการปลวกเข้าไปเนาะแล้วก็รวมถึงเตาอบที่พูดถึงเมื่อกี้นะคะส่วนมากเนี่ยปลวกเนี่ยเขาจะกินในส่วนที่มันเป็นตัวกระพี้สีขาว
3: เปลือกขาว
4: แบบนี้นะคะแต่ส่วนที่เราแบบเป็นตัวแกนอย่างเงี้ยคือปลวกเนี่ยจะเข้าไม่ถึงอยู่ละ
3: คือเหมือนอันนี้มันจะอ่อนกว่าแหละขาวๆเนี่ยอันนี้จะเหมือนเป็นเนื้อที่แบบว่าแน่นกว่าเนาะปลวกน่ากินอะไรอย่าง
0: น
3: ี
0: ้ต่อให้เป็นไม้สักเขากินพวกกระพี
4: ้ค่ะแต่น้อยมากๆนะคะปกติคือปลวกเนี่ยเขาจะเข้าถึงประมาณแบบไม้อายุประมาณ 5-10 ปีแต่ถ้าเป็น 20-30 ปีเนี่ยคือค่อนข้างแบบลดความเสี่ยงละใช่
0: ขึ้นอยู่กับอายุของไม้ด้วย
4: ใช่
3: ยิ่งแก่ยิ่งปลอดภัย
0: ใช่ที่บอกว่าเรือนไทยเก่าๆที่แบบ50ปี100ปีก็คือไม่มีแล้วเหมือนเขาแก่งกล้าแล้วเลเวลอัพแล้วปลวกไม่มาแล้วอ
3: ๋
0: อแต่เด็กๆก็อาจจะยังมีอยู่ก็คอยระวังเอาไว
4: ้ค่ะแต่น้อยมากๆ
3: ก็ได้เรียนรู้เรื่องราวของการทำเฟอร์นิเจอร์ไม้สักนะฮะเรามากันถึงแหล่งเลยช่างประจำบ้านออนทัวร์มาทัวร์ถึงแพร่เลย
0: มาไกลเลยมาดูแหล่งเลย
3: ใช่ที่เรียกว่าเป็นแหล่งไม้สักทองที่ดีที่สุดในประเทศ
0: ค่ะ
3: เนาะคือถ้าคิดถึงไม้สักทองก็คิดถึงแพร่ขอบคุณคุณติ้งมากเลยที่วันนี้มาให้ความรู้กับเรานะรวมถึงคุณพ่อและคุณเติ้ลด้วยนะฮะแล้วก็วันนี้เราไปเจอพี่น้อยมาพ
0: ี
3: ่ดีเอ็มเนาะก็ได้เจอการทำงานอีกลักษณะหนึ่งอาจจะเป็นโลคอลแล้วก็อาจจะมีกรรมวิธีที่ชาวบ้านแล้วก็น่าสนใจไปอีกแบบหนึ่ง
0: อ
3: ันนี้ก็จะเป็นกึ่งอุตสาหกรรมที่มีมาตรฐานต่างๆแล้วก็มีกรรมวิธีต่างๆที่อาจจะใช้ความทันสมัยเข้ามาช่วย
0: ได้เห็นทั้งสองสเกลเลยในอุตสาหกรรมนี้
3: สไตล์ของเฟอร์นิเจอร์ถ้าคุณยังชอบสไตล์ที่เป็นทรดิชันอลยังชอบสไตล์ที่เป็นเก่าแพร่ก็ยังไม่ทิ้งครับก็ยังมีเฟอร์นิเจอร์เหล่านั้นให้คุณได้เลือกซื้อไปใช้ในบ้านอยู่คุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายคนไหนยังชอบก็เลือกใช้ได้แต่ใครที่เป็นเรียกว่าเป็นคนสมัยใหม่เป็นวัยรุ่นที่วุ้ยรู้สึกว่าอยากได้เฟอร์นิเจอร์ที่โมเดิร์นขึ้น
0: ม
3: ินิมอลขึ้นเรียบง่ายขึ้นเท่ขึ้นแพร่ก็มีให้คุณแล้วปัจจุบันนี้นะฮะวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับสวัสดีคร
0: ับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ
3: บ้านนี้นี่คืออยู่มานานไหมครับ
1: ตั้งแต่สร้างเลยค่ะ
3: ตั้งแต่สร้างเลย
1: ใช่พ่อกับแม่ช่วยกันสร้างแล้วก็เด็กๆกันตอนนั้นก็ประมาณขวบกว่าพอผ่านการเวลาอย่างเงี้ยมันก็เริ่มทรุดโทรมไม้มันก็หดแบบนี้เลยค่ะมันก็ลอกไอ้ที่ทำไว้ถ้าลมมาฝั่งเนี้ยก็จะมีปัญหาน้ำเข้า
3: เนี่ย
1: ก็จะ
3: ลอยน้ำเลย
1: ลอยน้ำใช่ใช่ที
3: ่
5: เราสามารถเปลี่ยนใหม่หมดเลยได้นะคะแต่ว่าตอนนี้เราอยากให้เห็นว่าไม้เนี่ยมันสามารถซ่อมแซมได
3: ้ใช่ใช่ใช่
5: จัดเก่าให้มันเป็นใหม่ได
6: ้ Amarin TV
7: ไฟเป็นอะไรอ่ะอย่าจับหลอดไฟขณะร่างกายเปียกนะ
8: แซมตี้โฟโอ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
9: PEA
10: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
11: ไม่เป็นไรนะครับติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
8: เซฟตี้โฟโอ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
9: PEA
12: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1 ถึง 6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186 ถึง 191 ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและ

0: แลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: พลังงานแสงอาทิตย์แหล่งพลังงานไม่สิ้นสุดดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพมากนอกจากให้ความร้อนและแสงสว่างมายังโลกเราแล้วพลังงานจากดวงอาทิตย์ยังเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยทุกๆวินาทีดวงอาทิตย์จะปล่อยพลังงานจำนวนมหาศาลออกมาซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อผลิตไฟฟ้าหรือน้ำร้อนสำหรับการใช้งานต่างๆได้ครับเรานำแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ได้ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์คืออุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เราสามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรงจึงเหมาะกับการติดตั้งบริเวณอาคารบ้านเรือนที่มีพื้นที่รับแสงแดดบนหลังคาหรือบริเวณพื้นดินและพื้นที่บ่อน้ำเป็นต้นครับเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์มีอะไรบ้างเราลองมาดูกันครับรูปแบบที่1เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าได้แก่ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์รูปแบบที่2เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตความร้อนได้แก่การผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หรือพาราโบลาโดมระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีส่วนประกอบที่เราควรต้องรู้มีดังนี้ครับแผงโซลาร์เซลล์แปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าเครื่องแปลงไฟแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับแบตเตอรี่การใช้งานจริงมีทั้งระบบที่มีและไม่มีแบตเตอรี่เพื่อเก็บพลังงานไว้ใช้เมื่อไม่มีแสงอาทิตย์เช่นเวลากลางคืนครับเครื่องควบคุมการชาร์จและจ่ายไฟฟ้าควบคุมการชาร์จไฟฟ้าเข้าสู่แบตเตอรี่เราลองมาดูตัวอย่างระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กันครับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระได้รับการออกแบบสำหรับใช้งานในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีจำหน่ายไฟจากระบบการไฟฟ้าทำงานได้ทั้ง2ช่วงเวลากลางวันและกลางคืนกลางวันรับแสงแดดผลิตไฟฟ้าจ่ายให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านและเก็บไฟฟ้าส่วนเกินไว้ในแบตเตอรี่กลางคืนจะดึงไฟจากแบตเตอรี่จ่ายไฟให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านครับระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เป็นระบบสูบน้ำสำหรับการใช้ในครัวเรือนอาคารฟาร์มปศุสัตว์เป็นต้นเพื่อให้สามารถสูบน้ำได้โดยไม่ต้องอาศัยไฟฟ้าจากระบบภาครัฐทั้งจากแหล่งน้ำใต้ดินรวมไปถึงแหล่งน้ำผิวดินเช่นแม่น้ำบ่อน้ำเพื่อการบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคให้เพียงพอตลอดทั้งปีช่วยลดต้นทุนและคืนทุนในเวลาสั้นครับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและชะลอภาวะโลกร้อนได้สามารถตอบสนองความต้องการด้านพลังงานทั้งในเมืองและในชนบทระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ยังสร้างโอกาสในการทำงานด้านการผลิตการติดตั้งและการบำรุงรักษาช่วยขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเติบโตควบคู่ไปกับการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยครับ

0: คุณรู้จักขยะในมือคุณมากแค่ไหนครับแล้วรู้หรือเปล่าว่าที่แยกแยะขยะกันอยู่เนี่ยถูกต้องแล้วหรือยังตอนนี้นะครับมีเพจอยู่เพจนึงทาง Facebook นะครับเขานำเสนอเรื่องเกี่ยวกับการแยกขยะได้น่าสนใจมากๆจนมีผู้ติดตามจำนวนหลายหมื่นคนเลยนะครับตอนนี้ซึ่งวันนี้ครับผมก็ได้นัดคุยกับเขานะครับเดี๋ยวเราจะได้มารู้กันว่าวิธีการแยกขยะให้ได้ประสิทธิภาพมากที่สุดเนี่ยมันควรทำยังไงเขาคือเพจลุงซาเล้งกับขยะที่หายไปและตอนนี้ครับผมก็มาอยู่ที่ร้านรับซื้อขยะแห่งหนึ่งในจังหวัดลำพูนนะครับเพื่อที่จะมาเจอกับเจ้าของเพจลุงซาเล้งกับขยะที่หายไปนะครับเขาอยู่กับผมตรงนี้แล้วครับผมคุณเปรมสวัสดีครับผม
1: สวัสดีครับ
0: ตอนแรกผมนึกว่าจะต้องเป็นคุณลุงมีอายุหน่อยอะไรอย่างเงี้ยฮะ
1: ก็เป็นความตั้งใจว่าเราอยากจะให้คนนึกภาพเวลาเราพูดถึงคนรับซื้อของเก่าก็จะมองภาพเป็นคุณลุงก็มีรถซาเล้งก็ปั่นมามีของเก่ามาแลกอะไรนี้เหมือนเป็นตัวแทนมากกว่าตัวแทนของคนทำอาชีพนี้จริงๆก็ทำธุรกิจรับซื้อของเก่าซึ่งเป็นของที่บ้านนะครับก็ทำมานานแล้วครับตั้งแต่เกิดผมก็อยู่ในธุรกิจนี้อยู่แล้วแล้ววันนึงเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมคนถึงไม่ค่อยเข้าใจการแยกขยะรู้สึกว่าคนทั่วไปมองการแยกขยะมันเหมือนทิ้งให้ถูกถังเฉยๆ
0: ครับ
1: เราก็ลองเปิดเพจดูให้ความรู้ซิแต่เราก็ต้องให้แบบง่ายๆให้แบบดูเข้าถึงถ้าจะแยกขยะให้มันถูกอ่ะมันต้องมีมูลค่าอย่างน้อยๆต้องมีมูลค่าขายได้อย่างที่2คือทัศนคติต่อขยะของบ้านเราเรายังเรียกขยะว่าขยะอยู่แต่ถ้าเราเปิดดูมันดีๆของแต่ละอย่างอ่ะมันจะมีชื่อเรียกของมันจะมีวัสดุของมันซึ่งถ้าเราเข้าใจมันอ่ะเราจะรู้ว่าอ๋ออันนี้มันคือพลาสติกนะอันนี้คือกระดาษนะอันนี้มันเป็นยังไงอันนี้มีราคามั้ยอันนี้เป็นโลหะอะไรเงี้ยครับ
0: มาถึงร้านรับซื้อขยะนะครับเขาก็จะแยกเป็นหมวดหมู่ไว้เห็นไหมฮะอันนี้ขวดน้ำดื่มนะครับที่เราดื่มกันอยู่ทุกวันนะครับหลายๆคนก็ต้องทราบอยู่แล้วว่าเป็นขวด PET ที่เรียกว่าเพชรนะคร
1: ับ ใช่ครับพลาสติกนะครับให้แยกเป็น2ชนิด
0: ครับ
1: ชิ้นแรกคือถ้ามันใสมันต้องเป็นขวดน้ำเท่านั้นเป็นเขาเรียกว่าเป็นเครื่องดื่มเท่านั้นถึงจะรีไซเคิลได้ถึงจะมีตลาดรองรับถ้ามันไม่ใช่ขวดใสแล้วมันเป็นสีทึบหรือสีขุ่นมากๆจะต้องเหนียวคือมันบีบได้ครับบีบไม่แตกอย่างเงี้ยบีบไม่แตกใช่ไหมครับ
0: อันนี้เขาเรียกว่าพลาสติกประเภทอะไรนะครับ
1: อันนี้เป็นไฮเดนพีอีครับ HDPE ครับ
0: HDPE
1: เลข2
0: ครับผม
1: ก็จะมีอีกแบบนึงเป็น PP
0: ครับอันนี้ก็รีไซเคิลได้เหมือนกัน
1: ก็ได้ก็คือขุ่นๆสีขุ่นๆ
0: สีขุ่นๆแบบนี
1: ้เหนียว
0: ๆอ๋อครับผม
1: ขวดนมก็เป็นให้ DPE เหมือนกันก็คือมันขุ่น
0: ครับผม
1: ขุ่นแล้วเหนียว
0: อันนี้ก็มีปริมาณมากเหมือนกันก็รีไซเคิลได้
1: รวมกันเลย
0: แล้วอะไรที่รีไซเคิลไม่ได้ครับ
1: ที่รีไซเคิลไม่ได้คือ1พลาสติกที่มันเป็นมัลติเลเยอร์หรือเป็นพลาสติกหลายๆชนิดรวมกันเช่นถุงขนมที่มันมีชั้นฟอยล์ด้วยมีชั้นพลาสติกด้วยพอมันเป็นหลายชนิดรวมกันมันรีไซเคิลไม่ได้ละมันต้องแยกออกจากกัน
0: ซองขนมกรุบกรอบอันนี้รีไซเคิลไม่ได้
1: แต่ถ้าพูดถึงเฉพาะเนื้อพลาสติกจริงๆเลยเนี่ยตัวที่รีไซเคิลไม่ได้คือพวกเทอร์โมเซตติ้งพลาสติก
0: ครับ
1: พวกเมลานีนอะไรพวกนี้ครับคือมันโดนความร้อนแล้วมันไม่หลอมอ่ะ
0: ครับแล้วขวดแบบไหนที่แบบว่าขายไม่ได้ฮะ
1: ก็มันจะมีขวดที่เป็นแบบนี้แต่ว่ามันมีสี
0: ครับ
1: ก็อย่างเช่นอย่างเงี้ยครับมันใสแต่ว่าเขาใส่สีไปหน่อยเวลาการรีไซเคิลมันต้องแยกสีเขาเลยไม่เอาดีกว่า
0: เรียกได้ง่ายว่าโรงงานเขาไม่รับซื้อนะครับแล้วเขาแก้ปัญหาไงครับปลายทางเขาไปอยู่ตรงไหน
1: บ่อขยะ
0: บ่อขยะ
1: ใช
0: ่อันนี้ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งอย่างที่มีคำถามมากมายนะคร
1: ับ
0: ถุงพลาสติกต้องแยกยังไง
1: คนชอบคิดว่าถุงพลาสติกรีไซเคิลไม่ได้แต่จริงมันรีไซเคิลได้นะเพราะว่าถุงพลาสติกเนี่ยถ้ามันเหนียวใช้ได
0: ้
1: เหนียวยังไง
0: ครับ
1: ให้ลองให้คุณลองแบบดึงดูครับถ้ามันอย่างเงี้ยยืดผมพูดในเหตุว่าถ้ามันกดไลท์ได้เนี่ยมันกดไลท์ได้เนี่ยรีไซเคิลได้แล้วมีคนซื้อ
0: มีคนซื้อขออนุญาตดูถุงก๊อบแก๊บหน่อยฮะกดไลท์ได้ไหมครับอันนี
1: ้ได้ครับได้แต่มันจะได
0: ้อันนี้ก็คือรีไซเคิลได้นะครับถุงตามซูเปอร์มาร์เก็ตมินิมาร์ทได้หมดต่อให้มีสกรีนมีโลโก้อะไรอย่างงี
1: ้
0: ได้เหมือนกันนี่ก็คือหมวดหมู่วิชาถุงพลาสติกนะครับที่หลายๆคนสงสัยนะครับวันนี้กระจ่างแจ้งเลยนะครับคราวนี้มาถึงหมวดหมู่วิชากระป๋องมากนะครับผมมีอะไรบ้างและต้องจัดการยังไงบ้างครับเป็น
1: ถ้ากระป๋องโลหะนะครับ
0: ม
1: ีแค่2อย่างก็คือจะมีกระป๋องเหล็กกับกระป๋องอลูมิเนียม
0: ให้ดูก่อนดีกว่าว่าอันไหนเหล็กอันไหนอลูมิเนียม
1: ให้สังเกตที่ก้นมัน
0: ครับผม
1: ครับที่ก้นขึ้นมาดูนะครับ
0: นี่ครับ
1: ตัวอลูมิเนียมเนี่ยก้นมันจะเว้านะครับแล้วก็ตัวเหล็กก้นมันจะแบน
0: ครับ
1: แล้วก็ดูบริเวณรอยต่อครับ ถ้ามีรอยต่อเนี่ยแปลว่าเหล็กถ้าไม่มีแปลว่าอลูมิเนียม
0: นี่ไงรอยต่อนี่ใช่ไหม
1: มันจะมีรอยต่อเป็นสองชิ้นนะครับ
0: แล้ว

0: ฝั่งก้นกับตัวนะครับจะมี2ชิ้นส่วนถ้าเป็นอลูมิเนียมเนี่ยเขาจะแบบว่าสมูทเรียบเป็นชิ้นเดียวกันเลย
1: แค่นี้เอง
0: ก็แบ่งให้คนละถุงนะครับเหล็กถุงหนึ่งอลูมิเนียมถุงหนึ่งนะครับชีวิตก็จะง่ายขึ้นมาดูวิธีการคัดแยกกระป๋องอลูมิเนียมนะครับที่เขาบอกว่าจะต้องแกะ

0: ันนี้ก็เป็นฝาพวกเครื่องดื่มชูกำลังนะครับอันนี
1: ้นี่เป็นอลูมิเนียมครับ
0: เป็นอลูมิเนียม
1: แต่ว่าก่อนการเอาไปหลอมทำอลูมิเนียมเนี่ยมันต้องแกะออก
0: ครับ
1: แต่บางอย่างมันก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้ามีเวลาถ้ามันแกะได้นะก็เอาเป็นเข็มหรือช้อนก็ได้ครับงัดออก
0: ครับผมแงะเลยวันละฝาก็ไม่เสียเวลามากนะครับคราวนี้มาดูกระดาษกันบ้างนะครับกระดาษเราต้องมีวิธีการจัดการหรือว่าแบ่งประเภทยังไงบ้างครับพี่เปม
1: กระดาษแล้วเนี่ยจริงๆไม่ต้องแบ่งก็ได้นะรวมไปเลยก็ได้ขอให้มันเป็นกระดาษให้มันฉีกได้ก็รวมกันได้เลยเห็นแต่ถ้าเราอยากได้ราคามากขึ้นเราก็แยกเกรดมาซะหน่
0: อ
1: ยซึ่งกระดาษจริงๆแล้วมีแค่3เกรด
0: ครับ
1: ครับผมก็คือ1คือกระดาษกล่องกระดาษลัง
0: ครับ
1: คนเราจะเรียกว่ากระดาษกล่องแต่จริงๆแล้วเนี่ยเนื้อของมัน
0: อ่
1: ะให้ดูที่เนื้อเรียกว่ากระดาษคราฟเป็นกระดาษไม่ฟอกสีเป็นสีน้ำตาลอย่างเงี้ยครับ
0: ที่เขาเรียกกระดาษลูกฟูกก็
1: ใช่ครับ
0: เ
1: กรดที่2ก็คือกระดาษ A4
0: ครับ
1: เป็นกระดาษฟอกสีเห็นไหมฮะกลายเป็นสีขาวไปเลย
0: คำว่าฟอกสีก็คือฟอกเป็นสีขาว
1: ใช่ครับ
0: อ๋อครับ
1: แต่ว่าพอดีมันมีเขาเรียกว่ามันมีปิ้นมีเขียนสีดำมากเขาเลยเรียกว่าขาวดำ
0: กระดาษขาวดำ
1: ใช่
0: ครับ
1: ต้องเป็นสีดำหรือสีน้ำเงินเท่านั้นนะฮะสีอื่นไม่ได
0: ้หมายถึงหมึกที่พิมพ์ลงไปนี่แหละครับ
1: เพราะว่ากระบวนการรีไซเคิลอ่ะ
0: เขา
1: จะดีอิงเอาหมึกออก
0: ครับ
1: ซึ่งวิธีการเอาหมึกออกเอาออกได้เฉพาะสีดำกับสีเงินเท่านั้น
0: ครับ
1: สีอื่นมันจะออกยากหน่อยต้องใช้สารเคมีหลายชนิด
0: รวมถึงหมึกปากกาด้วยไหมครับ
1: ปากกานี่ได้สีเงินได
0: ้แล้วถ้าปากกาแดง
1: ปากกาแดงไฮไลท์ไงไม่ได้หรอก
0: ปิ้นสีอื่นสีแดงสีเหลืองอะไรก็ไม่ได้
1: ไม่ได้ครับ
0: คำว่าไม่ได้ก็คือจะไม่ถูกจัดอยู่ในกระดาษขาวดำ
1: ใช่ครับแต่ว่าก็จะไปอยู่ในกระดาษหมวดสุดท้ายคือกระดาษเศษคืออะไรก็ได้ที่เหลือ ขอให้เป็นกระดาษขอให้มันฉีกได้คือผมบอกว่าฉีกได้ก็เป็นกระดาษ
0: ครับ
1: ถ้ามันฉีกเงี้ยกระดาษละ
0: โบชัวแผ่นพับ
1: ใช่อะไรฉีกได้ได้หมดครับ
0: อะไรที่ฉีกได้ได้หมดอันนี้คืออีกกลุ่มนึงแยกไว้อีกถุงนึง
1: ใช่
0: นะครับ
1: ซึ่งราคาจะถูกสุด
2: ขอยกตัวอย่างเทคนิคเล็กๆของการแยกขยะอย่างถูกวิธีและเมื่อนำไปขายยังได้ราคาดีขึ้นอีกด้วยนะครับกระดาษ A4 ราคาขายอยู่ที่1บาทต่อกิโลกรัมครับแต่ถ้าเราแยกกระดาษสีและกระดาษขาวดำออกจากกันกระดาษสีจะขายได้ประมาณ 1-2 บาทต่อกิโลกรัมส่วนกระดาษขาวดำจะขายได้ 6-8 บาทต่อกิโลกรัมเลยนะครับต่างกันเยอะนะเห็นไหมล่ะส่วนขวดแก้วที่ฝาเป็นอลูมิเนียมนะครับจะขายได้เพียง1บาทต่อกิโลกรัมซึ่งเมื่อเราแยกขวดแก้วและฝาออกจากกันแต่ต้องแงะโฟมที่อยู่ในฝาออกด้วยนะครับขวดแก้วจะขายได้ประมาณ1บาทต่อกิโลกรัมส่วนฝาจะขายได้ประมาณ 10-15 บาทต่อกิโลกรัมเลยนะครับนี่แยกแค่นิดเดียวราคาต่างกันเยอะเลยนะครับส่วนกระป๋องเหล็กที่ฝาเป็นอลูมิเนียมนะครับราคาขายอยู่ที่กิโลกรัมละ 3-4 บาทแต่ถ้าเราแยกตัวกระป๋องและฝาอลูมิเนียมออกจากกันกระป๋องจะขายได้ประมาณ 3-4 บาทต่อกิโลกรัมส่วนฝาเนี่ยที่เห็นจิ๋วๆแค่นี้สามารถขายได้ถึง20บาทต่อกิโลกรัมเลยนะครับซึ่งราคาที่พูดมาก็ขึ้นอยู่กับการผันผวนของแต่ละช่วงเวลาด้วยนะครับแต่ก็ทำให้เราได้เห็นนะครับว่าแค่แยกด้วยวิธีการง่ายๆแค่นี้นอกจากจะได้ราคาดีขึ้นแล้วยังสามารถนำไปรีไซเคิลได้ง่ายนำกลับมาใช้ใหม่ได้เร็วดีต่อเราดีต่อโลกด้วยดีไหมล่ะ
0: อยากจะให้พี่เปมช่วยฝากอะไรหน่อยเกี่ยวกับเรื่องของการแยกขยะว่ามันมีความสำคัญขนาดไหนและสำคัญต่อใครบ้าง
1: เรื่องขยะเนี่ยมันเป็นปัญหาระดับโลกทุกคนมีส่วนรับผิดชอบไม่มากก็น้อยนะเพราะฉะนั้นอย่างแรกคือผมอยากให้ทุกคนแบบมีความรับผิดชอบมีสำนึกและคิดว่าขยะเนี่ยมันเป็นของเราก่อนให้ความรับผิดชอบกับมันก่อนว่าขยะเป็นของเราแล้วเราก็ต้องจัดการมาให้ดีที่สุดก
0: ่
1: อนที่เราจะทิ้งปล่อยออกไปเ
0: ออ
1: เอาส่งต่อให้ใครให้ใครครับมันไม่ใช่หน้าที่ของใครไม่ของเราเลยเราทำอะไรได้ก็ช่วยทำ
0: บางทีมันอยู่ผ่านมือเราเนี่ยแค่วันละชิ้นมันสามารถใช้เวลาแป๊บเดียวในการคัดแยกตรงนั้นได้เลย
1: ใช่ครับ
0: แต่พอมันรวบรวมมาเป็นปริมาณมหาศาลมาอยู่ที่โรงรับซื้อขยะเนี่ยเขาอาจจะไม่มีเวลาในการจัดการมากขนาดนั้นบางทีมันอาจจะต้องปล่อยปละละเลยออกไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเคยคาดหวังว่ามันจะเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นสิ่งที่เราต้องการเพราะฉะนั้นเริ่มต้นตั้งแต่ตัวเรามันก็จะดีที่สุดใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
2: แหมวันนี้มาเที่ยวกองขยะกับคุณลุงซาเล้งนะครับสนุกสนานแล้วก็ได้ความรู้มากเลยนะครับรู้ทั้งหมดนี้แล้วก็อย่าเก็บไว้คนเดียวนะครับส่งต่อบอกต่อแชร์ต่อกันด้วยนะครับโลกของเราจะได้น่าอยู่ขึ้นเรื่อยๆนะครับผมและนี่ก็คือ The Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักครับอย่าลืมกดติดตาม Subscribe ที่ช่อง Green Thailand ไปด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆต่อไปของพวกเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ

0: ัสดีเจ้าเดอะกรีนเดลี่วันนี้ครับพาขึ้นมาถึงจังหวัดเชียงใหม่เลยฮะเพราะว่าเราจะมาดูกับกลุ่มคนเก็บขยะรูปแบบใหม่ครับเขาเป็นกลุ่มคนที่คอยไปรับขยะในเมืองเชียงใหม่นะครับแล้วก็ของเหลือใช้ที่คนไม่ต้องการแล้วนะครับนำไปขายนะครับแล้วก็รายได้ส่วนหนึ่งหรือว่าของที่ยังใช้ประโยชน์ได้อยู่เนี่ยก็นำไปแบ่งปันต่อให้กับกลุ่มคนที่ด้อยโอกาสนะครับกลุ่มคนนี้เรียกกันว่า EMD Recycle ครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเขาจะเจ๋งขนาดไหนฮะพี่โดมสวัสดีครับโอ้ไม่เจอนาน
1: ครับกล้อง
0: พี่โดมครับ EMD Recycle ครับผม
1: ครับผม
0: ถือว่าผมมาเจอพี่โดมในช่วงเวลานี้เนี่ยน่าจะเป็นช่วงเวลาที่ EMD เนี่ยผ่านมาประมาณสักเกือบปี
1: นะเดือนนี้1ปีละ
0: ถือว่ามีการเติบโตขึ้นอะไรประมาณไหนครับพี
1: ่เราเริ่มต้นทำธุรกิจด้วยการที่คนเห็นรถคันเหลืองก็คือรถเก็บขยะแต่พอทำได้สักระยะหนึ่งเนี่ยครับปริมาณคนที่เขาใช้บริการมันเยอะขึ้น
0: ครับ
1: ก็เลยรถคันนั้นอาจจะไม่พอละประกอบกับเราใช้มาได้ระยะหนึ่งเนี่ยก็รถก็มีการสึกหรอไปบ้างแต่คันนั้นก็ยังใช้อยู่นะครับแต่พอเปลี่ยนมาเป็นคันนี้ปุ๊บมันใส่ของได้เยอะขึ้นแล้วก็เริ่มมีทีมงานเข้ามาช่วย
0: มีทีมเมื่อก่อนมีคนขับรถให้ด้วย
1: ใช่ครับมีคนขับรถ
0: วันนี้คำจำกัดความสั้นๆของคำว่า EMD Recycle นี่มันคือบริการอะไร
1: EMD วันนี้คือมันเป็นธุรกิจจัดการขยะถึงบ้าน
0: ครับ
1: ถึงโรงรถเขาถึงร้านค้าเข
0: า
1: โดยที่เริ่มต้นจากการที่ให้ความรู้เขาก่อน
0: ให้ความรู้ด้วย
1: ต้องให้ความรู้เขาให้เขาแยกขยะได้ถูกโดยที่ 30% เนี่ย
0: ครับ
1: ของรายได
0: ้ครับ
1: ที่เป็นกำไรแล้วเนี่ยเราเอาไปดูแลสังคมเราเริ่มเชื่อมโยงระหว่างผู้ที่มีของเหลือใช
0: ้
1: กับกลุ่มคนที่เขายังมีความขาดแคลนไปถึงคนด้อยโอกาสกลุ่มต่างๆ1ปีที่ผ่านมาเราทำเรื่องนี้ทุกวัน
0: ครับวันนี้มีนัดไหม
1: วันนี้มีนัด
0: ผมไปด้วยนะ
1: ได้เลยต้องไปด้วยกัน
0: รถมีที่ว่างไหม
1: โอเค
0: ไป
1: ด้วยกัน
0: ไม่ใช่นั่งกระบะนะ
1: ไปด้วยข้างใน
0: นั่งข้างในเลยสวัสดีครับผมนี่ทีมงานฮะ
2: ที่คิดว่าให้ EMD เนี่ยต่อให้มันเป็นธุรกิจเล็กๆมากในเมืองเชียงใหม่นะครับแต่มันควรจะเป็นธุรกิจที่มันสามารถที่จะช่วยคนอื่นหรือว่าสามารถที่จะเป็นความหวังของคนบางกลุ่มได้บ้างเพราะเขาไม่มีทางออกธุรกิจเราเป็นธุรกิจจัดการปัญหานะก
0: ็ครับ
2: มันเป็นธุรกิจจัดการปัญหา
0: เราเลย
2: คิดว่าถ้าเรายึดโยงอยู่กับแนวคิดแบบนี
0: ้ครับ
2: พี่คิดว่าเราก็ปันเงินส่วนนี้มาดูแลกันวันนี้
0: ซึ่งทำได้
2: ทำได
0: ้อยู่ได
2: ้อยู่ได
0: ้สวัสดีครับอาจารย์อาจารย์ไม่อยากออกกล้อง
1: อันนี้ยังใช้ได้นะแต่แกให้ไปเช็คไอ้ตัวไอ้สายไฟมันอาจจะรั่ว
0: ครับอ๋อแต่ว่าแกให
1: ้ให้เลย
0: ให้เลย
1: อันนี้
0: ให้เลย
1: อาจารย์นี่ดีมากคือให้จะหมดบ้านแล้วเนี่ยคืออะไรที่ให้ได้ที่ให
0: ้หมดวันนี้ให้เนี่ยฮะเครื่องซักผ้าแล้วยังใช้ได้อยู่นะครับแต่ว่าจะต้องมีไปเช็คอะไรนิดหน่อยเอาแม่เหล็กไฟฟ้าปรินเตอร์อันนี้ใช้ได้เหรอพี่อัน
3: ใช้ได้ทุกอย่างเลย
0: โอ้อันนี้ก็ให้โอ้โหอ๋อหลอดไฟ
3: หลอดไฟบริเวณเซนแล้วก็มีรางด้วย
0: อ๋อ
3: เอาไปต่อใช้ได้เลยครับ
0: หลอดไฟพร้อมติดตั้งเลย
1: เป็นที่นอนได
0: ้ที่ของเริ่มมีคนใช้แน่นอน
1: ใช่ได้ขอบคุณมากนะครับ
0: ขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณนะครับโอเคพี่จินขอบคุณมากนะพี่นะ
4: ขอบคุณมาก
1: ได้ประโยชน์เยอะเลยมีทั้งเสื้อผ้าตุ๊กตา
0: คือจะบอกว่า EMD เนี่ยจะไปรับเนี่ยต้องนัด
1: คิว
0: ต้องนัดคิว
1: น
0: ัดมาทางไลน์ใช่ไหมพี่
1: นัดมาทางไลน
0: ์แล้วก็ส่งโลเคชั่นมา
1: ส่งโลเคชั่นถ่ายรูปตัวอย่างสินค้า
0: ครับอ๋อครับ
1: แล้วก็แจ้งบ้านเลขที่มาหน่อย
0: อ๋อครับ
1: พร้อมเบอร์ติดต่ออะไรไว้หน่อย
0: วันนึงไปรับสักกี่เจ้าดิพี
1: ่ประมาณ6เจ้า
0: 6เจ้าเฉลี่ย
1: จ้า
0: ว
1: ัน
0: นักศึกษานะครับถือขวดลงมามาขายที่ EMD นะครับ
1: เนี่ยน้องเขาก็มีวิธีการนะกล้องนะ
0: อ๋อนี่ไง
1: คือเบื้องต้นบีบไว้ลดการใช้การจัดเก็บพื้นที่ในหอได
0: ้
1: นะครับแล้วก็สิ่งถ้าทำเพิ่มเติมอีกนิดนึงก็จะ
0: ครับ
1: เรียกว่าครบกระบวนการเลยก
0: ็
1: คือพี่อ่านต้องทำยังไง
3: ก็คือจะ
1: สอนน้องไปด้วยเลยก็ได้นะ
4: เออนี่เขาจริงๆเขารู้แต่ว่าเขาอาจจะไม่มีเวลาทำ
5: ก็ทำ
4: ติ๊กเกอร
5: ์
4: ออก
5: กระดาษออก
4: อันนี้ก็ทิ้งเป็นขยะทั่วไป
5: ครับ
4: อันนี้เป็นพลาสติกสีเป็นอีกราคาหนึ่งแล้วก็อันนี้จะเป็นเพชร
5: ครับ
4: พลาสติกเพชร PET ก็จะเป็นอีกราคาหนึ่ง
5: ครับ
1: ช่างรวมแบบเนี้ยมี2อย่างนี้ติดไปเนี่ยทุกวันนี้เท่าไหร่อัน6บาท
4: น่าจะ6บาท7บาทประมาณเนี้ย
1: ครับแต่ถ้าเราแกะอย่างเงี้ยอาจจะได้ถึง9บาท
5: เอี่ยมดีได้ไงครับ
6: หนูเซิร์ชในเน็ตอะค่ะว่าแบบรับซื้อขยะแบบเพื่อนพี่อะค่ะเพราะว่าพวกหนูก็อยู่หอในแล้วไม่มีรถก
5: ็
6: ไม่รู้จะไปที่ไหนก็เลยเซิร์ชดูแล้วก็เจออันนี
0: ้การแยกขยะนี้สำคัญมากๆเลยนะครับเพราะปัญหาของการไม่แยกขยะที่เรากำลังเจออยู่นี้ไม่ใช่เล่นๆ เลยนะครับดูได้จากเมื่อปี2561ที่ผ่านมาประเทศไทยมีขยะมูลฝอยประมาณ 27.8 ล้านตันเป็นขยะที่นำกลับไปใช้ประโยชน์ 9.58 ล้านตันกำจัดอย่างถูกวิธีได้เพียง 10.88 ล้านตันที่เหลือกำจัดแบบไม่ถูกวิธีถึง 7.36 ล้านตันและยังมีส่วนหนึ่งที่เป็นขยะตกค้างต่อไปเพราะไม่สามารถแยกไปกำจัดได้ส่งผลให้เกิดปัญหาขยะตกค้างมาจนถึงปัจจุบันและกองขยะเหล่านี้ก็ทำให้เกิดผลกระทบมากมายนะครับเช่นของเหลวจากขยะไหลลงสู่แหล่งน้ำทำให้น้ำเน่าเสียเป็นแหล่งพาหะนำโรคและเกิดการหมักหมมจนเกิดเป็นก๊าซพิษที่ส่งผลต่ออากาศโดยตรงเราช่วยกันแก้ปัญหาเหล่านี้ได้โดยเริ่มต้นจากการแยกขยะให้ถูกต้องก่อนนำไปทิ้งก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยแก้ปัญหาได้แล้วล่ะครับ
5: ศูนย์บัญชาการเอี่ยมดีครับบุกมาถึงบ้านเลยโอ
1: ้คือโซนนี้จะเป็นโซนแรกรับนะคือของมาก็จะถูกเอามาคัดแยกเบื้องต้นที่นี
5: ่ครับผม
1: ของที่เราได้มาเนี่ย
5: ครับ
1: มันจะแบ่งเป็น2กลุ่มหลักๆนะก้องนะ
5: ฮะ
1: 1ก็คือถ้าเป็นขยะทั่วไป
5: ฮะ
1: ขวดแก้วพลาสติกกระดาษเราจะไปขายเลยเราจะขายระหว่างวันไปเลย
5: ครับ
1: นะครับ
5: ขยะรีไซเคิลก็
1: ขยะรีไซเคิลเคลียร์ไปเลย
5: ครับผม
1: 2ก็คือถ้าเป็นขยะที่เป็นของเหลือใช้แล้วอันนี้นะครับของเหลือใช้ถ้ายังสภาพดีอยู่เราจะมาเก็บไว้โซนนี
5: ้กระเป๋า
1: จะเป็นพวกกระเป๋านะครับเป็นพวกกระเป๋าซึ่ง
5: ครับ
1: กระเป๋าก็มีตั้งแต่สภาพดีกับสภาพที่อาจจะต้องซ่อมแซมหน่อย
5: อ่ะ
1: อย่างเงี้ยนะครับ
5: แต่อย่างเงี้ยผมสงสัยมากเลยว่ามันต้องสภาพแบบไหน
1: โย
5: ม
1: ครับ
5: เราถึงควรจะบริจาคต่อ
1: คืออยู่ในสภาพที่เอาไปใช้ต่อได้
5: ใช้งานได้อยู่
1: ใช้งานได้แต่ถ้าดูแล้วเนี่ยบางทีมันไม่มีอะไรแล
5: ้
1: วบางทีไม่รู้จะไปเย็บอะไรยังไงไอ้อย่างเงี้ยเราก็เสียดายตรงที่ว่าเราส่งต่อไม่ได
5: ้ครับ
1: แต่ถ้าอยู่ในสภาพที่พอส่งต่อได้แบบเนี้ย
5: ครับ
1: เราส่งต่อไม่ส่งต่อแล้วก็ไปขายแปลงเป็นไงกลับมา
5: ครับ
1: นะครับเอาไปดูแลคนอื่นต่อถ้าบางอย่างถ้ามันไม่ได้จริงเราก็ขออนุญาตที่จะตีเป็นของใช้การไม่ได้ไปอะไรเงี้ยนะครับแต่อันไหนใช้ได้เนี่ยเราพยายามจะทำให้ของทุกชิ้นมันกลับมามีชีวิตให้ได
5: ้ครับ
1: มันกลับไปเป็นประโยชน์กับคนอื่นให้ได
5: ้ครับ
1: อันเนี้ยมันก็เลยเป็นสิ่งที่พี่ตั้งใจไว้เลยกับน้องกับทีมงานว่าเฮ้ยเราจะไม่ทิ้งของนะ
5: ครับ
1: ถุงพลาสติกที่ห่อหุ้มมาเนี่ยก็จะไม่ทิ้งด้วยนะก็นะครับคือทำให้มันซีโร่เวสที่สุด
5: โอ้โหนะครับลู่วิ่งไฟฟ้าคล้องใส่ปลานะครับก็อุปกรณ์กีฬานี่อันนี้รู้เลยนะฮะไปที่ไหนนะครับโรงเรียนนะครับ
1: เอาละอันพ
5: อเอาขยะมาขายกันครับ
1: มีขวดน้ำพลาสติก
5: ครับ
1: นะครับแล้วก็เครื่องซักผ้าแต่เดี๋ยวเราเอาไปซ่อม
5: อัน
1: นั้นเราไปซ่อมแล้วก็บริจาคต
5: ่อ
1: ครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเจที่
5: สวัสดีครับพี่
1: ทุกครั้งก็จะได้เจนี่แหละที่คอยคิดเงินให้
5: ครับผมนี่ได้กี่บาทครับจัดสรรปันส่วนเงินที่ได้มายังไง
1: พี่ครับเงินที่ได้เนี่ยส่วนหนึ่งมันเป็นต้นทุนในการไปซื้อของมาวันนี้สมมติเราได้200นะครับเราได้200เงิน200บาทเนี่ยส่วนแรกเลยเนี่ยเราหักต้นทุนซึ่งเป็นค่าน้ำมันออกไปก่อนค่าซื้อของออกไปก่อนส่วนที่2ก็คือ 30% นะครับได้กำไรมาเนี่ยนะครับเราจะหักออกมาเพื่อที่จะเอาไปดูแลคนด้อยโอกาสที่เราดูแลอยู
5: ่
1: เด็กกำพร้าคนพิการคนไร้บ้านพวกเก็บขยะรายย่อยเนี่ยเราจะเอาเงินก้อนนี้เอาไปดูแลผ่านวิธีการต่างๆ
5: ครับผม
1: นะครับ

0: ที่เหลือก็เป็นค่าใช้จ
1: ่
0: าย
1: ใช
0: ่ของทีม
1: ใช่ครับของทีมไปเป็นค่ากินค่าอยู
0: ่
1: เพราะเราใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน
0: ครับผม
1: นะครับ
0: แล้วมันคุ้มเหรอพี
1: ่พี่ทำมาถึงวันนี้พี่ตอบกับตัวเองได้ว่านี่คือความคุ้มของพี
0: ่
1: นะครับมันคุ้มด้วยอะไรหนึ่งก็คือว่าพี่ได้ทำหน้าที่ในการขนย้ายจัดสรรขยะคัดแยกขยะให้กับเมืองนี
0: ้
1: ให้กับคนตามหมู่บ้านชุมชนต่างให้เขามีทางออกกับเรื่องของการจัดการขยะในบ้านเขาในร้านค้าเขาในออฟฟิศเขาอันนี้คือความคุ้มที่หนึ่งแล้วไอ้เงินกำไรนี่แหละที่พี่คิดว่าเป็นความคุ้มตรงที่ว่านอกจากเราจะได้กำไรแล้วจะมากน้อยก็อีกเรื่องนึงนะครับแต่กำไรเนี้ยมันปันไปถึงคนอื่นพี่คิดว่าเนี่ยคือความคุ้ม
0: นี่ความคุ้ม
1: อาจจะไม่มากแต่มันก็เพียงพอที่จะดูแลพวกเรากันเอง
0: ครับผม
1: แล้วก็ดูแลคนด้วยโอกาส
2: คำว่าธุรกิจจัดการขยะของเอี่ยมดีรีไซเคิลเนี่ยนะครับเท่าที่ผมเห็นเนี่ยเขาไม่ได้จัดการเพียงแค่ซื้อขยะมาแล้วก็ขายไปเท่านั้นนะครับแต่ว่าเขามีความใส่ใจในการจัดการในทุกขั้นตอนเลยไม่ว่าจะเป็นใส่ใจในเรื่องของอยากจะไปรับขยะของทุกๆคนที่ติดต่อมานะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าเล็กเจ้าใหญ่นะครับหรือว่าใส่ใจในเรื่องของการให้ความรู้ในการคัดแยกขยะที่ถูกต้องนะครับกับทุกคนใส่ใจในเรื่องของการนำขยะหรือว่าของเหลือใช้เนี่ยมาจัดการมาแยกหมวดหมู่มาทำความสะอาดมาซ่อมแซมนะแล้วก็ใส่ใจไปจนถึงคัดเลือกของผู้ที่เหมาะสมที่ต้องการของเหล่านั้นจริงๆนะครับทำให้ทุกอย่างทั้งกระบวนการเนี่ยมันมีประสิทธิภาพและมันเกิดขึ้นจริงและมันเป็นจริงเห็นผลจริงมากนะครับซึ่งตอนนี้เอี่ยมดีไซเคิลก็ยังคงต้องการจิตอาสาที่มาร่วมด้วยช่วยกันอยู่นะครับถ้าคุณมีความสามารถนะครับทางด้านไม่ว่าจะเป็นซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าเย็บปักถักร้อยหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับอยากจะร่วมช่วยให้เมืองเชียงใหม่น่าอยู่ก็สามารถติดต่อเข้าไปที่เอี่ยมดีไซเคิลได้นะครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับที่ทำให้เราเห็นว่าโลกนี้ไม่ยากที่จะรักนะครับกับ The Green Diary นะครับก็สามารถกดติดตามแล้วก็ Subscribe ที่ช่อง Green Thailand เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเรานะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ

ำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น

0: 2ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษา3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ู้ที่จะสูบเนี่ยก็คือแน่นอนเขาต้องตั้งใจแล้วว่าเขาอยากได้วิตามินนะนี่คือสิ่งที่เขาต้องการแล้วเขาก็เลยหันไปสูบแต่ถามว่าประโยชน์ในทางการแพทย์มีหรือเปล่าเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยหลักฐานทางการแพทย์ในการใช้วิตามินแบบสูบมีจำกัดมากนะครับหรือแทบจะเรียกได้ว่าไม่มีเลยด้วยซ้ำปกติร่างกายเราได้รับวิตามินมาจากการรับประทานอาหารเป็นส่วนใหญ่เลยเนื่องจากว่าตำแหน่งที่เราจะดูดซึมวิตามินจากอาหารเข้าสู่ร่างกายหรือเข้าสู่กระแสเลือดเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ที่บริเวณของลำไส้เล็กอาจจะมีที่ลำไส้ใหญ่บ้างเล็กน้อยดังนั้นเนี่ยแปลว่าการที่เราจะได้วิตามินเข้าร่างกายต้องได้จากการรับประทานนะครับยกเว้นวิตามินบางชนิดที่ร่างกายสามารถสังเคราะห์หรือสร้างได้เอง

วิตามินแบบสูบเนี่ยครับก็คือเป็นหลักการของการที่ใช้น้ำยาที่มีส่วนผสมของวิตามินนะครับแล้วก็ใส่ไปในเครื่องมือที่ให้ความร้อนนะฮะโดยหลักการทำงานก็คือหลังจากเราเปิดเครื่องเนี่ยตัวความร้อนก็จะทำให้น้ำระเหยกลายเป็นไอผู้ที่ใช้เครื่องมือนี้เนี่ยก็จะสูบไอเข้าไปในร่างกายก็คืออาจจะมีพวกวิตามินจำพวกA, D, E แล้วก็อาจจะมีวิตามิน B รวมถึงอาจจะมีการเติมสารบางอย่างที่อาจจะอ้างว่าเป็นพวกสารต้านอนุมูลอิสระเช่นพวกโคเอนไซม์ Q10 ต่างๆลงไปด้วยครับเรียกว่าแต่ละยี่ห้อก็จะมีความหลากหลายของสารที่เติมเข้าไปอยู่วิตามินกับความร้อนเนี่ยเป็นของไม่ถูกกันนะเพราะว่าวิตามินเนี่ยโดยตัวโครงสร้างของตัววิตามินเองเนี่ยเป็นสารที่ค่อนข้างไวต่อความร้อนนะครับดังนั้นเนี่ยในลักษณะของผลิตภัณฑ์ในหลักการทำงานที่ต้องอาศัยความร้อนเพื่อทำให้เกิดการระเหยทางโครงสร้างของวิตามินเนี่ยค่อนข้างที่จะถูกทำลายจากการได้รับความร้อนในเรื่องปริมาณของวิตามินที่อยู่ในผลิตภัณฑ์ดังกล่าวพวกนี้เนี่ยจะมีปริมาณน้อยมากครับถ้าดูหน่วยเนี่ยจะเป็นหน่วยไมโครกรัมเลยนะครับซึ่งโดยทั่วไปวิตามินหลายชนิดที่เราต้องการในชีวิตประจำวันเราเนี่ยหน่วยจะเป็นมิลลิกรัมก็คือมากกว่า100เท่าหรือ 1,000 เท่าเวลาที่ผู้ใช้หรือผู้บริโภคสูบวิตามินเข้าไปเนี่ยซึ่งมีความร้อนอยู่ตรงบริเวณปลายของหลอดก็อาจจะทำให้ริมฝีปากบางส่วนเนี่ยได้รับความร้อนไปด้วยซึ่งการได้รับความร้อนเนี่ยทำให้เซลล์บางส่วนของร่างกายโดยเฉพาะตรงบริเวณของริมฝีปากเนี่ยอาจจะเกิดการบาดเจ็บเกิดขึ้นหรืออาจจะมีความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งช่องปากมากขึ้นแต่ขอให้ท่านตระหนักว่าท่านอาจจะต้องแบกรับหรือว่ายอมรับในผลข้างเคียงหรืออาการไม่พึงประสงค์ที่อาจจะเกิดตามมาในอนาคตอันใกล้หรือในอนาคตอันไกลๆต่อไปอีกทีนึงการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะครับเพราะอาหารในบ้านเราเนี่ยโอ้โหมีวิตามินและเกลือแร่อย่างเรียกว่าเต็มที่ครับเพราะฉะนั้นการรับประทานอาหารครบ5หมู่การรับประทานอาหารครบตรงตามเวลาในปริมาณที่มีความหลากหลายเนี่ยนะเช่นทานผักด้วยทานเนื้อด้วยเนี่ยนะครับผสมกันไปในแต่ละมื้อเนี่ยเราได้รับวิตามินค่อนข้างพอแน่นอนนะยกเว้นในกรณีที่ตัวท่านเป็นคนที่มีการขาดวิตามินชัดเจนทำให้เกิดโรคต่างๆเกิดขึ้นอันนั้นเนี่ยก็คงต้องรับประทานวิตามินเสริม

ภาพนี้มีความหมายกับผมมากเป็นครั้งแรกที่ผมได้เข้าเฝ้าองค์ในหลวงนับตั้งแต่วันนั้นทุกอย่างในชีวิตของผมก็เปลี่ยนไปพอพระองค์เสด็จมาผมก็ทูลถวายมาลัยกรอันดับแรกท่านจะถามถึงชื่อและนามสกุลทูลถวายรายงานแล้วท่านก็ถามถึงสถานที่ทำงานท่านก็ถามถึงอายุว่าตอนนี้อายุเท่าไหร่ผมก็ทูลท่านไปว่าอายุ27ปีท่านก็ถามถึงการศึกษาผมก็ทูลว่าการศึกษาจบประถมปีที่10พระองค์ก็รับสั่งต่อว่าให้หาทางศึกษาต่อเพื่อความก้าวหน้าในหน้าที่การงานพอท่านเสด็จพระราชดำเนินผ่านไปสมเด็จพระราชินีก็มาประทับยืนตรงหน้าเอื้อมพระหัตถ์มารับมาลัยกรจากนั้นพระองค์ก็ทรงตรัสว่ารับสั่งท่านแล้วต้องไปปฏิบัติตามนะผมก็ใช้คำว่าครับอาจารย์ยุพาท่านบอกว่าตอนนี้โรงเรียนวัดเขาวังเขาเปิดการศึกษาผู้ใหญ่อยู่เรียนมาได้หนึ่งอาทิตย์แล้วเธอจะเข้าไหมผมก็รับปากทันทีเลยยอมรับเลยครับมันเป็นอุปสรรคมากผมไม่สามารถจะคูณได้ลบก็ไม่เป็นหารยิ่งแย่ใหญ่ทำไม่ได้เลยครับปีต่อมาพระองค์เสด็จวันที่19มิถุนายน2515ที่วัดดอนตูมอำเภอบ้านโป่งผมก็ไปรับเสด็จผมก็ถวายรายงานชื่อนามสกุลแล้วก็สถานที่ทำงานทันทีไม่ต้องให้ท่านถามท่านนิ่งไปนานนะฮะมองหน้าผมเนี่ยนิ่งไปนานผมรู้สึกอึดอัดฮะว่าท่านทำไมไม่มีพระราชดำรัสอะไรกับผมสักคำสักครู่ท่านถามว่าแล้วไปเรียนหรือยังโอ้โหตอนนี้มันเหมือนมีอะไรวูบไปทั้งตัวเลยนะฮะน้ำตาคลอเบ้าเลยปลื้มใจจริงๆที่พระองค์จำผม

ได้ก็ทูลท่านไปว่าผมเข้าเรียนระดับประถมศึกษาปีที่5การศึกษาผู้ใหญ่ที่โรงเรียนวัดเขาวังแล้วครับท่านก็ตัดมาทันทีว่าเราอายุเยอะแล้วการเรียนจะมีอุปสรรคอย่าได้ท้อต้องมีความอดทนจะได้ประสบความสำเร็จมีปัญหาอะไรให้บอกตอนนั้นก็รับสั่งนะเพียงแต่ปลื้มปิติเท่านั้นเองว่าได้พบพระองค์อีกครั้งหนึ่งเป็นพระมหากรุณาที่คุณมากที่สุดที่พระองค์มีคำแนะนำให้ผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆและมีปัญหาอะไรให้บอกตรงนี้ปลื้มใจมากครับ

มาระยะเวลาหลายปีทีเดียวนายแพทย์วันลบไทยเหนือซึ่งเป็นผู้อำนวยการศูนย์อนามัยแม่และเด็กท่านก็บอกว่าอายุเยอะแล้วนะตอนนี้จะไปเรียนมหาวิทยาลัยมหิดลคณะสาธารณสุขศาสตร์ไหมผมก็ประเมินตัวเองนะฮะว่าความจำยังพอใช้ได้นะเขียนหนังสือยังใช้ได้อยู่ก็ตกลงท่านก็ส่งไปสอบที่คณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลสอบครั้งแรกไม่ติดครับกลับมาเสียใจมากเลยฮะเสียใจมาดูหนังสือใหม่ตอนนี้ได้รุ่นพี่เขาช่วยติวปีที่สองไปใหม่ไปคราวนี้สอบได้ครับสอบได้ผมดีใจมากเลยที่จะได้เข้ามหิดลเพราะทราบว่ามหิดลนี่มีระบบการเรียนการสอนเนี่ยเอื้อประโยชน์ต่อประชาชนในชนบทมากเวลาเข้าชั้นเรียนเนี่ยอาจารย์จะบอกว่าไหวหรืออายุเยอะแล้วไม่ไหวก็ออกเถอะจะพูดอย่างนี้ทุกชั่วโมงที่ท่านเข้ามากระตุ้นให้ผมเนี่ยฮึดสู้อยู่เรื่อยแล้ววิชาแต่ละวิชาไม่ง่ายๆนะภาษาอังกฤษนี่ก็ยากมากใช้ความพยายามสูงแต่พอสอบผ่านเนี่ยผมก็เลยเขียนหนังสือถึงเลขาสำนักพระราชวังให้ช่วยนำความกราบบังคมทูลด้วยว่าผมจะจบการศึกษาปริญญาตรีคณะสาธารณศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลแล้วในปีการศึกษานี้แค่นี้แหละครับสั้นๆแล้วก็ส่งไปที่สำนักพระราชวังพอคณะบดีประชุมนักศึกษาบอกว่าพระองค์จะเสด็จโอ้โหตอนนี้ครับปลื้มใจเลยจนถึงวันที่เข้ารับปริญญามีเพื่อนอยู่หน้าก็เดินเรียงกันไปเรียงกันไปผมมองพระพักอยู่ตลอดเวลามันอิ่มเอมมีความสุขที่สุดเลยในวันนั้นแต่พอถวายมือเสร็จแล้วก็ยื่นมือไปรับพระองค์พระราชทานให้ไม่ได้มองพระพักนะได้แต่ก้มหน้าเพื่อนที่อยู่ข้างหลังเขาคอยสังเกตว่าพระองค์แย้มพระสวนนิดๆเพื่อนเขาบอกทีหลังจากรับปริญญาแล้วคืนนั้นก็นอนคิดทั้งคืนเลยนะฮะทบทวนตนเองชีวิตผมเนี่ยหาบหินหาบดินหาบทรายหาบผักมาขายในตลาดจนกระทั่งมาทำงานโรงหนังใครๆก็บอกเป็นพวกกุ้ยหน้าวิกมันไม่มีค่ามันตกต่ำที่สุดแล้วพอได้เข้ามาเป็นพนักงานขับรถก็นับว่าดีแล้วได้เป็นลูกจ้างประจำพอมันไปถึงระดับปริญญาผมบรรยายไม่ถูกหรอกครับว่าตื้นตันใจอย่างไรไม่นึกว่าพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงแนะนำให้ผมให้ไปศึกษาต่อเนี่ยมันมีค่ามากขนาดไหนตื้นตันใจจริงๆครับและผลมันก็ตามมานะแต่ก่อนนั้นเป็นพนักงานขับรถแต่พอจบพับไปเป็นอาจารย์สอนพอจบปริญญาตอนนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏมีชั่วโมงพิเศษให้สอนสำนักงานกกต.เรียกตัวไปช่วยงานสำนักงานปปช.เชิญไปเป็นกรรมการตรวจสอบการทุจริตมันตามมาหมดเลยครับนี่คือความสำเร็จของชีวิตที่มาจากพระราชดำรัสของพระองค์ท่านครับ

วันนี้ข้าพระพุทธเจ้านายศรีวิชัยทรงสุวรรณเดินทางมาจากจังหวัดราชบุรีมาคารวะพระบรมศพด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าจะยึดมั่นในคำสอนของพ่อขอถวายความเคารพและจะระลึกถึงพระองค์ในฐานะพ่อผู้มีพระคุณไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่รักพ่อด้วยดวงใจครับผม

การดื่มน้ำมากจนเกินไปเนี่ยค่ะไม่ดีต่อร่างกายการดื่มน้ำเนี่ยควรจะดื่มน้ำในปริมาณที่พอเหมาะแล้วก็ดื่มแต่น้อยแล้วก็ดื่มบ่อยครั้งจะดีกว่าการดื่มมากๆคราวเดียวกันอาจจะเกิดผลเสียได้ค่ะการดื่มน้ำจนเสียชีวิตเนี่ยนะคะอาจจะเกิดภาวะที่เรียกว่าภาวะน้ำเป็นพิษค่ะภาวะน้ำเป็นพิษเนี่ยคือการดื่มน้ำวันหนึ่งเนี่ยค่ะประมาณ 6-7 ลิตรต่อวันซึ่งเป็นปริมาณที่มากเกินต่อความต้องการของร่างกายพอดื่มมากไปเนี่ยค่ะก็อาจจะมีภาวะทำให้เลือดเนี่ยมีการแลกเปลี่ยนสารอาหารต่างๆออกมาหรือทำให้แร่ธาตุบางอย่างออกมาจากในเลือดมากเกินไปแล้วก็การที่ดื่มน้ำมากๆเนี่ยนะคะก็จะทำให้เกิดภาวะแบบน้ำท่วมปอดหรือว่าสมองบวมได้ครับดื่มน้ำน้อยเกินไปเนี่ยนะคะมีแน่นอนค่ะยิ่งถ้าเราขาดน้ำไปเลยประมาณ 2-3 วันเนี่ยถึงขั้นเสียชีวิตได้นะคะแล้วก็การมีน้ำน้อยเกินไปก็จะทำให้เลือดของเราเนี่ยค่ะมีความเข้มข้นขึ้นแล้วอาจจะทำให้ระบบไหลเวียนภายในร่างกายเนี่ยผิดปกติไปก่อให้เกิดโรคอื่นๆที่อาจจะตามมาอีกเช่นโรคปวดไขข้อหรือข้ออักเสบอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าน้ำเนี่ยมีส่วนสำคัญในการชะล้างกรดยูริกให้ออกไปกับปัสสาวะได้ความพอดีของแต่ละบุคคลเนี่ยก็มีไม่เหมือนกันนะคะซึ่งอันนี้ก็จะขึ้นอยู่กับเพศวัยอายุแล้วก็กิจกรรมต่างๆที่ทำในแต่ละวันด้วยค่ะองค์การอนามัยโลกนะคะก็ได้กำหนดสูตรขึ้นมาค่ะใช้น้ำหนักตัวเป็นกิโลกรัมค่ะหาร2แล้วก็คูณด้วย 2.2 คูณด้วย30จะได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นปริมาณน้ำที่ควรจะดื่มในแต่ละวันนะคะโดยมีหน่วยเป็นซีซีค่ะ 1,000 ซีซีเท่ากับ1ลิตร1ลิตรเท่ากับ5แก้วค่ะการดื่มน้ำ 6-8 แก้วจะดีต่อสุขภาพค่ะช่วงเวลาที่ในการดื่มน้ำเนี่ยนะคะก็จะมีความสัมพันธ์ต่อประโยชน์ที่เราจะได้รับจากน้ำค่ะช่วงเช้าเป็นการดื่มน้ำประมาณสัก 2-5 แก้วก่อนแปรงฟันเนี่ยนะคะจะเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดที่จะสามารถขับของเสียที่เกิดขึ้นในช่วงที่เราหลับออกไปจากร่างกายได้ดีที่สุดค่ะแล้วการดื่มน้ำก่อนอาหารก็ควรจะดื่มก่อนประมาณสัก1ชั่วโมงการจะดื่มน้ำหลังอาหารก็ควรจะดื่มหลังกินข้าวเนี่ยประมาณ1ชั่วโมงค่ะทำให้ระบบย่อยต่างๆทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะดื่มน้ำก่อนนอนก็แนะนำให้ดื่มก่อนประมาณ1ชั่วโมงค่ะเพราะว่าเดี๋ยวร่างกายเราจะต้องพักผ่อนยาวแล้วก็ไม่ได้รับประทานอาหารหรือว่าน้ำต่างๆในช่วงที่หลับไปการที่เราหลับไปโดยที่เรากระหายน้ำอยู่ก็อาจจะเป็นผลเสียต่อการซ่อมแซมส่วนต่างๆในร่างกายได้ค่ะอุณหภูมิของน้ำเนี่ยมีผลที่เกี่ยวข้องกับประโยชน์ของน้ำที่เราจะได้รับนะคะปกติแล้วน้ำที่แนะนำให้ดื่มก็คือเป็นน้ำสะอาดไม่ร้อนหรือว่าไม่เย็นจนเกินไปนะคะการดื่มน้ำเย็นเข้าไปเนี่ยนะคะจะมีผลเสียทำให้ระบบการย่อยอาหารเนี่ยค่ะมีปัญหาได้เพราะว่ากระเพาะอาหารเมื่อเจอกับความเย็นเนี่ยค่ะประสิทธิภาพมันก็จะลดหรือด้อยลงไปทันทีเลยนะคะแล้วก็อุณหภูมิที่เหมาะสมในการย่อยของเอนไซม์ต่างๆภายในกระเพาะอาหารเนี่ยนะคะก็อยู่ประมาณ 25-40 องศาจะเป็นอุณหภูมิที่เหมาะสมการที่เราดื่มน้ำเย็นที่มีอุณหภูมิ 2-4 องศาลงไปเนี่ยค่ะก็จะทำให้ร่างกายต้องสูญเสียพลังงานในการปรับน้ำให้เป็นอุณหภูมิที่เหมาะสมในร่างกายในการย่อยก็เลยทำให้ประสิทธิภาพในการย่อยเนี่ยลดน้อยลงไปค่ะก็ขึ้นอยู่กับกิจกรรมที่ทำไปด้วยค่ะถ้าเรากิจกรรมเราแบบหักโหมหรือออกกลางแดดจัดๆเนี่ยค่ะก็จะมีผลเสียถ้าเราดื่มน้ำเย็นเข้าไปทันทีค่ะร่างกายจะอาจจะแบบมีการปรับเปลี่ยนไม่ทันนะคะระบบเลือดระบบความดันต่างๆเนี่ยอาจจะมีความผิดปกติได้การดื่มน้ำให้ได้ประโยชน์สูงสุดเนี่ยนะคะก็ต้องเลือกน้ำที่สะอาดแล้วก็ไม่ร้อนหรือเย็นจนเกินไปนะคะน้ำอุ่นหรือน้ำอุณหภูมิห้องเนี่ยค่ะเป็นน้ำที่เหมาะสมต่อการดื่มสำหรับร่างกายที่สุดค่ะแล้วก็ช่วงเวลาที่เราดื่มเนี่ยก็ควรจะดื่มในช่วงเวลาที่เหมาะสมแล้วนอกจากนี้เมื่อเรากระหายน้ำเราก็ควรจะดื่มทันทีค่ะแต่ว่าก็ควรจะดื่มทีละน้อยแต่บ่อยครั้งจะดีกว่าค่ะการกินอาหารรสจัดเนี่ยค่ะก็จะทำให้เราสูญเสียน้ำไปค่ะเราก็ต้องมีการดื่มน้ำในปริมาณที่มากขึ้นกว่าปกติด้วยค่ะ

วกเราได้เห็นพระองค์ท่านมาตลอดชีวิตอย่าให้มีแค่ความโศกเศร้าอะไรหรือความน้ำตาอยู่อย่างเดียวอยากให้แปลเปลี่ยนเป็นพลังที่จะช่วยกันปฏิบัติในสิ่งที่พระองค์ท่านประทานไว้และคงจะเป็นสิ่งที่พระองค์ท่านเห็นแล้วคงจะมีความสุขที่สุดครับ

เพณีที่ควรอนุรักษ์แล้วก็รักษามันไว้แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมันมีกฎมีระเบียบมีกติกาต่างๆว่าการจุดการเล่นการนำโคมต่างๆพวกนี้ไปใช้เนี่ยก็ยังต้องระมัดระวังอยู่ดีมาตรฐานของโคมลอยเนี่ยถูกกำหนดโดยมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนแบ่งโคมเป็นหลายขนาดแต่เขาก็จะระมัดระวังว่าขนาดของโคมต้องไม่เกินประมาณ90เซนติเมตรสำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางสูงไม่เกิน140-150เซนติเมตรเป็นต้นที่สำคัญกว่านั้นก็คือว่าเชื้อเพลิงเนี่ยสำหรับขนาดใหญ่สุดต้องเผาไหม้ไม่เกิน8นาทีเพราะฉะนั้นด้วยปริมาณเชื้อเพลิงระยะเวลาของการเผาไหม้เนี่ยมันก็จะไม่ขึ้นไปสูงจนเกิดอันตรายหรือผลกระทบโคมลอยลักษณะนี้จะลอยได้สูงแค่ไหนนะครับทั้งหมดก็คือถูกกำหนดโดยวิทยาศาสตร์ว่าความหนาแน่นภายในตัวโคมกับความดันอากาศรอบข้างเป็นยังไงนะครับทำให้โคมเนี่ยลอยเนี่ยสูงไปอยู่ประมาณ 2-3 กิโลโดยสภาวะปกติไม่ได้คำนึงถึงว่ามีแรงลมพัดช่วยพัดขึ้นไปนะครับการเล่นโคมต่างๆเหล่านี้ควรจะต้องมีความเข้าใจถึงผลกระทบถึงอันตรายต่อผู้อื่นอันที่หนึ่งคือเกี่ยวกับเป็นวัตถุแปลกปลอมในการบินเนี่ยแม้ว่าจะเข้าใจว่ามันลอยสูงไม่ได้ไปถึงระดับที่ทำให้เกิดผลกระทบกับสายการบินพาณิชย์ในระดับที่บินในระดับสูงระดับนั้นนะครับแต่ก็มีอากาศยานที่บินในระดับที่ความสูงไม่มากนักโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณใกล้ๆท่าอากาศยานใกล้ๆสนามบินเนี่ยมันก็จะมีความเป็นไปได้ที่ทำให้เกิดอันตรายอีกประเด็นนึงคือเวลาที่ลอยขึ้นไปเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจว่ามันมีส่วนของเชื้อเพลิงกระดาษหรือว่าโครงไม้ไผ่ก็สามารถจะติดไฟอาจจะนำไปสู่อัคคีภัยต่างๆได้การปล่อยโคมลอยในบริเวณชุมชนโคมลอยก็อาจจะมีโอกาสในการที่ลอยมาแล้วก็ตกแล้วก็อาจจะเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดขึ้นได้ไม่ว่าจะเป็นเพลิงไหม้หรืออะไรก็ตามไม่ควรที่จะเล่นตามสะดวกเล่นตามอำเภอใจควรจะเล่นบริเวณที่กิจกรรมที่จะกำหนดไว้ให้โคมลอยที่ใช้ถังแก๊สเนี่ยถ้าเกิดเราคิดถึงอีกแบบหนึ่งที่มันเป็นบอลลูนขนาดใหญ่ๆเนี่ยมันก็ใช้ถังแก๊สถังแก๊สขนาดใหญ่นะครับพวกนั้นมีแรงยกตัวสูงก็หมายความว่าถุงของมันเนี่ยมีขนาดใหญ่มากและมันสามารถที่จะทำให้เกิดแรงยกเพียงพอได้ถังแก๊สขนาดเช่นบอกว่าถังปิกนิกเนี่ยการระเบิดถ้าเกิดว่าดูแลไม่ดีนะของพวกนี้อาจจะมีเซฟตี้วาล์วต่างๆแต่การที่จะทำให้มันมีการลอยตัวขึ้นไปข้างบนนะครับอุณหภูมิก็แตกต่างกันไปนะครับความดันอากาศแตกต่างกันไปมันอาจจะไม่ได้อยู่ในมาตรฐานของการทำงานโดยปกติของมันก็อาจจะทำให้เกิดการผิดพลาดของการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้ผมขอเชิญชวนให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมต่างๆเหล่านี้เนี่ยอนุรักษ์รักษาประเพณีวัฒนธรรมเนี่ยเลือกซื้อแล้วก็เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานนะครับอย่าพยายามที่ใช้อะไรที่ดูอันตรายซึ่งอาจจะนำไปสู่อันตรายที่เราอาจจะไม่ได้คาดคิดไว้น่าจะเป็นสิ่งที่สวยงามแล้วก็สนุกตามประเพณีตามวัฒนธรรมครับ

มีงานวิจัยของต่างประเทศเยอะเลยนะคะว่าในช่องปากเนี้ยค่ะจะเป็นแหล่งที่มีการติดเชื้อเยอะเลยของมนุษย์คือต้องบอกก่อนว่าในปากเนี้ยคนเราเนี่ยมันจะมีคราบได้หลายชนิดนะคะอาจจะเป็นคราบอ่อนๆนะคะเช่นพลาสนะคะหรือเป็นคราบแข็งๆเช่นหินน้ำลายเป็นต้นค่ะที่จริงแล้วเนี่ยคนไทยมีหินปูนเยอะนะคะแต่ว่าในกรุงเทพอาจจะไม่มากนะคะแต่ว่าถ้าในต่างจังหวัดเขาจะเป็นคนไข้ที่ไม่ได้กู้หินปูนเนี่ยเยอะมากๆเลยนะคะโทษของหินปูนเนี่ยมันก็คือมันขัดขวางการทำความสะอาดโอกาสที่คนไข้จะแปรงให้สะอาดโดยที่ยังมีหินน้ำลายอยู่เนี่ยมันจะเกิดยากมากเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาคือเหงือกจะอักเสบค่ะก็คือมีการเปลี่ยนแปลงของสีนะคะเช่นเหงือกที่เคยเป็นสีชมพูอ่อนๆมันจะกลายเป็นสีแดงนะคะหรืออาจจะเป็นสีแดงอมม่วงอย่างเงี้ยมีการบวมของเหงือกเลือดออกได้ง่ายเวลาที่แปรงฟันบางครั้งการอักเสบมันจะลุกลามไปที่ปริทันทำให้มีฟันโยกคลอนในที่สุดผู้ป่วยอาจจะสูญเสียฟันได้เลย

0: ว่าปัญโยก
1: อายุที่เหมาะสมในการที่ขูดหินปูนที่จริงแล้วก็ไม่ได้มีข้อจำกัดที่ตายตัวนะคะให้ดูตามความจำเป็นของแต่ละเคสมากกว่าดูปริมาณหินน้ำลายมากหรือน้อยด้วยถ้าเป็นเด็กเนี่ยค่ะจริงๆแล้วเนี่ยก็คือควรจะพามาพบทันตแพทย์ตั้งแต่สัก3ขวบอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็สามารถที่จะประเมินได้ด้วยอะค่ะว่ามีหินน้ำลายมากหรือน้อยแต่จริงๆแล้วในเด็กเล็กขนาดนั้นเราก็คงไม่ขูดให้นะคะหรือขูดก็ขาดจะขูดนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะต้องเป็นน้ำยาบ้วนปากที่ลดการเกิดพลาร์กนะคะอย่างเช่นน้ำยาบ้วนปากที่มีไตรโคซานเป็นต้นนะคะแต่จริงๆแล้วการใช้น้ำยาบ้วนปากไม่แนะนำให้ใช้ต่อเนื่องกันนะคะอย่างที่คณะทันตแพทย์เองเนี่ยจะแนะนำให้ใช้น้ำยาบ้วนปากก็เฉพาะเมื่อ เวลาที่คนไข้ไม่สามารถที่จะแปรงฟันได้ดีเช่นหลังทำผ่าตัดเล็กในช่องปากนะคะซึ่งอาจจะมีบางบริเวณที่เราไม่แนะนำให้แปรงฟันก็จะใช้น้ำยาบ้วนปากทดแทนไปก่อนค่ะการใช้น้ำยาบ้วนปากต่อเนื่องกันเนี่ยบางครั้งอาจจะมีอาการปากแห้งได้ค่ะเพราะว่าน้ำยาบ้วนปากบางอย่างอาจจะมีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบนะคะการใช้เบกกิ้งโซดาก็ไม่น่าจะช่วยในการลดหินปูนนะคะเพราะฉะนั้นการอมกั้วปากด้วยเบกกิ้งโซดาผสมมะนาวนี่ไม่ได้แนะนำหรอกนะคะในการลดหินปูนค่ะวิธีการที่ช่วยลดหินปูนก็คือการแปรงฟันเบาๆให้ทั่วนะคะร่วมกับการใช้อุปกรณ์อื่นๆที่เหมาะสมเช่นถ้าหากว่าซอกฟันแคบก็ใช้ไหมขัดฟันถ้าหากว่าซอกฟันกว้างก็อาจจะต้องใช้แปรงซอกฟันอย่างนี้เป็นต้นค่ะจริงๆแล้วไม่จำเป็นต้องแปรงฟันแรงเลยค่ะแปรงฟันแรงนี่เป็นข้อห้ามได้ซ้ำไปค่ะปกติเนี่ยนะคะในการทำความสะอาดของเราเนี่ยแปรงฟันวันละ2ครั้งที่จะป้องกันหินปูนนะคะแต่ว่ามันก็จะมีบางบริเวณในปากนะคะซึ่งก็อาจจะเป็นจุดอับหรือว่าเป็นจุดที่ยากในการแปรงสำหรับผู้ป่วยบางคนนะคะในกรณีอย่างนี้เนี่ยก็คือมากำจัดหินปูนออกนะคะเพื่อให้แปรงได้ง่ายขึ้นนะคะจริงๆก็แนะนำให้มาขูดหินน้ำลายปีละ2ครั้งนะคะคือ6เดือนครั้งนึงมีสุขภาพปากและฟันที่ดีเนี่ยช่วยให้คุณภาพชีวิตโดยรวมของคนไข้เนี่ยดีขึ้นทั้งด้านสุขภาพร่างกายดีขึ้นทั้งด้านบุคลิกภาพเป็นวิธีที่ไม่ได้ยากเลยค่ะนะคะในการเอาใจใส่ความสะอาดในช่องปากของตัวเองแล้วก็ใช้เวลาไม่ได้มากเลยในการที่จะทำความสะอาดช่องปากในแต่ละวัน

ปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมืองโครงการสารคดีสื่อสินดินน้ำป่าปี2ชุดแม่โขงสายน้ำแห่งชีวิตทำให้เราได้เห็นเรื่องราวของชีวิตคนและแม่น้ำโขงผ่านรายการที่นี่บ้านเราตลอดเดือนที่ผ่านมาและนี่คือผลงานเรื่องสุดท้ายจากโครงการสื่อสินที่ผ่านการสร้างสรรค์ของเยาวชนคนรุ่นใหม่วันนี้คุณผู้ชมจะได้พบกับสารคดีเรื่องเด็กโขงโดยทีม1352ฟิล์ม

สวัสดีครับผมชื่อปูนะครับเป็นตัวแทนของกลุ่ม1352ฟิล์มครับที่ทำเรื่องเด็กโขงครับพื้นที่ที่ผมลงอยู่โขงเจียมเรื่องเด็กโขงเป็นเรื่องของเด็กในชุมชนที่ใกล้ๆกับแม่น้ำโขงครับที่มีวิถีชีวิตเปลี่ยนแปลงไปหลังจากที่มีเรื่องต่างๆเกี่ยวกับแม่น้ำโขงทั้งเรื่องหาปลาไม่ค่อยได้และพ่อแม่ก็ต้องย้ายออกคือครั้งแรกที่ไปถึงที่นั่นนะครับผมก็สังเกตเห็นว่าเฮ้ยทำไมเด็กในหมู่บ้านเนี้ยหรือแม้กระทั่งเด็กในโรงเรียนเนี้ยส่วนใหญ่อะจะอยู่กับคุณยายคุณปู่อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วแบบวัยรุ่นในหมู่บ้านก็แทบไม่เหลือเลยเหลืออยู่2วัยก็คือวัยเด็กกับวัยแ

Bye.

0: กปลาเป็น
1: คือระยะเวลาหาปลาจาก3เดือนเป็น2สัปดาห์เนี่ยส่วนเวลาที่เหลือมันก็ไม่มีอะไรทำภาวะเศรษฐกิจก็น้อยลงค่าครองชีพสูงขึ้นต้องรีบโดนทิ้งบ้านทิ้งลูกทิ้งพ่อทิ้งแม่ให้พ่อแม่เลี้ยงลูกแล้วก็ตัวเองก็ไปทำมาหากิน
2: ดูแม่ไหมได้ไหมฮะทำไมคิดถึงยายเพราะว่ายายแก่แล้วอยู่กับยายเนาะ
3: มันบอกครับม
4: ัน ไม่ได้โลก
3: มันบอกนั่นเนาะของมันบ่เห็นพ่อเห็นแม่เกิดขึ้นมาบ่ได้เห็นบ่เห็นแต่ยายก็คิดอยู่กับคันแม่เขาเอาไปก็ถือว่าลูกของเขาก็ไม่ว่า
1: ถาม
5: ว่
1: าค
5: ิ
1: ดถ
5: ึ
1: งหร
5: ือ
1: ว่าค
5: ิ
1: ดพ่อ
5: จะได้
1: ถามว
5: ่
1: า
5: ท่าน
1: ก็บอกว่า
5: ท่าน
1: ก็ได้
5: ชื่อ
1: เลยคร
5: ับมันเป็นไงสักวันนึงเขาก็กลับมาหาเรามันเดิมเราตั้งใจเรียน
1: จะได้พ่อมาแม่ล่ะอยากให้มาทำไมอ
4: ยากให้พ่อหนูว่าไม่อยากให้พ่อกลับมาค่ะกลับมาเลี้ยงดูค่ะก็ยังพ่อคนอื่นที่เขาเลี้ยงดูลูกลูกก็อยากให้เขามาเลี้ยงเหมือนกัน
3: นี่กินนม
6: หลาน3เดนผู้หนึ่งเป็น4ตื่นขึ้นมาทำกับข้าวกับข้าวซื้อมาหาพ่อตาหาปลาบ่ได้ก็ซื้อก็ทำแบ่งใส่บาตรแล้วก็แบ่งให้หลานกิน

ว่าแต่ฝนตกว่าแต่ฝ่าห้องมันรับโดดนะไฟรับตอนฝนตกฝ่าห้องรับประจำรับไปเลยคุณได้สามสี่ถุงยังมาวันนี้

0: หรอ
1: โอ้ขึ้นยาก
2: ได
1: ้มาแล้ว
2: เอาเงินมาทำอะไร
1: เอาเงินไปให้แม่
3: ไป
1: อยากเป็นกระเป๋าเป็นตำรวจ
4: นักเรีย
1: นนักให้เงิน
2: เอาเงินมาทำอะไร
1: เอาไปให้แม่
5: เป็นนักฟุตบอลครับได้ยัง
6: โตขึ้นหนูอยากเป็นหมอค่ะพยายามเก็บเงินหน่อยคือพ่อแม่บ่สบายสิค่ะก็สิได้รักษาพ่อแม่ค่ะ
7: อยากเป็นหมอค่ะหม
8: อเป็นหยังคืออยากเป็นประมง
7: ปอผ้าเฮ็ดครับ
8: อยากไปเฮ็ดงานหม่องอื่นบ
7: ่บ่ครับ
8: เป็นหยัง
7: มันมีสิ
9: ค่ะก่อนก็บ่อยากตะก้อนนี้ตู้มือนึงนี่ได้ย่างหน่อยก็หาตัว10ตัวมีประมาณภารกิจได้ตัว2อาทิตย์ตัวนี่สิครับก็ครบเกลือนนี่แหละน้ํามาแรงนี่ก็ฮ
10: ะปกติมาเล่นน้ําโขงบ่อยมั้ย
1: บ่อยมาก
10: มาทําอะไรอ่ะ
1: ฮะ
10: มาทําอะไร
1: หาหอย
10: หาหอยหอยอะไร
1: หอยคัน
10: หอยคันเอาไปทําอะไรอ่ะ
1: เอาไปเล่น
10: แล้วลุงมาหาปลานี่แต่ละครั้งได้เยอะไหม
1: เยอะ
10: เยอะเท่าไหร่
1: ได้ร้อยตัว
10: ขนาดนั้นเลยเหร
1: อ
10: แล้วทำอะไรช่วยลุงบ้าง
1: ก็ไม่ได้ค่อยทำอะไรก็ถ้าลุงจะมาโขงก็มาพายเรือให้ลุง
10: สนุกไหม
1: สนุก
10: อยู่โขงกับอยู่ที่อื่นอะไรสนุกกว่ากัน
1: อยู่โขงสนุก
10: ลุงมาแล้วลุงมาแล้ว
1: รู้แล้ว
9: ทำเซรัสมาดีเลยปลา12ตัวทำเซรัสมา
8: ดักมาจากมือเหรอครับ
9: 3 4เดือน
8: โอ้โหได้12ตัว
9: ได้12ตัว

0: ซนดื้อซนแต่ก็เชื่อฟังอยู่นางก็อยากได้ตุ๊กตาอยากได้ชุดใหม่อย่างเงี้ยช่วงจะกลับไปหาเขาช่วงปีใหม่สงกรานต์สองครั้งก็มาทำงานบริษัทนะคะก็มาทำได้8ปีละในโรงงานก็เหนื่อยเบื่อด้วยที่นี่มันแข่งขันเยอะออกจากบ้านก็ใช้ตังค์แล้วถ้าไม่มีตังค์ก็อยู่ไม่ได้แล้วก็อยากไปใช้ชีวิตแบบไอ้นี่นะอยู่แบบธรรมชาติ
1: กระดูกนะ

0: ไปทำอะไรด้วย
1: แม่ทำอะไรอยู่กรุงเทพ
2: แม่ทำงาน
0: งานอะไร
2: งานรับจ้าง
3: ตั้งแต่เด็กก็ค่อนข้างจะดื้อหน่อย

0: ความจริงคุณลองคิดดูดีๆนะว่าความสุขที่แท้จริงเนี่ยมันคืออะไรเราไม่ต้องไปอยากได้อย่างมีอยู่เลยตลอดทุกวันเนี้ย
1: ยิ่งทำงานยิ่งแย่นะเดือนหนึ่งก็พอแต่ได้ใช้เดือนชนเดือนไม่มีเงินเก็บเลยน้องทางบ้านน้องก็ไม่ได้ไม่ค่อยได้ส่งนะไม่ได้ส่งส่วนใหญ่ก็พี่ก็รถเนี่ยคันรถก็หมื่นกว่าละจริงๆแล้วพี่ภาระหนี้สินเยอะพี่ทำงานไปก็ไม่รู้จุดหมาย

ว่าลูกตั้งใจเรียนนะแม่รักหนูนะดูแลน้องทำดูแลน้องแล้วก็ช่วยยายทำงานบ้านเก็บกวาดบ้านทำความสะอาดบ้านนะลูกนะตั้งใจเรียนสอบให้ได้ที่หนึ่งเดี๋ยวแม่จะส่งเรียนสูงๆ

นูอยากเป็นอะไรก็เลือกเอาแม่รักหนูมากนะคิดถึงเดี๋ยวอีก 3-4 ปีแม่ก็กลับไปหาแล้ว

รักแม่มากที่สุดในโลกอยากให้แม่กลับมาหา

0: นุกจะสอบให้ได้ที่หนึ่งแม่ต้องกลับมาหาหนูแม่ต้องมาหาหนูแม่ไม่กลับมาหาหนูหนูโกรธแม่หนูรักแม่มากที่สุดในโลกเสร็จแล้วโอเคบ๊ายบายจุ๊บ
1: หลังจากทำสารคดีเนี้ยจากแต่ก่อนที่เรารู้จักแค่แม่น้ำโขงก็คือแม่น้ำที่ยาวกี่ประเทศก็ว่าไปแต่พอเราลงลึกรายละเอียดแล้วเรารู้สึกว่าแม่น้ำโขงเนี่ยมันต้องใช้คำว่าแม่เพราะว่ามันให้หลายๆสิ่งหลายๆอย่างมันให้ที่อยู่ของสัตว์มันให้ความอุดมสมบูรณ์แล้วมันให้วิถีชีวิตก็เลยรู้สึกว่าเนี่ยแหละเราต้องช่วยกันรักษา

เพราะว่าถ้าไม่มีมันอยู่คือก็อย่างที่บอกครับแม่น้ำโขงมันมีทองด้วยนะมันเป็นเหมือนสวรรค์เลยนะแต่มันกำลังจะหายไปแล้วเราอยากให้ทุกคนหวงแหนกันไว้อะครับผมสุดท้ายคือจริงๆก็ยังมีความหวังว่ามันจะต้องแบบว่าอยู่แล้วอยากให้อยู่ไปเรื่อยๆแต่จริงๆแล้วมันก็ลำบากอยู่มันก็มีไฟฟ้ามากขึ้นจะเห็นจากเรื่องนะครับว่าในตัวเรื่องอ่ะบ้านหมู่บ้านเนี้ยที่ใส่ไว้ตอนนั้นมันอยู่ห่างจากโรงไฟฟ้าประมาณแบบ5-6กิโลหรือ7กิโลนี่แหละครับแต่ทุกครั้งที่ฝนตกหมู่บ้านนี้ไฟจะดับตลอดก็เลยเอาเป็นว่าก็ขอให้มันอยู่ได้นานๆนะครับผมก็ทำให้ดีที่สุดขอให้ทุกคนดูแลรักษามันให้มันอยู่นาน

0: ำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 และเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 และเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 และเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้
4: โห
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
6: อ
0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: พูดถึงแมงมุมก็คงไม่มีใครไม่รู้จักไม่เคยเห็นใช่ไหมล่ะคะ
1: ก็เป็นแมงมุมแล้วมีแปดขานะครับแล้วมันมีตาเยอะเคยเห็นที่บ้านมันดูด

0: างคนก็ชอบบางคนก็กลัวว่าแต่ว่าจริงๆแล้วเรารู้จักเจ้าแมงมุมเหล่านี้มากน้อยขนาดไหนและแมงมุมตัวเล็กๆพวกนี้เกี่ยวข้องอะไรกับเราบ้างธรรมชาติมาโชว์วันนี้ชวนเด็กๆไปค้นหาคำตอบกันค่ะและนี่ก็คือเพื่อนของเราวันนี้ค่ะมีพี่เจษอธิปัตย์อู่ศิลปกิจผู้เชี่ยวชาญด้านแมงมุมเป็นคนพาพวกเราไปทำความรู้จักกับเจ้าแมงมุมกันค่ะอุปกรณ์ที่ต้องไม่ลืมดินสอสมุดบันทึกแว่นขยายกระติกน้ำถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ
1: สวัสดีครับเด็กๆวันนี้เด็กๆมาทำอะไรมาดูแมงมุมอย่างแรกลักษณะเด่นที่เราจะแยกแมงมุมต่างจากสัตว์ชนิดอื่นคือแมลงมีกี่ขาครับ
2: 6ขา
1: แมลงมี6ขาแล้วแมงมุมมี
2: 8ขา
1: 8ขาแมลงมีหัวอกแล้วก็ท้องแต่ว่าแมงมุมเนี่ยจะมีเพียงแค่2ส่วนก็คือหัวกับท้องเท่านั้นเนาะแมงมุมบางตัวเนี่ยมี8ตาบางตัวมีตั้งแต่2ตาขึ้นไป6ตาวันนี้เราจะมาดูแมงมุมกัน
0: เจอกันปุ๊บพี่เจ็ดก็ใจร้อนรีบแนะนำลักษณะของเจ้าแมงมุมให้เพื่อนของเรารู้จักกันเลยเด็กๆทั้งบ้านฟังกันทันหรือเปล่าคะทวนกันอีกทีนะคะแมงมุมไม่ใช่แมลงค่ะแมลงมี6ขาลำตัวมี3ส่วนก็คือหัวอกท้องส่วนเจ้าแมงมุมมี8ขาลำตัวมี2ส่วนก็คือส่วนหัวกับส่วนท้องตาของเจ้าแมงมุมมีตั้งแต่กลุ่มที่มี2ตาไปจนถึงกลุ่มที่มี8ตาเลยล่ะค่ะ
1: วันนี้พี่จะลองให้เด็กๆค้นหาแมลงเนี่ยคนละ1ตัวให้หยิบมาก่อนตัวที่เราคิดว่าเป็นแมงมุมที่มีแว่นขยายให้ใครไม่ได้เอาแว่นขยายมา
0: เข้าใจแล้วล่ะค่ะที่ต้องรีบบอกลักษณะของเจ้าแมงมุมก็เป็นเพราะว่าพี่เจษมีภารกิจสำคัญทดสอบเพื่อนๆของเรานั่นเองมาดูกันค่ะว่าเพื่อนๆของเราจะรู้จักแมงมุมกันจริงๆหรือเปล่าตามไปดูกันค่ะ
1: เจอไหมเจอยังยังไม่เจอใช่ไหม
3: แล้วก็เป็นตัวสีดำ
1: ฮะแต่ว่า
3: ไม่พี่เจษไม่ใช
1: ่อ๋อพี่เจษมีตาวิเศษเหรอไงนี่ไงก็เลยไม่ต้องใช้
0: เพื่อให้เข้าใจง่ายๆเราจะแบ่งกลุ่มแมงมุมออกเป็น3กลุ่มใหญ่ๆค่ะคือกลุ่มแมงมุมโบราณกลุ่มบึ้งแล้วก็กลุ่มแมงมุมปัจจุบันหรือแมงมุมโลกใหม่ซึ่งเป็นกลุ่มที่เพื่อนของเรากำลังทำความรู้จักกันวันนี้นั่นเองค่ะดูเหมือนว่าเพื่อนของเราจะเจออะไรเข้าแล้วแต่จะเป็นแมงมุมหรือเปล่าตามไปดูกันค่ะ
4: พี่เจษครับ
1: ตัวนี้มีสุ่มเสี่ยงว่าจะใช่นะไหนขอดูหน่อยสิ
0: จะใช่แมงมุมหรือเปล่ามาลุ้นกันนะคะ
1: โอ้ยังไม่ใช่
5: ต
1: ั
5: วนี้ไม่ใช่
1: อันนี้เป็นแมลงเห็นไหมเป็นแมลงเพราะว่าจริงๆหนวดอะหนวดกับขาของแมงมุมโมดมันคล้ายๆกันเลยเห็นปะแต่ว่าพอเวลาเรามาเช็คอีกทีว่าตัวนี้เป็นแมลงแน่นอนเพราะว่าหัวกับอกท้องเห็นชัดเจนเลยเห็นปะเห็นไหมครับมีหัวมีอกแล้วก็มีท้องชัดเจน
3: เป็นแมงมุมมดดำ
1: เป็นมด
3: ใช
1: ่ไหมวันนี้5ตัวใช่ไหม5คนเราก็เจอ5ตัวนั่งลงครับนั่งลงกับพื้นเลยเดี๋ยวเรามาดูแมงมุมกันที่เราจับได้อ้าวเราลองนับซิว่าเช้านี้เราเจอกี่ตัวเราเจอทั้ง7ตัว
0: เจอหลายตัวแล้วแต่รูปร่างหน้าตาไม่เหมือนกันเลยจะทำยังไงกันต่อดีล่ะคะพี่เจษ
1: เราลองมาแยกกันนะว่า7ตัวที่เราได้ในเช้านี้เนี่ยมันมีตัวไหนที่อันไหนที่เหมือนกันก่อนเอาจับตัวที่เหมือนกันมารวมฝั่งนี้ให้หมด
3: เหมือนเหรอค
1: ะช่วยกันดู
5: ไม่มีตัวไหนเหมือนกันเลย
1: ไม่มีตัวไหนเหมือนกันเลยเหรอ
0: เราสามารถจัดกลุ่มแมงมุมปัจจุบันหรือว่าแมงมุมโลกใหม่จากการสังเกตได้แบบนี้ค่ะเริ่มต้นสังเกตจากใยค่ะแมงมุมโลกใหม่

0: จะมี2กลุ่มก็คือกลุ่มที่ชักใยแล้วก็กลุ่มที่ไม่ชักใยค่ะจากนั้นมาลองดูพฤติกรรมการเคลื่อนที่ค่ะจะพบว่ามีกลุ่มที่กระโดดแล้วก็กลุ่มที่ไม่กระโดดค่ะโดยกลุ่มที่ไม่กระโดดก็ยังแบ่งออกเป็นกลุ่มที่ชอบอยู่นิ่งๆกับพวกที่ชอบวิ่งอีกด้วยค่ะ
1: ไม่มีตัวไหนเหมือนกันเลยเหรอโอ้ตายละนี่ไงตัวนี้เห็นไหมตัวนี้ก็ไม่เหมือนกับตัวนี้ละต่างกันเห็นไหมเพราะว่าตัวนี้คล้ายมดถูกไหมครับเราก็จะแยกมาไว้ตรงนี้1อันเห็นไหม
2: เฟยตัวใหญ
1: ่
2: แต่อันนี้มันอยู่กับอันนี้
1: อันนี้เห็นไหมเห็นวิธีการเกาะเห็นไหมเกาะเหมือนกันไหมสองอันนี้เกาะเหมือนกันไหมคือเด็กต้องดูความแตกต่างของแมงมุมก็คืออันแรกคือดูวิธีการเกาะดูลักษณะตัวก่อนนะครับเห็นไหมสองตัวนี้เหมือนเกาะเหมือนกันไหม
2: เ
1: หมือนกันใช่ไหมอ่ะเพราะฉะนั้นเหมือนกัน
2: แต่ว่ามัน
1: แยกมาแต่ว่า
2: ด
1: ันมีตัวนี้อยู่อ่ะเดี๋ยวเราจะแยกตัวนี้ที่จะแยกตัวนี้แยกตัวใหญ่อันนี้ได้1กลุ่มถูกไหมครับตัวนี้ลักษณะเดินเหมือนอะไรเห็นไหม
2: คล้ายปู
1: คล้ายปูใช่ไหมตัวนี้เหมือนปูเลย
2: เป็นแมงมุม
1: ตัวนี้คล้ายมดถูกไหมเพราะฉะนั้นเราก็เรียกง่ายๆเลยนี่คือ
2: แมงม
1: ุมมดแต่ว่ามันเหมือนมดอะไรอ่ะ
2: มดดำ
1: ก็เรียกแมงมุมเหมือนมดดำ
0: นอกจากแบ่งกลุ่มตามลักษณะการชักใยลักษณะพฤติกรรมการเคลื่อนที่แล้วเพื่อให้เข้าใจง่ายอีกนิดในกลุ่มเดียวกันเราก็ยังสามารถตั้งชื่อกลุ่มย่อยๆตามลักษณะรูปร่างหน้าตาแบบที่เพื่อนๆของเรากำลังทำกันอยู่นี่ละค่ะ
1: อันนี้ล่ะ
2: แมงมุมปู
1: เพราะลักษณะขายปูอันนี้ก็คือแมงมุมปูอันนี้เราได้2กลุ่มแล้วเห็นไหมเนี่ยแยกแมงมุมได้2กลุ่มแล้วอันนี้เราจะเรียกว่าอะไรดี
2: ตัวใหญ่ไม่รู้เหมือนกัน
1: ตัวใหญ่ยักษ์
2: แมงม
1: ุ
2: มอ้วน
1: แต่ว่าดูขาสิขาเห็นไหม
2: ขน
1: ขาตัวนี้ขาก็จะไม่เหมือนกับอันอื่นถ้าเด็กๆลองเอาแว่นขยายส่องตาเห็นตาตรงกลางไหมครับตำแหน่งที่วางของตาเนี่ยจะเป็นรูปหกเหลี่ยมลองดูลองดูทุกคนลองดูครับเหมือนไหมเห็นยัง
2: ใช่
1: ใช่ไหมคือลูกตาเนี่ยจะเรียงตัวเป็นรูปหกเหลี่ยมเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือให้ชื่อว่าแมงมุมตาหกเหลี่ยมอ้าวนี่เราได้3กลุ่มแล้วนะนี่1 2 3ละอันนี้ล่ะลักษณะเนี่ยเวลาตอนที่เราจะจับเมื่อกี้นี้เนี่ยเขากระโดดไปมากระโดดไปมาเวลาล่าเหยื่อก็จะใช้วิธีการกระโดด
2: แมงมุมกระโดด
1: ใช่เพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเป็นแมงมุมกระโดดถูกมั้ยลักษณะนึงคือแมงมุมกระโดดเนี่ยเขาชอบหันหัวไปหันหัวมาแล้วลูกตาตรงข้างหน้าเนี่ยจะมีลูกตากลมๆ2ลูกดวงใหญ่ๆอ่ะลองส่องดูทุกคนลองส่องดูนะครับส่องดูให้เห็น
0: ดูกันชัดๆอีกทีค่ะแมงมุมที่เพื่อเจอบริเวณนี้มี2กลุ่มหลักๆค่ะคือกลุ่มแมงมุมกระโดดแล้วก็กลุ่มแมงมุมไม่กระโดดโดยแมงมุมไม่กระโดดที่เจอก็คือกลุ่มแมงมุมปูกลุ่มแมงมุมมดดำกลุ่มแมงมุมตาหกเหลี่ยมนั่นเองค่ะ
2: แมงมุมที่มีตาเป็นหกเหลี่ยมอะครับไม่เคยเห็นมาก่อนครับ
3: หาตัวมันแล้วก็ใช้กล่องหนีบมันออกมาห้ามเอามือจับเราต้องระมัดระวังอย่าเหยียบอย่าเสียงดัง
4: ตอนแรกก็จับไม่ได้นะคะมันกระโดดหนีแต่สุดท้ายก็ครอบได้ค่ะมันก็อยู่ตามพื้นบางครั้งถ้าเกิดมันอยู่ชิดกับพื้นหนูก็ครอบฝาไปเลยถ้าสมมติมันอยู่บนใบไม้ก็ลุกค่อยๆลุกออก
0: นอกจากบริเวณพงหญ้าแล้วเพื่อนของเราจะเจอเจ้าแมงมุมตรงไหนอีกได้บ้างตามไปดูกันเลยค่ะ
1: เมื่อกี้นี้เราเจอแมงมุม5 4กลุ่มเมื่อกี้นี้ตรงยอดหญ้าใช่ไหมครับตรงโคนหญ้าตรงพื้นดินแล้วตรงต้นไม้ต้นนี้เราจะเจอแมงมุมตรงไหนได้บ้าง
5: ตรงใต้ใบไม
4: ้บนลำต้น
5: ต้นกิ่ง
0: เด็กๆทั้งบ้านล่ะคะคิดว่าต้นไม้แบบนี้เจ้าแมงมุมจะอยู่ตรงไหนได้บ้างคะ
1: ตอนนี้อยากให้เด็กๆหาด้วยตาเปล่าก่อนคือยังไม่ต้องเก็บนะหาด้วยตาเปล่าก่อนนี่คิดว่าใช่ไหมคิดว่าใช่ไหม
5: ไม่แมงมุมไม่น่าจะต
1: ั
5: ว
1: แมงมุมไม่น่าจะตัวเล็กเดี๋ยวเราลองมาดูกันใช่ไหมดูนะดูข้างในนี้นะ
5: ใช่แล้ว
0: นอกจากได้เจอตัวแล้วก็ยังได้เห็นบ้านแบบชัดๆอีกด้วยค่ะ
1: ตัวนี้
5: ตัวนี้มันเหมือ
1: นแมงมุมตัวนี้ลักษณะบ้านเนี่ยเหมือนกับอะไรอ่ะมันเหมือนกับใส่ถุงใส่ซองเป็นซองเป็นอะไรสักอย่างใช่ไหมเหมือนเป็นซองเนาะเหมือนเป็นถุงอะไรสักอย่างนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยแมงมุม

0: กลุ่มนี้ก็คือแมงมุมใยถุงเนื่องจากว่าลักษณะบ้านเนี่ยก็สามารถเรียกเป็นชื่อกลุ่มแมงมุมได้เหมือนกันเนี่ยเห็นไหมครับมันเหมือนกับเป็นซองเป็นถุงอะไรสักอย่างเพื่อที่จะให้ตัวเองอ่ะเข้าไปซ่อนหรือเข้าไปพักผ่อนได้ถือไว้นะ
1: ไปพักไปเรื่อย
2: จะไปหา
0: ได้แล้วที่แปะไว้เงี้ย
1: ก
0: ัน
1: ฝนหร
0: ือ
1: เปล่าคะ
0: กันฝน
1: แดด
0: กันแดด
3: พุ่งมานี่เร็ว
4: อันนี้คือเราเจอ1ตัวแต่ว่าที่เราสังเกตเห็นคือใยเห็นไหมใยเป็นแผ่นเลยแต่ว่าใยอันนี้ไม่ได้ใยสำหรับล่าเหยื่อนะเป็นใยที่เกาะคล้ายๆกับบ้านของมันที่เอาไว้หลบแดดหรือว่าหลบผู้ล่าบนใยเนี้ยไม่ใช่บ้านที่แท้จริงนะลองหาซิว่าบ้านจริงๆอยู่ตรงไหนมันจะมีอยู่เห็นไหม
1: ใน
5: ใบไม้หรือเปล่าคะ
0: นี่
1: ใบไม้หรือเปล่า
0: จริงๆแล้วเนี่ยอันนี้เนี่ยเป็นแค่เหมือนกับหลังคาหรือเป็นแค่สนามหญ้าหน้าบ้านเฉยๆแต่ว่าบ้านจริงๆเนี่ยอยู่
1: ในใบไม้
0: อยู่ในใบไม้นี่เห็นไหมครับอยู่ในนี้นี่ตรงนี้มันมีรูอยู่เห็นไหมมันจะมีรูอันนี้เนี่ยก็ถือเป็นบ้านอีกหลังนึงของแมงมุมเหมือนกันถ้าสมมุติว่าเราเจอแมงมุมกลุ่มเนี้ยกลุ่มนี้คือกลุ่มที่บ้านเรามีเยอะมากตอนเช้าเวลาเราตื่นขึ้นมาใช่ไหมมันจะมีใยแบบนี้ขาวโพลสนามหญ้าไปหมดเลยเกตไหมอันนี
2: ้
0: ขอเวลาอีกแป๊บนึงได้ไหมครับอันนี้คือแมงมุมหมาป่าแต่ว่าเราให้ทายว่าอันนี้ชักใยไล่เหยื่อไหมตัวนี้
2: ไม่
0: อ้าวแล้วเนี่ยไม่ใช่หรอ
2: ไม่ใช่
0: ทำไมอ่ะ
1: ใยม
0: ัน
1: บางเกินไป
0: ใยบางเกินไปใช่ถูกต้องครับใยบางเกินไปเพราะฉะนั้นแมงมุมหมาป่าเนี่ยไม่ได้ชักใยไล่เหยื่อแต่ว่าใช้วิธีการวิ่งไล่ตะคุบเหยื่อ
6: ใยของเจ้าแมงมุมมีรูปร่างหน้าตาหลายแบบนะคะขึ้นอยู่กับว่าเจ้าของใยจะเป็นแมงมุมกลุ่มไหนค่ะกลุ่มแมงมุมชักใยรูปร่างใยจะเป็นแบบนี้ค่ะใยกลมใยเต็นใยยุ่งแล้วก็ใยถุงค่ะแมงมุมกลุ่มนี้ใช้ใยทั้งการล่าเหยื่อหลบภัยแล้วก็เป็นใยนอนค่ะส่วนแมงมุมกลุ่มไม่ชักใยอย่างเจ้าแมงมุมหมาป่าที่เพื่อนของเราเจอวันนี้รูปร่างใยก็จะเป็นแผ่นบางๆขึงใยบริเวณปากรูบางกลุ่มทำใยในบริเวณรูใยของพวกแมงมุมกลุ่มนี้ทำหน้าที่เหมือนเป็นที่กำบังแดดกำบังฝนแล้วก็ควบคุมความชื้นนั่นเองค่ะ
1: ว่าแมงมุมหมาป่ามันก็จะเป็นแบบสร้างใยเป็นแผ่นอยู่ข้างบนตรงยอดหญ้าแล้วก็ว่าแมงมุมถุงมันเป็นก็เป็นไม้สองอัน

0: มันก็ขึงใยเอาไว้แล้วมันก็อยู่ในใบไม้ม้วนนะครับ
1: ปกติแมงมุมส่วนใหญ่จะออกหากินในตอนกลางคืนไหนๆก็รู้จักตัวรู้จักใยแล้วคืนนี้พี่เจตก็เลยอยากพาเพื่อนๆของเราออกสังเกตพฤติกรรมของเจ้าแมงมุมกันต่อค่ะ
2: สิ่งสำ

0: มากัดเราตรงไหนอย่างที่สองก็คือจะต้องมีไฟฉาย
1: ใช่แล้วล่ะค่ะจะเดินสำรวจแมงมุมตอนกลางคืนก็ต้องแต่งตัวให้รัดกุมไม่ลืมไฟฉายแว่นขยายแล้วก็ใส่รองเท้าบูทนะคะที่สำคัญเด็กๆทั้งบ้านห้ามออกไปสำรวจเองนะคะอยากรู้ก็ต้องชวนคุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ใหญ่ในบ้านไปด้วยค่ะ
0: ทีนี้วิธีสังเกตนะฮะคือสังเกตว่าเวลาเราส่องไฟออกไปข้างหน้าเนี่ยเราจะเห็นว่าแสงไฟของเราเนี่ยมันจะไปกระทบกับดวงตาของแมงมุมแล้วมันจะเกิดเป็นแสงประกายระยิบระยับเดี๋ยวลองหันไปดู
2: เยอะมาก
0: เห็นไหมอันที่เป็นมันจะมีอันที่เป็นแสงแบบว่าไม่กระพริบเนี่ยอันนี้เป็นน้ำค้างแต่ว่าแสงที่มันกระพริบกระพริบกระพริบเนี่ยเป็นดวงตาของแมงมุมซึ่งทั้งผืนหญ้าตรงนี้เนี่ยเป็นแมงมุมหมาป่าทั้งหมดเลยนะเห็นไหมที่เราเห็นกันมากลางวันนี้เนี่ยตอนนี้กำลังออกหากินเลยเวลานี้
2: หมาป่าแล้วมันจะหอนไหม
0: หอนไหมเนี่ยค
2: ิ
0: ดว่าหอน
2: ไ
0: หมหอนไหมครับ
2: ไม่หอน
0: เดี๋ยวเราไปดูที่ต้นไม้เมื่อเช้านี้ก่อนเลย
3: มีใยเต็มเลยอ่ะ
0: เดี๋ยวดูนะครับ
3: ตรงนู้นด้วยค่ะ
0: สวยไหมสวยไหม
2: เ
0: หมือนทั่วเลยเนาะเหมือนทั่วเลยเนาะแต่ฝรั่งเนี่ยเขาบอกว่าเหมือนไตแต่ว่าพี่เจตเรียกให้เป็นถั่วยิ้มแล้วการขอเอาตัวมาให้เด็กๆดูใกล้ๆก่อนเป็นแมงมุมกลุ่มนึงเป็นตัวนึงที่พี่จะชอบมากความลงก็เหมือนเด็กร้องไห้มีใครเห็นเป็นอย่างอื่น
2: ถ้าเจนที่ไปไม่แหละ
1: คืนนี้ก่อนออกสำรวจฝนตกเล็กน้อยค่ะพี่เจตก็เลยบอกว่าเจ้าแมงมุมก็มักจะหลบฝนหาตัวดูไม่ยากแต่อาจจะทำให้เราได้เห็นพฤติกรรมการหากินอย่างที่ตั้งใจยากสักหน่อยค่ะ
0: ให้ทายว่าตัวนี้คืออะไร
2: กระโดด
0: มันไม่เหมือนกับแมงมุมที่เราเจอกันเมื่อตอนเช้าเลยนะส่วนที่เด่นชัดมากเลยคืออะไรรู้ไหม
2: ขาหน้าเหรอ
0: เขี้ยวเห็นไหม
2: ไหนเขี้ยว

0: เราก็จะชักใยตามเนี้ยครับคือเวลาชักใยเนี่ยจะชักใยเป็นเส้นยาวๆเลยนะแบบที่เราเห็นเมื่อกี้เนี้ยเพื่อที่จะให้ตัวเองอ่ะสามารถเดินข้ามฝั่งไปได้แล้วแมลงอ่ะที่จากตัวอ่อนที่อยู่ใต้ดินใช่ไหมครับพอเวลาฟักขึ้นมาเป็นตัวเต็มวัยมันก็จะบินขึ้นมาติดกับใยอันเนี้ยดังนั้นจะเป็นกลุ่มที่เราเจอใกล้ๆกับแหล่งน้ำตกลงกลุ่มนี้คือกลุ่ม
1: แมลง
0: เขี้ยวยาวซึ่งไม่ได
2: ้เดินสำรวจด้วยกันมาพักหนึ่งแล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เพื่อนของเราต้องฝึกสังเกตด้วยตัวเองกันแล้วล่ะค่ะ
0: เดี๋ยวพี่เจษเนี่ยจะท้าให้เด็กๆช่วยดูพฤติกรรมของแมงมุมให้หน่อยเขากำลังทำอะไรอยู่แล้วก็มีเหยื่อหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะหรือว่ากำลังชักใยหรือว่ากำลังทำความสะอาดตัวเองอย่างเงี้ยฮะลองดูแมงมุมแบบทำใจให้ชอบแล้วเดี๋ยวเราจะรักกับมันอย่าจับนะครับอย่าเพิ่งจับให้สังเกตก่อนว่าตอนนี้มันกำลังทำอะไรอยู่
3: ทำไมตอนเย็นมันถึงหาแมงมุมง่ายกว่าตอนเช้าคะ
0: หนูพูดว่ามันเกิดจากอะไรที่ทำให้เราหาง่าย
3: ตอนกลางคืนมันจะมาหาอยู่

0: เห็นว่าเมื่อกี้นี้มันมีใยที่หางใช่ไหมคะใยอันเนี้ยมันทำเอาไว้เพื่อที่จะกันไม่ให้ตัวเองเนี่ยล่วงลงไปข้างล่างเลย
1: มันกินเหยื่
0: อ
1: มันกินได้แล้ว
2: ตามธรรมชาติเจ้าแมงมุมเป็นทั้งผู้ล่าแล้วก็เป็นผู้ถูกล่านะคะอาหารของเจ้าแมงมุมก็มีตั้งแต่แมลงตัวเล็กๆไปจนถึงสัตว์ที่มีขนาดใหญ่กว่าอย่างจิ้งจกกบเขียดหรือแม้กระทั่งค้างคาวดังนั้นก็ถือได้ว่าเจ้าแมงมุมมีหน้าที่สำคัญในการทำหน้าที่ช่วยควบคุมประชากรสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติให้สมดุล นั่นเองค่ะ

0: เห็นอะไร
1: มันกระดูก
0: เมื่อกี้นี้พี่สินกับพี่พอเจอต้อง3ตัวถูกไหมแล้วเห็นอะไรอีกครับ
1: เห็นแมลงสาบ
0: เห็นใยเวลามองอ่ะมองแมงมุมอ่ะรู้สึกยังไง
1: รู้สึกแดงๆในตาเพราะว่าตรงเขี้ยวของแมงมุมมันตรงปลายสีดูเหมือนเป็นสีแดง
2: ที่ดูมันก็เดินไปเดินมาสักพักนึงก็เกาะนิ่งๆเลยตอนแรกเห็นใยแต่สักพักนึงเหมือนแบบใยมันถูกลมพัดหายไปก็เหลือแต่ตัวมันตัวเดียวแล้วก็เพิ่งมารู้ทีหลังว่าบ้านมันรังมันอยู่แถวๆนั้นเลย
1: ก็แบบตอนแรกมันก็อยู่นิ่งๆแล้วอยู่ดีๆมันก็เดิน
0: เดินหนีเราไปเลยเหรอ
1: ตอนแรกมันอยู่นิ่งๆใช่ไหมแล้วพอมาแรงปอมาเกาะมันก็ลงมาข้างล่างตกเหมือนแค่โคนใบไม้แล้วมันก็ปีนกลับขึ้นไปที่เดิมแล้วมันก็อยู่นิ่งๆล้มอยู่ดีๆมันก็ชักใหญ่แล้วพอเอามือไปจับมันก็กระโดด
0: แล้วมันกลับมาไหม
1: พอไปดูอีกรอบมา
2: ตอนแรกมันก็แบบอยู่นิ่งๆอ่ะแล้วก็มันก็แบบพยายามหนีไปหาตะกั่วด้านหลังโดยที่พอปินหันหน้าไปอีกฝั่งนึงแล้วกลับมามันก็กลับมาที่เดิมตอนนั้นมันทำแตะยายไปที่ใบไม้แล้วมันก็ตอนแรกก็ไปค่ะแล้วมันก็เกาะอยู่นิ่งๆนายสะพักมันก็ไปข้างหลังแล้วพอกลับมาอีกทีมันก็ตะคุบเหยื่ออ
0: ๋อเจอว่ากำลังตะคุบเหยื่อพอดีใช่ไหมครับแล้วมันได้กินไหมมันได้แบบเคี้ยวเหยื่อไหม
2: มันก็คาบเอาไว้แล้วพอแตะมันก็ไปข้างหลัง
0: แล้วพี่พอล่ะพี่พอเจออะไรวันนี
1: ้
0: ไม่รู้ โอ้ยไปกับพี่ศิลป์เจอแมงมุมใช่ไหมครับ
1: ไม่ใช่

0: แต่ว่าก็อย่าไปทำร้ายมันมากก็ถ้าเราไปแบบแกล้งมันหรืออะไรพวกนี้มันก็จะแบบโต้ตอบเราบ้างหรือแบบบอกให้เรารู้อะว่าอย่าไปทำถ้าเราไม่ทำมันก็จะไม่ทำเรา
1: ตอนแรกก็กลัวๆอยู่แต่ตอนนี้ก็แบบที่พี่เจนบอกว่ามันก็มีพิษทุกตัวแต่บางตัวพิษมันไม่แรงมันก็น่ารักดี
2: ธรรมชาติมาโชว์ยังมีเรื่องราวสนุกสนุกและความมหัศจรรย์ของธรรมชาติมาฝากเด็กๆทางบ้านอีกหลายเรื่องนะคะรอติดตามชมในรายการได้เลยค่ะส่วนวันนี้ดูรายการจบแล้วอย่าลืมไปร่วมสนุกกันต่อใน Facebook ของรายการที่ขึ้นอยู่ทางหน้าจอนี้กลับมาพบกับความมหัศจรรย์ของธรรมชาติแบบนี้ได้ใหม่สัปดาห์หน้ากับธรรมชาติมาโชว์ค่ะ

0: วัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆทุกคนคงทราบกันดีนะคะว่าสิ่งมีชีวิตต้องการพลังงานจากอาหารเพื่อการดำรงชีวิตและพืชก็เช่นเดียวกันค่ะแต่พืช นั้นสามารถสร้างอาหารด้วยตนเองได้นะคะวันนี้พี่ฝนจะพาน้องๆไปดูค่ะว่าสิ่งที่จำเป็นในการสร้างอาหารของพืช นั้นมีอะไรบ้างแล้วการสร้างอาหารของพืชมีผลต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศของเราอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมกันเลยค่ะ
1: พืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้และเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของสิ่งมีชีวิตอื่นที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้กระบวนการสร้างอาหารของพืชเรียกว่ากระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงปัจจัยสำคัญในการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชได้แก่แสงซึ่งส่วนใหญ่เป็นแสงจากดวงอาทิตย์คลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวอยู่ในคลอโรพลาสต์เซลล์พืชแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นองค์ประกอบของอากาศน้ำรากพืชดูดน้ำขึ้นมาจากดินแสงเป็นปัจจัยที่สำคัญมากในการสร้างอาหารของพืชจึงเรียกกระบวนการสร้างอาหารของพืชว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงซึ่งกระบวนการเดียวที่นำพลังงานแสงมาเปลี่ยนเป็นวัตถุดิบคือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำให้เป็นพลังงานเคมีในรูปแบบของสารประกอบอินทรีย์หรือสารประกอบที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบคลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวมีหน้าที่สำคัญในการดูดซับพลังงานแสงมาใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงดังนั้นส่วนที่มีสีเขียวของพืชเช่นใบกลีบเลี้ยงลำต้น

0: นหรือแม้แต่รากอากาศของกล้วยไม้ที่มีสีเขียวก็สามารถเกิดการสังเคราะห์ด้วยแสงได้ผลผลิตที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงคือน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนซึ่งพืชจะนำไปใช้ในกระบวนการหายใจเพื่อสร้างพลังงานให้กับพืชน้ำตาลสามารถเปลี่ยนเป็นสารอื่นๆได้หลายชนิดเช่นแป้งเซลลูโลสไขมันโปรตีนเป็นต้นซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของพืชน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนนอกจากจะมีประโยชน์ต่อพืชแล้วยังมีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอีกด้วยเพราะใช้เป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตรวมทั้งมนุษย์ใช้ประโยชน์จากพืชเช่นใช้ทำกระดาษสร้างที่อยู่อาศัยใช้เป็นยารักษาโรคส่วนแก๊สออกซิเจนมีความสำคัญในกระบวนการหายใจของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดนั่นเองค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ Photosynthesis PHOTOSYNTHESIS Photosynthesis แปลว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงchlorophyll chlorophyll chlorophyll แปลว่าสารคลอโรฟิลล์ sugar sugar sugar แปลว่าน้ำตาลกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเป็นกระบวนการที่สำคัญสำหรับพืชในการดำรงชีวิตเป็นกระบวนการเดียวที่เปลี่ยนพลังงานให้กลายเป็นอาหารอีกทั้งยังช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์และรักษาสมดุลออกซิเจนในอากาศเพื่อให้สิ่งมีชีวิตดำรงอยู่ได้นั่นเองค่ะและในตอนหน้าที่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ไม่เป็นไรนะครับติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
1: เต็มตีโฟโอ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
2: PEA

0: สวัสดีค่ะตาประจำวันนี้นะคะนพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่บ้านฉางหลางค่ะอยู่ที่ตำบลไม้ฝาดนะคะอำเภอสิเกาจังหวัดตรังค่ะเราอยู่ใกล้กับหาดปากเมงนะคะเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วยแล้วก็เป็นแหล่งหาอยู่หากินของชาวบ้านที่นี่ด้วยนะคะรวมไปถึงใกล้ๆกันนี้นะคะเป็นคลองที่เชื่อมต่อกับหาดปากเมงก็คือคลองหลากเป็นคลองที่ชาวบ้านใช้หากินเหมือนกันแล้ววันนี้เนี่ยเราจะไปหาวัตถุดิบกันในคลองนี่แหละวัตถุดิบตามอำเภอจาของเราวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมออกไปหาปลาไหลทะเลกันหน้าตาเป็นยังไงแล้วก็วิธีการหาเป็นยังไงเนี่ยติดตามในตามอำเภอจาวันนี้นะคะสวัสดีครับ คลอง2ฝั่งก็จะเป็นป่าชายเลนก็จะเป็นพวกต้นโกงกลางแสมอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็สังเกตว่าน้ำเนี่ยจะลงเยอะมากแล้วก็จะเห็นตลิ่งแบบตลอดทางแบบนี้เลยนะคะอันนี้เนี่ยบางบอกว่าเป็นจุดที่ปลาไหลเขาจะอยู่เขาจะทำเป็นรูเอาไว้เดี๋ยวจะให้ดูว่าหน้าตาของรูปลาไหลเป็นแบบไหนแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเริ่มหาได้แล้วตลอดทางเลยนะคะ
2: ใช่ใช่ปากบางนี่แหละ
0: ปากบางปากคลองเนี่ยเหรอตอนนี้เริ่มดับเครื่องแล้วนะคะแสดงว่าถึงทำเลที่เราหมายมั่นปั้นมือไว้ว่าเราจะมาดักปลาไหลแถวนี้กันทีนี้ตรงนี้เนี่ยเป็นจุดที่เราจอดเรือแล้วนะคะแล้วก็เป็นทำเลที่บางบอกจะเริ่มดักปลาไหลกันจุดที่เราเลือกในการวางมีอะไรบ้างคะบางจิต
2: มันต้องเป็นโคลน
0: มันต้องเป็นโคลนมันก็โคลนตลอดทางนะบาง
2: ไม่เป็นหินเป็นหินมีช่วงอยู
0: ่อ๋อบางช่วงเป็นหิน
2: ช่วงทรายมันจะไม่มีรูเลย
0: หินทรายนี่ไม่ได้แต่ถ้าต้องเป็นเลนๆทีนี้มาดูอุปกรณ์บ้างนี่ที่บางเตรียมมาคือหนูเห็นว่ามันไม่มีเบ็ดไม่มีอะไรที่จะเกี่ยวตัวปลาไหลเลยแต่มันมีเป็นเหมือนมันเป็นเหมือนบ่วงการทำงานมันเป็นยังไงคะบางสมมติถ้าเราเจอรู
2: คือเราใส่ไว้ในมือแบบนี้เลย
0: ค่ะ
2: แล้วเยงลงไปในรูมันประมาณศอกนึง
0: ค่ะ
2: พอน้ำขึ้นก็เราดึงทุ่นนี้เลย
0: ดึงทุ่นใช้ดึงทุ่นนี
2: ้
0: แล้วปลามันไม่เลื้อยไม่ว่ายผ่านออกไปเหรอคะเนาะมันจะลอยหัวทำไมมันถึงมาลอยหัวตอนน้ำขึ้นอ่ะบัง
2: คือมันกิน
0: มันก็มีอาหารใช่ไหมมันก็มีอาหารของมันมาดักรออาหารหน้าปากรูเราก็มารอมันเหมือนกันใช่ไหมโอเคโอเคเดี๋ยวตามบังจีนนะคะไปดูว่ารูปลาไหลทะเลจะเป็นยังไงเนาะแต่น่าจะต้องเดินไปเละไม่ได้บังโอ้โหดูจะครึ่งอกมั้งเนี่ย
2: รูออกมันนี่รูขี้มัน
0: รูเข้ารูอ๋อรูเหมือนพ่นของเสียออกนะคะนี่เจอแล้วรูแรกนะคะแล้วบางบอกว่ามี2รูค่ะมีรูเข้าก็คือตัวใหญ่รูใหญ่ๆหน่อยกับรูขี้มันก็คือรูเล็กๆรูหายใจด้วยไหมคะ
2: ใช
0: ่เนาะแล้วความต่างของมันที่ต่างจากรูปูก็คือมันไม่มีขาจิ๊กๆๆๆเหมือนปูอันนั้นถูกต้องอย่างนึง
2: รูปลาไหลมันจะมียุงมีลิ้นตอมอยู่
0: อ๋อเหรอเพราะอะไรคะ
2: มันข้าว
0: มันลื่นใช่ไหมบางหมอมันลื่นแต่มันก็เป็นเมือกนะ
2: ลองไปดูอ่ะ
0: ขออนุญาตนะคะ
2: คนนี้บางไหมอ๋อ
0: ใช่ใช่คือที่ความลื่นที่บางบอกอ่ะไม่ใช่ลื่นแบบเมือกนะคะแต่มันเป็นโคลนมันเรียบลื่นเข้าไปเลยมันไม่ได้เป็นเหมือนพวกรูปูที่มันจะขุกขักขุกขัก
2: เหมือนมีอะไรมันเต็มรูอ
0: ่
2: ะ
0: ใช่ใช่นี่แหละรูนี้แหละเป็นรูปลาไหลนะคะบางจะวางแล้ววิธีการก็คือจะเอามือใส่ห่วงแล้วก็ยัดลงไปแบบนี้พอใส่บ่วงลงไปนะคะก็จะทิ้งเชือกออกมาให้ยาวที่สุดเลยเท่าที่เราทำไว้แล้วก็ห้อยไว้กับต้นไม้ทีนี้ทำไมเราถึงต้องให้มันออกมาไกลขนาดนี้บ้าง
2: พอเรามาเตือนๆนั้นมันจะลุงรูเสียไม่ทันได้ดึง
0: ถ้าเราสะเทือนใช่ไหม
2: ใช่
0: คือถ้าคลื่นมากระเทือนปุ๊บมันจะพุบลงไป
2: ใช่
0: เพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็จะพยายามลากสายให้มันยาวๆหน่อยสะดวกในการดึงเดี๋ยวไปดูรูต่อไปไม่ใช่แค่รูที่เรามองเห็นจากพื้นดินเท่านั้นนะคะคือนี่ลงไปข้างล่างแหละแล้วก็คือใช้มือคลำเอาไว้บางหมอจริงบางทีถ้าเจอรูก็คือต้องลองล้วงดูว่ามันแบบลื่นๆหรือเปล่าที่เราเลือกจะวางบ่วงส่วนใหญ่จะมีลักษณะเป็นดินโคลนเท่านั้นค่ะถ้าพื้นที่เป็นดินทรายหรือว่ามีหินปนนะคะปลาไหลเนี่ยเขาจะไม่อาศัยอยู่ค่ะเพราะปลาไหลทะเลจะขุดรูฝังตัวอยู่ในโคลนตามป่าชายเลนยิ่งริมตลิ่งใกล้ๆกับรากไม้นะคะสังเกตว่าจะมีรูกระจายกันอยู่ทั่วเลยล่ะค่ะ

ธีการดักปลาไหลทะเลของเราในวันนี้นะคะจะใช้การดักด้วยบ่วงค่ะซึ่งก็จะดูจากพฤติกรรมของปลาไหลทะเลนี่แหละค่ะเมื่อน้ำลงปลาจะมุดตัวลงไปด้านล่างของรูบ่วงที่เราใช้ดักปลาไหลนั้นจะผูกเอาไว้เป็นเงื่อนกระตุกโดยจะวางลึกจากปากรูประมาณ 2-3 คืบเป็นอย่างน้อยจากนั้นก็จะกางนิ้วออกเพื่อให้บ่วงนั้นขยายตัวเชือกนั้นก็จะฝังอยู่กับดินรอบๆขอบรูเพื่อให้บ่วงนั้นขยายเป็นวงกลมค่ะจากนั้นก็จะรอจนกว่าน้ำจะขึ้นพอน้ำเริ่มขึ้นปลาไหลนั้นก็จะมาดักรอกินเหยื่อบริเวณปากรู

0: เมื่อเรากระตุกเชือกในจังหวะเดียวกันกับที่ปลาไหลอยู่บริเวณปากรูบ่วงก็จะลัดเข้ากับช่วงคอของปลานั่นเองค่ะ
1: นี่ก็รูปลาไหลเห็นไหมยุงยุงยุงออกเห็นไหม
2: ใช่ใช่ใช่โอ้เห็นแล้วรูนี้นะคะเป็นรูปลาไหลเหมือนกันบางบอกอันเนี้ยมันชัดเลยเพราะว่ามันมียุงบินออกมาเนี่ยเห็นไหมเห็นไหม

0: โอเคประมาณนี้พอได้ยังคะเห็นไหม
1: ยาวดึงมือออกนะ
0: โอเคไม่ดึงกลางยากมากมันแน่นมากนะคะข้างในอ่ะ
1: ใช่มันจะเป็นเทือกเหนียวนะ
0: ใช่มันลื่นปื๊ดเลยแต่ว่าหนูกลางมือไม่ออกหนูจะดึงมือออกแล้วนะดึงมือออก
1: ได้
0: โอเคมาแล้วเดี๋ยวบางจะเอาเชือกไปพาดไว้นะคะตอนล้วงลงไปนะคะภายในรูมันลื่นมากมันลื่นมากแต่ว่าด้วยความแน่นของดินอ่ะมันทำให้เราไม่สามารถที่จะเอามือลงไปแล้วแบบกางปุ๊บอย่างนี้ได้เหมือนเราอยู่ในอากาศมันเหนียวมันก็เลยจะต้องค่อยๆแบบกางออกไม่รู้จะเป็นยังไงรูนี้เดี๋ยวต้องมาลุ้นกัน
1: สงสัยน้ำจะใกล้จะขึ้นเลยนะ
0: โอเคค่ะตอนนี้น้ำขึ้นแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะรออีกประมาณ 2-3 ชั่วโมงเพื่อให้น้ำขึ้นเต็มที่แล้วเดี๋ยวเราจะกลับมากู้บ่วงปลาไหลกันค่ะตามอำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่บ้านช้างหลางอำเภอสีเกาจังหวัดตรังค่ะช่วงที่แล้วนะคะโนกับบางจีนเราไปวางบ่วงปลาไหลกันหลายบ่วงเลยหลังจากที่ผ่านไปประมาณ 2-3 ชั่วโมงตอนนี้น้ำทะเลขึ้นเต็มที่แล้วค่ะซึ่งเมื่อน้ำขึ้นเต็มที่แบบนี้นะคะปลาไหลทะเลที่อยู่ในรูนั้นก็จะออกมาดักจับเหยื่อที่ว่ายผ่านปากรูเป็นอาหารค่ะ
2: อ
0: ัน
2: นี้อันนึงวะคะเนี่ย1อันแล้วนั้น2อันเนาะเราจะไปดูบ่วงแรกที่วางเอาไว้เลยนะคะข้างในเลยในสุดเลยแล้วก็ไล่ล้อออกมาเดี๋ยวเราจะดับเครื่องแล้วนะคะเพราะว่ามันใกล้จะถึงจุดที่เราวางเอาไว้แล้วเดี๋ยวน้ำมันจะกระเพื่อมบางบอกว่าแล้วมันจะแบบทำให้ตื่นตอนนี้เราดับเครื่องเรือแล้วนะคะเพราะว่าอีกประมาณ150เมตรได้จะถึงจุดที่เราวางเอาไว้บ่วงแรก
1: เข้าไปดิมหมายเนี้ยมันหนึ่ง
2: คุณดึงเลยแล้วบ่วงเป็นยังไงบ้างคะ
1: บ่วงรูดเลยหมุนแล้วบ่วงรูด
2: นี่คือพอกระตุกบ่วงนี่คือนี่ค่ะรูดมาเป็นปมเลยซึ่งถ้าติดตัวเขาเนี่ยก็จะต้องรูดมาด้วยแน่นอน
1: ใช
2: ่แบบนี้คือเพราะ
1: เชือกมันจะตึงเลยพอติดนะ
2: บ่วงแรกของเราไม่ติดนะคะในระหว่างที่เราจะกระตุกเชือกเนี่ยค่ะปลาไหลมันจะอยู่หน้ารูนี่คือรูมันจะยื่นมาแบบนี้แล้วเราก็จะกระตุกเชือกก็จะรัดซึ่งมีจังหวะแค่ครั้งเดียวถ้าเขาหลุดลงไปเร็วก่อนก็ไม่ได้ไม่ติดอันนี้3อันแล้วนะคะ
1: ข้างหน้าบ่วง
2: ไม่ติดเลยสักตัวค่ะ

0: ไม่ติดอ่ะอย่างถ้ากรณีแบบนี้มันเป็นเพราะอะไรคะบัง
1: มันลุบ
0: มันเป็นคือมันลงไปก่อน
1: เรือ
0: น้ำมันสั่น
1: โอ้ไม่ก่อน
0: อ๋อปกติคือถ้าบางจีนมาบางจีนก็มาเรือพีชใช่ไหม
1: ใช่
0: มาเรือเล็กมาแค่คนเดียวนะคะแต่นี่พอทีมงานมาด้วยเนี่ยมากันเป็นรถบัส
1: รถทัวร์เลย
0: คือแล้วแบบว่าด้วยความที่พอเรือมันใหญ่อ่ะมันก็เลยต้องแบบทรงตัวอะไรมันยากไปหมดอ่ะอีก2อันใช่ไหมบางอีก3อันโอเคมีอันนี้หนูวางด้วยนะใช่ไหม
2: ไม่ต้องดับวันน้ำมาเรื่อยๆนี่ไปจากนั้นวันน้ำมาเรื่อยๆ
0: อ๋อโอเคอันเนี้ยจะลองไม่ดับเครื่องดูค่ะ
2: เสียข้างเลย
0: ให้มันรู้สึกสะเทือนสม่ำเสมอกันไปเลย
2: What? Get out!

0: ถือถือถือถือ
1: ไม่มีควันไม่มีควัน
0: คือโอ้ยเดี๋ยวโอ้แรงดึงมันเยอะมากนะคะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะโอ้เดี๋ยวลูกเดี๋ยวอันนี้นะคะคือวาง6บ่วงนะคะเราติดมา1ตัวก่อนตัวดำเมี่ยมเลยนะคะเนี่ยแล้วก็คือหางมันจะใช่หางมันจะกลมๆเลยค่ะตัวกลมไปหมดเลยนี่แหละหน้าตาของปลาไหลทะเลที่หามานะคะแล้วก็จังหวะที่บางคือถ้าติดอ่ะรู้เลยนะเชือกตึงจริงๆเขาดึงคือดึงแบบดึงแรงมากโอ้คือมันลื่นมากค่ะแล้วก็มันดิ้นแรงมากแรงมันเยอะมากจริงโอ้โหคือจับไม่ได้เลยไม่ใช่อะไรคือตัวมันลื่นสุดๆเลยอ่ะลุ้นมากเลยอ่ะ
1: นี่บ่วงนึงข้างหน้าติดเครื่องเลย
0: ลุ้นมากเลยคือกระตุกนี่ก็คือมันเป็นการรัดตรงคอเพราะว่าเขาออกมาหากินพวกกุ้งปลาที่อยู่ปากรัวค่ะมันก็เลยเป็นการดึงตรงนี้โหแต่ตัวคือกลมแล้วก็ลื่นมากๆนะคะแล้วก็หัวหางอะไรคือจะกลมๆมนๆไปหมดเลยปลาไหลทะเลนี้นะคะนอกจากลำตัวแล้วก็หางของเขาจะกลมมนแล้วเขาจะมีครีบที่หูซึ่งก็คล้ายคลึงกับปลาตูหนาค่ะแต่ว่าจะแตกต่างจากปลาตูหนาตรงที่หางของปลาตูหนานั้นจะแบนเหมือนกับปลาดุกค่ะการหาปลาไหลทะเลด้วยการวางบ่วงแบบนี้สามารถหาได้ตลอดทั้งปีแต่ถ้าเป็นช่วงฤดูฝนก็จะหายากหน่อยเพราะว่าน้ำค่อนข้างที่จะขุ่นอาจจะมองดูยากค่ะ
2: หมดยัง
0: วันนี้นะคะภารกิจการหาปลาไหลทะเลของโนนะคะก็ได้มาแค่1ตัวท้วนเท่านั้นค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าปลาไหลทะเลที่เราได้มานั้นจะนำมาทำอาหารอะไรแต่บอกเลยว่าอร่อยมากๆสักครู่เดียวค่ะตามอำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่อำเภอสีกาวจังหวัดตรังกับวัตถุดิบที่เราได้มาอย่างยากเย็นนั่นก็คือปลาไหลทะเลค่ะตัวของปลาไหลนั้นจะมีเมือกมากนะคะเพราะฉะนั้นก่อนนำมาทำอาหารเนี่ยก็จะต้องจัดการกับเมือกของเขาซะก่อนซึ่งชาวบ้านจะใช้ขี้เถ้านำมาขยำกับเศษอวนแล้วก็นำมาถูตามตัวปลาค่ะซึ่งขี้เถ้านี้นะคะจะช่วยทำให้เมือกของปลานั้นหลุดร่อนออกไปค่ะอีกหนึ่งขั้นตอนที่ช่วยลดความคาวของปลาไหลก็คือการนำใบตะไคร้มารูดที่ตัวปลาซ้ำค่ะใบตะไคร้นั้นมีความสากนะคะนอกจากจะช่วยลดเมือกแล้วตะไคร้นั้นก็ยังมีกลิ่นของน้ำมันหอมระเหยซึ่งก็จะช่วยลดความคาวของตัวปลาค่ะปลาไหลทะเลที่เรารูดเอาเมือกออกหมดแล้วนะคะตอนนี้เราจะนำมาแล่เอาแต่เนื้อค่ะเราจะใช้เฉพาะส่วนของเนื้อปลาไหลทะเลเท่านั้นนะคะในส่วนของเครื่องในจะไม่นิยมนำมารับประทานนะคะเพราะว่ากลิ่นคาวนั้นค่อนข้างที่จะแรงมากๆเลยล่ะค่ะอันนี้เป็นปลาไหลทะเลที่ทำเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวบังหมีจะเป็นคนทำกับข้าวจากปลาไหลทะเลให้ทานแต่ว่ากว่าจะได้ขั้นตอนมันเยอะนะบังเนาะทั้งรูดด้วยขี้เถ้าทั้งใบตะไคร้อันนี้คือพอเรารูดเอาเมือกเขาออกอ่ะไม่ลื่นเลยนะคะนี่จะสังเกตว่าพอจับแล้วก็คือไม่มีเมือกแล้วเดี๋ยวเราจะทำเป็นอะไรคะวันนี้เป็นแกงเป็นผัดพริกเป็นอะไรดีคะ
3: แกงคั่ว
0: แกงคั่วเครื่องนะคะจะมีขมิ้นกระเทียมหอมพริกไทยดำแล้วก็พริกขี้หนูแห้งพริกแห้งเนาะมีใบยี่หร่าด้วยนะคะแล้วก็มีกะปิเกลือตะไคร้ซอยไหมให้หนูซอยก่อนเนาะแล้วตะไคร้ก่อนโอเคเดี๋ยวบางจะเป็นคนตำเครื่องแกงนะคะใช้เยอะไหมคะตะไคร้นี่ถ้าเกิดไปซื้อเป็นพริกแกงพริกแกงอะไรอะคะบางเนี่ยพริกแกงเผ็ดพริกแกง
3: แกงกะทิอะไรซึ่งแกงพริกมาทุ่มเข้ากัน
0: อ๋อผสมกันเครื่องพริกแกงต่างๆที่ใส่ลงไปนะคะไม่ว่าจะเป็นตะไคร้กระเทียมหอมแดงขมิ้นพริกแห้งพริกไทยดำและเกลือเราจะนำมาโขลกรวมกันให้ละเอียดค่ะนี่บางได้ทำเลในการตำพริกแกงแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูปลาไหลบ้างปลาไหลนี่จะเป็นที่บางแล่เอาไว้ก็คือปลาไหลมันจะมีความยาวแบบนี้บางก็คือจะปาดเนื้อซ้ายขวาเลยกระดูกก็จะสับเป็นท่อนๆแบบยาวๆแบบนี้ประมาณนี้นะคะอันนี้จะเป็นกระดูกของเขาจะบอกว่ากระดูกกระเดือกเลยเหมือนงูเลยนะบางเนาะ
3: ครับ
0: เหมือนมากตัวเขาก็เหมือนหางเหิงกลมมาหมดเลยค่ะแล้วก็ลื่นมากแต่ตอนนี้ไม่ลื่นแล้วทีนี้อย่างส่วนเนื้อค่ะบางอันนี้เราหั่นแบบไหนเป็นท่อนๆๆไหมหรือว่าเล็กๆเลย
3: แบบใหญ่แบบงั้นเดียว
0: หั่นเล็ก
3: ๆครับ
0: โอเคเนื้อจะหั่นเป็นเล็กๆหน่อยนะคะนี่ดูสินี่คือยาวมากนี่คือฝั่งนึงของเขาเลยนะคะเนี่ยประมาณนี้เนื้อบางเนาะ
3: ครับ
0: เนื้อเขานี่มันเหมือนมีก้างเล็กๆอยู่ด้วยนะคะเนี่ย
3: ไม่
0: นิดนึงเนาะ
3: ครับ
0: เราหั่นนี่เรารู้สึกได้เลยว่าเหมือนเราตัดกระดูกเล็กๆเขาด้วย
3: ครับ
0: แล้วก็ทั้งหนังนะคะกินไปทั้งหนังเลยเราจะไม่ได้ลอกหนังเขาออกใส่กะปิลงไปแล้วใช่ไหมคะ
3: ครับ
0: รสชาติมันเหมือนปลาตูหนาไหมคะ
3: มันร่อยว่าไอ้นี่เนื้อมันกรอบว่าตูหน้ามันเป็นเนื้อมันปลาดุก
0: อ๋อตูหนาจะคล้ายปลาดุกอันนี้จะเนื้อกรอบกว่าตอนนี้เนื้อปลาเราหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วนะคะตัวพริกแกงเองก็เสร็จแล้วเราจะมาเริ่มทำแกงกะทิปลาไหลทะเลกันโดยจะเริ่มจากการใส่หัวกะทิลงไปก่อนค่ะ
3: ใส่หัวกะทิก่อน
0: อ๋อใส่หัวกะทิก่อนเลยใส่ได้เลยใช่ไหมคะ
3: คร
0: ับเยอะเหมือนกันเนาะ
3: ใส่หมดเลย
0: ใส่หมดเลยบางจะใส่เครื่องแล้วนะคะก็คือพริกแกงที่เราตำเอาไว
3: ้ใส่ปลาเลย
0: ใส่ปลาเลยอ่ะเราจะใส่ปลาไหลลงไปแล้วนะคะ

0: ากินมากเลยนะคะบางหมีจะลองชิมดูก่อนนะคะว่าแบบความ
1: หวานอร่อยมาก
0: หวานมีซื้อด้วยนะว่าแบบมันจะเผ็ดจะเค็มอะไรขนาดไหนเนาะร้อยไหมบ้างต้องเติมอะไรไหม
1: น้ำตาลต้องใส่ผู้อยู่เราต้องใส
0: ่น้ำตาลนิดนึงเนาะ
1: น้ำ
0: ตาลน้อยหนึ่งอันนี้เริ่มจะงวดแล้วนะ
1: เนี่ยเริ่มร้อยเลย
0: เริ่มเข้าเนื้อเริ่มงวดแล้วด้วยนะคะแกงเราใส่ใบเลยนะคะใบยี่หร่าแกงกะทิปลาไหลของเราเสร็จแล้วนะคะเนื้อดูเด้งมากอ่ะ

0: านะคะนอกจากจะมีแกงปลาไหลแล้วเนี่ยจะทำยำวุ้นเส้นหมึกนี่คือบางหมีเป็นคนหาเองเนาะเมื่อเช้าแล้วก็มีย ำหอยมาให้ด้วยนะคะแล้วก็มีผักนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราชิมนี่เลยแกงกะทิปลาไหลทะเลก่อนไม่เคยกินหนูไม่เคยกินปลาไหลทะเลมาก่อนเลยในชีวิตซึ่งหนูจะลองมันดูเด้งอะค่ะมันดูเด้งมากเลยอะเนื้อนี่คือแบบว่าน่ากินมากอร่อยมากไอ้ที่หนูหั่นแล้วมันรู้สึกว่ามันเหมือนก้างอ่ะมันเป็นเหมือนกระดูกอ่อนเนาะ
1: ครับครับ
0: แล้วไม่คาวเลยแล้วบางแกงอร่อยมากคือเค็มเผ็ดกำลังดีมีออกหวานมันนิดๆใส่กะทิเนาะ
1: ถึงก้าวกับมัน
0: อร่อยมาก
1: ครับข้าวกับมันนิด
0: ตรงหนังมันจะแบบเด้งเด้งเนาะ
1: เด้งกรอบ
0: ไม่เหนียวนะคะไม่เหนียวเลย
1: ไม่เหนียวกรอบ
0: ไม่เหนียวเลย
1: กรอบ
0: เนื้อเด้งเหมือนปลาดุกทะเลแต่ว่าหนังมัน เด้งกว่ามันพอมันมีหนังแล้วมันทำให้รู้สึกว่ามันเด้งดึงกว่าค่ะอร่อยชอบมากเลย
1: มันออกนุ่มนุ่ม
0: ค่ะออกนุ่มนุ่มใช่หอมมากร่อยแรง
1: บางกินเอาจริงเลย
0: เอาจริงเลยบางกินเอาจริงเลยกินกับอะไรนะคะอันนี้ผักชีล้อมใช่ไหม
1: ผักชีล้อม
0: เนื้อส่วนที่ติดกระดูกอะค่ะมันจะเหนียวกว่าเหนียวกว่าเนื้อที่เราหั่นออกมามันเหมือนมันมีส่วนของกล้ามเนื้อที่มันติดกับกระดูกด้วยอร่อยคนละแบบบางบอกอันเนี้ยถ้าเอาไปแช่เกลือใช่ไหมแล้วก็ย่างแค่นี้ก็อร่อยเหมือนกันอะอันนี้ยำจะทำมาให้กินยำก็อร่อยวันนี้นะคะได้ลองกินแกงปลาไหลทะเลอร่อยมากต้องขอบคุณนะคะขอบคุณบังหมีที่มาทำกับข้าวให้เราแล้วก็ขับเรือด้วยเนาะพาเราไปนะคะรวมไปถึงบังจีนนะคะที่เป็นคนพาไปล้วงไปวางบ่วงปลาไหลนะคะถึงแม้ว่าจะได้ตัวเดียวแต่หนูรู้แล้วว่ามันยากมากมันยากจริงๆคือมันเป็นเรื่องของจังหวะเป็นเรื่องของน้ำที่แบบห้ามกระเพื่อมคือยากมากยากมากจริงแต่ว่าได้มา1ตัวท้วนๆเลยนะคะแล้วก็มาทํากับข้าวกันก็ต้องขอบคุณบางจีนด้วยนะคะรวมไปถึงนะคะต้องขอบคุณชาวบ้านทุกๆคนเลยนะคะที่มามีส่วนร่วมนะคะทํากับข้องกับข้าวอะไรมาให้ทีมงานได้กินกันนะคะบ้านช้างหลางนะคะอยู่ที่ตําบลไม้ฝานะคะอําเภอสิเกาจังหวัดตรังค่ะใจดีแล้วก็น่ารักมากๆขอบคุณทุกๆคนเลยนะคะคุณผู้ชมที่มีอาหารอร่อยๆนะคะอยากให้โนกับพลุแล้วก็มินนี่นะคะไปตามอำเภอจานไปหาวัตถุดิบอร่อยๆมาให้ได้ชมกันนะคะก็สามารถที่จะบอกมาได้ผ่านทาง Facebook ของตามอำเภอจานของเรานะคะวันนี้โนกับบังหมีลาไปแล้วสวัสดีค่ะบังหมีตกใจอ่ะเห็นไหมที่น่ารักใจดีกับข้าวก็อร่อยอร่อยมาก
1: เดี๋ยวเราเลยเก็บโกรกดูน้องๆเหนื่อยกันเลยแหละ
0: น้องบางบอกว่าย
1: ืนแหละเรากินอยู่นั่น
0: ดูน้องๆเหนื่อยกันแล้วยืนดูพวกเรากินกันเดี๋ยวให้ทีมงานมากินบ้างหนูต้องคอยแปรด้วยนะ
2: เอาๆลงไปนั่งทำไมล่ะคะถึงกระสุดเป็นทีมงานช่างภาพของเรานะคะหัวหูเปียกหมดแล้วฟังบอกพี่โนไป
3: เดินไปถึงบ้านไปที่เรือ
0: แล้วให้แบลมาทำไมผู้สาววิ่งออกมาวิ่งแบลบ่วงมาให้แล้วบังก็เดินกลับไปที่เรือแล้วให้หนูไปเอาทำไมแต่แรก
3: สักทีลืมสักทีอมรินทร์ทีวี
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
5: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการราชพฤกษ์ First Dream ตอนที่แล้วเราได้เรียนรู้ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับแหล่งที่อยู่อาศัยและการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตกันไปแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเจาะลึกความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตกันนะคะจะเป็นยังไงนั้นติดตามกันเลยค่ะ
1: แหล่งที่อยู่อาศัยแต่ละที่จะมีสิ่งมีชีวิตหลายชนิดอาศัยอยู่รวมกันและต่างมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันเราเรียกว่ากลุ่มสิ่งมีชีวิตโดยสิ่งมีชีวิตที่อาศัยในแหล่งที่อยู่เดียวกันจะมีความสัมพันธ์กันเพื่อประโยชน์ในด้านต่างๆเช่นเป็นแหล่งอาหารเป็นที่อยู่อาศัยที่หลบภัยที่วางไข่และเลี้ยงดูลูกอ่อน
2: รู้หรือไม่สิ่งมีชีวิตหมายถึงสิ่งที่มีตัวตนมีทั้งที่สามารถเคลื่อนที่ได้และเคลื่อนที่ไม่ได้ต้องการอาหารต้องการที่อยู่สามารถสืบพันธุ์ได้และต้องใช้พลังงานในการดำรงชีวิตแบ่งได้เป็นกลุ่มพืชกลุ่มสัตว์และกลุ่มที่ไม่ใช่พืชและไม่ใช่สัตว์น้องๆรู้ไหมคะว่าสิ่งมีชีวิตต่างชนิดที่อาศัยในระบบนิเวศเดียวกันมีความสัมพันธ์ที่แบ่งเป็น3แบบ

0: มกันการเสียประโยชน์และไม่ได้ไม่เสียประโยชน์อย่างเช่นภาวะได้ประโยชน์ร่วมกันของดอกไม้กับแมลงที่ต่างฝ่ายต่างได้ประโยชน์เพราะแมลงได้กินน้ำหวานจากดอกไม้และดอกไม้ก็ได้แมลงช่วยผสมเกสรภาวะอิงอาศัยหรือเกื้อกูลกันของกล้วยไม้ที่เกาะตามต้นไม้ใหญ่ที่กล้วยไม้ได้ประโยชน์และต้นไม้ใหญ่ไม่เสียประโยชน์อะไรภาวะล่าเหยื่อของนกที่กินหนอนซึ่งนกเป็นผู้ได้ประโยชน์แต่หนอนเป็นผู้เสียประโยชน์ถึงแม้น้องหนอนจะน่าสงสารที่ต้องถูกกินแต่เมื่อมีผู้ล่าย่อมมีผู้ถูกล่าเพื่อความสมดุลและเป็นไปตามกฎของธรรมชาติใช่ไหมคะและนอกจากนี้ยังมีรูปแบบภาวะความสัมพันธ์อื่นของสิ่งมีชีวิตอีกได้แก่ภาวะพึ่งพากันภาวะปรสิตภาวะแก่งแย่และภาวะเป็นกลางน้องๆลองออกไปสังเกตดูสิ่งมีชีวิตรอบๆบ้านดูกันนะคะว่าเราจะเจอความสัมพันธ์ในรูปแบบใดบ้างศัพท์น่ารู้วันนี
1: ้ worm worm worm แปลว่าหนอนFowl, F-L-O-W-E-R, Fowl, แปลว่าดอกไม้ Orchid, O-R-C-H-I-D, Orchid, แปลว่ากล้วยไม้นอกจากสิ่งมีชีวิตจะมีความสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตด้วยกันในรูปแบบต่างๆแล้วสิ่งมีชีวิตยังมีความสัมพันธ์กับสิ่งไม่มีชีวิตด้วยหรือไม่เราจะได้มาเรียนรู้ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการทอดทัวร์เดียวกันฟีลกู๊ดรายการที่จะเป็นพื้นที่เติมความรักสร้างความเข้าใจให้กับทุกคนในครอบครัวนะคะเราเจอกันแบบนี้ค่ะทุกสัปดาห์ทางช่อง ALTV หมายเลข4ทีวีเรียนสนุกพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนชีวิตคู่เขาว่ากันว่าเหมือนกับลิ้นกับฟันนะคะกระทบกันได้ตลอดเวลาเหมือนกับครอบครัวรับเชิญของเราในวันนี้ค่ะชีวิตคู่ของเขาสะท้อนปัญหานี้ได้เป็นอย่างดีทะเลาะกันบ่อยขอเลิกกันเป็นร้อยครั้งนะคะพี่มิกแต่สุดท้ายแล้วก็จากกันไปไหนไม่ได้ค่ะมีแต่พยายามปรับตัวเข้าหากันเพื่อให้ครอบครัวเดินหน้าต่อไปได้
1: และไม่เชื่อเลยนะครับว่าเรื่องราวของครอบครัวรับเชิญของเราในวันนี้สามารถลดการหย่าร้างในสังคมได้อย่างแน่นอนครับเชิญชม BTR เลยครับ
0: พ่อชัยชัยปัญญาและแม่เก๋เบญจมาศนนทมาศสามีภรรยาที่ใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยกันมามากกว่า20ปีและใช้เวลาหมดไปกับการทะเลาะกันนานถึง

0: ง13ปีในช่วงการใช้ชีวิตคู่เพราะที่เคยบอกรักภรรยาขณะที่ภรรยาเองก็สงสัยในความรักที่สามีมีต่อเธอจนวันหนึ่งแม่เก๋ได้ยินคำพูดที่รอคอยมาตลอด2คำนี้ที่รอคอยมานานจะช่วยสานความสัมพันธ์ในชีวิตคู่ได้หรือไม่ติดตามได้ในรายการครอบครัวเดียวกันวันนี้ค่ะสวัสดีพ่อชัยและแม่เก๋ค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: หมวยเคยเจอทั้งคู่มาเมื่อ8ปีที่แล้วนะคะตอนนั้นเราไปทำกิจกรรมบ่มพลังเพื่อพ่อกับรายการครอบครัวเดียวกันเนี่ยแหละค่ะที่จังหวัดสระบุรีแล้วครั้งนั้นก็เป็นครั้งแรกด้วยนะคะที่ทั้งคู่ได้มีโอกาสเปิดใจสื่อสารเป็นครั้งแรกที่พ่อชัยได้บอกรักกับแม่เก๋มาเจอกันครั้งนี้ต้องบอกว่าแม่เก๋สดใสมากนะคะไม่เหมือนกับ8ปีที่แล้วเลยค่ะน่าจะเป็นเพราะว่าความรักที่ทั้งคู่ได้เติมเต็มให้กันและกัน
2: ครับ
0: ค่ะ
2: ถึงกับเขินเลยทีเดียวไอ้ยิ้มไม่หุบทั้งคู่เลยด้วยแต่ถามหน่อยได้ไหมครับเห็นบอกว่าเป็นคำที่แม่เก๋รอมันนานแสนนาน13ปีใช่ไหมครับกับคำว่ารักจากพ่อชัย
0: ค่ะ
2: วันที่พ่อพูดว่ารักแม่แม่รู้สึกยังไง
3: ตอนแรกก็ตกใจเพราะว่าไม่เคยได้ยินจากเขาเลย
2: ครับ
3: เขาไม่เคยบอกเลยตลอดเวลาที่อยู่กับเขาอ่ะเขาไม่เคยบอกว่าเก๋พ่อรักแม่นะอะไรเขาจะไม่เคยพูดเลยเราก็ถามเขาทุกวันพี่ชายรักหนูไหมพี่ชายรักหนูไหมเงี้ยเขาก็จะเงียบแล้วเขาก็นอนหลับไปเลย
2: ถามในมุมของผู้ชายได้ไหมว่าเพราะอะไรถึงไม่พูดไปว่าก็รักไงเขิน
4: ไม่ใช่เขินครับตอนนั้นนะผมอาจจะเป็นคนที่พูดง่ายๆไม่โรแมนติกเหมือนทั่วๆไปฮะผมพูดพ่อไม่เป็น
2: คร
4: ับ ตั้งอยู่ตั้งแต่อยู่ด้วยกันมา20กว่าปีเนี่ยพูดบอกว่าพี่รักนะยังไม่ถึงว่ายังไม่ถึง20ครั้งเลยมั้ง
2: เราเคยท้อมั้ยครับ
3: ไม
4: ่ค่ะเราไม่ท้อเราก็ถามทุกวันเลยครับไม่ท้อถามทุกวันแต่คําตอบที่ได้ก็ยังเหมือนเด
2: ิมก็เหมือนเดิมมีความอดทนสูงมาก
0: ค่ะคืออย่างตอนแรกๆเนี่ยแม่เก๋ยังพยายามถามว่าพ่อรักหนูไหมพ่อรักหนูไหมแต่พอหลังๆเนี่ยก็คือไม่ถามเลยแล้วก็เงียบไปเลยไม่คุยกันนานสุดกี่เดือนคะ
3: 3เดือน
0: 3เดือน
4: 3เดือนเลยครับ
2: นี่คือหมายความว่าไม่คุยกันแต่อยู่บ้านเดียวกัน
4: อยู่บ้านเดียวกันทำกิจกรรมร่วมกัน
2: กินข้าวพร้อมกันเลี้ยงลูกด้วยกัน
4: พร้อมกันเลี้ยงลูกด้วยกันแต่ไม่คุยกันครับคือโกรธกันแล้วก็หายโกรธแล้วแต่ว่าไม่ได้คุยกัน
2: แล้วไอเหตุผลของการที่เราไม่คุยกันเนี่ยมันเริ่มต้นมาจากอะไรครับ
4: ก็เราก็พูดถึงทะเลาะกันนี่แหละทะเลาะกันเสร็จปุ๊บนี่เราก็จะเงียบไปเลยก็จะเงียบแล้วก็ทะเลาะกันพูดไงทะเลาะกันเสร็จแล้วก็เงียบไม่คุยกันเลย
2: ไม่แต่ไอประเด็นของการเริ่มการทะเลาะเนี่ยมันคืออะไรเราไม่กลับบ้านเราไปดื่มเหล้าเรานอกลู่นอกทางไหม
4: ก็ทำหมดครับ
2: อ้าวครบเซตเลยทำอะไรบ้างครับ
4: แต่ผมชอบดื่มผมชอบดื่มเหล้ากับเพื่อนถ้าไม่ดื่มกับเพื่อนก็ดื่มคนเดียวอยู่ที่บ้านถ้าดื่มอยู่ที่บ้านนี่ไม่ค่อยมีปัญหาครับแต่ถ้าไปกับเพื่อนอย่างเงี้ยปัญหามันเกิดทุกครั้งครับเพราะถ้าดื่มเหล้าเสร็จแล้วมันก็จะไปเรื่อยๆตามภาษาผู้ชายนะครับถ้าเขาก็ชอบเขาก็จะโทรตามว่าเมื่อไหร่จะกลับเขาก็อีกนิดนึงเงี้ยพอสักประมาณครึ่งชั่วโมงเขาก็โทรไปอีกว่ายังไม่กลับก็บอกอีกนิดนึงเดี๋ยวเขาก็เที่ยงคืนเนี่ยโทรมาอีกก็ไม่รับเลยปิดโทรศัพท
0: ์เหตุการณ์เป็นแบบนี้มาเรื่อยๆนะคะจนบรรยากาศเนี่ยคือแม่เก๋เงียบทางพ่อชัยก็ไม่คุยก็ไม่คุยเป็นไปแบบนี้นะคะมีการขอเลิก100ครั้งแต่สุดท้ายแล้วก็ไปไหนไม่ได้ก็อยู่ด้วยกันอยู่ดีแล้วทุกครั้งอะค่ะปัญหามันไปจบลงตรงไหนอะคะ
4: ก็ถ้าหลังจากที่ปัญหาเกิดแล้วทะเลาะกันเสร็จไปแล้วนี่นานจะกี่วันไม่รู้อาจจะเป็นเดือนหรือ10กว่าวันเป็นเดือน2เดือนเนี่ยเขาจะเป็นคนเริ่มต้นพูดก่อนคนแรกผมไม่เคยพูดกับเขาเลยครับเขาก็เลยมองว่าผมไม่ง้อเขาเลยจริงๆผมไม่ใช่ผมไม่ง้อนะเพียงแต่ว่าไม่ใช่ว่าไม่ง้อเพียงแต่ว่าผมไม่พูดพอคำแรกที่เขาเอ่ยมาเขาบอกว่าพี่จะเอายังไงหลังจากไม่ได้คุยกันมาเดือนหนึ่งแล้วพี่จะเอายังไงผมก็ตอบเลยผมไม่บอกว่าพี่ไม่เอายังไงแล้วผมก็จะตอบเงี้ยก็จะอยู่นี่แหละเงี้ย
0: แม่เก๋ล่ะคะอยู่ในบรรยากาศแบบนั้นมันอึดอัดไหมคะตอนนั้นรู้สึกยังไงบ้าง
3: ก็อึดอัดค่ะอึดอัดที่เขาเป็นอย่างเงี้ยเขาแล้วเขาก็ไม่คิดจะปรับปรุงตัวเขาเลยเขาก็เป็นอย่างนี้ตลอดบางทีเรายิ่งไปพูดกับเขา

0: ว่าเขาหงุดหงิดเขาก็ออกไปอีกแต่ก็ต้องทนไงเพราะว่าอยู่มีลูกแล้วเงี้ยก็ต้องอยู่อ
1: ๋อคือแสดงว่าทั้งคู่ที่ทำทั้งหมดนี่คือเพื่อลูก
2: เพื่อลูกแหละฮะ
1: พี่ก็ออกไปดื่มทุกวันเพื่อลูก
2: เพื่อตัวเอง
1: อ๋อครับผมส่วนนี่ก็ทนทุกอย่างเพื่อให้ลูกเพื่อให้มีพ่อกลับมาบ้านอย่างน้อยก็กลับมาบ้านทุกวัน
3: ครับได้ฟังเรื่องราวของพ่อชัยและแม่เก๋แล้วต้องถามแขกรับเชิญของเราในวันนี้2ท่านนะคะท่านแรกค่ะทูนาอังคณามาศดังสรรค่ะเป็นตระบวนกรด้านความสัมพันธ์ในองค์กรและในครอบครัวเป็นผู้ที่ก่อตั้งมูลนิธิพื้นที่ปันรักและก็เป็นบุคคลสำคัญนะคะที่ทำให้พ่อชัยยอมบอกรักแม่เก๋ค่ะและท่านที่2นะคะโค้ชจิ๊บค่ะพี่จิ๊บอติการหนุนพักดีนะคะโค้ชสร้างแรงบันดาลใจต้องการจะค้นหาความสุขค้นหาตัวเองพี่จิ๊บช่วยได้สวัสดีทั้งสองท่านค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
3: ดูนาคะในฐานะภรรยาค่ะที่บ้านเคยเกิดปัญหาแบบนี้ไหมคะที่ไม่มีการสื่อสารกับสามีการสื่อสารเป็นศูนย
4: ์เมื่อก่อนนะเป็นค่ะก่อนที่จะมาทำกระบวนการให้กับพ่อชายแม่เก๋เนี่ยแหละค่ะเป็นค่ะแล้วพอมาเห็นวันนี้เนี่ยก็รู้สึกว่าดีใจนะคะก็นึกถึงชีวิตของตัวเองเหมือนกันว่าพอเรียนรู้แล้วก็ตั้งใจที่จะเข้าใจในเรื่องของความสัมพันธ์ตอนนี้ชีวิตครอบครัวก็ดีมากลูกๆก็ดีมากก็พอมาเห็นพ่อชายแม่เก๋ก็รู้สึกว่าเออดีนะเพราะว่าทั้งสองท่านเนี่ยดูมีความสุขมากๆค่ะใบหน้าอิ่มเอิบน้ำโอจำได้ตอนนั้นดูเครียดมากเลยค่ะดูเศร้าๆด้วยนะคะวันนี้สองท่านนี้ดูสดชื่นดีใจค่ะ
2: ขออนุญาตถ้าไม่มีครูนาอาจจะไม่มีวันนี้ก็ได้ครับ
4: อ๋อขอบคุณค่ะ
2: ต้องขอขอบคุณครูนาเลยครับ
1: แล้วพี่จิ๊บล่ะครับถ้าเกิดเป็นพี่จิ๊บ
5: คำถามคืออะไรครับ
1: อยากจะถามว่าเวลาพี่มีปัญหากับแฟน
5: ผมหรือว่าทั่วไปหรือว่า
1: เอาพี่เอาเพลย์บอยอดีตเพลย์บอยอย่างพี่ในถ้าเกิดพี่มีปัญหากับแฟนพี่เลือกที่จะนิ่งสยบทุกอย่างหรือพุ่งชนแก้ปัญหาครับ
5: คือโอเคในอดีตนะฮะที่ตอนที่จิ๊บมีความสัมพันธ์แล้วกันตอนนี้ไม่มีที่ผ่านมาแล้วกันจิ๊บมีความสัมพันธ์เป็นระยะเวลานานมาก10กว่าปีในเวลาที่มีปัญหากับแฟนใช้ทุกวิธีแล้วครับทั้งเงียบทั้งทะเลาะทั้งเย็นชาทั้งทุกวิธีเพื่อจะแก้ปัญหาในแต่ละอย่างเวลาที่มันมีปัญหาซึ่งเราก็จะดูว่าวิธีไหนใช้ได้แล้ววิธีไหนใช้ไม่ได้แล้วในเวลาที่เราใช้วิธีนั้นมันก็มาจากตัวเราด้วยยกตัวอย่างบางทีที่แบบหลายเคสที่บอกผู้ชายไม่พูดมันก็อาจจะเกิดจากการที่พูดแล้วแล้วก็ทะเลาะสื่อสารกันไม่เข้าใจหรือบางทีผู้ชายไม่บอกรักมันอาจจะเกิดจากความรู้สึกที่ผู้ชายก็รู้สึกผิดกับตัวเองที่ทำไม่ดีกับภรรยาแต่ภรรยายังต้องการจะคอนเฟิร์มว่ารักหรือเปล่าแล้วถ้าเราบอกรักเราก็บอกเรารักนะแต่ทำไมเรายังทำไม่ดีอีกอะไรเงี้ยมันก็รู้สึกแย่กับตัวเองหรือบางทีก็สามารถเกิดจากการน้อยใจที่ถามทำไมทำขนาดนี้ยังไม่รู้อีกเหรอวะ
1: เฮ้ยแป๊บนึงฮะแป๊บนึงฮะหัวเราะดังไปนะพี่เฮ้ยหัวเราะดังไป
2: พูดถูกใจ
1: พูดถูกใจพูดถูกใ
5: จเฮ้ยมันเกิดได้หลายแบบ
1: ครับ
5: จิ๊บก็เลยเชื่อว่าในแต่ละแบบแต่ละเคสก็จะใช้แตกต่างออกไปบางทีที่ผู้ชายทะเลาะก็คืออยากสื่อสารนะหรือบางทีทะเลาะเนี่ยก็เพื่ออยากจะเช็คว่ายังรักเราอยู่หรือเปล่า
3: ก็เลยชวนทะเลาะ
5: ใช่เพราะถ้าเกิดยูไม่ทะเลาะด้วยแปลว่ายูไม่เห็นผมสำคัญ
3: อ๋อ ใช่
5: ไหมครูคุณได้ครูของการครูของการ
4: นี่หันมาสองคำแล้วแบบว่าเขาคิดเพิ่มขึ้นหนึ่งแต่ว่า
5: ครับ
4: จริงๆนะเอาจริงๆในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยการที่เรายังทะเลาะกับใครอยู่เนี่ยหมายความว่าเราอยากเข้าใจเขาหรืออยากให้เขาเข้าใจเรามันเป็นงานวิจัยที่บอกว่าการทะเลาะเนี่ยมันเป็นเพราะเราอยากเข้าใจในกันและกันเพียงแต่เราไม่มีการทะเลาะที่ถูกต้องไม่มีวิธีการทะเลาะที่ถูกต้องที่ทำให้เข้าใจงั้นถ้าเกิดเราเข้าใจการทะเลาะเราก็จะ deep listening หรือฟังอย่างลึกซึ้งเป็นอย่างเงี้ยแล้วก็จะเริ่มเข้าใจว่า อ๋อเราทั้งคู่จริงๆทะเลาะกันเพราะอยากเข้าใจกัน
3: ขอบคุณทูนาและพี่จิ๊บค่ะเมื่อชีวิตครอบครัวของพ่อชัยและแม่เก๋มีปัญหานะคะฝ่ายหนึ่งพยายามที่จะเข้าหาตลอดชวนคุยตลอดแต่อีกฝ่ายหนึ่งเลือกที่จะเงียบแล้วก็ยังมีเรื่องเล่าเข้ามาเกี่ยวข้องทำให้บรรยากาศในครอบครัวยิ่งแย่ลงไปอีกทั้งคู่จะฝ่าฟันปัญหานี้ได้อย่างไรติดตามจากละครเวทีค่ะ
6: ผ่านไปสิ่งหนึ่งที่ไม่มีท่าเปลี่ยนไปเลยก็คือการที่ผู้หญิงผู้เป็นนางแม่และเมียต้องรอคอยผู้ชายผู้เป็นผัวและพ่อ

0: ะเป็นวันที่เท่าไหร่ฉันนับจำนวนไม่ได้แล้วอะแล้วก็คงจะไม่ใช่วันสุดท้ายที่ฉันต้องเฝ้ารอคอยจริงๆแล้วการรอคอยมันก็ไม่ได้แย่หรอกนะถ้าสิ่งที่รอมันทำให้มีความสุขแต่สิ่งที่ฉันต้องเจออยู่ทุกวันมันคือ
1: เฮ้ยใครเอาใครเอาประตูไปไหนวะเนี่ย
2: เฮ้ยอะไรวะเฮ้ยใครเอาอะไรมาเกะกะแถวนี้วะ
0: พี่ชัยกลับมาแล้วเหรอ
2: ถ้ารู้นะเว้ยจะเตะสลบเลย
0: กลับมาแล้วเหรอนี่ข้าวเย็นหมดแล้วเนี่ย
2: ใครมาบ่นอะไรงงงงงแถวนี้วะรำคาญ
0: นี่เลิกงานตั้งแต่เย็นแล้วแทนที่จะกลับบ้านพี่หายไปไหนมาเนี่ย
2: เฮ้ย
0: จะไม่ให้จืดได้ไงอ่ะฉันทำเสร็จตั้งแต่เย็นแล้วรอพี่กลับมากินด้วยกันอะแล้วพี่หายไปไหนอะฉันโทรไปก็ไม่รับอะทำไมถึงไม่รับสายพี่ชายพี่ทำอะไรอยู่
1: อยากรู้ไหมครับว่าทำไมผมถึงไม่ตอบตะกี้ยุคกี่สมัยผู้ชายก็ต้องทำงานหาเงินมาเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียก็ทำงานเหนื่อยมันก็อยากพักผ่อนแล้ววิธีการพักผ่อนที่ดีที่สุดของคนจนๆแบบผมเนี่ยนะก็อย่างที่เห็นเนี่ยแอบไปวันๆแล้วถ้าให้ผมมานั่งตอบคำถามที่ว่า
0: ทำไมไม่รับสายพี่ทำไมพี่ไม่ตอบ
1: แล้วถ้าผมตอบไปก็ต้องทะเลาะ กันแล้วเวลาพักผ่อนมันจะเหลือเหรอแล้วถ้ายิ่งทะเลาะ กันบ่อยๆความรักมันก็ไม่เหลือผมก็เลยเลือกที่จะ
0: พี่จะยิ้มอะไรอ่ะพี่จะเถียงจะด่าอะไรพี่ก็พูดออกมาดิไม่ใช่มายิ้มมาเงียบอยู่อย่างเงี้ยเป็นบ้าเหรอ
1: เฮ้ยอะไรเนี่ยเป็นอะไรเนี่ยนี่พอได้แล้วเธออยากจะทำอะไรผมก็ปล่อยให้เธอทำก็ผมเลือกทางนี้แล้วนี่ไม่เคยพูดมาตลอดแล้วอยู่ๆจะมาอธิบายมันก็คงจะดูแปลกนะมันก็ต้องทนไปแบบนี้แหละแต่บางทีด้วยฤทธิ์เล่าแล้วก็โดนลบเล่ามันก็เลยทำให้Hey! Hey!
2: ชื่นหมดแล้วนี่เย็นรู้จะเย็นยังไงเลย

0: 喊喂。
1: 皮海，我不能不管了，皮海在哪边当官呢？我连路有คนเดียว都没个味道了，那皮海怎么来弄แบบนี้ลุกขึ้นมา และนี่ก็ไม่ใช่ครั้งสุดท้ายที่ฉันต้องเจอเรื่องแบบนี้อยู่เสมอฉันเจอแบบนี้อยู่ทุกวันแล้วก็แรงขึ้นเรื่อยๆฉันไม่รู้ว่ามันจะจบยังไงจบลงที่ไหนเมื่อไหร่แต่สิ่งที่ฉันทำได้ตอนนี้ก็คือโอ้ลูกจ๋าไม่ร้องนะเราไม่เป็นไรนะลูกนะเดี๋ยวเราไปนอนบ้านยายกันดีกว่านอนลูกปะ
2: เดี๋ยวขอน้ำหน่อยขอน้ำกินหน่อยไปไหนอ่ะเนี่ยอยู่ไหน

แล้วนี่ก็ไม่ใช่ครั้งสุดท้ายที่เธอทำแบบนี้เวลาที่เราทะเลาะกันผมตามจนหลังๆก็ไม่ตามแล้วเพราะรู้ว่าเดี๋ยวเธอก็ต้องกลับมาแต่ที่ไม่รู้ก็คือผมควรจะดีใจหรือว่าเสียใจดีที่เป็นแบบนี้แบบที่เราสองคนต่างคนต่างปล่อยให้ความไม่เข้าใจดำเนินต่อไปโดยที่ไม่แก้ไขอะไรเลยแล้วชีวิตคู่ของเราจะเป็นยังไงต่อไป

0: จากละครเวทีนี่ไม่รับโทรศัพท์เลยเหรอครับ
1: ตอนแรกก็รับอยู่ครับพอรับเสร็จเราก็บอกแป๊บนึงเงี้ยหนักๆเข้าเขาโทรมาถี่เขาเราไม่รับเราปิดเครื่องเลยครับจะได้ไม่ได้ยินเสียงก็เคยมีเที่ยวนึงเก็บเสื้อผ้าผมใส่กระเป๋าแล้วก็บอกไปเลยอย่างเงี้ยไม่ต้องเข้าบ้านโยนกระเป๋าผมออกไปหน้าบ้านเนี่ย
0: แต่เมื่อกี้พี่เขเห็นในละครเวทีนี่คือเริ่มมาได้แป๊บเดียวก็เริ่มน้ำตามาแล้ว คือชีวิตจริงของเรามันเป็นแบบนี้เลยไหมครับ
2: เป็นอย่างเงี้ยบ่อยมากบ่อยจนแบบนานๆเข้าเราก็เลยเริ่มเบื่อเบื่อที่เขาเป็นอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาเป็นบ่อยบางทีถึงกระทั่งแบบโมโหเขาอ่ะเขาไม่กลับบ้านอุ้มลูกออกจากบ้านไปอ่ะคิดว่าจะไปโดดแม่น้ำเจ้าพระยาคือจะเอาลูกโดดลงไปด้วยแต่ก็เราก็มีแม่มีน้องมียายที่อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยคือเราต้องดูแลหลายคนไงถ้าเราไม่อยู่สักคนหนึ่งแล้วพวกเขาจะอยู่กันยังไงก็เลยไม่ทำ
0: แล้วเคยได้เล่าเรื่องนี้ให้พี่ชายเขาฟังไหมฮะ
2: ไม่เคย
0: เพิ่งรู้วันนี้หรือ
2: ก็ไม่เคยบอกเขาเลยนะ
0: ผมเพิ่งรู้ว่าพี่ไม่เคยรู้ว่าเขาเคยคิดแม้กระทั่งว่าจะเอาลูกไปกระโดดแม่น้ำเจ้าพระยา
1: ไม่เคยรู้ผมแค่ว่าเขา

0: รู้แล้วรู้สึกยังไงฮะ
1: ผมก็ถ้าตอนนั้นนะถ้าพูดตอนนั้นนะผมก็เฉยๆครับถ้าผมฟังแล้วผมจะเฉยๆ
0: ถ้าตอนนู้น
1: ครับ
0: แต่ณวันนี้ที่เพิ่งรู
1: ้ณตอนนี้ผมก็เขาคงความรู้สึกเขาคงแย่มากที่เขามีความรู้สึกแบบนั้นกับเราครับแสดงว่าเราปฏิบัติตัวเขาที่แย่ที่สุดในชีวิตของเขาหรือที่เขาได้รับผลกระทบจากการกระทำของเราเนี่ยในสิ่งที่ไม่ดีที่เราทำกับเขาเนี่ยมีบ่อยนะที่ผมนอนอยู่ตื่นเช้าปรากฏว่าลูกกับเมียหายไปไม่รู้หายไปตอนไหนเขาหายไปแล้วก็อุ้มลูกยังเล็กๆอยู่ประมาณ 4-5 เดือนนะครับไปนอนที่บ้านแม่อย่างเงี้ยอุ้มหายไปเช้ามาผมก็รู้ว่าเขาไปที่นั่นแหละผมก็ไม่ไปตามผมก็ไปทำงานเลยอย่างเงี้ยครับเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยพอกลับมาบ้านปุ๊บเขาก็ถามว่าพี่จะเอายังไงอย่างเงี้ยมันไปคิดยังไงกับหนูอย่างเงี้ยบอกมาอย่างเงี้ยฮะให้เราก็ตอนนั้นอาจจะเป็นเพราะว่าเรายังติดเพื่อนอยู่นะครับชอบดื่มชอบเล่นชอบเที่ยวอย่างเงี้ยพอมีเพื่อนมาชวนเนี้ยเราก็จะเตรียมครอบครัวเราไปอะไรนี้ไปกับเพื่อนดีกว่าสนุกกว่าทั้งที่เรารู้นะว่าผลลัพธ์หลังจากที่เรากลับมาแล้วจะเกิดอะไรขึ้นกับเราแต่เราก็ไป
2: จริงๆแล้วตอนที่แต่งงานตอนที่คลอดน้องใหม่ๆเนี่ยเหมือนกับความสัมพันธ์ของทั้งคู่จะยังดีแต่ว่ามันมีจุดบางอย่างที่เป็นจุดเริ่มต้นของความร้าวฉานภายในครอบครัวเล่าให้เราฟังได้ไหมคะ
3: ก็คือตอนนั้นเป็นวันเกิดของเพื่อนเพื่อนเขาก็เลยแบบขอมากินเหล้าขอมาจัดวันเกิดที่บ้านเราได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยดึกๆเข้าเพื่อนก็ทยอยกลับบ้านไปทีละคนทีละคนเหลือเพื่อนอยู่สองคนที่เขายังไม่กลับและทีนี้เขาเมามากไงเราก็เลยให้พี่ชัยอะไปส่งแต่พี่ชัยอะไปส่งเขาแล้วอะกลับมาเช้าเลยไม่บอกเราสักคำเลยว่าไปทำอะไรมาอะไรเงี้ยเราก็ถามเขาจนเขาต้องยอมเล่าให้ฟังว่าเขาไปทำอะไรมาพอเขาเล่าให้เราฟังเราก็รับไม่ได้หรอกเราก็เลยแบบมันผู้หญิงนะเนาะถ้าเจอเรื่องพวกนี้ไม่มีใครรับได้ไงก็บอกเพื่อนว่ายกให้เขาเขาก็โกรธเพราะว่าเราพูดไม่ดีเราบอกว่าอยากได้ก็เอาไปเลยผู้ชายคนนี้ยกให้ดีๆอย่างฉันหาได้ดีกว่านี้อีกเอาไปเลยเอามันไปเลยอะไรอย่างเงี้ยก็บอกเขาอย่างเงี้ย
2: แต่ว่าเหตุการณ์วันนั้นเนี่ยคำพูดที่แม่เก๋พูดกับเพื่อนที่บอกว่าถ้าอยากได้ก็เอาผู้ชายคนนี้ไปเลยเป็นคำพูดที่ทำให้พ่อชัยร้องไห้เป็นครั้งแรก
1: ก็จริงๆเรารักเขาอยู่เรารักเขาแต่ถ้าเราเลิกกันเนี่ยเราก็รู้สึกแย่ครับเราก็รักเขาเพียงแต่ว่าการกระทำของเราเนี่ยมันอาจจะไม่ตรงกับที่เขาต้องการเรามันผิดพลาดไปตอนนั้นก็ยอมรับว่าผิดพลาดไปเพราะว่าเราดื่มเหล้าครับ
2: เหตุการณ์วันนั้นมันจบลงยังไงอะคะเคลียร์กันยังไง
1: ส่วนตัวเขาเนี่ยฝ่ายเขาคือต้องเลิกสถานเดียวไม่มีเงื่อนไขอื่นครับคือต้องเลิกเพราะว่าเขามองว่าความผิดของเขาที่ผมกระทำเขามันร้ายแรงเหมือนไปเหยียบย่ำจิตใจเขาเนี่ยเขาให้ไม่สามารถที่จะให้ไปผมได้เงี้ยคือต้องเลิกสถานเดียวต้องเลิกกันทีนี้ผมก็รักเขาแล้วก็รักลูกเพราะลูกยังเล็กอยู่ก็ห่วงลูกด้วยอย่างเงี้ยแล้วก็รักเขาเราก็ไม่ยอมไปเรายอมทนให้เขาด่าครับยอมทนให้เขาตีเราเกือบทุกวันครับไม่ได้นอนง่ายๆครับเดี๋ยวผมทนตีแต่สองทุ่มยันสี่ห้าทุ่มเขายังไม่เลิกตีผมเลย
0: ผมย้อนกลับไปได้ไหมว่าคืนนั้นไอเหตุการณ์ที่มันแสดงว่าวันนั้นที่ไปส่งเพื่อนพี่นั่นคือจุดแตกหักที่บอกว่าจะขอเลิกได้ทุกวันพร้อมเลย
3: ใช่กลับมาก็คือเก็บเสื้อผ้าใส่กระเป๋าโยนออกไปหน้าบ้านรูปแต่งงานฉีกทิ้งหมดเลย
0: ครับ
3: มันเหลืออยู่ใบนึงที่มันอัดกรอบวิดไว้จะเผาไฟมันก็ไม่ใช่ไงมันโมโหมันจุดไฟไม่ทันก
0: ็
3: โยนทิ้งไปเฉยๆกันนะ
1: เขาโยนทิ้งลงในถังขยะ
3: นี่ก็ไปเก็บมา
1: ไม่เหลืออยู่สองรูปครับ
2: ความเจ้าเสน่ห์ของพี่ชัยในระหว่างนั้นยังมีอีกไหมคะ
1: ก็ตอนหลังจากที่เกิดเหตุแล้วก็เงียบเงียบไปครับก็ไม่มีแต่ว่าผมไม่ได้ทำอะไรที่มันที่จะให้เขาสงสัยเราได้ว่าเราก็ไปเป็น
0: ชอบคำพูดเขาไม่ได้ทำอะไรให้เขาสงสัยเราได
2: ้แต่บางทีหมวยแอบทราบมาว่าก็มีคนมาบอกแม่เก๋โดยบังเอิญก็มี
1: มีครับก็คือหลายปีอยู่ครับมันก็เกิดเหตุก็คือสาเหตุก็เกิดมาจากการดื่มเหล้าเนี่ยนะครับเวลาผมกินเหล้าเนี่ยผมชอบคิดเรื่องอะไรพวกนี้ปรุงแต่งอะไรพวกนี้ขึ้นมาแล้วผมมักทำการสำเร็จทุกครั้ง

0: แต่ว่าเวลาเมาเหล้าเนี่ย
1: นอกใจเมียสำเร็จทุกครั้งเวลากินเหล้า
2: อ๋อเหรอ
3: ใช่
0: คร
3: ับ
2: กินเหล้าปุ๊บ
1: เขาไปอย่างนั้นเลย
0: แต่บังเอิญมันมีคนไปเห็นไงมันก็เลยเป็นเรื่อง
1: บังเอิญ
0: ผมก็ไม่รู้ว่าไอ้คนนั้นมันเป็นใครแล้วทุกวัน
2: คือเราได้จะไม่ไปตั้งแต่แรกเนา
3: ะ
2: ไม่ใช่ว่าไปแต่บังเอิญมันมีคนไปเห็นไม่ใช่
3: เราต้องจัดการตั้งแต่ต้นเหตุนะคะ
0: ตอนเคสแรกที่ไปส่งเพื่อนอ่ะคราวนั้นก็คือเขาก็รู้เขาเค้นเราไม่สำเร็จแต่เค้นนี่เขาเค้นเราจนได้ครับตั้งแต่ห้าโมงเย็นจนเที่ยงคืน
3: สอบเข้มยิ่งกว่าตำรวจอีก
0: มันก็เป็นธรรมชาติของเราเนาะเราทำผิดเราไม่ยอมรับง่ายๆอยู่แล้วครับ
2: มาหาพวกอีกแล้วอ่ะครับแล้วเราได้ปรึกษาเพื่อนๆบ้างไหม
1: ก็มีเคยไปคุยกับเพื่อนที่ทำงานเล่าประมาณนี้แหละเล่าถึงตัวเรานี่แหละเพื่อนก็บอกว่าโอ้ถ้าเป็นฉันเลิกไปตั้งแต่รอบแรกแล้วฉันไม่ทนหรอกอะไรอย่างเงี้ย
3: มันมีเหตุผลหรือว่ามันมีข้อดีอื่นๆในตัวพ่อชายที่ทำให้แม่เก๋ยังพอมีความหวังอยู่คะ
1: ก็ตั้งแต่แต่งงานกับเขามา
3: ค่ะ
1: เขาก็ดูแลครอบครัวเราดีดูแลแม่ดูแลน้องดูแลยายเมื่อก่อนยายยังไม่เสียก็คือทุกๆเดือนก็ให้ตังค์แม่ให้ตังค์ยายอย่างเงี้ยแล้วก็ดูแลน้องเงินเดือนเขาออกมาเขาก็จะให้หมดตอนนี้ก็จะต้องจ่ายเขาไปทำงานวันละร้
3: อ
1: ยก็จะเป็นอย่างนี้ตลอด
3: ค่ะมีความดีอื่นๆอีกไหมคะที่ทำให้แม่เก๋ยิ่งเห็นใจแล้วก็อยู่กับผู้ชายคนนี
1: ้ก็มีอยู่ช่วงนึงที่ป่วยพอดีไปทำงานไงเขาขี่มอเตอร์ไซค์ไปส่งแล้วพากันล้มแล้วก็ข้อเท้าหัก
3: ค่ะ
1: ได้ผ่าตัดตอนออกจากโรงพยาบาลมาใหม่ๆคือมันช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลยเวลาไปอาบน้ำแกก็จะอุ้มลงไปอาบน้ำในห้องน้ำอาบเสร็จแล้วแกก็อุ้มกลับมาอะไรเงี้ยก็จะอยู่สักระยะหนึ่งที่เป็นอย่างนั้นเขาก็ดูแล
3: อย่างที่เราได้ฟังมาแล้วก็ที่เพื่อนแม่เก๋แนะนำว่าให้เลิกหรือว่าถ้าเป็นคู่อื่นก็อาจจะไม่ทนแล้วอะไรคือเหตุผลลึกๆที่นอกเหนือจากความดีของพ่อชายที่มีกับครอบครัวของเราที่ทำให้แม่เก๋ยังทนอยู่กับผู้ชายคนนี้คะ
1: ก็สิ่งหนึ่งที่เราไม่อยากมีครอบครัวที่แตกแยกกันเพราะว่าตอนเราเป็นวัยรุ่นเนาะพ่อกับแม่เขาก็เลิกกันเพราะว่าเรื่องผู้หญิงเหมือนกันพ่อเขาก็ไปมีครอบครัวใหม
3: ่
1: แม่เขาก็ตามพ่อเนาะตอนที่แบบพ่อเขาแยกไปใหม่ๆแม่ตามพ่อมากเลยตามจนแบบเรามองดูแล้วเรารู้สึกถ้าชีวิตเราเป็นอย่างนั้นอะถ้าเรามีครอบครัวบ้างอะเราจะไม่ทำเหมือนที่แม่ทำเนี่ยเรารู้สึกว่ามันเป็นทุกข์มากเลยการที่ต้องออกไปตามสามีเคยพูดกับแม่อยู่นะตอนที่เป็นวัยรุ่นตอนที่แม่เลิกกับพ่อบอกแม่ว่าถ้าแม่จะไปตามพ่อทำไมนักหนาอะไรเงี้ยก็บอกไม่อยากให้แม่ไปไงแม่จะไปตามพ่อทำไมนักหนาแม่เขาก็บอกว่าอ้าวตัวเองไม่ได้เป็นเหมือนแม่ตัวเองไม่รู้หรอกว่ามันเป็นยังไงมันทุกข์ยังไงก็เลยบอกแม่ว่าแม่เดี๋ยวแม่คอยดูหนูนะถ้าหนูมีครอบครัวถ้าแฟนหนูเป็นอย่างพ่อหนูก็จะไม่ไปตาม
3: ก็คือเหมือนพี่เก๋มีปมในใจไม่อยากให้ต้องมีการเลิกกันในครอบครัวก็เลยพยายามที่จะประคอง
1: ใช่
3: ประคับประคองทุกอย่างยอมทนทุกอย่างเพื่อที่จะให้ลูกได้มีพ่อกลับมาที่บ้าน
1: ใช่ค่ะ
3: มีสักครั้งไหมคะที่ถอดใจไม่ไหวแล้วไปดีกว่า
1: ไม่เคยเลยค่ะไม่เคยเลย
3: มีความหวังเสมอ
1: ค่ะ
0: ผมก็เลยมองว่าเขารักเราจริงนะขนาดนี้แต่เราก็ไม่เคยบอกว่ารักเขาหรือไม่เคยแสดงความรักหรือความจริงใจต่อเขาเลยในช่วงเวลาที่10กว่าปีที่เราทะเลาะกันนะผมไม่เคยแสดงความนุ่มนวลหรือแสดงความรักต่อเขาเลยสักนิดเดียวเลยคือกลับมาบ้านนี้พี่รักหน้าเนี้ยผมไม่เคยพูดเลยครับคือถ้าเขาไม่ถามก็ปกติเราก็ต่อให้เวลาที่เราไม่มีอะไรกันไม่ได้รอดกันเราก็ไม่ค่อยได้คุยกันครับก็คือเงียบ
3: ๆบรรยากาศในครอบครัวเป็นแบบนี้นะคะแต่ความอดทนของแม่เก๋ความหวังที่ว่าวันหนึ่งครอบครัวอาจจะกลับมา

0: ่เราอยู่ด้วยกันในสภาวะอึมครึมแบบนั้นจากที่คอยถามคอยด่าพัฒนาสู่ความเคยชินจนกระทั่งวันหนึ่งเจ้านายของฉันเขาทนเห็นพวกเราในสภาพแบบนั้นไม่ได้ก็เลยได้แนะนำโครงการหนึ่งให้พวกเราไปเข้าอบรมเพื่อหาทางออกของปัญหาจริงไหมคะคุณมิก คุณมิกก็เคยไปกับคุณภรรยามาใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับช่วงแรกโดนข่มเหงหนักเลยตอนนี้ดีขึ้นเยอะ
0: พอเจ้านายหนูแนะนำมาเขาก็บอกว่าโครงการนี้ดีมากๆเลยไม่น่าล่ะคุณวิกถึงได้ลูก3เลยนะคะเดี๋ยวเก๋จะลองดูนะคะ
1: ทีเลยครับ
0: โอเคค่ะพี่ชัยนี่วันนี้เจ้านายของเราอ่ะเขามีโครงการดีๆมาแนะนำด้วยหนูก็เลยอยากให้พี่ชัยไปกับหนูอ่ะพี่ชัยสนใจไหม
2: มันเป็นยังไง
0: ก็โครงการนี้มันเกี่ยวกับครอบครัวทำให้ครอบครัวของเราดีขึ้นซึ่งมันก็จะพูดถึงเรื่องความสัมพันธ์กับครอบครัวเราด้วย
2: เก๋เล่าถึงสิ่งที่เธอได้รับคำแนะนำมา
0: พี่ชัยก็น่าจะลอง
2: ผมจึงได้รู้ว่าเธอยังมีความหวังดีให้ผมและยังมีประกายแห่งความเชื่อเหลืออยู่ผมจึงตอบตกลงไปร่วมโครงการในที่สุดลองดูแล้วกันนะ
0: โอเคค่ะ

0: สิ่งหนึ่งของกิจกรรมที่เราไปร่วมในวันนั้นก็คือเขาให้เราเขียนข้อดีของแต่ละคนและอ่านให้กันฟังผมไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าเก๋ภาคภูมิใจในตัวผมมากชื่นชมที่ผมตั้งใจทำมาหากินเลี้ยงครอบครัวแล้วก็ช่วยเหลือครอบครัวของเธอด้วยทำไมผมไม่เคยรู้ความรู้สึกนี้จากเก๋มาก่อนเลย
1: ทำไมฉันถึงไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าพี่ชัยเขารู้สึกดีมากๆที่ฉันคอยห่วงคอยดูแลคอยถามแล้วก็คอยบอกรักพี่ชัยอยู่ทุกวันถึงแม้ว่าพี่ชัยจะไม่เคยบอกกลับเลยก็ตาม
0: มันต้องมีอะไรผิดพลาดไปสักอย่างแน
1: ่พี่ชัยทำไมหนูไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าพี่รู้สึกแบบนั้นน่ะ
0: เราอยู่ด้วยกันตลอดพี่รักลูกยังไงก็รักเมียแบบนั้นพี่ก็ไม่มีอะไรจะบอกพี่อยากจะบอกเก๋ว่าพี่รักเก๋นะในรอบ13ปี

ทำไมพี่ไม่เคยบอกรักเก๋มาก่อนเลยทำไม

0: แค่ประโยคสั้นๆนั้นมันทำให้ชีวิตรักของเรากลับมามีความสุขเหมือนตอนที่แต่งงานกันใหม่ๆอีกครั้งหนึ่ง
1: ผมหาแรงบันดาลใจที่จะทำตัวเองให้ดีขึ้นแล้วก็เลิกเล่าได้ในที่สุดแล้วผมสัญญาว่าผมจะเป็นสามีที่ดีของเก
0: ๋พี่ชาย
1: หืม
0: พี่รักหนูไหมอ่ะ
1: ฮะไม่รัก
0: พี่ชายรักเขาไหม
1: ไม่รักไม่รักแล้วจะอยู่ด้วยกันแบบนี้เหรอ

0: ยังจำบรรยากาศวันนั้นได้ดีนะคะเราไปที่สระบุรี3วัน2คืนแล้วตอนที่พ่อควักจดหมายออกมาเนี่ยแหละน้ำตาร่วงเลยค่ะคือจำบรรยากาศวันนั้นได้คือช่วงอ่านจดหมายเป็นช่วงที่ทุกคนได้เปิดใจแล้วก็อีกฝ่ายหนึ่งได้ฟังครูนาให้อ่านแล้วก็ให้อีกฝ่ายหนึ่งฟังด้วยนั่นคือครั้งแรกที่แม่เก๋ได้ยิน
1: ใช่ค่ะ
0: และจากเหตุการณ์วันนั้นกลับไปที่บ้านคือทุกอย่างเปลี่ยนไปเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะพอกลับไปถึงบ้านก็วันแรกมันก็ยังอึมครึมอยู่เนาะก็ยังไม่ปกติแต่ทีนี้พอหลังจากนั้นได้ประมาณสักเดือนนึงพี่เขาก็ชวนไปวัดชวนไปวัดบอกเนี่ยพี่ชอบหลวงพ่อองค์นี้นะเราไปปฏิบัติธรรมด้วยกันไหมสัก3วัน4วันอะไรเงี้ยแกก็ชวนก็เลยตกลงไปกับแกก็พอไปวัดกลับมาก็แกดีขึ้นแล้วแกก็บอกว่าเนี่ยต่อไปเนี้ยพี่ก็จะไม่กินเหล้าแล้วนะพี่จะเลิกกินเหล้าแล้วเดี๋ยวเก๋คอยดูนะเก๋ไม่ต้องมาถามพี่หรอกว่าพี่รักเก๋ไหมแต่เดี๋ยวพี่จะทำให้ดูว่ารักหรือไม่รักอะไรเงี้ยแล้วพี่ก็จะไม่กินเหล้าแล้วพูดอย่างนี
0: ้ค่ะพ่อชัยคะ
2: ครับ
0: ผมทราบว่าวันแรกพ่อชายก็มีความคิดที่จะหนีครูนากลับไปเหมือนกันนะคะ
2: ใช่ครับเราก็ยังอยากรู้ที่ครูนาจะเก่งแค่ไหนอย่างเงี้ยจะสอนผมได้ไหมครูเด็กในใจอย่างเงี้ยก็เลยลองดูก็ถือว่าลองเลยอย่างเงี้ยว่าเราจะเปลี่ยนไหมเวลาครูนาแนะนำมาอย่างเงี้ยผมก็โหที่ครูนาทำให้โจทย์มาแต่อย่างหนักๆทั้งนั้นเลยครับหนึ่งก็คือสมมติว่าเราเลยกระทำความผิดต่อครอบครัวมาแล้วให้เราสารภาพความผิดอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องที่ยากครับบอกรักครอบครัวอย่างเงี้ยบอกรักแฟนอย่างเงี้ยปกติเราก็ไม่ค่อยพูดอยู่แล้วครับพอ มาเจออย่างงี้หนักเลยครับพอได้มาเวิร์กช็อปกับครูนาอะไรเงี้ยก็ทำให้เรารู้สึกว่าเราต้องปรับตัวนะเราทำผิดไปแล้วอย่างเงี้ยครับเราต้องสารภาพความจริงออกมาเพื่อที่ว่าเราจะก้าวต่อไปข้างหน้าได้นะเราก็เลยเปิดใจทุกอย่างแต่หลังจากที่เสร็จจากครูนามาผมก็รู้สึกว่าสิ่งที่ผมได้รับจากครูนามาเนี่ยยังไม่เพียงพอเพียงน้อยผมก็พยายามที่จะเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนทุกอย่างเนี่ยตามความคิดของผมเนี่ยจากที่เราเคยทำผิดต่อเขามาหลายอย่างกับหลายเรื่องเนี่ยเราจะเลิกแล้วเพียงแต่ว่าเราหาคนหรือว่าหาใครสักคนเนี่ยมาแนะนำให้เราเลิกที่จะประพฤติปฏิบัติแบบนั้นได้จริงเนี่ยมันไม่มีผมก็พยายามที่ศึกษาผมก็ยอมรับว่าธรรมะครับสามารถเปลี่ยนชีวิตเราได้ครับผมพยายามที่ศึกษาธรรมะครับ
0: ต้องถามผู้ที่เป็นผู้เปลี่ยนแปลงครอบตัวนี้นะคะครูนาคะทำยังไงพ่อชายถึงยอมเปลี่ยนคะ
3: ในกระบวนการที่ทำอะค่ะคือคนโดยส่วนใหญ่ก็คือมนุษย์โดยทั่วไปละกันค่ะเราเติบ

0: โตมาด้วยหลายคนมีปมมีบาดแผลบางอย่างในวัยเด็กหลายครั้งที่เราใช้ชีวิตตามปมอย่างเช่นพ่อชายมีความทุกข์แล้วก็ไม่ได้รู้ว่าวิธีที่จะกลับไปทำงานกับความทุกข์ก็ใช้เหล้าเป็นตัวแก้ปัญหาแล้วก็อยู่อย่างเงี้ยหรือจากเรื่องที่แม่เก๋เล่าว่าถ้าหนูเป็นแม่ในวันที่แม่ไปพยายามตามพ่อถ้าหนูเป็นแม่หนูจะไม่มีวันตามแต่ท้ายที่สุดก็มีช่วงหนึ่งที่แม่เก๋ก็ใช้ชีวิตที่ตามสามีคล้ายๆกันในภาวะแบบนี้แหละที่เรามักจะใช้กันแล้วมันเหมือนกับเราอยู่กับผิวๆอ่ะเราไม่เคยได้หยุดนิ่งแล้วก็สื่อสารหรือแสดงความรักกันเป็นจนวันที่ทำกระบวนการเนี่ยมันก็เหมือนกับพาให้เขาแหวกๆสิ่งที่มันพาเราขับเคลื่อนตลอดเนี่ยให้มาเห็นสิ่งที่สวยงามข้างในชีวิตเขาความดีที่เขามีต่อกันอันนี้ก็ต้องเป็นอานิสงส์ของแม่เก๋ด้วยเนาะที่มีความอดทนจริงๆอะค่ะมันก็น่าชื่นชมมากๆเลยนะคะที่วันนี้มาเห็นแล้วก็รู้สึกว่าดีจังที่ท้ายที่สุดก็ได้พบเจอเส้นทางที่ทำให้ชีวิตครอบครัวมีความสุขจริง
1: ๆและสำหรับพี่จิ๊บล่ะครับเห็นพยักหน้าอยู่ตลอดถามเลยว่าการเปิดใจการอภัยให้กันมันคือเครื่องมือสำคัญใช่ไหมครับที่ทำให้ความรักของแต่ละคู่มันเดินไปข้างหน้า
2: ถ้าถามว่ามันเป็นเครื่องมือใช่แต่ถ้าเราเข้าใจมันได้เนี่ยแท้ที่สุดแล้วการให้อภัยมันคือการช่วยตัวเราให้หลุดพ้นออกจากภาวะเดิมเพื่อมีชีวิตที่มีคุณภาพที่เหลืออยู่จริงๆเมื่อก็ทำเพื่อตัวเองอะแต่โดยใช้คนที่มีเรื่องติดค้างในใจเป็นเครื่องมือเฉยๆจิ๊บมองนะว่าแม่เก๋เห็นอะไรบางอย่างในตัวพ่อชัยอยู่ในความดีงามมันเลยมีความหวังที่จะอยู่ตรงนั้นซึ่งสุดท้ายเนี่ยความอดทนของคุณเก๋ก็ประสบความสำเร็จเพราะว่าใจของชียอมมีความศรัทธาในสิ่งที่บางครั้งยังมองไม่ออกเลยมันจะรอดแบบวะแต่ชีเลือกที่อยู่ตรงนั้นอะแล้วบางครั้งความอดทนกับความรักที่มีฮะสามารถเปลี่ยนผู้ชายได้จริง
0: ๆเดี๋ยวต้องฝากไปบอกคนที่บ้านด้วยนะคะ
3: ครับ
2: เดี๋ยวบอกผ่านกล้องเลย
3: ให้ผมอ่ะกล้องตัดมาขอบคุณครับที่รัก
4: ขอบคุณพี่จิ๊บขอบคุณดูนาค่ะ
1: ครับ
4: หลังจากที่กลับจากเวิร์กช็อปชีวิตครอบครัวเปลี่ยนไปอย่างมากดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดพ่อชายเปลี่ยนไปยังไงบ้างคะแม่เก๋
5: ก็ในหนึ่งปีค่ะในหนึ่งปีที่หลังจากที่แกเปลี่ยนไปแล้วอ่ะก็จะมีวันสำคัญในครอบครัวก็จะมีวันเกิดลูกวันเกิดเราแล้วก็วันเกิดเขาแล้วก็จะเป็นวันครบรอบแต่งงานเขาก็จะพาทุกคนในครอบครัวไปทานอาหารนอกบ้านเราไม่เคยมีโมเมนต์นั้น
6: ปกติเราไม่เคยมีคร
1: ับ ไม่เคยมีแต่พอมีเวิร์กช็อปอันนี้เกิดขึ้นมาคือมี4วันพิเศษเพิ่มขึ้นมาต่อปี
5: ค่ะ
6: ครับ
1: อุ๊ยน่ารักอ่ะสวีทนะเรา
4: คิ้วๆนี่คือที่เปลี่ยนไปนะคะจากหน้ามือเป็นหลังมือหลังจากที่ผ่านกระบวนการบ่มพลังเพื่อพ่อมาจนถึงวันนี้ค่ะพี่เก๋ยังมีคำถามอะไรในใจที่อยากจะถามพ่อชายอีกไหมคะ
5: ก็ถามคำเดิมแหละ
6: พี่รักหนูไว้เราก็ต้องตอบได้เลยไม่ต้องคิดเลยเขาถามปุ๊บเราก็ตอบว่ารักเนี
1: ่ยแล้วเรารู้สึกยังไงครับพี่ชายครับที่ภรรยาเราสุดท้ายแล้วคำถามก็มีให้ถามได้เป็นล้านๆคำถามเลยแต่สุดท้ายแล้วเขาก็ถามคำถามเดิมว่าพ่อรักแม่ไหม
6: ครับเราที่เขาถามเราอย่างนี้ก็เพราะว่าเขารักเรานะถ้าเขาไม่รักเราคงไม่ถามมาแต่ก่อนเราอาจจะมองว่ามันเขาถามเราเนี่ยเพื่ออะไรนะอย่างเงี้ยพอตอนนี้เรารู้แล้วว่าเขารักเราเราก็ต้องตอบเลยครับไม่ปฏิเสธว่าจริงๆเรารักเขาอยู่เราก็ต้องแสดงออกให้เขาเห็นทันทีเลยอย่างเงี้ยเพื่อความสุขความสบายใจของเราทั้งสองคนอย่างเงี้ยเรามีความรักมีความปรารถนาดีต่อกันอย่างเงี้ยเราไม่มีความจำเป็นที่ต้องทำเหมือนเดิมอยู่แล้วถ้ารักก็อย่าแอบไว้ไม่ต้องบอกใครมันก็คงไม่ได้นะฮะมันต้องบอกแล้ว
1: เพื่อต้องเปิดเผยแล้วใช่ไหม
6: ครับ
1: แสดงว่าหลังจากเวิร์กช็อปมามันก็คือความในใจของเราที่เรารักผู้หญิงคนนี้แหละแต่ตอนนั้นมันเหมือนอาจจะมีอะไรกั้นอยู่ทำให้เราไม่บอกเขาเอง
6: ใช่ฮะ
1: แต่ตอนนี้คือประตูนั้นถูกคลายโดยคูนาแล้ว

0: แล้วก็เลยกลายเป็นว่ากล้าบอกรักได้ทุกเมื
1: ่
0: อและถามต่อไปเราชอบให้เขาถามหรือชอบให้เขายื่นแก้มามากกว่ากัน
1: จริงๆแล้วอ่ะเราถ้าเราถามตอนนี้ถ้าเราก็ถามมากกว่าเพราะบางทีถ้าเรายื่นแก้มามันมีลูกมีหลานอยู่บ้านเขาเห็นครับ
0: สักฟอดแล้วกันพี่เก๋ยื่นแก้ไป
1: จะมี2ข้างแล้วก็จะมีหน้าปากที่ถึงม
2: ือ
1: จ
2: ะขอดู
0: พี่เก๋อีกข้างและหน้าผากด้วย
1: แต่ก่อนเนี่ยถ้าเก๋งี้คือเราโดนบังคับเราเริ่มทำได้เลยนี้เราทำเป็นจนให้มันเป็นรู้สึกว่าเป็นปกติไปในบ้านของเราในครอบครัวของเราครับทำจนให้รู้สึกว่ามันชินเลยนะ
0: น่ารักมาก
2: ค่ะพี่เก๋คะคำตอบของพ่อชัยในวันนี้แล้วก็สิ่งที่เขาแสดงกับเราอะค่ะมันทำให้เรารู้สึกยังไงบ้างคะ
3: ก็ทุกวันนี้ก็5ปีแล้วนะที่เป็นอย่างเงี้ยก็ไม่เคยทะเลาะกันเลยไม่เคยทะเลาะกันแล้วเขาก็ไม่กินเหล้าจริงๆก็ไม่กินเหล้ามา8ปีแล้ว
2: ค่ะ
3: แล้วที่ไม่มีปากเสียงกันเลยก็นานมากแล้วจะมีก็แค่บ่นกันยิ่งๆเรื่องปกติทำตัวไม่สะอาดอะไรอย่างเงี้ยเลิกงานมาก็อยากให้อาบน้ำอะไรเงี้ยก็มีแค่ปกติแค่นั้นเองแต่ถ้าทะเลาะกันเรื่องใหญ่ๆไม่มีแล้วไม่มีมา 5-6 ปีแล้ว
2: ชีวิตทุกวันนี้ก็คือมีความสุขแล้วก็เป็นอย่างที่เคยฝันไว้ไหมคะ
3: ค่ะเกินฝัน
0: ทั้งคู่วันนี้มีอะไรอยากจะบอกกันถ้าแบบต่อหน้าคนต่อหน้าครูต่อหน้าทุกคนโดยที่ไม่เคยพูดกันมาก่อนไหมครับให้ฝ่ายหญิงก่อนดีกว่า
3: พี่ชายรักหนูไหม
1: เราก็ถามว่ารัก
0: ครับ
1: ครับเราก็ยอมรับเรารัก
0: แล้วพี่ชายล่ะครับพี่ชายมีอะไรอยากจะบอกคุณเก๋บ้างไหมครับ
1: เราผมก็ต้องขอบคุณเขานะที่เขาให้โอกาสผมมาตลอดเวลา10กว่าปีครับเพราะผมก็แย่มาตลอดเนี่ยคือถ้าเป็นคนอื่นเราก็คงไม่ได้อยู่ด้วยกันไม่ได้มานั่งกันตรงนี้ใช่ไหมเขาคงเลิกกันไปตั้งแต่ครั้งแรกแล้วล่ะแต่นี้เขาอดทนกับเราอดทนเพื่อเราเพื่อครอบครัวเรามานานมากเขาใช้ความอดทนสูงมากถ้าเป็นผมคงทนไม่ได้ครับนานขนาดนั้นนะฮะเป็นสิบปีอย่างเงี้ยก็แสดงถึงความรักที่เขามีให้เราที่เขามีต่อเราอย่างเงี้ยเราก็ไม่อาจที่จะปฏิเสธความรักหรือความหวังดีจากเขาที่เขามีให้เราได้เราก็ต้องรักเขาแล้วก็ยังอยู่ด้วยกันจนกว่านู่นแหละครับลมหายใจสุดท้ายเนาะ
0: ครับ
2: ต้องถามแขกรับแชร์นะคะทูนานและพี่จิ๊บค่ะทั้งหมดของพ่อชัยและแม่เก๋ในวันนี้ทำให้พี่ทั้งสองคนรู้สึกยังไงบ้างคะ
4: รู้สึกได้ว่าสิ่งที่เชื่อมาตลอดก็คือมนุษย์มีความรักต่อกันแต่เมื่อมีความรักแล้วก็เพียงแค่เรียนรู้ที่จะแสดงออกอย่างถูกต้องเพื่อให้เข้าใจถึงความรักกันและความรักก็จะมีประสิทธิภาพเหมือนอย่างคู่นี้ค่ะ
0: พี่เจฟล่ะครับ
5: พี่เจฟในมุมมองของผู้ชายด้วยนะครับบางทีการที่เราไปเจอคนที่รักเราอ่ะมันยังไม่จบเนี่ยมันเหมือนกับเราจะต้องมองให้ออกด้วยครับว่าเขารักเราแล้วเรายอมเปิดใจที่จะเชื่อจริงๆเมื่อสมการนี้มันถูกแก้จิ๊บมองว่าทุกอย่างมันสามารถเปลี่ยนไปในอีกทางได้บางทีคนเราอยู่ในความเสพติดของอารมณ์ที่ดูแต่ด้านลบกันแต่จริงๆพอมามองด้านบวกกันมันรู้สึกดีกว่าเยอะแล้วสองด้านนี้มันเป็นช้อยส์นะฮะมันไม่ได้เป็นสิ่งตรงกันข้ามแปลว่าเราสามารถเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งแต่เรารู้ว่าการมองด้านลบอ่ะไม่มีใครมีความสุขเซอร์คู่ดีไม่ดีคนที่รักกันอาจจะพังก็ได้แต่ถ้าเราลองมองกันด้านบวกเราอาจจะได้ยินในสิ่งที่เราไม่เคยได้ยินมาก่อนมันสร้างพลังอะไรบางอย่างให้หัวใจเราเดินต่อไปในชีวิตได้
2: ขอบคุณพี่จิ๊บขอบคุณทูนามากๆนะคะที่วันนี้มาช่วยแชร์ประสบการณ์แล้วก็ได้บอกถึงประสบการณ์ของ ของตัวเองด้วยให้กับเราได้เรียนรู้ขอบคุณมากค่ะ

0: ค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณพ่อชัยและแม่เก๋มากๆนะคะที่มาเล่าประสบการณ์ให้กับเราในท็อปตัวเดียวกันฟีลกู๊ดขอบคุณมากค่ะ
1: ขอบคุณครับเชียบ
0: แล้วกลับมาติดตามชมรายการท็อปตัวเดียวกันฟีลกู๊ดได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะเราเจอกันแบบนี้ทางช่อง ALTV หมายเลข4ทีวีเรียนสนุกพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: ตอนที่อ่านสคริปต์พูดเลยนะว่ามิกมองว่าการที่ผู้หญิงคนหนึ่งต้องร้องขอความรักจากคู่ของตัวเองตลอดเวลาเนี่ยแสดงว่าคือเขาทำให้บ้านมันไม่อบอุ่นหรือเปล่าแต่พอมานั่งสัมภาษณ์ไปทั้งเทปมันเลยตัดสิ่งที่เราตั้งการ์ดของเราไว้ตอนที่เราทำการบ้านมาคือกลายเป็นว่าเฮ้ยถ้าเกิดเราเจอกุญแจที่ถูกต้องทุกคู่มีทางออกจริง
3: ๆพี่ก็ไม่มีอะไรหรอกพี่ก็อยากจะบอกว่าพี่รักเก๋นะในรอบ13ปี
4: ทั้งแรงเลยยังบอกรักเก
3: ๋พี่เคยบอกรักเหรอคงจะอยู่กัน
4: ไม่บอกกูนะ
3: ผมก็อยากจะบอกทุกคนว่าวันนี้ที่ผมบอกรักแฟนผมในรอบ13ปีครับผมไม่เคยบอกรักเขาเลยสักครั้งเดียว
5: ตอนที่5เพลงแม่กลเพลงโตขึ้นอยากเป็นอะไร
6: เด็กๆโตขึ้นอยากเป็นอะไรกันบ้าง

อาหารทั้งวันต้องขยันเพื่อไปสู่

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม้โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าสอนเรียนการ์ตูนเต้นฝันฟันบินจันวันขยันเซียนที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กลเพราะมีตัวนอนหนูเป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับทีวีและผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

หลายคนที่กำลังต้องการหันหน้าเข้าหาธรรมชาติหรือต้องการใกล้ชิดธรรมชาติมากที่สุดที่พักอาศัยที่มีวิวัฒนาการจากอดีตยุคหินผ่านการเวลามายาวนานมนุษย์ได้เรียนรู้การใช้วัสดุที่แข็งแรงมั่นคงมากขึ้นในการสร้างที่พักอาศัยในตอนนี้คุณแบงค์ภาคินจะพาท่านผู้ชมไปเรียนรู้การดำรงชีพในป่าด้วยการสร้างที่พักด้วยวัสดุธรรมชาติที่เหมาะสมกับสภาพอากาศในเมืองไทยและสามารถอยู่อาศัยดำรงชีพในป่าได้จริง

0: วัสดีครับผมแบงค์ภาคินสุขีกับสารคดี Why Survival เรียนรู้เข้าใจง่ายเรื่องการเอาตัวรอดกับไทย PBS ครับ
1: หากจะพูดถึงเรื่องของที่พักอาศัยนะครับถือว่าเป็นปัจจัย4ในการดำรงชีวิตที่มนุษย์เราขาดไม่ได้และวิวัฒนาการของมนุษย์เรานะครับในการสร้างที่พักอาศัยตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันก็มีความแข็งแรงและมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นครับและการที่จะใช้วัสดุจากธรรมชาติ 100% มาสร้างเป็นที่พักอาศัยนั้นโดยที่ไม่มีวัสดุอื่นๆที่ไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเลยถือว่าตอบโจทย์อย่างมากในยุคนี้มีหลายคนนะครับที่สนใจที่อยากจะอาศัยและใช้ชีวิตอยู่ใกล้ชิดธรรมชาติมากขึ้นก็สามารถที่จะนำความรู้และวิธีการและขั้นตอนต่างๆที่เราจะนำ

มงาน Y Survival ได้คัดเลือกสถานที่ถ่ายทำที่เป็นป่าทึบและมีต้นไม้เนื้อแข็งที่เราสามารถนำมาใช้ในการสร้างที่พักได้อย่างแข็งแรงโดยการเลือกใช้ทำเลที่เหมาะสมนั้นต้องเป็นพื้นที่ราบและสูงพอประมาณพื้นดินนั่นหนาไม่ใช่ทางน้ำผ่านและที่สำคัญต้องใกล้แหล่งน้ำและไม่ห่างจากแหล่งอาหารมากจนเกินไป

0: เดี๋ยวเราจะใช้พื้นที่ตรงนี้นะครับเป็นจุดที่เราจะสร้างที่พักนะครับโดยเห็นว่าด้านบนของผมเนี่ยไม่มีต้นไม้ใหญ่ที่มีกิ่งก้านที่มีโอกาสจะร่วงลงมาในช่วงมรสุมนะครับแล้วก็เป็นพื้นที่ราบครับแต่อยู่สูงครับดังนั้นโอกาสที่จะเกิดน้ำท่วมนั้นมีน้อยมากเลยนะครับจุดที่ดีอีกอย่างนึงก็คือลมครับตรงบริเวณนี้มีลมพัดตลอดเวลานะครับดังนั้นนะครับพวกเราจะเคลียร์พื้นที่ตรงนี้ทั้งหมดนะครับเพื่อที่จะทำการสร้างที่พักอาศัยให้ท่านผู้ชมได้เห็นกันเราไปติดตามกันทีละขั้นตอนครับ
1: คุณแบงค์ภาคินได้ทำการคัดเลือกพื้นที่และจะเริ่มให้ทีมงานเข้ามาช่วยกันปรับหน้าดินให้พร้อมสำหรับการสร้างที่พักอาศัยเพื่อความรวดเร็วในการถ่ายทำนั่นเองครับทีมงานได้เริ่มขึ้นโครงอย่างง่ายๆด้วยไม้กระถินนรงซึ่งเป็นไม้เนื้อแข็งปานกลางถือว่าใช้งานได
0: ้แล้วเราก็ได้เตรียมไม้คานนะครับที่จะขึ้นเป็นโครงบ้านครับโดยที่ไม้ท่อนนี้เนี่ยจะต้องทำการขุดหลุมเพื่อที่จะไปตั้งวางให้ได้ฉากก่อนแล้วก็ขึ้นเป็นโครงพอเราขึ้นเป็นโครงเสร็จแล้วนะครับเราต้องจัดวางจุดวางคานให้มีการรับน้ำหนักให้ได้มั่นคงที่สุดก่อนนะครับแล้วก็จะทำขั้นตอนต่อไปครับตอนนี้นะครับเราเนี่ยจะไปหาไม้นะครับมาเพิ่มเพื่อที่จะเป็นคานในการที่จะทำให้โครงสร้างที่พักของเราเนี่ยนะครับมีความแข็งแรงมากขึ้นและสามารถที่จะยังต่อทำหลังคาด้านบนได้ด้วยครับเดี๋ยวเรามาทำโครงสร้างของที่พักกันนะครับตอนนี้นะครับไม้ที่อยู่ในมือผมนะครับคือไม้ที่เราเลือกมาใช้ทำเสาหลักของที่พักนั่นเองครับซึ่งมีขนาดที่ขนาดใหญ่แล้วก็แข็งแรงและก็มั่นคงครับคิดว่าแข็งแรงมากพอที่จะรับน้ำหนักทั้งโครงสร้างไหวครับแต่วิธีสำคัญนะครับในขั้นตอนต่อไปนี้ก็คือการเข้าไม้นั่นเองครับการเข้าไม้นะครับจะช่วยทำให้โครงสร้างของเรามีความแข็งแรงมากขึ้นจะมีวิธีทำอย่างไรมาดูกันครับผมจะใช้ขวานนะครับสับลงไปโดยให้กินเนื้อไม้1ใน4เท่านั้นครับ
1: การเข้าไม้และการผูกเชือกนั้นสำคัญมากถ้าการเข้าไม้ไม่ดีอาจจะทำให้ที่พักเราถล่มได้เมื่อโครงสร้างรับน้ำหนักไม่ไหวในขั้นตอนนี้สำคัญที่สุดเราไปดูคุณแบงค์ภาคินอธิบายทีละขั้นตอนพร้อมๆกันเลยครับ
0: เราจะใช้เชือกนะครับพันไว้แบบนี้นะครับทิ้งความยาวประมาณ1ฟุตนะครับแล้วก็พันเชือกรอบๆแบบนี้ที่ด้านหนึ่งนะครับและทิ้งปลายไว้นิดนึงนะครับเพื่อมัดแล้วมาดูตรงนี้ครับจุดตรงนี้คือจุดสำคัญนะครับนี่ก็คือถ้าเป็นภาษาชาวบ้านเนี่ยที่รู้จักกันเป็นส่วนใหญ่ก็คือเรียกว่าเงื่อนหักคอไก่พอเราดึงเชือก

ให้ตึงแล้วนะครับเราก็จะพันเป็นกากบาทนะครับประมาณ 3-4 รอบนะครับพยายามดึงให้ตึงไว้พอเราได้ข้างละ4รอบแล้วนะครับเป็นกากบาทแบบนี้นะครับเราก็จะทำให้ไม้มันแน่นขึ้นด้วยวิธีแบบนี้ครับดึงให้แน่นเลยนะครับและสุดท้ายนะครับเพื่อให้เชือกมีความแข็งแรงที่สุดนะครับเราจะใช้เงื่อนตะกรุดเบ็ดนะครับในการเก็บเชือกครับ

ก็คือเงื่อนนะครับที่เรานำมาใช้ก็คือเงื่อนผูกซุงครับที่จะทำให้การรับน้ำหนักของคานนั้นมีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะครับโดยเราจะใช้วิธีในการผูกพันรอบแบบนี้ประมาณ 3-4 รอบเป็นกากบาทนะครับระยะนั้นก็จะทำให้การประกบของไม้เนี่ยแน่นมากยิ่งขึ้นโดยการพันรอบตรงบริเวณนี้คล้ายๆเลข8ครับตรงบริเวณด้านหน้าอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ดึงให้แน่นนะครับแล้วก็ปิดด้วยเงื่อนตะกุดเบ็ดนะครับเพื่อเก็บเชือกเพื่อไม่ให้เชือกนั้นรูดนะครับนี่ก็คือเป็นวิธีการมัดหรือการเข้าไม้อย่างถูกวิธีนะครับที่จะทำให้โครงสร้างของเรานั้นมีความแข็งแรงครับ

จะเห็นไหมครับว่าเราได้มีการทำไม้ไผ่ไว้ค่อนข้างถี่เลยนะครับและยังนำไม้ไผ่ที่ผ่าครึ่งซีกนะครับมาวางเป็นแนวขวางไว้แบบนี้ด้วยนะครับซึ่งการทำแบบนี้เนี่ยจะช่วยให้การรับน้ำหนักนั้นดีมากยิ่งขึ้นครับและเรายังมีคานที่แข็งแรงนะครับมากพอที่จะช่วยรับน้ำหนักไม่ให้หลังคาถล่มลงไปเป็นอันตรายกับเราได้ครับ

เมื่อโครงสร้างเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาเริ่มที่จะทำผนังของที่พักอาศัยของเราครับด้านหน้าของผมตรงนี้นะครับก็คือระแนงไม้นะครับที่สร้างจากไม้ไผ่เราได้ขึ้นระแนงไม้นะครับมีความห่างประมาณ1ฝ่ามือสาเหตุในการทำแบบนี้นั่นเป็นเพราะว่าเราจะนำดินที่ได้มานะครับก่อเป็นผนังขึ้นทีละชั้นโดยใช้ฟางเพื่อที่จะช่วยในการยึดเกาะให้ดีมากขึ้นและระแนงไม้เหล่านี้ครับจะช่วยรับน้ำหนักทำให้โครงสร้างของผนังเรานั้นแข็งแรงครับวิธีการทำก็คือเราจะนำไม้มาผูกแบบนี้ด้วยเชือกครับตามเงื่อนผูกซุงที่เราได้สอนเอาไว้แล้วนะครับวิธีนี้อาจจะเสียเวลานิดนึงนะครับแต่ถือว่าเป็นวิธีที่สามารถที่จะช่วยให้เรานั้นสามารถขึ้นผนังได้ครับ

ตรงนี้นะครับก็คือดินจอมปลวกครับคนไทยอาจจะคุ้นเคยและรู้จักกันมาอย่างดีอยู่แล้วนะครับดินจอมปลวกนั้นนะครับถือว่าเป็นดินที่นำไปใช้เป็นดินเหนียวได้อย่างมีประสิทธิภาพมากๆเลยนะครับเพราะว่าดินบริเวณด้านล่างหรือที่เราเห็นนี้นะครับเกิดจากการกัดเซาะหรือพยายามที่จะทำหน้าที่ของปลวกนะครับที่จะสร้างรังของตัวเองเนี่ยทำให้ดินทั้งหมดบริเวณนี้มีความร่วนซุยดีมากๆโดยที่เราเนี่ยนะครับสามารถที่จะลดแรงในการที่จะไปร่อนดินนะครับเพื่อให้มีความละเอียดเพื่อนำไปใช้ในการก่อสร้างแต่ถ้าเกิดว่ามาเจอดินจอมปลวกแบบนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่คนที่ดำรงชีพอยู่ในป่านะครับนิยมใช้แต่ถ้าเกิดว่าเรามีการเลือกจอมปลวกที่ร้างแล้วนะครับนำมาใช้ในการก่อสร้างได้เช่นเดียวกันในอดีตนะครับคนโบราณนะครับก็นำดินจอมปลวกนะครับมาใช้ในการที่จะสร้างอุปกรณ์นะครับหรือถ้วยชามต่างๆด้วยนะครับ

และนี่คือลักษณะของดินจอมปลวกที่อยู่ด้านในนะครับการทำงานของปลวกเนี่ยที่สร้างรังของตัวเองจะทำเส้นทางเดินซับซ้อนมากเลยนะครับแต่การทำงานของปลวกนั้นทำให้ดินบริเวณนี้เนี่ยมีความร่วนซุยแล้วก็มีเนื้อที่ละเอียดอย่างมากเลยนะครับพอเรานำไปผสมน้ำนะครับในอัตราส่วนที่เหมาะสมเราก็จะได้ดินเหนียวที่มีคุณภาพสูงเลยครับและเวลานำไปก่อสร้างเนี่ยนะครับก็จะทำให้เกิดรอยร้าวนะครับน้อยมากเลยครับเพราะว่าถ้าเราได้ดินที่ละเอียดเนี่ยจะทำให้ผนังของเราเนี่ยมีความแข็งแรงแล้วก็มีการยึดเกาะกันได้ดีมากยิ่งขึ้นครับแล้วก็มาถึงขั้นตอนที่สำคัญ

0: ด้านหลังเอาไว้เพื่อที่จะใช้เป็นพื้นที่ผสมดินเหนียวที่จะขึ้นมาเป็นผนังแล้วก็เป็นหลังคานะครับโดยดินที่เราเตรียมไว้นะครับจะต้องเป็นดินที่มีประสิทธิภาพมากพอที่จะมาทำเป็นบ้านดินได้และส่วนประกอบอื่นนั่นก็คือแกลบนะครับที่จะช่วยทำให้ดินนั้นมีความเหนียวรวมไปถึงฟางนะครับฟางนั้นจะช่วยทำให้ดินนั้นมีแรงยึดเกาะครับและเราจะใช้น้ำนะครับซึ่งมีอัตราส่วนสำคัญนะครับที่จะช่วยทำให้ดินของเรานั้นมีประสิทธิภาพที่จะนำไปฉาบหรือนำไปใช้ในการที่จะกรอบในผนังและดินที่เราผสมได้ดีนะครับก็จะทำให้มีการยึดเกาะได้ดีและไม่เกิดการแตกร้าวครับไปดูวิธีและขั้นตอนการทำกันเลยครับ
1: ส่วนผสมของดินเหนียวที่นำมาใช้นั้นใช้ดิน 40% แกลบ 20% ฟาง 10% น้ำ 30%ให้ปรับอัตราส่วนตามความเหมาะสม
0: ดินที่เรามาใช้นะครับก็คือดินประเภทดินเหนียวดินเหนียวเนี่ยจะมีดินประเภทใต้บ่อนะครับหรือก้นบ่อหรือบริเวณหน้าบ่อเพราะว่าดินบริเวณตรงนั้นเนี่ยมีการอุ้มน้ำมาเป็นระยะเวลานานอยู่แล้วนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราคัดมาใช้เนี่ยก็สามารถที่จะทำดินเหนียวได้เลยแล้วก็มีความเหนียวแน่นนะครับแล้วก็มีประสิทธิภาพเท้าเปล่าครับค่อยๆเหยียบแบบนี้นะครับต้องบอกก่อนว่าการที่จะทำคนเดียวนะครับมันใช้เวลานานมากครับเดี๋ยวพวกเราทีมงานนะครับจะลงมาช่วยกันทำดินตรงนี้นะครับเพื่อให้ใช้งานได้เพื่อให้เร็วขึ้นนะครับอาจจะต้องพึ่งพาทีมงานแล้วครับ
1: การใช้เท้าย่ำดินไปเรื่อยๆอาจจะใช้หลายคนช่วยกันเพื่อให้ดินนั้นผสมกันเร็วขึ้นโดยในขั้นตอนนี้ถ้าทำเพียงลำพังอาจจะใช้เวลาเป็นวันแต่ถ้ามีหลายคนช่วยกันอาจจะเหลือแค่ 1-2 ชั่วโมง
0: ระหว่างที่เราทำการผสมดินนะครับใช้น้ำนะครับในอัตราส่วนที่กำลังพอดีเมื่อดินกำลังเริ่มที่จะเป็นดินเหนียวแล้วนะครับเราจะใช้แกลบนะครับค่อยๆโปรยลงไปเพื่อที่จะทำให้ดินนะครับมีการยึดเกาะที่ดีขึ้นนะครับทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับและก็ฟางด้วยเช่นกันครับเส้นใยของฟางนะครับค่อยๆใส่ทีละน้อยๆนะครับแล้วก็พอเมื่อย่ำโคนแล้วนะครับก็จะใส่อีกครั้งนึงนะครับทำอย่างนี้เรื่อยๆจนกว่าดินเนี่ยจะมีเนื้อฟางกับเนื้อแกลบนะครับผสมอยู่เป็นเนื้อเดียวกันจึงจะนำไปพอกที่จะขึ้นเป็นผนังบ้านได้ครับ
1: ได้ดินที่เหมาะสมแล้วต้องไม่เหลวและแข็งเกินไปหากจะให้ดีต้องนำไปใส่บล็อกสี่เหลี่ยมแล้วตากแดดก่อนสัก 1-2 สัปดาห์และนำมากรอบเป็นผนังและโบกด้วยดินอีกครั้งก็ได้ถ้าคุณมีเวลามากพอเพราะจะทำให้ดินแข็งแรงมากแต่ในตอนนี้เราจะทำการสร้างให้ชมแบบพื้นฐานกันเลยครับ
0: เมื่อเราได้ดินที่ดีแล้วนะครับผมก็จะลองเอามาปั้นเป็นกลมๆแบบนี้ครับถ้าเห็นว่าสามารถเป็นก้อนได้นะครับดินน่าจะใช้ได้แล้วครับน่าจะมีความเหนียวที่มากพอที่จะก่อเป็นกำแพงได้แล้วในส่วนของระแนงไม้นะครับที่เราได้ทำเอาไว้ฟางนะครับจะมีส่วนที่จะช่วยทำให้ดินนั้นเกาะกับระแนงไม้แบบนี้แล้วก็ค่อยๆก่อขึ้นไปได้ครับนะครับที่เราได้ผสมมามันสามารถที่จะยึดเกาะกันได้ดีแล้วฮะค่อยๆทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับทั้งสองด้านแล้วพอเราได้ผนังแล้วนะครับเราก็จะค่อยๆใช้มือลูบนะครับหรือค่อยๆใช้น้ำนะครับผสมแล้วก็อาจจะใช้เกลียงก็ได้นะครับถ้าประยุกต์ในยุคปัจจุบันนี้ทำให้ผิวของผนังนั้นมีความเรียบได้

ก่อผนังดินกับไม้ไผ่ที่เราทำเป็นซี่ไว้เพื่อรองรับน้ำหนักของดินได้ดีแล้วเมื่อเราทำจนได้ผนังครบทุกด้านเราก็นำดินผสมน้ำเล็กน้อยค่อยๆปาดผิวของผนังให้เรียบและดูสวยงามขึ้นได้แต่ทีมงานเราอยากให้ความสำคัญกับความแข็งแรงมากกว่าครับ

อาศัยในตอนนี้เราใช้วัสดุจากธรรมชาติ 100% โดยมีดินไม้และหินในการสร้างถือว่าเป็นการดำรงชีพได้จริงหากคุณต้องติดอยู่ในป่าเป็นเวลานานเพราะบ้านดินนั้นมีความแข็งแรงป้องกันสัตว์ร้ายได้และช่วยควบคุมอุณหภูมิได้ดีป้องกันพายุฝนได้และมั่นคงเป็นเวลาได้นานหลายปีและการใช้วิธีนี้ได้นำไปประยุกต์ใช้ในการสร้างที่พักของชนเผ่าทั่วโลกมาจบจนปัจจุบัน

มนุษย์เราได้เรียนรู้การใช้วัสดุจากธรรมชาติมาสร้างสิ่งยึดเกาะนะครับการที่เราใช้ดินนะครับมาสร้างเป็นที่พักอาศัยจะช่วยรักษาอุณหภูมิภายในให้คงที่และดีมากยิ่งขึ้นด้วยครับแม้ว่าบ้านดินนั้นนะครับที่จะถูกนำไปปรับใช้ได้อย่าง

หลากหลายไม่ว่าจะเป็นเตาไฟหรือสิ่งอื่นๆที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตท่านผู้ชมสามารถที่จะนำความรู้นี้นะครับไปประยุกต์ใช้ได้ในปัจจุบันและยังสามารถที่จะนำไปเรียนรู้เพิ่มเติมได้อีกด้วยครับเพราะว่าสิ่งที่เรานำมาเสนอในวันนี้นั้นแม้ว่าจะมีเวลาน้อยนะครับแต่ก็มีวิธีอื่นๆที่เราได้อธิบายแล้วก็แนะนำไปที่จะช่วยทำให้บ้านดินของเรานั้นมีแรงมากยิ่งขึ้นครับและพบกับผมแบงค์ภาคินสุขีได้ใหม่ในตอนหน้ากับสารคดี Why Survival เรียนรู้เข้าใจง่ายเรื่องการเอาตัวรอดกับไทย PBS ครับสวัสดีครับ

0: ปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้การรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดินเพื่อให้เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชกันไปแล้วนะคะในสัปดาห์นี้นะคะเรามาเรียนรู้กันว่าสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและปัจจัยการเจริญเติบโตของสัตว์มีอะไรกันบ้างไปติดตามกันเลยค่ะ
1: สัตว์เป็นสิ่งมีชีวิตจึงต้องอาศัยปัจจัยต่างๆเพื่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตได้แก่อาหารน้ำอากาศและที่อยู่อาศัยปัจจัยที่1อาหารสัตว์ต้องการอาหารเพื่อสร้างพลังงานและเพื่อการเจริญเติบโตถ้าสัตว์ขาดอาหารเป็นเวลานานๆก็จะทำให้สัตว์ตายได้เราสามารถจำแนกสัตว์ตามลักษณะอาหารที่กินได้เป็น3ประเภทคือสัตว์กินพืชเช่นแพะกินหญ้าหมูกินรำข้าวหรือนกบางชนิดกินผลไม้และน้ำหวานจากเกสรดอกไม้สัตว์กินเนื้อเช่นตุ๊กแกและกบกินแมลงชนิดต่างๆนกบางชนิดเป็นนกนักล่าเช่นนกอินทรีจะกินสัตว์ที่มีขนาดเล็กเป็นอาหารสัตว์กินพืชและเนื้อเช่นไก่กินหนอนและข้าวเปลือกเป็นอาหารปัจจัยที่2น้ำสัตว์ต้องการน้ำในการดำรงชีวิตเพราะน้ำเป็นส่วนประกอบสำคัญในร่างกายเป็นส่วนประกอบของเลือดทำหน้าที่ลำเลียงออกซิเจนและสารอาหารในร่างกายถ้าขาดน้ำก็จะทำให้สิ่งมีชีวิตตายได้นอกจากนั้นสัตว์บางชนิดยังอาศัยอยู่ในน้ำและใช้น้ำเป็นแหล่งอาหารปัจจัยที่3อากาศร่างกายของสัตว์ทุกชนิดต้องการออกซิเจนในอากาศเพื่อการหายใจและปัจจัยที่4ที่อยู่อาศัยสัตว์แต่ละชนิดต้องการนอนหลับพักผ่อนเพื่อซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายและการเจริญเติบโตนอกจากนี้แล้วสภาพแวดล้อมก็เป็นสิ่งสำคัญในการดำรงชีวิตของสัตว์เช่นความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติสายน้ำอุณหภูมิแสงแดดซึ่งสัตว์แต่ละชนิดก็จะปรับตัวและแสดงออกในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันเรียกว่าการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของสัตว์การตอบสนองต่อแสงสัตว์สามารถตอบสนองได้อย่างรวดเร็วเมื่อได้รับแสงเช่นการที่นกบินออกจากรังในตอนเช้าหรือไก่ขันในตอนเช้าการตอบสนองต่ออุณหภูมิเช่นสุนัขจะระบายความร้อนโดยการหอบเพื่อให้น้ำระเหยออกจากปากควายชอบนอนในหนองน้ำหรือในโคลนเพื่อป้องกันแสงแดดเผาผิวหนังของมันการตอบสนองต่อการสัมผัสเช่นกิ้งกือจะขดหัวเข้าด้านในเมื่อถูกสัมผัสหอยชนิดต่างๆจะหุบฝาหรือหดตัวเข้าในเปลือกอึ่งอ่างเมื่อได้รับการสัมผัสจะเกิดการพองเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ survive s u r v i v e survive แปลว่าการดำรงชีวิต stimulus s t i m u l u s stimulus แปลว่าสิ่งเร้า response r e s p

RSE Response แปลว่าการตอบสนองเด็กๆเรียนรู้กันไปแล้วนะคะว่าสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์เพื่อความอยู่รอดก็คืออาหารน้ำอากาศและที่อยู่อาศัยซึ่งสัตว์มีการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าการตอบสนองต่อสิ่งรับของสัตว์ในตอนหน้าเราจะได้เรียนรู้กันต่อว่าสัตว์มีลักษณะแตกต่างกันเราจะสามารถจำแนกในรูปแบบไหนและสัตว์มีประโยชน์ต่อมนุษย์อะไรบ้างรอติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับช่างประจำบ้านมาแพร่นะฮะวันนี้นี่ถ้าเกิดพูดถึงแพร่เนี่ยก็ต้องนึกถึงไม้สักอย่างแน่นอนเลย
1: ดู
0: ด้านหลังของเรานี้ค
1: ือนี่ซะก่อน
0: นี่ดงสักนะครับไม้สักนี่ถือเป็นทรัพยากรที่เรียกว่าทรงคุณค่าของประเทศนี้นะและนับวันก็จะมีราคาสูงขึ้นเรื่อยๆด้วยนะครับส
1: ่
0: วนการทำไม้สักนั้นเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายมันมีขั้นมีตอนตั้งแต่แหล่งของทรัพยากรคือแหล่งการปลูกสักเองเดี๋ยวนี้มีหลากหลายเลยเนาะรวมถึงพวกความเชื่อที่ผิดต่างๆเกี่ยวกับการทำไม้สักด้วยบางทีอุ้ยคิดว่าอุ้ยคนไปตัดไม้ทำลายป่ามาเพื่อจะได้มาซึ่งไม้สักบางทีแหล่งที่มาเนี่ยมันถูกต้องแล้วแหละ
1: เดี๋ยวนี้เขาก็ไม่ได้ตัดมาจากป่าธรรมชาติแล้ว
0: เ
1: ขามีปลูกเป็นหลักแหล่งแล้ว
0: เอาเป็นว่าเทปหลายๆเทปหลังจากเนี้ย
1: ใช่
0: ทั้งประจำบ้านจะพาคุณเที่ยวแพร่แล้วกัน
1: ใช่แล้ว
0: แหล่งของไม้ไปดูแหล่งที่เขาทำไม้การนำไม้สักมาแปรรูปได้อย่างไรบ้างกลายเป็นผลิตภัณฑ์อะไรบ้างแล้วเกี่ยวงานช่างอย่างไรรวมถึงการซ่อมสร้างต่างๆช่างประจำบ้านเราก็ไม่ขาดนะครับติดตามได้ในช่างประจำบ้านทั้งหมดนี้ครับแพร่ในปัจจุบันนี้ครับจังหวัดแพร่ก็ยังคงทำเกี่ยวเรื่องไม้สักอยู่ดี
1: เดี๋ยวเรามีคนที่จะมาให้ความรู้ลึกๆกับเราเลยดีกว่าเพราะเดี๋ยววันนี้เรามีผู้เชี่ยวชาญมาให้นะ
0: เราอยู่กันที่ DM Furniture Design ไม้สักแพร่นะฮะวันนี้เรามาขอความรู้กับหรือเราไปกัน2ที่วันนี้นะฮะนี่คือที่แรกของเราซึ่งจะมีเตาที่เป็นเตาเรียกว่าเตาอบไม
1: ้เวลาเขาทำไม้มาเขาต้องผ่านการอบผ่านกระบวนการก่อน
0: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปพูดคุยกับผู้รู้กันเลยครับด้านในเลยไปอันนี้คือเรามาอยู่ในโอ้ยนี่พี่สวัสดีครับผม
2: สวัสดีครับ
0: พี่น้อยคือที่นี่เราทำเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก
2: ใช่ไหมฮะใช่
0: เราเริ่มมายังไงมันแต่เดิมเราทำอะไรแล้วทำนานๆยังพี
2: ่รวม40ปีแล
0: ้
2: ว
0: โอ้ยยาวเลยเฟอร์นิเจอร์ของ DM เราเนี่ยแตกต่างกับเฟอร์นิเจอร์ไม้สักอื่นๆอย่างไร
2: ก็เป็นเฟอร์นิเจอร์ที่ปรับปรุงแล้วเน
0: า
2: ะเรียกพัฒน
0: า
2: พัฒนาสินค้าให้ทันสมัยเป็นลักษณะของคนรุ่นใหม
1: ่เนี่ยอย่างที่เราเดินมาเราเห็นเลยนะว่าจะไม่ใช่เฟอร์นิเจอร์ไม้สัก